0: นะฝนก็จะไปชะเกลือแล้วก็แร่ธาตุตามที่ต่างๆนะครับให้ไหลลงสู่แม่น้ำลำธารจากนั้นเนี่ยมันก็จะไหลรวมกันไปในทะเลนะครับเพราะทะเลจึงเต็มไปด้วยเกลือแล้วก็แร่ธาตุต่างๆจึงเค็มยังไงล่ะครับ
1: ทะเลมันเค็มเพราะเกลือนี่เองนะครับ
0: ใช่แล้ว
1: ว่าแต่เกลือมันเกิดขึ้นได้ยังไงครับ
0: อ๋อเกลือเนี่ยนะครับเป็นของแข็งใสไม่มีสีนะครับมีลักษณะเป็นผลึกทรงลูกบาศก์นะครับเกิดจากโซเดียมนะครับที่มีประจุบวกมารวมตัวกับธาตุคลอไรด์นะครับที่มีประจุลบนะครับเชื่อมต่อกันด้วยพันธะทางเคมีเพราะฉะนั้นเกลือเนี่ยจึงมีชื่อเรียกอีกอย่างนึงว่าโซเดียมคลอไรด์นั่นเองครับ
1: อ๋อพี่ข้าวครับพี่ข้าวพูดถึงสารประกอบขั้นนี้พี่คะต้องมีอะไรสนุกๆเกี่ยวกับเกลือใช่ไหมครับ
0: แน่นอนอยากดูเรื่องเกี่ยวกับเกลือมากขึ้นแล้วใช่ไหมล่ะ
1: ใช่ครับ
0: ถ้างั้นตามพี่ข้าไปดูเลยดีกว่า
1: ไป
0: นี่ครับฮีโร่มนุษย์เราเนี่ยนะครับรู้จักนำเกลือมาใช้ประโยชน์ตั้งนานแล้วนะครับอย่างเมื่อก่อนเนี่ยนะครับเราใช้เกลือในการแลกเปลี่ยนสินค้าแทนเงินตราหรือแม้ก็ใช้เป็นค่าแรงทหารนะครับยามที่มีศึกสงครามเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยนะครับเกลือเนี่ยเป็นสิ่งของที่มีค่าหายากมากๆเลยนะครับด้วยวิธีการผลิตก็ยากการขนส่งก็ยากครับ
1: พี่ข้าวครับแล้วเดี๋ยวนี้เกลือยังทำยุ่งยากเหมือนเดิมอยู่ไหมครับ
0: โอ้สมัยนี้นะครับด้วยความก้าวหน้าทางวิทยาการความรู้ต่างๆเนี่ยครับมันก็ไม่ยากเหมือนสมัยก่อนแล้วอย่างในประเทศไทยนี่นะครับเราสามารถที่จะแบ่งเกลือตามแหล่งกำเนิดเนี่ยได้2ประเภทครับก็คือเกลือสมุทรแล้วก็เกลือสินเทาครับ
1: อ๋อเกลือสมุทรก็คือเกลือทะเลใช่ไหมครับ
0: ใช่แล้วล่ะครับเกลือสมุทรนะครับก็ทำมาจากน้ำทะเลนั่นเองโดยที่ชาวนาเกลือนะครับจะสูบน้ำทะเลเนี่ยเข้ามาพักไว้ในนานะครับแล้วก็อาศัยลมแล้วก็ความร้อนจากแสงแดดนี่นะครับทำให้น้ำทะเลเนี่ยค่อยๆระเหยไปนะครับจนน้ำทะเลมีความเข้มข้นขึ้นจนตกผลึกออกมาเป็นเกลือที่เราใช้ในการปรุงรสนั่นเองครับ
1: ที่แท้มันก็ต้องติดทะเลถึงจะมีนาเกลือนี่เอง
0: ใช่แล้ว
1: แล้วเกลือสินเทาล่ะครับคือเกลืออะไร
0: เกลือสินเทานะครับคือเกลือที่ได้มาจากดินแล้วก็หินที่อยู่ชั้นใต้ดินนี่แหละครับ
1: โหพี่ข้าวใต้ดินมีเกลือด้วยเหรอครับ
0: มีสิครับเกลือที่อยู่ในชั้นหินใต้ดินเนี่ยนะครับเรียกว่าเกลือหินนะครับมักจะพบในภาคอีสานของเรานะครับซึ่งก็เกิดจากการที่น้ำทะเลเนี่ยถูกขังอยู่ใต้ดินเนี่ยเป็นระยะเวลานานนะครับทำให้เกิดการตกตะกอนอยู่ใต้จากผิวดินเนี่ย100-1,500 เมตรเลยครับ
1: โหเกลืออยู่ใต้ดินขนาดนั้นจะเอาขึ้นมาทำประโยชน์ได้ด้วยหรอครับ
0: ได้สิครับมีอยู่หลายวิธีเลยนะครับวิธีแรกเนี่ยนะครับเราก็อัดอากาศตามท่อลงไปนะครับเพื่อที่จะไปดันน้ำเกลือนะครับที่อยู่บริเวณเหนือชั้นหินเนี่ยขึ้นมาหลังจากนั้นเนี่ยเราก็สามารถที่จะเอามาต้มนะครับให้กลายเป็นเกลือครับวิธีที่สองนะครับเขาเรียกว่าวิธีการทำเหมืองละลายแร่นะครับเป็นวิธีการที่เราเนี่ยจะอัดน้ำลงไปยังชั้นเกลือหินที่อยู่ใต้ดินนะครับเพื่อที่ไปละลายเกลือออกมาแล้วก็สูบน้ำขึ้นมาบนดินนะครับแล้วก็นำไปจัดการต่อจนได้เกลือวิธีสุดท้ายนะครับคือการทำเหมืองใต้ดินคือการที่เราเนี่ยขุดอุโมงค์ลงไปเลยแล้วก็เอาเกลือหินเนี่ยออกมานะครับบดละลายน้ำแล้วก็ต้มจนได้เกลือบริสุทธิ์นั่นเองครับเป็นไงบ้างครับเราได้รู้จักเกลือแล้วก็วิธีการผลิตเกลือกันไปแล้ว
1: โหคนเรานี่เก่งจริงๆเลยครับสามารถคิดค้นวิธีทำทั้งเกลือสมุนเกลือสินเทาได้เจ๋งสุดๆไปเลยครับ
2: ถึงเวลาคำถามแสนสนุกเรื่องเกลือกันแล้วภาพใดคือการผลิตเกลือสินเทาคำตอบก็คือภาพชั้นหินใต้ดินเพราะเกลือสินเทาเป็นเกลือที่ผลิตจากดินและชั้นหินที่อยู่ใต้ดินจากเกลือหินที่เกิดจากการตกตะกอนของน้ำทะเลมาต่อกันอีกสักข้อนะอะไรที่เป็นหัวใจสำคัญทำให้เกลือตกผลิตในนาเกลือคำตอบก็คือแสงจากดวงอาทิตย์แสงจากดวงอาทิตย์เป็นหัวใจสำคัญที่สุดในการทำนาเกลือเพราะการทำนาเกลือนั้นจะต้องอาศัยทั้งลมและความร้อนจากดวงอาทิตย์ทำให้น้ำทะเลระเหยออกจนน้ำเกลือมีความเข้มข้นและเกิดการตกผลึกออกมาเป็นเกลือนั่นเอง
3: นี่เราขุดมาใต้ดินลึกถึงเท่าไหร่แล้วเนี่ย
4: ประมาณ 1,000

0: กว่าเมตรได้ละครับหัวหน้าครับ
1: ดีมากขุดต่อไปสมบัติน้ำค่าต้องอยู่ไม่ไกลแล้วแน่ๆ
0: คร
1: ับ
2: เราเจออะไรบางอย่างขัดหน้าแล้วครับ
3: โอ้โหนั่นมันอะไร
1: อ้าวฝนระวังระวังหน่อยนะพวกแก
0: สวยจังเลย
1: ล้ำค่านะเนี่ยระวังหน่อยนี่มันต้องเป็นอัญมณีที่ฝังอยู่ใต้ดินแน่ๆเราจะรวยกันแล้วพวกเรา
0: ว้าวเยี่ยมนี่เลย
4: โอ้โหนั่นอะไรกันนะ
5: ฮะฮะไหนมีอะไรฮะ
4: เป็นไงล่ะอิ่งกันเลยเด
0: ้นี่ระยิบระยับช่างจ้าสระเกิน
1: แสดงไงล่ะพวกนายถึงกับอึ้งตาค้างกันเลยเหรอ
5: นี่ไอ้ก้อนผลึกพวกนั้นมันคืออะไรอ่ะรู้เปล่าน่ะ
1: เนี่ยล่ะก็เป็นอัญมณีล้ำค่าที่พวกฉันอุตส่าห์ไปขุดขึ้นมาจากใต้ดินนะสิอยากได้ไหมล่ะจะแบ่งเศษๆให้ก็ได้นะพอดียังมีอีกเยอะเลยว่ะสงสัยฝนคงตกลงมาดับไฟในตาของคนแถวนี้ละมั้งเฮ้ยเฮ้ยอะไรเค็ม
0: ๆใช่ๆเอ๊ะทำไมรสชาติมันคุ้นๆนะฝนเค็มจังแ
1: น่เฮ้ยนี่มันเกิดอะไรขึ้นอัญมณีของฉันเนี่ยเฮ้ยเป็นไรเนี่ย
4: เฮ้ยอัญมณีของเรากำลังจะละลายหายไปนะ
1: เดี๋ยวนะเฮ้ยมันเค็มๆแบบนี้นี่มันเกลือนี่นะ
5: โถ่นึกว่าอะไรที่แท้ก็เกลือนี่เองอะทำหน้าเค็มปี๋เลยดู

0: ได้รู้แล้วว่าเกลือมาจากไหนแล้วเกลือคืออะไรแต่นอกจากความเค็มของเกลือแล้วเนี่ยเกลือยังทำอะไรเจ๋งๆได้อีกหลายอย่างเลยนะครับยังไข่ไก่ที่อยู่ตรงหน้าฮีโร่เนี่ยนะครับถ้าเกิดว่าเราใส่ลงไปในน้ำเนี่ยมันจะเป็นยังไง
1: หูใครๆก็รู้เรื่องนี้ครับใส่ปุ๊บก็จมเลยครับนี่ไงฮะเห็นไหมจมจริงๆด้วย
0: จมจริงๆด้วยแต่ฮีโร่รู้เปล่าว่าพี่ข้าเนี่ยสามารถทำให้ไข่เนี่ยลอยขึ้นมาได้ด้วยเกลือนะครับ
1: จริงเหรอครับ
0: จริงครับเดี๋ยวเราลองไปทำกันเลยดีกว่า
1: ไปกันเลย
0: มาครับเดี๋ยวฮีโร่นะเติมเกลือลงไปในน้ำเลยคนให้ละลายโอเค
1: ได้แล้ว
0: ตอนนี้เขาละลายแล้วเนี่ยนะครับเดี๋ยวฮีโร่ใส่ไข่ลงไปในน้ำเลย
1: โอ้ไข่ลอยขึ้นมาได้เลยครับ
0: เดี๋ยวเราลองเทียบกับโหลนี้ดูนะครับ
1: อันนี้จมลงไปตรงก้นเลยคร
0: ับ ใช่ไหมเห็นชัดเลยเนาะแต่พี่ข้าว่าเนี้ยมันยังง่ายไปนะครับเดี๋ยวพี่ข้าจะทำให้ไข่เนี่ยลอยอยู่กลางโหลเลยแหละ
1: ฮะทำได้ไหมครับ
0: ได้สิไปลองทำกันเลยไหม
1: ได้เลยครับ
2: เตรียมกลวยที่ต่อกับสายยางเอาไว้แบบนี้ใส่ลงไปในโหลใบที่มีไข่จมอยู่จากนั้นค่อยๆเติมน้ำเกลือลงไป
1: ได้ด้วยครับ
0: ใช่แล้วล่ะครับเจ๋งไหมล่ะเกลือเนี่ย
2: เมื่อเราใส่ไข่ลงในน้ำเปล่าไข่ที่มีความหนาแน่นมากกว่าน้ำจะจมลงแต่เมื่อเราใส่เกลือลงไปในน้ำเกลือจะเพิ่มความหนาแน่นให้น้ำเปล่ามากขึ้นจนมากกว่าไข่แล้วเกิดเป็นแรงพยุงที่สามารถยกไข่ให้ลอยขึ้นส่วนไข่ที่ลอยอยู่กลางโหลแก้วได้นั้นก็เป็นเพราะว่าเมื่อเราเติมน้ำเกลือลงไปในน้ำน้ำเกลือที่มีความหนาแน่นมากกว่าน้ำเปล่าจะไหลลงไปที่ก้นโหลแล้วดันน้ำเปล่าและไข่ที่มีความหนาแน่นน้อยกว่าให้ลอยขึ้นเราจึงเห็นว่าไข่ลอยอยู่ตรงกลางระหว่างชั้นของน้ำเกลือและน้ำเปล่าได้นั่นเองครับ
0: เดี๋ยวเรามาดูความน่าทึ่งของเกลือกันต่อดีกว่าครับด้วยสิ่งนี้เชื่อป่ะเดี๋ยวพี่ข้าจะเปลี่ยนน้ำขวดนี้นะครับให้กลายเป็นน้ำที่เย็นเจี๊ยบภายในพริบตาเลยล่ะครับเดี๋ยวเราไปลองกันดีกว่า
1: ได้เลยครับ

0: เริ่มจากแช่น้ำลงไปในกะละมังที่เราใส่น้ำแข็งเอาไว้แช่ให้มิดขวดเลยนะครับโรยเกลือลงไปที่น้ำแข็งให้ทั่วเลยแช่ทิ้งไว้สักพักเดี๋ยวเรามาดูความเปลี่ยนแปลงกันได้เวลาแล้วครับเดี๋ยวฮีโร่ดูอะไรนะครับ
1: ได้เลยครับ
0: 1 2 3
1: หูยวุ้นเนี่ยครับน้ำกลายเป็นน้ำแข็งเลยค่ะแข็งเป๊กเลย
0: เย็นเจี๊ยบได้ในพริบตาเลยล่ะครับไหนๆเกลือก็ทำให้น้ำเนี่ยกลายเป็นน้ำแข็งได้แล้วเดี๋ยวเราลองไปทำไอศกรีมกันเลยดีกว่า
1: หูพี่ข้าวฮีโร่อยากกินไอศกรีมฝีมือตัวเองนานแล้ว
0: เอาเลยแม่งั้นจัดไปเลยครับลุยเลย
1: ไปเลย
0: มาเดี๋ยวเรามาผสมเนื้อไอศกรีมกันก่อนนะครับฮีโร
1: ่ได้เลยครับ
0: ใส่นมสดกับนมข้นหวานแล้วคนให้เข้ากันจากนั้นเติมวิปปิ้งครีมลงไปผสมคนจนเนื้อครีมเข้ากันจากนั้นใส่น้ำแข็งลงไปในถุงซิปล็อกใบใหญ่อีกใบเอาถุงที่มีเนื้อครีมใส่ลงไป
2: โอเคเดี๋ยวต่อไปฮีโร่นะครับโรยเกลือนี้ไปในถุงใบใหญ่นะครับเอาล่ะต่อไปฮีโร่นะครับปิดปากถุงแล้วก็เขย่าได้เลยครับ
1: อร่อยมากเลยครับพี่ข้าว
0: ใช่แล้วครับเป็นยังไงล่ะครับทำไอศกรีมง่ายๆด้วยเกลือเกลือทำให้น้ำกลายเป็นน้ำแข็งแบบนี้ได้เพราะว่าเกลือจะดูดความร้อนจากน้ำแข็งจนทำให้น้ำแข็งที่เย็นอยู่แล้วเย็นขึ้นไปอีกจนอุณหภูมิติดลบต่ำกว่าจุดเยือกแข็งแล้วทำให้น้ำที่แช่อยู่ในน้ำแข็งเย็นถึงจุดเยือกแข็งไปด้วยแต่ยังไม่เป็นน้ำแข็งแต่เมื่อเกิดแรงกระแทกจะทำให้เกิดการกระตุ้นให้มีเกล็ดน้ำแข็งเกิดขึ้นน้ำจึงเริ่มจับตัวกันเป็นน้ำแข็งได้เช่นเดียวกับน้ำแข็งใส่เกลือจนเกิดความเย็นต่ำกว่าจุดเยือกแข็งนี้เองที่สามารถแช่แข็งเนื้อครีมจนกลายเป็นไอศกรีมได้นั่นเองครับ
3: ได้เวลามาช่วยกันตอบคำถามแสนสนุกเกี่ยวกับเกลือกันแล้วฉันคือใครฉันอยู่ในจังหวัดที่ติดกับทะเลฉันต้องใช้ที่กว้างและมีแสงแดดฉันเป็นที่สำหรับผลิตเกลือสมุทรใช่แล้วฉันคือนาเกลือนั่นเองฉันเป็นพื้นที่สำหรับการผลิตเกลือสมุทรจึงจำเป็นต้องอยู่ติดกับทะเลการทำนาเกลือจะปล่อยน้ำทะเลเข้ามาในพื้นที่แล้วตากโดยอาศัยลมและความร้อนจากดวงอาทิตย์ทำให้น้ำทะเลระเหยออกจนเกิดความเข้มข้นมากขึ้นแล้วตกผลึกเป็นเกลือที่เรานำไปใช้อุปโภคบริโภคยังไงล่ะแล้วถ้าข้อนี้ล่ะจะทายถูกกันไหมฉันคือใครฉันเป็นแร่ธาตุที่อยู่ใต้ดินฉันเกิดจากการตกตะกอนของน้ำทะเลพบฉันได้มากในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยถูกต้องฉันก็คือเกลือหินนั่นเองฉันเป็นแร่ธาตุที่เกิดจากการตกตะกอนของน้ำทะเลจนกลายเป็นชั้นของเกลือหินที่อยู่ลึกลงไปในใต้ดินตั้งแต่100เมตรจนถึง 1,500 เมตรโดยเกลือหินนี้เป็นแร่สำคัญในการผลิตเกลือสินเทาในประเทศไทยจะพบได้มากในภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะ
1: เจ็บร้อนในจังเลย
0: เอาพี่ข้ามาแล้วไหนเจ็บร้อนในปากใช่ไหมนี่ตรงนี้เลยครับน้ำเกลือช่วยได้
1: น้ำเกลือช่วยได้จริงๆเหรอครับ
0: ได้สิครับเพราะว่าน้ำเกลือนี่นะครับจะช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากนะครับพอปริมาณแบคทีเรียน้อยลงเนี่ยก็จะลดอาการติดเชื้อนะครับก็ทำให้แผลเนี่ยหายเร็วขึ้นครับ
1: งั้นเดี๋ยวเราไปบ้วนปากในห้องน้ำแป๊บนึงนะครับ
0: ไปเลย
1: ไปก่อนนะครับ
0: เป็นไงบ้างครับฮีโร
1: ่กูเค็มสิครับแต่ถ้าเค็มแบบนี้มีประโยชน์ด้วยแล้วเอาโอเคครับ
0: ถึงเกลือจะเค็มเนี่ยแต่ก็มีประโยชน์มากนะครับเพราะว่ามีแร่ธาตุมากมายเลยที่มีประโยชน์กับร่างกายนะครับที่จะช่วยทั้งควบคุมให้ความดันโลหิตเนี่ยไม่สูงแล้วก็ช่วยรักษาสมดุลน้ำในร่างกายของเราด้วยล่ะครับ
1: พี่ข้าวครับที่เราเคยได้ยินอีกอย่างนึงมาครับคือเกลือไอโอดีนครับมันคืออะไรอ่ะครับ
2: ไอโอดีนนี่แหละครับเป็นแร่ธาตุที่สำคัญต่อร่างกายมากๆเลยนะครับเพราะว่าช่วยป้องกันโรคคอพอกครับแล้วก็ยังจำเป็นในการสร้างไทรอยฮอร์โมนซึ่งมีหน้าที่สำคัญในการควบคุมการใช้พลังงานของร่างกายนะครับแล้วก็การทำงานของเซลล์ต่างๆด้วยโดยเฉพาะสมองหัวใจแล้วก็กล้ามเนื้อครับ
1: พี่ข้าวครับเขาบอกว่ากินเค็มอะครับมันก็มีประโยชน์นะครับแต่ถ้ากินมากไปอะครับมันก็ไม่ดีต่อร่างกายเราใช่ไหมครับ
2: ใช่แล้วครับของเค็มๆเนี่ยไม่ได้มีอยู่แต่แค่ในเกลือนะครับเพราะว่าโซเดียมเนี่ยยังอยู่ในอาหารชนิดอื่นอีกมากเลยนะไม่ว่าจะเป็นผงชูรสผงฟูซุปก้อนก็มีนะครับแล้วถ้าเรากินโซเดียมเนี่ยปริมาณมากกว่า 2,000 มิลลิกรัมต่อวันหรือเทียบเท่ากับเกลือ1ช้อนชาเนี่ยก็จะเสี่ยงกับโรคไตแล้วก็ความดันโลหิตสูงนะครับ
1: โอ้พี่ข้าวครับงั้นหลังจากนี้พี่โรจะไม่กินเค็มเยอะไปนะครับ
2: ดีมากแล้วล่ะครับจริงๆแล้วความเค็มของเกลือเนี่ยก็ไปทำประโยชน์ได้อีกหลายอย่างนะครับใช้ในการถนอมอาหารได้ด้วยอย่างเราสามารถนำเกลือมาหมักดองผักผลไม้ไข่หรือว่าเนื้อสัตว์นะครับเพราะว่าเกลือเนี่ยมีคุณสมบัติยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อจุลินทรีย์ที่ทำให้อาหารเนี่ยเน่าเสียได้ด้วย
1: พูดถึงการถนอมอาหารแล้วครับเกลือสามารถทำไปเป็นเครื่องปรุงรสอย่างเช่นน้ำปลาซีอิ๊วอะไรแบบนี้ได้ด้วยใช่ไหมครับ
2: ใช่แล้วล่ะครับนอกจากนี้เกลือยังใช้ในอุตสาหกรรมอื่นที่หลากหลายเลยนะครับนอกจากจะทำเกลือแล้วเนี่ยยังทำโซดาไฟทำคลอรีนได้ด้วยนอกจากนี้อุตสาหกรรมเสริมความงามนะครับก็ยังนำเกลือเนี่ยมาใช้ในการบำรุงผิวด้วยล่ะครับเพราะว่าเกลือเนี่ยมีคุณสมบัติที่จะเปิดรูขุมขนก็จะทำให้วิตามินเนี่ยสามารถซึมเข้าไปในผิวได้ดีมากยิ่งขึ้นครับ
1: โอ้เรียกได้ว่าเกลือเนี่ยครับสามารถทำอะไรได้มากกว่าความเค็มจริงๆเลยสุดยอดไปเลยครับ
4: เอามาช่วยกันขนเกลือเข้ามาหน่อยนะพวกเรานี่ได้เยอะแล้ว
5: เจ็ดแปดเก้าสิบกระสอบดีมาก
6: ทีนี้เราก็มีเสบียงไว้กินตลอดทั้งปีแล้วนะดีจัง
7: ว่าแต่ทำไมอาหารที่ดองเกลือไว้ถึงอยู่ได้นานล่ะ
5: เพราะว่าเกลือมันทำให้อาหารไม่เน่าเสียได้นะสิ
8: เกลือมันทำให้อาหารไม่เน่าเสียได้นะสิ
9: อร่อย
5: เกลือทำให้ไม่เน่าเสียได้อย่างนั้นหรอ
10: พวกนายได้กลิ่นอะไรไหมเนี่ยเน่าจริงๆเลย
5: นั่นสินึกว่าได้กลิ่นอยู่คนเดียว
9: เฮ้ยหรือว่าน
11: ั่นฮะลาลาลาลาลาลาลา
10: ไอพวกเราจับหัวเน่าไว้แล้วกำลังจะกินแรง
11: เฮ้ยอะไรอะไรของพวกแกเนี่ยเฮ้ยทำอะไรเนี่ย
10: เฮ้ยแรงจริง
11: ๆเฮ้ยทำอะไรกัน
5: ไอ้ดาต้องกำลังเน่าแน่เลยครับกลิ่นเหม็นเปรี้ยว
10: ผม
5: ขอขนาดนี้ผมไม่ยอมรับรีบเอาหัวหน้าไปดองเนื้อแล้ว
10: ไปเถอะไปเถอะ
11: แค่ไม่ได้อาบน้ำปล่อย
10: ไปดองเลยไปดองเกลืออะไรเดี๋ยวนี้เลย

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาร์พิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุด

0: ียมไม่งั้นแย่แน่เลย
1: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
2: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
3: SAFเชื้อเพลิงอากาศยานแบบยั่งยืนเรามาทำความรู้จักกับ SAF Sustainable Aviation Fuel หรือเชื้อเพลิงอากาศยานแบบยั่งยืนที่ไม่ใช่เชื้อเพลิงฟอสซิลและลดการปล่อย CO2 ได้ SAF ที่ผลิตขึ้นจะมีคุณสมบัติที่คล้ายคลึงกับ Jet A1 ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐาน ASTM International Standard มีคุณสมบัติที่สำคัญคือสามารถ Drop In Fuelหรือสามารถผสมกับน้ำมันเชื้อเพลิง Jet A1 ได้โดยตรงโดยไม่มีความจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนเครื่องยนต์หรือปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานในการเติมน้ำมันเชื้อเพลิงต่างๆเป็นหลักการเดียวกับการผสมเอทานอลเข้าไปในน้ำมันเบนซินหรือการผสมไบโอดีเซลเข้ากับน้ำมันดีเซลในปัจจุบันธุรกิจการบินมีการปล่อย CO2 มากเป็นสัดส่วนถึงประมาณ 2% ของโลก SAFจึงเป็นหนึ่งในทางเลือกที่จะช่วยลดปริมาณการปล่อย CO2 ในอุตสาหกรรมการบินลงได้เพื่อที่จะก้าวเข้าสู่เป้าหมาย Net Zero ในคริสตศักราช2065กระบวนการผลิต SAF ที่องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ The International Civil Aviation Organization หรือ ICAO ยอมรับมีทั้งสิ้น11กระบวนการยกตัวอย่างเช่นHydroprocesses Ester and Fatty Acid หรือ HEFA ใช้วัตถุดิบในกลุ่มน้ำมันได้แก่น้ำมันพืชใช้แล้วไขมันสัตว์น้ำมันปาล์มดิบแอลกอฮอล์ 2-Jet Synthetic Paraffinic Kerosene ATJ-SPK ใช้วัตถุดิบในกลุ่มแอลกอฮอล์ที่เกิดจากกระบวนการหมักวัตถุดิบประเภทแป้งและน้ำตาล Fischer-Tropsch FT ใช้วัตถุดิบในกลุ่มก๊าซสังเคราะห์ซินแก๊สซินเทซิสแก๊สโดยใช้วัตถุดิบจำพวกชีวมวลเช่นวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรหรือป่าไม้แม้กระทั่งขยะจากแหล่งชุมชนก็สามารถนำมาผลิตซินได้โดยนำวัตถุดิบเหล่านี้ไปผ่านกระบวนการทางความร้อนและเคมีแล้วนำเข้าสู่กระบวนการฟิชเชอร์โทรปเพื่อผลิตเป็นแซฟต่อไปเมื่อประเมินศักยภาพของประเทศไทยเองพบว่ามีวัตถุดิบที่สามารถนำมาผลิตแซฟได้แก่น้ำมันพืชใช้แล้วน้ำมันปาล์มดิบเอทานอลที่ผลิตจากกากน้ำตาลน้ำอ้อยมันสำปะหลังเป็นต้นแต่จะต้องทำให้วัตถุดิบผ่านการรับรองตามเกณฑ์ความยั่งยืนที่ ICAO กำหนดซึ่งจะต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายภาคส่วนทั้งจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนร่วมกันผลักดันให้วัตถุดิบของไทยผ่านเกณฑ์ความยั่งยืนของ ICAO เพื่อนำมาผลิตแซฟได้อย่างยั่งยืน
4: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
2: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200

0: ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: ไม่เป็นไรนะครับ
1: ติดตั้งอุปกรณ์เช็คและป้องกันไฟรั่วหรือ RCD ไว้ภายในบ้าน
2: เซฟตี้โฟโอ
3: ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
4: PEA
5: เฮ้ย
1: อย่าเสียบปลั๊กไฟเกินอย่าใช้ไฟฟ้าหลายอย่างกับปลั๊กไฟตัวเดียว
3: เซฟตี้โฟโอตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
4: PEA

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้า

0: สัมมาทิฏฐิทะลุมิติมายาตอนที่48อุปาทานตอนที่1
1: ออกจากด่านพบกันแล้วล่ะสินะด่านต่อไปไม่ง่ายซะด้วยหวังว่าเจ้าทั้ง3คนจะไม่ยึดติดอยู่ที่นั่นจนออกมาไม่ได้นะ
2: เอ๋นี่เจ้าเข้ามาตอนไหนเนี่ย
3: เขาก็ตามพวกเจ้าไปทุกที่นั่นแหละพวกเจ้าไม่เห็นเอง
4: เจ้านี่ชอบทำอะไรให้ข้าตื่นเต้นอยู่เรื่อย
3: อะไฟหยุดแล้วไฟหยุดแล้วเย้เย้เย้เย
2: ้โหนี่ด่านอะไรเนี่ย
5: วันนี้มีเพื่อนใหม่มาอยู่กับข้าอีกแล้วสนุกแน่งานนี
0: ้อุปาทานเจ้าของประสาทมึกหมึกแห่งความยึดติดใครหลงเข้ามาเป็นต้องจับยึดไว้เป็นของตนให้หมด
5: แบบนี้ต้องมีหมึกปิ้งหมึกย่างหมึกทอดให้กินด้วยแง่ๆรีบเข้าไปกันเถอะ

0: ดี๋ยวก่อนเจ้าปันที่นี่เป็นกับดักหรือเปล่าก็ไม่รู้เจ้านี่คิดแต่เรื่องกินไม่วางแผนอะไรให้ดีก่อนเลย
1: ก็ข้าหิวนี่โอ้ยปล่อยข้าได้แล้ว
2: เอ๋นั่นเจ้าเด็กหัวเม่นนี่
3: มีใครผ่านด่านทั้ง4นี้ได้สำเร็จเลยสักคน เริ่มที่2สาวขอต้อนรับสู่ด่านแรกกามุปาทานที่ชวนให้หลงไหลยึดติดในของรักของหวงจนถอนตัวไม่ขึ้นหึ
0: ฮะอ้าเฮ้ย
1: นี่ไง
2: โอ้ย
1: โอ้ย
0: โอ้ยโอ้ยเจ็บชะมัดให้เดินมาดีๆไม่ได้หรือไงต้อนรับแขกแบบนี้ไม่อ่อนโยนเอาซะเลยเว้ยสตรอเบอรี่บอยสุดหล่อของข้าสตรอเบอรี่บอยสุดหล่อของข้าข้าจะไปหาสตรอเบอรี่บอยเดี๋ยวนี้
4: อย่าเล่นแบบนั้นมันอันตรายนะ
0: อย่ามายุ่งกับข้านะข้าจะเอารูปนี้รูปนี้ต้องเป็นของข้าเอาป้าของข้า
2: แย่แล้วการกับเด็กนั่นถูกจับเข้าไปในรูปทำไงดีเจ้าปัน
1: ข้าก็เพิ่งมาที่นี่ครั้งแรกจะไปรู้ได้ไงเล่าฮะดูในรูปสิ
2: เอ๋ห้องอะไรเนี่ย
5: สมบัติของเจ้า
0: สตรอเบอรี่บอยสุดหล่อของข้าน่ารักที่สุดเลยสตรอเบอรี่บอยของข้าข้าเจอสมบัติของข้าแล้วสตรอเบอรี่บอยโอ้โหได้เจอตัวจริง
5: ไม่ต้องตื่นเต้น
0: น่ารักที่สุดเลย
5: แม่กอดซะแรงเชียวข้าไปนี้ไปไหนหรอกจ้าสาวน้อย
0: จริงนะเย้ๆๆดีใจจังเลย
4: เจ้าสตรอเบอรี่บอยนี่ดูไม่น่าไว้ใจเลยแฮป
5: จะอยากได้อะไรจากข้าบอกมาได้เลยข้ามีให้เจ้าได้ทุกอย่าง
0: ฮะจริงเหรองั้นขอขนมฝีมือสตรอเบอรี่บอยขอเยอะๆเลยนะ
5: ไม่มีปัญหาเอาไปเลยกามูกามูกามูกามูกามู
0: กามูกามูด้วยว้าวสตรอเบอรี่บอยให้ขนมข้าเห็นแบบนี้แล้วมันถูกอกถูกใจต้องยึดมาเป็นของข้าให้หมดเลยฮ่าฮ่มีความสุขงามงามงามงามงามอร่อยด้วย
4: พอได้แล้ววางขนมพวกนี้แล้วออกไปจากที่นี่เดี๋ยวนี
0: ้ไปไม่ไปนี่ขนมของข้านี่ก็สตรอเบอรี่บอยของข้าข้าจะไม่แยกจากของรักของข้าเด็ดขาด
4: ข็มทอง
6: การยึดมั่นในของรักแบบนี้อันตรายมากถ้าเข็มทองยังยึดติดอยู่อย่างนี้ก็จะออกจากด่านไม่ได้นี่แหละคือโทษของกามุปาทาน
3: เข็มทองนี่หลงสตรอเบอรี่บอยมากจริงๆเหมาะที่จะติดอยู่ในด่านกามุปาทานที่ชวนให้หลงไหลยึดติดในของรักของห่วงจนถอนตัวไม่คืน
2: ทำไมเข็มทองถึงหลงอยู่คนเดียวแต่กันไม่เป็นอะไรเลยล่ะ
1: ก็เพราะที่นี่ไม่มีของที่กันจะรักจะห่วงกันก็เลยไม่ยึดติดไงล่ะ
2: อ๋อจริงด้วย
4: มิได้การข้าต้องหาทางช่วยเข็มทองให้ได
5: ้อ้าวรับไปเลยของชอบของเจ้าไม่ใช่เหร
0: อตุ๊กตาสตรอเบอรี่บอยของข้าของข้าของข้าของข้า
5: ไปเลย
4: ทางเดียวที่จะช่วยเข็มทองได้ต้องกระชากหน้ากากจอมปลอมนั่นออกมาเท่านั้นคราวนี้ล่ะเฮ้ย
5: หยุดนะ
0: เฮ้ย
5: หน้ากากข้า
0: โอ๊ยตายแล้วจะไม่ใช่สตรอเบอรี่บอยนี่นะจะตกลงบังอาจมาหลอกค่ะแล้วนี่ข้าหอบอะไรวะเยอะแยะเนี่ยหนักจะแย่อยู่แล้วไม่เอาแล้ว
4: ในที่สุดเข็มทองก็เลิกยึดสักทีออกไปจากที่นี่กันเร็ว
5: ไม่นะเจ้าไม่รักข้าแล้วเหรออย่าทิ้งข้าไปสิอย่าทิ้งข้า
0: ไป
3: เจ้าอาจจะเลิกยึดของรักของชอบได้แต่ห้องต่อไปพวกเจ้าไม่รอดแน่
5: กันกับเข็มทองออกจากห้องมหาสมบัติได้แล้วแ

0: เวลาหมดเวลาแล้วครับเด็กๆปลายทางและต้นทางตอนนี้หยุดลงมือปฏิบัติกิจกรรมลงมือหยุดลงมือเขียนหรือว่าแต่งกลอนดอกสร้อยฉบับย่อที่เราทำก่อนนะครับเพราะว่าไม่ถูกต้องตามสัญลักษณ์ต้องมีทั้งหมดกี่วรรคนะ8วรรคแต่ว่าครูขออนุโลมให้เหลือแค่4วรรคสั้นๆสำหรับพวกเรานะครับน่ารักอ่ะพร้อมที่จะนำเสนอแล้วหรือยังพร้อมแล้วนะครับถ้าเกิดพร้อมแล้วตอนนี้กลุ่มไหนอยากจะมานำเสนอก่อนลูกเอาตามก็ใช่ใครเสร็จงานก่อนซึ่งห้องต้นทางกลุ่มที่2เสร็จก่อนขอเสียบรมให้กลุ่ม2จ้าอันนี้เหรอลูกเอาชิดๆกันหน่อยได้ไหมลูกกล้าขยับเข้ามาหน่อยสีเหลืองและผู้ฟังพร้อมไหมเอ่ยกลุ่มหนึ่งถ้าพร้อมแล้วหันหน้ามาหาเพื่อนกลุ่มสองอยู่ข้างหน้าแล้วกลุ่มสามสี่ห้าเด็กๆไปทางพร้อมที่จะรับฟังการนำเสนออ่ะถ้าพร้อมแล้วขอเชิญจ้า
1: สวัสดีครับกลุ่มของพวกเรา

0: พวกเราเป็นตัวแทนของกลุ่ม2ชื่อกลุ่มว่าเด็ก D&D มีวินัยเด็กเอ๋ยเด็กดี
1: ต้องรู้หน้าที่มีวินัย
2: ต้องเป็นเด็กดีต้องมีน้ำใจ
1: จงใส่ใจการเรียนเอ๋ย
3: อีกหนึ่งรอบได้ไหมอีกหนึ่งรอบพูดมาอีกหนึ่งรอบลูก
0: สวัสดีครับกลุ่มของพวกเราเป็นตัวแทนมาจากกลุ่ม2กลุ่มของพวกเราชื่อว่าเด็กเรียนดีมีวินัย
1: เด็กเอ๋ยเด็กดีต้องรู้หน้าที่มีวินัย
2: ต้องเป็นเด็กดีต้องมีน้ำใจ
1: จงใส่ใจการเรียนเอ่ย
3: ปรบมือจ้าเรียบร้อยแล้วต่อไปกลุ่มที่สองมากลุ่มที่สองคือกลุ่มที่4จ้าเชิญผู้ชมผู้ฟังพร้อมไหมเอ่ยพร้อมไหมพร้อมเชิญกลุ่มที่4จ้ะ
4: สวัสดีครับครูกลุ่มของพวกเรามาจากกลุ่มที่ชื่อว่ากลุ่มสาระการเรียนเด็กเอ๋ยเด็กดีต้องมีวินัยใส่ใจการเรียนต้องมีความขยันหมั่นเพียรต้องเขียนให้สวยครูชื่นชมเอ๋ย
3: อีกหนึ่งรอบลูกหนึ่งสองสาม

0: ันเพียรต้องเขียนให้สวยครูชื่นชมเอ่ย
1: เรียบร้อยต่อมากลุ่มที่3จ้าพร้อมยังลูกถ้าพร้อมแล้วขอเสียงปรบมือให้กลุ่มที่3เป็นกำลังใจจ้าากลุ่ม3พร้อมไหมลูกอยากได้เวลาเตรียมตัวก่อนไหมโอเคงั้นเดี๋ยวให้กลับมาเตรียมตัวก่อนโอเคไหมเดี๋ยวให้กลุ่มที่1ไปก่อนจ้าคุยดีๆลูกใครทำยังไงหน้าที่ของเราทำอะไรกลุ่มที่1เชิญถ้าพร้อมแล้วปรบมือให้กำลังใจกลุ่มที่1เชิญ
2: สวัสดีครับกลุ่มของพวกเราชื่อเด็กดีป.3/1

0: เด็กเอ๋ยเด็กดีต้องมีหน้าที่อ่านเขียนหนังสือใช้มือถือศึกษาหาความรู้คุณครูชื่นชมเป็นตัวอย่างของเด็กดีเอ่ย
1: จ้าคำว่าอย่างหรือไม่เองนะจ้าปรบมือให้เพื่อนกลุ่มนี้ก็ยังไม่เห็นท่าทางเลยเอาขอท่าอีกหนึ่งรอบขอท่าตอนเปิดอีกหนึ่งรอบพวกเรากลุ่มอะไรอาหมายอ่ะ1 2 3
2: เด็กดีป.3/1
1: อาหมายตั้งแต่สวัสดีครับพวกเราอาหมาย1 2 3
2: สวัสดีครับพวกเราเด็กดีป.3/1
1: จ้าปรบมือให้เพื่อนกลุ่มที่5ไปได ้พร้อมไหมเอ่ยถ้าพร้อมก็ปรบมือให้กำลังใจกลุ่ม5หน่อยจ้าเชิญ
3: สวัสดีครับพวกผมมาจากกลุ่มที่5ชื่อกลุ่มของพวกเราก็คือเด็ก
4: ดี
3: มักมีความรู้เด็กเอ่ยเด็กดีต้องมีหน้าที่ใฝ่หาความรู
5: ้จะได้พัฒนาเพื่อความเป็นอยู
6: ่ควรรู้ว่าเป็นหน้าที่ของเด็กดีเอ่ย
1: จ้าปรบมือให้กับเพื่อนต่อมากลุ่มที่3คุณพี่สามวันนี้คุยกันเสร็จแล้วนะใครจะอย่างไรลูกเดี๋ยวถ้ามีเวลาเหลือเดี๋ยวจะให้กลุ่มไหนที่ยังไม่พอใจกับผลงานตัวเองได้นำเสนอใหม่ก็ได้นะแล้วแต่หนูกลุ่มที่สามปรบให้กำลังใจจ้าเชิญ
7: สวัสดีค่ะพวกเราเป็นตัวแทนจากกลุ่ม3ค่ะชื่อกลุ่มของพวกเราคือคนดี VUS
1: เอาอีกหนึ่งรอบนี่ซ้อมแล้วใช่ไหมลูกเอาใหม่ให้กำลังใจเพื่อนเอา1 2 3
7: คนดี VUS
1: จ้า
7: เด็กเอ๋ยเด็กดีจงมีวินัยใฝ่ใจเรียนรู้
8: จะไปที่ใดมีคนเชิดชูตั้งใจเรียนรู้เป็นคนดีเอ๋ย
1: จ้าปรบมือให้เพื่อนนะจ๊ะเรียบร้อยคราวนี้ขอถามนั่งทีเดียวลูกกลุ่มไหนอยากจะนำเสนออีกรอบหนึ่งไม่พอใจกับกลุ่มตัวเองกลุ่ม3นั่งที่ก่อนเพราะว่าเมื่อสักครู่เพิ่งนำเสนอแต่ทำไม่เต็มที่ล่ะกลุ่มที่ยังทำไม่เต็มที่คือว่าต้องทำได้ดีกว่าเดิมแน่นอนกลุ่มที
9: ่
1: 4มาแต่ว่าถ้ารอบ2นี้ต้องทำให้ดีนะให้โอกาสทำให้ดีนะคือมีพลังไหนปล่อยให้สุดเลยลูกเหมือนที่เราเล่นหนุนไม่ต้องเขินอายแล้วใช่ไหมปรบมือเพื่อนหนึ่งสองสาม
10: สวัสดีครับกลุ่มของพวกเรามีชื่อว่ากลุ่มสารละการ

0: เด็กเอ๋ยเด็กดีต้องมีวินัยใส่ใจการเรียนต้องมีความขยันหมั่นเพียรต้องเขียนให้สวยครูชื่นชมเอ๋ย
1: ปรบมือดีขึ้นกลุ่มต่อไปกลุ่ม3กลุ่ม2กลุ่ม1ยังไม่ให้เพราะเมื่อสักครู่ที่เพื่อนนำเสนอหนูไม่มีมารยาทในการฟังเลยก็คือไม่ฟังเพื่อนนั้นกลุ่มที่ตั้งใจฟังคือกลุ่มที่5เชิญจ้างั้นกลุ่ม1 2 3ต้องตั้งใจฟังก่อนนะรอบที่2ให้เต็มที่ปรบมือให้กำลังใจจ้า
2: สวัสดีครับพวกผมมาจากกลุ่มที่5ชื่อกลุ่มของพวกเราก็คือเด็กดีมักมีความรู้เด็กเอ๋ยเด็กดีต้องมีหน้าที่ใฝ่หาความรู
3: ้จะได้พัฒนาเพื่อความเป็นอยู่
4: ควรรู้ว่าเป็นหน้าที่ของเด็กดีเอ่ย
1: จ้าเชิญนั่งที่ได้เรียบร้อยเวลาของเรามีจำกัดลูกได้แค่2กลุ่มนี้เดี๋ยวหาเวลานอกมานำเสนอเพิ่มเติมได้อีกจะได้พอใจกับผลงานตัวเองแต่ตอนซ้อมคุณสังเกตเต็มที่มากเลยแต่ตอนออกมาหน้าห้องเกิดอาการเขินอายอะไรไม่ทราบหรือตื่นเวทีนะเราออกมาเสนอหลายครั้งมากแล้วก็ไม่น่าจะตื่นเวทีแล้วลูกนะไม่ต้องกดดันปล่อยใจสบายๆรอบ2ดีกว่ารอบแรกเสมองั้นไม่เป็นไรหาช่วงเวลาพักเที่ยงมานำเสนอกับคุณครูกันได้อีก1รอบนะลูกนะถือว่าแต่งได้พอรู้ความหมายแล้วก็เข้าใจดีดังนั้นต้องเตรียมอะไรมาในชั่วโมงถัดไปมีใบความรู้ที่8ลูกเราจะเรียนรู้เรื่องกลอน4กันบ้างและใบงานที่10เรื่องแต่งกลอน4สามารถอ่านในหนังสือภาษาภาคีได้ชื่อบทว่าทำดีอย่าหวั่นไหวนะครับไปอ่านมาว่าเรื่องราวเป็นอย่างไรที่คุณครูแก้วเขามาเล่าให้กับเด็กๆได้ฟังเรื่องราวในนี้ก็จะเป็นการแต่งแบบกลอน4นะครับเดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้เรื่องกลอน4ชั่วโมงที่1ในชั่วโมงถัดไปนะครับวันนี้ขอให้เด็กๆไปทางทุกคนและต้องทางทุกคนโชคดีนะครับสวัสดีครับ
5: นักเรียนทั้งหมดจำความเคารพ
6: ขอ

0: ไม่เป็นไรนะครับ
1: ติดตั้งอุปกรณ์เช็คและป้องกันไฟรั่วหรือ RCD ไว้ภายในบ้าน
2: เซฟตี้ฟอร์ออล
3: ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
4: PEA

โรคที่เราสามารถพบได้บ่อยในแพรี่ด็อกนะคะเป็นได้ตั้งแต่ในโรคของทางเดินอาหารนะคะเช่นอาจจะมีลักษณะของอึที่ผิดปกติเนื่องจากการให้อาหารที่ไม่เหมาะสมคนเข้าใจว่าแพรี่ด็อกลงท้ายด้วยด็อกคือหมานะคะเพราะฉะนั้นบางคนถึงเอาอาหารสุนัขให้กับแพรี่ด็อกกินซึ่งเป็นสิ่งที่ผิดมากนะคะเนื่องจากแพรี่ด็อกเป็นสัตว์ฟันแท้นะคะไม่สามารถที่จะย่อยอาหารสุนัขได้หากแพรี่ด็อกกินเป็นระยะเวลาที่ยาวนานนะคะก็จะส่งผลทำให้ตับและไตของแพรี่ด็อกมีความเสียหายเกิดขึ้นสภาพของขนของแพรี่ด็อกก็จะมีความผิดปกติอย่างเช่นกลุ่มของแพรี่ด็อกตัวนี้เป็นต้นนะคะแพรี่ด็อกตัวนี้ได้รับการกินอาหารสุนัขมามากกว่า1-2 ปีก็จะทำให้ลักษณะของโครงสร้างอะไรต่างๆเขาผิดปกติลองดูนะคะลักษณะของขนของเขาเองจะเป็นลักษณะของขนหย่องและฟูไม่เป็นเงาเป็นมันสีน้ำตาลหรือสีทองเหมือนตัวที่เคยให้ดูไปแล้วส่วนโรคอื่นๆที่เราจะสามารถพบได้ในทางเดินอาหารของแพรี่ด็อกเองได้แก่กลุ่มของโรคบิดที่มีการปนเปื้อนมานะคะโรคบิดจะมีการปนเปื้อนของตัวโปรโตซัวที่ปนมา

กันกับอาหารปนมากับน้ำนะคะจะถูกขับถ่ายออกมาผ่านทางอุจจาระนะคะโรคนี้ถ้าแพริด็อกตัวไหนที่มีความแข็งแรงมากแพริด็อกจะสามารถกำจัดเชื้อกลุ่มนี้ค่อนข้างได้นะคะแต่อาจจะไม่หมดเลย 100% บางตัวจะแสดงลักษณะของอึเป็นปกติบางตัวจะแสดงลักษณะของอึเหลวอย่างไรก็ตามนะคะหากโรคนี้มีการได้รับซ้ำแล้วซ้ำอีกนะคะก็จะส่งผลเสียกับแพริด็อกเช่นกันหากเราพบว่าลักษณะของอึแพริด็อกมีการเปลี่ยนแปลงไปเช่นมีลักษณะนิ่มขึ้นกลิ่นผิดปกติไปเหม็นขึ้นมีลักษณะของความเหลวมากขึ้นมีมูกปนออกมาควรที่จะต้องพามาพบสัตวแพทย์โดยเร็วที่สุดถ้าหากปล่อยให้สัตว์เลี้ยงของเราท้องเสียนะคะอาจจะเกิดปัญหาของการเสียชีวิตของแพริด็อกได้เช่นกันโดยเฉพาะแพริด็อกเด็กๆนะคะที่เราเพิ่งรับเข้ามาเลี้ยงใหม่โรคอื่นๆที่เราจะสามารถเจอได้อีกนะคะเป็นกลุ่มของตัวโรคผิวหนังโรคผิวหนังมักจะพบในแพริด็อกที่เพิ่งมีการนำเข้ามานะคะเนื่องจากลักษณะของทางแถบอเมริกากับประเทศเรามีลักษณะที่จะต่างกันประเทศเราค่อนข้างที่จะร้อนชื้นนะคะร่วมกับการเดินทางมาค่อนข้างไกลของสัตว์ก็จะเกิดความเครียดทุกอย่างพอรวมกันแล้วก็จะทำให้สัตว์มีภูมิคุ้มกันที่อ่อนลงนะคะเชื้อราก็จะสามารถมีการเจริญเติบโตหรือมีการติดกลุ่มของเชื้อราได้มากเช่นกันนะคะโรคอย่างอื่นที่เราสามารถเจอได้ก็คือโรคที่เกิดจากอุบัติเหตุนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของการติดพื้นกรงนะคะอาจจะทำให้ขาของเขาเสียไปเหมือนแพริด็อกตัวนี้นะคะถ้ามองใกล้ๆจะเห็นว่าแพริด็อกตัวนี้ขาหลังทางฝั่งด้านขวาจะมีการยื่นออกมาผิดปกตินะคะตัวนี้เกิดจากขาติดซี่กรงแล้วเจ้าของทิ้งเอาไว้นานค่ะกว่าที่จะพามาพบสัตวแพทย์เนื่องจากกระดูกมันไม่สามารถที่จะเชื่อมต่อได้แล้วท้ายที่สุดถ้ามีการลากขาแบบนี้ไปนานๆแล้วเกิดแผลกดทับอีกสิ่งนึงที่เราแนะนำนะคะก็คือการตัดขาออกนะคะเพื่อที่จะลดการเกิดแผลกดทับนะคะเนื่องจากแพริด็อกเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมนะคะโรคที่เกิดขึ้นก็จะคล้ายกันกับกลุ่มของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมอื่นๆทั่วไปก็จะได้แก่กลุ่มของโรคพิษสุนัขบ้านะคะเนื่องจากการติดจากสัตว์เช่นกลุ่มของหนูท่อหนูบ้านมีการนำเชื้อโรคมาสู่แพริด็อกของเราแพริด็อกมีโอกาสที่จะสามารถส่งต่อโรคพิษสุนัขบ้าถึงคนได้ดังนั้นวิธีการป้องกันที่ปลอดภัยกับสัตว์และเราก็คือการพาแพริด็อกไปฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้าประจำปี

อย่างไรก็ตามวิธีการที่จะทำให้สัตว์เลี้ยงของเรามีสุขภาพดีควรพาแพรี่ด็อกมาพบสัตวแพทย์ทุกๆ 3-6 เดือนเพื่อที่จะทำการถ่ายพยาธิและทำวัคซีนพิษสุนัขบ้าประจำปีละ1ครั้งค่ะ

คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6 ทางช่องดาวเทียมหมายเลข 186-191 ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียน

0: กระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนดแนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: มีทิชชปามสวัสดีครับคุณครูปลายทางนักเรียนปลายทางทุกคนเลยนะครับแล้ววันนี้ครับกับทิชชปามหรือนายคุณัฐไตรเรืองศักดิ์กับรายวิชาภาษาอังกฤษระดับชั้นประถมศึกษาปี3เช่นเคยครับวันนี้ครับทิชชปามเตรียมเรื่องราวอะไรมาให้เด็กได้เรียนรู้กันดูที่หน้าจอได้เลยครับ Look at the picture students นักเรียนเห็นรูปภาพอะไรบ้างครับตอนนี้มีทั้งรูปภาพมีทั้งเนื้อเรื่องใช่ไหมครับมีทั้งชื่อเรื่องเลยตอนนี้เด็กๆ เห็นภาพคนเขาทำอะไรอยู่ครับ
1: เล
0: ่นกีฬา very good มีกีฬาชนิดใดบ้างที่นักเรียนเห็นอยู่ตอนนี
1: ้
0: ฟุตบอลโอเคแล้ววันนี้นะครับทั้งนักเรียนต้นทางและปลายทางครับจะได้เรียนกันในเรื่อง time for sports ออกเสียงพร้อมกันครับ
1: time for sports
0: เป็นช่วงเวลาสำหรับอะไรเอ่ยสำหรับกีฬาคำไหนครับลองเดาดูว่าคำไหนมีความหมายว่ากีฬา
1: sports
0: very good เก่งมากๆเลยแล้ววันนี้นะครับทิชปามเตรียมเรื่องราวอะไรเกี่ยวกับกีฬามาให้เด็กๆครับลองตั้งจุดประสงค์การเรียนรู้กันหน่อยดีกว่านะครับว่าวันนี้เด็กๆเรียนแล้วนักเรียนจะได้รู้เกี่ยวกับอะไรบ้าง
2: รู้คำศัพท์เกี่ยวกับเวลาของกีฬาได้ครับ
0: รู้คำศัพท์เกี่ยวกับกีฬาใช่ไหมครับเป็นภาษาอังกฤษใช่ไหมครับเก่งมากๆเลยอ่ะอยู
2: ่เขียนคำศัพท์เกี่ยวกับกีฬาได้คร
0: ับ สามารถเขียนคำศัพท์แล้วก็สะกดคำศัพท์ได้มีอะไรอีกครับข้างหลัง
2: ถามตอบได้ค
0: ่
2: ะ
0: ถามตอบและให้ข้อมูลได้อย่างแน่นอนเลยโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันต่อเลยดีกว่าว่าเราตั้งจุดประสงค์การเรียนรู้ไว้ตรงกับทิชปามหรือเปล่ามาดูกันเลยครับจุดประสงค์การเรียนรู้ของเรานะครับอย่างแรกเลยทุกครั้งที่นักเรียนได้เรียนนั้นครับนักเรียนจะสามารถออกเสียงคำศัพท์ได้นะครับและบอกความหมายของคำศัพท์เกี่ยวกับอะไรเอ่ยวันนี้กีฬานั่นเองครับอย่างที่2บอกโครงสร้างประโยคความยากง่ายของกีฬาได้เมื่อนักเรียนรู้แล้วนะครับว่ากีฬานั้นออกเสียงว่าอย่างไรเราสามารถระบุได้ด้วยครับว่ากีฬาชนิดนั้นยากหรือง่ายเป็นภาษาอังกฤษนั่นเองครับน่าสนใจกันเลยทีเดียวต่อไปครับเด็กๆสามารถเขียนคำศัพท์และประโยคได้ตรงกับภาพกิจกรรมที่ทิชปามเตรียมมาให้อย่างแน่นอนเลยเด็กๆได้ถามตอบเกี่ยวกับกิจกรรมของกีฬาได้แล้วก็เด็กๆนั้นมีความตั้งใจเพียรพยายามในการเรียนวันนี้อย่างแน่นอนเลยครับเอาล่ะครับเด็กๆดูที่รูปภาพทั้งต้นทางและปลายทางเลยนะครับเป็นกีฬาชนิดใดเอ่ยฟังคำถามจากทิชปาม What sport is it เด็กๆครับลองเดาดูว่ากีฬานี้ในภาษาอังกฤษออกเสียงว่าอย่างไรใครรู้บ้างมันคือกีฬาชนิดใดครับแบดมินตันของเรานั่นเองครับไหนใครชอบเล่นกีฬาชนิดนี้บ้างว้าวเก่งมากๆเลยเด็กๆใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ได้นะครับด้วยกีฬานะครับทั้งต้นทางและปลายทางเลยพักกลางวันหรือว่าช่วงเวลาก่อนกลับบ้านนี่สามารถเล่นกีฬาได้นะครับที่โรงเรียนโอเคสรุปแล้วกีฬานี้ชื่อว่าอะไรครับทิชปานยังไม่บอกนะครับว่าเด็กๆนั้นออกเสียงถูกหรือถูกต้องหรือไม่ถูกต้องเดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้กันนะครับเราจะได้ออกเสียงอย่างถูกต้องเลยต่อไปอันนี้เป็นกีฬาชนิดใดครับใครชอบกีฬาชนิดนี้บ้างครับหญิงชอบบ้างไหมโอเคกีฬาชนิดนี้คือกีฬาอะไรเอ่ยฟุตบอลมีอะไรอีกครับเดี๋ยววันนี้นะครับเด็กๆจะได้รู้ความแตกต่างว่าฟุตบอลกับซ็อกเกอร์ต่างกันอย่างไรนั่นเอง What sport is it เด็กๆครับ What sport it is มันคืออะไรครับกีฬาประเภทใดเอ่ยฟุตบอลโอเคต่อไปกีฬานี้คือกีฬาอะไรเอ่ย What sport it is Tennis ใช่ไหมเดี๋ยวเรามาเรียนรู้กันนะครับว่าคำว่าเทนนิสฟุตบอลหรือว่าแบดมินตันนั้นออกเสียงในภาษาอังกฤษอย่างไรนั่นเองครับแล้วครับมาดู กีฬาประเภทแรกเลยก่อนอื่นเลยคำว่าสปอร์ตมีความหมายว่าอย่างไรนะครับlet's spell together students
1: sports
0: มีความหมายว่าอย่างไรครับกีฬาต่างๆเลยมาดูกันกีฬาแรกกีฬานี้นะครับออกเสียงว่าเทนนิสเน้นที่พยางค์แรกนะครับเทนนิส
1: เทนน
0: ิ
1: ส
0: เทนน
1: ิ
0: ส
1: เทนน
0: ิ
1: ส
0: เทนน
1: ิ
0: ส Let's spell together student 3 2 1
1: TENNIS TENNIS
0: Next กีฬานี้ใครรู้จักบ้าง
3: ร
0: ักบี้ใครเคยดูหรือว่าเคยรู้ชื่นชอบกีฬาประเภทนี้บ้างครับเคยดูใช่ไหมการแข่งขันส่วนมากจะอยู่ที่ต่างประเทศใช่ไหมครับโอเคครับคำนี้นะครับออกเสียงว่าร ัก
1: บ
0: ี
1: ้
0: รักบี
1: ้รักบี
0: ้รักบี
1: ้รักบี
0: ้รักบี
1: ้รักบี
0: ้ Let's spell together today
1: RUGBY
0: อีกครั้งนึงครับ Let's spell together todayโอเคกีฬาของเราส่วนใหญ่จะมีแค่2พยางค์ถึง3พยางค์เด็กๆควรจะจำให้ได้นะครับแล้วก็สะกดให้ได้นะไม่ค่อยยากมากนะครับวันนี้ next football
1: football
0: football
1: football
0: let's spell together students
1: football
3: football
0: footballโอเคดังกว่านี้นะต่อไปนะครับต่อไป
1: เบสบอล
0: เบสบอล
1: เบสบอล
0: เบสบอล
1: เบสบอล
0: เบสบอล
1: เบสบอล
0: Let's spell together students
1: BASEBALL
3: Baseball
0: Baseball โอเคต่อไปกีฬานี
3: ้
0: ออกเสียงว่าอย่างไรครับ
1: แบดมินตัน
0: แบดมินตัน
1: แบดมินตัน
0: แบดมินตัน
1: แบดมินตัน
0: แบดมินตัน
1: แบดมินตัน
0: Let's spell together students
1: BADMINTON
3: BADMINTON
0: ออกเสียงพยางค์แรกเน้นพยางค์แรกแบดมินตัน
1: BADMINTON
0: โอเค next ต่อไปเลย
1: Volleyball
0: Volleyball
1: Volleyball
0: Volleyball
1: Volleyball
0: Let's spell together students
1: V-O-L-L-E-Y-B-A-L-L
0: VolleyballVolleyball.
1: Volleyball.
0: Okay, next.
1: Soccer.
0: Soccer.
1: Soccer.
0: Soccer.
1: Soccer. Soccer.
0: Let's spell together, students.
1: S-O-C-C-E-R.
0: Soccer. เด็กๆเห็นไหมครับว่าเป็นภาพที่เขาเล่นอะไรอยู่ตอนนี้มันคือกีฬาฟุตซอลใช่ไหมครับเอ้ยไม่ใช่ sorry มันคือซ็อกเกอร์ซึ่งมีความหมายว่าฟุตบอลเหมือนกันแต่ว่าเขาสามารถเรียกได้2แบบนั่นเองครับซ็อกเกอร์หรือว่าฟุตบอลก็คือกีฬาประเภทที่เราต้องใช้ลูกบอลในการเตะแล้วก็แข่งขันนั่นเองครับต่อไปภาษาไทยคืออะไรครับ
1: ปิงปอง
0: ปิงปองใครชอบเล่นปิงปองบ้างเคยเล่นไหมครับ
1: เ
0: ล่นประธานเคยเล่นไหมครับปิงปองเก่งมากๆเลยคุณชอบกีฬาประเภทนี้ที่สุดเลยกีฬาประเภทนี้ในภาษาอังกฤษออกเสียงว่า table tennis
1: table tennis
0: table tennis
1: table tennis
0: คือกีฬาประเภทใดนะครับปิงปองนั่นเองครับเด็กๆครับ let's spell together students 3 2 1
1: T-A-B-L-E-T-A-N-I-S
0: อีกครั้งหนึ่งครับ อีกครั้งหนึ่งครับ3 2 1โอเค very good ต่อไปจะเป็นภาพรวมของกีฬาแล้วนะครับภาพรวมของเรานะครับเด็กๆนั้นจะต้องออกเสียงให้ถูกต้องเลย

0: Badminton.
1: Badminton.
0: Badminton.
1: Badminton.
0: Next. Soccer.
1: Soccer.
0: Soccer.
1: Soccer.
0: Volleyball.
1: Volleyball.
0: Volleyball. Rugby.
1: Rugby. Baseball.
0: Baseball.
1: Baseball.
0: Tennis.
1: Tennis.
0: Badminton.
1: Badminton.
0: Soccer.
1: Soccer.
0: Volleyball.
1: Volleyball.
0: Table tennis.
1: Table tennis.
0: Football.
1: Football.
0: Rugby.
1: Rugby.
0: Baseball.
1: Baseball
0: เด็กๆครับเด็กๆต้นทางและปลายทางออกเสียงพร้อมกันอีกครั้งนะครับตั้งแต่คำว่าเทนนิสไปพร้อมๆกันเลย 3 2 1
1: Tennis Badminton Soccer Volleyball Table tennis
0: Very good
1: Football Rugby Baseball
0: ว้าวเก่งมากๆเลยครับเมื่อเด็กๆนั้นสามารถบอกได้แล้วใช่ไหมครับว่าคำศัพท์ที่นักเรียนเห็นนั้นออกเสียงว่าอย่างไรและบอกความหมายเป็นภาษาไทยได้แล้วใช่ไหมครับเอาละครับต่อไปเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่าว่าประโยคที่จะปามให้นั้นเราจะมีประโยชน์ว่าอย่างไร Look at the picture students เด็กๆเห็นไหมครับว่ามีกี่คนอยู่ในภาพนี
2: ้
0: Two people มีใครบ้างครับโค้ชแล้วก็นักกีฬาใช่ไหมครับนักกีฬาคนนี้เขาเล่นกีฬาอะไรอยู่เอ่ยFootball, very good. เรามาดูประโยคคำถามของเราเลย Can Tom play football? Can Tom play football? นักเรียนต้นทางและปลายทางออกเสียงประโยคคำถามพร้อมๆกันก่อนนะครับ 3, 2, 1 Can Tom play football? Can Tom play football? อีกครั้งหนึ่งครับ
1: Can Tom play football?
0: โอเคเรามาดูกันเลยถ้าเขาเล่นได้จะตอบว่าอย่างไรครับ
1: Yes, he can
0: Very good ที่เด็กๆตอบ he เพราะว่าเขาเป็นผู้ชายใช่ไหมครับผู้ชายเราจะใช้ he หรือ she นะครับ
1: he
0: โอเค Yes, he can แล้วถ้าเขาเล่นไม่ได้ล่ะครับ
1: No,
0: he can't
1: No, he can't
0: No, he can't
1: No, he can't
0: ถ้าเขาเล่นได้จะพูดว่าอย่างไรนะครับถ้าเล่นไม่ได้ล่ะครับ
1: No, he can't
0: โอเคไหนขออาสาสมัครหน่อยโอเคใครดีที่ชปามจะถามและให้ตอบนะนาวานาวา Can Tom play football?
3: Yes, he can
0: ถ้าทอมเล่นไม่ได้ล่ะครับจะตอบว่าอย่างไร
3: No, he can't ครับ
0: Very good อย่าเพิ่งลุกอย่าเพิ่งนั่งนะช่วยตั้งคำถามให้เพื่อนๆหน่อยเดี๋ยวสกิดลุกลองตั้งคำถามดูสิครับ
3: Can Tom play football?
4: Yes, he can
0: โอเค Very good ต่อไปถามต่อเลยแล้วให้กล้าตอบ
4: Can Tom play football? Yes, he can.
0: ถ้าเขาเล่นไม่ได้จะตอบว่าอย่างไรครับก
4: ็ No, he can't.
0: Very good. Okay. นั่งลงได้เลยครับเด็กๆครับถ้าเล่นได้จะตอบว่าอย่างไรนะครับ
1: Yes, he can.
0: เด็กๆเสียงดังกว่านี้หน่อยได้ไหมครับโอเค Yes, he can. 3, 2, 1
1: Yes, he can.
0: ถ้าเล่นไม่ได้ล่ะครับ
1: No.
0: No, he can't. Okay, ต่อไปมาดูกีฬานี้ประเภทนี้ Can Joe play football? Everybody say Can Joe play football?
1: Can Joe play football?
0: Can Joe play football?
1: Can Joe play football?
0: เรามาดูกันดีกว่าว่าถ้าโจเล่นได้นั้นจะตอบว่าอย่างไรนะครับ 3, 2, 1
1: Yes, he can.
0: อีกครั้งหนึ่งครับแล้วสมมุติว่าถ้าโจเล่นไม่ได้เขาจะตอบว่าอย่างไรครับ
1: No, he can't
0: ถูกต้องหรือเปล่าเรามาดูกันเลย Very good No, he can't โอเคฟังคำถามจากทิชปามอีกครั้งหนึ่งครับ Can Joe play football?

0: No, he can หรือว่าใครจะสามารถตอบว่า yes he can ก็ได้นะครับต่อไป next เรามาดูตัวอย่างต่อไปเลยตัวอย่างต่อไปเขายังเล่นอะไรอยู่ครับตอนนี้โอเคเรามาตั้งคำถามกันเลยเด็กๆครับยังจำได้ไหมครับเมื่อต้นคาบเราตั้งจุดประสงค์การเรียนรู้ไว้ว่าเราจะบอกความยากง่ายของกีฬาประเภทนั้นและวันนี้เราจะเรียนกันในเรื่องฟุตบอลกีฬาฟุตบอลของเรานั่นเองครับวิธีการถามว่าฟุตบอลเนี่ยยากหรือง่ายสำหรับคุณในภาษาอังกฤษเราจะออกเสียงดังนี้ครับ Is football difficult or easy for you? เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเราค่อยๆออกเสียงคำถามพร้อมๆกับทิชปามเลยได้ไหมทีละประโยคกันแล้วกันนะครับ
1: Is football
0: difficult or easy for you? ลองค่อยๆกันไปอีกครั้งหนึ่งนะครับ Is football difficult or easy for you?
1: Is football difficult or easy for you?
0: ขออาสาสมัครหน่อยกล้าลองออกคำถามออกเสียงหน่อยครับว่าคำถามนี้เราจะออกเสียงว่าอย่างไร
2: Is football difficult or easy for you?
0: Very good กล้ามีทั้งการลงเสียงคำถามท้ายเป็นเสียงสูงด้วยเพราะว่าขึ้นต้นด้วย is นะครับโอเคคำถามนี้นะครับมีความหมายว่าอย่างไรฟุตบอลเนี่ยยากหรือง่ายสำหรับคุณเก่งมากๆเลยครับแล้วถ้ามาดูวิธีการตอบ it is easy หรือว่าจะตอบว่า it's difficult for me it's easy for me or it'sDifficult for me วันนี้จะค่อนข้างยากนิดหนึ่งนะครับนักเรียนต้นทางและปลายทางเดี๋ยวเราจะมาค่อยๆออกเสียงตามทิชปามนะครับถ้ามันง่ายสำหรับเราเราจะตอบแบบนี้ครับ Is it easy for me?
1: Is
0: it easy for me?
1: It
0: is easy for meถ้ามันยากล่ะครับถ้ายากล่ะ
1: it's difficult for me
0: หรือว่าจะตอบว่า it is difficult for me ก็ได้นั่นเองครับอีกครั้งหนึ่งถ้ามันง่ายสำหรับฉันจะตอบว่าอย่างไรครับ it is easy for me แล้วถ้ายากล่ะครับ
1: it is difficult for me
0: โอเคเดี๋ยวเราจะมาออกเสียงคำนี้ก่อนถ้าง่ายเราจะออกเสียงว่า easyออกเสียงพร้อมกันครับต้นทางและปลายทาง easy
1: easy
0: ถ้ายากยากในภาษาอังกฤษออกเสียงดังนี้ครับ difficult
1: difficult
0: difficult
1: difficult
0: คือมีความหมายว่ายากนั่นเองถ้าง่ายเราจะตอบว่า it is easy for me ออกเสียงประโยคนี้พร้อมกันครับ 3 2 1ถ้ายากล่ะครับ
1: It is difficult for me
0: โอเคเก่งมากๆเลยเดี๋ยวเรามาดูคำถามนี้ขออาสาสมัครหนึ่งคนอีกครั้งหนึ่งอ่ะสกิดแล้วต้นกล้ากล้าเป็นคนตั้งคำถามให้สกิดตอบตอบจากความรู้สึกของตัวเองได้เลยนะครับว่าฟุตบอลเนี่ยยากหรือง่ายสำหรับตัวเองนะอ่ะ 3 2 1
2: Is football difficult or easy for you
0: เสียงสูงกล้า
2: Is football difficult or easy for you?
0: Okay, very good.
3: It is easy for me.
0: Very good. Okay, นั่งลงได้ครับไหนที่จะปามขออาสาสมัครอีกสักคู่หนึ่งผู้หญิงหน่อยผู้หญิงหน่อยมีไหมสองคนนี้ลุกกันเลยแตงกวาหรือว่าเอาปีนไหมอันดาก็ได้ครับลูกเลยอันดาเป็นคนตั้งคำถามให้หน่อยนะแล้วก็ลองให้แตงกวาตอบนะครับ3 2 1
2: Is football difficult or easy for you?
0: Very good.
2: Is it is easy?

0: It is easy for me.
1: แตงกวาชอบเล่นฟุตบอลใช่ไหมลูกฟุตบอลเป็นกีฬาที่ยากหรือง่ายสำหรับหนูครับ
0: ง่าย
1: โอเคเก่งมากๆเลยนั่งลงตบมือให้เพื่อนหน่อยครับโอเคไปดูกันต่อเลยดีกว่าดูครับกีฬาประเภทนี้นะเป็นกีฬาอะไรเอ่ยแบดมินตันโอเคเรามาถามกันเลยดีกว่า Can Jimmy play badminton? Can Jimmy play badminton? ถามว่าจิมมี่เนี่ยเขาเล่นได้ไหมถ้าเล่นได้จะตอบว่าอย่างไรครับ Yes อีกครั้งหนึ่งครับ
2: Yes he can
1: อีกครั้งหนึ่งครับ
2: Yes he can
1: แล้วถ้าเขาเล่นไม่ได้ล่ะครับNo, she can't. Okay. คำถามเหล่านี้เราเรียนกันมาค่อนข้างเยอะแล้วใช่ไหมครับที่เราจะขึ้นต้นด้วย can แล้วก็เปลี่ยนเพียงแค่ประเภทของกีฬานั่นเองว่าเขาอ่ะคนเนี้ยเล่นได้หรือไม่วิธีการตอบก็ตอบ yes no ไปเลยนะครับ yes she can no she can't แบบนี้นั่นเองเรามาดูกันดีกว่าเครื่องหมายถูกขึ้นที่ข้อใดให้ออกเสียงตรงนั้น Can Jimmy play badminton?
2: Yes.
1: Can Jimmy play badminton?
2: Yes, he can.
1: Okay. มาดูกันต่อมาดูความยากง่ายก่อนไปเรามาดูก่อนดีกว่าว่า Can Sam play badminton? Can Sam play badminton? เด็กๆครับออกเสียงประโยคพร้อมกันครับ
2: Can Sam play badminton?
1: อีกครั้งหนึ่งครับเรามาดูกันดีกว่าว่าเขาจะตอบอย่างไรฟังคำถามอีกครั้งหนึ่งครับ Can Sam play badminton?
2: No, he can't
1: โอเคดูหน้าตาเขาเลยว่าเขาเล่นไม่ได้นั่นเองครับเราก็จะต้องตอบว่า No, she can't Very good เอาละครับมาดูความยากง่ายของกีฬาประเภทนี้กันดีกว่าเดี๋ยวชิปามจะสอนประโยคนี้แล้วถามความเห็นของเด็กๆนะว่ากีฬาประเภทนี้ยากหรือง่ายสำหรับหนูนะโอเคครับIs badminton difficult or easy for you? ฟังคำถามแล้วเตรียมตอบนะ Touch your ears. 3, 2, 1. ปิ่นโอเคมาเลยลองตอบดูสิครับว่าฟังคำถามจากชื่อปาล์มอีกครั้งหนึ่งนะครับว่า Is badminton difficult or easy for you?
0: Is easy for me
1: This is easy for me. Okay. ไหนมีใครอยากตอบอีกไหมครับ Snail. Okay. ฟังคำถามจากทีเชอร์อีกครั้งนะครับ Is badminton difficult or easy for you?
3: It is easy for me.
1: Very good. Okay. ขอสุ่มเลขที่หน่อยได้ไหมเลขที่ number 20.Okay, stand up, please. Is badminton difficult or easy for you?
0: It is easy for me.
1: Okay, มีใครอยากตอบแตกต่างหน่อยไหม นาวาOkay, is badminton difficult or easy for you?
0: It is difficult for me.
1: Okay, very good. เรามาดูกันต่อเลยดีกว่า Let's practice ของเรานั้นทิชปาล์มเตรียมอะไรมาให้เด็กๆครับก่อนที่จะไป Let's practice เราเรียนอะไรกันไปแล้วนะเมื่อสักครู่นี้ความยากง่ายใช่ไหมครับความยากง่ายของกีฬาโอเคมาดูกันเลยดีกว่าใบงานที่11นะครับ Time for Sports ให้เด็กๆนั้นอ่านเรื่องแล้วตอบคำถามที่จะปามจะมีรูปภาพแล้วก็มีเนื้อเรื่องให้เพื่อที่จะให้เด็กๆต้นทางและปลายทางนั้นนะครับไปทำแบบฝึกหัดที่11นั่นเองครับเรามาดูหน้าตาของใบงานของเรากันเลยดีกว่าหน้าตาของเราก็คือเด็กๆเปิดไปที่หน้าที่เท่าไหร่ครับเท่าไหร่นะครับโอเค everybody open page 72เปิดไปเลยนะ72ตอนนี้เปิดไปแล้วจะเจอภาพนี้เลยครับ

0: ครับมีตัวอักษรมากมายอยู่ในรูปภาพใช่ไหมครับแล้วเด็กๆนั้นก็จะเห็นบทความที่เราจะอ่านกันในวันนี้นะครับพร้อมทั้งเราจะตอบคำถามเป็นจำนวน5ข้อนั่นเองครับเด็กๆพร้อมหรือยังครับนักเรียนต้นทางและปลายทางเดี๋ยวเรามาฟังทิชปามอ่านออกเสียงให้ฟังอีกครั้งหนึ่งเด็กๆครับระหว่างทิชปามอ่านออกเสียงให้ฟังนั้นเด็กๆมีหน้าที่อะไรครับ
1: ฟ
0: ังและขีดเส้นตามนะครับว่าใครสามารถเล่นกีฬาประเภทใดบ้างนะครับโอเคพร้อมหรือยังถ้าพร้อมแล้ว1รอบเป็นทิชปามจะอ่านให้ฟังก่อนรอบที่2เรามาอ่านตามทิชปามนะครับ3 2 1At my school, many students can play sports. Tom and Tim can play table tennis. Pam and Mark can play tennis. Mick can play basketball. Jack and Jim can play rugby. I can play football.My school sports time is on Friday afternoon. It is fun. อีกครั้งหนึ่งนะครับที่จะปามจะอ่านให้ฟังนะพร้อมแล้วเริ่มเลย At my school, many students can play sports. Tom and Tim can play table tennis.Pam and Mark can play tennis. Mick can play basketball. Jack and Jim can play rugby. I can play football. My school sport time is on Friday afternoon. It is fun.เด็กๆครับทั้งต้นทางและปลายทางได้ยินที่จะพามออกเสียงให้ฟังแล้วใช่ไหมครับต่อไปถึงคราวเด็กๆนั้นจะต้องออกเสียงตามที่จะพามทีละประโยคแล้วนะครับทั้งต้นทางและปลายทางเลยพร้อมแล้วเรามาเริ่มกันเลยครับ At my school อีกครั้งหนึ่งครับ At my school
1: Many studentsCan play sports.
2: Tom and Tim can play table tennis.
1: Pam and Mark
2: can play tennis.
1: Mick can play basketball.Jack and Jim can play rugby.
3: Jack and Jim can play rugby.
1: I can play football.
3: I can play football.
1: My school sport time.
3: My school sport time.
1: Is on Friday afternoon.
3: Is on Friday afternoon.
1: It is fun.
0: โอเคเด็กๆครับเดี๋ยวเรามาเด็กๆครับเห็นภาพไหมครับเด็กๆเห็นภาพที่มีตัวอักษรภาษาอังกฤษอยู่ใช่ไหมครับเดี๋ยวเรามาเอาตัวอักษรภาษาอังกฤษลองมาใส่แทนชื่อคนดูดีไหมครับเด็กๆดูประโยคนี้มีประโยคตรงนี้ครับมีประโยคคำว่า I can play football ตรงนี้I can play football แสดงว่าคนที่เขียนบทความนี้เขาชอบเล่นอะไรเล่นอะไรครับฟุตบอลใช่ไหม I can play football เรามาดูที่รูปภาพเลยดีกว่าว่าเขาคือคนไหนมิสเตอร์ดีตรงนี้เด็กๆเขียนไปเลยนะครับเป็นตัวดีต่อไปมาใส่ประโยคทีละประโยคละกัน

0: Tom and Tim can play table tennis. Tom and Tim can play table tennis. มีไหมครับเขาเล่นตรงไหนกันอยู่ table tennis เป็นตัวอักษรที่เท่าไหร่ครับเอโอเคต่อไป Pam and Mark can play tennis มีไหมครับเทนนิสมีไหมครับเทนนิสตรงไหนเอ่ยตัวไหนครับตัวอักษรอะไรเอ่ย e และอะไรครับ e นั่นเองอยู่ตัวอักษร e ต่อไป Mick can play basketball มีไหมครับตรงไหนครับตัวอักษรที่เท่าไหร่เอ่ย b โอเค Mick เป็น b นะครับต่อไป Jack and Jim can play rugby ตัวอักษรที่เท่าไหร่ครับโอเครักบี้อยู่ที่ C Jack and Jim can play rugby ที่ทิชปามให้ถอดรหัสมาแบบนี้นะครับเราจะได้นำไปใช้ในการตอบคำถามในหน้าต่อไปนั่นเองครับเด็กๆเดี๋ยวเรามาดูกันเลยโรงเรียนนี้ช่วงเวลาของโรงเรียนของเขาครับคือวันอะไรครับคือวันศุกร์ใช่ไหมครับวันศุกร์ช่วงไหนเอ่ยวันศุกร์ช่วงไหนครับ afternoon จ้าช่วงบ่ายนั่นเองเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่าแบบฝึกหัดของเราดูที่ตัวอย่างก่อนเลยตัวอย่างของเราเขาบอกไว้ว่าWho is the writer? Who is the writer? B or D? Who is the writer? Writer คือผู้เขียนผู้เขียนบทความเมื่อสักครู่นี้คือตัวอักษรที่เท่าไหร่ครับตัวอักษร D ถูกต้องเลยเพราะว่าอะไรครับคนที่เขาเขียนบทความเขาพูดประโยคนั้นว่า I can play อะไรนะจำได้ไหม I can play football โอเคต่อไป number 2ตอนนี้เด็กๆจะต้องทำเองแล้วนะ What sport can Jack and Jim play? What sport can Jack and Jim play? Jack and Jim เขาเล่นอะไรครับ
1: Rugby
0: เด็กๆก็เขียนลงไปได้เลยนะครับต่อไปข้อที่3นั้น What sport can Mark play? ไปดูที่ Mark เลยว่าเขาสามารถเล่นอะไรได้เด็กๆก็เขียนชื่อกีฬาประเภทนั้นลงมานะครับเอาละครับฝากถึงคุณครูปลายทางด้วยนะครับในการทำกิจกรรมในครั้งนี้ค่อนข้างมีความสับสนค่อนข้างมีความซับซ้อนเล็กน้อยนะครับขอให้คุณครูปลายทางนั้นช่วยอธิบายให้นักเรียนปลายทางฟังอีกครั้งหนึ่งนะครับโอเคครับเริ่มปฏิบัติได้เลย

เด็กๆเขียนเต็มประโยคนะเขียนเต็มประโยคไปเลยว่า Jack and Jim can play rugby Jack and Jim can play rugby ที่เธอให้ขีดเส้นทั้งประโยคแบบนั้นเขียนมาเลย

แคนแจ็คแอนด์จิมเพลย์ทำไมถึงไม่ได้คิดตามที่เชิร์ตเคยบอกอันนี้ไม่เอาตัวอักษรครับเขียนไปเลยว่าแจ็คแอนด์จิมแคนเพลย์รักบีนี่เขียนอันนี้แจ็คแอนด์จิมเขียนต่อครับมาถูกทางแล้วถูกต้องเลยเอาคนเดียวได้เพราะว่าเขาถามแค่คนเดียวตอบหน่อยครับว่าช่วงเวลาของเขาอะชื่อช่วงไหนเขียนไปเลยว่าเขียนตรงนี้เลยตั้งแต่ว่าเอานี้ School for Time is on Friday afternoon ข้อ3ข้อ4มิกไปดูที่มิกเล่นอะไรได้ไหมเขาเล่นได้ไหมเขาตอบ yes or no ไปเลย yes he can นี่ไงได้แต่เมื่อกี้ครูไปบอกให้เพื่อนเขียนยาวๆว่า school sport time is on Friday afternoonYes ไงลูก Y-E-S ถูกแล้วจิมอ๋อหาจิมก่อน Jack and Jim can play rugby นะ He H-E can นี่ต่อไปดูที่มาร์คอยู่ไหนมาร์คแคนตอบ yes he can หรือว่า no he can yes he can ไหมเขาเล่นได้ไหมข้อ5เขาถามว่าเวลาที่เขาเรียนกันเนี่ยคือเวลาใดเขียนตั้งแต่ตรงนี้เลย on Friday

0: Okay, everybody, time is up. หมดเวลาในการทำกิจกรรมของเราแล้วนะครับเด็กๆครับต่อไปเป็นช่วงตรวจคำตอบนั่นเองแต่ทีเชอร์อยากให้เด็กๆนั้นมาช่วยกันตรวจคำตอบไปพร้อมๆกันเลยนะครับทางต้นทางและปลายทางเลยนะครับเรามาเริ่มกันเลย Number two. What sport can Jack and Jim play? What sport?Can Jack and Jim play? อีกครั้งหนึ่งครับช่วยตอบหน่อยที่ปามจะเขียนให้ Jack and Jim can play rugby. Very good. Jack and Jim can play rugby. ต่อไปข้อที่2ครับเด็กๆ What sport can Mark play? What sport can Mark playมาร์คไปดูที่มาร์คเลยครับมาร์คเขาเล่นอะไรได้ครับ
1: เทนนิสเทนนิส
0: ช่วยตอบเต็มประโยคให้หน่อยครับ
1: มาร
0: ์ค can play tennis มาร์ค can play tennisโอเคต่อไป number 4 can Mick play basketball can Mick play basketball เด็กๆขึ้นต้นประโยคด้วย can เราต้องตอบด้วย yes no question จะต้องตอบว่าอะไรครับ yes he can โอเคต่อไปครับ number 5 when is the school sport time when is the school sport time เป็นช่วงเวลาไหนครับ
2: afternoon
0: ตอบเต็มประโยคไหนครับลูกลองตอบหน่อยครับมิลินโอเค stand up when is the school sport time
3: school sportTime is on Friday afternoon.
0: Okay. School sports. Time.Is on ช่วงบ่าย

0: ่ายนั่นเองโอเคเด็กๆติ๊กถูกได้เลยนะครับตอนนี้นะครับเมื่อนักเรียนรวบรวมคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวท้ายคาบนะครับเก็บให้ครูปลายทางแล้วก็ให้ทิชชู่ปาล์มด้วยนั่นเองครับต่อไปเดี๋ยวเราจะมาแรปอัพกันนั่นก็คือการสรุปบทเรียนเด็กๆครับทิชชู่ปาล์มจะเปิดรูปภาพมาให้แล้วให้เด็กๆนั้นออกเสียงดังๆเลยนะครับถ้าพร้อมแล้ว3 2 1
1: Tennis
0: ดังกว่านี้ครับ
1: Tennis
0: Badmintonเบสบอลโอเคแล้วเด็กๆครับบทเรียนครั้งต่อไปของเรานั้นยังอยู่ในเรื่องของกีฬานั่นเองครับแต่ว่าเป็นเรื่องของ my favorite sport สิ่งที่นักเรียนนั้นจะต้องเตรียมในชั่วโมงถัดไปนั่นก็คือใบงานที่12เรื่อง my favorite sport นั่นเองครับเด็กๆครับชั่วโมงต่อไปเดี๋ยวเรามาเรียนรู้กันนะครับแล้วก็มาติดตามกันดีกว่าว่าทิชชู่ปาล์มจะนำเรื่องราวอะไรที่เกี่ยวข้องกับกีฬามาให้เด็กๆได้เรียนรู้กันนะครับสำหรับวันนี้ครับหมดเวลาของวิชาภาษาอังกฤษระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3ลงเรียบร้อยแล้วครับ I hope you enjoy our lesson and got a lot of knowledge. See you later.
2: Class ready.

วันนี้นะคะเราจะมาแนะนำให้รู้จักกับสัตว์เลี้ยงกลุ่มใหม่นะคะได้แก่แพรี่ด็อกนะคะเป็นสัตว์เลี้ยงที่ได้รับความนิยมอย่างมากในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาด้วยเนื่องจากขนาดที่เล็กน่ารักนะคะเสียงแหลมเล็กคล้ายๆสุนัขบางคนถึงเรียกว่ากระรอกหมานะคะแพรี่ด็อกมีถิ่นกำเนิดจากทวีปอเมริกาเหนือทุ่งหญ้าแพรี่เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเป็นสัตว์กลุ่มฟันแทะจัดอยู่ในกลุ่มเดียวกับกระรอกนะคะหรือที่เราเรียกกันว่ากระรอกดินจะกินหญ้าแห้งเป็นอาหารหลักสามารถที่จะกินธัญพืชได้และกินแมลงได้บ้างเล็กๆน้อยๆดังนั้นเมื่อเราเอาเขาเข้ามาเลี้ยงเราจึงควรเลือกอาหารที่เหมาะสมกับเขาในลำดับแรกนะคะเรามาดูกันก่อนวิธีของการเลือกแพรี่ด็อกที่ก็จะเหมือนกับสัตว์เลี้ยงอื่นๆโดยทั่วไปนะคะโดยการเลือกดูตั้งแต่ความสะอาดของหน้าตาตั้งแต่ในส่วนของจมูกนะคะจมูกจะต้องสะอาดไม่มีคราบน้ำมูกอะไรในส่วนของตาดวงตาจะต้องกลมสดใสไม่มีคราบน้ำตาใบหูเท่ากันทั้งสองฝั่งไม่มีลักษณะที่มีสิ่งสกปรกที่ติดอยู่ที่ใบหูอีกส่วนหนึ่งที่สำคัญที่ควรจะดูนะคะก็คือฟันของเขาเองฟันของตัวแพรี่ด็อกนะคะจะเป็นลักษณะของสัตว์ฟันแทะฟันคู่หน้านะคะจะยาวได้ตลอดชีวิตนะคะเวลาที่เราเลือกพยายามที่จะเปิดดูลักษณะของฟันมีการบิดเกยหรือผิดรูปอะไรต่างๆหรือเปล่าสิ่งที่เราจะต้องเลือกถัดไปก็คือดูจากลักษณะของผิวหนังของตัวสัตว์นะคะตามมือจะต้องไม่มีลักษณะของตัวขนร่วงหรือตามเล็บต่างๆเล็บจะต้องครบสมบูรณ์ทั้งหมดนะคะจับยกดูค่ะสัตว์จะต้องไม่มีปัญหาของการที่มีขนร่วงหรือขนแหว่งนะคะแต่ในตัวนี้เป็นลักษณะของการผลัดขนตามธรรมชาติของตัวแพรี่ด็อกเองนะคะแพรี่ด็อกนะคะเป็นสัตว์สังคมเวลาที่เขาจะอยู่ในธรรมชาติตัวผู้1ตัวต่อตัวเมียประมาณ 3-4 ตัวนะคะแล้วก็จะมีลูกที่อยู่ในฝูงอีกลูกก็จะมีอยู่ที่ประมาณ 6-8 ตัวในแต่ละปีนะคะแพรี่ด็อกก็จะออกลูกประมาณปีละ1ครั้งในช่วงเดือนมีนาถึงเดือนเมษาแพรี่ด็อกที่เรามองเห็นกันอยู่นี้นะคะเป็นแพรี่ด็อกที่สามารถพบได้มากในธรรมชาติลักษณะสีขนของเขาจะเป็นลักษณะของสีขนออกเป็นน้ำตาลอมทองๆนะคะแพรี่ด็อกอีกสีหนึ่งนะคะที่เราสามารถพบได้ในธรรมชาติแต่สามารถหาได้ยากก็คือเป็นกลุ่มของแพรี่ด็อกสีขาวนะคะลักษณะของตัวแพรี่ด็อกสีขาวนะคะก็จะเป็นสีกลุ่มขาวแบบนี้นะคะจริงๆแล้วก็จะมีทั้งสีขาวที่เป็นตาสีดำแบบนี้กับกลุ่มของที่มันเป็นสีขาวแล้วก็ตาสีแดงนะคะพวกนี้นะคะเป็นส่วนประกอบที่เกิดขึ้นจากการมีส่วนของตัวยีนด้อยเข้ามา

ารในร่างกายของเขานะคะแต่อย่างไรก็ตามวิธีการเลี้ยงหรือการให้อาหารยังเหมือนกันนะคะเนื่องจากแพรรี่ด็อกเป็นสัตว์สังคมนะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่จะเลี้ยงดูเขานะคะเราแนะนำให้เลี้ยงเป็นฝูงหรือเป็นกลุ่มนะคะแต่ถ้าเราไม่มีความสามารถที่เราจะดูแลสัตว์ที่มีปริมาณมากๆได้เราแนะนำให้เลี้ยงเป็นคู่หรือว่าถ้าเราไม่สามารถที่จะเลี้ยงเขาเป็นคู่ได้เราสามารถเลี้ยงเขาตัวเดียวได้ค่ะแต่เราจำเป็นที่จะต้องให้เวลากับเขาให้ได้มากที่สุดการเลี้ยงแพรรี่ด็อกนะคะเราจะสามารถเลี้ยงเขาได้ทั้งในกรงและนอกกรงแต่ว่าเวลาที่เราจะปล่อยเขาออกมานอกกรงก็ควรที่จะอยู่ภายในสายตาของเราตลอดเวลาเนื่องจากว่าเป็นสัตว์ในกลุ่มของฟันแท้เพราะฉะนั้นถ้าเรามีการปล่อยเขาออกมาเลี้ยงข้างนอกตอนที่เวลาที่เราไม่อยู่การที่จะไปกัดแทะในส่วนของสายไฟนะคะหรือไปทำลายวัสดุอุปกรณ์อะไรต่างๆในบ้านของเราทั้งนี้จะทำให้แพรรี่ด็อกได้รับบาดเจ็บตามมาด้วยหากเราเลี้ยงแพรรี่ด็อกในกรงนะคะเราควรที่จะต้องมีวัสดุปูรองพื้นกรงที่เหมาะสมแพรรี่ด็อกจะมีขาที่ค่อนข้างเล็กเพราะฉะนั้นเนี่ยในกรงเราจะต้องมีวัสดุปูรองค่ะไม่ว่าจะเป็นผ้าขนหนูก็ได้นะคะหรือว่าเป็นในส่วนของแผ่นพลาสติกที่เราใช้ปูรองก็ได้นะคะหรือว่าอาจจะเป็นในส่วนของหญ้าแห้งนะคะที่เอามาใช้ในการปูพื้นกรงเพื่อที่จะป้องกันการตกร่องนะคะของขาของเขาเองเพราะว่าถ้าหักขาของเขาตกไปในร่องของกรงอาจจะทำให้เกิดการบาดเจ็บหรือบางตัวสามารถเกิดขาที่หักขึ้นมาได้นะคะอาหารที่เราควรจะเลือกใช้อาหารหลักก็คือในกลุ่มของหญ้าแห้งหญ้าแห้งที่เราแนะนำให้ใช้นะคะก็คือจะเป็นกลุ่มของหญ้าแห้งทิโมธีสามารถให้กับแพรรี่ด็อกได้ทุกช่วงอายุนะคะอย่างไรก็ตามในช่วงแพรรี่ด็อกที่อยู่ในวัยเด็กๆนะคะตั้งแต่อายุประมาณสัก2เดือนขึ้นไปจนถึงประมาณ 5-6 เดือนเราอาจจะยังมีการเสริมในส่วนของตัวอัลฟาฟาเข้ามานะคะเนื่องจากอัลฟาฟาเป็นหญ้าที่มีตัวโปรตีนและก็แคลเซียมที่สูงพอเพื่อที่จะใช้ในการเจริญเติบโตทั้งนี้นะคะในการปรับหรือเปลี่ยนชนิดของหญ้าอาจจะขึ้นอยู่ภายใต้คำแนะนำของสัตวแพทย์อาหารอย่างอื่นที่เราใช้เสริมแทนนะคะก็มีลักษณะของการให้อาหารเม็ดประมาณ1ช้อนโต๊ะต่อน้ำหนักตัวประมาณ1กิโลกรัมนะคะให้แค่เช้ากับเย็นวันนี้เราก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับวิธีการเลือกและวิธีการดูแลของแพรรี่ด็อกยังมีเรื่องราวต่างๆที่น่าสนใจของแพรรี่ด็อกอีกมากมายอย่าพลาดนะคะ

แนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
3: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: วัสดีค่ะสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้มาพบกับคุณครูสุคนธาบูโกกในรายวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่3ค่ะซึ่งในวันนี้นะคะเด็กๆ เราจะมาเรียนรู้กันในเรื่องสถานการณ์การคูณหารระคนนะคะเด็กๆได้เรียนรู้เกี่ยวกับการคูณหารระคนมาแล้วนะคะแล้วสถานการณ์ในชีวิตจริงของเรานะคะเกี่ยวกับการคูณหารระคนคือการที่เรานำความรู้ของเรานะคะมาใช้นะคะจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาเรียนรู้กันนะคะเด็กๆเริ่มจากตัวอย่างแรกเด็กๆคะนี่เป็นผลไม้นะคะมีทั้งหมดกี่ถุงลูก
1: 4
0: มีทั้งหมด4ถุงนะมีทั้งหมด4ถุงถุงละ50ผลเด็กๆต้นทางยกมือกันแล้วเด็กๆคะยังไม่ได้มีคำถามเลยนะคุณครูยังไม่ได้ถามเลยนะคะนักเรียนปลายทางนะคะลองคิดดูสิคะว่าจากภาพนี้คุณครูจะ

0: ถามอะไรเด็กๆนะคะต่อไปนะคะทั้ง4ผลนี้คุณครูนำมาทำอะไรทั้ง4ถุงนี้นะคะคุณครูนำมาแบ่งใส่ถุงเล็กๆค่ะถุงเล็กๆแบบนี้เด็กลองนับดูสิคะว่าถุงละกี่ผลนักเรียนปลายทางช่วยคุณครูนับด้วยนะคะนักเรียนต้นทางได้ถุงละ8ผลนักเรียนปลายทางได้ถุงละ8ผลไหมคะใช่แล้วค่ะคุณครูนะคะจะนำมาแบ่งใส่ถุงเล็กๆถุงละ8ผลนั่นเองนะคะคุณครูอยากทราบว่าถ้าคุณครูแบ่งมะนาวทั้งหมดนี้ใส่ถุงเล็กๆถุงละ8ผลจะได้ทั้งหมดกี่ถุงเราจะมีวิธีการหาคำตอบได้อย่างไรได้ทั้งหมดกี่ถุงนะคะเด็กๆตอนแรกเป็นยังไงลูกตอนแรกมะนาวอยู่ในถุงใหญ่ถุงละ50ผลเลยต่อมาคุณครูนะคะนำมาแบ่งใส่ถุงเล็กๆถุงละ8ผลจะได้จำนวนถุงมากกว่า4ถุงไหมคะได้มากกว่า4ถุงแน่นอนอ่ะคิดอย่างไรนักเรียนปลายทางคะลองหาแนวคิดในการหาว่าจะได้ถุงทั้งหมดกี่ถุงนะคะเดี๋ยวสำหรับนักเรียนต้นทางครูเห็นยกมือกันเยอะเลยเดี๋ยวให้นำเสนอแนวคิดของตนเองเริ่มจากกลุ่มที่3เซอร์กิตสกิดคิดอย่างไรลูก
1: ท่องสูตรคูณแม่8จนให้ได้ถึง50ครับ
0: สกิดทำอย่างไรนะท่องสูตรคูณแม่8ให้ได้ถึง50ทำไมต้องท่องสูตรคูณแม่8ล่ะเพราะว่าอะไร
1: เป็นการหารครับ
0: แบ่งเป็นถุงละ8ผลใช่ไหมคะเป็นการหารเพราะฉะนั้นต้องหารด้วย8แต่จำนวนใดนะหารด้วย8จำนวนใดหน้าที่หารด้วย8ลูก
1: 6ครับ
0: หนูท่องสูตรคูณแม่8ไปจนถึง50ใช่ไหมคะแสดงว่า50หารด้วย8ใช่ไหมลูกนั่นเป็นการแบ่งมะนาวเพียง1ถุงใหญ่เท่านั้น50หารด้วย8เด็กๆถ้า4ถุงล่ะ4ถุงทำอย่างไรเราจะต้องนำมะนาวทั้ง4ถุงนี้มาเป็นยังไงก่อนนำออกจากถุงก่อนแล้วก็รวมกันก่อนใช่ไหมดังนั้นการที่นำมะนาวออกจากถุงแล้วมารวมกันทั้ง4ถุงละ50คือการคูณใช่ไหมคะก็คือ4คูณด้วย50ก่อนก็จะได้จำนวนมะนาวทั้งหมดแล้วเราก็นำไปแบ่งใส่ถุงละ8ผลเพราะฉะนั้นก็ไปหารด้วย8เหมือนที่เซอร์กิตนำเสนอนั่นเองถูกต้องปรบมือให้กับเซอร์กิตหน่อยค่ะเก่งมากนะเราแบ่งใจถุงละ8ผลแบ่งใจถุงละเท่าๆกันก็จึงเป็นการหารแต่เราต้องนำจำนวนมะนาวทั้งหมดมาหารด้วย8นั่นเองนะคะขั้นตอนที่1เรานำ4คูณ50ก่อนใช่ไหมลูกดังนั้นเวลาเด็กๆ เขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์เด็กๆจะต้องวงเล็บด้วยใส่วงเล็บไป4คูณด้วย50เด็กๆ เขียนวงเล็บก่อนนะแล้วจึงนำไปหารด้วย8เท่ากับเท่าไรเด็กๆก็จะได้จำนวนถุงทั้งหมดนั่นเองมาช่วยกันค่ะ4คูณด้วย50หารด้วย8เท่ากับเท่าไรเด็กๆหาผลลัพธ์ของ2จำนวนที่อยู่ในวงเล็บก่อนก็คือนํา4คูณด้วย50ก่อน4คูณด้วย50เท่ากับเท่าไรคิดเร็วจังเลย4คูณ50เท่ากับ200 4คูณ5เท่ากับ20 20เติม0ต่อท้ายของ50 1ตัวเป็น200จากนั้น200หารด้วย8เด็กๆคะการหาผลหารเด็กๆสามารถหาได้โดยการหารยาวแล้วก็หารสั้นถ้าเด็กๆถนัดหารยาวเด็กๆก็หาผลหารโดยการหารยาวได้ถ้าถนัดหารสั้นก็หาผลหารโดยการหารสั้นได้เลย200หารด้วย8 25ได้เท่าไหร่ลูก25เป็นคำตอบที่ถูกต้องดังนั้นเราจะสามารถสรุปคำตอบได้ว่าดังนั้นนะคะมะนาวถุงเล็กจะมีทั้งหมด25ถุงนั่นเองนะคะเป็นยังไงบ้างคะเด็กๆโจทย์ปัญหาการคูณหารคนสถานการณ์ที่เกี่ยวกับการคูณหารละคนเด็กๆเห็นสถานการณ์เกี่ยวกับการคูณและสถานการณ์เกี่ยวกับการหารเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะวันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้เรื่องนี้กันก็คือจุดประสงค์การเรียนรู้เด็กๆสามารถหาคำตอบของสถานการณ์การคูณและหารละคนได้แก้ปัญหาสื่อสารและสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ได้เห็นคุณค่าของคณิตศาสตร์ว่าสามารถนำไปใช้ในชีวิตจริงได้นะคะเมื่อสักครู่เป็นตัวอย่างสถานการณ์แรกนะคะต่อมาสถานการณ์ที่2เป็นภาพอะไรคะเด็กๆวุ้นเป็ดเป็นขนมนะคะมีจำนวนเท่าไหร่ลูก 1,200 ชิ้นวุ้นเป็ดนี้นะคะเป็นขนมของคุณแม่คุณแม่ทำไว้1,200ชิ้นนะจากนั้นเรานำวุ้นเป็ด1,200ชิ้นมาแบ่งใส่กล่องกล่องละ4ชิ้นแบบนี้เด็กๆคิดว่าพอเราแบ่งใส่กล่องแบบนี้แล้วเราจะนำไปทำอะไรลูก
2: ขาย
0: เราต้องนำไปขายขายกล่องละเท่าไหร่ดีคะคุณแม่เขานำไปขายกล่องละ15บาทนะคะเด็กๆคิดว่าคำถามของคุณครูน่าจะถามว่าอย่างไรเก่งมากได้เงินทั้งหมดเท่าไรได้เงินทั้งหมดกี่บาทนะคะคุณแม่ทำขนมวุ้นเป็ดได้1,200ชิ้นแบ่งใส่กล่องกล่องละ4ชิ้นเพื่อนำไปขายแล้วขายกล่องละ15บาทแม่ขายขนมวุ้นเป็ดได้เงินทั้งหมดกี่บาทได้ทั้งหมดกี่บาทเดี๋ยวคุณครูจะถามแนวคิดก่อนข้อนี้เราคิดอย่างไรแนวคิดก็คือวิธีการในการหาคำตอบนะคะวิธีในการหาคำตอบเด็กๆอาจจะยังหาผลลัพธ์ไม่ได้เรานำเสนอเพียงแค่แนวคิดเท่านั้นนะคะว่าเราจะทำอย่างไรนักเรียนปลายทางลองคิดนะคะตามสถานการณ์เลยเราจะมีแนวคิดในการหาคำตอบได้อย่างไรสำหรับนักเรียนต้นทางเป็นอีคิวนะเด็กจะต้องเขียนวงเล็บด้วยลูกปัด1,200 หารด้วย4เราต้องเขียนวงเล็บด้วยนะคะแล้วจึงนำไปคูณด้วย15นั่นหมายความว่าเด็กๆจะต้องหาผลคูณหรือผลหารก่อนคะ
2: ผลหาร
0: เราต้องหาผลหารก่อนนั่นเองเด็กๆคะมาช่วยคุณครู1,200 หารด้วย4จากนั้นคูณด้วย15ในวงเล็บ1,200 หารด้วย4ได้ผลหารเท่าไหร
2: ่
0: คิดอย่างไรลูกนักเรียนปลายทางได้คำตอบหรือยังเดี๋ยวคุณครูให้นักเรียนต้นทางนำเสนอแนวคิดสัก1คนเด็กๆต้นทางคะใครนำเสนอแนวคิดในการหาผลหารอย่างรวดเร็วดีเป็นใครลูกเป็นสแตมนะสแตมยกมือก่อนใครเลย1,200 หารด้วย4เท่ากับเท่าไรคิดอย่างไรใช้วิธีการตั้งหารไหมลูก
3: ใช้วิธีการหารสั้นครับ
0: ใช้วิธีการหารสั้นได้เขียนลงไปในสมุดไหมคะเขียนเรียบร้อยแล้วหารได้ผลหารเท่าไหร่นะคะ
3: 300ครับ
0: 300นะคะใช้วิธีการหารสั้นได้300เด็กๆก็อาจจะคิดจาก4คูณจำนวนใดเราได้12ใช่ไหมคะ4คูณ3ได้12ดังนั้น4คูณ300ก็ได้1,200ถูกต้องเก่งมากค่ะจากนั้นนำ300ไปทำอะไรต่อคูณกับ15ด้วยนะ300คูณ15ได้ผลคูณเท่าไหร่คะ
2: 300
0: คิดอย่างไรจำนวน3หลักกับจำนวน2หลักเด็กๆเรียนหรือยังยังไม่ได้เรียนแต่เด็กๆมีแนวคิดอย่างไรนะกล้านำเสนอให้เพื่อนๆปลายทางหน่อยลูกเพื่อนๆต้นทางคนที่ยังคิดไม่ทันเพื่อนเดี๋ยวฟังแนวคิดของกล้านะคะว่า300คูณ15เรายังไม่ได้เรียนเลยแต่ว่ากล้าคิดอย่างไรถึงได้คำตอบมา
3: เอา15คูณ3ครับ
0: 15คูณ3เท่ากับ
3: 45ครับ

0: ุปคำตอบดังนั้นแม่ขายขนมวุ้นเป็ดได้เงินทั้งหมด 4,500 บาทนี่สถานการณ์ที่2นะคะคือการหารแล้วก็คูณละคนนั่นเองนะคะต่อไปเด็กๆมาดูสถานการณ์ที่3สถานการณ์ที่3นี้เป็นรูปอะไรคะเป็นรูปอะไรนะคะพิซซ่าพิซซ่าแบ่งออกเป็นกี่ชิ้นลูกพิซซ่าแบ่งออกเป็น6ชิ้นเราจะทำอะไรกับพิซซ่าพิซซ่าราคาถาดละ159บาทพิซซ่าถาดนี้1ถาดราคา159บาทแต่ว่าคุณครูนะคะคุณครูเนี่ยอยากจะเลี้ยงนักเรียนในงานวันเด็กคุณครูต้องการพิซซ่าทั้งหมด120ชิ้นเลยต้องการ120ชิ้นเพื่อเลี้ยงเด็กๆเหล่านี้ค่ะถ้าพิซซ่า1ถาดมี6ชิ้นแบบในรูปนะราคาถาดละ159บาทครูจะจ่ายเงินค่าพิซซ่าทั้งหมดกี่บาทสถานการณ์นี้เราคิดอย่างไรเด็กๆคะเดี๋ยวเด็กๆนะคะลองหาแนวคิดโดยการลองเขียนประโยคสัญลักษณ์ลงในสมุดของตนเองดูก็ได้นะคะว่าเราจะมีแนวคิดอย่างไรนักเรียนปลายทางนะคะเมื่อได้แนวคิดแล้วเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ลงในสมุดของตนเองก่อนแล้วจึงนำเสนอให้เพื่อนๆ นะคะในข้อนี้คุณครูต้องการพิซซ่า120ชิ้นเพื่อเลี้ยงนักเรียนพิซซ่า1ถาดมี6ชิ้นเด็กๆจะต้องหาจำนวนของอะไรก่อนนะนักเรียนต้นทางได้แนวคิดหรือยังเดี๋ยวให้ลองสแตมป์ลองนำเสนอแนวคิดดูสิคะว่าต้องการ120ชิ้นนะคะเพื่อเลี้ยงนักเรียนคุณครูจะต้องทำอย่างไรก่อนอันดับแรก
1: เอา120หารด้วย6ครับ
0: ทำไมต้องหารด้วย6ล่ะคะลูกเพราะว่าอะไร
1: พอเอาหารแล้วก็เอามาคูณกับจำนวนเงิน
0: หนูนำมาหารหนูจะได้จำนวนของอะไรมาคะนำมาหารด้วย6เมื่อหารด้วย6แล้วเราจะได้จำนวนพิซซ่าในแต่ละถาดใช่ไหมคะเราจะได้ว่าจำนวนพิซซ่าที่เราต้องการน่ะเราต้องการกี่ถาดนั่นเองเมื่อหารด้วย6แล้วเราจะได้จำนวนถาดของพิซซ่าจากนั้นทำอะไรต่อนะคะหารแล้วนำไปทำอะไรนะลูก
1: คูณด้วยจำนวนเงินครับ
0: คูณด้วยจำนวนเงินหรือราคาพิซซ่าในแต่ละถาดเก่งมากทุกคนปรบมือให้กับสแตมป์หน่อยค่ะเมื่อหารแล้วเราได้จำนวนถาดที่ต้องการมาเราก็นำไปคูณด้วยราคาของพิซซ่าในแต่ละถาดเราก็จะได้จำนวนเงินที่คุณครูต้องจ่ายค่าพิซซ่านั่นเองแต่เด็กๆคะเรานำมาหารก่อนหรือนำมาคูณก่อนแต่ว่าเด็กๆสามารถเชื่อมโยงความรู้ได้ก็คือ159 นำ159ไปคูณ2แล้วเติม0ต่อท้ายนะคะได้ผลคูณเท่าไหร่คะ3,180นั่นเองเด็กๆปลายทางสามารถนำไปตั้งคูณในกระดาษทดก็ได้นะคะโดยนำ2คูณ159จะได้318แล้วเติมสูตรต่อท้าย1ตัวเป็น3,180นั่นเองเด็กๆคะขอ1คนช่วยสรุปคำตอบให้คุณครูหน่อยได้ไหมนักเรียนปลายทางคะเราได้ผลคูณผลลัพธ์สุดท้ายเป็น3,180เราจะสรุปคำตอบได้อย่างไรเดี๋ยวลองให้แตงกวาลองนำเสนอดูนะคะนักเรียนปลายทางนำเสนอสรุปคำตอบให้คุณครูด้วยนะคะสรุปคำตอบว่าอย่างไรลูก
2: ครูจ่ายเงินทั้งครูจ่ายเงินค่าพิซซ่าทั้งหมด 3,180 บาทค่ะ
0: ครูจ่ายเงินค่าพิซซ่าทั้งหมด 3,180 บาทถูกต้องเลยค่ะเก่งมากแตงกวานักเรียนปลายทางเมื่อสักครู่นี้สรุปคำตอบเหมือนแตงกวาไหมคะตู้ในตู้บรรจุตู้ละกี่ซองเราใส่เป็นซองนะคะลูกเราไม่ได้ใส่เป็นแพ็คนะเราจะมีวิธีคิดในการหาคำตอบของสถานการณ์นี้อย่างไรเราจะมีวิธีคิดอย่างไรขั้นตอนที่1เลยคือเด็กๆจะต้องหาจำนวนอะไรก่อนเรานำบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปนะคะมาใส่ตู้ปันสุกโดยใส่เป็นซองเพราะฉะนั้นเด็กๆจะต้องหาจำนวนซองก่อนหาจำนวนซองเราจะหาจำ

0: ะมีกึ่งสำเร็จรูปทั้งหมดได้อย่างไรลูกอ่ะกล้ายกมืออ่ะจำนวนบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปทั้งหมดมีกี่ซองเราจะหาได้อย่างไร
1: 5คูณ12ครับ
0: นำ15คูณ12ทำไมต้องเป็นคูณล่ะคะลูกทำไมไม่เป็นหารหรือบวกหรือลบเพราะว่าอะไร
1: เพราะว่าบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป1แพ็คมี12ซองครับ
0: 1แพ็คมี12ซอง2แพ็คก็เพิ่มทีละ12 12 12ใช่ไหมคะการเพิ่มขึ้นทีละเท่าๆกันเป็นการคูณดังนั้นนำ15คูณ12ถูกต้องแล้วค่ะเก่งมากจากนั้นเมื่อได้จำนวนซองแล้วเราทำอะไรต่อคะเมื่อได้จำนวนซองแล้วเรานำไปใส่ตู้ปันสุกตู้ละเป็นยังไงด้วยตู้ละเท่าๆกัน6ตู้ใส่ตู้ปันสุกตู้ละเท่าๆกัน6ตู้สถานการณ์นี้คือสถานการณ์การอะไรคะการอะไรลูกเราแบ่งใส่ตู้ตู้ละเท่าๆกันแล้วหาว่าแต่ละตู้ได้กี่ซองเพราะฉะนั้นต้องเป็นการอะไรลูกต้องเป็นการหารนั่นเองนะคะเพราะเป็นการแบ่งทีละเท่าๆกันนะคะแล้วหาว่าในแต่ละตู้ได้กี่ซองเด็กๆคะเมื่อเป็นการหารเด็กๆคูณก่อนหรือหารก่อน
2: ค
0: ูณก่อนดังนั้นเด็กๆจะต้องใส่วงเล็บด้วยสกิทจากชั่วโมงที่ผ่านมานะคะมีบางคนที่ใส่วงเล็บไม่ถูกต้องเพราะฉะนั้นเมื่อเรานำมาคูณก่อน15คูณ12เด็กๆต้องใส่วงเล็บด้วยนะคะแล้วจึงหารด้วย6ก็จะได้ประโยคสัญลักษณ์แบบนี้แล้วเรามาช่วยกันหาคำตอบ15คูณ12จำนวน2หลักคูณกับจำนวน2หลัก15คูณ12ได้เท่ากับเท่าไหร่คะได้180นั่นเองเด็กๆอาจใช้วิธีการตั้งคูณนะคะจำนวน2หลักคูณจำนวน2หลักมีกี่ขั้นตอนนะมี3ขั้นตอนหรือเด็กๆอาจจะมีวิธีคิดวิธีอื่นสามารถนำเสนอให้เพื่อนๆได้นะคะเพราะว่าเพื่อนๆอาจใช้เคล็ดลับของเด็กๆมาช่วยในการหาผลคูณก็ได้ได้180จากนั้นหารด้วย6เอ๊ะ180หารด้วย6เท่ากับเท่าไหร่เราอาจใช้วิธีการหารสั้นหรือหารยาวก็ได้นะคะเพื่อได้คำตอบ180หารด้วย6เท่ากับ30นั่นเองเราสรุปคำตอบได้ว่าอย่างไรเราสรุปคำตอบได้ว่าอย่างไรเดี๋ยวให้นาวาสรุปคำตอบข้อนี้ลูกกลุ่มที่4กลุ่มที่5เดี๋ยวนาวาจะสรุปคำตอบแล้วนะคะเดี๋ยวเราฟังแนวคิดของนาวากันสรุปคำตอบได้ว่าอย่างไร
3: พ่อใส่บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปในตู้ปันสุกตู้ละ30ซอง
0: ดังนั้นพ่อใส่บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปในตู้ปันสุกตู้ละ30ซองถูกต้องเลยค่ะเก่งมากเลยเด็กๆคะเรามีตัวอย่างกี่ตัวอย่างแล้วลูกหลังจากข้อมะนาวนั้นเรามี3ตัวอย่างแล้วใช่ไหมคะต่อไปเดี๋ยวคุณครูจะให้เด็กๆเขียนประโยคสัญลักษณ์นะคะจากสถานการณ์นี้แล้วก็เขียนแสดงวิธีทำเหมือนตัวอย่างของคุณครูทั้ง3ข้อลงในสมุดของตนเองเด็กๆนำสมุดขึ้นมาเลยนะคะและเปิดไปหน้าถัดไปต่อจากชั่วโมงก่อนหน้าที่เด็กๆได้เขียนไว้นะคะเด็กๆไม่ต้องเขียนโจทย์นะลูกหนูเขียนเพียงแค่ประโยคสัญลักษณ์เขียนประโยคสัญลักษณ์ให้ถูกต้องจากนั้นหาผลลัพธ์และสรุปคำตอบให้คุณครูนักเรียนต้นทางมีใครมีคำถามไหมคะเขียนโจทย์ไหมคะเราไม่เขียนโจทย์นะเด็กๆอ่านโจทย์แล้วเขียนประโยคสัญลักษณ์ลงในสมุดจากนั้นเขียนแสดงวิธีหาคำตอบและสรุปคำตอบดังนั้นส่วนที่โจทย์ถามคืออะไรแล้วสรุปคำตอบได้เลยถ้าพร้อมแล้วให้เด็กๆแต่ละคนแต่ละกลุ่มลงมือทำได้เลยนักเรียนปลายทางลงมือทำได้เลยค่ะ

0: เด็กๆคะตอนนี้นะคะคุณครูให้เวลาพอสมควรแล้วเด็กๆได้คำตอบหรือยัง
1: ได้แล้ว
0: แล้วเขียนแสดงวิธีทำได้ถูกต้องไหมคะคุณครูปลายทางนะคะอาจเดินตรวจสอบความถูกต้องของเด็กๆก่อนนะคะถ้าหากว่าเด็กๆมีข้อสงสัยคุณครูปลายทางสามารถอธิบายเพิ่มเติมได้นะคะเดี๋ยวคุณครูจะให้ออกมาเฉลยโดยเขียนประโยคสัญลักษณ์ให้คุณครูนักเรียนต้นทางนะคะเดี๋ยวคุณครูเลือก1คนเป็นใครดีเป็นเชฟนะแล้วก็นักเรียนปลายทาง1คนออกมาเขียนที่หน้ากระดานของตนเองนะคะ1คนค่ะตัวแทนออกมาเขียนที่หน้ากระดานเลยประโยคสัญลักษณ์เชฟออกมาเลยค่ะเดี๋ยวเชฟฝากคุณครูไว้ก่อนได้เชฟจับมาประโยคสัญลักษณ์ว่าอย่างไรเด็กๆคะตอนนี้รับฟังความคิดเห็นของรับฟังความคิดเห็นของเพื่อนนะคะเพราะฉะนั้นมาตรวจสอบของเชฟด้วยว่าถูกต้องหรือไม่แล้วก็ตรวจสอบการให้เหตุผลของเชฟด้วยนะคะเชฟนำ7มาคูณด้วย30ก่อนจึงใส่วงเล็บไว้จากนั้นหารด้วย10นะคะได้ประโยคสัญลักษณ์มาแบบนี้คุณครูขอถามเชฟหน่อยค่ะทำไมเชฟถึงนำ7มาคูณด้วย30คะ
2: เพราะเราจะได้รู้ว่ามีทั้งหมดกี่ฟองครับ
0: ขั้นตอนแรกหาจำนวนฟองก่อนใช่ไหมคะว่ามีทั้งหมดกี่ฟองก็นำ7ที่เป็นจำนวนถาดมาคูณด้วย30ที่เป็นจำนวนในถาดถูกต้องเลยจากนั้นหารด้วย10หารด้วย10เพราะว่าอะไรลูก
2: แบ่งใส่ถุงขายถุงละ10ฟองครับ
0: แบ่งใส่ถุงถุงละเท่าๆกันก็คือถุงละ10ฟองนั่นเองนะคะก็เป็นการหารแล้วคำถามก็คือแป้งแบ่งไข่ไก่เบอร์ศูนย์ใส่ถุงได้กี่ถุงนี่คือเป็นสถานการณ์การหารนั่นเองจึงหารด้วย10ถูกต้องเลยทุกคนปรบมือให้กับเชฟหน่อยค่ะนักเรียนปลายทางนะคะตรวจสอบประโยคสัญลักษณ์ของตนเองด้วยเดี๋ยวคุณครูขอตรวจสอบความเข้าใจเดิมของเด็กๆเด็กๆยังเขียนแสดงวิธีการหาผลลัพธ์ของโจทย์การคูณหารรักคนได้อยู่หรือไม่ต่อไปเดี๋ยวคุณครูจะให้ตัวแทนนักเรียนต้นทาง1คนนักเรียนปลายทาง1คนออกมาเขียนแสดงวิธีหาผลลัพธ์ของโจทย์การคูณหารรักคนให้คุณครูด้วยค่ะ1คนเป็นใครดีสำหรับนักเรียนต้นทางเขียนแสดงวิธีทำนะคะนักเรียนปลายทาง1คนออกมาก่อนเพื่อนๆต้นทางได้เลยนะคะเป็นใครดีเป็นเป็นกล้ากล้าออกมาเลยลูกเขียนแสดงวิธีทำนะคะเวลาเขียนแสดงวิธีทำเด็กๆต้องหาผลลัพธ์ทีละขั้นตอนเริ่มจากขั้นตอนที่1ก่อนกล้าจะเขียนอย่างไรกล้าไม่ต้องเขียนคำว่าวิธีทำก็ได้นะคะเขียนแสดงวิธีทำได้เลย7คูณ30หารด้วย10เท่ากับ7คูณ30

0: 10หารด้วย10เขียนวงเล็บปิดด้วยเท่ากับ7คูณ30เท่ากับ7คูณ30เท่ากับเท่าไหร่เพื่อนๆบอกมาแล้ว7คูณ30เท่ากับ210กล้าก็เขียน210ได้เลย210นั้นนํา210ไปทำอะไรคะหารด้วย10กล้าหารด้วย10ต่อไปเป็นขั้นตอนหาผลลัพธ์สุดท้ายแล้ว210หารด้วย10เท่ากับเท่าไหร่กล้าเขียนเครื่องหมายเท่ากับให้ตรงกับบรรทัดข้างบนนะคะเท่ากับ21ถูกต้องเลยปรบมือให้กับกล้าด้วยค่ะนักเรียนปลายทางเขียนแสดงวิธีทำแบบนี้หรือไม่ตรวจสอบความถูกต้องด้วยนะคะของกล้าถูกต้องเลยเด็กเรายังเหลืออะไรนะสรุปคำตอบใช่ไหมคะในข้อนี้เราสามารถสรุปคำตอบได้อย่างไรเดี๋ยวลองให้เซอร์กิตนำเสนอคำตอบของตนเองนะคะสรุปคำตอบให้คุณครูด้วยเซอร์กิตสรุปคำตอบได้เลยค่ะ
1: แป้งแบ่งไข่ไก่เบอร์0ใส่ถุงได้21ถุงครับ
0: ที่เซอร์กิตตอบมาถูกต้องไหมคะลูกถูกต้องเลยนะคะแป้งแบ่งไข่ไก่เบอร์0ใส่ถุงได้21ถุงถูกต้องเลยนะคะเดี๋ยวเด็กๆมาดูการแสดงวิธีทำแล้วก็ประโยคสัญลักษณ์ที่คุณครูเตรียมเฉลยมานะคะจากนั้นเมื่อเขียนแสดงวิธีทำนะคะถ้าเด็กๆก็หาผลลัพธ์ในวงเล็บก่อนจากนั้นหาผลลัพธ์สุดท้ายได้คำตอบเป็น21สรุปคำตอบได้ว่าแป้งแบ่งไข่ไก่เบอร์0ใส่ถุงได้21ถุงการหาผลคูณหารละคนไม่ยากเลยเด็กๆเรียนรู้มาแล้วนะคะแต่เด็กๆจะต้องอ่านสถานการณ์ให้เข้าใจแล้วก็วิเคราะห์โจทย์ให้ได้ว่าข้อนี้เราจะต้องหาผลคูณหรือหาผลหารก่อนนะคะเด็กๆมาช่วยกันสรุปกันวันนี้เราเรียนรู้เรื่องสถานการณ์การคูณหารละคนนะคะการหาคำตอบของสถานการณ์การคูณหารละคนเด็กๆสามารถทำได้โดยพิจารณาความสัมพันธ์ของข้อมูลข้อมูลมีความสัมพันธ์กันอย่างไรจัดลำดับความสัมพันธ์จากเรื่องราวหรือสถานการณ์ที่กำหนดจากนั้นเขียนประโยคสัญลักษณ์โดยต้องใช้อะไรด้วยใช้วงเล็บด้วยนะคะเพื่อระบุว่าเราจะต้องหาผลคูณหรือผลหารของสองจำนวนใดก่อนต่อไปคุณครูมีแบบฝึกหัดให้กับเด็กๆด้วยเป็นแบบฝึกหัดอะไรคะแบบฝึกหัดอะไรคะเด็กๆ
2: 2.40
0: แบบฝึกหัด 2.40 นะคะเป็นการแสดงวิธีทำนะคะแล้วก็ประโยคสัญลักษณ์สถานการณ์การคูณหารละคนเด็กๆจะต้องอ่านโจทย์ให้เข้าใจวิเคราะห์โจทย์ให้ได้ว่าจะต้องหาคำตอบอย่างไรจากนั้นจึงเขียนแสดงแนวคิดในการหาคำตอบมีทั้งหมด6ข้อตอนนี้ขอให้เด็กๆต้นทางนำแบบฝึกหัดขึ้นมาเลยค่ะแบบฝึกหัด 2.40 แบบฝึกหัด 2.40 นะคะกลุ่มที่5นำแบบฝึกหัด 2.40 ขึ้นมาได้เลยนักเรียนปลายทางนะคะนำแบบฝึกหัด 2.40 ขึ้นมาหรือคุณครูปลายทางนะคะแจกแบบฝึกหัดให้กับเด็กๆ ด้วยนะคะเมื่อนำขึ้นมาแล้วเด็กๆลงมือทำได้เลยข้อ1ถึงข้อที่6เริ่มทำจากข้อที่1ก่อนลงมือทำได้เลยค่ะ

ตอนนี้นะคะใกล้จะหมดเวลาแล้วค่ะเด็กๆเดี๋ยวเรานะคะนำกลับไปทบทวนเป็นการบ้านแล้วส่งให้คุณครูปลายทางตรวจสอบความถูกต้องด้วยนะคะนักเรียนต้นทางถ้าทำเสร็จแล้วนำมาส่งให้คุณครูตรวจสอบความถูกต้องด้วยค่ะสำหรับบทเรียนครั้งต่อไปนะคะจะเป็นสถานการณ์การบวกลบคูณหารรักคนซึ่งสิ่งที่คุณครูปลายทางจะต้องเตรียมนะคะได้แก่แบบฝึกหัด 2.41 นะคะคุณครูปลายทางสามารถดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่ www.dltv.ac.th นะคะในชั่วโมงต่อไปเราจะเรียนรู้เพิ่มเติมนะคะเป็นการรวมระหว่างสถานการณ์การบวกลบแล้วก็สถานการณ์การคูณหารนะคะขอให้เด็กๆกลับไปทบทวนด้วยนะคะการบ้านในวันนี้สำหรับวันนี้วิชาคณิตศาสตร์ป.3 หมดเวลาลงแล้วพบกันใหม่ในบทเรียนครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: สวัสดีค่ะ
1: วันนี้นะคะกลับมาพบกับพุกค่ะ
0: และนุ่งนิกค่ะ
1: การ Eco Learning with ราชพฤกษ์ School ซึ่งจะออกอากาศในทุกวันเสาร์นะคะเวลา 14:30 นบนเพจราชพฤกษ์ School ค่ะ
0: พี่ฟุกคะพี่ฟุกสังเกตไหมคะว่ารอบๆตัวเราอ่ะมีแต่ใบไม้ตรงนั้นก็มีใบไม้ค่ะพี่ฟุกตรงโน้นก็มีใบไม้ตรงนี้ก็ยังมีใบไม้เลยวันนี้นะคะเราจะมาทำกิจกรรมสร้างสรรค์ผลงานศิลปะนะคะด้วยการพิมพ์ภาพจากใบไม้ค่ะ
1: ค่ะนุ่งนิกนอกจากที่เราจะได้สังเกตธรรมชาติรอบๆตัวแล้วนะคะเราก็ยังสามารถนำงานที่เราสร้างสรรค์นะคะมาต่อยอดนะคะสร้างรายได้แล้วก็นำไปมอบเป็นของขวัญให้กับคนใกล้ตัวได้อีกด้วยค่ะ
0: โอ้น่าตื่นเต้นมากๆเลยค่ะพี่ฟุ๊กงั้นเราไปทำกันเลยไหมคะ
1: ไปค่ะ
0: ไปกันเลย
2: อุปกรณ์ที่เราจะใช้ในกิจกรรมนี้ก็คือ
0: แก้วเซรามิกไม่มีลวดลายสีพื้นแบบนี้ขนาดใดก็ได้ค่ะสีอะคริลิกหรือสีโปสเตอร
1: ์ฟองน้ำหรือผู้กันวัสดุจากธรรมชาติ
2: ควรเลือกวัสดุที่มีรูปร่างชัดเจนหรือใบไม้ที่มีผิวนูนจะทำให้ง่ายต่อการพิมพ์ภาพและลวดลายชัดเจนค่ะนี่คือของที่เราไปเก็บมาใช่ไหมคะก่อนที่เราจะทำควรเช็ดความสะอาดคราบฝุ่นออกไปหลังจากนั้นก็ผสมสีตามที่เราต้องการแล้วทาสีที่ต้องการลงไปให้ทั่วบริเวณเลยค่ะเสร็จแล้วเราก็แปะวัสดุที่เราทาสีลงไปบนแก้วของเราตามที่เราต้องการได้เลยค่ะ

0: เห็นไหมคะว่าศิลปะสนุกสนุกแบบนี้ไม่จำเป็นต้องวาดหรือแค่ระบายสีก็ได้นะคะ
1: หากเพื่อนท่านใดได้ทำกิจกรรมตามเราในวันนี้นะคะสามารถโพสต์อวดรูปหรือหากมีกิจกรรมเจ๋งๆสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้พวกเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าค่ะสวัสดีค่ะ

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

ับมาพบกับพวกเรานะคะในรายการ Eco Learning with ราชพฤกษ์สคูลค่ะห้องเรียนธรรมชาติที่จะออกอากาศทุกๆวันเสาร์นะคะเวลา 14:00 นบนเพจราชพฤกษ์สคูลค่ะวันนี้ไอก็มีกิจกรรมนะคะที่ทุกคนสามารถทำได้ที่บ้านเป็นกิจกรรมที่ง่ายมากๆเลยค่ะและนอกจากนี้นะคะกิจกรรมของเรายังมีประโยชน์อีกด้วยนั่นก็คือกิจกรรมถุงหอมสมุนไพรนั่นเองค่ะซึ่งคนโบราณนะคะเขาได้นำกลิ่นหอมของสมุนไพรเนี่ยค่ะมาบำบัดร่างกายนะคะและถ้าทุกคนอยากรู้แล้วว่ากิจกรรมของเราวันนี้มีวิธีทำแล้วก็ส่วนผสมอะไรบ้างนะคะเราไปชมกันเลย

0: ไม่ยากเลยใช่ไหมคะถ้าใครนะคะมีสูตรหรือว่าชอบกลิ่นไหนอยากจะใส่กลิ่นไหนไปนะคะก็เพิ่มเติมไปได้เลยและนอกจากนี้นะคะประโยชน์ของเขาเนี่ยค่ะเรายังสามารถที่จะพกไว้ในใต้หมอนนะคะไว้ที่ตู้เสื้อผ้าหรือแม้แต่ที่จะพกไปที่ต่างๆได้เลยนะคะและถ้าใครนะคะได้ทำกิจกรรมนี
1: ้สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
2: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตาม

การออกอากาศของ BLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ BLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: พิบัติทางธรรมชาติตอนก้อนน้ำแข็งร่วงหล่นจากฟากฟ้า
1: เป็นโรคกระเพาะอีกแล้วนะสิปกป้อง
2: นิดหน่อยนะไม่เป็นไรมาก
0: นี่เห็นไหมว่าอิงฟ้าเป็นห่วงนายนะกินข้าวให้ตรงเวลาด้วย
1: ลมมาจากไหนเนี่ยพัดแรงมาก
0: นั่นสิฝนลงเม็ดแล้วด้วยรีบวิ่งไปหาที่หลบฝนกันเถอะ
2: นอนเข้าไปหลบในศาลารอรถกันเถอะไม่งั้นเปียกกันหมดแน
1: ่ไหวไหมปกป้อง
2: ไหวไหวรีบไปกันเถอะฝนตกลมแรงเชียว
1: ถือว่าโชคดีนะที่ยังมีที่ให้หลบ
2: ว้าวเสียงอะไรนะ
0: แย่แล้วพวกเรานี่มันลูกเห็บตกนี่นะ
1: ลูกเห็บตก
2: มันคืออะไรหรอลูกเห็บตกเนี่ย
0: เอาไว้จะค้นหาข้อมูลให้นะแต่ตอนนี้เราต้องเอาตัวรอดจากลูกเห็บตกนี่ก่อนดูสิกระเด็นมาทางนี้ด้วยถ้าลูกเห็บตกลงมาเมื่อไหร่อย่างแรกเลยต้องรีบเข้าไปหลบอยู่ในที่ที่มีหลังคาแข็งแรงมั่นคงปลอดภัยโดยห้ามอยู่ใกล้กับประตูและหน้าต่างที่เป็นกระจกเด็ดขาดเพราะกระจกอาจจะแตกเป็นอันตรายได้นอกจากนี้ห้ามอยู่ในที่โล่งแจ้งหรือระเบียงดาดฟ้าเพราะลูกเห็บจะตกใส่ได้อันตรายมากๆเลยล่ะ
3: ไปขึ้นรถลุงก่อนเร็ว
1: ลุงชิดมาช่วยพวกเราแล้ว
3: อย่าเพิ่งคุยกันตอนนี้ไปไปไปขึ้นรถลุงแล้วไปหลบที่บ้านลุงก่อนเถอะแล้วเดี๋ยวเย็นๆลุงขับรถไปส่งที่บ้านเอง
4: ครับ
2: ขอบคุณมากๆนะครับลุงชิดที่ช่วยพวกเราไว
3: ้โชคดีมากเลยลุงก็เพิ่งขับรถออกมาจากโรงพยาบาลลุงยังทักแม่อิงฟ้าอยู่เลยตอนที่ลูกเห็บตกลุงก็จอดรถลบที่ใต้อาคารพอลูกเห็บหยุดตกลุงก็รีบขับกลับบ้านพอดีผ่านมาเห็นพวกเราลุงก็เลยรับมาด้วย
2: พวกเราก็เพิ่งมาจากโรงพยาบาลพอดีผมปวดท้องไปหาหมอและเจอกับแม่อิงฟ้าเหมือนกันครับ
3: บังเอิญจริงๆแล้วเป็นอะไรมากไหม
2: เป็นอะไรมากครับ
3: ดีแล้วจำไว้นะเวลาเกิดลูกเห็บตกแบบนี้เด็กๆต้องห้ามออกไปเล่นลูกเห็บเด็ดขาดและต้องหลบในที่ปลอดภัยต้องปิดประตูหน้าต่างให้สนิทเลยถอดปลั๊กไม่ใช้อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเพราะก่อนที่จะมีลูกเห็บตกน่ะมันก็จะมีพายุฝนฟ้าคะนองฟ้าร้องฟ้าผ่าก่อนเราจึงต้องอยู่ให้ห่างจากวัตถุที่เป็นสื่อนำไฟฟ้าและไม่ใส่เครื่องประดับอย่างทองคำทองแดงหรือเครื่องเงินด้วยนะ
1: พวกเราเพิ่งเคยเจอลูกเห็บตกครั้งแรกในชีวิตเลยค่ะลูกเห็บตกมันอันตรายแค่ไหนเหรอคะลุงชิด
3: อันตรายนะเด็กๆเพราะว่าลูกเห็บมันเป็นก้อนน้ำแข็งที่ตกลงมาจากฟากฟ้ายังไงล่ะแล้วลูกเห็บก็มักจะมาพร้อมกับฝนฟ้าคะนองที่ลมพัดรุนแรงมากนี่แหละคือความอันตรายของมันลมที่พัดรุนแรงทำให้บ้านเรือนหรือหลังคาบ้านเสียหายต้นไม้หักพังได้ถ้าลูกเห็บโดนหัวของเราก็จะทำให้หัวแตกได้เลยนะ
2: แล้วช่วงนี้เป็นช่วงที่เกิดลูกเห็บตกเหรอครับลุง
3: ลูกเห็บตกไม่ได้เกิดขึ้นทุกครั้งที่มีพายุฝนฟ้าคะนองหรอกนะในประเทศไทยลูกเห็บมักจะเกิดขึ้นในช่วงที่มีพายุฝนฟ้าคะนองในฤดูร้อนช่วงเดือนมีนาคมจนถึงเดือนพฤษภาคมและส่วนใหญ่เกิดบ่อย

0: ในทั้งภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลาง
1: แล้วลูกเห็บเนี่ยเราจับได้ไหมคะ
0: จับได้
2: จับได้แต่กินไม่ได้ชัวร์ใช่ไหมครับ
0: ถูกต้องต่อให้ลูกเห็บมีลักษณะคล้ายน้ำแข็งแต่กระบวนการเกิดลูกเห็บที่เกิดขึ้นบนก้อนเมฆต้องเจอทั้งละอองฝุ่นและควันต่างๆที่เป็นมลพิษลูกเห็บจึงมีการเจือปนของมลพิษมากมายกินไม่ได้เด็ดขาด
1: แล้วลูกเห็บมันเกิดขึ้นได้ยังไงเหรอ DLTV
3: แหมรอมานานว่าเมื่อไหร่จะมีใครถามสักทีโอเคค้นหาข้อมูลเดี๋ยวนี้แหละพลังแห่งความคิดตามข้อมูลของกรมอุตุนิยมวิทยาและศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติบอกว่าลูกเห็บเกิดจากการที่หยดน้ำหรือผลึกน้ำแข็งในเมฆคิวมูโลนิมบัสถูกพัดวนกลับขึ้นไปในระดับที่สูงและมีอุณหภูมิต่ำกว่า0องศาเซลเซียสทำให้หยดน้ำเกิดการแข็งตัวเปลี่ยนสถานะของแข็งแล้วถูกพัดวนขึ้นลงในเมฆจนเกิดการพอกตัวมีขนาดใหญ่ขึ้นจากนั้นจะตกลงมาถ้าน้ำหนักไม่มากพอจะถูกพัดวนกลับขึ้นไปอีกจนเกิดการพอกตัวของน้ำแข็งเป็นชั้นๆเช่นนี้ต่อไปเรื่อยๆจนก้อนน้ำแข็งมีขนาดใหญ่ขึ้นเมื่ออากาศไม่สามารถพยุงรับน้ำหนักไว้ได้ก็จะตกลงสู่พื้นดินในลักษณะเป็นก้อนน้ำแข็งเรียกว่าลูกเห็บยังไงล่ะ
2: กระบวนการซับซ้อนมากแล้วเราก็ไม่สามารถรู้ล่วงหน้าได้แล้วเราจะเตรียมตัวรับมือได้ยังไงล่ะ
3: เราต้องติดตามข่าวและคำเตือนลักษณะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาตรวจเช็คตัวบ้านให้แข็งแรงมั่นคงทนทานต่อพายุลูกเห็บได้ตรวจเช็คความเรียบร้อยบริเวณบ้านทั้งสายไฟในบ้านนอกบ้านตัดต้นไม้หรือกิ่งไม้เก็บของไว้ในที่ต่ำเพราะอาจหล่นแตกหักเสียหายได้จัดเตรียมของใช้ที่จำเป็นต่างๆรวมถึงเบอร์ติดต่อกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินไว้ให้พร้อมด้วยแต่ถ้าอยากค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับพายุลูกเห็บเข้าไปได้เลยที่เว็บไซต์ dltv.ac.th หรือกรมอุตุนิยมวิทยาหรือศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติก็ได้นะ
1: ลุงชิดคะประเทศไทยเคยเกิดลูกเห็บตกที่รุนแรงบ้างไหมคะ
0: เท่าที่ลุงจำได้นะเห็นในข่าวเมื่อปี2564ฤดูร้อนเกิดพายุฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฟ้าผ่าและมีคำเตือนว่าจะมีลูกเห็บตกด้วยที่จังหวัดกาฬสินธุ์จังหวัดอุบลราชธานีจังหวัดชัยภูมิแต่สุดท้ายกลับไม่มีลูกเห็บตกนะ
2: ทำไมถึงเป็นอย่างนั้นได้ล่ะครับ
0: ก็ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่10ที่ท่านทรงมีพระราชปณิธานที่จะสืบสานรักษาและต่อยอดโครงการฝนหลวงโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9เพื่อป้องกันบรรเทาความรุนแรงของพายุลูกเห็บและยังสร้างความอุดมสมบูรณ์ในการเพิ่มปริมาณน้ำฝนในพื้นที่ปฏิบัติการอีกด้วยเหตุการณ์ในครั้งนั้นจึงได้รับการป้องกันและบรรเทาความรุนแรงจากกรมฝนหลวงและการบินเกษตรได้นำเครื่องบินคิงแอร์บินที่ความสูง 21,000 ฟุตบริเวณพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยใช้พลุสารดูดความชื้นยิงเข้ากลุ่มเมฆที่จะพัฒนาตัวเป็นลูกเห็บให้สลายไปหลังจากปฏิบัติการพบว่าทำให้มีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลางบริเวณจังหวัดชัยภูมิจังหวัดกาฬสินธุ์โดยไม่พบรายงานลูกเห็บตกในพื้นที่ช่วงหลังปฏิบัติการน่ะ
2: โอ้โหปฏิบัติการฝนหลวงหยุดพายุลูกเห็บได้ด้วย
0: ใช่แล้วพอพายุผ่านพ้นไปชาวบ้านเองก็ตรวจสอบตัวบ้านสายไฟเสาไฟท่อประปาแก๊สว่าต้องซ่อมแซมไหมเก็บเคลียร์ต้นไม้กิ่งไม้หักส่วนเจ้าหน้าที่ก็ลงพื้นที่ช่วยเหลือชาวบ้านทันทีและก็นำส่งผู้บาดเจ็บไปโรงพยาบาล
2: ฟังลุงชิดเล่าเพลินเลย
0: ลุงว่าเดี๋ยวลุงโทรไปหาแม่อิงฟ้ากับแม่ปกป้องว่าเดี๋ยวลุงขับรถไปส่งที่บ้านเองป่านนี้คงเป็นห่วงแย่แล้วล่ะ
4: ขอบคุณครับ
3: ลูกเห็บเกิดจากหยดน้ำหรือผลึกน้ำแข็งในเมฆฝนฟ้าคะนองถูกพัดวนกลับขึ้นไปในระดับที่สูงและมีอุณหภูมิต่ำกว่า0องศาเซลเซียสหลายครั้งจนกลายเป็นก้อนน้ำแข็งที่มีขนาดใหญ่ขึ้นและตกลงสู่พื้นดินในลักษณะเป็นก้อนน้ำแข็งเรียกว่าลูกเห็บมักเกิดขึ้นในช่วงเดือนมีนาคมจนถึงเดือนพฤษภาคมส่วนใหญ่เกิดบ่อยบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลางเวลาเกิดลูกเห็บตก

0: ห้ามออกไปเล่นและกินลูกเห็บเด็ดขาดและต้องติดตามข่าวและคำเตือนลักษณะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาเพื่อความปลอดภัย
1: เป็นประตูหรือเปล่าเอาละครับโก
2: ว้าวสุดยอดเลยเขายิงเข้าประตูไปแล้ว
3: ฟ้าฝนอย่าเพิ่งตกเลยนะกลัวว่าจะมีพายุงวงช้างนะสิ
2: พายุงวงช้างมันคืออะไรหรอ DLTV ไม่เห็นเคยได้ยินเลย

0: สนับสนุนโดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสว่างทั่วทิศสร้างคุณภาพชีวิตทั่วไทย
1: คราวที่แล้วในรายการช่างประจำบ้านนะครับเราได้คุยเรื่องของระบบไฟฟ้าภายในบ้านและการตรวจสอบว่ามันปลอดภัยหรือเปล่าแล้วก็มีการเมนชั่นถึงเรื่องขึ้นมาก็คือเรื่องของสายดินเราอยากจะมาเจาะเน้นลึกล้ำหน่อยว่าสายดินนี่มันต้องทำยังไงนะมันถึงจะรู้ว่ามันมีจริงๆแล้วมันปลอดภัยได้อย่างไรหลักการทำงานรวมถึงข้อกฎหมายต่างๆที่เกี่ยวข้องกับมันเนี่ย
2: มีข้อกฎหมายด้วย
1: อันนี้ไม่ต้องถามผมไปถามผู้เชี่ยวชาญด้านการไฟฟ้าดีกว่า
3: สวัสดีครับผม
1: ครับโอเคนี่นะครับอยู่ด้วยกันอีกแล้วนะฮะสายดินนี่มีความสำคัญอย่างไรแล้วมันมีข้อกฎหมายบังคับด้วยใช่ไหมว่าต้องมี
3: ใช่ครับอันนี้ก็ความสำคัญของหลักดินจริงๆอ่ะก็คือการให้ไฟฟ้าไหลไปทางดินมากกว่าทางคนหรือไปทางดินเลยถ้าสายดินเราดีพออ
1: ันนี้ผมถามส่วนตัว
3: ครับผม
1: หลายคนต้องสงสัยสายดินเดินยังไง
3: สายดินเดินยังไงหลักการง่ายๆคือเราเห็นสายไฟเราไหมสายไฟเรามี2เส้นถูกต้องไหมครับมีสายไฟคือลึกลายแล้วนิวตันแล้วกราวอยู่ข้างในซึ่งสายกราวเนี่ยจะเป็นตัวนำที่ดีกว่าจะเป็นทองแดงเล็กๆจะเก็บรับทองแดงเพื่ออย่างที่บอกว่าหลักการไฟฟ้าคือความต่างศักย์สูงมหาความต่างศักย์ต่ำถ้าจากต่ำก็คือทองแดงเนี้ยสายเราเป็นอลูมิเนียมใช่ไหมครับมันจะวิ่งขัดทองแดงมากกว่าเห็นไหมครับหลักการก็วิ่งไปทางกราวมากกว่าถ้ามันรั่วใช่ครับหลักการง่ายง่าย
1: ตัวเป็นตัวล่อตัวดูด
3: ใช่ครับ
1: กระแสที่มันเกินออกมาให้ลงไปที่ไหนพ
3: ี่ลงไปที่พื้นดินเลย
1: มันลงไปที่ดินได้ไงพี่
3: ตามชื่อเลยก็ถ้าเรามีหลักกราวครับเขาเรียกหลักดินนะครับ
1: ต้องมีหลักดิน
3: หลักดินใช่ซึ่งปกติบ้านหรือคอนโดหรืออะไรที่เป็นที่อยู่อาศัยเนี่ยเขาจะมีหลักกราวอยู่
1: ใช่ไหม
3: ใช่ครับ
1: มันลักษณะ
3: เป็นแท่งเหล็ก
1: ทองแดง
3: แท่งทองแดง
1: ยาวแล้วก็เสียบไว้ในดิน
3: ใช่ปัก
1: ให้ลึกเลยลึกเหมือนกันอ่ะ
3: ยิ่งลึกยิ่งดี
1: นี่ไง
3: ให้ลึกยิ่งดี

0: คอนโดข้างล่างมีสวนเหมือนล้อมครอบปูน
1: อ่
0: ะแล้วก็มีดินแล้วก็เห็นสายไฟวิ่งมาเลยแล้วก็มีหลักเนี้ยเสียบออกไปในดินตรงน
1: ี้ประเด็นคือดินนั่นอยู่ในอากาศครับไม่อยู่บนดินพื้นล่าง
0: ไ
1: ม่ได้ประโยชน์เลย
0: นี่ไงมันนำลงไปก็ลงเข้ามาอยู่ที่เดิม
1: มันไม่มีประโยชน์ครับผมเพราะดินน่ะคือพูดถึงพื้นโลกครับผม
0: เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าใครอยู่อย่างนี้แล้วมันเจอหลักดินอะไรแบบนี้รูประหลาดอย่างเงี้ยก็
1: อันตราย
0: แน่นอนอันตรายแน่นอนนะฮะ
1: จริงๆคืออย่างที่ทุกวันนี้บางบ้านหรือบางที่อยู่อาศัยบางที่เขาประยุกต์ในการที่มีเหล็กเส้นของบ้านหรือที่เป็นเหล็กอะไรที่เป็นต่อเข้าโครงบ้านเขาต้องมีการปักเข้าไปในพื้นดินตรงนั้น
0: อ
1: ย่างโครงการบ้านที่ก่อสร้างทุกวันนี้บางครั้งเขาจะติดจากตรงนั้นก็
0: ม
1: ีครับผมเพราะมันจะเข้ากับค
0: นมันใช้ได้ใช่ไหม
1: ถามว่าใช้ได้ไหมก็ต้องดูค่าความต้านทานดินที่อยู่ตรงนั้นเป็นยังไง
2: ว่ามันถ้ามันลงไปลึกมากก็อาจจะได้
1: ใช่จริงจริงจริงทุกวันนี้อย่างเวลาเข้าอยู่อาศัยหรือตรวจรับบ้านหรือที่อยู่อาศัยเนี่ยเขาจะมีการเทสตรงนี้ด้วยจับวัดเลยว่าตรงเห็นว่าเรามีปลั๊กสามตาเนี่ยจะมีดูเล็กเห็นไหมครับจะมีเครื่องนึงที่ไปเขาเรียกว่ากราวมิเตอร์ครับนั่นแหละก็ไปเทสดู
0: เช็คกราว
1: ดูว่าให้ต่ำที่สุดประมาณนี้ครับซึ่งมาตรฐานที่อยู่อาศัยประมาณไม่เกิน50โอห์มนะถ้าเสาไฟฟ้าก็ไม่เกิน25ดีสุดก็ประมาณ5โอห์ม
0: โอเค
2: ผมไม่เคยรู้ตรงนี้มาก่อนเลย
0: เนี่ยไม่ต้องถามไงผมต้องถามแทนคุณผู้ชมว่าเฮ้ยคือมันหลักการทำงานยังไงพวกหลายคนเอ้ยมีดินมีกราวก็แค่มีสาย3สายแล้วก็ใช้ได้แล้วเหรอ
1: ใช่ครับ
0: ถ้าเกิดมีสาย3สายทั้งบ้านแต่ไม่มีหลักดินปักตรงเลยใช่มั้ย
1: ใช่ครับมันก็แค่ลอยอากาศไม่มีอะไรเลย
0: ใช่มั้ยฮะเพราะฉะนั้นเบื้องแรกเลยคือต้องดูว่ามีหลักดินหรือเปล่าแล้วหลักดินนั้นได้มาตรฐานหรือเปล่าระยะในการปักลงไปดินนั้นลึกดีพอหรือเปล่า
1: ถูกต้องครับ
0: ถูกไหมฮะอ่ะเราก็มีหลักดินเรียบร้อยนะในบ้านสายไฟต่างๆมี3เส้น
1: 3เส้นอ่ะ
0: 3เส้นรวมทั้งมีกราวเรียบร้อย
1: ใช่ครับ
0: แล้วยังไงต่อ
1: เราดูเครื่องใช้ไฟฟ้าของเราและเครื่องใช้ไฟฟ้าที่เป็นโครงสร้างเป็นโลหะ
0: ครับ
1: ถ้าเราแตกแล้วโดนไฟดูดแปลว่าหลักดินนั้นไม่ได้มาตรฐาน
0: ไฟรั่ว
1: หรือไม่มีหลักดินเลยทีนี้ปุ๊บเรามามองหลักการอีกทีว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านเราเนี่ยเราต้องผ่านอะไรเบรกเกอร์ถูกต้องไหม
0: เบรกเกอร์
1: นี่เราติดเบรกเกอร์ปุ๊บยังไม่จบนะถามว่าเบรกเกอร์ตัดไฟได้ไหมได้แต่เราโดนไปแล้วหนึ่งทีนี
0: ่โดนท็อปไปแล้ว
1: โดนไปแล้ว
2: มันตัดหลังจากที่มีการแบบช็อต
1: ช็อตไปแล้วถูกต้องครับถึงได้ตัดแต่มันมีอุปกรณ์นึงเขาเรียกอุปกรณ์ตัดกระแสไฟฟ้านะครับมีทั้งไฟฟ้ารั่วและโดนดูดเราอุปกรณ์เนี่ยมันเป็นการที่เตือนกับทางหลักดินนะว่าติดตั้งอุปกรณ์เนี่ยต้องมีหลักดินหลักดินมันจะเตือนเลยว่านี่มีการรัดวงจรเข้าหลักดิน มันถึงได้ตัดในวงจรนั้นตัวนี้มันตัดได้ไวกว่าพวกเบรกเกอร
0: ์หมายความว่าเจ้าตัวที่เป็นตัวตัดฉุกเฉินเนี่ย มันต่อดินโดย
1: ต่อถ้าโดนดินโดยตรง
0: ใช่ไหมสำคัญนะ
1: ครับ
0: ผู้ชมถ้าเกิดว่าใครยังไม่มีหลักดินหรือว่าใครยังไม่สนใจเรื่องแบบสายกราวสายดินเน
1: ี่
0: ยไม่ได้แล้วนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าคุณติดเบรกเกอร์ไปยังไงมันก็โดนช็อตหน่อยนึงอ่ะ
1: ใช่ครับ
0: มันจะมีการจืดนิดนึงแล้วมันค่อยตัดถูกไหม
1: ใช่ครับ
0: แต่ถ้าเกิดว่าคุณติดเจ้าตัวตัดฉุกเฉินเนี่ยมันจำเป็นต้องมีหลักดินเพื่อให้ทำงานครบ
1: ถูกต้องครับผม
0: โอเค
1: มาตรฐานชัดเจนเลยครับตรงนี้ครับผม
0: เรื่องของกฎหมายเลยต้องพูดเพิ่ม
1: คือกฎหมายเนี่ยต้องพูดตรงว่ามันอยู่ในการขั้นตอนก่อสร้างคือกฎหมายแค่บอกว่าคุณต้องมี
0: บังคับว่าต้อง
1: มี
0: ก็แปลว่าสำคัญ
1: ใช่ถึงแม้จะเป็นบ้านเก่าที่สมัยก่อนไม่มีท
0: ุ
1: กวันนี้มันมีก็ต้องทำ
0: จำเป็นต้องมีเพิ่ม
1: ต้องมีเพิ่ม
0: ติดเพิ่มยุ่งยากไหมถามจริง
1: ถามจริงว่ายุ่งยากไหมต้องพูดตรงว่าก็ยุ่งยากระดับหนึ่ง
0: นี่ไง
1: ครับต้องให้ช่างผู้เชี่ยวชาญนะครับเข้ามาติดตั้งเพราะมันมีทั้งสเปคมาตรฐานชัดเจนสายไฟเท่านี้คุณใช้ไฟเท่านี
0: ้
1: สายกราวเท่านี้สายดินเท่านี้ประมาณนี้ครับครับผมจะม
0: ีซึ่งมันมาตรฐานชัดเจนที่
1: มีชัดเจนครับผม
0: สามารถเช็คได้ที่ไหนบ้างฮะ
1: เช็คก็คือการฟ้าสูงผ้าก็หน้าเว็บไซต์ได้เลยครับ
0: เข้าหน้าทะเบียนได้เลย
1: หรือโทรสอบถาม1129นะครับสอบถามเรื่องการใช้หลักดินหรือกราวได้ครับ
0: มี call center
1: ใช่ครับ
0: เบอร์อะไรนะ
1: 1129ครับ
0: เบอร์อะไรนะ
1: 1129ครับ
0: 1129
1: ครับผม
0: โทรไปได้เลยนะฮะแล้วก็มีมาตรฐานต่างๆให้คุณได้ดูทั้งเรื่องของ call center แล้วก็หน้าเว็บไซต์ด้วยเข้าไปดูได้ครับพร้อมช่วยคุณ
1: ใช่ครับ
0: วันนี้ขอบคุณพี่แน็กมากนะ
1: ครับผม
0: ขอบคุณครับผมครับคุณชนมีปัญหาเกี่ยวกับบ้านนะครับปัญหาเล็กปัญหาใหญ่สามารถส่งมาได้ในรายการช่างประจำบ้านผ่านทางเพจ Facebook นะฮะช่างประจำบ้านเลยนะครับส่งทั้งปัญหาแล้วก็ส่งภาพเข้ามาให้ชัดเจนนะฮะ
3: เราส่งเข้ามา
0: ใช่เราก็จะได้ดูได้ถูกจุดว่าปัญหาเกิดได้อย่างไรนะฮะแล้วก็หาทางแก้กันไปนะครับวันนี้ผมพี่บ้านและการช่างประจำบ้านลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
4: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาต สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูล

0: นิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: SAF เชื้อเพลิงอากาศยานแบบยั่งยืนเรามาทำความรู้จักกับ SAF Sustainable Aviation Fuel หรือเชื้อเพลิงอากาศยานแบบยั่งยืนที่ไม่ใช่เชื้อเพลิงฟอสซิลและลดการปล่อย CO2 ได้ SAF ที่ผลิตขึ้นจะมีคุณสมบัติที่คล้ายคลึงกับ Jet A1ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐาน ASTM International Standard มีคุณสมบัติที่สำคัญคือสามารถ Drop-in Fuel หรือสามารถผสมกับน้ำมันเชื้อเพลิง Jet A1 ได้โดยตรงโดยไม่มีความจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนเครื่องยนต์หรือปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานในการเติมน้ำมันเชื้อเพลิงต่างๆเป็นหลักการเดียวกับการผสมเอทานอลเข้าไปในน้ำมันเบนซินหรือการผสมไบโอดีเซลเข้ากับน้ำมันดีเซลในปัจจุบันธุรกิจการบินมีการปล่อย CO2 มากเป็นสัดส่วนถึงประมาณ 2% ของโลก SAF จึงเป็นหนึ่งในทางเลือกที่จะช่วยลดปริมาณการปล่อย CO2 ในอุตสาหกรรมการบินลงได้เพื่อที่จะก้าวเข้าสู่เป้าหมาย Net Zero ในคริสตศักราช2065กระบวนการผลิต SAF ที่องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ The International Civil Aviation Organization หรือ ICAO ยอมรับมีทั้งสิ้น11กระบวนการยกตัวอย่างเช่น Hydroprocesses Ester and Fatty Acid หรือ HEFA ใช้วัตถุดิบในกลุ่มน้ำมันได้แก่น้ำมันพืชใช้แล้วไขมันสัตว์น้ำมันปาล์มดิบ Alcohol to Jet Synthetic Paraffinic Kerosene ATJ SPK ใช้วัตถุดิบในกลุ่มแอลกอฮอล์ที่เกิดจากกระบวนการหมักวัตถุดิบประเภทแป้งและน้ำตาลFitchertrope FT ใช้วัตถุดิบในกลุ่มก๊าซสังเคราะห์ Syn Gas Synthesis Gas โดยใช้วัตถุดิบจำพวกชีวมวลเช่นวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรหรือป่าไม้แม้กระทั่งขยะจากแหล่งชุมชนก็สามารถนำมาผลิต Syn Gas ได้โดยนำวัตถุดิบเหล่านี้ไปผ่านกระบวนการทางความร้อนและเคมีแล้วนำเข้าสู่กระบวนการ Fitchertrope เพื่อผลิตเป็น SAF ต่อไปเมื่อประเมินศักยภาพของประเทศไทยเองพบว่ามีวัตถุดิบที่สามารถนำมาผลิตSAFได้แก่น้ำมันพืชใช้แล้วน้ำมันปาล์มดิบเอทานอลที่ผลิตจากกากน้ำตาลน้ำอ้อยมันสำปะหลังเป็นต้นแต่จะต้องทำให้วัตถุดิบผ่านการรับรองตามเกณฑ์ความยั่งยืนที่ ICAO กำหนดซึ่งจะต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายภาคส่วนทั้งจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนร่วมกันผลักดันให้วัตถุดิบของไทยผ่านเกณฑ์ความยั่งยืนของ ICAO เพื่อนำมาผลิตSAFได้อย่างยั่งยืน

วันนี้นะคะเราจะมาแนะนำให้รู้จักกับสัตว์เลี้ยงกลุ่มใหม่นะคะได้แก่แพรี่ด็อกนะคะเป็นสัตว์เลี้ยงที่ได้รับความนิยมอย่างมากในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาด้วยเนื่องจากขนาดที่เล็กน่ารักนะคะเสียงแหลมเล็กคล้ายๆสุนัขบางคนถึงเรียกว่ากระรอกหมานะคะแพรี่ด็อกมีถิ่นกำเนิดจากทวีปอเมริกาเหนือทุ่งหญ้าแพรี่เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเป็นสัตว์กลุ่มฟันแท้จัดอยู่ในกลุ่มเดียวกับกระรอกนะคะหรือที่เราเรียกกันว่ากระรอกดินจะกินหญ้าแห้งเป็นอาหารหลักสามารถที่จะกินธัญพืชได้และกินแมลงได้บ้างเล็กๆน้อยๆดังนั้นเมื่อเราเอาเขาเข้ามาเลี้ยงเราจึงควรเลือกอาหารที่เหมาะสมกับเขาในลำดับแรกนะคะเรามาดูกันก่อนวิธีของการเลือกแพรี่ด็อกที่เหมาะสมก็จะเหมือนกับสัตว์เลี้ยงอื่นๆโดยทั่วไปนะคะโดยการเลือกดูตั้งแต่ความสะอาดของหน้าตาตั้งแต่ในส่วนของจมูกนะคะจมูกจะต้องสะอาดไม่มีคราบน้ำมูกอะไรในส่วนของตาดวงตาจะต้องกลมสดใสไม่มีคราบน้ำตาใบหูเท่ากันทั้งสองฝั่งไม่มีลักษณะที่มีสิ่งสกปรกที่ติดอยู่ที่ใบหูอีกส่วนหนึ่งที่สำคัญที่ควรจะดูนะคะก็คือฟันของเขาเองฟันของตัวแพรี่ด็อกนะคะจะเป็นลักษณะของสัตว์ฟันแทะฟันคู่หน้านะคะจะยาวได้ตลอดชีวิตนะคะเวลาที่เราเลือกพยายามที่จะเปิดดูลักษณะของฟันมีการบิดเกหรือผิดรูปอะไรต่างๆหรือเปล่าสิ่งที่เราจะต้องเลือกถัดไปก็คือดูจากลักษณะของผิวหนังของตัวสัตว์นะคะตามมือจะต้องไม่มีลักษณะของตัวขนร่วงหรือตามเล็บต่างๆเล็บจะต้องครบสมบูรณ์ทั้งหมดนะคะจับยกดูค่ะสัตว์จะต้องไม่มีปัญหาของการที่มีขนร่วงหรือขน

แหว่งนะคะแต่ในตัวนี้เป็นลักษณะของการผลตามธรรมชาติของตัวแพรี่ด็อกเองนะคะแพรี่ด็อกนะคะเป็นสัตว์สังคมเวลาที่เขาจะอยู่ในธรรมชาติตัวผู้1ตัวต่อตัวเมียประมาณ 3-4 ตัวนะคะแล้วก็จะมีลูกที่อยู่ในฝูงอีกลูกก็จะมีอยู่ที่ประมาณ 6-8 ตัวในแต่ละปีนะคะแพรี่ด็อกก็จะออกลูกประมาณปีละ1ครั้งในช่วงเดือนมีนาถึงเดือนเมษาแพรี่ด็อกที่เรามองเห็นกันอยู่นี้นะคะเป็นแพรี่ด็อกที่สามารถพบได้มากในธรรมชาติลักษณะสีขนของเขาจะเป็นลักษณะของสีขนออกเป็นน้ำตาลอมทองๆนะคะแพรี่ด็อกอีกสีหนึ่งนะคะที่เราสามารถพบได้ในธรรมชาติแต่สามารถหาได้ยากก็คือเป็นกลุ่มของแพรี่ด็อกสีขาวนะคะลักษณะของตัวแพรี่ด็อกสีขาวนะคะก็จะเป็นสีกลุ่มขาวแบบนี้นะคะจริงๆแล้วก็จะมีทั้งสีขาวที่เป็นตาสีดำแบบนี้กับกลุ่มของที่มันเป็นสีขาวแล้วก็ตาสีแดงนะคะพวกนี้นะคะเป็นส่วนประกอบที่เกิดขึ้นจากการมีส่วนของตัวยีนด้อยเข้ามาในร่างกายของเขานะคะแต่อย่างไรก็ตามวิธีการเลี้ยงหรือการให้อาหารยังเหมือนกันนะคะเนื่องจากแพรี่ด็อกเป็นสัตว์สังคมนะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่จะเลี้ยงดูเขานะคะเราแนะนำให้เลี้ยงเป็นฝูงหรือเป็นกลุ่มนะคะแต่ถ้าเราไม่มีความสามารถที่เราจะดูแลสัตว์ที่มีปริมาณมากๆได้เราแนะนำให้เลี้ยงเป็นคู่หรือว่าถ้าเราไม่สามารถที่จะเลี้ยงเขาเป็นคู่ได้เราสามารถเลี้ยงเขาตัวเดียวได้ค่ะแต่เราจำเป็นที่จะต้องให้เวลากับเขาให้ได้มากที่สุดการเลี้ยงแพรี่ด็อกนะคะเราจะสามารถเลี้ยงเขาได้ทั้งในกรงและนอกกรงแต่ว่าเวลาที่เราจะปล่อยเขาออกมานอกกรงก็ควรที่จะอยู่ภายในสายตาของเราตลอดเวลาเนื่องจากว่าเป็นสัตว์ในกลุ่มของฟันแทะเพราะฉะนั้นถ้าเรามีการปล่อยเขาออกมาเลี้ยงข้างนอกตอนที่เวลาที่เราไม่อยู่การที่จะไปกัดแทะในส่วนของสายไฟนะคะหรือไปทำลายวัสดุอุปกรณ์อะไรต่างๆในบ้านของเราทั้งนี้จะทำให้แพรี่ด็อกได้รับบาดเจ็บตามมาด้วยหากเราเลี้ยงแพรี่ด็อกในกรงนะคะเราควรที่จะต้องมีวัสดุปูรองพื้นกรงที่เหมาะสมแพรี่ด็อกจะมีขาที่ค่อนข้างเล็กเพราะฉะนั้นเนี่ยในกรงเราจะต้องมีวัสดุปูรองค่ะไม่ว่าจะเป็นผ้าขนหนูก็ได้นะคะหรือว่าเป็นในส่วนของแผ่นพลาสติกที่เราใช้ปูรองก็ได้นะคะหรือว่าอาจจะเป็นในส่วนของหญ้าแห้งนะคะที่เอามาใช้ในการปูพื้นกรงเพื่อที่จะป้องกันการตกร่องนะคะของขาของเขาเองเพราะว่าถ้าหักขาของเขาตกไปในร่องของกรงอาจจะทำให้เกิดการบาดเจ็บหรือบางตัวสามารถเกิดขาที่หักขึ้นมาได้นะคะอาหารที่เราควรจะเลือกใช้อาหารหลักก็คือในกลุ่มของหญ้าแห้งหญ้าแห้งที่เราแนะนำให้ใช้นะคะก็คือจะเป็นกลุ่มของหญ้าแห้งทิโมธีสามารถให้กับแพรี่ด็อกได้ทุกช่วงอายุนะคะอย่างไรก็ตามในช่วงแพรี่ด็อกที่อยู่ในวัยเด็กๆนะคะตั้งแต่อายุประมาณสัก2เดือนขึ้นไปจนถึงประมาณ 5-6 เดือนเราอาจจะยังมีการเสริมในส่วนของตัวอัลฟาฟาเข้ามานะคะเนื่องจากอัลฟาฟาเป็นหญ้าที่มีตัวโปรตีนและก็แคลเซียมที่สูงพอเพื่อที่จะใช้ในการเจริญเติบโตทั้งนี้นะคะในการปรับหรือเปลี่ยนชนิดของหญ้าอาจจะขึ้นอยู่ภายใต้คำแนะนำของสัตวแพทย์อาหารอย่างอื่นที่เราใช้เสริมแทนนะคะก็คือจะมีลักษณะของการให้อาหารเม็ดประมาณ1ช้อนโต๊ะต่อน้ำหนักตัวประมาณ1กิโลกรัมนะคะให้แค่เช้ากับเย็นวันนี้เราก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับวิธีการเลือกและวิธีการดูแลของแพรี่ด็อกยังมีเรื่องราวต่างๆที่น่าสนใจของแพรี่ด็อกอีกมากมายอย่าพลาดนะคะ

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: อย่าเสียบปลั๊กไฟเกินอย่าใช้ไฟฟ้าหลายอย่างกับปลั๊กไฟตัวเดียว
2: แซฟตี้โบโฮ
3: ต้องปลอดภัยไม่จำกัด

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: ต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเที่ยง NVT นะคะวันนี้วันอังคารที่12พฤษภาคม2569ค่ะอยู่กับคุณวีรศักดิ์ขอบเขตดิฉันปัทมาพรหานชันชัยส่วนล่างภาษามือนะคะวันนี้พบกับคุณคมคิดสรรสนเกียรติค่ะ
1: เที่ยงวันนี้ครับไปเริ่มดูที่ความคืบหน้าผลการสอบสวนนายหมิงเฉินซันนะครับผู้ต้องหาชาวจีนที่ต้องบอกก่อนว่าต้องยอมรับฝีมือตำรวจไทยโดยเฉพาะตำรวจนายแรกที่เข้าไปหลังจากที่ประสบอุบัติเหตุ
0: ค
1: ือไม่นิ่งเฉยไม่นิ่งนอนใจหลังจากที่เข้าไปช่วยเหลือตอนชายชาวจีนคนนี้ประสบอุบัติเหตุรถพลิกคว่ำแล้วไปเจออาวุธจำนวนมากที่รถของผู้ต้องหารายเนี่ย
0: ใช่ค่ะก็เลยนำไปสู่เรื่องของการตั้งข้อสังเกตแล้วก็ไปตรวจสอบในส่วนของบ้านของผู้ต้องหาก็เลยไปพบเรื่องของอาวุธปืนกระสุนปืนรวมถึงเรื่องของระเบิดเป็นระเบิดสงครามอยู่เป็นจำนวนมากที่สำคัญรอบๆบ้านเนี่ยก็จะมีในส่วนของถังน้ำมันเนี่ยวางเอาไว้อยู่นะคือหลายคนติดตามข่าวก็มีความสงสัยอยู่เหมือนกัน
1: ยังไง
0: เอ๊ะจะมาก่อเหตุอะไรในประเทศไทยหรือไม่อย่างไรแต่ว่าล่าสุดเห็นบอกว่าผลการสอบสวนเบื้องต้นออกมาแล้วนะคะ
1: ใช่ครับซึ่งผลการสอบสวนเบื้องต้นนะครับผู้ต้องหาชาวจีนพบว่ามีความเกี่ยวพันกับความขัดแย้งของขบวนการสแกมเมอร์ในประเทศเพื่อนบ้านยืนยันนะครับว่ายังไม่พบข้อมูลว่าจะมีการก่อเหตุวินาศกรรมและเหตุรุนแรงในประเทศไทยอย่างล่าสุดนะครับเพจของสำนักงานตำรวจแห่งชาติมีการเปิดเผยความคืบหน้าของคดีว่าพลตำรวจโทไตรรงค์ผิวพันธ์รองเจรตำรวจแห่งชาติในฐานะโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็ระบุว่าผลการสอบสวนนายหมิงเฉินซันพบมีความเกี่ยวพันกับความขัดแย้งขบวนการสแกมเมอร์ในประเทศเพื่อนบ้านยืนยันยังไม่พบข้อมูลว่าจะก่อเหตุวินาศกรรมเหตุรุนแรงในประเทศไทย
0: ค่ะและจากกรณีล่าสุดนะคะทำให้พลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติสั่งการด่วนค่ะให้มีการตรวจสอบแล้วก็ปราบปรามคนต่างด้าวที่กระทำผิดกฎหมายป้องปรามปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติการลักลอบหลบหนีเข้าเมืองการใช้ประเทศไทยเป็นทางผ่าน

0: ือว่าแอบแฝงเข้าเมืองเพื่อกระทำผิดกฎหมายโดยสั่งการมาตรการ3ระยะด้วยกันนะคะระยะแรกเป็นมาตรการเร่งด่วนคือ3เดือนแรกค่ะเอ็กซเรย์ระดมแล้วก็กวาดล้างให้มีการจัดตั้งคณะทำงานเฉพาะกิจเพื่อขับเคลื่อนการปฏิบัติในระดับนโยบายแล้วก็ระดับจังหวัดพร้อมทั้งกำหนดให้ทุกหน่วยระดมกวาดล้างอาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับคนต่างด้าวที่กระทำผิดกฎหมายส่วนมาตรการในระยะกลางค่ะขุดรากถอนโคนค่ะขับเคลื่อนการปฏิบัติงาน 6-9 เดือนโดยให้สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองเป็นหน่วยรับผิดชอบร่วมกับหน่วยงานต่างๆตรวจสอบข้อมูลคนต่างด้าวตรวจสอบข้อเท็จจริงเอกสารหลักฐานต่างๆการขออยู่ต่อในราชอาณาจักรแล้วก็การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวมาตรการสุดท้ายค่ะซึ่งเป็นมาตรการระยะยาวนะระยะ 1-2 ปีให้จัดทำระบบฐานข้อมูลคนต่างด้าวการตรวจสอบและสถานะคนต่างด้าวเชื่อมโยงกับระบบ One Police ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติเพื่อให้ทุกหน่วยเนี่ยเข้าถึงแล้วก็ตรวจสอบฐานข้อมูลคนต่างด้าวได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะ
1: ขณะที่เมื่อคืนนี้นะครับในช่วงทุ่มครึ่งนั้นเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์เรือนจำพิเศษพัทยาจังหวัดชลบุรีก็นำตัวนายหมิงเฉินซันผู้ต้องหาชาวจีนในคดีซุกระเบิดซีโฟและอาวุธสงครามจำนวนมากไปส่งยังโรงพยาบาลพัทยาปฐมคุณหลังมีอาการชักเกร็งในระหว่างถูกนำตัวเข้าสู่ระบบการคัดกรองของนักโทษของเรือนจำพิเศษพัทยาครับหลังจากผู้ต้องหารายนี้ถูกจับกุมแล้วก็ไม่ยอมกินข้าวรวมแล้วเป็นเวลาถึง3วันและกำลังจะเข้าสู่วันที่4โดยเจ้าตัวนั้นกินแต่น้ำเปล่ารวมถึงมีสภาวะเครียดจึงทำให้เกิดอาการดังกล่าวปัจจุบันนั้นนายหมิงเฉินซันครับยังคงนอนรักษาตัวอยู่ที่ห้อง ICU ของโรงพยาบาลพัทยาปฐมคุณได้อยู่ในการดูแลของคณะแพทย์และก็ตำรวจรวมถึงเจ้าหน้าที่กรมราชทัณฑ์ที่เฝ้าอยู่บริเวณหน้าห้องฉุกเฉินอย่างใกล้ชิดส่วนอาการของนายหมิงเฉินซันนั้นผู้สื่อข่าวก็ได้ไปสอบถามยังนายแพทย์วิชัยธนาโสพลผู้อำนวยการโรงพยาบาลพัทยาปฐมคุณก็บอกว่ายังไม่สามารถเปิดเผยได้แต่ในวันนี้จะมีการรายงานอาการและก็ขั้นตอนการดูแลไปยังผู้บังคับบัญชาระดับสูงรับทราบ
0: มาดูอีกหนึ่งคดีที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับเรื่องการปราบปรามนอมินีในประเทศไทยนะคะล่าสุดทางกรมสอบสวนคดีพิเศษมีการจับมือกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าค่ะเปิดปฏิบัติการเชิงรุกนะคะลุยปราบธุรกิจอัมพรางของคนต่างด้าวหรือว่านอมินีในเมืองท่องเที่ยวสำคัญเริ่มจากที่สมุยแล้วก็ที่เกาะพังงานค่ะพร้อมกับมีการขยายผลไปสู่เมืองท่องเที่ยวอื่นๆเพื่อเร่งดำเนินคดีและลงโทษขั้นเด็ดขาดตามกฎหมายต่อไปพันตำรวจตรียุทธนาแพรดำอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษพร้อมด้วยพันตำรวจโทชาญชัยลิขิตคันธสอนผู้อำนวยการกองคดีความมั่นคงมีการประชุมหารือร่วมกับนายพูนพงษ์นายนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพื่อกำหนดแนวทางความร่วมมือในการตรวจสอบและปราบปรามการประกอบธุรกิจอัมพรางของคนต่างด้าวหรือนอมินีในพื้นที่ท่องเที่ยวสำคัญของประเทศตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมซึ่งจากการสแกนข้อมูลบริษัทในหลายจังหวัดท่องเที่ยวพบความเสี่ยงเข้าข่ายธุรกิจนอมินีจำนวนมากแล้วก็มีรูปแบบที่ซับซ้อนค่ะรวมถึงได้รับการร้องเรียนจากประชาชนว่ามีชาวต่างชาติบางกลุ่มมาแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบสร้างความเดือดร้อนให้กับชุมชนเบื้องต้นกรมสอบสวนคดีพิเศษและกรมพัฒนาธุรกิจการค้าจะเริ่มตรวจสอบเชิงรุกก็คือที่เกาะสมุยแล้วก็เกาะพะงันจังหวัดสุราษฎร์ธานีก่อนโดยนำข้อมูลบริษัทกว่า 11,426 บริษัทมาวิเคราะห์แล้วก็จำแนกระดับความเสี่ยงเพื่อดำเนินการตรวจสอบอย่างเข้มข้นเน้นตรวจสอบกลุ่มเสี่ยงสูงก่อนพร้อมกับเปิดช่องทางรับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนทางนี้หากพบพฤติการเข้าข่ายนอมินีอย่างชัดเจนก็จะเร่งดำเนินคดีแล้วก็ลงโทษขั้นเด็ดขาดตามกฎหมายพร้อมขยายผลไปยังพื้นที่ท่องเที่ยวสำคัญอื่นๆอย่างเช่นที่จังหวัดภูเก็ตกระบี่พังงาพัทยาและที่หัวหินค่ะ
1: และเพื่อลดปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติจากการแฝงเข้ามาในรูปแบบของนักท่องเที่ยวครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศก็เตรียมที่จะเสนอทบทวนการลดระยะเวลาฟรีวีซ่านักท่องเที่ยวจาก60วันเหลือ30วันเพื่อเป็นการป้องกันการใช้วีซ่าผิดวัตถุประสงค์ยืนยันนะครับว่าไม่ได้มุ่งเป้าไปที่ประเทศใดเป็นพิเศษแต่พิจารณาจากพฤติกรรมและก็กิจกรรมที่กระทบต่อความมั่นคงนายเสียศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกล่าวถึงการพิจารณาลดระยะเวลาฟรีวีซ่าจาก60วันเหลือ30วันนะครับเพื่อลดอาชญากรรมข้ามชาติ

0: ว่ากระทรวงการต่างประเทศเห็นว่ามีวีซ่าหลายประเภทแต่ฟรีวีซ่าสำหรับนักท่องเที่ยวนั้นเห็นว่า60วันอาจจะเยอะไปและอาจจะมีคนที่เข้ามาโดยไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวจึงจะเสนอให้ลดเหลือ30วันเพื่อดูแลให้รัดกุมมากยิ่งขึ้นเรื่องนี้กระทรวงการต่างประเทศนั้นเตรียมจะเสนอตั้งแต่รัฐบาลในสมัยอนุทิน1แล้วนะครับแต่ว่าตอนนั้นมีการเลือกตั้งเกิดขึ้นจึงเลื่อนออกไปและขณะนี้กำลังเร่งเสนอแต่ว่าในกระบวนการทางสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจะต้องไปสอบถามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมก็เชื่อว่าไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนายเสียศักดิ์ยังเปิดเผยด้วยว่าเมื่อวานนี้ได้พูดคุยกับนายกรัฐมนตรีเพื่อมาดูวีซ่าทั้งหมดที่บางส่วนอาจเกินความจำเป็นและจะดูได้ว่าจะสามารถยุบรวมได้หรือไม่และหลักเกณฑ์เป็นอย่างไรเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้ใช้วีซ่าผิดวัตถุประสงค์โดยลำดับแรกนั้นจะทำเรื่องของฟรีวีซ่าเกี่ยวกับนักท่องเที่ยวก่อน
1: กระทรวงมีความเห็นว่ามันมีวีซ่าหลายประเภทเยอะแยะนะครับเรื่องแรกก็ต้องเรื่องวีซ่าฟรีวีซ่าสำหรับนักท่องเที่ยวเนี่ยเราก็เห็นว่า60วันมันก็อาจจะเยอะไปอาจจะมีคนที่ไม่ได้มาเพื่อวัตถุประสงค์ท่องเที่ยวอาศัยฟรีวีซ่า60วันเนี่ยเราก็จะลดเหลือ30วันแล้วก็ดูแลให้รัดกุมยิ่งขึ้นนะครับนี่ซึ่งเรื่องนี้เราเตรียมเสนอตั้งแต่รัฐบาลอนุทิน1แล้วแต่ตอนนั้นพอดีมันก็มีการเลือกตั้งก็เลยเลื่อนออกไปแต่ตอนนี้กำลังเร่งเสนอนะครับดูว่าที่เราต้องการเนี่ยหลักเกณฑ์เป็นยังไงมันนะฮะเพราะเดี๋ยวเกิดมีการอาศัยวีซ่าเข้ามาผิดวัตถุประสงค์เนี่ยนะครับมันมีวีซ่ามากประเภทเลยเข้ามาแบบระยะยาวเข้ามาเป็นทั้งผู้เชี่ยวชาญนะครับเข้ามาเพื่อมาเรื่องซอฟต์พาวเวอร์นะครับคือทั้งหมดเนี่ยเป็นหลักการเป็นสิ่งที่ดีแต่เราต้องมาดูว่าเราควรจะมีเยอะแยะถึงตามที่เรามีอยู่ขนาดนี้แล้วเราจะยุบรวมแล้วมาดูหลักเกณฑ์ต่างๆให้มันรัดกุม
0: ผู้สื่อข่าวก็ถามต่อนะครับว่าสำหรับชาวจีนจะลดระยะเวลาการพำนักด้วยการยกเลิกฟรีวีซ่าหรือไม่นั้นนายเสียศักดิ์ก็ย้ำว่าเราไม่ได้มุ่งที่ประเทศใดเป็นพิเศษแต่มุ่งไปยังกิจกรรมที่อาจจะสร้างปัญหาให้กับประเทศไทยดังนั้นการออกวีซ่าต้องมีระยะเวลาที่เหมาะสมและประเด็นสำคัญคือไม่ได้เลือกปฏิบัติหากใครเข้ามาผิดวัตถุประสงค์เข้ามาประกอบกิจกรรมที่ไม่พึงประสงค์และเป็นภัยต่อความมั่นคงโดยเฉพาะเกี่ยวกับอาชญากรรมต้องเพ่งเล็งให้ดี
1: เราไม่ได้มุ่งประเทศใดเป็นพิเศษเรามุ่งให้กิจกรรมที่อาจจะสร้างปัญหาให้กับประเทศไทยนะครับเพราะนั้นก็คือมันก็มุ่งในแง่ของการออกวีซ่าที่ได้ระยะเวลาที่เหมาะสมนะครับการท่องเที่ยวก็ไม่น่าจะเกิน30วันนะครับแล้วก็เราก็มีการกำหนดหลักเกณฑ์ให้มันเป็นไปตามวัตถุประสงค์จริงๆแล้วมันก็มีวีซ่าประเภทอื่นที่เราต้องดูว่าคนที่เข้ามาภายใต้วีซ่านี้เข้ามาภายใต้วัตถุประสงค์ของวีซ่านั้นหรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้นประเด็นสำคัญคือเราไม่ได้เลือกปฏิบัตินะครับแต่ใครที่เข้ามาผิดวัตถุประสงค์เข้ามาประกอบกิจกรรมที่เราไม่พึงประสงค์นะครับโดยเฉพาะเกี่ยวกับอาชญากรรมเนี่ยอันนี้เราต้องเพ่งเล็งให้ดี
2: เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเชียงรายเปิดปฏิบัติการทลายเครือข่ายขนแรงงานต่างด้าวที่ลักลอบเข้ามาในพื้นที่ชั้นในนะคะหลังจากที่มีการสืบสวนขยายผลจากการจับกุมกระบวนการขนคนต่างด้าวในพื้นที่ของจังหวัดพิษณุโลกก่อนที่จะเข้าไปตรวจค้นบ้านพักที่ไม่มีเลขที่ในพื้นที่หมู่ที่21ตำบลป่าอ้อดอนชัยอำเภอเมืองเชียงรายจังหวัดเชียงรายค่ะก็ไปพบชาวเมียนมาจำนวน36คนซุกซ่อนรอเดินทางเข้ากรุงเทพและปริมณฑลเจ้าหน้าที่ส่วนที่กำลังเข้าตรวจสอบบ้านพักเป้าหมายในพื้นที่ตำบลป่าอ้อดอนชัยอำเภอเมืองเชียงรายจังหวัดเชียงรายนะคะพบชาวเมียนมา36คนแบ่งเป็นชาย17คนหญิง19คนค่ะจากการสอบถามทั้งหมดให้การบอกว่าต้องการเดินทางไปทำงานในพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลโดยติดต่อผ่านทางนายหน้าเสียค่าใช้จ่ายคนละประมาณ 5,000 ถึง 10,000 บาทเบื้องต้นก็พบว่านายหน้าได้จัดรถรับส่งจากที่บริเวณหน้าด่านพรมแดนแม่สายผ่านมายังบ้านพักหลังดังกล่าวเพื่อใช้เป็นจุดพักคอยก่อนที่จะลักลอบเดินทางต่อเข้าพื้นที่ชั้นในเจ้าหน้าที่จึงควบคุมตัวทั้งหมดมาทำประวัติขึ้นบัญชีเฝ้าดูและดำเนินการผลักดันกลับประเทศเมียนมาผ่านจุดผ่านแดนถาวรสะพานข้ามแม่น้ำสายแห่งที่1อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายทางนี้การเข้าตรวจค้นในครั้งนี้นะคะสืบเนื่องมาจากเมื่อวันที่7พฤษภาคมที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ตม.จังหวัดพิษณุโลกจับกุมกลุ่มขบวนการขนคนต่างด้าวจำนวน 149คนก่อนขยายผลจนทราบว่า

0: บ้านพักดังกล่าวในจังหวัดเชียงรายเป็นหนึ่งในจุดพักคอยสำคัญของเครือข่ายลักลอบขนแรงงานต่างด้าวเจ้าหน้าที่ก็อยู่ระหว่างเร่งสืบสวนขยายผลเพื่อติดตามจับกุมนายหน้าแล้วก็ผู้ร่วมกระบวนการมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
1: ขณะที่สถานการณ์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับหลังจากมีการก่อความไม่สงบเกิดขึ้นอีกในช่วงที่ผ่านมาทั้งมีการลอบวางเพลิงเผายางการซุ่มยิงรถบรรทุกที่ยะลาเองก็มีการลอบวางระเบิดทหารพรานที่นราธิวาสนะครับซึ่งเจ้าหน้าที่ก็มีการคุมเข้มแล้วก็เฝ้าระวังป้องกันการเกิดเหตุแล้วเจ้าหน้าที่ชุดลาดตระเวนที่1เข้าตรวจสอบในพื้นที่เป้าหมายบนทางหลวงหมายเลข42ฝั่งขาเข้าอำเภอสุไหงโกลกตำบลนานาคอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสหลังพบร่องรอยการขุดเจาะพื้นผิวถนนที่ผิดปกติซึ่งเป็นจุดที่เคยถูกตรวจพบการขุดเจาะมาแล้วเมื่อวันที่23กันยายน2568ในครั้งนั้นเจ้าหน้าที่ทำการปิดปากหลุมด้วยปูนซีเมนต์เพื่อป้องกันการใช้งานไปแล้วแต่ปัจจุบันพบว่าปากหลุมถูกกระเทาะทำให้เปิดกว้างขึ้นอีกจากการตรวจสอบไม่พบร่องรอยเศษดินใหม่ในบริเวณที่เกิดเหตุอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ได้ยกระดับการเฝ้าระวังและการขยายผลการตรวจสอบในพื้นที่โดยรอบอย่างละเอียดเพื่อรักษาความปลอดภัยให้กับประชาชนและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานที่ใช้ในการเส้นทางสัญจรครับที่จังหวัดยะลาเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ประจำด่านตรวจจุดตรวจรอบเมืองยะลาเพื่อเป็นการยกระดับความเข้มในการตรวจสอบบุคคลและก็ยานพาหนะเป้าหมายอย่างละเอียดเพื่อสกัดกั้นการแฝงตัวของกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงโดยพลตำรวจโทปิยวัฒน์เฉลิมศรีผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค9มีการกำชับให้กำลังพลเพิ่มความระมัดระวังในการปฏิบัติหน้าที่และทุกหน่วยนั้นประสานการทำงานร่วมกันเพื่อควบคุมพื้นที่ในเส้นทางเสี่ยงปรับเปลี่ยนเส้นทางและยุทธวิธีให้เกิดความปลอดภัยสูงสุดรวมทั้งให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้นลงพื้นที่ตรวจสอบและกำกับดูแลการปฏิบัติหน้าที่อย่างใกล้ชิดทั้งนี้หน่วยงานความมั่นคงจังหวัดยะลาเปิดเผยข้อมูลการข่าวว่าพบความเคลื่อนไหวของกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงมีการขนย้ายระเบิดแสวงเครื่องเข้ามาพักคอยในพื้นที่เป้าหมายเพื่อเตรียมก่อเหตุในหลายรูปแบบอาทิการคว้างระเบิดการลอบวางระเบิดและการทำร้ายเจ้าหน้าที่รัฐรวมถึงวางวัตถุต้องสงสัยเพื่อลวงให้เจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบก่อนที่จะมีการจุดชนวนซ้ำจึงขอความร่วมมือประชาชนช่วยกันเป็นหูเป็นตาและก็แจ้งเบาะแสหากพบเห็นสิ่งที่ผิดปกติในทันที
0: ส่วนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนใต้นะคะล่าสุดนายกรัฐมนตรีก็มีการลงนำคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะตั้งคณะกรรมการผู้แทนพิเศษแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนใต้เพื่อที่จะเดินหน้าขับเคลื่อนยุทธศาสตร์แล้วก็แผนปฏิบัติการให้เป็นรูปธรรมพร้อมกับมีการสนับสนุนเรื่องการพูดคุยสันติสุขให้สำเร็จค่ะคณะกรรมการชุดนี้จะมีนายสีหศักดิ์ภูลเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเป็นประธานพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นรองประธานกรรมการคนที่1นายชัดชัยบางชวดเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติรองประธานคนที่2และนายวันมูฮัมหมัดนอมาทาเป็นที่ปรึกษาส่วนกรรมการจะประกอบไปด้วยปลัดกระทรวงต่างๆค่ะทั้งผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติเลขาธิการกอรมน.เลขาธิการสอบตผู้บัญชาการทหารสูงสุดผู้บัญชาการทหารบกผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยจะมีหน้าที่ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์หรือแผนปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมมีการประสานงานระหว่างคณะรัฐมนตรีและราชการส่วนกลางกับหน่วยงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้รวมทั้งประสานงานกับรัฐมนตรีที่นายกรัฐมนตรีมอบหมายเพื่อเร่งรัดการแก้ไขปัญหาให้มีผลเป็นรูปธรรมโดยเร็วให้ความเห็นและข้อเสนอแนะในการบูรณาการงานมีการประสานงานเร่งรัดติดตามแล้วก็ประเมินผลการดำเนินงานเพื่อการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นไปตามยุทธศาสตร์ชาติและนโยบายของรัฐบาลนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาตินโยบายการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้รวมถึงหมายที่นายกรัฐมนตรีได้กำหนดนอกจากนี้นะคะให้รายงานปัญหาอุปสรรคและเสนอแนะแนวทางการป้องกันหรือแก้ไขปัญหาต่อสมช.หรือนายกรัฐมนตรีแล้วแต่กรณีและมีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานได้ตามความจำเป็นรวมถึงดำเนินการอื่นตามที่นายกรัฐมนตรีได้มอบหมายค่ะและล่าสุดนะคะผู้สื่อข่าวก็ไปสอบถามกับนายสีหศักดิ์ภูลเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศโดยมองว่า การแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้จะต้องบูรณาการทำงานร่วมกันส่วนการพูดคุยเพื่อสันติสุขก็เป็นแค่ส่วนหนึ่งไม่ใช่หนทางแก้ปัญหาทั้งหมดจึงต้องทำในหลายมิติแล้วก็เน้นประชาชนเป็นที่ตั้ง
2: มันก็ถึงเวลาแล้วที่การดำเนินการในเส้นทางต่างๆเนี่ยมันควรจะไปนะลักษณะไปในทางเดียวกันมีการพูดคุยกันนะครับเพราะการพูดคุยเพื่อสันติมันก็เป็นเส้นทางหนึ่งนะครับเราเป็นการพูดคุยกับกลุ่มที่ก่อการร้ายอยู่ใช่ไหมครับแต่การแก้ไขทางการเมืองเราก็ต้องคุยกับประชาชนในพื้นที่ด้วยนะครับเพราะนั้นก็ผมคิดว่าเป็นสิ่งที่ดีซึ่งเรื่องนี้ก็เป็นทางจริงๆแล้วก็คือทางฝ่ายกลาโหมเขาเป็นคนเสนอนะครับ
3: ตรงนี้มันจะเป็นการเมืองกันนะครับ
2: ก็ผมคิดว่ามันบางส่วนก็เรื่องการเมืองบางส่วนก็เรื่องการทหารตราบใดที่เราไปในทางเดียวกันนะอันนั้นสำคัญที่สุดครับ
3: เราจะพูดคุยกันดีมาก
2: ผมคิดว่าถ้าเราประสานการพูดคุยโดยตระหนักว่าการพูดคุยกับกลุ่มนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับแต่มันไม่ได้เป็นผลทางทั้งหมดที่จะแก้ไขปัญหาภาคใต้ปัญหาภาคใต้เราต้องเน้นที่ประชาชนเป็นที่ตั้งนะครับ
1: ดูเรื่องของอากาศกันนะครับจากกรณีที่สภาพอากาศแปรปรวนและก็หลายพื้นที่นั้นมีฝนตกอย่างหนักล่าสุดครับที่จังหวัดลพบุรีถูกพายุพัดถล่มทำให้เสาไฟนั้นหักโค่นไป70กว่าต้นซึ่งทางจังหวัดก็เร่งเข้าเคลียร์พื้นที่พร้อมกลับมาจ่ายไฟได้ตามปกติแล้วส่วนที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีครับแรงลมฝนก็ทำให้ต้นไม้ใหญ่นั้นล้มทับใส่บ้านคนแล้วก็รถยนต์ได้รับความเสียหายนายถนัดกิจน่วมอินผู้ช่วยผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต3ภาคเหนือลพบุรีลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าหลังเกิดเหตุพายุฤดูร้อนพัดถล่มทำให้เสาไฟฟ้าแรงสูงริมถนนสายคันคลองชลประทานลพบุรีบ้านหมี่ล้มไปถึง73ต้นส่งผลให้ประชาชนกว่าพันรายไม่มีไฟฟ้าใช้นอกจากนี้กระแสลมยังทำให้บ้านเรือนในหลายตำบลได้รับความเสียหายไปกว่า100หลังคาเรือนล่าสุดนั้นเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดลพบุรีและพื้นที่ใกล้เคียงก็เร่งระดมเจ้าหน้าที่เข้ารื้อถอนเสาไฟฟ้าที่หักโค่นพร้อมเดือนหน้าจ่ายกระแสไฟฟ้าให้ครบทุกพื้นที่แล้วขณะที่เรืออากาศตรีชัชพงษ์เพิ่มผลรักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักงานกสทช.เขต15ก็ลงพื้นที่ตรวจสอบความเสียหายและติดตามการกู้คืนระบบสื่อสารที่วัดพดุงธรรมอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรีโดยเจ้าหน้าที่ของสายสื่อสารทุกเครือข่ายก็มีการเร่งระดมกำลังเข้าพื้นที่เพื่อซ่อมแซมและแก้ไขปัญหาคาดว่าจะสามารถฟื้นฟูระบบอินเทอร์เน็ตให้กลับมาใช้งานได้ตามปกติภายในวันนี้
0: ส่วนที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะทางมูลนิธิกุศลศรัทธาอำเภอชัยยาได้รับแจ้งเหตุลมพายุพัดกระหน่ำค่ะทำให้ต้นไม้หักโค่นล้มทับบ้านแล้วก็รถยนต์ประชาชนได้รับความเสียหายโดยเฉพาะนะคะในจุดต้นแคยักษ์อายุกว่า100ปีล้มทับบ้านไม้2ชั้นจนพังแล้วก็ยังทับรถยนต์ที่จอดอยู่นะคะเคราะห์ดีไม่มีใครได้รับบาดเจ็บนายชยันรัตน์รุ่งโรจน์วรารักษ์ในอำเภอชัยยาก็ลงพื้นที่ตรวจสอบพร้อมกับนำกำลังเข้าเร่งตัดต้นไม้เคลื่อนย้ายรถที่เสียหายแล้วก็เร่งซ่อมแซมบ้าน
4: อยู่ในการเนี่ยอยู่พอที่ลังลมแรงพุ่งว่าว่าใต้ไปเพื่อต้นยางเลยฮ
5: ะ
4: ที่ลังก็ไปเป็ดก็ขอหั่นเลยครับหมายใหญ่ก็ลงมาเลย
5: ตอนนั้นมีคนยู่ไหมคะในบ้าน
4: ยู่ยู่แต่พุ่งคนเดียว
5: อ๋อซึ่งตอนนั้นพอว่าไม้ลงตีแต่เราซุกขึ้นมา
4: บุ๋มปิด
5: ก็คือเป็นบ้านแขกหรือว่าเป็นบ้านหยาดคะ
4: บ้านหยาดบ้านพี่เบ้าบ้าน
0: ส่วนนายรัฐศาสตร์ชิดชูผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาได้เป็นประธานการประชุมหารือการบริหารจัดการอุทกภัยหลังศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกนำเสนอระบบเตือนภัยล่วงหน้าอัจฉริยะใช้ติดตามสถานการณ์น้ำผ่านระบบ CCTV และแฟลชโมเดลพร้อมขับเคลื่อนโปรแกรม Tomorrow.io เพื่อคาดการณ์ปริมาณฝนและสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำต่างๆโดยระบบดังกล่าวสามารถแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าได้ประมาณ3วันหรือหลายชั่วโมงเพื่อใช้เป็นแนวทางประกอบการยกระดับธงเตือนภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่เสี่ยง
1: ทางด้านนายอัครนันท์กันกิตตินันท์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการก็ลงพื้นที่ที่โรงเรียนบ้านนาค้ออำเภอปากชมจังหวัดเลยเพื่อตรวจเยี่ยมอาคารเรียนที่ได้รับความเสียหายจากเหตุพายุฤดูร้อนเบื้องต้นนั้นอาคารเรียนได้รับความเสียหายอย่างหนักหลังคาและโครงหลังคาหลุดออกทั้งหลังฝ้าเพดานถล่มรางน้ำฝนเสียหายประตูหน้าต่างและกระจกแตกกระจายรวมถึงเสาอาคารทุกต้นมีรอยร้าวขณะที่อุปกรณ์การเรียนการสอนพัดลมและเครื่องปรับอากาศไม่สามารถใช้งานได้

0: ็จแล้วทั้งสองผืนเอาไปซีค่าให
1: ้มีได้เจ้าค่ะพวกข้าเป็นเพียงทาสไม่สมควรได้รับของมีค่าเช่นนี้เจ้าค่ะ
2: รับไปเถอะถือเป็นการขอบใจที่เองทั้งสองช่วยงานข้ามาช้านานสำหรับข้าพวกเองน่ะไม่ใช่ทาสพวกเองเป็นเหมือนครอบครัว
3: คุณปู่ครับผมอยากมีทาสบ้างจะได้นอนกินขนมสบายทั้งวัน
4: โอ้ยเขาเลิกทาสไปตั้งแต่สมัยเนี่ยหลวงรัชกาลที่5แล้วเมฆสมัยนี้ไม่มีแล้วล่ะ
3: อ้าวแล้วทำไมต้องเลิกด้วยล่ะครับ
4: ก็การมีทาสเป็นสัญลักษณ์ของบ้านเมืองที่ไม่เจริญชาวต่างชาติจะใช้เป็นข้ออ้างในการยึดครองประเทศเราได้อีกอย่างในหลวงรัชกาลที่5ทรงรักประชาชนมากพระองค์จึงเลิกทาสอย่างค่อยเป็นค่อยไปแถมไม่มีการเสียเลือดเสียเนื้อเลยสักนิด
5: ไม่เสียเลือดเสียเนื้ออ
4: า้าวใครโทรมาเดี๋ยวผมไปรับก่อนนะโอ้ยหลังไม่ค่อยดีพักนี้
3: เธอจะทำอะไรอะ่ะ
5: ฉันอยากรู้ว่าไม่เสียเลือดเสียเนื้อคืออะไรเธอไม่อยากรู้เหรอตื่นได้แล้วเจ้าปากกาขี้เซาพาพวกฉันไปตอนที่เขาเลิกทัดกันหน่อยสิ
6: ตลาดสดสมัยรัชกาลที่5
5: ที่นี่จะมีทาสเหร
3: อนะครับนะครับถ้าผมอยากเจอทาสผมต้องไปหาที่ไหนล่ะครับ
7: ฉันนี่แหละลูกทาสลูกนี้รับรองว่าหวานฉ่ำเลยจ้า
5: น้าคะน้าเป็นลูกทาสจริงเหรอคะนี่แสดงว่าเจ้านายของน้าให้มาขายของใช่ไหมคะ
7: เปล่าหรอกฉันมาขายเองเมื่อก่อนครอบครัวฉันเป็นหนี้สินเยอะมาก

0: พ่อกับแม่ของฉันก็เลยต้องขายตัวเองไปเป็นทาสเมื่อพ่อแม่เป็นทาสตัวฉันเองเกิดมาก็ต้องเป็นทาสด้วยแต่ในหลวงท่านเมตตามากท่านสั่งให้เลิกทาสทั่วสยามเด็กที่เกิดตั้งแต่ปีที่ท่านขึ้นครองราชโตมาจะไม่ต้องเป็นทาสเหมือนพ่อแม่แล้วฉันเนี่ยก็เป็นคนรุ่นแรกเลยนะ
1: เอ๊ะแล้วคนอื่นๆที่เขาเกิดก่อนนะก็ต้องเป็นทาสไปตลอดชีวิตเหรอครับ
0: เปล่าเลยเพราะท่านประกาศลดค่าตัวทาสแบบนี้ก็ไถ่ตัวกันได้ง่ายขึ้นฉันก็เลยมาขายของหาเงินไปไถ่ตัวพ่อแม่นี่ยังไงล่ะ
2: ดีจังเลยนะคะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวหนูช่วยน้าขายของนะคะแตงไทยหวานๆจ้าแตงไทยหวานๆ
1: ฮะฮะไปเร็วเราต้องรีบไปกันแล้ว
2: ขอให้น้าหาเงินไปถ่ายตัวพ่อแม่ได้ไวๆนะคะ
3: นี่ยังไงล่ะที่ต่างประเทศน่ะเขาเลิกทาสกันทีนึงมีคนตายเยอะแยะเลยนะแต่ในหลวงทรงทราบดีว่าการมีทาสนั้นเป็นธรรมเนียมบ้านเมืองมาแต่โบราณจึงทรงค่อยยกเลิกทีละเล็กละน้อยเพื่อไม่ให้มีคนต่อต้านต้องใช้เวลาหลายสิบปีเลยนะถึงจะเลิกทาสได้ทั้งหมด
4: ว้า
1: การเลิกทาสในประเทศเอาเป็นการให้อิสระกับประชาชนเพื่อไม่ให้ถูกกดขี่ต่อไปและในหลวงรัชกาลที่5ก็ทำอย่างค่อยเป็นค่อยไปทำให้ไม่เกิดการต่อต้านจนสู้รบเสียเลือดเนื้อเหมือนชาติอื่นๆ

0: รู้ไหมก่อนที่จะมีรถไฟฟ้ากรุงเทพเคยมีรถรางด้วยนะ
1: มันเป็นยังไงเหรอครับคุณปู่มันวิ่งบนรางไหมแล้วมันตัดกับรถไฟยังไงครับนี่รถรางหรือเนี่ยน้าครับออกล้นได้เลยครับโชว์หน่อยสิครับว่าวิ่งได้เร็วแค่ไหน
2: แม่เราต้องกลับแล้ว
3: พร้อมนะไอ้หนู

0: ความเคารพ
1: สวัสดีค่ะคุณครู
2: สวัสดีค่ะนักเรียนสวัสดีนักเรียนปลายทางและคุณครูปลายทางด้วยนะคะในวันนี้มาพบกับคุณครูอุบลพันอ้นนะคะในรายวิชาประวัติศาสตร์ค่ะนักเรียนอ่ะก่อนอื่นเลยนะคะนักเรียนจากที่พวกเราได้ศึกษาวิชาประวัติศาสตร์กันมาไม่ว่าจะเป็นพระราชกรณียกิจของบุคคลสำคัญจากที่เราศึกษาพระราชกรณียกิจต่างๆของบุคคลสำคัญหรือแม้แต่พระมหากษัตริย์ของเราตั้งแต่สมัยไหนเอ่ยตั้งแต่สมัยสุโขทัยอยุธยาธนบุรีแล้วก็สมัยปัจจุบันคือสมัยอะไรนะคะนักเรียนสมัยรัตนโกสินทร์นะคะแต่ละพระองค์เนี่ยก็มีพระราชกรณียกิจต่างๆมากมายที่ช่วยในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้กับประชาชนนะคะให้กับพวกเราเนี่ยได้อยู่ดีกินดีมาจนถึงทุกวันนี้นะคะและสำหรับในบทเรียนในวันนี้นะคะนักเรียนเราก็จะมาศึกษากันในเรื่องของสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณนะคะ

0: สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแปลว่าอะไรทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางในวันนี้เราต้องตั้งใจดูและตั้งใจฟังนะคะนักเรียนสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเนี่ยซึ่งการรู้สึกว่าไงรู้สึกการรู้สึกขอบพระคุณตระหนักถึงความกรุณาและความเสียสละที่พระมหากษัตริย์หรือบุคคลสำคัญมีต่อประชาชนและประเทศชาตินะคะเป็นการความเคารพและภักดีที่มีต่อพระองค์รวมถึงการอะไรเอ่ยรวมถึงการใช้ชีวิตตามรอยพระราชดำริและแนวทางที่พระองค์ได้ทรงมอบให้แก่ใครคะมอบให้แก่ใครมอบให้แก่ประเทศชาติหรือมอบให้กับประชาชนทุกคนนั่นเองนะคะทีนี้นักเรียนตอบได้ไหมเอ่ยทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแปลว่าอะไรเอ่ยคำว่าสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในความคิดของนักเรียนแปลว่าอะไรคะกลุ่มที่3วันนี้กลุ่มที่3ตั้งใจฟังกลุ่มที่3ก็จะตอบได้นะคะช่วยกันได้ค่ะกลุ่มที่3คนใดคนหนึ่งก็ได้มีความเสียสละนะคะมีการแบ่งให้เพื่อนตอบเชิญเลยค่ะคำว่าสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหมายถึงอะไรเอ่ย
1: การระลึกค่ะ
0: ระลึกถึงใครคะถึงใครเอ่ยเพื่อนช่วยได้ไหมคะในใครจะช่วยเพื่อนตอบได้บ้างเป็นการระลึกถึงใครถึงใครคะกลุ่มที่2ตอบได้เพื่อนบอกว่าเป็นการระลึกใช่ไหมคะเป็นการระลึกถึงใครเอ่ย
1: ผู้มีพระคุณค่ะ
0: เป็นการระลึกถึงผู้มีพระคุณหรือในที่นี้นั่นก็คือเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากษัตริย์ที่มีพระมหากรุณาธิคุณในการช่วยเหลือประชาชนในด้านต่างๆนั่นเองนะคะนักเรียนทีนี้มาดูภาพนี้ไหนใครรู้จักภาพนี้ไม่เอ่ยทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางไหนใครรู้จักภาพนี้บ้างยกมือขึ้นเอามือลงแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะรู้จักไม่เอ่ยเอามือลงค่ะไหนใครเคยไปเที่ยวบ้างมีหลายคนเลยเคยไปเที่ยวสถานที่นี้ทีนี้คุณครูอยากถามว่าสถานที่นี้คือที่ไหนแล้วก็สร้างขึ้นมาเพื่ออะไรเอามือลงก่อนค่ะทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางสามารถร่วมกันตอบคำถามได้นะคะส่วนนักเรียนปลายทางก็สามารถร่วมพูดคุยไปพร้อมๆกับเพื่อนๆต้นทางได้เลยนะคะในใครเคยไปสถานที่นี้บ้างเอ่ยขอตัวแทนกลุ่มที่2เชิญค่ะนักเรียนเคยไปเที่ยวสถานที่นี้ไม่เอ่ย
2: เคยครับ
0: สถานที่นี้คือที่ไหนคะ
2: อุทยานราชพักครับ
0: อุทยานราชพักแล้วตั้งอยู่ที่ไหนนักเรียนทราบไม่เอ่ยทราบไม่เอ่ยเพื่อนกลุ่มที่5ทราบใช่ไหมคะตั้งอยู่ที่ไหนเอ่ยเดี๋ยวเราลองมาฟังคำตอบจากเพื่อนกลุ่มที่5กันนะคะซึ่งสถานที่นี้ตั้งอยู่ที่ไหนคะอำเภออะไรเอ่ย
3: คีรีขันธ์ครับ
0: แล้วตั้งอยู่ในอำเภออะไรคะ
3: หัวหินครับ
0: อำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะคะเก่งมากเชิญนั่งนะคะเก่งทั้งคู่เลยแล้วนักเรียนทราบไหมเอ่ยว่าสถานที่นี้เนี่ยสร้างขึ้นมาเพื่ออะไรเพื่ออะไรเอ่ยเอามือลงก่อนค่ะนักเรียนสามารถแบ่งให้เพื่อนๆได้ตอบได้นะคะเป็นสถานที่ที่สร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงใครขอตัวแทนกลุ่มที่3ค่ะเราแบ่งให้เพื่อนได้ตอบบ้างนะคะนักเรียนเชิญค่ะ
4: พระมหากษัตริย์ค่ะ
0: เพื่อระลึกถึงพระมหากษัตริย์ใช่ไหมคะที่มีทำไมเอ่ยที่มีความสามารถที่มีความกล้าหาญเก่งกาจที่ช่วยกอบกู้บ้านเมืองของเราให้อยู่จนถึงทุกวันนี้นะคะแล้วหลังจากนี้นะคะคุณครูก็จะมีสื่อวิดิทัศน์มาให้นักเรียนได้รับชมไปพร้อมๆกันนะคะทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางนักเรียนสามารถรับชมสื่อวิดิทัศน์นี้ไปพร้อมๆกันเลยนะคะ

0: พ่อช่วยใกล้เปิดเทอมแล้วหนูตะวันต้องกลับบ้านเพชรบุรีที่นี่ต้องเหงามากแน่ๆเลยอ่ะ
1: ขอบคุณมากๆนะคะที่ปิดเทอมนี้ให้หนูมาอยู่ด้วยสนุกมากๆเลยค่ะนายก็เหมือนกันขอบคุณนะ
2: นั่งรถไปส่งปู่กับตะวันที่เพชรบุรีไหมเมย์เย็นๆพ่อเขาก็กลับแล้ว
3: ไปได้เหรอครับ
4: ก็ขึ้นอยู่กับว่าอยากไปหรือเปล่า
2: ทำเตะ
1: เฮ้ยไปเถอะนะลีลาอยู่ได้
2: เดี๋ยวเลี้ยวซ้ายเข้าแยกนี้แค่ครึ่งชั่วโมงก็ถึงบ้านแล้วล่ะ
0: ป๊า
3: จะถึงแล้วเหรอครับ
0: ใช่ลูก
2: ลูกไม่จะรีบใช่ไหมพ่ออยากพาเด็กๆไปเที่ยวที่หนึ่งก่อนดีไหมเด็ก
5: ๆดีค่ะ
0: อุทยานราชพักอำเภอหัวหิน
1: โอ้โหสวยจังที่นี่มีอนุสาวรีย์ในหลวงหลายพระองค์เลย
2: ที่นี่เขาสร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ที่ช่วยดูแลทุกสุขคนไทยในทุกๆด้านของชีวิตละ
0: ทุกพระองค์เป็นมหาราชหมดเลยนี่ครับ
2: ใช่แล้วลูกนั่นคือพ่อขุนรามคำแหงมหาราชผู้ทรงประดิษฐ์อักษรไทย
3: นึกถึงตอนที่เราย้อนเวลาด้วยกันเลยนะ
2: พ่อขุนรามคำแหงมหาราชเป็นพระมหากษัตริย์ผู้ทรงพัฒนาบ้านเมืองทรงสร้างอ่างเก็บน้ำที่เรียกกันว่าทำนพพระร่วงซึ่งเป็นระบบชลประทานที่ทันสมัยและยังทรงประดิษฐ์ตัวอักษรไทยทำให้คนไทยมีตัวหนังสือที่เป็นภาษาของตัวเองใช้มาจนทุกวันนี้และถัดมาคือพระบรมรูปของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
1: ตอนที่ย้อนเวลาไปเจอพระองค์นายจำได้ไหม
2: สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงเป็นพระมหากษัตริย์นักรบที่เก่งกาจกล้าหาญความเด็ดเดี่ยวของพระองค์ทำให้อยุธยากลับมามีเอกราชอีกครั้งและด้วยพระบารมีทำให้ไม่มีข้าศึกลุกรานไปอีกนับร้อยปีเลยล่ะแล้วก็สมเด็จพระนารายณ์มหาราชท่านทรงใช้การทูตและการเจริญสัมพันธไมตรีผูกมิตรกับต่างชาติทำให้อยุธยาได้รับการยอมรับจากอารยประเทศและอยู่รอดปลอดภัยมีคนต่างชาติมาค้าขายมารับราชการและได้รับวิทยาการความรู้ที่ทันสมัยมาพัฒนาประเทศถัดมาก็คือสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชหลังจากอยุธยาล่มสลายสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงรวบรวมผู้คนที่กระจัดกระจายเป็นชุมนุมต่างๆให้รวมเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันด้วยความเด็ดขาดแน่วแน่และทรงสถาปนากรุงธนบุรีขึ้นเป็นศูนย์กลางแทนที่กรุงศรีอยุธยาที่ล่มสลายไปและพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาหรือในหลวงรัชกาลที่1ทรงสถาปนาราชธานีใหม่ฟื้นฟูสภาพจิตใจของไพร่ฟ้าประชาชนในด้านต่างๆโดยเฉพาะระบบการเมืองการปกครองและทรงฟื้นฟูพระพุทธศาสนาให้กลับมารุ่งเรืองนับเป็นการวางเสาหลักให้กับกรุงรัตนโกสินทร์ซึ่งเป็นรากฐานของประเทศไทยในปัจจุบันและพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวมหามกุฏวิทยามหาราชหรือในหลวงรัชกาลที่4เป็นพระมหากษัตริย์ที่ทันสมัยสามารถอ่านและเขียนภาษาอังกฤษได้และมีชั้นเชิงทางการทูตอย่างเอกอุโปรดให้ลงนามในสนธิสัญญาบาวริ่งเพื่อรักษาเอกราชจนสามารถนำสยามพ้นภัยตะวันตกได้อย่างแยบยลและพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระปิยะมหาราชผู้ทรงปฏิรูปการปกครองประเทศใหม่ทรงสร้างสาธารณูปโภคต่างๆทั้งรถรางรถไฟประปาไฟฟ้าไปรษณีย์โทรเลขโทรศัพท์รวมถึงการเลิกทาสที่ทำให้ชาวสยามได้เป็นไทยยังไม่มีการเสียเลือดเสียเนื้อที่จริงแล้วยังมีมหาราชอีกพระองค์ที่พวกเรารู้

0: กันดี
1: ในหลวงรัชกาลที่9ใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วละพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรท่านผู้ทรงเป็นพระมหากษัตริย์นักพัฒนาที่เดินทางไปช่วยเหลือประชาชนทั่วประเทศแม้จะเป็นถิ่นทุรกันดารทรงสร้างสิ่งประดิษฐ์เพื่อแก้ปัญหาให้ประชาชนทั้งยังพระราชทานแนวคิดมากมายทั้งเกษตรทฤษฎีใหม่ทั้งปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

0: นะลูกต้องไม่ลืมว่ากว่า700ปีที่ผ่านมาพระมหากษัตริย์ไทยตั้งแต่สมัยสุโขทัยจนถึงรัตนโกสินทร์ทรงปกป้องและพัฒนาแผ่นดินไทยมาโดยตลอดสืบเนื่องมาถึงรัชกาลปัจจุบันก็ยังทรงสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชปณิธานของทุกพระองค์ทั้งหมดนี้ก็เพื่อความร่มเย็นเป็นสุขของคนไทยทุกคน
1: เมืองไทยนี้ช่างโชคดีเพราะกว่า700ปีที่ผ่านมาพระมหากษัตริย์ของไทยทรงปกป้องและพัฒนาแผ่นดินไทยเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขของคนไทยทุกคนมาจนถึงปัจจุบัน
2: โอ้โหนี่จดบันทึกไว้ทุกครั้งเลยเหรอเนี่ย
1: ก็เรื่องปกติ
0: เป็นยังไงบ้างได้ย้อนไปดูด้วยตาตัวเองสนุกไหม
1: สนุกมากเลยครับเฮ้ยรู้ด้วยเหรอครับเนี่ย
0: ลืมไปหรือว่าปากกาขนนกเนี่ยมันของปู่นะ
3: มา

0: นักเรียนจบไปเก็บเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะขอขอบคุณสื่อวิดิทัศน์ตอนที่8สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณนะคะเผยแพร่โดยครูตู้ DLTV เผยแพร่เมื่อวันที่31มกราคมพุทธศักราช2565นั่นเองนะคะจากสื่อวิดิทัศน์ที่เป็นปลายทางตั้งใจฟังดีๆนะคะเรายังจำกันได้ไม่เอ่ยว่าพระองค์ท่านเนี่ยทำไมเอ่ยมีพระราชกรณียกิจที่สำคัญอะไรบ้างอ่ะเดี๋ยวก่อนในสมัยไหนเอ่ยพระองค์ท่านเนี่ยอยู่ในสมัยไหนคะสมัยอะไรสมัยสุโขทัยใช่ไหมคะกลุ่มที่5ตอบถูกเก่งมากเลยนะคะแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะตอบเหมือนกับเพื่อนๆต้นทางหรือเปล่านะคะพ่อขุนรามคำแหงมหาราชนะคะเป็นพระมหากษัตริย์ในช่วงของสมัยสุโขทัยใช่ไหมคะพระราชกรณียกิจของพระองค์ท่านที่สำคัญก็คือมีการสร้างอ่างเก็บน้ำเขื่อนระบบชลประทานใช่ไหมคะเพื่อช่วยเหลือใครเอ่ยเพื่อช่วยเหลือประชาชนในด้านของการประกอบอาชีพในด้านของการอุปโภคแล้วก็บริโภคใช่ไหมคะให้ประชาชนเนี่ยอยู่ดีกินดีแล้วก็มีความสุขแล้วนอกจากนั้นพระราชกรณียกิจของพระองค์ท่านที่พวกเรามีใช้อยู่ในปัจจุบันนี้คืออะไรคะตัวอักษรไทยใช่ไหมคะทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางเราก็สามารถเขียนหนังสือได้ใช่ไหมคะซึ่งพระองค์ท่านเนี่ยมีการประดิษฐ์ตัวอักษรไทยขึ้นเหมือนกับหลักศิลาจารึกนี้ใช่ไหมคะในหลักศิลาจารึกนี้มีตัวอักษรนักเรียนทราบไหมเอ่ยว่าเรียกว่าลายอะไรเอ่ยไหนใครยังจำได้ลายอะไรคะลายสื่อไทยได้ยินจากเพื่อนกลุ่มที่5ตอบใช่ไหมคะลายสื่อไทยนะคะเป็นการประดิษฐ์ตัวอักษรในสมัยของพระองค์ท่านจนนำมาถึงตัวอักษรที่พวกเราได้มีภาษาไทยมีตัวอักษรไทยใช้จนถึงปัจจุบันนี้ทีนี้คุณครูอยากทราบว่านักเรียนยังจำได้ไม่เอ่ยว่าพระองค์ท่านเนี่ยมีการประดิษฐ์ตัวอักษรตั้งแต่ปีพ.ศ.ใดไหนใครทราบบ้างเอ่ยขอกลุ่มที่3 1คนค่ะกลุ่มที่3ตั้งใจจดจ่อที่จะตอบไม่ต้องแย่งกันนะคะนักเรียนสามารถมีสิทธิ์ตอบทุกคนเลยนะคะเชิญค่ะตั้งแต่พระองค์ท่านเนี่ยมีการประดิษฐ์ตัวอักษรขึ้นตั้งแต่ปีพ.ศ.ใดเอ่ย
1: พ.ศ.1826ครับ
0: ตั้งแต่ปีพ.ศ.1826ถูกต้องไหมคะถูกต้องปรบมือให้เพื่อนหน่อยเก่งมากๆเลยนะคะส่วนนักเรียนปลายทางถ้าหากว่านักเรียนตอบคำถามถูกนักเรียนสามารถปรบมือให้กำลังใจตนเองได้เลยนะคะในขณะนี้ก็มีเพื่อนบางคนกำลังเปิดย้อนดูจากบทเรียนที่เราได้ศึกษากันมานะคะ

0: ุณรามคำแหงมหาราชต่อไปพระองค์ที่สองใครเอ่ยสมเด็จพระนเรศวรมหาราชสมเด็จพระนเรศวรมหาราชเนี่ยท่านเป็นพระมหากษัตริย์ที่มีความเด่นชัดในเรื่องของอะไรเอ่ยไหนใครยังจำได้บ้างกลุ่มที่5ในเรื่องของอะไรเอ่ยเชิญค่ะกลุ่มที่5สามารถตอบได้เลยสมเด็จนเรศวรมหาราชท่านเป็นพระมหากษัตริย์ที่มีความโดดเด่นในเรื่องอะไรคะจากบทเรียนที่เราได้ศึกษากันมาแล้วใช่ไหมคะเชิญค่ะ
1: การต่อสู้ค
0: ่
1: ะ
0: ในเรื่องของการต่อสู้การสู้รบใช่ไหมคะแล้วนักเรียนยังจำได้ไม่เอ่ยว่าในสงครามอะไรคะกลุ่มที่1ตอบถูกสงครามยุทธหัตถีเก่งมากเลยนะคะเพราะว่าเราได้มีการศึกษาพระราชกรณียกิจของพระองค์ท่านมาแล้วนะคะพระองค์ท่านเนี่ยสมเด็จพระนเรศวรมหาราชนะคะพระองค์ท่านมีเป็นพระมหากษัตริย์ที่มีความโดดเด่นในเรื่องของการสู้รบมีความกล้าหาญใช่ไหมคะที่เราได้เห็นได้เด่นชัดเลยนั่นก็คือสงครามยุทธหัตถีที่เป็นการต่อสู้บนหลังช้างใช่ไหมคะเป็นการสู้รบในของพระมหากษัตริย์สมัยโบราณในขณะนั้นนะคะเป็นการสู้รบบนหลังช้างแล้วก็ได้รับชัยชนะจากพม่านะคะแล้วรัฐบาลก็เลยกำหนดให้วันที่18มกราคมของทุกปีนะคะเป็นวันกองทัพไทยนั่นเองนะคะทีนี้ต่อไปอันนี้นะคะเป็นสัญลักษณ์ของพระมหากษัตริย์ที่มีความกล้าหาญนั่นเองนะคะลำดับต่อไปนะคะก็คือสมเด็จพระนารายณ์มหาราชนะคะพระองค์นี้เป็นพระมหากษัตริย์ที่มีความกล้าหาญในเรื่องของการทูตการเจริญสัมพันธไมตรีมีการติดต่อกับต่างชาตินะคะพระองค์ท่านก็มีความรู้ความสามารถในการติดต่อกับต่างชาตินำความรู้ความสามารถนำมาพัฒนาประเทศของเราให้มีความเจริญก้าวหน้ามากขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นด้านการค้าด้านการติดต่อการค้าให้มีความเจริญในสมัยของสมเด็จพระนารายณ์มหาราชนั่นเองนะคะลำดับต่อไปสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเราเคยเรียนกันไปแล้วหรือยังเอ่ยเคยเรียนไปแล้วในเรื่องของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชนักเรียนยังจำกันได้ไหมเอ่ยว่าสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเนี่ยมีการกอบกู้อะไรเอ่ยกอบกู้เอกราชแล้วก็รวบรวมผู้คนที่กระจัดกระจายให้เป็นหมู่บ้านใช่ไหมคะแล้วก็ทำไมเอ่ยช่วยกันกอบกู้เอกราชแล้วก็มีการสถาปนาอาณาจักรอะไรขึ้นมานะคะสมัยธนบุรีแล้วก็ปกครองอาณาจักรธนบุรีเนี่ยเป็นเพียงแค่ระยะเวลาสั้นๆกี่ปีนะคะนักเรียนใครจำได้บ้างเอ่ยทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางใครจำได้บ้างเอ่ยว่าสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเนี่ยมีการรวบรวมกอบกู้เอกราชใช่ไหมคะหลังจากที่สมัยอยุธยาเริ่มสลายแล้วพระองค์ท่านก็มีการกอบกู้เอกราชแล้วก็รวบรวมผู้คนสถาปนาอาณาจักรธนบุรีขึ้นแล้วพระองค์ก็ได้เป็นกษัตริย์เพียงแค่ระยะเวลาสั้นๆกี่ปีคะ15ปีเก่งมากๆเลยนะคะพระองค์ท่านก็มีเป็นพระมหากษัตริย์ที่โดดเด่นในเรื่องของการกอบกู้เอกราชกอบกู้เอกราชเช่นกันนะคะนักเรียนแล้วรัฐบาลก็ได้กำหนดให้วันที่28ธันวาคมของทุกปีนะคะเป็นวันสมเด็จพระเจ้าตากสินนั่นเองนะคะเป็นการระลึกถึงพระองค์ท่านที่เป็นวีรบุรุษผู้ยิ่งใหญ่ในการกอบกู้เอกราชนั่นเองนะคะทีนี้ลำดับต่อไปพร้อมที่จะดูลำดับต่อไปหรือยังเอ่ยหลังจากสมัยกรุงธนบุรีแล้วต่อมาเป็นสมัยปัจจุบันนั่นก็คือสมัยอะไรนะคะสมัยรัตนโกสินทร์นะคะก็เป็นในช่วงของสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชซึ่งได้มีการสถาปนาอาณาจักรรัตนโกสินทร์ขึ้นแล้วก็เป็นในหลวงรัชกาลที่1แห่งราชวงศ์จักรีนะคะพระองค์ท่านก็ได้มีการทำนุบำรุงต่างๆทำนุบำรุงบ้านเมืองในเรื่องของศาสนาและท่านก็มีการกำหนดกฎหมายขึ้นเพื่อให้ประชาชนมีกฎหมายใช้ในใครยังจำได้บ้างเอ่ยกฎหมายที่เกี่ยวข้องคือกฎหมายอะไรนะคะกฎหมายอะไรเอ่ยก กฎหมายตาสามดวงยังจำได้ไหมเอ่ยกฎหมายตาสามดวงที่เกิดขึ้นในช่วงของสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชนะคะพระองค์ท่านได้มีการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนามีการกำหนดกฎหมายขึ้นแล้วก็สร้างบ้านเมืองให้มีความเจริญก้าวหน้าให้เปรียบให้เหมือนกับสมัยไหนเอ่ยมีความสวยงามเหมือนกับสมัยของอยุธยาอีกครั้งนั่นเองนะคะต่อมาหมดแล้วหรือยังเอ่ยหมดหรือยังคะยังไม่หมดใช่ไหมคะลำดับต่อไปจะเป็นพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นในหลวงรัชกาลที่เท่าไหร่เอ่ย
2: 4
0: เก่งมากๆเลยนะคะเป็นในหลวงรัชกาลที่4แห่งราชวงศ์จักรีใช่ไหมคะพระองค์ท่านเนี่ยก็เป็นพระมหากษัตริย์ที่ทำไมเอ่ยมีความรู้ความสามารถมีความเก่งในเรื่องของการอ่านการเขียนในด้านของภาษาอังกฤษด้วยใช่ไหมคะแล้วพระองค์ท่านเนี่ยก็ได้มีการรับชาวต่างชาติรับชาวต่างชาติเข้ามาทำไมเข้ามาสอนหนังสืออันนี้ก็คือรับชาวต่างชาติเข้ามาสอนหนังสือให้กับคนไทยให้คนไทยของเราเนี่ยได้รู้ภาษารู้หนังสือเขียนได้อ่านได้แล้วพระราชกรณียกิจที่สำคัญของพระองค์ท่านที่เด่นชัดเลยที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์คืออะไรนะคะเกี่ยวกับการขอตัวแทนกลุ่มที่3 1คนค่ะเพื่อนๆยังจำได้ไม่เอ่ยทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางยังจำกันได้ไม่เอ่ยว่าพระราชกรณียกิจที่สำคัญของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่เด่นชัดในด้านของวิทยาศาสตร์ในเรื่องอะไรเอ่ย
1: การคาดเดาสุริยุปราคาครับ
0: การคาดเดาว่าจะเกิดสุริยุปราคาขึ้นใช่ไหมคะแล้วพระองค์ท่านก็ทำไมเอ่ยคาดเดาได้ไว้ตั้งแต่ไว้ล่วงหน้ากี่ปีคะ2ปีเก่งมากๆเลยนะคะแล้วรัฐบาลก็ได้กำหนดวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติขึ้นนั่นก็คือวันที่เท่าไหร่เอ่ยในใครจำได้บ้างเอ่ยวันที่เท่าไหร่วันที่เท่าไหร่เอ่ยวันที่18เดือนอะไรวันที่18เดือนอะไรคะไหนลองเปิดในหนังสือดูสิคะเพื่อนบอกว่า18มกราถูกต้องไหมเอ่ยถูกต้องไหมคะใช่ไหมคะใช่ไหมเอ่ยที่เป็นวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ
2: ใช
0: ่ใช่ไหมคะไหนใครเจอหรือยังลองช่วยกันดูสิคะว่าวันวิทยาศาสตร์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาตินั่นก็คือวันที่18เดือนอะไรมกราหรือว่าสิงหาวันที่18มกราคมหรือวันที่18สิงหาคมคะวันที่18สิงหาคมของทุกปีนั่นเองนะคะที่รัฐบาลกำหนดขึ้นเพื่อเป็นวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติเป็นการระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนั่นเองนะคะนักเรียนที่มีความรู้ความสามารถในด้านของวิทยาศาสตร์นะคะทีนี้ต่อไปพระบาทพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่เท่าไหร่เอ่ยเป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่5แห่งราชวงศ์จักรีใช่ไหมคะทีนี้คุณครูขอถามก่อนว่าในช่วงของสมัยรัชกาลที่5มีการปฏิรูปประเทศในด้านอะไรบ้างในเรื่องอะไรบ้างเพื่อนบอกว่าการประปามีอะไรอีกคะการปกครองโทรเลขไปรษณีย์มีอะไรอีกเอ่ยอะไรนะคะการรถไฟมีอะไรอีกมีการเลิกทาสเก่งมากๆเลยนะคะในสมัยของรัชกาลที่5นะคะก็มีการปฏิรูปประเทศซึ่งการปฏิรูปประเทศก็คือทำเพื่อพัฒนาประเทศของเราให้มีความเจริญก้าวหน้าก้าวทันกับชาติตะวันตกนั่นเองนะคะพระองค์ท่านก็เลยมีการปรับรูปแบบไม่ว่าจะเป็นการเลิกทาสพระองค์ท่านให้มีการเลิกทาสโดยรวดเร็วเลยไหมคะไม่ใช่ไหมคะค่อยๆผ่อนปลนไปเป็นระยะนั่นเองนะคะมีการยกเลิกระบบทาสมีการไปรษณีย์โทรเลขใช่ไหมคะที่มีการติดต่อสื่อสารได้อย่างสะดวกสบายขึ้นแล้วมีอะไรอีกนะคะที่เพื่อนๆบอกเมื่อสักครู่นี้ มีการประปามี

0: รถรางด้วยจากที่เราได้ศึกษากันมาแล้วเบื้องต้นนะคะเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจที่สำคัญของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในหลวงรัชกาลที่5นั่นเองนะคะทีนี้ลำดับต่อไปทุกคนจากเมื่อสักครู่นี้นักเรียนคิดว่าหมดแล้วหรือยังคะพระมหากษัตริย์จากที่คุณครูยกมาให้ดูเมื่อสักครู่นี้เป็นเพียงแค่7พระองค์ใช่ไหมคะแต่เรายังลืมไม่ได้พระมหากษัตริย์ที่มีความรู้ความสามารถที่ช่วยพัฒนาประชาชนช่วยคิดโครงการต่างๆเพื่อแก้ปัญหาให้กับประชาชนให้ประชาชนของเราเนี่ยมีความสุขกินดีอยู่ดีมาจนถึงปัจจุบันนี้ก็คือพระมหากษัตริย์ในหลวงรัชกาลที่เท่าไหร่นะคะก็คือพระมหากษัตริย์ในหลวงรัชกาลที่9ใช่ไหมคะที่ช่วยบำบัดทุกบำรุงสุขมีการพัฒนาประชาชนในทุกพื้นที่ทั่วประเทศมีการคิดค้นพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ต่างๆมีการคิดโครงการต่างๆเพื่อแก้ปัญหาอะไรนะคะเพื่อแก้ปัญหาความยากจนให้กับประชาชนไม่ว่าจะเป็นโครงการพระราชดำริต่างๆแก้ปัญหาน้ำท่วมภัยแล้งดินเปรี้ยวนะคะเป็นโครงการของในหลวงรัชกาลที่9ที่มีพระมหากรุณาธิคุณต่อประชาชนเช่นกันนะคะนอกจากในหลวงรัชกาลที่9แล้วก็มีพระมหากษัตริย์ที่มีการสืบสานรักษาและต่อยอดคือพระมหากษัตริย์รัชกาลที่เท่าไหร่เอ่ยรัชกาลที่10ใช่ไหมคะมีการสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชกรณียกิจต่างๆจากในหลวงรัชกาลที่9เพื่อมาพัฒนาประเทศของเราให้มีความเจริญก้าวหน้าอีกหนึ่งอย่างที่พัฒนาที่พวกเรากำลังศึกษากันอยู่ในตอนนี้พัฒนาในเรื่องของอะไรเอ่ยด้านการศึกษานั่นก็คือการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมเก่งมากๆเลยนะคะที่ทั้งเพื่อนต้นทางและเพื่อนปลายทางของเราได้ศึกษาก็เป็นพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ที่มีต่อพวกเรามีต่อประชาชนเพื่อพัฒนาประเทศของเราให้มีความเจริญก้าวหน้ารุ่งเรืองนะคะนักเรียนคะทุกคนเนี่ยปรบมือ1ครั้งปรบมือ2ครั้งแล้วตั้งใจฟังนะคะทุกคนเนี่ยร้วนสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้จึงพร้อมใจกันทำไมเอ่ยทำความดีด้วยหัวใจเพื่ออะไรคะเพื่อชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และจะดำรงสืบไปจนชั่วนิรันดร์ทีนี้คุณครูขอถามว่าพวกเราเป็นนักเรียนชั้นป.3ใช่ไหมคะทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางเราเป็นนักเรียนตัวน้อยๆน่ารักน่ารักเราจะสามารถทำความดีอะไรได้บ้างที่ช่วยในการสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสำนึกในพระมหากษัตริย์ที่ช่วยทำไมเอ่ยช่วยกอบกู้เอกราชบ้านเมืองมาตั้งแต่สมัยสุโขทัยอยุธยากรุงธนบุรีมาจนถึงปัจจุบันก็คือสมัยรัตนโกสินทร์ใช่ไหมคะนักเรียนจะมีวิธีการสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างไรบ้างในมุมของเราที่เป็นนักเรียนตัวน้อยๆเราจะสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างไรบ้างคะที่เราจะระลึกถึงพระมหากษัตริย์ที่ช่วยกอบกู้บ้านเมืองของเราให้บ้านเมืองของเรามีความเจริญมาจนถึงทุกวันนี้มีตัวหนังสือให้พวกเราใช้เราจะเป็นอะไรได้บ้างเอ่ยอย่างแรกๆเลยขอตัวแทนกลุ่มที่3หน่อยค่ะกลุ่มที่3ตั้งใจตอบมากๆเลยนะคะส่วนเพื่อนกลุ่มอื่นๆนะคะช่วยฟังเพื่อนด้วยนะคะนักเรียนที่เป็นนักเรียนชั้นป.3ตัวน้อยๆใช่ไหมคะนักเรียนสามารถทำความดีอะไรบ้างเพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ที่มีต่อประชาชนที่มีต่อพวกเราที่มีต่อประเทศชาติเชิญค่ะ
1: เป็นคนดีของสังคมครับ
0: เพื่อนบอกว่าเป็นคนดีของสังคมได้ไหมคะได้นะคะเก่งมากเลยนะคะเราอาจจะเป็นคนดีของสังคมเข้าร่วมกิจกรรมที่เป็นวันสำคัญของพระมหากษัตริย์ใช่ไหมคะหรือแม้แต่ช่วยเหลือเพื่อนภายในชั้นเรียนช่วยเก็บขยะในโรงเรียนได้ไหมเอ่ยได้ไหมคะตั้งใจเรียนได้ไหมคะแล้วตอนนี้พวกเราตั้งใจเรียน

กันหรือยังเอ่ยกลุ่มที่4ตั้งใจเรียนหรือยังคะเราต้องตั้งใจเรียนเป็นเด็กดีของผู้ปกครองเป็นนักเรียนที่น่ารักของคุณครูใช่ไหมคะทีนี้กิจกรรมต่อไปที่คุณครูนำมาให้พวกเราได้ทำกันนั่นก็คือกิจกรรมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณนะคะเดี๋ยวคุณครูจะแจกครูเนี่ยจะให้นักเรียนร่วมกันเขียนแสดงความคิดเห็นการทำความดีด้วยหัวใจนะคะเพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ไทยนะคะส่วนนักเรียนปลายทางก็สามารถร่วมทำกิจกรรมนี้ไปพร้อมๆกันได้นะคะโดยฝากคุณครูปลายทางช่วยแจกกระดาษแผ่นเล็กๆนะคะให้นักเรียนระดมความคิดช่วยกันเขียนข้อความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ไทยเพื่อให้นักเรียนได้สะท้อนความคิดของแต่ละคนออกมานะคะเราสามารถร่วมกิจกรรมนี้ไปพร้อมๆกันได้เลยนะคะทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางในใครไม่เข้าใจยกมือขึ้นในใครเข้าใจแล้วยกมือขึ้นถ้าเข้าใจแล้วปรบมือ1ครั้งปรบมือ2ครั้งแล้วเงียบเสียงเอามือวางบนโต๊ะเดี๋ยวคุณครูขอตัวแทนกลุ่มนะคะกลุ่มละ1คนเพื่อมารับบัตรคำเล็กๆให้นักเรียนสามารถเขียนข้อความสั้นๆที่เราสามารถทำอะไรได้บ้างที่เป็นการสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระมหาไทยหลังจากนั้นนะคะนักเรียนหลังจากที่เราเขียนข้อความในแผ่นกระดาษเรียบร้อยแล้วให้นักเรียนนำแผ่นกระดาษของตนเองมาแปะในหัวใจทำความดีด้วยหัวใจของเราสำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่3นะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าเพื่อนๆเนี่ยเขียนอะไรไปบ้างในแผ่นกระดาษในหัวใจนี้นะคะพร้อมหรือยังเอ่ยถ้าพร้อมแล้วขอตัวแทนกลุ่มละ1คนเชิญเลยค่ะกลุ่มไหนยังไม่ได้เอ่ยหลังจากที่นักเรียนได้แผ่นกระดาษแล้วนักเรียนสามารถลงมือเขียนได้เลยค่ะโดยไม่ใช้เสียงนะคะนักเรียนสามารถปรึกษากันภายในกลุ่มได้เลยดูสิคะว่าเราจะเขียนอะไรบ้างเราจะทำความดีด้วยหัวใจอย่างไรบ้างสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3คุณครูขอย้ำว่าให้เขียนด้วยลายมือที่สวยบรรจงอ่านง่ายนะคะลองดูสิคะว่าเราจะมีการทำความดีอย่างไรบ้างอาจจะเข้าร่วมพิธีในกิจกรรมที่เป็นวันสำคัญของพระมหากษัตริย์ใช่ไหมคะหรือแม้แต่การตั้งใจเรียนเชื่อฟังคุณครูสอนได้ไหมเอ่ยไม่คุยกันในขณะที่คุณครูสอนได้ไหมคะลงมือทำได้เลยดูสิคะว่าเราจะทำอะไรได้บ้างเพื่อเป็นการถวายกับพระมหากษัตริย์เพื่อเป็นการสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ไทยนั่นเองนะคะเพื่อนบอกว่าตั้งใจเรียนได้ไหมเอ่ยหรือแม้แต่การเก็บขยะในโรงเรียนได้ไหมคะมีจิตอาสาได้ไหมเอ่ยได้นะคะหรือแม้แต่การนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันของเราได้ไหมคะได้ไหมเอ่ยได้นะคะบางคนก็เขียนยาวมากว่ามีจิตอาสานักเรียนสามารถเขียนให้เหมาะสมกับกระดาษที่คุณครูให้ไปได้เลยนะคะบางคนก็เตรียมจะระบายสีตกแต่งแล้วเพิ่มเติมแล้วนะคะบางคนบอกว่าตั้งใจเรียนเชื่อฟังคำที่คุณครูสอนมีจิตอาสาเก่งมากเลยกลุ่มไหนเขียนเรียบร้อยแล้วเอ่ยกลุ่มที่5ตั้งใจเขียนด้วยความสงบมากเลยน่ารักที่สุดกลุ่มที่2บางคนก็เขียนเรียบร้อยแล้ว

แล้วนักเรียนต้องสะกดคําให้ถูกต้องด้วยนะคะบางคนก็กําลังจะตกแต่งระบายสีเพิ่มเติมเป็นเด็กดีในสังคมช่วยงานคุณพ่อคุณแม่ได้ไหมคะได้ไหมเอ่ยช่วยงานคุณพ่อคุณแม่กลุ่มที่สองนั่งให้เรียบร้อยค่ะบางคนก็เขียนถึง3ข้อเลยไม่คุยขณะที่คุณครูสอนกลุ่มที่3เขียนเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะนักเรียนคะสำหรับเพื่อนคนไหนที่เขียนเรียบร้อยแล้วนักเรียนแกะกาวด้านหลังใช่ไหมคะแล้วก็มาแปะลงในหัวใจทำความดีด้วยหัวใจโดยที่นักเรียนคะเดี๋ยวมาทีละคนเป็นแถวนะคะเป็นแถวค่ะโดยที่เราแปะตรงไหนก็ได้นะคะให้อยู่ในหัวใจนี้ไม่ทับซ้อนของเพื่อนนะคะเดินมาเป็นแถวค่ะนักเรียนคนไหนที่เขียนแล้วแปะเรียบร้อยแล้วนักเรียนกลับที่ไปนั่งที่เดิมแล้วก็นั่งให้เรียบร้อยด้วยนะคะกลุ่มที่สองแปะตรงที่มีที่ว่างตรงนี้ก็ได้ค่ะนักเรียนช่วยแบ่งพื้นที่ให้กับเพื่อนๆได้แปะให้ครบทุกคนด้วยนะคะตรงนี้ก็ยังว่างอยู่เลยน่ารักมากกลุ่มคนไหนที่แปะเรียบร้อยแล้วกลับที่ไปนั่งที่เดิมนะคะคุณครูเห็นว่าบางคนมีการตกแต่งระบายสีมาด้วยอย่างสวยงามเลยไม่ต้องแย่งกันนะคะด้านบนนี้ก็ได้นะคะด้านบนนี้ก็ได้ปล่อยค่ะปล่อยค่ะไหนมีคนไหนที่ยังไม่ได้แปะเอ่ยเหลือเพื่อนอีกหนึ่งคนนะคะรอเพื่อนอีกสักครู่นะคะเรียบร้อยหรือยังเอ่ยมาแล้วนะคะส่วนนักเรียนปลายทางนะคะก็สามารถร่วมทำกิจกรรมนี้ไปพร้อมๆกับเพื่อนต้นทางได้เลยนะคะเชิญเลยค่ะอันนี้นะคะเป็นผลงานหัวใจทำความดีด้วยหัวใจของพวกเราปรบมือหนึ่งครั้งปรบมือสองครั้งแล้วนักเรียนเงียบเสียงนะคะกลุ่มที่4เงียบเสียงเดี๋ยวคุณครูจะดูว่าเพื่อนของเราเขียนว่าอย่างไรบ้างนะคะพวกเราเมื่อสักครู่นี้คุณครูบอกว่าพวกเราเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3ตัวเล็กๆที่น่ารักน่ารักใช่ไหมคะเราสามารถทำความดีอะไรได้บ้างที่เป็นการสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อพระมหากษัตริย์ไทยที่สร้างความมั่นคงความเจริญให้กับบ้านเมืองของเรามาจนถึงปัจจุบันนี้ทีนี้คุณครูก็ให้พวกเราทำไมเอ่ยร่วมกิจกรรมสะท้อนคิดโดยเขียนออกมาว่าเราจะปฏิบัติตนอย่างไรได้บ้างโดยเขียนแล้วมาแปะในหัวใจที่เขียนว่าทำความดีด้วยหัวใจพร้อมหรือยังเอ่ยลองไปดูของเพื่อนๆว่าส่วนใหญ่เพื่อนเขียนกันว่าอะไรพร้อมไหมคะปรบมือหนึ่งครั้งปรบมือสองครั้งแล้วตั้งใจฟังนะคะเพื่อนเขียนบอกว่าไม่คุยขณะที่ครูสอนทำได้ไหมเอ่ยทำได้นะคะเชื่อฟังคำสอนของคุณครูแล้วก็เป็นคนดีของใครเป็นคนดีของสังคมนะคะแล้วก็บอกว่าเป็นเด็กดีในสังคมมีจิตอาสาในโรงเรียนด้วยทำได้ไหมเอ่ยทำได้นะคะมีจิตอาสาในโรงเรียนมีจิตอาสาช่วยคุณครูถือของมีช่วยคุณครูถือของด้วยเข้าร่วมกิจกรรมเป็นพลเมืองดีเก่งมากๆเลยนะคะช่วยครูถือของทำอะไรอีกเอ่ยตั้งใจเรียนไม่เล่นระหว่างที่คุณครูสอนนะคะมีการทบทวนบทเรียน
เป็นเด็กดีต่อคุณพ่อคุณแม่ทำอะไรอีกเอ่ยเป็นเด็กดีช่วยทำงานบ้านเก่งมากๆเลยสามารถช่วยทำงานบ้านนะคะตั้งใจเรียนมีจิตอาสาตั้งใจเรียนฟังคุณครูสอนนะคะช่วยเก็บขยะด้วยอย่างเช่นพักกลางวันทานอาหารกลางวันเรียบร้อยแล้วเราสามารถช่วยเก็บขยะได้ไหมคะช่วยได้นะคะมีเพื่อนเขียนบอกว่าไม่เถียงพ่อแม่ด้วยเราสามารถเป็นเด็กดีนะคะเราเป็นเด็กดีให้กับผู้ปกครองให้กับคุณพ่อคุณแม่ของเราได้นะคะแล้วจากที่คุณครูได้อ่านดูนะคะพวกเราก็สามารถเขียนได้พวกเราสามารถทำไมเอ่ยเป็นเด็กดีของคุณครูเป็นเด็กดีของผู้ปกครองของคุณพ่อคุณแม่รวมทั้งเราสามารถตั้งใจเรียนเพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ที่ทำไมเอ่ยที่มอบการศึกษามอบสิ่งดีๆให้กับพวกเรามาจนถึงทุกวันนี้ใช่ไหมคะแล้วนอกจากนั้นเนี่ยเราสามารถดำเนินชีวิตตามรอยปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้ไหมเอ่ยได้ในเรื่องของอะไรนะคะนักเรียนในเรื่องของการออมใช่ไหมคะเราสามารถนำเงินจากการซื้อขนมหยอดกระปุกออมสินได้ไหมคะได้นะคะเราสามารถฝึกได้ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่3เลยนะคะเราถ้าหากว่าเรามีเงินเหลือจากการซื้อขนมเนี่ยเราสามารถหยอดกระปุกเพื่อเก็บสะสมเอาไว้ได้นะคะเป็นการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการดำเนินชีวิตนั่นเองนะคะนักเรียนปรบมือให้ตนเองดังๆด้วยนะคะเราสามารถเขียนสะท้อนคิดการทำความดีด้วยหัวใจได้นะคะสำหรับต่อไปนะคะจะเป็นขั้นปฏิบัติซึ่งในชุดกิจกรรมของนักเรียนเนี่ยจะเป็นใบงานที่8ใช่ไหมคะในเรื่องของการสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณนะคะนักเรียนก็สามารถเขียนสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอาจจะแบ่งเป็นข้อๆลงในใบงานของนักเรียนได้นะคะทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางก็สามารถร่วมเขียนไปพร้อมๆกันได้ซึ่งดูแนวทางจากที่เพื่อนๆได้เขียนแล้วก็นำมาติดในหัวใจหน้าห้องได้ไหมคะได้ไหมเอ่ยตอนนี้เราเขียนได้หรือยังเอ่ยตอนนี้เราเขียนได้หรือยังคะเราเขียนได้หรือยังจากที่เราได้ดูแนวทางของเพื่อนๆเราเขียนได้หรือยังคะเราสามารถเขียนได้แล้วเพราะฉะนั้นเราลงมือทำได้เลยค่ะโดยไม่ใช้เสียงนะคะลงมือทำเลยค่ะลงมือทำได้เลยจากที่คุณครูได้อ่านคร่าวๆของเพื่อนๆเราก็สามารถเขียนได้แล้วใช่ไหมคะสามารถแบ่งเป็นข้อได้เลยในใครไม่เข้าใจยกมือขึ้นทุกคนเข้าใจตอนนี้ทุกคนเขียนลงไปได้เลยค่ะเพื่อนบอกว่าแบ่งเป็นข้อได้ด้วยมีจิตอาสาเป็นคนดีของสังคมมีระเบียบวินัยเคารพกฎหมายของจราจรได้ไหมเอ่ยได้ใช่ไหมคะนำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้เพราะว่าในอนาคตถ้าเราโตขึ้นเราก็เป็นคนดีของสังคมด้วยใช่ไหมคะนักเรียนลงมือทำได้เลย

เรียบร้อยหรือยังเอ่ยทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางถ้าหากว่าเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะคุณครูก็คาดว่าทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางเนี่ยก็สามารถเขียนลงไปได้ใช่ไหมคะว่าเราจะเป็นเด็กดีอย่างไรเราจะเชื่อฟังคุณครูตั้งใจเรียนช่วยเหลือคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองช่วยผู้ปกครองทำ

0: การบ้านรวมทั้งเป็นคนดีของสังคมใช่ไหมคะอ่ะแล้วเรามาดูสรุปบทเรียนในวันนี้นะคะสรุปบทเรียนในเรื่องของสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณนะคะซึ่งสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเนี่ยเป็นการแสดงความเคารพความจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์รวมถึงการใช้ชีวิตตามรอยพระราชดำริและแนวทางที่พระองค์ท่านได้ทรงมอบให้แก่ประชาชนอะที่พวกเราสามารถทำได้นะคะนั่นก็คือการเข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติในวันสำคัญต่างๆของพระมหากษัตริย์นั่นเองนะคะต่อมาก็คือการรักษาความสะอาดดูแลสิ่งแวดล้อมไม่ตัดไม้ทำลายป่าได้ไหมคะได้นะคะทีนี้ต่อมาก็เป็นการทำความดีการตั้งใจเรียนการเชื่อฟังคุณครูสอนเหมือนกับที่เพื่อนๆเราได้เขียนไปเมื่อสักครู่นี้นะคะต่อมาก็เป็นการช่วยเหลือผู้อื่นแม้แต่ช่วยเหลือเพื่อนข้างๆด้วยกันช่วยเหลือคุณครูหรือช่วยเหลือบุคคลที่เราสามารถช่วยเหลือได้นั่นเองนะคะนักเรียนคะสำหรับวันนี้นะคะในบทเรียนเรื่องสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณนะคะคุณครูก็ขอให้ทั้งนักเรียนต้นทางของคุณครูและนักเรียนปลายทางนะคะเป็นคนดีของสังคมต่อไปเป็นนักเรียนที่น่ารักของคุณครูเป็นลูกที่ดีของคุณพ่อคุณแม่และผู้ปกครองนะคะและให้นักเรียนช่วยทำประโยชน์ทำจิตอาสาเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมต่อไปนะคะสำหรับวันนี้นะคะสวัสดีค่ะ
1: นักเรียนทั้งหมดทุกความเคารพ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการราชพฤกษ์ Classroom ตอนที่แล้วเราได้เรียนรู้ความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตกับแหล่งที่อยู่อาศัยและการปรับตัวของสิ่งมีชีวิตกันไปแล้วนะคะวันนี้เราจะมาเจาะลึกความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตกันนะคะจะเป็นยังไงนั้นติดตามกันเลยค่ะ
1: แหล่งที่อยู่อาศัยแต่ละที่จะมีสิ่งมีชีวิตหลายชนิดอาศัยอยู่รวมกันและต่างมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันเราเรียกว่ากลุ่มสิ่งมีชีวิตโดยสิ่งมีชีวิตที่อาศัยในแหล่งที่อยู่เดียวกันจะมีความสัมพันธ์กันเพื่อประโยชน์ในด้านต่างๆเช่นเป็นแหล่งอาหารเป็นที่อยู่อาศัยที่หลบภัยที่วางไข่และเลี้ยงดูลูกอ่อน
2: รู้หรือไม่สิ่งมีชีวิตหมายถึงสิ่งที่มีตัวตนมีทั้งที่สามารถเคลื่อนที่ได้และเคลื่อนที่ไม่ได้ต้องการอาหารต้องการที่อยู่สามารถสืบพันธุ์ได้และต้องใช้พลังงานในการดำรงชีวิตแบ่งได้เป็นกลุ่มพืชกลุ่มสัตว์และกลุ่มที่ไม่ใช่พืชและไม่ใช่สัตว์น้องๆรู้ไหมคะว่าสิ่งมีชีวิตต่างชนิดที่อาศัยในระบบนิเวศเดียวกันมีความสัมพันธ์ที่แบ่งเป็น3แบบได้แก่ประโยชน์ร่วมกันการเสียประโยชน์และไม่ได้ไม่เสียประโยชน์อย่างเช่นภาวะได้ประโยชน์ร่วมกันของดอกไม้กับแมลงที่ต่างฝ่ายต่างได้ประโยชน์เพราะแมลงได้กินน้ำหวานจากดอกไม้และดอกไม้ก็ได้แมลงช่วยผสมเกสรภาวะอิงอาศัยหรือเกื้อกูลกันของกล้วยไม้ที่เกาะตามต้นไม้ใหญ่ที่กล้วยไม้ได้ประโยชน์และต้นไม้ใหญ่ไม่เสียประโยชน์อะไรภาวะล่าเหยื่อของนกที่กินหนอนซึ่งนกเป็นผู้ได้ประโยชน์แต่หนอนเป็นผู้เสียประโยชน์ถึงแม้น้องหนอนจะน่าสงสารที่ต้องถูกกินแต่เมื่อมีผู้ล่าย่อมมีผู้ถูกล่าเพื่อความสมดุล

0: และเป็นไปตามกฎของธรรมชาติใช่ไหมคะและนอกจากนี้ยังมีรูปแบบภาวะความสัมพันธ์อื่นของสิ่งมีชีวิตอีกได้แก่ภาวะพึ่งพากันภาวะปรสิตภาวะแก่งแย่งและภาวะเป็นกลางน้องๆลองออกไปสังเกตดูสิ่งมีชีวิตรอบๆบ้านดูกันนะคะว่าเราจะเจอความสัมพันธ์ในรูปแบบใดบ้าง
1: ศัพท์น่ารู้วันนี
2: ้ Worm WORM Worm
1: หนอน
2: Fowl FLOWER Fowl
1: แปลว่าดอกไม
2: ้ Orchid ORCHID
1: Orchid แปลว่ากล้วยไม้นอกจากสิ่งมีชีวิตจะมีความสัมพันธ์กับสิ่งมีชีวิตด้วยกันในรูปแบบต่างๆแล้วสิ่งชีวิตยังมีความสัมพันธ์กับสิ่งไม่มีชีวิตด้วยหรือไม่เราจะได้มาเรียนรู้ในตอนต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
4: อุปกรณ์ที่เราจะต้องมีการเตรียมก่อนที่เราจะคิดนำเขามาเลี้ยงอันดับแรกก็คือกรงสูงกรงที่เราโชว์เอาไว้นี่จะเป็นเพียงลักษณะของกรงที่เราจะใช้ในการพกพากรงที่เราจะใช้ในการเลี้ยงจริงๆก็คือเป็นลักษณะของกรงที่มีขนาดใหญ่ทรงสูงนะคะมีลักษณะของขอนไม้จำลองเพื่อที่จะให้เขาได้ร่อนไปมานะคะเพื่อเป็นการออกกำลังกายอย่าลืมนะคะชูการ์ไกเดอร์เป็นสัตว์หากินกลางคืนเพราะฉะนั้นเราจะต้องมีบ้านให้เขาเพื่อที่จะให้เขาเข้าไปอยู่ในช่วงของกลางวันเพื่อที่จะหลบแสงแดดอุปกรณ์อย่างอื่นก็คือเป็นลักษณะของถ้วยอาหารการวางถ้วยอาหารในแต่ละวันเราอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งไปได้ส่วนวัสดุอุปกรณ์อื่นๆก็คือเป็นลักษณะของขวดน้ำเราแนะนำในกรณีของการให้น้ำในชูการ์ไกเดอร์เป็นลักษณะของขวดที่เหมือนกับสัตว์ฟันแท้อื่นๆก็คือเป็นลักษณะของขวดที่มีหลอดดูดออกมาโดยเลือกลักษณะของปลายหลอดให้เป็นลักษณะของหลอดที่มีขนาดเล็กเพื่อให้เหมาะสมกับขนาดปากของชูการ์ไกเดอร์การจะทำความสะอาดของกรงเราแนะนำให้ทำความสะอาดกรงอย่างน้อยอาทิตย์ละประมาณ 2-3 ครั้งเพื่อที่จะลดปัญหาของการเกิดกลิ่นและการเกิดการหมักหมมของมูลของสัตว์ที่อยู่ภายในกรงในส่วนของการทำความสะอาดตัวชูการ์ไกเดอร์เองเราแนะนำให้ทำความสะอาดอาจจะประมาณ1อาทิตย์ครั้งหนึ่งโดยการใช้ผ้าชุบน้ำหมาดๆนะคะหรือบางคนจะถนัดในกรณีของการใช้ทิชชู่เปียกเราจะแนะนำให้ใช้ทิชชู่เปียกที่ไม่มีกลิ่นและไม่มีแอลกอฮอล์เป็นส่วนผสมนะคะทำการเช็ดตัวชูการ์ให้แห้งบางคนอาจจะทำการเป่าไดเพิ่มเติมนะคะแต่เราเลือกสปีดที่ค่อนข้างเบาและก็ไม่เป็นลักษณะของลมร้อนเนื่องจากถ้าเราใช้ลมร้อนมันจะทำให้หูของเขาเสียหายเนื่องจากหูค่อนข้างที่จะบางมากและเป็นอวัยวะที่มีเส้นเลือดเยอะมากในการที่จะลดปัญหาของความเบื่อหน่ายจากการอยู่ในกรงเพียงอย่างเดียวของชูการ์ไกเดอร์นะคะก็คือการปรับเปลี่ยนตำแหน่งของการวางเฟอร์นิเจอร์ของเขาเองไม่ว่าจะเป็นขอนไม้โพรงที่ให้นอนหรือเปลที่ให้วิ่งเล่นนะคะหรือในกรณีของการเปลี่ยนตำแหน่งของการวางถาดอาหารก็จะทำให้ชูการ์ไกเดอร์สามารถได้ออกกำลังกายมากขึ้นแล้วก็ลดความเบื่อหน่ายลดปัญหาเรื่องของความเครียดได้ด้วยเช่นกัน

0: เรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะคุณครู
2: สวัสดีครับคุณครูและนักเรียนอยู่ปลายทางที่น่ารักทุกๆคนนะครับรวมถึงนักเรียนต้นทางที่น่ารักของคุณครูกันด้วยเช่นกันนะครับนี่ต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนภาษาไทยกับเรื่องกลอนอะไรเอ่ยกลอนดอกสร้อยขึ้นต้นด้วยคำว่าเอ๋ยลงท้ายด้วยคำว่า
1: เอ
2: ๋ยใช่ไหมและแน่นอนคุณครูให้กลับไปอ่านแล้วก็ทบทวนเรื่องแผนผังกลอนดอกสร้อยมาแล้ววันนี้เราจะลองมาลงมือแต่งง่ายๆกันบ้างแต่จะแต่งอย่างไรและเรื่องอะไรนั้นเดี๋ยวคุณครูจะมาบอกดังนั้นวันนี้เรามาทบทวนความหมายแล้วเดี๋ยวเราต้องลงมือแต่งก่อนนะครับซึ่งกลอนดอกสร้อยนี้คืออะไรใครรู้บ้างลักษณะคำประพันธ์คล้ายๆกับกลอนอะไรบ้างจำได้ไหมมาดูสีกลอนดอกสร้อยนี้ลักษณะเป็นอย่างไรอ่านเองเก่งจังได้หรือไม่ได้อ่านพร้อมกันต้นทางและปลายทาง1 2 3

0: ช่นอะไรได้บ้างจับไม้ใครจะตอบลูกเช่นไอติมเชิญจ้ะเช่นถ้าเราจะขึ้นต้นวรรคที่1เป็นกรดอกสร้อยเช่น
1: แมวเอ๋ยแมวเหมียว
0: แมวเอ๋ยแมวเหมียวต่อมาเชฟจ้า
2: เด็กเอ๋ยเด็กดีครับ
0: เด็กเอ๋ยเด็กดีจ้าออโต้
3: อิ่มเอ๋ยอิ่มจัง
0: อิ่มเอ๋ยอิ่มจังหรืออิ่มใจนะอิ่มจังอิ่มเอ๋ยอิ่มจังจ้าปีน
4: ความเอ๋ยความรู้
0: ความเอ๋ยความรู้นะว่า
5: ตั้งเอ๋ยตั้งไข
0: ่ตั้งเอ๋ยตั้งไข่สกิด
6: นักเอ๋ยนักเรียน
0: นักเอ๋ยนักเรียนประมาณนี้มีอะไรได้อีกบ้างกาเอ๋ยกาดำใช่ไหมจากบทหรือเราถ้าเราต้องแต่งเองก็สามารถขึ้นต้นได้อยู่แล้วนะจ๊ะต่อมาข้อที่3น้องตัวตรงอันเองเก่งจังเสมอหลังห้องไม่ค่อยได้ยินเสียงเลยนะต่อมาลูกการบังคับบ้างการสัมผัสบังคับข้อที่1 1 2 3
7: 1 ขามสุดท้ายของวรรคที่1 สัมผัสกับคำที่2 3 4 หรือ5ของวรรคที่2
0: ดูตามแผนผังนะวรรคที่1เห็นไหมสัมผัสกับคำที่2 3 4 หรือ5ของวรรคที่2ต่อไป
7: 2

0: จะเห็นไหมคำสุดท้ายของวรรคที่2ที่เป็นรูปยิ้มสำหรับคำสุดท้ายของวรรคที่3ต่อไปกลุ่ม4อ่านเองกลุ่ม4กับกลุ่ม5ช่วยกันลูกต่อไปข้อที่3 1 2 3
1: 3 3
0: แผนผังด้านล่างเห็นไหมลูก2 3 4หรือ5ของวรรคที่4ต่อไปสัมผัสระหว่างบทบ้างช่วยกันอ่าน1 2 3
1: 4

0: จะได้เป็นแผนผังของกลอนที่มีชื่อว่าก
1: ล
0: อนดอกสร้อยวันนี้คุณครูมีกิจกรรมมาให้เด็กๆได้ลงมือแต่งกลอนดอกสร้อยตามหัวข้อที่คุณครูกำหนดดังนี้ก็คือ 1. คุณครูขึ้นต้นให้ว่าเด็กเอ๋ยเด็กดีแต่จำได้ไหมว่ากลอนดอกสร้อย1บทต้องมีกี่วรรค8วรรคแต่คุณครูขออนุญาตให้เด็กๆนั้นใช้แค่4วรรคแล้วลงท้ายด้วยเอ๋ยตามจริงแบบนี้เนี่ยผิดฉันทลักษณ์ก็คือเราจะไม่เรียกว่ากลอนสุภาพเพราะมันไม่ถูกต้องแต่คุณครูขออนุโลมให้เด็กชั้นป.3แต่งแค่4วรรคนี้ก็พอแล้วนะแค่ทำความเข้าใจพอหรือว่าอยากแต่งทั้ง8วรรคยาวๆเลยนะคุณครูคิดว่าคงจะยากเกินดังนั้นเอา4วรรคให้จบแล้วก็ขึ้นต้นว่าอะไรลูกเด็กเอ๋ยเด็กดีเด็กๆปลายทางก็เตรียมสมุดหรือกระดาษของหนูแต่งแล้วก็ทำเป็นคู่ก็ได้หรือเป็นกลุ่มส่วนเด็กต้นทางนั้นคุณครูให้ทำเป็นกลุ่มช่วยกันคิดเอาคลังคำศัพท์ในหัวของเราออกมาใช้ให้หมดให้เกี่ยวกับเด็กเอ๋ยเด็กดีตัวอย่างเช่นคุณครูแต่งมาให้เป็นตัวอย่างอ่านเองเก่งจัง1 2 3
2: เด็ก

อ่านี่ครูกันแต่งเองนะครับแต่งให้เด็กๆเป็นตัวอย่างดังนั้นก็ดูสีคำสัมผัสดีกับอะไรลูกดีกับที่ใช่ไหมในกับอะไรในสัมผัสกับใจใจสัมผัสกับใส่แล้วก็ลงท้ายว่าเอ่ยขึ้นต้นคำที่สองวรรคแรกด้วยคำว่าเอ่ยแล้วก็คำที่หนึ่งกับคำที่สามต้องซ้ำคำกันแบบนี้เป็นต้นหัวข้อแรกก่อนให้แต่งกลอนดอกสร้อยที่ขึ้นต้นว่าเด็กเอ๋ยเด็กดีนะครับคุณครูปลายทางช่วยตรวจสอบระหว่างที่นักเรียนแต่งหรือถ้ากลุ่มไหนเสร็จแล้วคุณครูตรวจสอบแล้วแต่งเสร็จไวก็จะให้แต่งแบบอิสระได้อีกครั้งหนึ่งนะครับถ้าพร้อมแล้วตอนนี้ระดมสมองช่วยกันคิดทำงานเป็นกลุ่มต้องมีความอะไรทำงานเป็นกลุ่มต้องมีความอะไรมีคำว่าลงมือปฏิบัติแล้วหรือยังดูกลุ่มที่4สีหันไปกลุ่มที่5ด้วยกลุ่มที่3ด้วยกลุ่มที่2ด้วยกลุ่มที่1ด้วยทุกกลุ่มเลยยังไม่มีคำว่าลงมือปฏิบัติเลยก็ไม่ฟังซะแล้วตอนนี้ทำงานเป็นกลุ่มช่วยกันคิดต้องมีความอะไรสามัคคีกันในหมู่คณะคือในกลุ่มของเราช่วยกันคิดทุกคนมีหน้าที่หมดทุกคนมีความคิดหมดดังนั้นลงมือทำด้วยความตั้งใจจ้ะลงมือทำได้เลย

0: เวลาหมดเวลาแล้วครับเด็กๆปลายทางและต้นทางตอนนี้หยุดลงมือปฏิบัติกิจกรรมลงมือหยุดลงมือเขียนหรือว่าแต่งกลอนดอกสร้อยฉบับย่อที่เราทำก่อนนะครับเพราะว่าไม่ถูกต้องตามสัญลักษณ์ต้องมีทั้งหมดกี่วรรคนะ8วรรคแต่ว่าครูขออนุโลมให้เหลือแค่4วรรคสั้นๆสำหรับพวกเรานะครับน่ารักอ่ะพร้อมที่จะนำเสนอแล้วหรือยังพร้อมแล้วนะครับถ้าเกิดพร้อมแล้วตอนนี้กลุ่มไหนอยากจะมานำเสนอก่อนลูกเอาตามก็ใช่ใครเสร็จงานก่อนซึ่งห้องต้นทางกลุ่มที่2เสร็จก่อนขอเสียบรมให้กลุ่ม2จ้าอันนี้แหละลูกเอาชิดๆกันหน่อยได้ไหมลูกกล้าขยับเข้ามาหน่อยสีเหลืองและผู้ฟังพร้อมไหมเอ่ยกลุ่มหนึ่งถ้าพร้อมแล้วหันหน้ามาหาเพื่อนกลุ่มสองอยู่ข้างหน้าแล้วกลุ่มสามสี่ห้าเด็กๆไปทางพร้อมที่จะรับฟังการนำเสนออ่ะถ้าพร้อมแล้วขอเชิญจ้า
1: สวัสดีครับกลุ่มของพวกเราเป็นตัวแทนของกลุ่ม2ชื่อกลุ่มว่าเด็กดีแอนดีมีวินัยเด็กเอ๋ยเด็กดีต้องรู้หน้าที่มีวินัยต้องเป็นเด็กดีต้องมีน้ำใจจงใส่ใจการเรียนเอ่ย
0: อีกหนึ่งรอบได้ไหมอีกหนึ่งรอบพูดมาอีกหนึ่งรอบลูก
1: สวัสดีครับกลุ่มของพวกเราเป็นตัวแทนมาจากกลุ่มสองกลุ่มของพวกเราชื่อว่าเด็กเรียนดีมีวินัยเด็กเอ๋ยเด็กดีต้องรู้หน้าที่มีวินัยต้องเป็นเด็กดีต้องมีน้ำใจจงใส่ใจการเรียนเอ่ย
0: ปรบมือจ้าเรียบร้อยแล้วต่อไปกลุ่มที่2มากลุ่มที่2คือกลุ่มที่4จ้าเชิญผู้ฟังผู้ฟังพร้อมไหมเอ่ยพร้อมไหมพร้อมเชิญกลุ่มที่4จ้ะ
2: สวัสดีครับคุณกลุ่มของพวกเรามาจากกลุ่มที่ชื่อว่ากลุ่มสาระการเรียนเด็กเอ๋ยเด็กดีต้องมีวินัยใส่ใจการเรียนต้องมีความขยันหมั่นเพียรต้องเขียนให้สวยครูชื่นชมเอ๋ย
0: อีกหนึ่งรอบลูกหนึ่งสองสาม
2: เด็กเอ๋ยเด็กดีต้องมีวินัยใส่ใจการเรียนต้องมีความขยันหมั่นเพียร

0: เรียนต้องเขียนให้สวยครูชื่นชมเอ่ย
1: เรียบร้อยต่อมากลุ่มที่3จ้าพร้อมยังลูกถ้าพร้อมแล้วขอเสียงปรบมือให้กลุ่มที่3เป็นกำลังใจจ้าากลุ่ม3พร้อมไหมลูกอยากได้เวลาเตรียมตัวก่อนไหมโอเคงั้นเดี๋ยวให้กลับมาเตรียมตัวก่อนโอเคไหมเดี๋ยวให้กลุ่มที่1ไปก่อนจ้าคุยดีๆลูกใครทำยังไงหน้าที่ของเราทำอะไรกลุ่มที่1เชิญถ้าพร้อมแล้วปรบมือให้กำลังใจกลุ่มที่1เชิญ
2: สวัสดีครับกลุ่มพวกเราชื่อเด็กดีป.3 ทับ1
3: เด็กเอ๋ยเด็กดีต้องมีหน้าที่อ่านเขียนหนังสือใช้มือถือศึกษาหาความรู้คุณครูชื่นชมเป็นตัวอย่างของเด็กดีเอ่ย
1: จ้าคำว่าอย่างหรือไม่เองนะจ้าปรบมือให้เพื่อนกลุ่มนี้ก็ยังไม่เห็นท่าทางเลยเอาขอท่าอีกหนึ่งรอบขอท่าตอนเปิดอีกหนึ่งรอบพวกเรากลุ่มอะไรหมายหนึ่งสองสาม
2: เด็กดีป.3 ทับ1
1: หมายตั้งแต่สวัสดีครับพวกเราหมาย1 2 3
2: สวัสดีครับพวกเราเด็กดีป.3 ทับ1
1: จ้าปรบมือให้เพื่อนกลุ่มที่5ไปได้พร้อมไหมถ้าพร้อมแล้วปมให้กำลังใจกลุ่ม5หน่อยจ้าเชิญ
4: สวัสดีครับพวกผมมาจากกลุ่มที่5ชื่อกลุ่มของพวกเราก็คือ
5: เด็ก
4: มักมีความรู้เด็กเอ๋ยเด็กดีต้องมีหน้าที่ใฝ่หาความรู
6: ้จะได้พัฒนาเพื่อความเป็นอยู
7: ่ควรรู้ว่าเป็นหน้าที่ของเด็กดีเอ่ย
1: จ้าปรบมือให้กับเพื่อนต่อมากลุ่มที่3กลุ่มที่3วันนี้คุยกันเสร็จแล้วนะใครจะอย่างไรลูกเดี๋ยวถ้ามีเวลาเหลือเดี๋ยวจะให้กลุ่มไหนที่ยังไม่พอใจกับผลงานตัวเองได้นำเสนอใหม่ก็ได้นะแล้วแต่หนู กลุ่มที่3ปรบมือให้กำลังใจจ้าเชิญ
5: สวัสดีค่ะพวกเราเป็นตัวแทนจากกลุ่ม3ค่ะชื่อกลุ่มของพวกเราคือคนดี VUS
1: เอาอีกหนึ่งรอบนี่ซ้อมแล้วใช่ไหมลูกเอาใหม่ให้กำลังใจเพื่อนเอา1 2 3
5: คนดี BUS
1: จ้า
5: เด็กเอ๋ยเด็กดีจงมีวินัยใฝ่ใจเรียนรู
3: ้จะไปที่ใดมีคนเชิดตั้งใจเรียนรู้เป็นคนดีเอ๋ย
1: จ้าปรบมือให้เพื่อนนะจ๊ะอ่ะเรียบร้อยอ่ะคราวนี้ขอถามนั่งที่ได้ลูกกลุ่มไหนอยากจะนำเสนออีกรอบหนึ่งไม่ใช่กลุ่มตัวเองกลุ่ม3นั่งที่ก่อนเพราะว่าเมื่อสักครู่พวกนำเสนอแต่ทำไม่เต็มที่ล่ะกลุ่มที่ยังทำไม่เต็มที่คือว่าต้องทำได้ดีกว่าเดิมแน่นอนกลุ่มที่4มาแต่ว่าถ้ารอบ2นี้ต้องทำให้ดีนะให้โอกาสทำให้ดีนะคือมีพลังไหนปล่อยให้สุดเลยลูกเหมือนที่เราเล่นหนุนไม่ต้องเขินอายแล้วใช่ไหมปรบมือเพื่อนหนึ่งสองสาม
0: สวัสดีครับกลุ่มของพวกเรามีชื่อว่ากลุ่มสาระการเรียนเด็กเอ๋ยเด็กดีต้องมีวินัยใส่ใจการเรียนต้องมีความขยันหมั่นเพียรต้องเขียนให้สวยครูชื่นชมเอ่ย
1: ปรบมือดีขึ้นกลุ่มต่อไปกลุ่ม3กลุ่ม2กลุ่ม1ยังไม่ให้เพราะเมื่อสักครู่ที่เพื่อนนำเสนอหนูไม่มีมารยาทในการฟังเลยก็คือไม่ฟังเพื่อนนั้นกลุ่มที่ตั้งใจฟังคือกลุ่มที่5เชิญจ้างั้นกลุ่ม1 2 3ต้องตั้งใจฟังก่อนนะรอบที่2ให้เต็มที่ปรบมือให้กำลังใจจ้า
4: สวัสดีครับพวกผมมาจากกลุ่มที่5ชื่อกลุ่มของพวกเราก็คือเด็กดีมักมีความรู้เด็กเอ๋ยเด็กดีต้องมีหน้าที่ใฝ่หาความรู้
6: จะได้พัฒนาเพื่อความเป็นอยู่
7: ควรรู้ว่าเป็นหน้าที่ของเด็กดีเอ่ย
1: จ้าเชิญนั่งที่ได้เรียบร้อยเวลาของเรามีจำกัดลูกได้แค่2กลุ่มนี้เดี๋ยวหาเวลานอกมานำเสนอเพิ่มเติมได้อีกจะได้พอใจกับผลงานตัวเองแต่ตอนซ้อมคุณสังเกตเต็มที่มากเลยแต่ตอนออกมาหน้าห้องเกิดอาการเขินอายอะไรไม่ทราบหรือตื่นเวทีนะเราออกมาเสนอหลายครั้งมากแล้วก็ไม่น่าจะตื่นเวทีแล้วลูกนะไม่ต้องกดดันปล่อยใจสบายๆรอบ2ดีกว่ารอบแรกเสมองั้นไม่เป็นไรหาช่วงเวลาพักเที่ยงมานำเสนอกับคุณครูกันได้อีก1รอบนะลูกนะถือว่าแต่งได้พอรู้ความหมายแล้วก็เข้าใจดีดังนั้นต้องเตรียมอะไรมาในชั่วโมงถัดไปมีใบความรู้ที่8ลูกเราจะเรียนรู้เรื่องกลอน4กันบ้างและใบงานที่10เรื่องแต่งกลอน4สามารถอ่านในหนังสือภาษาภาทีได้ชื่อบทว่าทำดีอย่าหวั่นไหวนะครับไปอ่านมาว่าเรื่องราวเป็นอย่างไรที่คุณครูแก้วเขามาเล่าให้กับเด็กๆได้ฟังเรื่องราวในนี้ก็จะเป็นการแต่งแบบกลอน4นะครับเดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้เรื่องกลอน4ชั่วโมงที่1ในชั่วโมงถัดไปนะครับวันนี้ขอให้เด็กๆไปทางทุกคนและต้องทางทุกคนโชคดีนะครับสวัสดีครับ
8: นักเรียนทั้งหมดจะฟังเอา

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ชพฤกษ์คลาสรูมวันนี้นะคะเราจะพามาตามหาความลับที่ซ่อนอยู่ภายใต้รูปร่างและสีสันที่มากมายหลากหลายของแมลงสิ่งมีชีวิตที่มีประชากรเยอะที่สุดบนโลกใบนี้ค่ะไปเลย
1: แมลงหลากหลายชนิดมีสีสันที่สดใสเพื่อล่อและดึงดูดเพศตรงข้ามเข้ามาผสมพันธุ์และบางชนิดสีสันที่โดดเด่นยังเป็นเหมือนสัญลักษณ์เพื่อป้องกันตัวเองจากศัตรูตัวฉกาจเช่นสีสันของมวนแดงหนอนในกลุ่มดอกรักที่กินพืชอาหารที่เป็นยางทำให้มันมีพิษในตัวเองรวมไปถึงสีสันของแมลงบางชนิดยังบอกได้ถึงเพศของมันอีกด้วยเช่นสีสันของปีกผีเสื้อบางชนิดสีสันเหลืองดำบนตัวผึ้งหรือตัวต่อเป็นสัญลักษณ์บ่งบอกว่าอันตรายและในแมลงบางชนิดกับเลือกที่จะมีสีสันที่ไม่โดดเด่นกลมกลืนไปกับธรรมชาติรอบตัวเพื่อเป็นการอำพรางตัวเองจากศัตรูที่จะเข้ามาทำร้ายและเพื่อผลประโยชน์ในการหาอาหารตัวอย่างก็คือตั๊กแตนหลายชนิดมักมีขนาดรูปร่างตลอดจนสีบนลำตัวที่เหมือนหรือใกล้เคียงในพื้นที่ที่ออกหากินนอกจากสีสันที่หลากหลายของแมลงเหล่านี้ยังมีลวดลายที่ช่วยให้มันป้องกันและอำพรางตัวเองได้อย่างแนบเนียนเลยตัวอย่างเช่นลวดลายบนลำตัวของผีเสื้อกลางคืนหลายชนิดเช่นมอสเยลหัวกะโหลกที่มีรูปร่างบนหลังเหมือนหัวกะโหลกคอยข่มขวัญได้เป็นอย่างดีหนอนของมอสจรวดลายพางที่มีผิวหนังคล้ายดวงตาตัวโตของสัตว์ใหญ่ปีกด้านล่างของผีเสื้อใบไม้ใหญ่ที่มีสีสันลวดลายเหมือนใบไม้แห้งไม่มีผิด
0: ศัพท์น่ารู้วันนี้ insects i n s e c t s insects แปลว่าแมลง butterfly b u t t e r f l y butterfly ผีเสื้อ moth m o t h moth แปลว่าผีเสื้อกลางคืนสีสันและลวดลายเหล่านี้ช่วยให้เราจำแนกชนิดของแมลงที่มีมากมายบนโลกใบนี้เพื่อการศึกษาและการอนุรักษ์ค่ะตอนต่อไปเราจะพาไปเรียนรู้เกี่ยวกับแมลงให้ลงลึกไปกว่านี้สงสัยใช่ไหมล่ะว่าแมลงแต่ละชนิดทำไมถึงมีหน้าตาแปลกประหลาดแบบนี้รอติดตามชมตอนต่อไปเลยค่ะ

ราจะมาดูกันว่าเราจะให้อะไรกับกระต่ายกินได้บ้างกระต่ายกินเฉพาะแครอทจริงๆหรือเปล่านะคะเมื่อเราได้ลูกกระต่ายมาเลี้ยงนะคะหรือว่าเป็นลักษณะของกระต่ายกำพร้าที่คลอดออกมาแล้วแม่ไม่ดูแลนะคะเราจะมีวิธีในการดูแลยังไงนะคะเราดูง่ายๆค่ะกระต่ายเป็นลักษณะของตัวกระต่ายตัวเล็กๆนะคะสามารถถือได้อยู่ในกำมือของเราเองกระต่ายมีลักษณะของหูที่มีขนาดเล็กฟันที่มีซี่เล็กๆที่มีสีชมพูพวกนี้นะคะจัดอยู่ว่าเป็นกระต่ายเด็กจะหย่านมที่อายุประมาณ2เดือนนะคะเพราะฉะนั้นกระต่ายเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเราจึงแนะนำให้มีการป้อนนมเสริมสำหรับกระต่ายในกลุ่มนี้ค่ะได้ตั้งแต่นมลูกสุนัขนมลูกแมวนะคะหรือนมแพะก็ได้ทั้งนี้เราจะดูว่ากระต่ายได้นมเพียงพอไหมเราให้สังเกตที่ผิวหนังของลูกกระต่า

ะผิวหนังจะต้องมีการเป่งตึงกระเพาะจะต้องขยายใหญ่เต็มในช่องท้องนะคะปริมาณของการป้อนจะขึ้นอยู่กับน้ำหนักตัวของลูกกระต่ายประมาณ 10% ของน้ำหนักตัวในหน่วยที่เป็นกรัมนะคะนมที่ไม่ควรเลือกใช้นะคะได้แก่นมวัวและนมเปรี้ยวนะคะเนื่องจากว่ากระต่ายเองไม่สามารถที่จะย่อยนมกลุ่มนี้ได้ส่วนนมเปรี้ยวนะคะอาจจะมีส่วนประกอบของน้ำตาลกระต่ายไม่สามารถย่อยน้ำตาลได้เช่นกันมักจะทำให้กระต่ายท้องอืดและท้องเสียตามมาได้นะคะในลูกกระต่ายวัยตั้งแต่ประมาณ2เดือนขึ้นไปนะคะเราจะมีการให้กลุ่มของตัวหญ้าแห้งอัลฟาฟาเป็นหลักนะคะอัลฟาฟาก็คือสายพันธุ์นึงของหญ้านะคะที่เป็นอาหารหลักของกระต่ายสามารถใช้ได้ไปจนถึงอายุ1ปีเราจะต้องมีการปรับเปลี่ยนหรือลดปริมาณของหญ้าอัลฟาฟาลงเนื่องจากหญ้าอัลฟาฟาเป็นหญ้าที่มีโปรตีนและมีแคลเซียมสูงเหมาะกับการเจริญเติบโตของกระต่ายหากเราให้กระต่ายกินอัลฟาฟาไปตลอดชีวิตอาจจะทำให้กระต่ายเกิดนิ่วในทางเดินปัสสาวะเกิดขึ้นได้นะคะเมื่อกระต่ายอายุประมาณ 5-6 เดือนเราอาจจะต้องมีการเสริมกลุ่มของหญ้ากลุ่มอื่นเข้ามาโดยเวลาที่เรามีการปรับเปลี่ยนชนิดของหญ้านะคะไม่ว่าจะเป็นการเสริมกลุ่มของตัวทิโมธีเข้ามานะคะหรืออาจจะเป็นในกลุ่มของหญ้าโอ๊ตนะคะซึ่งหญ้าโอ๊ตจะมีความหนาของเส้นใยที่ค่อนข้างสูงนะคะจะสามารถรับฟันได้ค่อนข้างดีหรืออาจจะเป็นหญ้าในกลุ่มของตัวออชาร์ดนะคะออชาร์ดจะมีลักษณะของใบที่ค่อนข้างเป็นเส้นยาวมีความนุ่มนะคะเวลาที่เราจะมีการปรับเปลี่ยนเราจะค่อยๆที่จะมีการเพิ่มเติมเข้าไปนะคะโดยที่เราไม่ควรที่จะเปลี่ยนชนิดของหญ้าเฉียบพลันอาจจะส่งผลทำให้การย่อยของตัวแบคทีเรียที่อยู่ในทางเดินอาหารทำงานผิดปกติได้ผักบุ้งกวางตุ้งหรือแตงกวานะคะจริงๆแล้วเป็นสิ่งที่ไม่ควรให้กระต่ายกินนะคะเนื่องจากว่าแบคทีเรียต่างๆที่อยู่ในลำไส้ส่วนท้ายไม่สามารถที่จะย่อยสารอาหารในกลุ่มพวกนี้ได้อาจจะทำให้เกิดปัญหาของการท้องเสียขึ้นมาได้นะคะสามารถถึงแก่ชีวิตได้ค่ะแครอทเราสามารถให้ได้แต่ให้เป็นเพียงแค่ขนมหรือกระตุ้นของความอยากอาหารเท่านั้นเองนะคะโดยที่ให้ในปริมาณที่เพียงเล็กน้อยและอาจจะไม่จำเป็นที่จะต้องให้ทุกวันและยังมีเรื่องราวของกระต่ายที่น่ารู้อีกมากมายโปรดติดตามตอนต่อไปค่ะ

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.thนอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
3: หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

ความหมายและบริการบนระบบออนไลน์อินเทอร์เน็ตย่อมาจากคำว่า Internet Connection Network เป็นเครือข่ายคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ที่เชื่อมโยงเครือข่ายคอมพิวเตอร์ทั่วโลกเข้าด้วยกันโดยอาศัยเครือข่ายโทรคมนาคมเป็นตัวเชื่อมต่อเครือข่ายภายใต้มาตรฐานการเชื่อมโยงด้วยโปรโตคอลเดียวกัน TCP/IP TCP มาจากคำว่า Transmission Control Protocol ทำหน้าที่รับผิดชอบการรับส่งข้อมูลระหว่างคอมพิวเตอร์ทางเน็ตเวิร์ก IP จาก Internet Protocol ทำหน้าที่เป็นสถานที่รับข้อมูลที่ถูกส่งมาในปีคริสตศักราช1969อินเทอร์เน็ตถูกพัฒนาภายใต้การรับผิดชอบของสังกัดกระทรวงกลาโหมประเทศสหรัฐอเมริกาเรียกสั้นๆว่าอัพพาเน็ตมาจากคำว่า Advanced Research Project Agency เพื่อเป็นการสนับสนุนงานวิจัยทางด้านการทหารทางด้านเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์และในปีพุทธศักราช2534ประเทศไทยเริ่มใช้อินเทอร์เน็ตเป็นครั้งแรกที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ซึ่งเปรียบเสมือนประตูทางผ่านหรือเกตเวย์ของประเทศไทยและปีพุทธศักราช2538ได้ให้บริการอินเทอร์เน็ตเชิงพาณิชย์เรียกว่า ISP หรือผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตเป็นบริษัทที่ให้ลูกค้าสามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้ IP address คือหมายเลขประจำเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อให้เครื่องคอมพิวเตอร์ต้นทางสามารถส่งข้อมูลไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ที่อยู่ปลายทางได้อย่างถูกต้อง IP address ประกอบด้วยข้อมูลจำนวน32บิตแบ่งออกเป็น4ส่วนส่วนละ8บิต Domain name เป็นชื่อที่ใช้ในการอ้างอิงเพื่อไปยังเว็บไซต์ต่างๆที่อยู่บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและต้องตั้งชื่อให้ง่ายต่อการจดจำ1 IP address สามารถใช้ได้หลาย Domain nameการให้บริการบนระบบออนไลน์ e-commerce การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เป็นการทำธุรกรรมการซื้อขายหรือแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการบน

ประเภทของเครือข่ายประเภทของเครือข่ายแบ่งออกเป็น2ประเภทคือระบบเครือข่ายมีสายและระบบเครือข่ายไร้สายระบบเครือข่ายมีสายประกอบไปด้วย LAN Local Area Network เป็นระบบเครือข่ายที่อยู่ภายในอาคารเดียวกันในระยะใกล้ๆระยะทางจะไม่เกิน10กิโลเมตรMAN Metropolitan Area Network ระบบเครือข่ายเมืองเครือข่ายระดับกลางใช้ภายในเมืองหรือจังหวัดใกล้เคียงกันเช่นระบบเคเบิลทีวี WAN Wide Area Network เป็นเครือข่ายขนาดใหญ่ใช้ติดตั้ง

เวณกว้างใช้สื่อกลางหลากหลายชนิดระบบเครือข่ายแบบไร้สายหรือที่เรียกว่า Wireless LAN Technology ประกอบไปด้วยระบบการสื่อสารข้อมูลที่มีรูปแบบในการสื่อสารแบบไม่ใช้สายภายใต้มาตรฐานเดียวกันหมดนั่นก็คือ IEEE 802.11โดยใช้การส่งคลื่นความถี่และคลื่นอินฟราเรดมีการรับและส่งข้อมูลระหว่างคอมพิวเตอร์แต่ละเครื่องผ่านอากาศสามารถทะลุกำแพงเพดานหรือสิ่งก่อสร้างได้โดยการเชื่อมต่อเครือข่ายแบบไร้สายมี2รูปแบบคือ 1. การเชื่อมต่อแบบแอดฮอกการเชื่อมต่อประเภทนี้จะประกอบด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งแต่2เครื่องขึ้นไปที่ติดตั้งการแลนไร้สายเช่นลักษณะการใช้งานจะใช้ในรูปแบบการแชร์ไฟล์การแชร์เครื่องพิมพ์การสนทนาแบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์นั่นเองการเชื่อมต่อแบบกลุ่มโครงสร้างหรือที่เรียกว่าอินฟราสตรักเจอร์การเชื่อมต่อแบบนี้จำเป็นจะต้องมีอุปกรณ์กระจายสัญญาณหรือที่เรียกว่าแอคเซสพอยต์เป็นตัวกลางเพื่อรับส่งสัญญาณและข้อมูลจากเครื่องคอมพิวเตอร์ไร้สายของเครือข่ายไปสู่เครือข่ายที่มีสายได้ซึ่งในปัจจุบันในรูปแบบนี้เป็นรูปแบบที่มีความนิยมมากที่สุดเครือข่ายฮอตสปอตเป็นการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตสาธารณะความเร็วสูงผ่านเครือข่ายโทรศัพท์มือถือมักใช้เทคโนโลยี Wi-Fi ทำให้ผู้ใช้งานสามารถออนไลน์ได้ทุกที่ทุกเวลาระบบเซลลูลาร์เป็นระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่รองรับและครอบคลุมขนาดใหญ่ในแต่ละพื้นที่ที่เรียกว่าเซลซึ่งขนาดจะขึ้นอยู่กับปริมาณและจำนวนผู้ใช้บริการในแต่ละพื้นที่โมเด็มเป็นอุปกรณ์เชื่อมต่อสัญญาณอินเทอร์เน็ตชนิดหนึ่งโดยโมเด็มจะทำหน้าที่ในการแปลงข้อมูลดิจิตอลให้เป็นสัญญาณอนาล็อกเพื่อให้สามารถส่งข้อมูลไปบนคู่สายโทรศัพท์ซึ่งจะช่วยให้ผู้ใช้สามารถติดต่อกันไปยังทั่วโลกได้อย่างง่ายดาย VPN หรือเครือข่ายส่วนตัวเสมือนเป็นการสร้างการเชื่อมต่อเครือข่ายส่วนตัวระหว่างอุปกรณ์ต่างๆผ่านอินเทอร์เน็ตโดยจะใช้ VPN เพื่อส่งข้อมูลอย่างปลอดภัยและไม่เปิดเผยตัวตนผ่านเครือข่ายสาธารณะซึ่งจะทำงานโดยปกปิดที่อยู่ IP ของผู้ใช้และเข้ารหัสข้อมูลเพื่อให้บุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาตไม่สามารถได้รับข้อมูลดังกล่าวและไม่สามารถอ่านได้เครือข่ายส่วนตัวหรือ PN Private Network เป็นระบบเครือข่ายที่จัดตั้งขึ้นสำหรับหน่วยงานที่มีการใช้ทรัพยากรร่วมกันซึ่งทรัพยากรและการสื่อสารต่างๆที่มีอยู่ในเครือข่ายจะมีไว้เฉพาะบุคคลในองค์กรเท่านั้นที่มีสิทธิ์เข้ามาใช้งานระบบเครือข่ายส่วนตัวจึงมีจุดเด่นในเรื่องของการรักษาความปลอดภัยและความลับข้อดีของ VPN ประหยัดค่าใช้จ่ายมีการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลสูงมีความยืดหยุ่นสูงรีโมทแอคเซสทำงานนอกสถานที่ได้ทั่วโลกจัดการดูแลระบบได้ง่ายกำหนดหมายเลข IP เป็นเครือข่ายเดียวกันได้

การสำรองข้อมูลการสำรองข้อมูลเป็นการคัดลอกแฟ้มข้อมูลเพื่อทำสำเนาเพื่อที่จะหลีกเลี่ยงความเสียหายที่จะเกิดขึ้นหากข้อมูลเกิดการเสียหายหรือสูญหายก็จะสามารถนำข้อมูลที่สำรองไว้มาใช้งานได้ทันทีประโยชน์ของการสำรองข้อมูล 1. เพื่อป้องกันทั้งการลบหรือการทำข้อมูลสูญหายทั้งที่ตั้งใจและไม่ตั้งใจ 2. ปูข้อมูลเก่าที่เกิดจากการแก้ไขข้อมูลปัจจุบันแล้วมีปัญหาหรือไฟล์ที่ใช้งานไม่ได้ต้องการกลับไปใช้ต้นฉบับก่อนหน้านี้ก่อนที่จะสำรองข้อมูลเพื่อที่จะใช้งานได้ 3.ป้องกันการเก็บอุปกรณ์ข้อมูลเสียหายหรือโดนขโมยหากอุปกรณ์สำหรับเก็บข้อมูลหายไปผู้ใช้สามารถใช้ข้อมูลที่สำรองไว้จากอุปกรณ์เก็บข้อมูลตัวอื่นแทนได้ข้อมูลสำคัญที่จำเป็นต้องสำรองมีอะไรบ้าง 1. เอกสารส่วนตัวเช่นใบรับรองคุณวุฒิการศึกษาสำเนาบัตรประชาชนสำเนาทะเบียนบ้านเป็นต้น 2. ไฟล์เอกสารจากที่ทำงาน

3. เอกสารทางการเงินต่างๆ 4. รูปภาพการสำรองข้อมูลที่ดีควรกระทำดังนี้ 1. ควรสำรองข้อมูลไว้ที่แตกต่างกันไปเช่นสำรองข้อมูลไว้ที่ฮาร์ดไดรฟ์ภายนอกหรือจะเป็นแฟลชไดรฟ์ก็ได้และระบบคลาวด์ออนไลน์เป็นต้น 2. ควรเก็บข้อมูลที่สำรองไว้คนละที่กับข้อมูลปัจจุบันเช่นเก็บข้อมูลไว้ที่สำนักงานหรือที่ทำงานเป็นต้น 3. ข้อมูลที่สำรองไว้ควรมีการเข้ารหัสเพื่อความปลอดภัยของข้อมูลและกันไม่ให้ผู้อื่นเข้าถึงข้อมูลดังกล่าว

รูปแบบการสำรองข้อมูล 1. System Restore คือเครื่องมือของ Windows ตัวหนึ่งที่ใช้สำหรับการย้อนเวลาก่อนที่ระบบ Windows จะเสียหายหรือใช้งานไม่ได้ซึ่งการทำงานก่อน System Restore จะทำการบันทึกจุดหรือตำแหน่งที่ Windows ที่ได้มีการสั่งบันทึกไว้2. Dropbox เป็นเครื่องมือที่ทำให้สามารถสำรองข้อมูลไฟล์งานต่างๆและแชร์ไฟล์ได้ทุกที่ทุกเวลาสามารถใช้คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก PC หรือมือถือเพื่อเข้าถึงไฟล์งานได้อย่างง่ายดายไม่ว่าจะมีการเพิ่มลดแก้ไขไฟล์ใดๆในโฟลเดอร์ของ Dropbox 3. Google Drive เป็นโปรแกรมการจัดการเอกสารออนไลน์ทาง Google หรือพื้นที่เก็บข้อมูลระบบคลาวด์หลักการทำงานจะคล้ายกับโปรแกรมเอกสารผู้ใช้สามารถเข้าถึงเอกสารแบบออนไลน์ได้โดยผ่านการใช้งานเว็บเบราว์เซอร์ต่างๆเช่น Google Chrome, Firefox และ Safari เป็นต้น 4. OneDrive คือพื้นที่เก็บข้อมูลบนคลาวด์ที่สร้างขึ้นโดยบริษัท Microsoft ซึ่งเราสามารถใช้เก็บไฟล์เอกสารต่างๆเช่น Excel, Word, PowerPoint และเอกสารอื่นๆรวมถึงรูปภาพวิดีโอและยังสามารถแชร์ไฟล์เพื่อใช้งานร่วมกันกับเพื่อนได้อย่างง่ายดาย

พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆให้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้

การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการราชพฤกษ์ฟาสต์เรียนตอนที่แล้วเราได้เรียนรู้ความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตกับแหล่งที่อยู่อาศัยและการปรับตัวของสิ่งมีชีวิตกันไปแล้วนะคะวันนี้เราจะมาเจาะลึกความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตกันนะคะจะเป็นยังไงนั้นติดตามกันเลยค่ะ
1: ในแหล่งที่อยู่อาศัยแต่ละที่จะมีสิ่งมีชีวิตหลายชนิดอาศัยอยู่รวมกันและต่างมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันเราเรียกว่ากลุ่มสิ่งมีชีวิตโดยสิ่งมีชีวิตที่อาศัยในแหล่งที่อยู่เดียวกันจะมีความสัมพันธ์กันเพื่อประโยชน์ในด้านต่างๆเช่นเป็นแหล่งอาหารเป็นที่อยู่อาศัยที่หลบภัยที่วางไข่และเลี้ยงดูลูกอ่อน
2: รู้หรือไม่สิ่งมีชีวิตหมายถึงสิ่งที่มีตัวตนมีทั้งที่สามารถเคลื่อนที่ได้และเคลื่อนที่ไม่ได้ต้องการอาหารต้องการที่อยู่สามารถสืบพันธุ์ได้และต้องใช้พลังงานในการดำรงชีวิตแบ่งได้เป็นกลุ่มพืชกลุ่มสัตว์และกลุ่มที่ไม่ใช่พืชและไม่ใช่สัตว์น้องๆรู้ไหมคะว่าสิ่งมีชีวิตต่างชนิดที่อาศัยในระบบนิเวศเดียวกันมีความสัมพันธ์ที่แบ่งเป็น3แบบได้แก่การได้ประโยชน์ร่วมกันการเสียประโยชน์และไม่ได้ไม่เสียประโยชน์อย่างเช่นภาวะได้ประโยชน์ร่วมกันของดอกไม้กับแมลงที่ต่างฝ่ายต่างได้ประโยชน์เพราะแมลงได้กินน้ำหวานจากดอกไม้และดอกไม้ก็ได้แมลงช่วยผสมเกสรภาวะอิงอาศัยหรือเกื้อกูลกันของกล้วยไม้ที่เกาะตามต้นไม้ใหญ่ที่กล้วยไม้ได้ประโยชน์และต้นไม้ใหญ่ไม่เสียประโยชน์อะไรภาวะล่าเหยื่อของนกที่กินหนอนซึ่งนกเป็นผู้ได้ประโยชน์แต่หนอนเป็นผู้เสียประโยชน์ถึงแม้น้องหนอนจะน่าสงสารที่ต้องถูกกินแต่เมื่อมีผู้ล่าย่อมมีผู้ถูกเพื่อความสมดุลและเป็นไปตามกฎของธรรมชาติใช่ไหมคะและนอกจากนี้ยังมีรูปแบบภาวะความสัมพันธ์อื่นของสิ่งมีชีวิตอีกได้แก่ภาวะพึ่งพากันภาวะปรสิตภาวะแก่งแย่งและภาวะเป็นกลางน้องๆลองออกไปสังเกตดูสิ่งมีชีวิตรอบๆบ้านดูกันนะคะว่าเราจะเจอความสัมพันธ์ในรูปแบบใดบ้าง
0: ศัพท์น่ารู้วันนี้ worm w-o-r-m worm แปลว่าหนอน flower f-l-o-w-e-r flower แปลว่าดอกไม้Orchid O-R-C-H-I-D Orchid แปลว่ากล้วยไม้นอกจากสิ่งมีชีวิตจะมีความสัมพันธ์กับสิ่งมีชีวิตด้วยกันในรูปแบบต่างๆแล้วสิ่งมีชีวิตยังมีความสัมพันธ์กับสิ่งไม่มีชีวิตด้วยหรือไม่เราจะได้มาเรียนรู้ในตอนต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
3: เปลี่ยนขยะเป็นพลังงานรักโลกดีต่อใจพลังงานทดแทนจากขยะเป็นทิศทางใหม่ของการผลิตพลังงานเพื่อคุ้มครองโลกพวกเราทราบไหมครับว่าขยะจากบ้านเรือนของเราและกิจการร้านค้าต่างๆเป็นแหล่งพลังงานที่มีศักยภาพสูงเลยทีเดียวขยะเท่ากับพลังงานขยะที่ถูกทิ้งออกมาจากแหล่งกำเนิดยังคงมีพลังงานสะสมอยู่ภายในสามารถนำขยะมาแปรรูปเพื่อเปลี่ยนเป็นพลังงานทดแทนใช้ในรูปแบบพลังงานความร้อนพลังงานไฟฟ้าหรือน้ำมันไพโรไลซิสได้ขยะมูลฝอยเกือบทุกประเภทสามารถนำมาผลิตพลังงานได้แต่ใช้วิธีการและเทคโนโลยีไม่เหมือนกันที่สำคัญคือต้องมีการคัดแยกขยะมูลฝอยปัจจุบันเทคโนโลยีการผลิตพลังงานทดแทนจากขยะมีหลายประเภทควรเลือกใช้ให้เหมาะสมกับปริมาณศักยภาพและคุณลักษณะของขยะเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดครับขยะอะไรที่เราสามารถนำมาผลิตพลังงานได้บ้างไปดูกันเลยครับ 1. ขยะอิน

0: ตีหรือขยะที่ย่อยสลายได้เช่นเศษผักเศษอาหารเศษผลไม้ใบไม้เป็นต้น 2. ขยะที่สามารถเผาไหม้ได้เช่นพลาสติกกระดาษเศษไม้ยางหนัง 3. ขยะรีไซเคิลหรือมูลฝอยที่ยังใช้ได้เช่นแก้วกระดาษโลหะอลูมิเนียมพลาสติกยางจะถูกนำเข้าสู่กระบวนการนำกลับมาใช้ใหม่เป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆเป็นการลดการใช้ทรัพยากรอีกด้วยเรามาทำความรู้จักเทคโนโลยีที่ใช้ในการจัดการขยะเพื่อเปลี่ยนสภาพเป็นพลังงานทดแทนปัจจุบันมีอยู่ทั้งหมด6เทคโนโลยีคือ 1. เทคโนโลยีการฝังกลบเชื้อเพลิงจากขยะเพื่อผลิตก๊าซชีวภาพ 2. เทคโนโลยีหมักไร้อากาศ 3. เทคโนโลยีเชื้อเพลิงขยะ 4. เทคโนโลยีผลิตก๊าซเชื้อเพลิงจากขยะ 5. เทคโนโลยีการผลิตน้ำมันจากขยะพลาสติก 6. เทคโนโลยีการเผาในระบบเตาเผาเราสามารถมีส่วนร่วมด้วยช่วยกันเปลี่ยนขยะเป็นพลังงานได้ด้วยหลัก 3R เพื่อเป็นการลดปริมาณขยะจากชุมชนได้ดังต่อไปนี้ครับ Reduce คือลดของที่จะทิ้งให้น้อยลงเพื่อลดปริมาณขยะ Reuse คือยืดอายุการใช้งานหรือใช้ประโยชน์ให้มากขึ้นโดยการใช้ซ้ำ Recycle คือคัดแยกขยะที่สามารถนำกลับไปแปรรูปใหม่เพื่อกลับมาใช้ประโยชน์ได้อีกครับมาดูประโยชน์ของการเปลี่ยนขยะเป็นพลังงานหมุนเวียนกันเถอะครับ 1. ลดการใช้เชื้อเพลิงจากฟอสซิล 2. ลดการพึ่งพานำเข้าพลังงาน 3. ส่งเสริมการพัฒนาพลังงานอย่างยั่งยืน 4. เพิ่มการจ้างงาน 5. คุณภาพสิ่งแวดล้อมโดยรวมของประเทศดีขึ้น 6. ลดปัญหาโลกร้อนจากการปล่อยก๊าซมีเทนสู่บรรยากาศลดปัญหาน้ำชะขยะสู่ใต้ดินเมื่อเราจะทิ้งขยะลองคัดแยกกันก่อนอาจได้เชื้อเพลิงขยะที่เปลี่ยนเป็นพลังงานหมุนเวียนช่วยลดปัญหาขยะอีกด้วยครับ
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.thนอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา

0: 6นาฬิกาเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา6นาฬิกาเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.ช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
2: 8:25 น.ถึง 10:40 น.
1: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

ในช่วงวัยเด็กนะคะหนูกลุ่มนี้จะกินหญ้าในส่วนของหญ้าอัลฟาฟาเป็นหลักหรืออย่างไรก็ตามเราจะสามารถให้ในส่วนของตัวหญ้าทิโมธีได้เช่นกันนะคะทิโมธีเนี่ยจะสามารถกินได้ตลอดชีวิตความแตกต่างของหนูกลุ่มนี้กับกระต่ายก็คือหนูกลุ่มนี้สามารถกินหญ้าสดผักสดได้มากกว่ากระต่ายในประเทศเราก็สามารถหาในกลุ่มของหญ้าขนให้ได้ผักสดนะคะในประเทศเราที่เราจะสามารถให้กินได้ก็จะเป็นกลุ่มของผักใบเขียวทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นคะน้ากวางตุ้งหรือเป็นกลุ่มของผักที่เราใช้ในการทำสลัดก็ได้เป็นลักษณะของการให้เป็นครั้งใช้เพื่อที่จะฝึกสัตว์หรือเพิ่มความหลากหลายของมื้ออาหารให้เขากินหรือเพิ่มปริมาณของน้ำให้เขากินอย่างไรก็ตามเวลาที่เราให้เขากินในส่วนของผักสดในปริมาณที่มากเกินไปบางตัวอาจจะสามารถทำให้เกิดปัญหาของอึเป็นก้อนนิ่มหรือเละได้ส่วนผลไม้นะคะผลไม้ที่เขาจะสามารถกินได้นะคะก็ได้แก่ในกลุ่มของแอปเปิ้ลสาลี่ฝรั่งหรือเป็นกลุ่มของแครอทก็ให้กินได้นะคะผลไม้ที่เราไม่แนะนำให้กินก็คือในส่วนของผลไม้รสหวานทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นแตงโมขนุนนะคะหรือเป็นทุเรียนก็ตามเนื่องจากสัตว์กลุ่มนี้จะไม่สามารถย่อยน้ำตาลในผลไม้ที่มีรสหวานจัดๆได้อาหารเม็ดที่เราจะแนะนำให้กินก็จะประกอบไปด้วยอาหารเม็ดที่เขาผลิตมาจากกลุ่มของตัวหญ้าแห้งนะคะรวมถึงอาจจะมีลักษณะของตัวซีเรียลหรือเป็นกลุ่มของธัญพืชแล้วก็มีผลไม้บางส่วนที่เขาสามารถกินได้อาหารเม็ดเราจะให้เป็นมื้อนะคะเป็นลักษณะของมื้อเช้าและมื้อเย็นคิดปริมาณง่ายๆอาหารเม็ด1ช้อนต่อน้ำหนักตัวของแกสบี้ประมาณ1กิโลทั้งนี้ก็จะขึ้นอยู่กับอัตราการเผาผลาญพลังงานของหนูแต่ละตัวร่วมด้วยแต่อย่างไรก็ตามการให้กินแต่อาหารเม็ดเพียงอย่างเดียวมักจะทำให้เกิดปัญหาอย่างอื่นตามมาเช่นปัญหาของการท้องอืดปัญหาของโรคอ้วนปัญหาของเรื่องของฟันตามมาเนื่องจากเวลาที่สัตว์กลุ่มนี้เขากินอาหารเม็ดเขาจะไม่ได้ใช้ฟันในการลับเป็นลักษณะของการเคี้ยวธรรมดาสัตว์กลุ่มนี้จะมีลักษณะการเจริญเติบโตของฟันเหมือนกันกับกระต่ายดังนั้นเขามีความจำเป็นที่เขาจะต้องกินหญ้าเพื่อที่เขาจะไปรับฟันทำให้ไม่มีปัญหาในการยาวเกิดขึ้น

วัสดีนะครับน้องๆตอนเด็กๆนะฮะพี่ท็อปเคยสงสัยว่าเวลาที่น้ำเค็มที่อยู่ในทะเลเนี่ยมาเจอกับน้ำจืดที่อยู่ในแม่น้ำเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นคำถามเหล่านั้นครับไม่ได้คำถามที่ไร้สาระอีกต่อไปเพราะว่าวันนี้ครับพี่ท็อปยืนอยู่ตรงที่แม่น้ำและทะเลเข้ามาบรรจบกันจนกลายมาเป็นระบบนิเวศที่สมบูรณ์และที่นี่ก็คือป่าชายเลนครับผมน้องๆครับโคลนที่น้องๆเห็นอยู่ตรงนี้นะครับเกิดจากดินตะกอนที่พัดมาจากปากแม่น้ําเชื่อมต่อกับทะเลต้องบอกไว้ก่อนว่าดินตรงนี้เนี่ยทับถมมาเป็นร้อยๆปีนะครับทําให้เกิดความอุดมสมบูรณ์ในการที่จะเจริญเติบโตของพืชและเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ตัวเล็กๆที่เป็นสัตว์ทะเลนั่นเองครับแต่พี่ท็อปบอกไว้เลยฮะมันไม่เหมาะจริงๆกับการเดินแต่น้องๆไม่ต้องห่วงครับพี่ท็อปมีวิธีครับผม

และพื้นกระดานโต้คลื่นที่แบนเรียบแบบนี้นะครับก็จะเป็นตัวช่วยในการกระจายน้ำหนักและลดแรงกดนะครับเวลาที่เราขึ้นไปยืนบนกระดานโต้โคลนส่วนกระดานนะครับที่ถูกต่อให้เงยขึ้นมาในลักษณะนี้นะครับก็จะเป็นการลดแรงเสียดทางระหว่างพื้นกระดานกับโคลนนั่นเองครับไม่เชื่อเดี๋ยวลองดูกันใกล้ๆนะครับนี่แบบนี้ครับผมฮึบเสร็จแล้วก็

และตอนนี้ครับมาพบกับเพื่อนๆที่เขาไม่กลัวเปื้อนไม่หวั่นต่อความร้อนที่จะมาพิชิตภารกิจบนพื้นโคลนของเราในวันนี้ขอต้อนรับน้องๆทีม Plasmo

0: รับน้องๆนะครับเข้าสู่รายการคิดวิทย์นะครับเดี๋ยวถามน้องๆกันก่อนคิดว่าวันนี้เนี่ยมาพิชิตภารกิจบนโคลนแบบนี้เนี่ยเตรียมความพร้อมกันมาอย่างไรบ้างน้องเกตเตรียมอะไรมาบ้างครับวันนี
1: ้ซ้อมร่างกายมาครับ
0: คือฟิตซ้อมร่างกายเลยวิ่งรอบหมู่บ้านอะไรอย่างงี้ใช่ไหมเตรียมความพร้อมมาเลยฟิตซ้อมเกี่ยวร่างกายใช่ไหมครับดีมากน้องบุ๊คครับ
2: หาข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตค
0: ่ะโอ้อันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับความรู้นะครับน้องดอน
3: ออกกำลังกายครับ
0: ออกกำลังกายฟิตซ้อมร่างกายแน่นอนอยู่แล้วอ้าวน้องพลึก
4: ไปทำความคุ้นเคยกับธรรมชาติมาครับ
0: ทำความคุ้นเคยทำยังไงครับ
4: ก็เมื่อวานก็ไปปีนเขาเข้าถ้ำมา
0: โอ้หูยอันนี้คือซึมซาบบรรยากาศธรรมชาติก่อนใช่ไหมแล้วน้องเอกครับ
5: หาข้อมูลเกี่ยวกับสัตว์มาครับ
0: อ๋อไปหาที่ไหนเอ่ย
5: โต๊ะอาหารครับ
0: ไปหาที่โต๊ะอาหารคือนั่งรับประทานอาหารใช่ไหม
5: คือพวกกินอะไรมันอร่อยขนาดไหน
0: โอ้ยกินอะไรบ้าง
5: ปู
0: กุ้งอะไรกินพร้อมเลยใช่ไหม
5: กินหมดครับ
0: โอ้โหเรียกได้ว่าเป็นการศึกษาที่ดีมากเลยนะฮะทีหลังเนี่ยชวนพี่ท็อปด้วยนะอย่าลืมนะเข้าใจไหมแล้วคิดว่าเดี๋ยวก่อนถามน้องๆก่อนแล้วคิดว่าวันนี้เนี่ยจะเจอภารกิจอะไรครับน้องเกต
1: ก็เล่นกระดานถีบ
0: เล่นกระดานถีบสายไปเหมือนกับพี่ท็อปถามเมื่อกี้ใช่ไหมแล้วน้องมุกล่ะ
2: ปลูกป่าชายเลนค่ะ
0: ปลูกป่าชายเลนอันนี้ก็ดีนะครับปลูกป่าชายเลนน้องดอน
3: ดูคุณภาพดินครับ
0: อันนี้เรื่องของการดูดินเลยใช่ไหมฮะว่ามีความเหมาะสมในการที่จะปลูกพืชหรือเปล่าเนาะน้องพลึก
4: ก็มาดูต้นไม้แต่ละชนิดว่าเป็นยังไงบ้าง
0: ศึกษาเกี่ยวกับต้นไม้นะครับน้องเอ
5: ลุยโคลนครับ
0: ลุยโคลนอันนี้แน่นอนที่สุดครับน้องๆจะต้องเจอแน่นอนอยู่แล้วแต่ภารกิจในวันนี้นะครับจะเป็นอะไรอยากฟังไหม
6: อยาก
0: ถ้าอยากฟังก็ไปฟังกันครับ
7: เมื่อมีดินโคลนและต้นไม้ที่อุดมสมบูรณ์ป่าชายเลนจึงเต็มไปด้วยสิ่งมีชีวิตน่าทึ่งให้เราได้ศึกษาภารกิจในวันนี้ก็คือให้น้องๆ ออกเดินทางหาสัตว์ปริศนา3ชนิดที่อาศัยอยู่ในป่าชายเลนสัตว์เหล่านี้ปรับตัวให้เข้ากับการอยู่อาศัยในดินโคลนจึงเป็นการยากอยู่ไม่น้อยที่จะหาตัวพวกมันให้เจองานนี้คิดวิทย์อย่างเดียวไม่ได้ต้องช่างสังเกตและต้องใช้ทักษะมากมายแล้วก็อย่าลืมว่ายังมีภารกิจย่อยอีกถึง2ข้อรอให้น้องๆพิชิตอยู่อีกด้วยครับ
0: น้องๆก็ได้ทราบภารกิจกันแล้วนะครับแต่พี่ต๊อบไม่ใจร้ายครับมีข้อมูลและก็รูปของสัตว์ให้ดูด้วยน้องๆครับรับไว้เป็นข้อมูลเลยครับและตอนนี้ครับถามน้องๆดีกว่าพร้อมที่จะคิดวิทย์กันหรือยังครับ
6: พร้อมแล้วครับ
0: ถ้าพร้อมแล้วก็คิดวิทย์กันได้เลย
3: เนี่ยแล้วว่าไว้ใช้
4: ไม่ใช่ขุดหอย
3: ไม่นะ
5: พวกไว้ตักหอย
3: อันนี้จับปลา
5: อันนี้ไว้จับปลาหอยน่าจะเป็นถังดีมั้ยเป็นถัง
3: ถัง
5: เอาถังใส่หอยเอ้ยช้อนปลาตีนได้อันนี
3: ้ได้เหรอ
5: ได้น่าจะได้
3: เอาด
5: ิ
4: เด
3: ี
4: ๋ยวเรากับเอกไป
5: ปลาตีนมา2คนละกันโอ้ไม่เรา3คนก็ช่วยกันหอยกับกุ้ง
4: ไม่3คนหา2อย่างนั้นน่ะเรา2คนก็หา
3: โอเค
5: ตกลง
3: มันเลอะมากเลยอ่ะ
7: เมื่อวางแผนเสร็จสรรพน้องๆก็หยิบอุปกรณ์กระโดดลงไปลุยดินโคลนในป่าชายเลนทันทีมีความพร้อมและคล่องแคล่วอย่างมากแต่ว่า
3: ต้องใช้เท้าขวา
4: เฮ้ยก็กล้าหน่อยเฮ้ย
5: ไม่เดี๋ยวเราต้องจับแบบนี
4: ้ไม่กล้าเลย
5: ช่างมันมาดึงนิ้วขึ้นมาก่อน
4: มันเดิน
5: ได้ไหมจะถีบไปหรือเปล่านะเฮ้ยไปหน่อยช่วยหน่อยถอยไปเฮ้ยถอยไปหน่อย
7: น้องๆที่ได้รับหน้าที่ไปเก็บหอยปากเป็ดยังไม่ทันได้สังเกตหาที่อยู่ของหอยก็จมโคลนไปเกือบมิดคอแล้วครับทางด้านน้องเอกกับน้องพฤกษ์ที่รับอาสาไปหาปลาตีนก็เจอกับสถานการณ์น่าเป็นห่วง
3: คือผมกับพฤกษ์อะครับพวกเราจะมาหาปลาตีนกันส่วนพวกที่เหลือเขาไปหาหอยปากเป็ดกับกุ้งมา
8: ต้องหารูมันนะครับแล้วก็พยายามแคะตัวมันออกมาก็ไถไม่ไปครับโคลนครับมันเหนียวครับแล้วก็เวลาจะขยับไปจะไม่ค่อยได้ครับมันไม่ค่อยสะดวกครับ
3: ยากมากเลยครับมันคิดว่ามันคงแบบไม่ต้องมาลุยขนาดนี้ครับ ก็คือปลาตีนมันวิ่งหนีครับแล้วเวลาเดินมันเดินลำบากครับแล้วเวลากำลังเดินอยู่มันก็ซุดก็ขึ้นไม่ได้ก็ทำให้มันช้าลงแต่ตอนนี้ก็ยังไม่รู้ครับแต่ก็จะพยายามให้สำเร็จครับ
9: ทำไงดี
7: ภารกิจย่อยข้อที่หนึ่ง
3: มีอะไรอ่ะ
9: เป็นอะไร
10: ขอเช็ค
6: ภารกิจย่อยข้อที่หนึ่งปลูกป่าหาผู้ช่วย
3: หาผู้ช่วยอะไร
9: หาผู้ช่วยอะไร
11: สวัสดีคร
12: ับสวัสดีครับวันนี้เราจะให้หนูๆนะปลูกต้นแสมต้นนี้เพื่อเป็นรับด้านหน้าไว้วิธีการปลูกก็เดี๋ยวเราเอามีดคัตเตอร์เนี่ยเฉือนตรงนี้เพื่อเอาถุงออกนะแล้วในนู้นน่ะก็จะมีไม้ปักอยู่นะเดี๋ยวเราก็เอาเนี่ยไปคนละอัน
11: เอาพวน
12: พวนเนี่ยเราก็ตักดินลงไปลึกพอสมควรแล้วก็พอเราเอาถุงนี้ออกแล้วเนี่ยก็เอาต้นไม้เนี่ยใส่ลงไปข้างไอ้ไม้หลักที่เขาปักไว้นะแล้วก็เอาเชือกเนี่ยจะมีเชือกฟางเนี่ยเส้นนึงผูกประมาณกลางๆต้นเนี่ยผูกติดกับไม้ไว้เพราะว่าถ้าเราไม่ผูกติดไว้เนี่ยเดี๋ยวน้ำทะเลขึ้นมาเนี่ยมันก็จะพัดพาไปหมดขุดให้ลึกนิดนึงแล้วก็ปล่อยลงไปเลยไม่ต้องเอากบไม่ต้องพักดินกบนะปล่อยไว้อย่างนั้นเลยประเดี๋ยวน้ำทะเลขึ้นมาเนี่ยอิทธิพลของคลื่นลมเนี่ยมันจะเอาตะกอนเลนเข้ามาแล้วก็จะเอามากบเองโดยธรรมชาตินะเข้าใจนะมีอะไรอีกไหมมีอะไรที่สงสัย
13: ไหมต้องเอาไปปลูกไว้ตรงเสาด้วยครับ
12: ถ้าเราปลูกไว้เฉยๆแล้วโดยไม่เอาเสาเนี่ยปักตะคองต้นไม้ไว้เนี่ยพอเดี๋ยวน้ำทะเลพัดเข้ามาเนี่ยคลื่นก็จะตีเอาต้นไม้เนี่ยเข้าไปหาฝั่งคือไม่ได้ผล
7: เมื่อได้รับความรู้เรื่องการปลูกต้นตรงกลางจากผู้ใหญ่แดงน้องๆก็รีบหยิบอุปกรณ์ทำหน้าที่อนุรักษ์ป่าชายเลนโดดลงโคลนกันอีกครั้งแต่การปลูกต้นไม้ในดินโคลนก็ไม่ใช่เรื่องง่ายพวกเขาจะทำกันสำเร็จหรือเปล่าต้องลุ้นเอาใจช่วยกันนะครับ
13: ก็รู้สึกว่ามันน่าจะสบายกว่าภารกิจที่แล้วต้องขุดดินลงไปลึกๆหน่อยนะครับเราก็ต้องปลูกต้นไม้ไว้ต้นแสมไว้ที่ไว้ใกล้ๆเสาที่ปักเอาไว้ครับก็ได้เรียนรู้เรื่องประโยชน์ของการปลูกต้นแสมครับแล้วก็วิธีการปลูกต้นแสมประโยชน์ก็สามารถช่วยกันน้ำจากทะเลได้ครับแล้วก็ช่วยทำให้อากาศบริสุทธิ์เป็นที่อยู่ของสัตว์ต่าง
0: ๆน้องๆทางบ้านครับแล้วตอนนี้นะครับภารกิจย่อยที่1ของน้องๆเขาก็ได้ปรากฏขึ้นแล้วครับนั่นก็คือช่วยการปลูกต้นไม้นะครับอนุรักษ์ป่าชายเลนของเรานั่นเองต้องอธิบายน้องๆไว้ก่อนนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยต้นไม้ที่อยู่บริเวณป่าชายเลนและอยู่บนพื้นผิวดินหรือบนบกนะครับจะมีลักษณะที่แตกต่างกันเราลองมาดูใกล้ๆครับยกตัวอย่างเช่นต้นนี้ครับมีชื่อว่าต้นโกงกางครับที่ชื่อนี้นะครับลองสังเกตที่รากของเขาครับนี่รากของเขานะครับจะมีลักษณะของการแผ่ขยายกางออกมาเพื่อใช้ในการยึดผิวหน้าดินนั่นเองครับเนื่องจากบริเวณป่าชายเลนนะครับมีลักษณะของการขึ้นของน้ำอยู่ตลอดเวลาทั้งน้ำขึ้นและน้ำลงทำให้เขาต้องใช้รากของเขานี้ในการแผ่ขยายเพื่อยึดเกาะกับดินนั่นเองครับและอีกอันนึงนะครับที่สำคัญมากเลยน้องๆสังเกตนะครับนี่ที่โผล่พื้นจากผิวดินแบบนี้นะครับน้องๆบางคนอาจจะนึกว่าเป็นต้นไม้แต่จริงๆแล้วไม่ใช่ครับนี่คือรากหายใจของต้นแสมครับผมน้องๆ อาจจะสงสัยนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยทำไมนะเขาถึงต้องโผล่รากออกมาในลักษณะนี้ต้องบอกน้องๆครับว่าที่เขาโผล่ออกมาอย่างนี้นะครับเนื่องจากว่าพื้นผิวดินบริเวณป่าชายเลนนะครับมันค่อนข้างที่จะมีความหนาแน่นมากเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เขาจะหายใจหรือว่าต้องการที่จะรับออกซิเจนเนี่ยมันก็ค่อนข้างลำบากครับเพราะฉะนั้นแล้วเขาจึงต้องมุดรากของเขานะครับโผล่พ้นออกมาในลักษณะนี้เพื่อที่จะหายใจได้ง่ายขึ้นและรับออกซิเจนได้มากขึ้นนั่นเองครับและนี่ก็เป็นหนึ่งภารกิจนะครับที่น้องๆทั้ง5คนเขาจะต้องช่วยกันอนุรักษ์ธรรมชาติโดยการปลูกต้นไม้บริเวณป่าชายเลนนั่นเองครับแต่ความเป็นจริงแล้วนะครับไม่ใช่แค่น้อง5คนครับ เราครับทุกคนจะต้องช่วยกันนะครับในการที่จะปลูกป่าชายเลนเพื่อรักษาระบบนิเวศให้คงอยู่กับเราตลอดไปครับผม
14: ประเทศไทยมีพื้นที่ป่าชายเลนมากเป็นอันดับ9ของประเทศในเขตร้อนแถบเอเชียตลอดชายฝั่งของ24จังหวัดประมาณ 2,614 กิโลเมตรเป็นพื้นที่ป่าชายเลนถึงร้อยละ36ของความยาวชายฝั่งจึงทำให้ป่าชายเลนในประเทศไทยของเรามีความหลากหลายด้านระบบนิเวศวิทยาเป็นอย่างมากและนี่คือพืชแปลกๆที่เราจะได้พบเห็นในป่าชายเลนนี่คือต้นตะตุ่มมีใบหลากหลายสีลำต้นเป็นตุ่มเป็นตอผลของมันก็มีพิษมากจนสามารถทำให้ตาบอดได้ต้นตะบูนเป็นขนาดใหญ่ออกผลเหมือนลูกมะตูมแต่กินไม่ได้ชาวบ้านนิยมเอาต้นตะบูนไปเผาเป็นถ่านไม้คุณภาพดีดอกไม้สีม่วงแสนสวยนี้มีชื่อว่าดอกเหนือปลาหมอขึ้นเป็นพุ่มมีหนามแหลมสามารถใช้เป็นยาแก้โรคผิวหนังและผื่นคันได
7: ้และแล้วน้องๆทั้ง5ก็ช่วยกันทำให้ต้นโกงกานทั้ง50ต้นลงไปอยู่ในดินโคลนที่อุดมสมบูรณ์พร้อมจะเติบโตเป็นต้นไม้ใหญ่ในป่าชายเลนแห่งนี้ได้สำเร็จเมื่อผ่านภารกิจข้อนี้ไปอย่างราบรื่นน้องๆจึงได้ผู้ช่วยมืออาชีพมาช่วยหาสัตว์ปริศนาทั้ง3ตัว

0: องที่ผมได้รับคือช่วยขนส่งไม้สร้างกำแพงชะลอขึ้นครับ
1: มาแล้วครับภารกิจข้อที่2ทำกลางดินโคลนเละๆแบบนี้น้องๆต้องทำการขนส่งไม้ท่อนใหญ่ๆถึง5ท่อนเพื่อนำไปให้ผู้ใหญ่แดงสร้างกำแพงชะลอคลื่นอุปสรรคไม่ได้อยู่ที่น้ำหนักของไม้ไผ่หรือโคลนเท่านั้นนะครับเพราะว่าตอนนี้เป็นเวลาที่น้ำทะเลเริ่มขึ้นมาแล้วนะสิครับ
2: และภารกิจย่อยที่2ของน้องก็ได้เริ่มต้นขึ้นแล้วนะครับนั่นก็คือการนำไม้ไผ่ขนาดใหญ่นะครับไปให้ผู้ใหญ่ได้ใช้มาสร้างเป็นกำแพงชะลอคลื่นนั่นเองครับต้องบอกว่ากำแพงชะลอคลื่นนะครับมีประโยชน์มากเลยเวลาที่น้ำขึ้นนะครับอันนี้จะเป็นประตูด่านแรกครับที่ช่วยชะลอคลื่นนะครับไม่ให้เข้ามาหาชายฝั่งเยอะจนเกินไปและเวลาที่น้ำลงนะครับกำแพงชะลอคลื่นก็จะเป็นตัวกักเก็บดินที่มีประโยชน์ไม่ให้ไหลลงสู่ทะเลนั่นเองครับทำให้ดินบริเวณป่าชายเลนนะครับยังคงสมบูรณ์และเหมาะแก่การอาศัยของสัตว์น้อยใหญ่อย่างสมบูรณ์แบบครับผม
3: เมื่อน้ำจืดจากแม่น้ำไหลมาเจอกับน้ำเค็มบริเวณชายฝั่งทะเลจึงทำให้น้ำทะเลบริเวณนี้มีความเค็มน้อยลงจนกลายเป็นน้ำกร่อยที่เหมาะกับการเจริญเติบโตของสิ่งมีชีวิตน้ำกร่อยนี้ทำให้แพลงก์ตอนและสาหร่ายขนาดเล็กเจริญเติบโตได้ดีภายในดินโคลนที่อุดมสมบูรณ์ป่าชายเลนจึงเป็นแหล่งอาหารที่ดีของสัตว์ทะเลขนาดเล็กอย่างเช่นปูแสมกุ้งดีดขันหรือแม้แต่ปลาขนาดเล็กชนิดต่างเพราะสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมนี่แหละค่ะป่าชายเลนจึงได้ชื่อว่าเป็นแหล่งอนุบาลสัตว์ทะเลนั่นเอง
0: น้ำมันมาเยอะครับเพราะว่ามันต้านไม่ไหวครับก็เลยเดินแทนนะครับช่วยเดินขนไม้แทนครับก็สนุกดีครับเพราะว่านำไม้ไผ่ไปส่งให้ผู้ครับก็ไม่ยากมากครับช่วยกันจับแล้วพอตอนถึงน้ำก็ลากไม้ครับเพราะมันจะลากง่าย
1: แม้ไม่น่าเชื่อว่าน้ำทะเลที่น้องๆคิดว่าจะเป็นอุปสรรคสำคัญกลับกลายมาเป็นตัวช่วยทำให้น้องๆสามารถขนส่งท่อนไม้ไผ่ไปให้กับผู้ใหญ่แดงสร้างกำแพงชะลอคลื่นได้เพราะน้ำเป็นตัวช่วยพยุงน้ำหนักของท่อนไม้ไผ่เมื่อแบกไม้ไผ่มาถึงแนวน้ำที่กำลังไหลขึ้นมาน้องๆก็ปล่อยให้ไม้ไผ่ไหลไปตามน้ำเลยแถมน้ำทะเลยังช่วยให้ดินโคลนมีความหนาแน่นน้อยลงจนน้องๆช่วยผู้ใหญ่แดงปักไม้ไผ่ลงดินได้สำเร็จและนี่ก็คือผลของความทุ่มเทรับอุปกรณ์ช่วยหาหอยปากเป็ดไปเลยครับ
2: และตอนนี้ครับเหลือเวลาอีกเพียงแค่20นาทีสุดท้ายเท่านั้นนะครับตอนนี้น้องๆเขาได้สร้างกำแพงชะลอคลื่นสำเร็จแล้วนะครับและก็ได้รับอุปกรณ์ในการที่จะนำมาเก็บหอยปากเป็ดแล้วด้วยแต่ตอนนี้ครับน้ำของเราขึ้นนะฮะโอ้โหขึ้นค่อยๆขึ้นมาเรื่อยๆเลยนะครับไม่แน่ใจว่า20นาทีจะทันในการเก็บหอยปากเป็ดหรือเปล่าเราต้องติดตามชมให้ดีครับลุ้น

0: ตอนนี้ครับก็ถึงเวลาที่เราจะมาตรวจภารกิจของน้องๆนะครับว่าครบถ้วนหรือเปล่าอย่างแรกครับมาดูใกล้ๆครับชนิดแรกครับปลาตีนเป็นไงครับนี่คือปลาตีนนะครับผ่านครับผมชนิดที่2นะครับคือกุ้งดีดขันถูกต้องนะครับและอันต่อมาครับหอยปากเป็ดไหนให้พี่ต๊อบดูสิอยู่ไหนครับ
1: อยู่ในนี้ครับ
0: เอาขึ้นมาเลยเอามาล้างก่อนดูสิไหนขอดูหน่อยล้างเสร็จแล้วไหมพี่ต๊อบนะครับ
2: นี่ครับ
0: และนี่ครับคือหอยปากเป็ดถูกต้องเพราะฉะนั้นถือว่าผ่านภารกิจพิชิตได้ครับผมเย้เมื่อกี้เราได้เรียนรู้ไปแล้วนะครับสัตว์ชนิดต่างๆนะครับตอนนี้ครับถึงคราวที่เราจะปล่อยเขานะครับคืนสู่ธรรมชาติกันนะครับเพราะว่าเราได้ศึกษาเรียนรู้เขาแล้วเพราะฉะนั้นคืนสู่ธรรมชาติได้เลยครับภารกิจที่ยิ่งใหญ่สำเร็จได้ด้วยพลังคิดและความสามัคคีของเด็กๆอย่างพวกเราเอาล่ะถามน้องๆดีกว่าวันนี้ภารกิจมากมายเลยเลอะเทอะกันเปอะเปื้อนกันสุดยอดเลยวันนี้ชอบภารกิจไหนที่สุดครับน้องเพลิก
3: ชอบตอนหาสัตว์นะครับ
0: อ๋อหาสัตว์ทำไมชอบภารกิจนี้ครับ
3: เพราะเหมือนกับมันได้ลุยมากสุดอะคร
0: ับ
3: แล้วก็แบบได้สนุกด้วย
0: จับ
3: ส
0: ั
3: ตว์บางท
0: ี
3: ก็จับไม่ได้บางทีก็จับได
0: ้พี่ต๊อบเห็นอยู่หน้าขมำกันเป็นแถวเลยใช่ไหม
3: คร
0: ับ น้องดอนครับชอบภารกิจไหนครับ
4: ชอบหาสัตว์เหมือนกันครับเพราะว่าสัตว์มันเร็วดีครับแล้วมันต้องกระโดดลงไปตะคุบมันนะครับ
0: โดยเฉพาะปลาตีนใช่ไหม
4: ครับ
0: เห็นว่าวิ่งกันเจ้าระหวัดเลยนะครับน้องมุกบ้าง
5: ชอบปลูกป่าชายเลนค่ะ
0: ทำไมถึงชอบภารกิจนี้ครับ
5: ช่วยรักษาธรรมชาติด้วยอ๋อ
0: ดีมากนะครับน้องๆทางบ้านฟังไว้นะครับเราต้องช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อมนะครับอ่ะน้อง
6: ก็ชอบหาสัตว์เหมือนกัน
0: ทำไมคร
6: ับ เพราะว่าม
0: ัน
6: สนุกแล้วก็ได้ค้นหาแล้วก็ได้ความรู้ด้วยคร
0: ับ น้องเอกครับ
7: ผมก็ชอบหาสัตว์เหมือนกันครับเพราะว่ามันได้ออกกำลังกายแล้วก็ได้สนุกกับเพื่อนๆ
0: ดีมากๆนะครับน้องๆทางบ้านครับถ้าน้องๆทางบ้านดูผิวเผินนะครับน้องๆก็จะเห็นเพียงแค่โคลนแล้วก็รากไม้เท่านั้นเองนะครับแต่ถ้าน้องมองดีๆนะครับน้องๆก็จะเห็นว่ามีสิ่งมีชีวิตมากมายเลยนะครับที่อาศัยอยู่บริเวณนี้เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราต้องช่วยการรักษาระบบนิเวศของเราต่อไปให้คงอยู่ใช่ไหมครับ
8: ใช่ครับ
0: คำถามชวนคิดวิทย์ท้ายรายการวันนี้ทำไมรากของต้นไม้ในป่าชายเลนจึงแตกต่างไปจากรากของต้นไม้ปกติส่งคำตอบของน้องๆ นะครับมาทาง Facebook Fanpage ของรายการของเราเลยนะครับสำหรับ3คนแรกที่ตอบถูกจะได้รับสื่อการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ไปเป็นรางวัลครับผมและสำหรับผู้ที่อยากสมัครร่วมรายการนะครับก็รวบรวมสมาชิกแล้วก็ส่งจดหมายอีเมลหรือสมัครทาง Facebook Fanpage ก็ได้เช่นกันครับแล้วคิดวิทย์แอดเวนเจอร์ครั้งหน้านะครับจะพาน้องๆไปประชนภัยที่ไหนจะต้องติดตามชมกันให้ดีครับแต่วันนี้ขอสโลแกนที่เกี่ยวข้องกับป่าชายเลนหน่อย
8: วิทยาศาสตร์สร้างสรรค์ลึกแบบมันๆที่ป่าชายเลน
0: เย้แล้วพบกันใหม่ข้างหน้ากับรายการคิดวิทย์สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
1: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: งใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาสพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: เป็นพืชเศรษฐกิจที่มีความสำคัญต่อประเทศไทยเนื่องจากเป็นอาหารหลักของคนไทยและยังเป็นอาชีพหลักของเกษตรกรแต่ปัญหาที่กำลังประสบอย่างมากในกระบวนการการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวข้าวในขณะเก็บรักษาก่อนการบรรจุและส่งออกคือการทำลายของแมลงศัตรูข้าวเช่นด้วงงวงข้าวหรือมอดข้าวสารผีเสื้อข้าวสารและมอดหัวป้อมโดยเฉพาะด้วงงวงข้าวที่จัดเป็นแมลงศัตรูหลักที่ทำลายทั้งข้าวเปลือกและข้าวสารโดยจะเข้าทำลายและทำให้เกิดความเสียหายแก่ผลผลิตสามารถกัดกินเมล็ดที่ไม่สมบูรณ์ที่ไม่แตกหักหรือแตกหักเพียงเล็กน้อยได้มีการเจริญเติบโตภายในเมล็ดวางไข่และเจริญเติบโตในระยะหนอนและดักแด้อยู่ภายในเมล็ดดังนั้นคราบหนอนคราบดักแด้และมูลของแมลงจะติดอยู่ในเมล็ดทำให้เกิดการปนเปื้อนและก่อให้เกิดความเสียหายต่อคุณภาพของเมล็ดข้าวและเป็นปัญหาสำคัญสำหรับการส่งออกปัจจุบันการควบคุมแมลงศัตรูของข้าวหลังการเก็บเกี่ยวผลผลิตทางการเกษตรทำได้โดยวิธีการรมยาสารเคมีที่ใช้ส่วนใหญ่คือเมทิลโบรไมด์ซึ่งเริ่มไม่เป็นที่ยอมรับเนื่องจากปัญหาการตกค้างของสารเคมีและที่สำคัญไม่สามารถกำจัดไขมอดได้จึงได้มีการใช้ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์มาทดแทนการใช้สารเคมีแต่ไม่เป็นที่ยอมรับเท่าที่ควรเนื่องจากใช้เวลานานและต้องมีการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ออกสู่ชั้นบรรยากาศซึ่งเป็นตัวการที่ก่อให้เกิดปัญหาภาวะโลกร้อน
1: สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการคิดการใหญ่รายการที่ชื่นชมคนเก่งคนไทยที่สร้างสรรค์ผลงานชิ้นใหญ่ยกระดับความสามารถของคนไทยก้าวขึ้นไปอีกขั้นซึ่งสิ่งประดิษฐ์ในรายการนี้นะฮะเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ
2: พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้วยกระบวนการวิศวกรรมเพื่อการสร้างสรรค์คุณค่า
1: โดยมีผู้ใหญ่ใจดีสนับสนุนสำนักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับ
2: Mtech ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
1: วันนี้ผมอาร์ตศรีนาถนะครับจะพาไปดูเครื่องกำจัดมอดในข้าวขนาดเล็กด้วยคลื่นไมโครเวฟสำหรับชุมชนนั่นเองครับเครื่องจะเล็กขนาดไหนจะเป็นไมโครเวฟยังไงเดี๋ยวพาไปดูดีกว่าครับ
0: ปัจจุบันการควบคุมแมลงศัตรูข้าวหลังการเก็บเกี่ยวผลผลิตทางการเกษตรจะทำโดยวิธีการรมยาซึ่งสารเคมีส่วนใหญ่ที่ใช้คือเมทิลโบรไมด์ซึ่งไม่เป็นที่ยอมรับเนื่องจากมีปัญหาการตกค้างจากสารเคมีและไม่สามารถกำจัดไขมอดได้จึงได้พัฒนาเทคโนโลยีการให้ความร้อนด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าซึ่งเป็นเทคโนโลยีสะอาดสำหรับเครื่องกำจัดมอดขนาดเล็กนั้นเหมาะกับการให้ความร้อนผ่านคลื่นไมโครเวฟเนื่องจากให้พลังงานที่สูงกว่าและการกำจัดมอดด้วยวิธีนี้จะใช้เวลาสั้นกว่าการรมยาถึง10เท่าโดยเมื่อคลื่นไมโครเวฟผ่านเมล็ดข้าวจะทำให้โมเลกุลของน้ำในเมล็ดข้าวเกิดการเคลื่อนที่ด้วยการหมุนตัวกลับไปมาอย่างรวดเร็วตามระดับความถี่ของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเกิดการเสียดสีจนเกิดความร้อนในระยะเวลาอันสั้นความร้อนที่เกิดขึ้นจะกระจายตัวไปยังโซนอื่นโดยกระบวนการนำความร้อนส่งผลให้มอดและแมลงอื่นๆที่แฝงอยู่ในเมล็ดข้าวตายดังนั้นจึงมีการพัฒนาเครื่องกำจัดมอดในข้าวด้วยคลื่นไมโครเวฟสำหรับชุมชนด้วยองค์ความรู้ภายในประเทศและใช้ชิ้นส่วนวัสดุที่ผลิตในประเทศเพื่อทดแทนการนำเข้าเทคโนโลยีจากต่างประเทศในราคาที่ชุมชนสามารถจัดหาได
1: ้กลับมาสู่ในรายการคิดการใหญ่นะครับและตอนนี้นะฮะอาร์ตได้อยู่กับนักวิชาการนั่นเองนะครับเขาบอกว่าคนนี้เขารู้ลึกรู้จริงรู้ทุกอย่างเลยทีเดียวนะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.นิภาพล ศรีพลครับสวัสดีครับบอกเลยว่ารู้ลึกจริงจริงรู้ไหมรู้เน
3: า
1: ะ
3: ต้องรู้
1: นะฮะบอกเลยนะครับก็บอกว่าเครื่องนี้อยากรู้เหมือนกันว่าเจ้าเครื่องเนี้ยทำไมถึงได้สนใจอะครับ
3: จริงๆแล้วเนี่ยเราสนใจที่ตัวข้าวก่อนเนาะผลิตภัณฑ์ของเมืองไทยซึ่งข้าวไทยเนี่ยมันประสบปัญหาในเรื่องของคุณภาพของข้าวหลังจากที่เราเก็บเกี่ยวเป็นข้าวสารหรือข้าวเปลือกมันก็จะมีปัญหาตัวหม้อที่ปรากฏอยู่เรามันหลายบ้านหลายผู้บริโภคหลายคนอาจจะประสบปัญหาว่าเอ๊ะซื้อข้าวสารมาแล้วปรากฏว่าเก็บไว้ไม่ทันไรก็มีมอดขึ้นไม่สามารถรับประทานได้อันนี้ก็กลายเป็นปัญหาใหญ่ขึ้นมา
1: ผมเคยเจอนะมอดเยอะกว่าข้าว
3: มอดเยอะกว่าข้าว
1: จริงๆเก็บไว้นานแบบเกือบปีอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ยังไม่เคยแกะนะ
3: ค่ะ
1: ก็เปิดมาปุ๊บผมตกใจเลยอ่ะผมจะทิ้งเลยดีกว่ากลัว
3: แล้วมันทำให้คุณภาพข้าวก็กินคงไม่อร่อยละ
1: ครับ
3: อันนั้นก็คือเป็นประเด็นที่สำคัญว่าเอ๊ะแล้วเราจะแก้ปัญหานี้ได้ยังไง
1: แล้วไอ้เจ้าเครื่องนี้นะฮะได้แรงบันดาลใจมาจากอะไรครับ
3: ตัวนี้ก็คือเราอยากช่วยแก้ปัญหาว่าทำยังไงจะได้ข้าวสารที่ปราศจากมอดก่อนเนาะแล้วก็อยากให้มันปราศจากสารเคมีด้วยเนื่องจากว่ามันก็มีวิธีการหลายวิธีการด้วยการที่ทำการกำจัดมอดแต่ว่ามันอาจจะพ่วงมาด้วยสารเคมีอันอาจเป็นอันตรายต่อร่างกายของผู้บริโภคเราก็เลยคิดว่ามันน่าจะมีวิธีการละเราก็เลยนำเอาคลื่นเนี่ยมาใช้ค
1: ่ะโอ้โหนะฮะก็เป็นวิธีการที่ใช้ไมโครเวฟใช่ไหมฮะใช้คลื่นเอาแล้วซึ่งเมื่อก่อนนี้เขาก็บอกว่าใช้การลมยาก็มีใช่ไหมฮะก็อันตรายกับคนไหม
3: คือเขาบอกว่าลมยาปุ๊บในความเข้าใจของ
1: ผู้บริโภค
3: นะก็จะคิดว่าเอ๊ะเรากินยาด้วยหรือเปล่า
1: คล้ายๆกันไหม
3: อันนั้นก็ต้องดูผลระยะยาวแล้วอ๋อ
1: ระยะสั้นอาจจะไม่ค่อยรู้สึก
3: ใช่แล้วเพราะเราคนไทยทานบริโภคข้าวเป็นอาหารหลักนะ
1: ครับผม
3: เราก็ไม่รู้ว่าจริงๆแล้วมันมีการสะสมไหมก็เลยมีเทคโนโลยีหนึ่งที่เขาก็ศึกษากันในห้องทดลองว่าโอ้ขึ้นไมโครเวฟเนี่ยมันสามารถกำจัดมอดได
1: ้
3: ซึ่งมันไม่มีสารตกค้างและแน่นอนแต่เราก็ต้องมาทำว่าเอ๊ะแล้วทำยังไงเอามันไปใช้ได้จริงในระดับชุมชนก่อนดีไหมอะไรอย่างน
1: ี้ค่ะอ๋อครับผมนะฮะแล้วรู้จักเจ้าโครงการพัฒนาสินค้าเทคโนโลยีนี้ได้ไงครับ
3: โครงการนี้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเราได้รับการสนับสนุนจากสำนักงาน
1: ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์
3: ใช่ละค่ะร่วมกับอุทยานวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่แล้วเราก็เป็นส่วนหนึ่งของมหาวิทยาลัยเชียงใหม
1: ่
3: ได้มีโอกาสดีได้เข้าไปร่วมโครงการแล้วก็ช่วยพัฒนาเครื่องนี้จนสำเร็จ
1: โอ้โหนะฮะแล้วทางโครงการเนี่ยได้ช่วยอะไรบ้างครับ
3: โครงการเนี่ยนอกจากจะช่วยในการสนับสนุนเงินทุนเพื่อพัฒนาแล้วก็ยังช่วยแนะนำผู้ประกอบการแล้วก็นักวิจัยท่านอื่นเช่นการทดสอบข้าวเนี่ยทำให้เราค่อยๆพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆว่าสุดท้ายแล้วเครื่องนี้จะต้องทำงานอย่างไรเพื่อให้ได้ผลตามต้องการแล้วก็ทำให้เป็นผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปที่ผู้ใช้งานในอนาคตเนี่ยอาจจะเป็นชุมชนเราเล็กๆอบต.หรือเป็นสหกรณ์ใช้งานได้ง่ายและปลอดภัย
1: นะฮะนี่ก็คือคำนึงถึง
3: ใช่แล้วค่ะ
1: ยังไงก็ต้องความปลอดภัยเป็นหลักเนาะ
3: ค่ะ
1: เอาละครับเดี๋ยวช่วงหน้านะฮะเดี๋ยวจะพาไปรู้ลึกรู้จริงกว่านี้นะฮะตอนนี้รู้แค่พื้นฐานเนาะเดี๋ยวเจอกันช่วงหน้าครับ

0: ได
1: ้เครื่องกำจัดมอดในข้าวขนาดเล็กด้วยคลื่นไมโครเวฟสำหรับชุมชนสามารถขยายผลสู่การผลิตเครื่องกำจัดมอดในข้าวขนาดเล็กด้วยคลื่นไมโครเวฟจึงมีความเป็นไปได้สูงเนื่องจากกลุ่มเป้าหมายที่จะใช้เทคโนโลยีนี้มีค่อนข้างมากและจำนวนความต้องการเครื่องจักรที่คาดว่าจะสามารถจำหน่ายได้ประมาณ20เครื่องต่อปีอีกทั้งมีอัตราการเติบโต 10% ต่อปีและสามารถนำเทคโนโลยีไปประยุกต์ใช้ผลิตสินค้าชนิดอื่นๆได้แก่การกำจัดแมลงต่างๆในเมล็ดพันธุ์ถั่วงาและธัญพืชอื่นๆอีกมากมายนอกจากนี้ยังสามารถปรับปรุงเทคโนโลยีนี้ให้สามารถใช้ในการอบแห้งผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรได้อีกด้วย
2: กลับเข้ามาสู่ในรายการที่จังใหญ่ในเบรกที่2นั่นเองนะฮะช่วงแรกเนี่ยเราก็รู้ไปแล้วว่าพื้นฐานเนี่ยมีอะไรบ้างนะฮะมาจากโครงการอะไรนะครับและตอนนี้นะฮะผมจะมาเจาะลึกอีกนิดนึงว่าเครื่องเจ้าเครื่องตัวนี้เนี่ยฮะทำอะไรได้บ้าง
3: เครื่องตัวนี้ต้องบอกก่อนว่ามันมีข้อดีอันดับแรกใช้งานง่าย
2: ใช้งานง่าย
3: เพราะว่าเป็นระบบอัตโนมัติเราเซตติ้งไว้ให้แล้วดังนั้นแล้วการที่จะให้ชุมชนหรือบ้านก็รวมๆกันก็ได้แล้วก็ใช้เครื่องเดียวจะได้เกิดความคุ้มค่าน
2: ะฮะแล้วไอ้เจ้าเครื่องตัวนี้มันดียังไง
3: ข้อดีประการเด่นเลยคือมันสามารถกำจัดตัวมอดที่มันเดินๆอยู่เราเห็นได้เลยนะอ
2: ัน
3: เนี้ยพอออกมาเนี่ยเขาจะตายแต่ว่ามันมีพิเศษอย่างนึงที่อาจจะดีกว่าอันอื่นเราได้เอาข้าวอันนั้นที่หลังจากผ่านกระบวนการกำจัดมอดเนี่ยไปสำรวจตรวจสอบไข่มอดแล้วก็ทิ้งเอาไว้ปรากฏว่ามันไม่เกิดการเจริญเติบโตของไข่มอดเป็นตัวมอดต่อไปนั่นหมายความว่าเราสามารถเก็บข้าวได้ระยะเวลานานขึ้นโดยที่ไม่ถูกทำลายโดยมอดที่เจริญเติบโตจากไข่มอด
2: นี่ก็เหมือนคล้ายๆกับเป็นเขาเรียกอะไรนะประโยชน์ที่ได้เลยทีเดียวเนาะประโยชน์ที่ได้คือประมาณว่าเก็บได้นานขึ้น
3: ใช่ละ
2: ใช่ไหมแล้วก็ไข่มอดหายไปซึ่งปกติแล้วการรมควันไข่มอดยังอยู่ในข้าวใช่ไหมถูกไหมฮะ
3: การรมควันเนี่ยสิ่งที่เรากลัวคือนอกจากว่าอาจจะยังมีไข่มอดตัวถัดไปก็คือมันมีสารเคมีตกค้างอาจจะมีก็ได้ซึ่งประชาชนผู้บริโภคข้าวเราก็อาจจะมีความกังวลว่าเอ๊ะเรากินข้าวที่เกิดจากการลมควันกำจัดมอดเป็นเนี้ยเราได้สารเคมีด้วยไหม
2: นะครับแล้วเจ้าแนวคิดการพัฒนาเครื่องครับตอนนี้เป็นเวอร์ชันนี้ปุ๊บรู้สึกว่าพอใจไหมรู้สึกว่าต้องพัฒนาอยู่ไหมครับ
3: ถามว่าสามารถพัฒนาต่อไปได้ไหมจริงๆเราทำได้เราสามารถออกแบบในให้มันใหญ่ขึ้นหรือดีขึ้นโดยการที่ในการเอาข้าวเข้าหรือเข้าออกเนี่ยเราสามารถใช้ในลักษณะเหมือนสายพานให้มันเคลื่อนที่
2: ลำเลียงไปเลยลำเลียงข้าวเข้าไป
3: แล้วก็ออกมาอีกด้านนึงได้เลย
2: อ๋อคือแค่ผ่านอย่างเงี้ย
3: แค่ผ่านก็ได้
2: จะง่ายกว่าเนาะ
3: ดูเหมือนง่ายแต่ว่าในการออกแบบเนี่ยเราต้องคำนึงถึงการเขาเรียกว่าการรั่วของคลื่นอย่าลืมว่าคลื่นไมโครเวฟตัวนี้มันเป็นตัวเดียวกับที่เราเอาไว้อุ่นอาหารในเตาอบไมโครเวฟ
2: นะครับแล้วทางแนวคิดการตลาดนะครับ
3: ทางการตลาดปัจจุบันเนี่ยเราคาดหวังว่าน่าจะได้รับการใช้งานจากชุมชนระดับชุมชนของประเทศไทยก่อนซึ่งถ้ามันเกิดผลดีเนี่ยอย่าลืมว่าอีกไม่นานเราเปิด AEC
2: ใช
3: ่ดังนั้นแล้วเนี่ยเรามองประเทศรอบๆบ้านเราเราก็บริโภคข้าวเป็นอาหารหลักเหมือนเรา
2: ครับผม
3: เขาน่าจะอยากได้อยากใช้แล้วก็อยากบริโภคข้าวที่ปราศจากมอดเหมือนเราเข้าใจว่าในอนาคตข้างหน้าเราสามารถที่จะส่งออกได้ให้เขาใช้บ้าง
2: ครับผมนะฮะก็ส่งออกได้แล้วเป้าหมายและทิศทางในอนาคตนะฮะว่าจะเป็นอย่างไรต่อไป
3: จริงๆแล้วเนี่ยพอเราพูดถึงเรื่องของเทคโนโลยีด้านขึ้นความถี่สูงไมโครเวฟเนี่ยกับผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรมันคงไม่ใช่แค่ข้าวอย่างเดียวทีนี้เผอิญบ้านเราเนี่ยมันเป็นประเทศที่ผลิตมีผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรเยอะ
2: ชอบปลูกเยอะ
3: ม
2: ี
3: ทั้งถั่วมีข้าวอาจจะมีอื่นๆอีกเราอาจจะมีการพัฒนาเพื่อที่จะไปแก้ปัญหาบางอย่างของผลิตภัณฑ์การเกษตรอื่นๆเช่นการให้ความร้อนเพื่อรักษาคุณภาพของผลิตภัณฑ์การเกษตรอื่นๆได้อีกซึ่งอันนี้เราก็จะต้องทำการทดลองด้วยว่ามันจะต้องมีเงื่อนไขแตกต่างกันอย่างไรค่ะ
2: อาจจะเป็นแบบพวกถั่วต่างๆอาจจะเป็นข้าวโพดอาจจะเป็นอะไรที่สามารถเก็บไว้ได้นานขึ้นนะฮะก็ง่ายขึ้นเยอะ
3: ง่ายขึ้นเราก็เลยอาจจะมองเป็น ป็นสเต็ปไปว่าอีกอันนึงเราก็อยากทำก็คือการในผลิตภัณฑ์อาหารเนี่ยมีโปรเซสไหนที่เราสามารถเอาขึ้นความถี่เนี่ยไปใช้งานได้เพื่อลดปัญหาต่างๆในระดับอุตสาหกรรมที่มันใหญ่ขึ้น
2: ครับ
3: ในอนาคต
2: นั่นเองนั่นคือคำตอบที่ดีเลยนะฮะแต่พูดกันมาขนาดนี้แล้วยังไม่เห็นเครื่องเลยเดี๋ยวให้รบกวนอาจารย์พาผมไปดูเครื่องหน่อยนะครับ

ครับเข้ามาสู่ในรายการคิดการใหญ่นะฮะสักครู่นี้เรารู้แนววิชาการแล้วและตอนนี้นะฮะเราจะได้มาดูเครื่องกันนะครับเอาละครับอาจารย์ครับช่วยแนะ

0: ุมในส่วนที่2เนี่ยมันจะควบคุมด้วยกัน3ระบบย่อย
1: ครับ
0: ระบบย่อยแรกเนี่ยก็คือควบคุมการยกข้าวขึ้นลงเพื่อป้อนข้าวแล้วก็เทข้าวออกหลังจากการอบเสร็จสิ้นนะคะแล้วส่วนที่2ก็คือเป็นการควบคุมมอเตอร์เพื่อให้มีการหมุนเกิดการกระจายของคลื่นในระหว่างที่อบข้าวนะคะส่วนที่3นี่เป็นส่วนสำคัญมากที่สุดไอ้อันหนึ่งก็คือการควบคุมอุณหภูมิระหว่างที่อบข้าวนะคะโดยที่แต่ละส่วนของตัวควบคุมเนี้ย2ส่วนแรกเนี่ยจะควบคุมโดยระบบ PLC ส่วนสุดท้ายที่เป็นควบคุมอุณหภูมิเนี่ยนะคะจะควบคุมโดยระบบ PID ค่ะซึ่งอุณหภูมิที่เราควบคุมเนี่ยไม่เกิน60องศาเซลเซียสนะคะเพราะว่าหม้อและไข่เนี่ยจะตายภายในไม่เกิน1นาทีเองค่ะ
1: ครับผมแล้วเริ่มตั้งแต่ขั้นตอนการทำงานตั้งแต่แรกนะฮะของเครื่องตัวนี
0: ้ขั้นตอนแรกเลยเนี่ยเราก็จะต้องมีข้าวก่อนข้าวเนี่ยมันเป็นได้2ลักษณะก็คือข้าวสารหรือข้าวเปลือกนะคะ
1: เ
0: ราก็เตรียมไว้โดยที่ใน1แบตช์ของการอบเนี่ยเราจะอบครั้งละ30กิโลกรั
1: ม
0: นั่นหมายความว่าใน1ชั่วโมงเนี่ย60กิโลกรัมต่อชั่วโมงได้แน่นอนนะคะทีนี้ในเมื่อเราเตรียมข้าวเสร็จเนี่ยระบบควบคุมก็จะเริ่มทำงานโดยการควบคุมมอเตอร์ไดรฟ์เพื่อยกตัวเตาอบเนี่ยขึ้นเพื่อรับข้าวเข้ามาหลังจากนั้นก็จะปิดฝาแล้วก็มอเตอร์ไดรฟ์ก็จะกดลงให้อยู่ในตำแหน่งปกติจากนั้นเนี่ยระบบควบคุม PLC ส่วนที่2เนี่ยก็จะควบคุมการหมุนของข้าวในภายในเตาอบเพื่อให้เกิดการกระจายของคลื่นในขณะเดียวกัน PID ก็จะเริ่มควบคุมอุณหภูมิโดยการครั้งแรกก็จะปล่อยไฟข้าวการปล่อยไฟข้าวนี่ก็จะผ่านตัว solid state นะคะเพื่อให้ปล่อยไฟให้กับแมกนีตอนทำงานเมื่อแมกนีตอนทำงานปุ๊บเนี่ยอุณหภูมิก็จะเริ่มร้อนขึ้นตัว PED เนี่ยก็จะรับอุณหภูมิจากเซ็นเซอร์ตัวนี้เนี่ยต้องเป็นเซ็นเซอร์ที่ไม่ได้ทำจากโลหะ
1: ครับ
0: ด้วยสมบัติของคลื่นไมโครเวฟ
1: มัน
0: ไม่เหมาะสมนะคะก็จะใช้เป็นออปติกไฟเบอร์แล้วก็เข้าไปฟีดอุณหภูมิเข้ากลับไปที่ PID ก็จะคำนวณและยังไม่ถึงอุณหภูมิที่ตั้งไว้มันก็จะให้โซลิดสเตทเนี่ยปล่อยไฟเข้าไปเลี้ยงตัวเมกนีตอนไปเรื่อยจนกระทั่งถึง60องศาเมื่อถึง60องศาก็จะควบคุมเวลาต่อไปว่าไม่เกินนาทีนะโดยที่อุณหภูมิเนี่ยจะต้องคงที่ประมาณ60องศาเซลเซียสเมื่อเสร็จสิ้นการอบปุ๊บตัว PID ก็จะสั่งให้ solid state เนี่ยตัดไฟ
1: ครับ
0: ดังนั้นแมกนีตอนก็ไม่ทำก็จะเป็นการเสร็จสิ้นการอบเมื่อเสร็จสิ้นการอบปุ๊บตัวควบคุมตัวที่2ก็จะเริ่มทำงานก็คือตัวหมุนก็จะหยุดหมุนละแล้วจากนั้นก็ตัวมอเตอร์ไดรฟ์ก็จะทำการกดถังข้าวลงเพื่อเทข้าวออกไปก็เป็นการเสร็จสิ้นการอบค่ะ
1: ครับผมแล้วเมื่อกี้พูดไปอาจจะไม่เห็นภาพนี่ขอสาธิตหน่อยอย่างเช่นสวิตช์1ตัวที่1ตัวที่2ตัวที่3ทำงานใส่ข้าวตรงไหนยังไงฮะ
0: สวิตช์แต่ละส่วนจริงๆแล้วเรากดแค่สตาร์ทและเซตติ้งอุณหภูมิแล้วก็เวลาที่เราต้องการก็ได้เลยค่ะ
1: อ๋อก็ปุ่มเดียวใช้ได้เลย
0: ปุ่มเดียวก็คืออันนี้คือความเป็นอัตโนมัติเพราะฉะนั้นเลยมันก็จะใช้ง่ายคือผู้ใช้งานถ้าเรานึกถึงผู้ใช้งานไม่ใช่นักวิชาการ
1: ครับอย่างผมเนี่ยอย่างผม
0: ใช้ง่ายมากเลยเหมือนคุณต้องการอุ่นข้าวคุณก็กดปุ่มข้าวแค่นี
1: ้
0: เหมือนหม้อหุงข้าวแต่เราก็กด
1: แล้ว
0: ใช่แล้วเรากดปุ่มสตาร์ทอย่างเดียว
1: ก็คือก็ใส่ข้าวเรียงตามปกติเลย
0: ค่ะ
1: แล้วก็กดปุ่มเดียวปุ๊บมันก็จะทำงานปุ๊บไปตามระบบของเขา
0: ใช่แล้วค่ะ
1: นะฮะตัวหม้อจะตายไปแล้วความพิเศษของข้าวที่ได้นะครับ
0: ความพิเศษของมันอย่างแรกเลยนะคะอุณหภูมิที่เราอบเนี่ยไม่สูงมากมันจะไม่ทำลายสมบัติทางกายภาพของข้าวเขาคงยังกินอร่อยเหมือนเดิมนะ
1: ข้าวจะไม่สูญเสียคุณค่าทางอาหาร
0: ใช่แล้วเพราะว่าอุณหภูมิไม่สูงนักอันดับปัจจัยหลักเลยคือหม้อที่เราเห็นว่ามันกำลังเดินอยู่เนี่ยมันจะไม่เดินแล้วมันจะตาย
1: หม้อที่เดินอยู่อ๋อมันจะตาย
0: ในข้าวเนาะเพราะว่าหม้อพวกนี้เนี่ยมันไม่เพียงแต่ตัวมันเองที่กัดกินแต่มันยังทิ้งไข่ไว้ด้วย
1: ตัวดีเลยเนาะ
0: แล้วซึ่งไข่เนี่ยมันก็จะเจริญเติบโตเป็นทวีคูณเนาะเมื่อเราไม่ได้ใช้ข้าวสารนั้นไปสุดท้ายข้าวสารเราอาจจะทานไม่ได้เลยดังนั้นข้อดีอีกประการนึงที่สำคัญก็คือว่ามันสามารถกำจัดไข่มอดได
1: ้สำคัญตรงนี
0: ้ไ
1: ข่มอดด้วย
0: ไข่มอดด้วยแปลว่าเราเก็บไว้นานๆเนี่ยมันก็ไม่เจริญเติบโตเป็นตัวเต็มวัยแล้วกินข้าวของเราไปมากกว่านั้นแหละ
1: ครับก่อนที่จากกันไปนะฮะอาจารย์อยากให้อาจารย์ฝากไว้นิดนึงนะฮะ ขอชื่อที่อยู่หรือว่าเป็นเบอร์โทรศัพท์

0: ที่สามารถติดต่อได้เผื่อใครที่สนใจเจ้าเครื่องนี้ได้อาจโทรมาถามนะฮะ
1: ค่ะสำหรับผู้ที่สนใจนะคะสามารถติดต่อมาได้ที่ดร.นิภพลสิริพลค่ะที่ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค่ะเบอร์โทรศัพท์นะคะ0539441135ค่ะ
0: ครับผมนะฮะใครที่สนใจก็สามารถติดต่อได้เดี๋ยวขึ้นเบอร์ไว้ข้างล่างนะฮะวันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์มากนะครับ
2: ขอบคุณครับ
0: นะฮะเดี๋ยวเราไปดูผู้ประกอบการต่อดีกว่าครับเชิญครับ

0: หลังจากที่เราคุยกับนักวิจัยแล้วนะครับและตอนนี้นะฮะผมได้อยู่กับตัวแทนผู้ประกอบการแล้วนะครับเอาละครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: ถ้าผมแนะนำตัวนิดนึงครับ
1: ครับผมคุณกฤตราชโรจน์นะครับก็มาจากบริษัทเฟบิกอินเตอร์เนชั่นแนลนะครับที่ได้ทำเทคโนโลยีเรื่องนี้นะครับผม
0: ครับผมนะฮะอยากทราบเหมือนกันนะฮะเจ้าเครื่องนี้นะฮะดีอย่างไร
1: เครื่องนี้นะครับเป็นนวัตกรรมใหม่ของการให้ความร้อนนะครับโดยเฉพาะใช้ได้ดีในเรื่องข้าวนะครับที่จะสามารถฆ่ามอดและไข่มอดและแมลงต่างๆในข้าวเข้ากล้องได้ครับ
0: แล้วเหมือนกับเจ้าอื่นเขามีไหมฮะแล้วมันจะดีกว่าคนอื่นยังไงครับ
1: ในปัจจุบันนี้นะครับก็เจ้าอื่นปัจจุบันเนี่ยก็จะใช้สารเคมีนะครับเป็นพวกโบรไมด์นะครับฟอสฟีนนะครับ
0: ครับผม
1: ซึ่งแน่นอนว่าอาจจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพนะครับของผู้บริโภคครับ
0: คือเขาใส่สารเคมีกันเลยแล้วกินเข้าไปได้อะฮะ
1: จริงๆก็จะมีมาตรฐานอยู่นะครับว่าไม่ควรใส่เยอะแต่อย่างไรก็ตามนะครับก็เทคโนโลยีเราเนี่ยใช้ไมโครเวฟนี่ก็จะสามารถไม่ใช้สารเคมีเลยครับ
0: อ๋อคือถ้าเราใช
1: ้
0: คลื่นปุ๊บเราก็ไม่ต้องใช้สารเคมีอะไรเลยหมายถึงใส่ข้าวเข้าไปปุ๊บ
1: ครับถูกต้อง
0: ใช้ได้เลย
1: ใช่ครับ
0: นะฮะมอจะตาย
1: แล้วก็รวดเร็วด้วยครับในเวลาไม่นานแต่ถ้าเราลมสารเคมีนี่อาจต้องใช้เวลาถึง7วัน10วันนะครับเพื่อความชัวร์ว่าสามารถฆ่าตัวแมลงและไข่แมลงได้หมดนะครับ
0: อ๋อครับผมหลายๆครั้งผมเคยซื้อข้าวนะฮะแล้วก็ตอนแรกก็ไม่มีมอดตอนหลังปุ๊บก็มีมอดขึ้นมาเพราะอะไรฮะ
1: เพราะว่าตัวไข่มอดและแมลงเนี่ยครับมันจะมองไม่เห็นเพราะว่าเขาจะฝังไว้ในตัวเมล็ดด
0: ้
1: าน
0: ในเมล็ดเลย
1: ครับ
0: นะฮะก็แล้วเจ้าเครื่องนี้เนี่ยอยากรู้อย่างหนึ่งคือมันช่วยคุณกฤตได้ยังไง
1: ครับก็ผมทำธุรกิจในเรื่องเครื่องจักรนะครับที่เกี่ยวกับแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรนะครับเครื่องนี้ก็สามารถนำมาช่วยเปิดตลาดที่จะแก้ปัญหาใหม่ๆเกี่ยวกับวงการธุรกิจการผลิตข้าวนะครับ
0: ครับ
1: โดยเฉพาะในปัจจุบันนี้เราจะเน้นเรื่องสุขภาพนะครับมีผลิตภัณฑ์ข้าวอินทรีย
0: ์
1: ข้าวกล้องนะคร
0: ับ
1: ก็จะมาช่วยในเซกเตอร์ตรงนี้ได้มากทีเดียวครับ
0: ก่อนจะจากกันไปนะฮะอยากให้คุณกฤตฝากอะไรไว้นิดนึงว่าสำหรับใครที่อยากจะติดต่ออะไรยังไงนะฮะก็สามารถติดต่อมาได้ที่ไหนครับ
1: ครับถ้ามีท่านใดสนใจนะครับก็ติดต่อมาได้ที่บริษัท Fabix International นะครับ
0: ครับ
1: ก็เบอร์โทรโทรศัพท์053-213-412ครับผม
0: นะฮะก็สามารถติดต่อได้เช่นกันนะครับ
1: ครับ
0: เอาละครับวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณกิตมากนะครับ
1: ครับ
0: ขอบคุณครับนะฮะก่อนจะจากลากันไปเดี๋ยวผมพาไปชมบรรยากาศข้างนอกกันดีกว่าครับ

0: วันนี้หมดเวลาลงแล้วนะครับสำหรับรายการคิดการใหญ่นะฮะต้องขอขอบคุณนะฮะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.นิภาพลศรีพลนะครับและคุณกฤตราชโลดนั่นเองนะครับที่เอื้อเฟื้อสถานที่และก็ให้ความรู้มากมายนะครับต้องขอขอบคุณนะ
1: โครงการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้วยกระบวนการวิศวกรรมเพื่อการสร้างสรรค์คุณค่า
0: และต้องขอขอบคุณอีกนะฮะขอขอบคุณสำนักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับ
1: M-Tech ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
0: Northern Science Park Thailand นะครับและก็ขอบคุณมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ด้วยนั่นเองครับวันนี้ผมอาร์ตศรีนาถต้องขอลาไปก่อนครั้งหน้าคิดการใหญ่ที่ไหนเจอกันครับครั้งหน้าครับสวัสดีครับ

พลังงานแสงอาทิตย์แหล่งพลังงานไม่สิ้นสุดดวงอาทิตย์เป็นแหล่งพลังงานที่มีศักยภาพมากนอกจากให้ความร้อนและแสงสว่างมายังโลกเราแล้วพลังงานจากดวงอาทิตย์ยังเป็นพลังงานหมุนเวียนที่สะอาดและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วยทุกๆวินาทีดวงอาทิตย์จะปล่อยพลังงานจำนวนมหาศาลออกมาซึ่งสามารถนำไปใช้เพื่อผลิตไฟฟ้าหรือน้ำร้อนสำหรับการใช้งานต่างๆได้ครับเรานำแสงอาทิตย์มาใช้ประโยชน์ได้ด้วยเซลล์แสงอาทิตย์คืออุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์ที่เราสามารถเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้าได้โดยตรงจึงเหมาะกับการติดตั้งบริเวณอาคารเรือนที่มีพื้นที่รับแสงแดดบนหลังคาหรือบริเวณพื้นดินและพื้นที่บ่อน้ำเป็นต้นครับเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์มีอะไรบ้างเราลองมาดูกันครับรูปแบบที่1เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าได้แก่ระบบผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์รูปแบบที่2เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อผลิตความร้อนได้แก่การผลิตน้ำร้อนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์และการอบแห้งด้วยพลังงานแสงอาทิตย์หรือพาราโบลาโดมระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์มีส่วนประกอบที่เราควรต้องรู้มีดังนี้ครับแผงโซลาร์เซลล์แปลงพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้าเครื่องแปลงไฟแปลงไฟฟ้ากระแสตรงเป็นกระแสสลับแบตเตอรี่การใช้งานจริงมีทั้งระบบที่มีและไม่มีแบตเตอรี่เพื่อเก็บพลังงานไว้ใช้เมื่อไม่มีแสงอาทิตย์เช่นเวลากลางคืนครับเครื่องควบคุมการชาร์จและจ่ายไฟฟ้าควบคุมการชาร์จไฟฟ้าเข้าสู่แบตเตอรี่เราลองมาดูตัวอย่างระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์กันครับระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์แบบอิสระได้รับการออกแบบสำหรับใช้งานในพื้นที่ห่างไกลที่ไม่มีระบบจำหน่ายไฟจากระบบการไฟฟ้าทำงานได้ทั้ง2ช่วงเวลากลางวันและกลางคืนกลางวันรับแสงแดดผลิตไฟฟ้าจ่ายให้แก่อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ในบ้านและเก็บไฟฟ้าส่วนเกินไว้ในแบตเตอรี่กลางคืนจะดึงไฟจากแบตเตอรี่จ่ายไฟให้แก่อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ในบ้านครับระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เป็นระบบสูบน้ำสำหรับการใช้ในครัวเรือนอาคารฟาร์มปศุสัตว์เป็นต้นเพื่อให้สามารถสูบน้ำได้โดยไม่ต้องอาศัยไฟฟ้าจากระบบภาครัฐทั้งจากแหล่งน้ำใต้ดินรวมไปถึงแหล่งน้ำผิวดินเช่นแม่น้ำบ่อน้ำเพื่อการบริหารจัดการน้ำเพื่ออุปโภคและบริโภคให้เพียงพอตลอดทั้งปีช่วยลดต้นทุนและคืนทุนในเวลาสั้นครับการใช้พลังงานแสงอาทิตย์สามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและชะลอภาวะโลกร้อนได้สามารถตอบสนองความต้องการด้านพลังงานทั้งในเมืองและในชนบทระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ยังสร้างโอกาสในการทำงานด้านการผลิตการติดตั้งและการบำรุงรักษาช่วยขับเคลื่อนให้เศรษฐกิจเติบโตควบคู่ไปกับการอนุรักษ์พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้นด้วยครับ

สวัสดีครับทุกคนวิทยาศาสตร์ไม่ได้มีอยู่แค่เฉพาะเรื่องของหุ่นยนต์จานบินหรือยานอวกาศอันไกลโพ้นแต่ในขนมหวานแสนอร่อยที่เด็กๆทุกคนชื่นชอบก็มีวิทยาศาสตร์ที่น่าทึ่งให้พวกเราได้ลิ้มลองรสชาติด้วยพร้อมจะไปพบกับคำถามสุดป่วนแสนอร่อยของวันนี้กันหรือยังครับ

0: ช็อกโกแลตกับลูกอมกินอะไรแล้วฟันผุกว่ากัน
1: ถ้าถามว่าช็อกโกแลตกับลูกอมอะไรอร่อยกว่ากันคำตอบที่ได้ก็คงจะเป็น
2: อร่อยคนละแบบหนูคิดว่าที่ช็อกโกแลตอร่อยเนี่ยก็เพราะว่ามันหอมมันแล้วก็หวานด้วยค่ะแล้วก็มีหลายรสก็คงจะอร่อยมาก
1: มาเป็น
2: ช็อกโกแลตกับลูกอมกินอะไรแล้วฟันผุกว่ากัน
1: แล้วทำไมอยู่ดีๆน้องๆถึงอยากรู้เรื่องนี้ล่ะคะ
3: พวกเราไม่อยากฟันผุครับแต่ก็อยากกินขนมหวานอยู่ดีก็เลยเลือกไม่ถูกว่าจะกินขนมอะไรที่จะทำไม่ให้ฟันผุน้อยคร
2: ับ
3: อ๋อ
2: ใช่แล้วล่ะค่ะแต่หนูคิดว่าต้องเป็นช็อกโกแลตแน่เลยเพราะช็อกโกแลตเนี่ยมันอร่อยที่สุดในโลกเลย
1: ขนาดนั้นเลย
3: ลูกอมอ่ะน่าจะฟันผุเลยกว่าเพราะว่าช็อกโกแลตเนี่ยมันมีสีดำดำแล้วอาจจะติดมันแล้วฟันจะ
1: เป็นแมงเปล่า
2: หรอแต่หนูคิดว่าช็อกโกแลตเนี่ยน่าจะฟันผุน้อยกว่านะเพราะว่าลูกอมเนี่ยมันหวานมากสงสัยเขาคงจะใส่น้ำตาลเยอะเลยมั้ง
1: มีเหตุผลทั้งสองคนเลยค่ะแล้วน้องๆทางบ้านล่ะคะคิดว่ายังไง
4: ลูกอมค่ะเพราะว่าน้ำตาลมันเยอะกว่า
5: ผมว่าช็อกโกแลตเพราะว่าช็อกโกแลตมันหวานกว่าครับ
6: ลูกอมครับเพราะกินแล้วมันติดฟัน
7: น่าจะช็อกโกแลตเพราะว่ามันติดฟันมันมีข้าวสกปรก
8: ลูกอมเพราะว่าน่าจะมีความหวานมากกว่าช็อกโกแลตค่ะ
1: การที่เราจะเปรียบเทียบอะไรนั้นเราจะต้องรู้ข้อมูลของสิ่งนั้นอย่างชัดเจนเพราะฉะนั้นในอันดับแรกเราไปช่วยพี่ๆเขาทำลูกอมกันเลย

ครับตรงนี้ส่วนประกอบในการทำแคนดี้ของเรานะครับก็จะมีน้ำแล้วก็มีน้ำตาลแล้วก็มีกลูโคสด้วยแต่ตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวจะให้น้องๆนะครับช่วยผสมในส่วนของน้ำแล้วก็น้ำตาลใส่ลงไปนะครับใส่น้ำให้หมดเลยครับเทลงไปเลยเดี๋ยวใส่น้ำตาลนะครับเริ่มนิดนึงคนละ4ถุงนะครับลงไปตรงๆเลยใช่คนละ4ถุงนะครับแต่ทีนี้ขั้นตอนต่อไปเราจะต้องใส่กลูโคสนะครับเดี๋ยวจะให้พี่เขานะครับตักให้ดูว่าส่วนประกอบสุดท้ายของเราเนี่ยที่เราต้องใส่กลูโคสด้วยเนี่ยจะต้องทำยังไงนะครับลักษณะมันก็จะเหนียวๆนะครับคล้ายๆน้ำเชื่อมโอเคนี่ก็คือส่วนประกอบในการทำแคนดี้ของเรานะครับพอเสร็จแล้วต่อไปก็รอเวลาให้มันได้อุณหภูมิที่เราต้องการแล้วก็ทำรอบต่อไป

0: ใส่อะไรลงไปอะคะ
1: อันนี้เป็นสีครับสีขาวก็สังเกตว่าตรงเนี้ยเราจะมีสีต่างๆนะครับก็คือในแต่ละลายมันจะมีสีหลายสีใช่ไหม
0: ส
1: ีผสมอาหารใช่อันนี้ก็จะเริ่มจากสีขาวก่อนตอนนี้ร้อนมากเลยนะร้อนประมาณ160องศาอันตรายนะครับตรงนี้อันนี้คืออะไรอันนี้คือผงเราเรียกว่าผงแอซิดครับมันมีรสชาติเปรี้ยวๆเดี๋ยวละลายครับผมเดี๋ยวเราจะผสมอีกทีนึงตอนนี้มันเริ่มเย็นลงละแต่ถึงมันจะเย็นลงยังไงเราก็จับไม่ได้อยู่ดี
0: ทำอะไรอะคะ
1: อันนี้หรอครับตอนนี้ตัดแบ่งสีครับใช่ตัดแบ่งออกเป็นสีๆก่อนที่เราจะเริ่มปั้นเดี๋ยวก็เห็นละว่าจะออกมาเป็นหน้ายิ้มได้ยังไงจากเหลวๆก็เป็นก้อนละ
0: ยังร้อนอยู
1: ่ร้อนครับร้อนตรงนี้เราก็จะเรียกการขั้นตอนนี้ว่าการสเตชชิ่งก็คือภาษาไทยง่ายก็คือยืดตัวน้ำตาลออกให้มันยาวขึ้นให้มันฟูขึ้นเพื่อที่เวลาที่เรากัดเข้าไปเนี่ยมันจะกรอบๆสังเกตตอนเรากินไหมมันจะกรอบๆเพราะว่ามันจะมีอากาศเข้าไปในตัวแคนดี้ตอนนี้ก็ยืดน้ำตาลเสร็จแล้วเดี๋ยวต่อไปจะปั้นขึ้นรูปแล้วครับ

0: จะตัดยังไงหรอครับ
1: มันก้อนใหญ่มาก
0: ไม่บอกดีกว่าเดี๋ยวอีกแป๊บนึงเดี๋ยวก็รู้ละว่าพี่จะตัดยังไง

0: ดสินใจอะไรบ้างไหม
1: หนูคิดว่าลูกอมเนี่ยมันทำมาจากน้ำตาลแล้วก็เห็นกันอยู่หนูคิดว่าฟันผุแน่นอนเลยค่ะ
0: แล้วน้องคิดว่าไงครับ
2: ลูกอมมันก็อร่อยดีนะครับมันมีสีฟันสวยงามน้ำตาลมันก็อาจจะทำไม่ให้ฟันผุก็ได้ครับ
0: ดีมากดีมากเลยแต่เราเนี่ยจะตัดสินใจอะไรนะคะเราจะรู้ข้อมูลเพียงอย่างเดียวไม่ได้เพราะฉะนั้นเราต้องมีข้อมูลเรื่องช็อกโกแลตกันด้วยไปกันเลยอ้าวแหมพูดถึงเรื่องขนมเนี่ยไม่ได้เลยนะคะน้องๆเนี่ยแต่พี่เปรี้ยวก็ชอบเหมือนกันนะคะน่ากินอ่ะ

ยิ้มกินอะไรแล้วฟันผุมากกว่า

0: เด็กๆมารอกันนานยังคะอยากลองมาทำช็อกโกแลตดูไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: มาใกล้ๆเลยค่ะ
2: พี่คะช็อกโกแลตนี่ทำมาจากอะไรหรอคะแล้วก็เรียกว่าอะไรคะช็อกโกแลต
0: ช็อกโกแลตมันจะแบ่งออกเป็นหลายประเภทค่ะจะมีช็อกโกแลตแท้นะคะช็อกโกแลตแท้นี่ก็คือส่วนผสมของที่เป็นช็อกโกแลตเยอะๆจริงๆพอในช็อกโกแลตแท้อีกก็จะแบ่งเป็น3สีจะมีสีดำเป็นดาร์กช็อกก็คือช็อกโกแลตดำแล้วก็ไม่มีความหวานเลยค่ะแล้วก็ตัวนี้ค่ะที่เราใช้วันนี้เป็นมิลค์ช็อกนะคะแล้วก็จะมีเป็นไวท์ช็อกค่ะ
3: พี่ครับช็อกโกแลตมันทำมาจากอะไรครับ
0: ช็อกโกแลตเหรอคะช็อกโกแลตทำมาจากต้นโกโก้ค่ะ
4: ต้นโกโก
5: ้ช็อกโกแลตได้มาจากการนำเมล็ดที่อยู่ในผลโกโก้มาผ่านกระบวนการหมักเป็นเวลา 5-6 วันแล้วนำมาตากให้แห้งประมาณ 1-2 สัปดาห์จากนั้นเมื่อได้เมล็ดโกโก้แห้งมาแล้วก็จะนำมาคั่วและบดด้วยความเร็วสูงจนได้ออกมาเป็นโกโก้ลิเคอร์ซึ่งก็คือช็อกโกแลตแท้ที่อยู่ในรูปแบบของเหลวที่มีความหนืดสูงและมีเนื้อเนียนละเอียดครับ
6: แล้วช่วยสอนพวกเราทำช็อกโกแลตหน่อยได้ไหมคะ
0: ได้ค่ะเดี๋ยวนี้สอนวิธีทำช็อกโกแลตแบบง่ายๆนะคะแล้วก็สามารถกลับไปทำทานเองที่บ้านได้ด้วยดีไหมคะ
7: ดีเลย
0: ใส่ในอ่างได้เลยค่ะลองช่วยคนสิคนเบาๆโอ้คนต่อให้ละลายให้หมดเลยนะให้มันเป็นน้ำเดียวกันเลยเนื้อเดียวกันเลยนะคะช็อกโกแลตก็อุ่นๆแล้วเหมือนตอนแรกใช่ไหมคะคราวนี้เราก็จะใส่ถั่วอัลมอนด์ลงไปค่ะค่อยๆใส่คนนึงช่วยใส่คนนึงช่วยคน

0: ตัดมาเออเสร็จแล้วก็เอาอีกช้อนนึงค่ะช่วยเขาเขี่ยลงไปแค่นี้เองทำได้ไหมคะ
1: ได้
0: ทำเลย

ันชี่อัลมอนด์ช็อกโกแลตเราก็เสร็จแล้วแต่มันยังไม่สวยไหมคะว่าไหมมันยังสีดำๆอยู่เราจะมาทำตัวตกแต่งขนมกันนะคะตัวนี้เป็นไวท์ช็อกโกแลตโคตติ้งเวลาเราเลือกใช้เราต้องดูด้วยค่ะเราเอาตัวนี้มาเป็นการตกแต่งใช่ไหมคะเราใช้แค่ตัวโคตติ้งก็ได้เพราะว่ารสชาติเขาก็จะไม่เด่นมากจะไม่ไปกลบตัวช็อกโกแลตที่เราทำไว้นะคะ

0: กัดมันเหมือนหวานขมขมขมนิดเดียวอะค่ะ
1: เดียว
0: แล้วก็อร่อยมาก
1: ได้ครบเลยนะคะได้ครบทั้งความรู้ข้อมูลและสัมผัสรสชาติของช็อกโกแลตและอมยิ้มไปแล้วคราวนี้ก็ได้เวลาให้สมองคิดและประมวลผลกันแล้วว่าระหว่างช็อกโกแลตและอมยิ้มอันไหนจะทำให้ฟันผุมากกว่ากัน

Oh.

0: ได้เวลาแห่งความเต้นของการทดสอบว่าช็อกโกแลตลูกอมอะไรกินแล้วฟันผุมากกว่ากัน
1: เย้ yeah! อ
0: ยากรู้กันแล้วใช่ไหมล่ะคะว่าอะไรกินแล้วให้ฟันผุมากกว่ากันอันดับแรกก็ต้อง
1: ทดลองกินผมเลือกลูกอม
2: หนูเลือกช็อกโกแลตค่ะ
0: แล้วจะช้าอยู่ทำไมล่ะคะ

0: เงินก็หมดแล้วครับ
1: หลังจากที่ได้ทำการทดลองนะคะแล้วก็เราก็ได้รู้แล้วว่าส่วนผสมของสิ่งต่างๆเนี่ยมีอะไรบ้างระหว่างช็อกโกแลตกับลูกอมเนี่ยน้องๆยังคิดเหมือนเดิมอยู่หรือเปล่าว่าสิ่งไหนทำให้ฟันผุ
2: คิดเหมือนเดิมอยู่ค่ะเพราะว่าลูกอมเนี่ยมันทำจากน้ำตาลจริง
3: ๆคิดเหมือนเดิมอยู่ครับช็อกโกแลตนะครับมันเป็นสีดำใช่ไหมครับแล้วมันอาจจะไปติดฟันทำให้เกิดฟันผุก็ได้ครับ
1: อ๋อโอเคมีเหตุผลทั้งสองคนเลยแต่หลังจากนี้นะคะพี่เปรี้ยวเนี่ยจะให้น้องๆทั้งสองคนไปทำกิจกรรมตามปกติเลยนะคะแล้ว3ชั่วโมงเนี่ยเรากลับไปเจอกันเพื่อไปตรวจฟันเนาะแต่ระหว่าง3ชั่วโมงเนี่ยห้ามน้องๆดื่มหรือทานอะไรเลยนะโอเคไหม
3: โอเค
1: โอเคค่ะแล้วเจอกัน
3: เย
1: ้โอเคครบ3ชั่วโมงแล้วเราไปตรวจฟันกันเลย
4: เลย
1: มาค่ะสวัสดีค่ะหนูพาน้องสองคนมาตรวจฟันนะคะมีน้องนนท์กับน้องนทค่ะ
5: ค่ะน้องนนท์กับน้องนทนะคะ
1: โอเคไปนั่งรอนะ
2: นั่งตรงนี้เลย
1: ตรวจฟันแล้ว
5: เจอน้องนนท์ค่ะ
1: มาไปลูกสวัสดีค่ะพาน้องนนท์มาตรวจฟันนะคะว่าฟันของน้องเนี่ยมีสิ่งที่ก่อให้เกิดฟันผุหรือเปล่า
6: น้องนนท์เชิญนั่งเลยลูก
7: หมอจะตรวจฟันให้นะครับฟันหนูเนี่ยจะมีคราบหินปูนนะครับคราบพลักคราบจุลินทรีย์ค่อนข้างจะเยอะนะแต่ถ้าให้หนูดูอย่างเงี้ยอาจจะมองไม่เห็นเดี๋ยวหมอจะใช้ตัวย้อมสีย้อมให้หนูดูจะได้เห็นว่าที่หนูทานเข้าไปแล้วมันติดฟันเนี่ยจะได้เห็นชัดหน้าปากเลยครับลูก
1: คุณหมอคะขวดอันนี้คืออะไรอะคะที่ไปทาฟัน
7: เป็นน้ำยาย้อมคราบจุลินทรีย์ในช่องปากเพราะว่าคราบจุลินทรีย์เนี่ยบางทีเรามองในปากเนี่ยสีมันอาจจะขาวๆเหมือนกับตัวฟันเราจะมองไม่เห็นเพราะนั้นเวลาเราแปรงฟันเสร็จอ่ะเราอาจจะไม่ทราบว่ามันยังเกาะติดฟันเราอยู่หนูบ้วนปากเลยลูกทีนี้หมอทายาย้อมคราบจุลินทรีย์ให้น้องนนท์แล้วก็จะดูในช่องปากจะเห็นไหมคะส่วนที่เป็นคราบจุลินทรีย์เนี่ยหรือว่าคราบอาหารติดก็จะเป็นสีชมพูแดงๆถ้าเสร็จแล้วเราก็จะให้น้องนนท์ไปแปรงแต่ถ้าน้องนนท์แปรงเสร็จแล้วดูใหม่คราบสีชมพูยังอยู่ก็แสดงว่าน้องนนท์ยังแปรงไม่สะอาดพวกคราบพวกนี้ค่อนข้างจะเหนียวเห็นไหมคะคือต้องใช้แรงนิดหน่อยในการขูดเพราะฉะนั้นถ้าเราแปรงแป๊บเดียวเนี่ยหรือแปรงแค่ทีเดียว2ทีเราก็ไม่สามารถเอาคราบพวกนี้ออกได้คราบเนี่ยถ้ามันสะสมกันเรื่อยๆมันก็จะหนามากขึ้นเรื่อยๆทุกวันพอนานมากเข้ามันก็เป็นหินปูนที่เราต้องมาขูดน้องนนท์บ้วนน้ำอีกทีนะลูกเนี่ยถ้าสังเกตดูเห็นว่าที่หมอที่ยังไม่ได้ขูดตรงตำแหน่งนี้ก็คือน้องนนท์ก็ต้องหัดแปรงฟันให้จุดที่สีชมพูเนี่ยออกให้หมด
1: คราวนี้ตาน้องนนท์ค่ะ
7: ฟันน้องนนท์นี่ก็ค่อนข้างจะดีนะคะแต่ว่าอาจจะมีคราบพวกคราบพลักคราบหินปูนนิดหน่อยถ้ามองเนี่ยอาจจะไม่เห็นเดี๋ยวหมอจะย้อมเหมือนของน้องนนท์ให้นะลูกทีนี้พอหมอทาย้อมเสร็จหนูก็บ้วนน้ำทิ้งนะคะลูก

0: ุณหมอคะแล้วของน้องนรสกับน้องนนท์คนไหนมีค่าเยอะกว่ากันนะคะ
1: ถ้าดูตอนนี้น่าจะเป็นน้องนนท์จะเยอะกว่าเพราะว่าฟันน้องนนท์เนี่ยเขาจะอยู่ในช่วงที่มีฟันน้ำนมกับฟันแท้ปนกันเยอะซ้อนกันไปมาก็จะอาจจะเป็นสาเหตุให้อาหารติดเยอะกว่าแล้วก็อาจจะเกี่ยวกับอาหารที่เราทานไม่เหมือนกัน
0: คุณหมอคะแล้วอย่างช็อกโกแลตกับลูกอมเนี่ยอันไหนทำให้ฟันผุมากกว่ากันคะ
2: จริงๆแล้วทั้ง2อย่างเนี่ยแยกไม่ได้ชัดเจน 100% ว่าลูกอมหรือช็อกโกแลตอันไหนผุเยอะกว่าถ้าเราทานลูกอมแล้วเราอมเฉยๆไม่ได้เกาะติดฟันมันก็อาจจะน้อยกว่านิดหน่อย
0: ค่ะ
2: แต่ก็ไม่ถึงกับว่าไม่ทำให้ฟันผุเพราะมันมีน้ำตาลอยู
0: ่
3: แล้วสาเหตุของทำให้ฟันผุเกิดจากอะไรได้บ้างครับ
2: ก็สาเหตุจากฟันผุส่วนใหญ่ก็เกิดจากอาหารที่เราทานเนี่ยถ้าเราทานเข้าไปเสร็จแล้วเราแปรงไม่เที่ยงมันก็จะทำให้มีคราบจุลินทรีย์เกาะที่ตัวฟันก็อาหารที่เป็นแป้งกับน้ำตาลก็จะมีส่วนทำให้ฟันผุมากกว่าอาหารที่เป็นเส้นใหญ
0: ่ผักผลไม้
2: ก็จะน้อยกว่าเพราะว่ามันมีน้ำตาลน้อยกว่าไม่มีส่วนที่เกาะติดฟันเพราะนั้นถ้าหนูทานพวกผักผลไม้มากๆมันก็จะมีเส้นใยที่ช่วยขัดฟันเราแล้วมีส่วนผสมของแป้งและน้ำตาลน้อยฟันก็จะผุน้อยลง
0: และทดลองเสร็จและได้ผลการทดลองเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะนักทดลองอย่างเราจะต้องไม่ลืมทำความสะอาดอุปกรณ์นั่นก็คือ
4: แป้งฟัน
0: ถูกต้องค่ะเพราะไม่ว่าจะเป็นช็อกโกแลตหรือลูกอมถ้าเราทานแล้วก็ไม่ยอมแปรงฟันเนี่ยก็ทำให้ฟันผุอยู่ดีไปตัดไฟตั้งแต่ต้นลมกันเถอะ

0: ความสงสัยในเรื่องง่ายๆรอบตัวเราหากได้รับการทดลองอย่างสร้างสรรค์และหาคำตอบด้วยวิทยาศาสตร์แล้วล่ะก็นอกจากจะทำให้เราได้เรียนรู้สิ่งที่น่าสนใจกับเราแล้วยังทำให้เราปลอดภัยและมีสุขภาพแข็งแรงอีกด้วยนะครับสำหรับคำถามประจำสัปดาห์นี้ก็คือนอกจากฟันผุแล้วกินขนมหวานมากเกินไปจะทำให้เราเป็นอันตรายอย่างไรส่งจดหมายมาตอบคำถามตามที่อยู่นี้หรือจะส่งมาทางอีเมลและ Facebook Fanpage ของรายการก็ได้นะครับคนที่ตอบได้สร้างสรรค์และชัดเจนที่สุดและได้รับเลือกจากทางรายการ3คนรับไปเลยเสื้อยืดสุดเทพแบบนี้มาถึงคำถามสุดป่วนครั้งหน้า
1: จักรยานล้อเล็กกับล้อใหญ่อันไหนวิ่งเร็วกว่ากัน
0: เป็นคำถามที่น่าตื่นเต้นชวนให้อยากไปทดลองใช่ไหมล่ะครับทุกอย่างเกิดจากความสงสัยครับและความสงสัยบวกกับวิทยาศาสตร์
2: เท่ากับความรู้ที่ไม่มีวันสิ้นสุด
0: เพราะฉะนั้นอย่าหยุดที่จะเรียนรู้กันนะครับแล้วพบกันใหม่เมื่อสงสัยคราวหน้าสวัสดีครับ

0: ไม่เป็นไรนะครับติดตั้งอุปกรณ์เช็คและป้องกันไฟรั่วหรือ RCD ไว้ภายในบ้าน
1: เซฟตี้ฟอร์โอ
2: ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
3: PEA
4: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.bltv.ac.th รองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด
5: พลังแสงทะลุมิติ
6: โอ้โหนี่มันนอกโลก
7: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
5: ้พลังแห่งความคิด
7: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: เชฟมาเองจับจ้ะอาหาร
1: นี่ดูซะก่อนลีลาสะบัดกระทะโชะโชะไม่หกเลยเห็นไหมเป็นไงหอมกินไหมนี่ไหนดูซิได้หรือยังอ่อนหวานไปนิดนึงนะเนี่ยใครก็ได้รีบไปเอาน้ำตาลมาสิ
2: ผมไปเองครับหัวหน้าสองปลูกนี้น้ำตาลคืออันไหนล่ะเนี่ย
1: ได้น้ำตาลได้ยังช้าจริงๆเลย
2: หุ้ยล่ำลนแล้วนะเนี่ยอันไหนดีอ่ะเอานี้ละกันน้ำตาลมาแล้วครับหัวหน้า
1: อ้าวรีบๆจะไหม้หมดแล้วเนี่ยเอามานี่ชุบชุบ
3: หายน่ากินสด
0: ๆเย็นแล้วนะครับน่าตาดี
1: ถือว่าเป็นบุญปากของพวกนายแล้วนะเนี่ยที่ได้กินอาหารเลิศรสแบบ
2: เฮ้ยอร่อยเนี่ย
1: นายพวกแกกล้าดียังไงมาว่าอาหารฉัน
0: เค็มจริงๆแล้วครับหัวหน้า
1: ใส่น้ำตาล
0: ไหวชาไปหมดเลย
4: พี่ครับผมขอน้ำได้ไหมครับเมื่อกี้เราไปว่ายน้ำทะเลมาครับโอ้ยเค็มปากมากเลยครับตอนนี
5: ้น้ำหรอ
4: ผมครับ
5: ค่อยกินนะระวังสำลักอ่ะ
4: โอ้ยขอบคุณมากเลยครับพี่ข้าว
5: ครับ
4: เมื่อกี้เค็มปากมากเลยครับแล้วพี่ข้าวครับพี่ข้าวรู้ไหมว่าทำไมน้ำทะเลเนี่ยครับมันต้องเค็ม
5: ที่น้ำทะเลมันเค็มเนี่ยนะครับเพราะว่าเวลาที่ฝนตกลงมาเนี่ยนะฝนก็จะไปชะเกลือแล้วก็แร่ธาตุตามที่ต่างๆนะครับให้ไหลลงสู่แม่น้ำลำธารจากนั้นเนี่ยมันก็จะไหลรวมกันไปในทะเลนะครับเพราะฉะนั้นทะเลจึงเต็มไปด้วยเกลือแล้วก็แร่ธาตุต่างๆจึงเค็มยังไงล่ะครับ
4: ทะเลมันเค็มเพราะเกลือนี่เองนะครับ
5: ใช่แล้ว
4: ว่าแต่เกลือมันเกิดขึ้นได้ยังไงครับ
5: อ๋อเกลือเนี่ยนะครับเป็นของแข็งใสไม่มีสีนะครับมีลักษณะเป็นผลึกทรงลูกบาศก์นะครับเกิดจากเซียมนะครับที่มีประจุบวกมารวมตัวกับธาตุคลอไรด์นะครับที่มีประจุลบนะครับเชื่อมต่อกันด้วยพันธะทางเคมีเพราะฉะนั้นเกลือเนี่ยจึงมีชื่อเรียกอีกอย่างนึงว่าโซเดียมคลอไรด์นั่นเองครับ
4: อ๋อพี่ข้าวครับพี่ข้าวพูดถึงสารประกอบท่านี้พี่คะต้องมีอะไรสนุกๆเกี่ยวกับเกลือใช่ไหมครับ
5: แน่นอนอยากดูเรื่องเกี่ยวกับเกลือมากขึ้นแล้วใช่ไหมล่ะ
4: ใช่ครับ
5: ถ้างั้นตามพี่ข้าไปดูเลยดีกว่า
4: ไป
5: นี่ครับฮีโร่มนุษย์เราเนี่ยนะครับรู้จักนำเกลือมาใช้ประโยชน์ตั้งนานแล้วนะครับอย่างเมื่อก่อนเนี่ยนะครับเราใช้เกลือในการแลกเปลี่ยนสินค้าแทนเงินตราหรือไม่ก็ใช้เป็นค่าแรงทหารนะครับยามที่มีศึกสงครามเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยนะครับเกลือเนี่ยเป็นสิ่งของที่มีค่าหายากมากๆเลยนะครับด้วยวิธีการผลิตก็ยากการขนส่งก็ยากครับ
4: พี่ข้าวครับแล้วเดี๋ยวนี้เกลือยังทำยุ่งยากเหมือนเดิมอยู่ไหมครับ
5: โอ้สมัยนี้นะครับด้วยความก้าวหน้าทางวิทยาการความรู้ต่างๆเนี่ยครับมันก็ไม่ยากเหมือนสมัยก่อนแล้วอย่างในประเทศไทยนี่นะครับเราสามารถที่จะแบ่งเกลือตามแหล่งกำเนิดเนี่ยได้สองประเภทครับก็คือเกลือสมุทรแล้วก็เกลือสินเทาครับ
4: อ๋อเกลือสมุทรก็คือเกลือทะเลใช่ไหมครับ
5: ใช่แล้วล่ะครับเกลือสมุทรนะครับก็ทำมาจากน้ำทะเลนั่นเองโดยที่ชาวนาเกลือนะครับจะสูบน้ำทะเลเนี่ยเข้ามาพักไว้ในนานะครับแล้วก็อาศัยลมแล้วก็ความร้อนจากแสงแดดนี่นะครับทำให้น้ำทะเลเนี่ยค่อยๆระเหยไปนะครับจนน้ำทะเลมีความเข้มข้นขึ้นจนตกผลึกออกมาเป็นเกลือที่เราใช้ในการปรุงรสนั่นเองครับ
4: ที่แท้มันก็ต้องติดทะเลถึงจะมีน้ำเกลือนี่เอง
5: ใช่แล้ว
4: แล้วเกลือสินเทาล่ะครับคือเกลืออะไร
5: เกลือสินเทานะครับคือเกลือที่ได้มาจากดินแล้วก็หินที่อยู่ชั้นใต้ดินนี่แหละครับ
4: หูพี่ข้าวใต้ดินมีเกลือด้วยเหรอครับ
5: มีสิครับเกลือที่อยู่ในชั้นหินใต้ดินเนี่ยนะครับเรียกว่าเกลือหินนะครับมักจะพบในภาคอีสานของเรานะครับซึ่งก็เกิดจากการที่น้ำทะเลเนี่ยถูกขังอยู่ใต้ดินเนี่ยเป็นระยะเวลานานนะครับทำให้เกิดการตกตะกอนอยู่ใต้จากผิวดินเนี่ย100 ถึง 1,500 เมตรเลยครับ
4: หูเกลืออยู่ใต้ดินขนาดนั้นจะเอาขึ้นมาทำประโยชน์ได้ด้วยเหรอครับ
5: ได้สิครับมีอยู่หลายวิธีเลยนะครับวิธีแรกเนี่ยนะครับเราก็อัดอากาศตามท่อลงไปนะครับเพื่อที่จะไปดันน้ำเกลือนะครับที่อยู่บริเวณเหนือชั้นหินเนี่ยขึ้นมาหลังจากนั้นเนี่ยเราก็สามารถที่จะเอามาต้มนะครับให้กลายเป็นเกลือครับวิธีที่สองนะครับเขาเรียก ว่าวิธีการทำเหมืองละลายแร่นะครับเป็นวิธีการที่เราเนี่ยจะอัดน้ำลงไปยังชั้นเกลือหินที่อยู่ใต้ดินนะครับเพื่อที่ไปละลายเกลือออกมาแล้วก็สูบน้ำขึ้นมาบนดินนะครับแล้วก็นำไปจัดการต่อจนได้เกลือวิธีสุดท้ายนะครับคือการทำเหมืองใต้ดินคือการที่เราเนี่ยขุดอุโมงค์ลงไปเลยแล้วก็เอาเกลือหินเนี่ยออกมานะครับบดละลายน้ำแล้วก็ต้มจนได้เกลือบริสุทธิ์นั่นเองครับเป็นไงบ้างครับเราได้รู้จักเกลือแล้วก็วิธีการผลิตเกลือกันไปแล้ว
4: โหคนเรานี่เก่งจริงๆเลยครับสามารถคิดค้นวิธีทำทั้งเกลือสมุนเกลือสินเทาได้เจ๋งสุดๆไปเลยครับ
6: ถึงเวลาคำถามแสนสนุกเรื่องเกลือกันแล้วภาพใดคือการผลิตเกลือสินเทาคำตอบก็คือภาพชั้นหินใต้ดินเพราะเกลือสินเทาเป็นเกลือที่ผลิตจากดินและชั้นหินที่อยู่ใต้ดินจากเกลือหินที่เกิดจากการตกตะกอนของน้ำทะเลมาต่อกันอีกสักข้อนะอะไรที่เป็นหัวใจสำคัญทำให้เกลือตกผลึกในนาเกลือคำตอบก็คือแสงจากดวงอาทิตย์แสงจากดวงอาทิตย์เป็นหัวใจสำคัญที่สุดในการทำนาเกลือเพราะการทำนาเกลือนั้นจะต้องอาศัยทั้งลมและความร้อนจากดวงอาทิตย์ทำให้น้ำทะเลระเหยออกจนน้ำเกลือมีความเข้มข้นและเกิดการตกผลึกออกมาเป็นเกลือนั่นเอง
1: นี่เราขุดมาใต้ดินลึกถึงเท่าไหร่แล้วเนี่ย
0: ประมาณ 1,000 กว่าเมตรได้ละครับหัวหน้าครับ
1: ดีมากขุดต่อไปสมบัติล้ำค่าต้องอยู่ไม่ไกลแล้วแน่ๆ
0: คร
1: ับ
3: เราเจออะไรบางอย่างขัดหน้าแล้วครับ
2: โอ้โหนั่นมันอะไร
1: อ้าวฝนระวังระวังหน่อยนะพวกแก
0: สวยจังเลย
1: ล้ำค่านะเนี่ยระวังหน่อยนี่มันต้องเป็นอัญมณีที่ฝังอยู่ใต้ดินแน่ๆเราจะรวยกันแล้วพวกเรา
0: ว้าว
7: โอ้โหนั่นอะไรกันน่า
8: ฮะฮะไหนมีอะไรฮะ
3: นี่เป็นไงล่ะอิ่งกันเลยเด
0: ้นี่ระยับระยับช่างจ้าสุรเกิน
1: แน่ไงล่ะพวกนายถึงกับอึ้งตาค้างกันเลยเหรอ
8: นี่ไอ้ก้อนผลึกพวกนั้นมันคืออะไรอ่ะรู้เปล่าเน
1: ี่ยเนี่ยล่ะก็เป็นอัญมณีล้ำค่าที่พวกฉันอุตส่าห์ไปขุดขึ้นมาจากใต้ดินนะสิอยากได้ไหมล่ะจะแบ่งเศษๆให้ก็ได้นะพอดียังมีอีกเยอะเลยว่ะ
9: ฝนตกแล้ว
1: แม่สงสัยฝนคงตกลงมาดับไฟในตาของคนแถวนี้ละมั้งเฮ้ยอะไรเค็มๆ
0: ใช่ใช่เอ๊ะทำไมรสชาติมันคุ้นๆนะฝนเค็มจังไง
1: เฮ้ยนี่มันเกิดอะไรขึ้นอัญมณีของฉันเนี่ยเฮ้ยเป็นไรเนี่ย
3: เฮ้ยอัญมณีของเรากำลังจะละลายหายไปแล้วครับคุณอา
1: เดี๋ยวนะเฮ้ยมันเค็มๆแบบนี้นี่มันเกลือนี่นะ
8: โถ่เอ้ยนึกว่าอะไรที่แท้ก็เกลือนี่เองอะทำหน้าเค็มปี๋เลยดู
1: เฮ้ยโอ้ย

0: ได้รู้แล้วว่าเกลือมาจากไหนแล้วเกลือคืออะไรแต่นอกจากความเค็มของเกลือแล้วเนี่ยเกลือยังทำอะไรเจ๋งๆได้อีกหลายอย่างเลยนะครับยังไข่ไก่ที่อยู่ตรงหน้าฮีโร่เนี่ยนะครับถ้าเกิดว่าเราใส่ลงไปในน้ำเนี่ยมันจะเป็นยังไง
1: โหใครๆก็รู้เรื่องนี้ครับใส่ปุ๊บก็จมเลยครับนี่ไงครับเห็นไหมจมจริงๆด้วย
0: จมจริงๆด้วยแต่ฮีโร่รู้เปล่าว่าพี่ข้าเนี่ยสามารถทำให้ไข่เนี่ยลอยขึ้นมาได้โดยเกลือนะครับ
1: จริงเหรอครับ
0: จริงครับเดี๋ยวเราลองไปทำกันเลยดีกว่า
1: ไปกันเลย
0: มาครับเดี๋ยวฮีโร่นะเติมเกลือลงไปในน้ำเลยคนให้ละลายโอเค
1: เย้ได้แล้ว
0: ตอนนี้ถ้าละลายแล้วเนี่ยนะครับเดี๋ยวฮีโร่ใส่ไข่ลงไปในน้ำเลย
1: โอ้ไข่ลอยขึ้นมาได้เลยครับ
0: เดี๋ยวเราลองเทียบกับโหลนี้ดูนะครับ
1: อันนี้จมลงไปตรงก้นเลยคร
0: ับ ใช่ไหมเห็นชัดเลยเนาะแต่พี่ข้าว่าเนี้ยมันยังง่ายไปนะครับเดี๋ยวพี่ข้าจะทำให้ไข่เนี่ยลอยอยู่กลางโหลเลยแหละ
1: ฮะทำได้ไหมครับ
0: ซี่ไปลองทำกันเลยไหม
1: ได้เลยครับ
2: เตรียมกลวยที่ต่อกับสายยางเอาไว้แบบนี้ใส่ลงไปในโหลใบที่มีไข่จมอยู่จากนั้นค่อยๆเติมน้ำเกลือลงไป
1: ไข่ลอยอยู่กลางโหลได้ด้วยครับ
0: ใช่แล้วล่ะครับเจ๋งไหมล่ะเกลือเนี่ย
2: เมื่อเราใส่ไข่ลงในน้ำเปล่าไข่ที่มีความหนาแน่นมากกว่าน้ำจะจมลงแต่เมื่อเราใส่เกลือลงไปในน้ำเกลือจะเพิ่มความหนาแน่นให้น้ำเปล่ามากขึ้นจนมากกว่าไข่แล้วเกิดเป็นแรงพยุงที่สามารถยกไข่ให้ลอยขึ้นส่วนไข่ที่ลอยอยู่กลางโหลแก้วได้นั้นก็เป็นเพราะว่าเมื่อเราเติมน้ำเกลือลงไปในน้ำน้ำเกลือที่มีความหนาแน่นมากกว่าน้ำเปล่าจะไหลลงไปที่ก้นโหลแล้วดันน้ำเปล่าและไข่ที่มีความหนาแน่นน้อยกว่าให้ลอยขึ้นเราจึงเห็นว่าไข่ลอยอยู่ตรงกลางระหว่างชั้นของน้ำเกลือและน้ำเปล่าได้นั่นเองครับ
0: เดี๋ยวเรามาดูความน่าทึ่งของเกลือกันต่อดีกว่าครับด้วยสิ่งนี้เชื่อป่ะหรือพี่ข้าจะเปลี่ยนน้ำขวดนี้นะครับให้กลายเป็นน้ำที่เย็นเจี๊ยบภายในพริบตาเลยล่ะครับเดี๋ยวเราไปลองกันดีกว่า
1: ได้เลยครับ
2: เริ่มจากแช่น้ำลงไปในกะละมังที่เราใส่น้ำแข็งเอาไว้แช่ให้มิดขวดเลยนะครับโรยเกลือลงไปที่น้ำแข็งให้ทั่วเลยแช่ทิ้งไว้สักพักเดี๋ยวเรามาดูความเปลี่ยนแปลงกัน
0: ได้เวลาแล้วครับเดี๋ยวฮีโร่ดูอะไรนะครับ
1: ได้เลยครับ
0: 1 2 3
1: หูยวุ้นเนี่ยครับน้ำกลายเป็นน้ำแข็งเลยค่ะแข็งเป๊กเลย
0: เย็นเจี๊ยบได้ในพริบตาเลยล่ะครับไหนๆเกลือก็ทำให้น้ำเนี่ยกลายเป็นน้ำแข็งได้แล้วเดี๋ยวเราลองไปทำไอศกรีมกันเลยดีกว่า
1: โหพี่ข้าวฮีโร่อยากกินไอศกรีมฝีมือตัวเองนานแล้ว
0: เอาเลยแม่งั้นจับไปเลยครับลุยเลย
1: ไปเลย
0: มาเดี๋ยวเรามาผสมเนื้อไอศกรีมกันก่อนนะครับฮีโร
1: ่ได้เลยครับ
2: ใส่นมสดกับนมข้นหวานแล้วคนให้เข้ากันจากนั้นเติมวิปปิ้งครีมลงไปผสมคนจนเนื้อครีมเข้ากันจากนั้นใส่น้ำแข็งลงไปในถุงซิปล็อกใบใหญ่อีกใบเอาถุงที่มีเนื้อครีมใส่ลงไป
0: โอเคเดี๋ยวต่อไปฮีโร่นะครับโรยเกลือนี้ไปในถุงใบใหญ่นะครับเอาล่ะต่อไปฮีโร่นะครับปิดปากถุงแล้วก็เขย่าได้เลยครับใช่แล้วครับเป็นยังไงล่ะครับทำไอศกรีมง่ายๆด้วยเกลือ
2: เกลือทำให้น้ำกลายเป็นน้ำแข็งแบบนี้ได้เพราะว่าเกลือจะดูดความร้อนจากน้ำแข็งจนทำให้น้ำแข็งที่เย็นอยู่แล้วเย็นขึ้นไปอีกจนอุณหภูมิติดลบต่ำกว่าจุดเยือกแข็งแล้วทำให้น้ำที่แช่อยู่ในน้ำแข็งเย็นถึงจุดเยือกแข็งไปด้วยแต่ยังไม่เป็นน้ำแข็งแต่เมื่อเกิดแรงกระแทกจะทำให้เกิดการกระตุ้นให้มีเกล็ดน้ำแข็งเกิดขึ้นน้ำ จึงเริ่มจับตัวกันเป็นน้ำแข็งได้เช่นเดียวกับน้ำแข็งใส่เกลือจนเกิดความเย็นต่ำกว่าจุดเยือกแข็งนี้เองที่สามารถแช่แข็งเนื้อครีมจนกลายเป็นไอศกรีมได้นั่นเองครับ
3: ได้เวลามาช่วยกันตอบคำถามแสนสนุกเกี่ยวกับเกลือกันแล้วฉันคือใครฉันอยู่ในจังหวัดที่ติดกับทะเลฉันต้องใช้ที่กว้างและมีแสงแดดฉันเป็นที่สำหรับผลิตเกลือสมุทรใช่แล้วฉันคือนาเกลือนั่นเองฉันเป็นพื้นที่สำหรับการผลิตเกลือสมุทรจึงจำเป็นต้องอยู่ติดกับทะเลการทำนาเกลือจะปล่อยน้ำทะเลเข้ามาในพื้นที่แล้วตากโดยอาศัยลมและความร้อนจากดวงอาทิตย์ทำให้น้ำทะเลระเหยออกจนเกิดความเข้มข้นมากขึ้นแล้วตกผลึกเป็นเกลือที่เรานำไปใช้อุปโภคบริโภคยังไงล่ะ

0: ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยถูกต้องฉันก็คือเกลือหินนั่นเองฉันเป็นแร่ธาตุที่เกิดจากการตกตะกอนของน้ำทะเลจนกลายเป็นชั้นของเกลือหินที่อยู่ลึกลงไปในใต้ดินตั้งแต่100เมตรจนถึง 1,500 เมตรโดยเกลือหินนี้เป็นแร่สำคัญในการผลิตเกลือสินเทาในประเทศไทยจะพบได้มากในภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะ
1: ปวดร้อนในจังเลย
2: เอ้าพี่ข้ามาแล้วไหนเจ็บร้อนในปากใช่ไหมนี่ตรงนี้เลยครับน้ำเกลือช่วยได้
1: น้ำเกลือช่วยได้จริงๆเหรอครับ
2: ได้สิครับเพราะว่าน้ำเกลือนี่นะครับจะช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากนะครับพอปริมาณแบคทีเรียน้อยลงเนี่ยก็จะลดอาการติดเชื้อนะครับก็ทำให้แผลเนี่ยหายเร็วขึ้นครับ
1: งั้นเดี๋ยวเราไปบ้วนปากในห้องน้ำแป๊บนึงนะครับ
2: ไปเลย
1: ไปก่อนนะครับ
2: เป็นไงบ้างครับฮีโร
1: ่กูเค็มสิครับแต่ถ้าเค็มแบบนี้มีประโยชน์ด้วยก็โอเคครับ
2: ถึงเกลือจะเค็มเนี่ยแต่ก็มีประโยชน์มากนะครับเพราะว่ามีแร่ธาตุมากมายเลยที่มีประโยชน์กับร่างกายนะครับที่จะช่วยทั้งควบคุมให้ความดันโลหิตเนี่ยไม่สูงแล้วก็ช่วยรักษาสมดุลน้ำในร่างกายของเราด้วยแหละครับ
1: พี่ข้าวครับพี่โลเคยได้ยินอีกอย่างนึงมาครับคือเกลือไอโอดีนครับมันคืออะไรอ่ะครับ
2: ไอโอดีนนี่แหละครับเป็นแร่ธาตุที่สำคัญต่อร่างกายมากๆเลยนะครับเพราะว่าช่วยป้องกันโรคคอพอกครับแล้วก็ยังจำเป็นในการสร้างไทรอยด์ฮอร์โมนซึ่งมีหน้าที่สำคัญในการควบคุมการใช้พลังงานของร่างกายนะครับแล้วก็การทำงานของเซลล์ต่างๆด้วยโดยเฉพาะสมองหัวใจแล้วก็กล้ามเนื้อครับ
1: พี่ข้าวครับเขาบอกว่ากินเค็มอะครับมันก็มีประโยชน์นะครับแต่ถ้ากินมากไปอะครับมันก็ไม่ดีต่อร่างกายเราใช่ไหมครับ
2: ใช่แล้วครับของเค็มๆเนี่ยไม่ได้มีอยู่แต่แค่ในเกลือนะครับเพราะว่าโซเดียมเนี่ยยังอยู่ในอาหารชนิดอื่นอีกมากเลยนะไม่ว่าจะเป็นผงชูรสผงฟูซุปก้อนก็มีนะครับแล้วถ้าเรากินโซเดียมเนี่ยปริมาณมากกว่า 2,000 มิลลิกรัมต่อวันหรือเทียบเท่ากับเกลือ1ช้อนชาเนี่ยก็จะเสี่ยงกับโรคไตแล้วก็ความดันโลหิตสูงนะครับ
1: โอ้พี่ข้าวครับงั้นหลังจากนี้เราจะไม่กินเค็มเยอะไปนะครับ
2: ดีมากแล้วล่ะครับจริงๆแล้วความเค็มของเกลือเนี่ยก็ไปทำประโยชน์ได้อีกหลายอย่างนะครับใช้ในการถนอมอาหารได้ด้วยอย่างเราสามารถนำเกลือมาหมักดองผักผลไม้ไข่หรือว่าเนื้อสัตว์นะครับเพราะว่าเกลือเนี่ยมีคุณสมบัติยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อจุลินทรีย์ที่ทำให้อาหารเนี่ยเน่าเสียได้ด้วย
1: พูดถึงการถนอมอาหารแล้วครับเกลือสามารถทำไปเป็นเครื่องปรุงรสอย่างเช่นน้ำปลาซีอิ๊วอะไรแบบนี้ได้เลยใช่ไหมครับ
2: ใช่แล้วล่ะครับนอกจากนี้เกลือยังใช้ในอุตสาหกรรมอื่นที่หลากหลายเลยนะครับนอกจากจะทำเกลือแล้วเนี่ยยังทำโซดาไฟทำคลอรีนได้ด้วยนอกจากนี้อุตสาหกรรมเสริมความงามนะครับก็ยังนำเกลือเนี่ยมาใช้ในการบำรุงผิวด้วยล่ะครับเพราะว่าเกลือเนี่ยมีคุณสมบัติที่จะเปิดรูขุมขนก็จะทำให้วิตามินเนี่ยสามารถซึมผิวได้ดีมากยิ่งขึ้นครับ
1: โอ้เรียกได้ว่าเกลือเนี่ยครับสามารถทำอะไรได้มากกว่าความเค็มจริงๆเลยสุดยอดไปเลยครับ
3: เอามาช่วยกันขนเกลือเข้ามาหน่อยนะพวกเรามีได้เยอะแล้ว
4: เจ็ดแปดเก้าสิบกระสอบดีมาก
5: ทีนี้เราก็มีเสบียงไว้กินตลอดทั้งปีแล้วนะดีจัง
6: ว่าแต่ทำไมอาหารที่ดองเกลือไว้ถึงอยู่ได้นานล่ะ
4: เพราะว่าเกลือมันทำให้อาหารไม่เน่าเสียได้นะสิ
7: เกลือมันทำให้อาหารไม่เน่าเสียได้นะสิ
8: อร่อย
4: เกลือทำให้ไม่เน่าเสียได้อย่างนั้นหรอ
9: พวกนายได้กลิ่นอะไรไหมเนี่ยเน่าจริงๆเลย
4: นั่นสินึกว่าได้กลิ่นอยู่คนเดียว
8: เฮ้ยละหรือว่าน
10: ั่นฮะละละละละละละละ
9: ไอพวกเราจับหัวเน่าไว้เร็วกำลังจะเน่าแล้วน่ะกินแรง
10: เฮ้ยอะไรอะไรของพวกแกเนี่ยเฮ้ยทำอะไรเนี่ย
9: เฮ้ยแรงจริง
10: ๆเฮ้ยทำอะไรกัน
4: ไม่ได้ต้องกำลังเน่าแน่เลยครับกลิ่นเหม็นเปรี้ยว
9: ใช่เหม็น
4: ของขนาดนี้พวกผมไม่ยอมรับรีบเอาหัวหน้าไปดองเนื้อแล้ว
9: ไปเถอะไปเถอะ
10: แค่ไม่ได้อาบน้ำปล่อย
9: ไปดองเลยไปดองเกลือเลยเดี๋ยวนี้เลย

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ะคะนี่ก็พามาชมพืชทะเลทรายเรามาดูกันว่าพวกเขาอ่ะสามารถปรับตัวได้อย่างไรแล้วก็เจริญเติบโตได้ยังไงในสภาพอากาศที่ร้อนระอุแบบนี้แล้วก็แห้งแล้งแบบนี้ค่ะ
1: พูดถึงต้นไม้ที่อยู่รอบตัวเรามักจะเห็นแต่ต้นไม้ที่เต็มไปด้วยใบไม้สีต่างๆพอเราอยู่ใต้ต้นไม้เหล่านี้ก็จะรู้สึกเย็นสบายสดชื่นกันเลยใช่ไหมคะใบไม้ก็เป็นเหมือนห้องครัวทำอาหารแลกเปลี่ยนก๊าซรวมถึงระบายอุณหภูมิภายในใบและต้นคอยปรับสมดุลในการดูดซึมและลำเลียงน้ำภายในต้นอีกด้วยแต่ที่ทะเลทรายเหล่านี้ล่ะแหล่งน้ำที่แทบจะไม่มีปริมาณฝนที่น้อยจะเจริญเติบโตอย่างไรหนามที่เห็นรอบๆที่เรายืนอยู่ตรงนี้คือคำตอบเลยค่ะสิ่งที่ต้นไม้เหล่านี้ปรับตัวก็คือการลดจำนวนลดขนาดของใบเพื่อลดการสูญเสียน้ำภายในลำต้นแต่บางทีแค่ลดขนาดก็ยังไม่พอพืชทะเลทรายเหล่านี้ปรับสรีระของตัวเองจากใบกลายเป็นหนามหนามที่แหลมคมเหล่านี้นอกจากจะลดการสูญเสียน้ำภายในลำต้นแล้วยังป้องกันตัวเองจากสัตว์กินพืชที่อาศัยอยู่ตามทะเลทรายแต่หนามของพืชทะเลทรายก็มีหลายแบบที่ช่วยให้ต้นไม้สามารถปรับตัวให้อาศัยอยู่ท่ามกลางทะเลทรายได้เช่นกระบองเพชรที่มีหนามคล้ายเส้นผมแบบนี้ช่วยละอองน้ำให้ไหลลงสู่โคนต้นอย่างชาญฉลาดเลยค่ะหนามบางชนิดก็เป็นแผงคอยบังไม่ให้ลำต้นได้รับอันตรายจากแสงแดดที่ร้อนจัดนั่นเองอีกวิธีนึงที่บ่งบอกว่าต้นไม้เขาฉลาดกันมากเลยก็คือในเมื่อต้นอยู่ในพื้นที่แห้งแล้งแล้วเขาก็เก็บกักน้ำไว้ในส่วนต่างๆซะเลยเพื่อสำรองไว้ใช้และเพื่อให้ดำรงชีวิตได้อย่างยาวนานตัวอย่างง่ายๆใกล้ตัวที่เราเห็นได้บ่อยคือว่านหางจระเข้สะสมน้ำในรูปแบบเจลวุ้นเย็นๆไว้ตามใบแบบนี้ต้นบอบับที่สะสมน้ำไว้ในลำต้นราวหมื่นแกลลอนเลยทีเดียวทำให้เราเห็นลำต้นเขาอวบอ้วนคล้ายขวดแบบนี้นอกจากนี้น้ำที่หายากยิ่งกว่าทองคำรากของพืชทะเลทรายเหล่านี้จะแข็งแรงอย่างลึกลงไปใต้ผิวทรายเพราะต้องช้อนชัยหาน้ำการกระจายพันธุ์ให้ลูกให้หลานของพืชทะเลทรายก็ถึกและทนเช่นกันนะคะเมล็ดที่ร่วงลงพื้นทรายนั้นสามารถพักตัวได้นานจนกว่าจะได้รับน้ำในครั้งต่อไปจึงจะงอกขึ้นมาใหม่บางชนิดก็มีชีวิตยาวนานและเมื่อใกล้จะตายแล้วจะให้เมล็ดหรือหน่อจำนวนมากเช่นพืชกลุ่มอากาเวสับปะรดหนามเป็นต้นค่ะ
0: ราชพฤกษ์มีพันธุ์พืชทะเลทรายหลายสายพันธุ์ให้ชมและเรียนรู้อีกมากมายค่ะไว้เจอกัน

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ็ดของเราวันนี้นะครับผู้พาคุณผู้ชมมาอยู่ในตัวเมืองจังหวัดภูเก็ตนะฮะเดี๋ยววันนี้จะพามากินร้านขนมจีนแบบบ้านๆเลยนะฮะอยู่ใกล้ๆกับหาดกระตะกระโดนนี่เองนะครับต้องบอกเลยว่าเป็นร้านขวัญใจของวัยทำงานแล้วก็ชาวบ้านในพื้นที่เพราะว่าถึงแม้ว่าจะอยู่ใกล้กับแหล่งท่องเที่ยวมากๆแต่ราคานี่ไม่แพงเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าจะเด็ดขนาดไหนเขาบอกว่าขายเป็นรุ่นที่3แล้วด้วยร้านนี้ชื่อว่าขนมจีนจี้ตูนตามผมมาเลยตอนนี้ผู้ก็อยู่กับจี้ตูนแล้วจี้ตูนสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: จี้แปลว่าอะไรครับ
1: จี้แปลว่าพี่ค่ะ
0: อ๋อคือพี่นั่นแหละ
1: จ้า
0: เป็นภาษาอะไรครับภาษา
1: จีนเหมือนกันค่ะ
0: ภาษาจีนร้านนี้ผู้บอกคุณผู้ชมว่าอยู่ในตัวเมืองแต่ว่าราคาไม่แพง
1: ค่ะทุกอย่าง40บาทยกเว้นเกงปูอย่างเดียว60บาทจ้าม
0: ีน้ำยาปูคืออันนี้เหรอจ๊ะขอเปิดดูได้ไหม
1: น้ำยาปูค่ะ
0: นี่ปูเป็นแบบนี้เลยเหรอ
1: จ้าปูเป็นตัวจ้า
0: ใส่มาแบบนี้เลยนะครับ
1: จ้าใช่ค่ะ
0: พี่อื่นเห็นเป็นแบบแกะเนื้อมา
1: ใช่จ้ะมันไม่ได้ฟิล
0: มันไม่ได้ฟิลนะฮะ
1: จ้ะ
0: มีน้ำยาปูน้ำยากะทิและอันนี
1: ้แกงไตปลาจ้ะ
0: น้ำยาน้ำพริกก็มี
1: จ้ะ
0: นี่แล้วสุดท้าย
1: อันนี้แกงป่าตีนไก่ค่ะแกงป่าของพี่นี้จะไม่ใส่ปลาค่ะพี่จะใส่กะปิแทนค่ะแล้วก็ไตปลานี่ก็จะเป็นผักบ้านๆมีเม็ดขนุนมีลูกกล้วยมีสับปะรดที่ว่าที่อื่นเขาจะไม่ใส่จ้ะ
0: เดี๋ยววันนี้ผู้ได้ลองชิมกันนะครับแต่ว่าผู้ไปได้ยินเรื่องนึงมามีคนกระซิบมาว่าเขาไม่ค่อยอยากให้จี้ตูนอ่ะมายืนที่ร้าน
1: ใช่พี่ญาติเยอะ
0: ญาติเยอะแล้วยังไง
1: ญาติเยอะแล้วก็หยิบเยอะ
0: หยิบเยอะให้เยอะอย่างนี้เหรอ
1: ให้เยอะให้เยอะพี่ให้เยอะดูตัวพี่เป็นตัวใหญ่ตัวอย่าง
0: น่ารักมากเลยอยากที่ตูนนะครับเดี๋ยวลองชิมก่อนถ้าอร่อยนะคุณผู้ชมตามมาแน่นอนฝากเลยนะพี่ตูนน
1: ะ
0: ขอบคุณครับ
1: จ้าขอบคุณค่ะ

0: มาครับคุณผู้ชมฮะเดี๋ยวลองชิมกันหน่อยดีกว่าว่าขนมจีนน้ำยาร้านนี้เด็ดแค่ไหนนะฮะอยู่ตรงหน้าหมดแล้วทั้ง5หม้อ5น้ำยานะครับไล่มาจากทางนี้เลยนะครับเป็นน้ำยาปูให้มาเป็นตัวแบบนี้นะครับเป็นปูดำนะฮะของทางร้านนะครับตัวนึงเลยปูหวานมากสดแน่นอนโอ้อร่อยเลยนะครับเหมือนมันได้ความแบบสดความหวานแบบจากการดูดตัวปูอ่ะดีอร่อยแล้วคือตัวน้ำยาเนี่ยเข้มข้นมากหวานเค็มนะครับหวานจากตัวน้ำกะทินี่แหละนี่นะครับน้ำยากะทินะฮะขึ้นอยู่กับว่าช่วงนั้นได้ปลาอะไรมาก็จะมีปลาตาโตปลาแดงส่วนใหญ่ก็คือปลาทะเลนั่นแหละเดี๋ยวลองชิมดูคือถ้าเป็นพวกน้ำยากะทิร้านนี้นะจะออกหวานเค็มแบบเข้มข้นอะและหนึ่งความโดดเด่นของร้านนี้นะราคาไม่แพงแล้วดูให้ผักเป็นผักพื้นบ้านนะครับให้เยอะนะครับนี่อย่างอันนี้เป็นยอดมะกอกอ่อนๆเลยนะครับนี่นะครับไตปลาร้านนี้นะครับมีเม็ดขนุนลูกกล้วยแล้วก็มีสับปะรดนะครับเนื้อปลานะครับเป็นตอนๆแบบนี้เลยนะชอบมากอร่อยมากเป็นไตปลาในอุดมคติของเข้มข้นเผ็ดกำลังดีคือมีความเผ็ดร้อนเนื้อปลาก็ไม่คาวนะครับตัวที่เผ็ดร้อนไม่เค็มกินผักน้ำหน่อยคืออร่อยเลยพี่ตูนงานอร่อยไปหมดเลยอ่ะคุยชอบนี่มากเลยไตปลา
1: เห็นไ
0: หมเด็ด
1: ไม่ออกรายการได้พูดกันแต่เราใช่ไหม
0: ไม่บอกใครไม่บอกใครต่อกันด้วยน้ำยานี้นะครับอันนี้เป็นน้ำยาป่าตีนไก่นะครับจะมีความหอมของกะปิหน่อยอันนี้ลงตัวเลยอร่อย

0: เดี๋ยวมาดูตีนไก่เขานะครับ
1: เปื่อยใช้ได้เลย
0: สุดท้ายนะครับน้ำพริกนะครับน้ำยาน้ำพริกนะฮะจะออกหวานๆนะหวานอมเปรี้ยวแล้วมีได้เคี้ยวตัวถั่วหน่อยนะครับอร่อยดีก่อนที่จะเพลินไปกว่านี้นะครับเดี๋ยวมาดูราคากันหน่อยดีกว่านะฮะทุกน้ำยาเลยเนี่ยยกเว้นน้ำยาปูนะถ้วยละ30แต่น้ำยาปูเนี่ย50บาทขนมจีนจานละ10บาททั้งหมด180บาทนะครับผักเผือกนี่ที่กินไปเนี่ยไม่คิดตังค์นะฮะถ้าคุณผู้ชมสนใจหรือว่าผ่านมาทางจังหวัดภูเก็ตผ่านมาทางหาดกะตะกะลนนะครับก็แวะมาลองชิมขนมจีนจี้ตูนได้นะครับเปิดทุกวันนะครับไม่มีวันหยุดเลยเปิดตั้งแต่7โมงเช้าถึง4โมงครึ่งเดี๋ยวผู้ขอตัวไปกินขนมจีนน้ำยาจี้ตูนต่อให้หมดนะครับกับทีมงานด้วยเพราะฉะนั้นวันนี้ไปแล้วนะครับสวัสดีครับ

0: งรายค่ะวันนี้จะพามาเดินเที่ยวตลาดที่น่ารักมากๆตลาดนี้นะคะชื่อว่าตลาดสดนายบุญยืนเป็นตลาดที่อยู่ใกล้กับนี่เลยด่านชายแดนอยู่ตรงนี้ใกล้ๆกันเลยนะคะมีของป่าของแปลกของตามฤดูกาลให้เลือกซื้อเลือกกินกันเพียบเลยเดี๋ยวโนพาคุณผู้ชมเข้าไปเดินเที่ยวในตลาดนายบุญยืนกันค่ะแม่ค้าคือรถจะแบบว่าเล็กๆเลยนะคะใส่มอเตอร์ไซค์มาแค่นี้เลยร้านเล็กกระทัดรัดมากขายอะไรจ๊ะอันนี
1: ้มียำหมี่เหลืองค่ะ
0: ยำหมี่ยำหมี่เป็นเหมือนอาหารแบบไทยใหญ่ไหมคะ
1: อาหารไทยใหญ่
0: เป็นอาหารไทยใหญ่ข้างหน้านะคะเขาก็จะตั้งแผงขายกันแบบนี้แหละอันนี้บ้านเราเรียกเห็ดอะไรคะ
2: เห็ดพันค่ะ
0: เห็ดพันสีมันจะเป็นแบบน้ำผึ้งน้ำผึ้งหน่อยเนาะแล้วก็มีหัวปลีป่าแบบนี้นี่ผักกูดอวบมากนะคะกำนี้เท่าไหร่จ้าแม่คะ
2: 5 บาท
0: ก้านใหญ่มากสดสุดอันนี้ลูกอะไรคะพี่
2: อันนี้หมักขมอ่ะพี
0: ่ฮะ
2: หมักขม
0: หมักขม
2: มันจะขมขมเลยพี่ข้างใน
0: เหรอแล้วข้างในเอาไปทำอะไรกินคะเนี่ย
2: เกาลัดนะคะ
0: อ๋อต้องไปกระเทาะ
2: ใช่
0: ต
2: ้
0: อง
2: ม
0: า
2: ต้มคนเฒ่าคงแก่มันจะกินกันพี่
0: อ๋อคนแก่จะนิยมกิน
2: วัยรุ่นอย่างเรานี่ไม่กินหรอก
0: คนวัยรุ่นอย่างเราด้วยนะชอบตรงนี้ชอบตรงที่บอกวัยรุ่นอย่างเราอย่างน้อยก็นับเราไปด้วยคืออันเนี้ยพี่บอกมันเรียกว่าหมักขมส่วนใหญ่ก็คือต้องไปต้มแล้วก็คือกินเล่นเหรอคะ
2: ใช่ค่ะ
0: กินเล่นแต่ว่ามันขมนะแต่นี่คือยังไม่ได้ต้มนะคะลูกเขาจะแบบดูดิบๆเหมือนพวกแห้วดิบอ่ะมีนี่ด้วยค่ะอันนี้เนี่ยหน้าตาจะเหมือนกับข้าวโพดอ่อนแต่ว่าไม่ใช่เพราะมันคือหน่อไม้น้ำหน่อไม้น้ำค่ะกำละ25 บาทเองส่วนใหญ่ผักก็จะขายกันเนี่ยค่ะร้านละนิดละนิดละหน่อยเนาะอันนี้ให้ดูว่าผักอันนี้ถ้าเกิดว่าเวลาคุณผู้ชมมาเที่ยวตลาดแล้วเจอซื้อไปกินอร่อยมากคือเราจะปอกเปลือกข้างนอกเนาะแล้วก็กินข้างในมันข้างในมันจะเป็นแบบนึกถึงอารมณ์เวลาที่เราปอกก้านคะน้าค่ะเป็นแบบนั้นแหละแล้วแบบอร่อยมากรสชาติคือกรอบหวานแต่จำชื่อไม่ได้แล้วใช่ไหมคะ
1: เผา
0: ซุ
1: ใช่
0: ขึ้นมานะคะนี่ของก็จะขายเรื่อยๆแบบนี้มีแบบหน่อมงหน่อไม้มีลูกเนียงด้วยบ้านนี้ขายลูกเนียงคือกองเริ่มเลยมีแบบทั้งเปลือกแล้วก็แบบที่แกะแล้วบ้านนี้คือขาวมากสวั
3: สด
0: ี
3: ค
0: ่
3: ะ
0: มีแต่รังต่อหมดเลยไหมคะ
3: ร
0: ังต่อหมดเลยและอันนี้เป็นอะไรคะแม่
3: น
0: ี
3: ่รถด่วน
0: ค่ะอ๋อนี่หนอนรถด่วนนี่ใครชอบกินพวกแบบหนอนรถด่วนนะคะอันนี้คือแบบหนอนยังสดๆอยู่เลยเนาะแล้วก็มีพวกตัวอ่อนต่อด้วยมาที่ตลาดสดในบุญยืนนี่แหละเขาก็จะมีของป่าของอะไรแบบนี้มาขายตามฤดูกาลบ้านนี้จะเป็นรังต่ออ่อนแล้วก็มีเห็ดแต่ว่าอันนี้เนี่ยข้างหน้าเนี่ยเหมือนวุ้นเลยเก็บในน้ำ
3: บนต
0: ้
3: นไม
0: ้บนต้นไม้อ๋อมันก็เป็นเห็ดเหมือนกันหนูขอจับได้ไหม
4: ได
0: ้ขออนุญาตนะคะเราโอ้ยังกับวุ้นเลยอ่ะเหมือนวุ้นเส้นมันเหมือนวุ้นเส้นแม่บอกย้ำอร่อยมันชื่ออะไรคะ
3: เห็ดผี
0: เห็ดผีเห็ดพี่เห็ดเพ่อ๋อ

0: เห็ดเพ่มันไม่มีกลิ่นนะคะแต่ว่ามันมีความแบบดึงๆคือเหมือนวุ้นเส้นจริงๆน่ากินมากเลยนะให้ดูเขียงค่ะขออนุญาตนะคะพี่เขียงใหญ่มากดูดิ120บาทเขียงใหญ่มากหั่นครึ่งได้เลยมีหมวกสวยๆจ้านี
1: ่สวยๆจ้า
0: ไหนใส่ให้ดูหน่อยได้ไหมจ้าสวยแค่ไหนจ้าแม่ค้าใส่หน่อยใบเท่าไหร่คะอย่างนี้ใบไหนใบละร้อยแล้วก็บ้านนี้นอกจากขายหมวกนะคะก็จะเป็นพวกแบบเส้นก๋วยเตี๋ยวเป็นถั่วเน่าเน
1: า
0: ะเป็นถั่วเน่าแล้วก
1: ็
0: ดอกงิ้วแต่ที่สำคัญนี่มีหมวกใบละร้อยด้วยเดี๋ยวหนูซื้อนี่ใส่ผลไม้ก็ได้เนาะพูดถึงอะ
1: ไม
0: ่ได้ไม่ได้ค่ะนี่อุดหนุนหมวก100นะคะขอบคุณค่ะขอบคุณหลายๆเจ้าไปเจ้าเดินต่อเจ้าหนูนึกว่ามะม่วงตัวแรกเลยว่าทรงมันไม่ใช่นี่คือส้มแขกเน
1: า
0: ะแล้วลูกสดแบบนี้เขาเอาไปทำอะไรกินคะ
1: เป็นทำอะไรก็ได้เป็นแบบน้ำพริกเอาไปต้มใส่ปลาใส่ไก
0: ่ก็กินแบบให้ความเปรี้ยวเหมือนกันส้มแขกสดๆค่ะนี่ลูกละ10บาทนี่พี่เขาผ่าให้ดูเนื้อเลยนะเนื้อมันจะออกใสๆเนาะมันเปรี้ยวฝาดเนาะและเนื้อมันแข็งมากคือดูแล้วมันดูเหมือนแอปเปิ้ลใช่ไหมคะแต่ว่ามันแข็งมากพอแล้วล่ะค่ะพี่ลูกหนึ่งนี่น่าจะกินทั้งตลาดยังไม่หมดเลยเนี่ยเป็นตลาดที่จริงๆขายกันแบบครบครันมากนะคะมาตลาดเดียวนี่ได้ทุกอย่างมันคือยอดชัวใช่ไหมคะ
2: ต
0: ัวลันเตาขายไงคะพี
2: ่อันนี้25
0: ขีดละ25บาทขออนุญาตนะคะบ้านนี้ก็ขายรถด่วนเหมือนกันแต่เขาขายใส่กระบอกไม้ไผ่มาแล้วอย่างนี้เราขายกระบอกเท่าไหร่คะพี่
2: 70
0: บาท
2: 3กระบอก200
0: อ๋อ3กระบอก200นี่พอสายๆคนก็คึกคักนะคะ 8-9 โมงนี่คนเพียบเลยเพราะด้วยความที่ตลาดนี่ก็เปิดตั้งแต่เช้ามืดเลยเนาะมาเดินกันได้สวัสดีค่ะพี่อันนี้ลูกอะไรคะ
3: มะกอกข
0: ี้
3: หน
0: ูมันกินเป็นผลไม้
3: ผลไม้จ
0: ะกินได้เลย
3: กินได้แต่มันเปรี้ยวต้องมีพริกเกลือสิ
0: อ๋อต้องจิ้มหน้าตาเหมือนแอปเปิ้ลนะคะหมายถึงทรงเขาเนาะเหมือนแอปเปิ้ลเลยแต่ลายมันจะมีความแบบเหลืองๆเหลืองๆแดงๆร้านข้างๆบอกชิมเลยชิมเลยมันเปรี้ยวแต่ว่ามันกรอบส้มแขกอ่ะมันแข็งเนื้อมันแข็งอันนี้เนื้อมันกรอบกว่าเหมือนพวกคุซาแต่เปรี้ยวเปรี้ยวเปรี้ยวแล้วก็ฝาดนิดๆแต่ก็อร่อยดีเนาะลูกอะไรอะคะพี่อ๋อวอลนัทอันนี้มาจากไหนคะเนี่ยมาจากฝั่งนู้นเหรอคะมันจีนอ๋ออันนี้มาจากจีนค่ะวอลนัทเขาบอกว่าอบมาแล้วซื้อไปก็ไปกระเทาะกินได้เลยถุงนี้150บาทให้ดูเงาะนะคะมาแต่เป็นชอบแบบนี้นี่โลเท่าไหร่จ๊ะแม่ค้าเงาะโลละ 3-5 ถามโล100ค่ะถูกมากแม่หมวกแม่ใช้ดีมากเลยใช่ทนทานสุดยอด แม่บอกว่าหัวเราะชอบใจส่วนอันนี้เป็นผลไม้หากินยากเหมือนกันมันชื่ออะไรนะแม่บักก้อบักก้อเอาไปต้มแล้วมากินกับข้าวเหนียวแบบนี้กระป๋องละ50บาทอันนี้ก็เป็นปีนึงก็มีแค่ครั้งเดียวเหมือนกันเนาะใครที่มาเที่ยวแม่สายนะคะแล้วก็ชอบเดินตลาดพื้นบ้านตลาดสดนายบุญยืนโนว่ามาแล้วชอบแน่นอนยิ่งถ้าเรามีแบบพื้นที่ทำกับข้าวเนาะโอ้โหสุดยอดเลยเพราะว่าผักสดๆทั้งนั้นเลยซื้อแล้วก็กลับไปทำได้เลยหรือว่าจริงๆก็จะซื้อพวกแบบผลไม้ของแห้งเนี่ยกลับบ้านได้นะคะก็ตลาดนี้อยู่ใกล้กับชายแดนแม่สายเปิดทุกวันแล้วก็จะเปิดตั้งแต่เช้าเลยนะคะจะเริ่มเก็บสักประมาณบ่าย2บ่าย3บ่าย4เนี่ยเขาก็จะเริ่มเก็บกันแล้วแต่มาช่วงแบบเช้าๆหน่อยเงี้ยคือคักได้ของสดด้วยถูกด้วยค่ะตลาดสดนายบุญยืนนะคะอยู่ที่อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายมาเที่ยวกันเยอะๆมาอุดหนุนแม่ค้าน่ารักทุกร้านเลย

0: นเด็ดเอตโรวันนี้นะคะมินนี่พาคุณผู้ชมมาอยู่ที่บ้านสวนไม้หัวดอกสวยอำเภอพนัสนิคมจังหวัดชลบุรีใครที่อยากได้ดอกไม้สวยๆปลูกแล้วออกดอกทั้งปีปลูกง่ายตายยากนี่ถือเป็นความใฝ่ฝันของคนปลูกดอกไม้นะคะต้องคุยกับคนนี้เลยพี่ยุ่งเจ้าของสวนพี่ยุ่งสวัสดีค่ะโอ้โหมาพร้อมดอกไม้ในมือแล้วตอนนี้เราอยู่ในแปลงดอกไม้ของพี่ยุ่งอย่างที่สวนพี่ยุ่งนี่ปลูกอะไรบ้าง
1: มีคุณนายตื่นสายค่ะหลักๆบัวดินนะคะมีแพเซียงไฮมีแพจัมโบ้ลานแพแล้วก็เมล็ดดอกไม้ต่างๆค่ะดอกไม้ต่างๆที่ใช้เก็บเมล็ดพันธุ์ได้เช่นดอกบานชื่นดอกดาวกระจายแบบนี้ค่ะ
0: ทำไมพี่ยุ่งถึงเลือกปลูกดอกไม้พวกนี้
1: จะเน้นไปในทางแบบว่าคนไทยรู้จักปลูกง่าย
0: ๆคือถ้าพูดถึงคุณนายตื่นสายอ่ะหลายคนอาจจะเอ๊ะมีสวนที่ขายเป็นจริงเป็นจังอย่างนี้ด้วยเหรอเพราะเอาจริงๆในความทรงจําวัยเด็กของหลายๆคนหรือแม้แต่มินเองอ่ะมินจะเห็นว่าคุณนายตื่นสายอ่ะคืออยู่ตามริมทาง
1: แต่อันเนี้ยคือแบบว่าเราสะสมสีแปลกๆที่ไม่ได้มีเห็นตามแบบทั่วไปข้างทางริมทางแบบเนี้ยค่ะ
0: ค
1: ือบางสายพันธุ์เนี่ยเป็นสายพันธุ์นําเข้ามาเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะไม่มีขายตามตลาดทั่วไปความแตกต่างของดอกคุณนายตื่นสายที่นี่เนี่ยก็คือมีลวดลายใน1กลีบดอกเนี่ยมีมากกว่า1มี2สีมี3สีแบบเนี้ยค่ะก็จะมีความแบบน่ารักหรูหราขึ้นมาในกลีบดอกนั้นเลย
0: หนูชอบสีนั้นมากอ
1: ันนั้นชื่อซากุระด
0: ู
1: สิพอเวลาเขาฟูๆแบบว่าเต็มแปลงขึ้นมาดอกเขาจะเหมือนดอกซากุระ
0: คือมันเป็นชมพูที่มันมีลายแบบหลายโทนมากมันจะเป็นชมพูอ่อนแล้วมีชมพูบานเย็นข้างใน
1: ใช่แล้วก็
0: มีโอรสอมม่วงอย่างเงี้ย
1: มีลวดลายดอกคุณนายตื่นสายเนี่ยแทบจะทุกสายพันธุ์นะคะสีเขาจะเปลี่ยนไปตามฤดูด้วยพออากาศเย็นๆสีที่เคยเห็นแดงๆส้มๆเนี่ยจะกลายเป็นสีบานเย็น

0: ี้ที่บ้านเราหมายเลข82ที่เรียกส้มต้นมีความพิเศษตรงที่ว่ามีสีเข้ม2กลีบแล้วก็สีอ่อน3กลีบแบบนี
1: ้ทุกดอกหรอ
0: แล้วเป็นแบบนี้ทุกดอก
1: อุ้ยจริงด้วยเน
0: ี่
1: ยตรงเนี้ยเป็นเหมือนกันหมดเลย
0: ใช่ไปตรงโน้นอีกก็จะเป็นคิตตี้ชื่อคิตตี้นี่ได้มาจากมาเลเซียค่ะ
1: ค่ะ
0: เขาเรียกดูน่าคิตตี้ตัวนี้ชื่อดูน่าเยลโลพิงกิตแบบนี้ก็ได้รับความนิยมมาก
1: แล้วสิ่งหนึ่งที่ต่างนะมินว่าบางทีอ่ะความตูมกลีบดอกอะไรเงี้ยมันต่าง
0: ใช
1: ่ไหม
0: ค่ะบางสายพันธุ์บานแฉ่งบางสายพันธุ์บานถ้วยเห็นไหมอันนี้ทรงถ้วยแล้วก็ความเล็กใหญ่ของดอกก็ต่างกัน
1: เหมือนมันเพิ่มมูลค่าจากดอกคุณนายเป็นสายที่อยู่ริมทางพอมีสีแปลกมีรูปทรงที่แปลกขึ้นมันก็ดูแบบเหมือนที่พี่ยุ้งบอกหรูหราสวยงามข
0: ึ้
1: นแต่นอกจากคุณนายตื่นสายพี่ยุ้งก็มีอย่างอื่นด้วยใช่ไห
0: มแหวนเพชรคุณนายแหวนเพชรเนี่ยคือจะคล้ายแบบนี้เลยแต่เกสรฟูๆตรงกลางเดี๋ยวพี่พาไปดูแป้งคุณนายแหวนเพชรค่ะ
1: คุณนายแหวนเพชร
0: ซึ่งเป็นตระกูลเดียวกันกับคุณนายตื่นสายเลยแหวนเพชรเนี่ยเขาจะมีลักษณะเป็นเกสรฟู
1: ๆค่ะ
0: เนี่ยค่ะเป็นฟูๆเหมือนหัวแหวน
1: แหวนเพชรเดี๋ยวสมมติใส่แหวนเพชรเข้าไป
0: นี่ต้องแบบนั้นที่ถืออยู่นี่ก็คือสีที่นำเข้ามาจากอินเดียนะคะสีเนี้ยเขาชื่อไทเกอร์สติปส่วนอันแบบนี้เขาชื่อเยลโลคาวมงกุฎสีเหลืองถ้าสมมุติว่าช่วงหนาวๆนะไอ้เหลืองเนี้ยจะเยอะมากหน่อยฟูเต็มมานี่เลยแล้วข้างนอกเนี่ยสีส้ม
1: น่ารักมากเลย
0: เขาเรียกแพรเซียงไฮสีที่เป็นแบบว่าพื้นบ้านที่เราเคยเห็นเลยก็จะเป็นบาน
1: นูน
0: ใช่บานนูน
1: นั้นเลยแพรเซียงไฮเขาก็คล้ายกับคุณนายตื่นสาย
0: ลักษณะการปลูกเหมือนกันตระกูลเดียวกันก็คือมาจากตระกูลผักเบี้ยแต่มีความทนทานมากกว่านะคะเพราะว่ากิ่งเขาเนี่ยแข็งแรง
1: คุณนายตื่นสายนี่เราต้องรู้วิธีปลูกเป็นจริงเป็นจังด้วยเหรอพี่ยุ้ง
0: ใช
1: ่แล้วถ้าสมมติว่าหนูพื้นที่น้อยไม่ได้มีแปลงแบบนี้เป็นคอนโดเป็นระเบียงอะไรอย่างเงี้ยทำไง
0: ง่ายมากใส่กระถางกระถางเล็กกระถางใหญ่ได้หมดสำคัญก็คือว่าต้องแดดจัดแดดในที่นี้หมายถึง

0: ามาแล้วแบบแดดมาเลยไม่ใช่เช้าร่มแล้วไปแดดบ่ายแบบนี้ก็ไม่สวยมีแต่ใบไม่มีดอกถึงมีดอกก็ดอกเล็กสมมติว่าถ้าเราต้องการให้คุณนายตื่นสายแตกเป็นพุ่มแล้วก็มีดอกไม้อยู่ข้างบนแบบเท่าๆกันเรียงๆกันเสมอๆกันเนี่ยเวลาเราเด็ดกิ่งพันธุ์เราก็ควรจะเด็ดให้มันเท่าๆกันเสร็จแล้วเนี่ยเทคนิคของพี่เนี่ยก็คือการเด็ดยอดดอกทิ้งคือสมมุติว่าถ้าอันไหนที่มันมียอดเวลาเราปักลงดินแล้วพอมันได้อาหารปุ๊บยอดเนี่ยค่ะมันจะพุ่งไปพุ่งไปพอนานๆไปเริ่ม
1: เลื้อย
0: เลื้อยเลื้อยแต่ถ้าสมมติว่าเราเด็ดยอดออกเวลาเราปักตามข้อใบเนี่ยมันจะแตกแขนงค่ะ
1: กลายเป็น
0: มันก็จะทำให้ดอกไม้เราเป็นพุ่มแล้วเขาจะออกดอกพร้อมกันเหลือกิ่งแบบนี้ก็ปลูกได้นะ
2: แค่นี้นะ
0: ใช่
2: เดี๋ยวว่าผักบุ้งที่อยู่ในส้มตำเวลาเราเด็ดทิ้ง
0: เสร็จแล้วเราก็เอากิ่งฝังลงไปแล้วก็กดให้แน่น
1: ชึบๆ
0: แบบนี
1: ้ตอนนี้เราขายกิ่งพันนี่เราขายเท่าไหร่พี
0: ่กิ่งละ2 บาท

0: คุณผู้ชมที่สนใจนะคะอยากได้ดอกคุณนายตื่นสายเพเซียงไฮหรือว่าดอกไม้อื่นนี่สามารถติดต่อพี่ยุ้งได้เลย
1: ได้ค่ะ
0: ส่งทั่วประเทศ
1: ทั่วไทยเลยค่ะ
2: มาชมกัน
0: มาที่ที่สุดก็ได้ใช่ไหมคะบ้านสวนไม้หัวดอกสวยอำเภอพนัสนิคมจังหวัดชลบุรีนะคะและสำหรับคุณผู้ชมนะคะที่มีสวนดอกไม้สวยๆแบบนี้หรือว่าผลผลิตทางการเกษตรอื่นๆเนี่ยอยากจะให้รายการเรื่องเด็ดเอตโลของเรานะคะไปสวนเด็ดเอตโลกันก็สามารถแนะนำมาได้ผ่านทาง Facebook ของเรื่องเด็ดเอตโลค่ะและกลับมาพบกับรายการเรื่องเด็ดเอตโลได้ใหม่นะคะทางอมรินทีวี HD ช่อง34วันนี้มินนี่และพี่ยุ่งลาไปแล้วสวัสดีค่ะ
1: บ๊ายบายค่ะ
0: สวัสดีไม่ได้เลยหูสดใสมากนี่ให้ดู
1: เป็นเหมือนผลไม้เนาะเปลือกเขาแข็งมากนะคะกลิ่นมันจะมีความหอมหอมเย็นๆด้วยนะคะรสชาติของเนื้อมันจะเปรี้ยวๆหวานๆค่ะอร่อยดีนะดูดๆเพลิน
3: ๆแนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
4: ทำความรู้จักรถยนต์ไฟฟ้า Electric Vehicle ปัจจุบันทั่วโลกได้ให้ความสำคัญกับวิกฤตโลกร้อนเป็นอย่างมากสาเหตุเกิดจากการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์หรือก๊าซเรือนกระจกในปี2564ประเทศไทยได้ประกาศเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศในการประชุม Conference of the Parties ครั้งที่26หรือ COP 26ณเมืองกลาสโกว์ประเทศสหราชอาณาจักรโดยเราจะบรรลุความเป็นกลางทางคาร์บอนภายในปี2050และบรรลุการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี2065การใช้น้ำมันเชื้อเพลิงในภาคขนส่งก็เป็นหนึ่งในสาเหตุหลักของการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของประเทศไทยที่ผ่านมารัฐบาลพยายามรณรงค์ให้ประชาชนช่วยกันลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกซึ่งการมุ่งมั่นส่งเสริมให้ใช้รถ EVก็เพื่อดำเนินตามนโยบายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตามเป้าหมายให้ได้ครับเรามาดูกันครับว่า EV คืออะไร EV หรือ Electric Vehicle ยานยนต์ไฟฟ้าหมายถึงยานยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าเพียงอย่างเดียวหรือยานยนต์ที่อาศัยเครื่องยนต์มาใช้ร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้าทั้งในส่วนของการขับเคลื่อนและผลิตพลังงานไฟฟ้าเก็บสะสมในแบตเตอรี่หรือการอัดประจุไฟฟ้าจากภายนอกหรือการใช้เชื้อเพลิงไฮโดรเจนในการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากเซลล์เชื้อเพลิงรถยนต์ไฟฟ้าสามารถแบ่งออกได้เป็น4ประเภท 1. HEV ยานยนต์ไฟฟ้าไฮบริด 2. PHEV ยานยนต์ไฟฟ้าปลั๊กอินไฮบริด 3. BEV ยานยนต์ไฟฟ้าแบตเตอรี่ 4. FCEV ยานยนต์ไฟฟ้าเซลล์เชื้อเพลิงข้อดีข้อเสียของรถยนต์ไฟฟ้าข้อดีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมลดมลพิษทางเสียงประสิทธิภาพสูงกว่ารถที่ใช้น้ำมันประเทศจ่ายชาร์จแบตเตอรี่ได้จากที่บ้านข้อเสียราคาสูงระยะการขับตามความจุแบตเตอรี่สถานีอัดประจุยังไม่ครอบคลุมต้องเรียนรู้เรื่องการบำรุงรักษาระบบเรื่องการจัดการขยะจากแบตเตอรี่รัฐบาล

ดยคณะกรรมการนโยบายยานยนต์ไฟฟ้าแห่งชาติได้ออกนโยบาย30@30เป็นแนวทางการส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้าของประเทศด้วยการตั้งเป้าผลิตรถ ZEV หรือรถยนต์ที่ปล่อยมลพิษเป็นศูนย์ให้ได้อย่างน้อย 30% ของการผลิตยานยนต์ทั้งหมดในปีคริสตศักราช2030ด้วยนโยบาย30@30และการส่งเสริมต่างๆจากภาครัฐเช่นมาตรการส่งเสริม ZEV จะทำให้ราคารถยนต์ไฟฟ้าถูกลงและเราสามารถเข้าถึงได้ง่ายมากยิ่งขึ้นเราหวังว่าการใช้รถยนต์ไฟฟ้าที่มากขึ้นจะนำพาประเทศไทยไปสู่การเป็นสังคมคาร์บอนต่ำได้ในอนาคตครับ

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมเมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
3: ้พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ตรียมกล้องพร้อมแบบนี้เพราะว่าเราจะไปปิกนิกกันวันนี้เราจะไปตกปลาด้วยพร้อมยังคะประวานพร้อมแล้วค่ะเดี๋ยวเราไปตกปลากันเลย
1: เราจะพาน้องๆไปสนุกกับเกมตกปลาสุดมันอุปกรณ์ก็ประกอบไปด้วย
2: จะเอ๋ไม้พก
0: ที่จับกระดาษคลิปหนีบกระดาษ
2: กระดาษ

0: ระดาษหนังสือพิมพ์กิ่งไม้กรรไกรพร้อมแล้วเรามาประดิษฐ์ของเล่นกันเถอะ
1: ขั้นตอนแรกเลยเดี๋ยวเราจะวาดรูปกันครับประวานวันนี้จะวาดเป็นตัวอะไรดีนะ
0: วาดรูปประวานแบบนี
1: ้วาดรูปประวานเริ่มแรกเลยนะคะเดี๋ยวเราจะต้องมาวาดรูปกันเดี๋ยวพี่ตูจะวาดรูปปลาละกันนะคะอันนี้จะเป็นด้านหน้าของกระดาษพี่ตูจะหันด้านหลังก็วาดเป็นรูปประวานขึ้นมามีหางแบบนี้แล้วก็วาดตัวแบบนี้พี่ตูก็วาดเป็นรูปประวานแบบนี้เลยนะคะแล้วเดี๋ยวพี่ตูจะตัดแล้วก็ถ้าให้น้องประวานเนี่ยเขียนลงในกระดาษแข็งเดี๋ยวเราขอตัดก่อนประวานภาพตามแบบนี้แล้วกันนะ
0: โอเคอันนี้ตัดง่ายไหมอ่ะ
1: ตัดง่ายครับ

0: อันนี้ก็สาดเสร็จไปแล้วหนึ่งด้านไหนของปลาวาฬอยู่ไหนครับ
1: อยู่นี่ค่ะ
0: นี่ของเชือกตัวอยู่นี่เดี๋ยวเราต้องมาตัด
1: บบ
0: เรามาตัดอีกหนึ่งด้านอ่ะเพราะว่าเราต้องเอามาประกบกันสองด้านแบบนี้มันถึงจะเป็นปลาอ่ะมาปลาวาฬทาบไหมครับได้แบบนี้แล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะใช้สีเมจิกครับปลาวาฬเดี๋ยวก็ทาบแล้วก็วาดเลยเดี๋ยวหลังจากที่ทาบนะคะวาดอีกหนึ่งตัวเสร็จแล้วเราก็ตัดแล้วก็จะได้2ชิ้นแล้วเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนต่อไปกันค่ะ

0: รียบร้อยแล้วโชว์หน่อยนี่ต้องเป็นฝั่งโต๊ะแบบนี้เดี๋ยวเรามาประกบนี่ประวันขอประวันประกบสิครับพอได้เป็น2ชิ้นแบบนี้แล้วเนี่ยใช้กระดาษสีเป็นกลมๆนะคะตัดเป็นวงกลมๆแบบนี้เนี่ยเอาไว้ตกแต่งอันนี้แล้วแต่จินตนาการของน้องๆเลยว่าอยากจะแต่งปลาเป็นแบบไหน
1: แบบไหนดี
0: อันไหนก็ได้ครับเหมือนกันโอเคขอบคุณมากค่ะอย่างพี่เขาตรงพี่ตุ๊กจะติดตรงกลางตัวของปลาเลยแล้วก็ติดอีกด้านนึงด้วยแล้วก็จะได้เป็นแบบนี้นะคะพี่ขตูตกแต่งใช้แค่2อันแต่ว่าถ้าเกิดน้องๆอยากได้มากกว่านี้ก็แล้วแต่จินตนาการเลยนะคะแล้วเราก็จะมาใช้อันนี้ที่เจาะกระดาษนะคะเจาะรูตามตัวเพราะเดี๋ยวเราเนี่ยจะต้องใช้เชือกเนี่ยร้อยตัวของปลา

แล้วคราวนี้เมื่อเราได้1ด้านแบบนี้แล้วนะคะเราก็มาทาบแล้วก็เพียรตัวจะใช้ดินสอวงตามแบบนี้แล้วเราก็มาเจาะรูอีกด้านหนึ่ง

0: ด้เลยครับก็จะเป็นแบบนี้ครับ
1: เป็นแบบนี้แดแดแดแดแล้วก็จะมาร้อยเชือกกันงั้นสมัยพี่ตัวจะใช้ไหมพรมค่ะอาจจะทากาวที่ด้านปลายสักนิดนึงนะถ้าเกิดว่าใช้กาวมารูดตรงปลายเนี่ยมันก็จะแข็งแล้วก็ร้อยง่ายขึ้นส่วนปลายด้านนี้ล่ะค่ะที่พี่ตัวจะมาทากาวสักนิดนึงคราวนี้เราก็มารอดไปเลยพอลงแล้วเราก็ลอดขึ้นมาด้านบนแล้วก็ลอดลงไปด้านล่างแบบนี้ลอดไปเรื่อยๆเลยค่ะคราวนี้นะคะเหลือ2รูสุดท้ายเว้นไว้ก่อนแล้วก็ใช้กระดาษหนังสือพิมพ์แบบนี้ขยำขยำขยำแล้วก็ใส่เข้าไปในตัวของคุณปลาให้ตัวอ้วนๆเลยนะนี่พี่ข้าตูปลาพี่ข้าตูเกือบจะอ้วนแล้วล่ะอีกนิดเดียวพี่ตูก็จะใช้ไม่เยอะมากปลาอ้วนจังเลยอ้วนแบบนี้แล้วก็ร้อยต่อได้เลยค่ะ

0: นี่ไงเสร็จแล้ว
1: คราวนี้พี่กระตูนจะต้องทำเป็นห่วงคล้องแบบนี้นะคะก็ไม่ต้องเอายาวมากแล้วก็ตัดส่วนที่เหลือออกไปแล้วก็มาผูกกับจุดเริ่มต้นแล้วก็มาวาดตาแล้วก็ปากเสร็จแล้วได้แล้วได้คุณปลาแล้วเรามาทำเบ็ดตกปลากันก็จะใช้กิ่งไม้คลิปหนีบกระดาษ
0: คลิปหนีบกระดาษ
1: แล้วก็ใช
0: ้ไม้พรม
1: ไม้พรมใช้กิ่งไม้แบบนี้นะคะแล้วก็จะใช้ไหมพรมพี่ก็ต้องเปลี่ยนเป็นสีแดงแล้วกันนะคะผูกที่ปลายผูกสักสองทบจะได้ไม่เลื่อนหลุดง่ายแน่นดีแล้วส่วนที่จะเอามาทำเป็นตะขอก็คือคลิปหนีบกระดาษแบบนี้นะคะเราก็จะต้องงอออกมาแบบนี้เหมือนตัวงองูเลยเด็กๆแล้วเราก็รอดเข้าไปโอเคได้แล้วได้แล้วส่วนขั้นตอนการผูกนะคะอาจจะต้องช่วยน้องๆนิดนึงแหละว่าอาจจะยากไปเด็กๆอาจจะยังไม่เข้าใจแต่ถ้าฝึกเนี่ยทำได้นี่พร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปตกปลากันเลยโอ้โหเรามาถึงปลาแล้วปลาวานมาแล้วปลาวานดูนู่นดูนู่นดูนู่นดูนู่นเราเจอบ่อน้ำแล้วเรามาตกปลากันดีกว่าอันไหนของปลาวานครับ
0: อันนี้ค่ะ
1: อันนี้ปลาวานนั่งตกปลาเลยปลาเหมือนกัน
0: ปลาวาน
1: เดี๋ยวจะหมดทะเลแล้วล่ะนี่พี่ตู่ได้แล้ว
2: โอ้ทำอะไรกันอยู่คะเนี่ย
1: สวัสดีค่ะคุณหมอ
2: สวัสดีค่ะ
1: วันนี้พาปลาวานมาปิกนิกตกปลาถ้าเล่นเกมนี้เขาจะชอบมากเลยค่ะแต่ว่านอกจากความสนุกแล้วเนี่ยอยากรู้ว่ามีประโยชน์ในการช่วยส่งเสริมพัฒนาการในด้านใดบ้างคะคุณหมอ
2: จริงๆการทำกิจกรรมศิลปะทุกอย่างอะค่ะเป็นพื้นฐานในเรื่องของสติปัญญาเพราะว่าตอนที่เขาทำเนี่ยเขาก็มีสมาธิแล้วเขาก็จดจ่ออยู่กับการทำจนสามารถทำได้สำเร็จจริงๆในเรื่องของสมาธิเนี่ยมันเป็นพื้นฐานแรกของสติปัญญาเลยนะคะแล้วก็นอกจากนั้นในด้านอารมณ์สังคมเนี่ยก็คือเล่นกับพี่เข้าตูรู้สึกสนุกกับพี่เข้าตูมีพี่เข้าตูอยู่ด้วยแล้วก็ชวนกันคุยในด้านร่างกายเนี่ยเวลาที่เด็กลงมือทำใช้มือทำสิ่งต่างๆเยอะขึ้นเนี่ยมือของเราเนี่ยมีเส้นประสาทอยู่เยอะมากการที่เขาขยับนิ้วขยับมือติดแปะใช้กรรไกรอะไรต่างๆเนี่ยพอเขาใช้มือได้คล่องแคล่วขึ้นเนี่ยมันก็ส่งผลถึงการเรียนจะจับดินสอขีดเขียน อะไรต่างๆก็คล่องแคล่วขึ้นเพราะฉะนั้นตรงนี้มันเป็นพื้นฐานที่สำคัญมาก
1: ๆเป็นการเสริมทักษะให้เขาไปด้วย
2: ใช่ค่ะแล้วอย่างเมื่อกี้อย่างที่เห็นก็มีด้านร่างกายเพิ่มขึ้นมาอีกนิดหน่อยก็คือมีในเรื่องของการเล็งการกะระยะในการใช้แขนในการที่จะกะเอ๊ะทำยังไงมันถึงจะตกปลาได้ต่างๆแต่ว่าในเรื่องของกล้ามเนื้อมัดใหญ่จริงๆมันจะต้องเป็นการเคลื่อนไหวที่มากกว่านี้ถึงจะเหมาะกับวัยเช่นลงไปวิ่งเล่นลงไปปีนป่ายอะไรที่อาจจะมากกว่านี้นะคะ
1: ก็อาจจะขาดในเรื่องของกล้ามเนื้อมัดใหญ่ไปสักนิดหนึ่งโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปดูสรุปกันเลยค่ะว่ากิจกรรมนี้เนี่ยจะช่วยส่งเสริมพัฒนาการด้านใดบ้างจากวงล้อแห่งพัฒนาการเลยประวันมาเอาหมุนติ้ว

0: กระโดดได้ไหมคะวัน
1: ถ้ากระโดดเนี่ยบอลลูนจะต้องตกแน่ๆเลยขอบคุณพี่บอลลูนค่ะไหนดูดูซิปวานได้กี่ดวงตกน้ำไปแล้วดำน้ำไปเอาเร็วไหนดูสิครับดูสิครับได้กี่ดวง
2: 4-5
1: ได้4ดวงให้คุณหมอติดให้ดีกว่าค่ะคุณหมอ
0: โอ้โหครั้งนี้ได้ครบ4ดวงเลย
2: เบ็ดตรงนี
0: ้โอเคเก่งมาก
1: ก็สามารถที่จะพัฒนาได้ทั้ง4ด้านเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นอารมณ์สังคมด้านร่างกายแล้วก็ด้านสติปัญญาโอเคค่ะอุ๊ยทำไมปลาในบ่อเรามีตัวเลขแล้วล่ะคะคุณหมอเตรียมเกมอะไรมาให้ปวานเล่นหรือเปล่าคะ
0: ค่ะอยากจะบอกว่าเวลาที่เราทำกิจกรรมอะไรกับเด็กเนี่ยเราอาจจะเริ่มสอดแทรกในเรื่องของการเรียนเข้าไปได
1: ้
0: เพราะฉะนั้นตัวอย่างเช่นเด็กบางคนเนี่ยอาจจะในเรื่องวิชาเลขเนี่ยเขาอาจจะไม่ค่อยเก่งมากในห้องเรียนถ้าเกิดเราไปฝึกฝนโดยการให้ทำเลขโดยการขีดเขียนนั่งเขียนใส่กระดาษเนี่ยเด็กบางคนจะเบื่
1: อ
0: เด็กก็จะยิ่งรู้สึกไม่รักการเรียนเพราะฉะนั้นนะคะวันนี้ก็เห็นว่ามีเกมตกปลาหมอก็เลยเอาการเล่นแบบตัวเลขเข้ามาปลาทั้งหมดก็จะเป็นมีตัวเลขอยู่บนตัวปลาเดี๋ยวเราจะมาลองดูกันนะคะว่าเดี๋ยวคุณหมอจะลองให้น้องพวานคิดเลข
1: งั้นเดี๋ยวให้คุณหมอตั้งโจทย์สักข้อนึงละกันเดี๋ยวเราลองมาแข่งกันนะพวาน
0: โอ้ยพวาน6บวก1
2: 7
1: ได้7เหรอแต่ว่าพี่ตูจะเกี่ยวแล้วล่ะ
2: เฮ้ย
1: เฮ้ย7งั้นเป็น8ด้วยนะว้าวได้เลขอะไรคะ
2: 7
1: ได้เลข7สรุปว่า6บวก1เท่ากับ
2: 7
1: โอเคเก่งมากเลย
0: เราค่อยๆเพิ่มความยากขึ้นไปค่ะตอนแรกอาจจะเอาง่ายๆให้เด็กรู้สึกว่าเฮ้ยฉันทำได้ฉันเก่งจากนั้นค่อยๆเพิ่มความยากถ้าเราทำยากปุ๊บเลยเนี่ยเด็กก็อาจจะไม่อยากทำ
1: เพราะเขารู้สึกว่าเขาทำไม่ได้ตั้งแต่แรก
0: ใช่แล้วอีกอันนึงก็คือเราอาจจะเริ่มให้เด็กเป็นคนตั้งโจทย์เองบ้างแล้วเราเป็นคนทำเด็กจะเริ่มรู้สึกสนุกกับการเล่นมากขึ้นเขาจะรู้สึกว่าเฮ้ยวิชาเลขนี่สนุกจังเลยนะการบวกเลขสนุกจังเลยแล้วเขาก็จะรู้สึกรักกันค่ะ
1: กิจกรรมนี้นี่ก็สามารถที่จะ
3: สีเทียนกรรไกรจานกระดาษหรือว่าจานโฟมกาวแม่เหล็กขนาดเล็กไอศกรีมปากกาเมจิกกระดาษ
2: ถึงจะเป็นแค่เด็กจิ๋ว
1: แต่เราก็ประดิษฐ์ของเล่นสดซ่าได
2: ้เพราะนี่คือรายการจิ๋วซ่านักประดิษฐ
1: ์ส่วนสำหรับวันนี้เราสองคนต้องขอลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย
3: ของเล่นในวันนี้นั่นก็คือรถยนต์พลังแม่เหล็กอุปกรณ์ก็ประกอบไปด้วย
1: จานกระดาษค่ะ
2: สีเมจิก
1: กาวค่ะ
2: สีเทียน
1: แม่เหล็กค่ะ
2: หมายเลข
1: เป็นไกลกระดาษ
2: เรามาประดิษฐ์ของเล่นกันเถอะ
1: โอเคค่ะและของเล่นที่เราจะมาประดิษฐ์ก็เริ่มจากนี่
2: จานกระดาษ
1: จานกระดาษเราจะวาดรูปเป็นถนนและประวาน
2: แบบนู้นใช่ไหม
1: ใช่แล้วนี่พี่ปูวาดร่างแบบมาให้เอาประมาณนี้นะคะประวานเนี่ยลองวาดเลยค่ะขั้นตอนแรกเลยนะคะพี่ขตูจะใช้จานกระดาษแบบนี้เราก็จะวาดรูปถนนใช้ปากกาเมจิกสีดำวาดเลยแต่ถ้าน้องๆไม่มั่นใจอยากจะใช้ดินสอก่อนก็ได้นะคะงั้นฉะนั้นก็ตกแต่งถนนของเรามีบ้านต้นหญ้าข้างบ้านมีต้นไม้ถนนของน้องๆแล้วแต่จินตนาการได้เลยนะคะว่าอยากจะใส่อะไรเพิ่มเติมเข้าไป

0: มากๆอ่ะคราวนี้เรามาระบายสีกันดีกว่ามาอันนี้ของชอบประวานเลยใช่ไหม
1: อะไรเหรอคะ
0: สีเทียนค่ะระบายสีเลยระบายสีได้ตามจินตนาการของน้องๆเลยนะคะว่าอยากให้ถนนอยากให้บ้านให้ดอกไม้เป็นสีอะไรเดี๋ยวเราไปดูกันว่าน้องประวานเนี่ยจะเสกถนนของตัวเองเนี่ยเป็นยังไงบ้าง

0: ไหนดูสิครับของป้าว่านนี่เราก็ได้ถนนแล้วขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวเราต้องมาทำไฮไลท์ของเราเลยก็คือรถยนต์พลังแม่เล็กให้กระดาษสีขาวแบบนี้วาดรูปรถพี่ข้าตัวจะวาดเป็นรถเต่าแล้วกันนะคะพี่ข้าตัวระบายสีรถเป็นสีฟ้าแล้วกันค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวพี่ข้าตัวจะใช้กรรไกรมาตัดรถรถยนต์ของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วรึ่งไหนรถของป้าวานครับ
1: นี่ครับ
0: นี่โชว์ช่วยตีรถของป้าวานนี่รถของพี่ตูรถของป้าวานตัวจิ๋วเหมือนป้าวานเลยคราวนี้เราจะมาติดของที่ป้าวานชอบมากเลยก็คือแม่เหล็กเอามาเลยเอาแม่เหล็กมาเลยจากนั้นค่ะพี่ข้าตุกก็จะใช้แม่เล็ก1อันเอาไว้ติดรถส่วนอีก1อันเรามาติดนี่ไม้ไอศกรีมใช้กาวติดเลยกลับด้านหลังของตัวรถตึ้งลงไปแล้วเราก็ติดแม่เล็กอีก1อัน

0: ระหว่างนี้เดี๋ยวเราก็รอให้ไม้กับรถของเราแห้งให้สนิทก่อนค่ะแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราจะเล่นกันยังไงแล้วนี่เมื่อเราได้แล้วเราก็จะเล่นแบบนี
1: ้จ้าจ้า
2: ก็อาจจะเป็นเรื่องของการรู้จักทิ้งขยะให้เป็นที่เป็นทางเด็กอายุคงต้องอยู่กับผู้ใหญ่ตลอดอยู่แล้วนะคะก็สิ่งสำคัญที่สุดเลยในการสอนเด็กเรื่องระเบียบวินัยเนี่ยคือผู้ใหญ่ต้องเป็นตัวอย่างให้ดูนะคะก็ไม่ว่าจะข้ามถนนผู้ใหญ่ก็จะต้องบอกว่าเราจะต้องข้ามทางม้าลายหรือว่าการทิ้งขยะเป็นที่เป็นทางถ้าเกิดเมื่อไหร่ผู้ใหญ่ไม่ทำเป็นตัวอย่างให้ดูแต่ใช้เพียงแค่ภาษาบอกลูกว่าอย่าทิ้งขยะแต่ผู้ใหญ่ทำให้เด็กเห็นอย่างนี้โดยทิ้งเลียราเนี่ยเด็กก็จะไม่ทำตาม
0: แล้วในส่วนของระเบียบวินัยภายในบ้านล่ะคะคุณหมอเราจะฝึกน้องๆยังไงดี
2: ระเบียบวินัยภายในบ้านก็จะเป็นปัญหาที่พ่อแม่ก็จะรู้สึกว่าอุ๊ยเป็นเรื่องยากนะคะตัวอย่างอย่างเช่นว่าเอ้าถอดรองเท้าเลียราหน้าบ้านหรือว่าง่ายๆในเด็กก็อาจจะเล่นของเล่นแล้วไม่เก็บงั้นเอาง่ายๆก่อนก็คืออย่างแรกเนี่ยเลือกบางเรื่องที่เรารู้สึกว่าโอเคเรื่องนี้เป็นปัญหาของบ้านนะแล้วเราอยากฝึกในเรื่องนี้เอาง่ายๆก่อนตัวอย่างเช่นเราอาจจะฝึกในเรื่องเวลาเรากินข้าวเสร็จเราต้องเก็บจานไปไว้ที่ในอ่างน้ำนะอันนี้ก็จะเป็นระเบียบวินัยที่เราอยากจะฝึกทีนี้ความสำคัญคือทำยังไงเด็กจะมีแรงจูงใจอยากทำด้วยตัวเองหมอก็จะมีตัวอย่างเล็กๆน้อยๆก็คือในเด็กเนี่ยก็อาจจะทำเป็นในลักษณะของสตาร์ชาร์ต
0: อันนี้ต้องเป็นสตาร์ชาร์ตของน้องประวาน
2: ค่ะ
0: สตาร์ชาร์ตเป็นยังไงบ้างคะคุณหมอ
2: ก็คือสมมติว่าเราเลือกมาแล้วสักหนึ่งเรื่องหรือ2เรื่องว่าเราจะฝึกลูกในเรื่องของการเก็บจานแล้วก็ในเรื่องของการเก็บห้องให้เรียบร้อยทุกครั้งที่เราชวนเขาไปทำแล้วเขาทำปุ๊บเนี่ยเราก็มีการให้ดาวเก็บไว้
0: ในแต่ละวันว่าเขาทำอะไรได้บ้าง
2: ใช่ค่ะแต่หลักสำคัญมากๆเลยเนี่ยก็คือว่าสตาร์ชาร์ตเนี่ยจะเป็นในเรื่องของการสะสมความดีสะสมในสิ่งที่เด็กรู้สึกว่าอุ๊ยมองมาเมื่อไหร่จะเห็นแต่สิ่งดีๆในตัวเองเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะไม่มีการว่าเอ้าวันนี้ทำห้องรกวันนี้ดื้อไม่เชื่อฟังมาเอาดาวออกอันนี้ไม่ละทุกครั้งที่เขามองเห็นเขาจะรู้สึกว่าเฮ้ยฉันอยากทำสิ่งที่ดีนะคะในเรื่องของรางวัลเนี่ยเราก็ไม่อยากให้แบบโอ้โหจะต้องหรูหรามากได้รถยนต์บังคับหรือว่าได้อะไรที่เป็นวัตถุที่มีราคาแพงเพราะฉะนั้นรางวัลเนี่ยอาจจะเป็นของง่ายๆเช่นวันอาทิตย์นี้หนูจะได้เป็นคนเลือกว่าเราจะไปเที่ยวที่ไหนกันเพราะฉะนั้นประเด็นหลักคือแรงจูงใจที่จะอยากทำสิ่งนั้นด้วยตัวเองแล้วก็ให้เขาได้มีโอกาสที่จะเห็นความสำเร็จของเขาเอง
0: แล้วก็ทำให้มันเป็นรูปธรรมในการสร้างเป็นสตาร์ชาร์ตแล้วก็สตาร์ชาร์ตเนี่ยนะคะไม่ได้มีแต่เพียงตัวอย่างที่คุณหมอเอามาโชว์ในวันนี้นะคะถ้าเกิดว่าคุณพ่อคุณแม่ครอบครัวไหนที่สนใจนะคะที่ Mahidol Channel ของเรามีให้โหลดเหมือนกับของคุณหมอเลยแต่ตอนนี้เรายังไม่มีรูปกับไม่มีชื่ออันนี้ก็มีดวงดาวแบบนี้ด้วยนะคะโหลดไปสามารถดาวน์โหลดได้เลยที่เว็บไซต์ของ Mahidol Channel ค่ะวันนี้ก็เรียกว่าเราได้ทำความรู้เกี่ยวกับเรื่องของงานประดิษฐ์แล้ววันนี้เราได้เรื่องของ Star Chart ด้วยนะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณหมอมากๆเลยนะคะขอบคุณค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
0: ของเล่นที่เราทำเนี่ยนอกจากจะง่ายแล้วยังจะ
1: สนุกมากมากเลย
0: สนุกมากๆเลยแบบนี้สัปดาห์หน้าจะเป็นของเล่นอะไรเดี๋ยวเราไปดูอุปกรณ์กันเลยค่ะสัปดาห์ต่อไปเราจะพาน้องๆไปสนุกกับเจ้าแมงมุมตัวแสบอุปกรณ์ก็ประกอบไปด้วยจานกระดาษจานสีหลอดกาแฟกรรไกรสีกาวเทปใสไหมพรมถึงจะเป็นแค่เด็กจิ๋วแต่เราก็ประดิษฐ์ของเล่นสุดซ่าได้เพราะว่านี่คือรายการ
1: จิ๋วซ่านักประดิษฐ์
0: ส่วนสำหรับวันนี้เราสองคนต้องขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย

ไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ BLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ BLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

สวัสดีค่ะพบกับพยากรณ์อากาศประจำวันที่12พฤษภาคม2569ค่ะวันนี้นะคะหลายพื้นที่ของประเทศไทยก็ยังคงต้องเฝ้าระวังฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและฝนตกหนักบางแห่งค่ะโดยเฉพาะภาคใต้ของประเทศไทยนะคะที่มีฝนตกหนักถึงหนักมากขณะที่ประเทศไทยตอนบนยังคงมีอากาศร้อนสลับฝนในหลายพื้นที่ค่ะสำหรับปัจจัยสำคัญนั้นนะคะมาจากลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมประเทศไทยตอนบนทำให้เกิดฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงขณะที่ลมตะวันออกยังคงพัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้ส่งผลให้ภาคใต้นั้นมีฝนตกหนักบางแห่งค่ะพื้นที่คาดการความเสี่ยงประจำวันที่12พฤษภาคม2569จังหวัดที่มีความเสี่ยงฝนตกหนักถึงหนักมากภาคเหนือจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายลำปางพะเยาน่านและอุตรดิตถ์ภาคกลางลพบุรีสระบุรีนครปฐมสมุทรสาครสมุทรสงครามรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกที่จังหวัดระยองภาคใต้จังหวัดภูเก็ตสำหรับภาคเหนือนะคะพื้นที่เสี่ยงภัยปานกลางได้แก่จังหวัดเชียงใหม่ตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคกลางจังหวัดอุทัยธานีกาญจนบุรีและราชบุรีภาคตะวันออกจังหวัดชลบุรีจันทบุรีและตราดภาคใต้จังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์นราธิวาสระนองพังงากระบี่ตรังและสตูลค่ะสำหรับภาคใต้วันนี้เป็นพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูงนะคะได้แก่จังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชและที่จังหวัดยะลาค่ะสำหรับทะเลอ่าวไทยและอันดามันวันนี้นะคะมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นอาจสูงมากกว่า2เมตรได้ค่ะดังนั้นขอให้พี่น้องชาวเรือนะคะเพิ่มความระวังในการเดินเรือหลีกเลี่ยงบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเอาไว้ด้วยค่ะสภาพอากาศรายภาคภาคเหนือมีอากาศร้อนในตอนกลางวันมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 30-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสภาคกลางมีอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสค่ะภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะคะวันนี้มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 33-30

0: 16องศาเซลเซียสค่ะ
1: ช่วงนี้ค่ะหลายพื้นที่ยังมีอากาศแปรปรวนนะคะทั้งฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงแล้วก็ฝนตกหนักบางแห่งด้วยเนื่องจากเป็นช่วงที่ใกล้จะเปลี่ยนฤดูนะคะดังนั้นขอให้ทุกท่านติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดหลีกเลี่ยงพื้นที่น้ำท่วมฉับพลันแล้วก็เพิ่มความระมัดระวังในการเดินทางเอาไว้ด้วยค่ะแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ี้ได้เจ้าค่ะพวกข้าเป็นเพียงทาสไม่สมควรได้รับของมีค่าเช่นนี้เจ้าค่ะ
1: รับไปเถอะถือเป็นการขอบใจที่เองทั้งสองช่วยงานข้ามาช้านานสำหรับข้าพวกเองไม่ใช่ทาสพวกเองเป็นเหมือนครอบครัว
2: คุณปู่ครับอยากมีทาสบ้างจะได้นอนกินขนมสบายทั้งวัน
3: โอ้ยเขาเลิกทาสไปตั้งแต่สมัยเนี่ยหลวงราชการที่5แล้วเมฆสมัยนี้ไม่มีแล้วละ
2: อ้าวแล้วทำไมต้องเลิกด้วยล่ะครับ
3: ก็การมีทาสเป็นสัญลักษณ์ของบ้านเมืองที่ไม่เจริญชาวต่างชาติจะใช้เป็นข้ออ้างในการยึดครองประเทศเราได้อีกอย่างในหลวงราชการที่5ทรงรักประชาชนมากพระองค์จึงเลิกทาสยังค่อยเป็นค่อยไปแถมไม่มีการเสียเลือดเสียเนื้อเลยสักนิด
4: ไม่เสียเลือดเสียเนื้ออ
3: ืมอ้าวใครโทรมาเดี๋ยวปู่ไปรับก่อนนะอืมโอ้ยหลังไม่ค่อยดีพักนี้อืม
2: เธอจะทำอะไรอ่ะ
4: ฉันอยากรู้ว่าไม่เสียเลือดเสียเนื้อคืออะไรเธอไม่อยากรู้เหรอตื่นได้แล้วเจ้าปากกาขี้เซาพาพวกฉันไปตอนที่เขาเลิกทัดกันหน่อยสินี่มันตลาดนี่
5: ตลาดสดสมัยรัชกาลที่5
4: ที่นี่จะมีทาสเหรอ
2: นะครับนะครับถ้าผมอยากเจอทาสผมต้องไปหาที่ไหนล่ะครับ
6: อืมฉันนี่แหละลูกทาสลูกนี้รับรองว่าหวานฉ่ำเลยจ้า
4: น้าคะแล้วเป็นลูกทาสจริงเหรอคะนี่แสดงว่าเจ้านายของน้าให้มาขายของใช่ไหมคะ
6: เปล่าหรอกฉันมาขายเองเมื่อก่อนครอบครัวฉันเป็นหนี้สินเยอะมากพ่อกับแม่ของฉันก็เลยต้องขายตัวเองไปเป็นทาสเมื่อพ่อแม่เป็นทาสตัวฉันเองเกิดมาก็ต้องเป็นทาสด้วยแต่ในหลวงท่านเมตตามากท่านสั่งให้เลิกทาสทั่วสยามเด็กที่เกิดตั้งแต่

0: ปีที่ท่านขึ้นครองราชโตมาจะไม่ต้องเป็นทาสเหมือนพ่อแม่แล้วฉันเนี่ยก็เป็นคนรุ่นแรกเลยนะ
1: เอ๊ะแล้วคนอื่นๆที่เขาเกิดก่อนนะก็ต้องเป็นทาสไปตลอดชีวิตเหรอครับ
0: เปล่าเลยเพราะท่านประกาศลดค่าตัวทาสแบบนี้ก็ไถ่ตัวกันได้ง่ายขึ้นฉันก็เลยมาขายของหาเงินไปไถ่ตัวพ่อแม่นี่ยังไงล่ะ
2: ดีจังเลยนะคะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวหนูช่วยน้าขายของนะคะแตงไทยหวานๆจ้าแตงไทยหวานๆ
1: ฮะ
3: ไปเร็วเราต้องรีบไปกันแล้ว
2: ขอให้น้าหาเงินไปถ่ายตัวพ่อแม่ได้ไวๆนะคะ
4: นี่ยังไงล่ะที่ต่างประเทศน่ะเขาเลิกทาสกันทีนึงมีคนตายเยอะแยะเลยนะแต่ในหลวงทรงทราบดีว่าการมีทาสนั้นเป็นธรรมเนียมบ้านเมืองมาแต่โบราณจึงทรงค่อยยกเลิกทีละเล็กละน้อยเพื่อไม่ให้มีคนต่อต้านต้องใช้เวลาหลายสิบปีเลยนะถึงจะเลิกทาสได้ทั้งหมด
5: ว้าว
6: การเลิกทาสในประเทศของเราเป็นการให้อิสระกับประชาชนเพื่อไม่ให้ถูกกดขี่ต่อไปและในหลวงรัชกาลที่5ก็ทำอย่างค่อยเป็นค่อยไปทำให้ไม่เกิดการต่อต้านจนสู้รบเสียเลือดเนื้อเหมือนชาติอื่นๆ

0: มัยก่อนที่จะมีรถไฟฟ้ากรุงเทพเคยมีรถรางด้วยนะ
1: มันเป็นยังไงเหรอครับคุณปู่มันวิ่งบนรางไหมแล้วมันตัดกับรถไฟยังไงครับนี่รถรางหรือเนี่ยน้าครับออกล้นได้เลยครับโชว์หน่อยสิครับว่าวิ่งได้เร็วแค่ไหน
2: แม่เราต้องกลับแล้ว
3: พร้อมไหนหนู

0: ภัยพิบัติทางธรรมชาติตอนก้อนน้ำแข็งร่วงหล่นจากฟากฟ้า
1: เป็นโรคกระเพาะอีกแล้วล่ะสิปกป้อง
2: นิดหน่อยนะไม่เป็นไรมาก
0: นี่เห็นไหมว่าอิงฟ้าเป็นห่วงนายนะกินข้าวให้ตรงเวลาด้วย
1: ลมมาจากไหนเนี่ยพัดแรงมาก
0: นั่นสิฝนลงเม็ดแล้วด้วยรีบวิ่งไปหาที่หลบฝนกันเถอะ
2: โน่นเข้าไปหลบในศาลารอรถกันเถอะไม่งั้นเปียกกันหมดแน
1: ่ไหวไหมปกป้อง
2: ไหวไหวรีบไปกันเถอะฝนตกลมแรงเชียว
1: ถือว่าโชคดีนะที่ยังมีที่ให้หลบ
0: ว้าว
2: เสียงอะไรนะ
0: แย่แล้วพวกเรานี่มันลูกเห็บตกนี่นะ
1: ลูกเห็บตก
2: มันคืออะไรหรอลูกเห็บตกเนี่ย
0: เอาไว้จะค้นหาข้อมูลให้นะแต่ตอนนี้เราต้องเอาตัวรอดจากลูกเห็บตกนี่ก่อนดูสิกระเด็นมาทางนี้ด้วยถ้าลูกเห็บตกลงมาเมื่อไหร่อย่างแรกเลยต้องรีบเข้าไปหลบอยู่ในที่ที่มีหลังคาแข็งแรงมั่นคงปลอดภัยโดยห้ามอยู่ใกล้กับประตูและหน้าต่างที่เป็นกระจกเด็ดขาดเพราะกระจกอาจจะแตกเป็นอันตรายได้นอกจากนี้ห้ามอยู่ในที่โล่งแจ้งหรือระเบียงดาดฟ้าเพราะลูกเห็บจะตกใส่ได้อันตรายมากๆเลยล่ะ
3: ไปขึ้นรถลุงก่อนเร็ว
1: ลุงชิดมาช่วยพวกเราแล้ว
3: อย่าเพิ่งคุยกันตอนนี้ไปไปไปขึ้นรถลุงแล้วไปหลบที่บ้านลุงก่อนเถอะแล้วเดี๋ยวเย็นๆลุงขับรถไปส่งที่บ้านเอง
4: ครับ
2: ขอบคุณมากๆนะครับลุงชิดที่ช่วยพวกเราไว
3: ้โชคดีมากเลยลุงก็เพิ่งขับรถออกมาจากโรงพยาบาลลุงยังทักแม่อิงฟ้าอยู่เลยตอนที่ลูกเห็บตกลุงก็จอดรถลบที่ใต้อาคารพอลูกเห็บหยุดตกลุงก็รีบขับกลับบ้านพอดีผ่านมาเห็นพวกเราลุงก็เลยรับมาด้วย
2: พวกเราก็เพิ่งมาจากโรงพยาบาลพอดีผมปวดท้องไปหาหมอและเจอกับแม่อิงฟ้าเหมือนกันครับ
3: บังเอิญจริงๆแล้วเป็นอะไรมากไหม
2: ไม่เป็นอะไรมากครับ
3: ดีแล้วจำไว้นะเวลาเกิดลูกเห็บตกแบบนี้เด็กๆต้องห้ามออกไปเล่นลูกเห็บเด็ดขาดและต้องหลบในที่ปลอดภัยต้องปิดประตูหน้าต่างให้สนิทเลยถอดปลั๊กไม่ใช้อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเพราะก่อนที่จะมีลูกเห็บตกน่ะมันก็จะมีพายุฝนฟ้าคะนองฟ้าร้องฟ้าผ่าก่อนเราจึงต้องอยู่ให้ห่างจากวัตถุที่นำไฟฟ้าและไม่ใส่เครื่องประดับอย่างทองคำทองแดงหรือเครื่องเงินด้วยนะ
1: พวกเราเพิ่งเคยเจอลูกเห็บตกครั้งแรกในชีวิตเลยค่ะลูกเห็บตกมันอันตรายแค่ไหนเหรอคะลุงชิด
3: อันตรายนะเด็กๆเพราะว่าลูกเห็บมันเป็นก้อนน้ำแข็งที่ตกลงมาจากฟากฟ้ายังไงล่ะแล้วลูกเห็บก็มักจะมาพร้อมกับฝนฟ้าคะนองที่ลมพัดรุนแรงมากนี่ละคือความอันตรายของมันลมที่พัดรุนแรงทำให้บ้านเรือนหรือหลังคาบ้านเสียหายต้นไม้หักพังได้ถ้าลูกเห็บโดนหัวของเราก็จะทำให้หัวแตกได้เลยนะ
2: แล้วช่วงนี้เป็นช่วงที่เกิดลูกเห็บตกเหรอครับลุง
3: ลูกเห็บตกไม่ได้เกิดขึ้นทุกครั้งที่มีพายุฝนฟ้าคะนองหรอกนะในประเทศไทยลูกเห็บมักจะเกิดขึ้นในช่วงที่มีพายุฝนฟ้าคะนองในฤดูร้อนช่วงเดือนมีนาคมจนถึงเดือนพฤษภาคมและส่วนใหญ่เกิดบ่อยทั้งภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลาง
1: แล้วลูกเห็บเนี่ยเราจับได้ไหมคะ
3: จับได้
2: จับได้แต่กินไม่ได้ชัวร์ใช่ไหมครับ
3: ถูกต้องต่อให้ลูกเห็บมีลักษณะคล้ายน้ำแข็งแต่กระบวนการเกิดลูกเห็บที่เกิดขึ้นบนก้อนเมฆต้องเจอทั้งละอองฝุ่นและควันต่างๆที่เป็นมลพิษลูกเห็บจึงมีการเจือปนของมลพิษมากมายกินไม่ได้เด็ดขาด
1: แล้วลูกเห็บมันเกิดขึ้นได้ยังไงเหรอ DLTV
0: แหมเรามานานว่าเมื่อไหร่จะมีใครถามสักทีโอเคค้นหาข้อมูลเดี๋ยวนี้แหละพลังแห่งความคิดตามข้อมูลของกรมอุตุนิยมวิทยาและศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติบอกว่าลูกเห็บเกิดจากการที่หยดน้ำหรือผลึกน้ำแข็งในเมฆคิวมูโลนิมบัสถูกพัดวนกลับขึ้นไปในระดับที่สูง และมีอุณหภูมิต่ำกว่า0องศาเซลเซียสทำให้หยดน้ำเกิดการแข็งตัวเปลี่ยนสถานะของแข็งแล้วถูกพัดวนขึ้นลงในเมฆจนเกิดการพอกตัวมีขนาดใหญ่ขึ้นจากนั้นจะตกลงมาถ้าน้ำหนักไม่มากพอจะถูกพัดวนกลับขึ้นไปอีกจนเกิดการพอกตัวของน้ำแข็งเป็นชั้นๆเช่นนี้ต่อไปเรื่อยๆจนก้อนน้ำแข็งมีขนาดใหญ่ขึ้นเมื่ออากาศไม่สามารถพยุงรับน้ำหนักไว้ได้ก็จะตกลงสู่พื้นดินในลักษณะเป็นก้อนน้ำแข็งเรียกว่าลูกเห็บยังไงล่ะ
2: กระบวนการซับซ้อนมากแล้วเราก็ไม่สามารถรู้ล่วงหน้าได้แล้วเราจะเตรียมตัวรับมือได้ยังไงล่ะ
0: เราต้องติดตามข่าวและคำเตือนลักษณะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาตรวจเช็คตัวบ้านให้แข็งแรงมั่นคงทนทานต่อพายุลูกเห็บได้ตรวจเช็คความเรียบร้อยบริเวณบ้านทั้งสายไฟในบ้านนอกบ้านตัดต้นไม้หรือกิ่งไม้เก็บของไว้ในที่ต่ำเพราะอาจหล่นแตกหักเสียหายได้จัดเตรียมของใช้ที่จำเป็นต่างๆรวมถึงเบอร์ติดต่อกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินไว้ให้พร้อมด้วยแต่ถ้าอยากค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับพายุลูกเห็บเข้าไปได้เลยที่เว็บไซต์ dltv.ac.th หรือกรมอุตุนิยมวิทยาหรือศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติก็ได้นะ
1: ลุงชิดคะประเทศไทยเคยเกิดลูกเห็บตกที่รุนแรงบ้างไหมคะ
3: เท่าที่ลุงจำได้นะเห็นในข่าวเมื่อปี2564มีพายุฤดูร้อนเกิดพายุฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฟ้าผ่าและมีคำเตือนว่าจะมีลูกเห็บตกด้วยที่จังหวัดกาฬสินธุ์จังหวัดอุบลราชธานีจังหวัดชัยภูมิแต่สุดท้ายกลับไม่มีลูกเห็บตกนะ
2: ทำไมถึงเป็นอย่างนั้นได้ล่ะครับ
3: ก็ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่10ที่ท่านทรงมีพระราชปณิธานที่จะสืบสานรักษาและต่อยอดโครงการฝนหลวงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9เพื่อป้องกันบรรเทาความรุนแรงของพายุลูกเห็บและยังสร้างความอุดมสมบูรณ์ในการเพิ่มปริมาณน้ำฝนในพื้นที่ปฏิบัติการอีกด้วยเหตุการณ์ในครั้งนั้นจึงได้รับการป้องกันและบรรเทาความรุนแรงจากกรมฝนหลวงและการบินเกษตรได้นำเครื่องบินคิงแอร์บินที่ความสูง 21,000 ฟุตบริเวณพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยใช้พลุสารดูดความชื้นยิงเข้ากลุ่มเมฆที่จะพัฒนาตัวเป็นลูกเห็บให้สลายไปเห็บตกในพื้นที่ช่วงหลังปฏิบัติการน่ะ
2: โอ้โหปฏิบัติการฝนหลวงหยุดพายุลูกเห็บได้ด้วย
3: ใช่แล้วพอพายุผ่านพ้นไปชาวบ้านเองก็ตรวจสอบตัวบ้านสายไฟเสาไฟท่อประปาแก๊สว่าต้องซ่อมแซมไหมเก็บเคลียร์ต้นไม้กิ่งไม้หักส่วนเจ้าหน้าที่ก็ลงพื้นที่ช่วยเหลือชาวบ้านทันทีและก็นำส่งผู้บาดเจ็บไปโรงพยาบาล
2: ฟังลุงชิดเล่าเพลินเลย
3: ลุงว่าเดี๋ยวลุงโทรไปหาแม่อิงฟ้ากับแม่ปกป้องว่าเดี๋ยวลุงขับรถไปส่งที่บ้านเองป่านนี้คงเป็นห่วงแย่แล้วล่ะ
4: ขอบคุณครับ
0: ลูกเห็บเกิดจากหยดน้ำหรือผลึกน้ำแข็งในเมฆฝนฟ้าคะนองถูกพัดวนกลับขึ้นไปในระดับที่สูงและมีอุณหภูมิต่ำกว่า0องศาเซลเซียสหลายครั้งจนกลายเป็นก้อนน้ำแข็งที่มีขนาดใหญ่ขึ้นและตกลงสู่พื้นดินในลักษณะเป็นก้อนน้ำแข็งเรียกว่าลูกเห็บมักเกิดขึ้นในช่วงเดือนมีนาคมจนถึงเดือนพฤษภาคมส่วนใหญ่เกิดบ่อยบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลางเวลาเกิดลูกเห็บตกห้ามออกไปเล่นและกินลูกเห็บเด็ดขาดและต้องติดตามข่าวและคำเตือนลักษณะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาเพื่อความปลอดภัย
5: เข้าไปเลยเดี๋ยวมาเป็น
6: พ่อสู้สู
7: ้เป็นประตูหรือเปล่าเอาละครับโก้
2: ส
7: ุ
2: ดยอดยิงเข้าประตูไปแล้ว
8: ฟ้าฝนอย่าเพิ่งตกเลยนะกลัวว่าจะมีพายุงวงช้างน่ะสิ
2: พายุงวงช้างมันคืออะไรหรอ DLTV ไม่เห็นเคยได้ยินเลย

อาคาร70ปีพพกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานมาร่วมสำรวจอาคาร70ปี Net Zero Energy Building อาคารต้นแบบสาธิตการใช้พลังงานสุทธิเป็นศูนย์ที่ตั้งอยู่ใจกลางกรุงเทพมหานครณกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานโดยมีการออกแบบตามมาตรฐานอาคารเขียวภาครัฐหรือ G Goods ขั้นสูงของกรมโยธาธิการและผังเมืองและเข้ารับการประเมินการรับรองมาตรฐานอาคารเขียว3จากสถาบันอาคารเขียวไทยระดับแพลตินัมอาคารหลังนี้เป็นอาคารตัวอย่างที่มีการออกแบบให้มีการใช้พลังงานภายในอาคารใกล้เคียงศูนย์โดยอาศัยหลักการด้านวิศวกรรมและสถาปัตยกรรมกับการใช้พลังงานทดแทนเพื่อให้มีการใช้พลังงานสุทธิของอาคารทั้งปีมีค่าเท่ากับศูนย์และเป็นอาคารสำนักงาน6ชั้นมีพื้นที่ 2,650 ตารางเมตรโดยยึดหลักการออกแบบตามแนวคิดลดพลังงานยกระดับคุณภาพชีวิตได้แก่การออกแบบด้วยหลัก Passive Design คือการออกแบบให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมโดยคำนึงถึงรังสีอาทิตย์ตกกระทบองศาของทิศทางลมเพื่อลดผลกระทบจากความร้อนของรังสีดวงอาทิตย์ในเวลากลางวันซึ่งจะช่วยลดภาระการใช้ระบบปรับอากาศภายในอาคารและแสงธรรมชาติสามารถส่องเข้ามาภายในตัวอาคารอย่างทั่วถึงรวมถึงการใช้กระจก Low E ซึ่งมีคุณสมบัติช่วยลดปริมาณความร้อนผ่านเข้าสู่อาคารควบคู่กับวงกบหน้าต่างที่มีคุณสมบัติกันน้ำเสียงลดการรั่วซึมของอากาศการออกแบบด้วยหลัก Active Design หรือการใช้อุปกรณ์ประสิทธิภาพสูงและเทคโนโลยีต่างๆเพื่อลดการใช้พลังงานในอาคารการออกแบบระบบไฟฟ้าแสงสว่างใช้หลอด LED ประสิทธิภาพสูงติดตั้งระบบเซ็นเซอร์ตรวจจับปริมาณแสงสว่างและจำนวนผู้ใช้อาคารและปรับปริมาณแสงสว่างให้เพียงพอต่อการใช้งานและควบคุม

0: โดยการตั้งเวลาผ่าน BAS ได้ใช้ระบบปรับอากาศประเภท Variable Refrigerant Flow โดยทำงานร่วมกับ CO2 Sensor เพื่อเติมอากาศบริสุทธิ์ในปริมาณที่เหมาะสมช่วยลดภาระด้านพลังงานในการปรับอากาศนอกจาก Active และ Passive Design แล้วอาคารแห่งนี้ยังมีการติดตั้งพลังงานหมุนเวียนทั้งแผงโซลาร์เซลล์บนหลังคากว่า100กิโลวัตต์และแบตเตอรี่ลิเธียมเพื่อกักเก็บพลังงานมาใช้ในอาคารในส่วนของการออกแบบภายในอาคารคำนึงถึงความสะดวกสบายต่อการทำงานเช่นการออกแบบแสงสว่างเพื่อให้เกิดความรู้สึกสบายในการใช้สายตาผ่านการใช้เพดานสีอ่อนหรือการใช้แสงภายนอกให้สอดคล้องต่อนาฬิกาชีวภาพคุณภาพเสียงภายในอาคารใช้วัสดุลดเสียงสะท้อนในพื้นที่ทำงานและมีห้องเฉพาะสำหรับการโทรศัพท์เพื่อไม่ให้รบกวนผู้อื่นจัดผังที่นั่งการทำงานเพื่อไม่ให้อุณหภูมิร้อนหรือหนาวจนเกินไปให้ผู้ใช้งานเกิดความรู้สึกอยู่สบายอาคารต้นแบบสาธิตการใช้พลังงานสุทธิเป็นศูนย์แห่งนี้ไม่เพียงแต่นำเสนอแนวคิดเรื่อง Zero Energy Building เท่านั้นแต่ยังทำหน้าที่เป็นต้นแบบและแรงบันดาลใจสำหรับโครงการก่อสร้างในอนาคตของภาครัฐและเอกชนและนำไปสู่การก่อสร้างอาคาร Zero Energy Buildingอย่างแพร่หลายในประเทศไทยต่อไป
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

มาพบกับพวกเรานะคะในรายการ Eco Learning with ราชพฤกษ์สคูลค่ะห้องเรียนธรรมชาติที่จะออกอากาศทุกๆวันเสาร์นะคะเวลา 14:00 น.บนเพจราชพฤกษ์สคูลค่ะวันนี้ไอก็มีกิจกรรมนะคะที่ทุกคนสามารถทำได้ที่บ้านเป็นกิจกรรมที่ง่ายมากๆเลยค่ะและนอกจากนี้นะคะกิจกรรมของเรายังมีประโยชน์อีกด้วยนั่นก็คือกิจกรรมถุงหอมสมุนไพรนั่นเองค่ะซึ่งคนโบราณนะคะเขาได้นำกลิ่นหอมของสมุนไพรเนี่ยค่ะมาบำบัดร่างกายนะคะและถ้าทุกคนอยากรู้แล้วว่ากิจกรรมของเราวันนี้มีวิธีทำแล้วก็ส่วนผสมอะไรบ้างนะคะเราไปชมกันเลย

ลยใช่ไหมคะถ้าใครนะคะมีสูตรหรือว่าชอบกลิ่นไหนอยากจะใส่กลิ่นไหนไปนะคะก็เพิ่มเติมไปได้เลยและนอกจากนี้นะคะประโยชน์ของเขาเนี่ยค่ะเรายังสามารถที่จะพกไว้ในใต้หมอนนะคะไว้ที่ตู้เสื้อผ้าหรือแม้แต่ที่จะพกไปที่ต่างๆได้เลยนะคะแต่ถ้าใครนะคะได้ทำกิจกรรมนี้แล้วก็อย่าลืมฝากผลงานไว้ที่ใต้คอมเมนต์และสุดท้ายนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย

0: งใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมเมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: เปลี่ยนขยะเป็นพลังงานรักโลกดีต่อใจพลังงานทดแทนจากขยะเป็นทิศทางใหม่ของการผลิตพลังงานเพื่อคุ้มครองโลกพวกเราทราบไหมครับว่าขยะจากบ้านเรือนของเราและกิจการร้านค้าต่างๆเป็นแหล่งพลังงานที่มีศักยภาพสูงเลยทีเดียวขยะเท่ากับพลังงานขยะที่ถูกทิ้งออกมาจากแหล่งกำเนิดยังคงมีพลังงานสะสมอยู่ภายในสามารถนำขยะมาแปรรูปเพื่อเปลี่ยนเป็นพลังงานทดแทนใช้ในรูปแบบพลังงานความร้อนไฟฟ้าหรือน้ำมันไพโรไลซิสได้ขยะมูลฝอยเกือบทุกประเภทสามารถนำมาผลิตพลังงานได้แต่ใช้วิธีการและเทคโนโลยีไม่เหมือนกันที่สำคัญคือต้องมีการคัดแยกขยะมูลฝอยปัจจุบันเทคโนโลยีการผลิตพลังงานทดแทนจากขยะมีหลายประเภทควรเลือกใช้ให้เหมาะสมกับปริมาณศักยภาพและคุณลักษณะของขยะเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดครับขยะอะไรที่เราสามารถนำมาผลิตพลังงานได้บ้างไปดูกันเลยครับ 1. ขยะอินทรีย์หรือขยะที่ย่อยสลายได้เช่นเศษผักเศษอาหารเศษผลไม้ใบไม้เป็นต้น 2. ขยะที่สามารถเผาไหม้ได้เช่นพลาสติกกระดาษเศษไม้ยางหนัง 3. ขยะรีไซเคิลหรือมูลฝอยที่ยังใช้ได้เช่นแก้วกระดาษโลหะอลูมิเนียมพลาสติกยางจะถูกนำเข้าสู่กระบวนการนำกลับมาใช้ใหม่เป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆเป็นการลดการใช้ทรัพยากรอีกด้วยเรามาทำความรู้จักเทคโนโลยีที่ใช้ในการจัดการขยะเพื่อเปลี่ยนสภาพเป็นพลังงานทดแทนปัจจุบันมีอยู่ทั้งหมด6เทคโนโลยีคือ 1. เทคโนโลยีการฝังกลบเชื้อเพลิงจากขยะเพื่อผลิตก๊าซชีวภาพ 2. เทคโนโลยีหมักไร้อากาศ 3. เทคโนโลยีเชื้อเพลิงขยะ 4. เทคโนโลยีผลิตก๊าซเชื้อเพลิงจากขยะ 5. เทคโนโลยีการผลิตน้ำมันจากขยะพลาสติก 6. เทคโนโลยีการเผาในระบบเตาเผาเราสามารถมีส่วนร่วมด้วยช่วยกันเปลี่ยนขยะเป็นพลังงานได้ด้วยหลัก 3R เพื่อเป็นการลดปริมาณขยะจากชุมชนได้ดังต่อไปนี้ครับ Reduce คือลดของที่จะทิ้งให้น้อยลงเพื่อลดปริมาณขยะ Reuse คือยืดอายุการใช้งานหรือใช้ประโยชน์ให้มากขึ้นโดยการใช้ซ้ำ Recycle คือคัดแยกขยะที่สามารถนำกลับไปแปรรูปใหม่เพื่อกลับมาใช้ประโยชน์ได้อีกครับมาดูประโยชน์ของการเปลี่ยนขยะเป็นพลังงานหมุนเวียนกันเถอะครับ 1. ลดการใช้เชื้อเพลิงจากฟอสซิล 2. ลดการพึ่งพานำเข้าพลังงาน 3. ส่งเสริมการพัฒนาพลังงานอย่างยั่งยืน 4. เพิ่มการจ้างงาน 5. คุณภาพสิ่งแวดล้อมโดยรวมของประเทศดีขึ้น 6. ลดปัญหาโลกร้อนจากการปล่อยก๊าซมีเทนสู่บรรยากาศ 7. ลดปัญหาน้ำชะขยะสู่ใต้ดินเมื่อเราจะทิ้งขยะลองคัดแยกกันก่อนอาจได้เชื้อเพลิงขยะที่เปลี่ยนเป็นพลังงานหมุนเวียนช่วยลดปัญหาขยะอีกด้วยครับ

ัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียน Coding for Better Life นะคะวันนี้ก็มาอยู่กับทีเชอร์ดาวนะคะอาจารย์ดาวสุภาราเฉือโชติหรือว่าเด็กๆจะเรียกคุณครูดาวก็ได้นะคะก็ขอต้อนรับนักเรียนต้นทางที่นี่นะคะแล้วก็รวมทั้งนักเรียนปลายทางด้วยวันนี้หัวข้อที่เราจะมาเรียนรู้ไปด้วยกันนะคะก็คือต่อได้ไหมต่ออย่างไรนะคะเป็นตอนที่1ต่อได้ไหมต่ออย่างไรมี2ตอนนะคะก็สนุกทั้ง2ตอนเลยฟังชื่อแล้วเด็กๆพอจะนึกออกไหมคะว่าเราจะมาต่ออะไรกันทีเชอร์เตรียมอุปกรณ์ไว้ให้นะคะสำหรับนักเรียนปลายทางนะคะถ้าคุณครูอยู่ด้วยเราก็จะมีการใช้ทั้งสีไม้สีเทียนนะคะแล้วก็มีได้ตัดกระดาษด้วยนะคะก็อาจจะต้องเตรียมกรรไกรแล้วก็สีเทียนสีไม้ไว้นะคะสำหรับบทเรียนเรื่องนี้นะคะสิ่งที่นักเรียนจะได้ทำนะคะไปด้วยกันเลยมีทั้งหมด3ขั้นตอนด้วยกันขั้นแรกเลยก็คือทำค่ะลงมือทำนะคะเป็นสัญลักษณ์มือนั่นก็คือเราจะได้ลงมือทำไปด้วยกันนะคะเมื่อทำแล้วก็คิดตามนะคะในเรื่องนี้นะคะเราจะมีการพูดถึงการคิดตามลำดับขั้นตอนด้วยนะคะเด็กๆอย่าลืมนะคะว่าทุกๆการต่อทุกๆการสร้างของเรามันมีความสำคัญของลำดับด้วยสุดท้ายก็คือท้าทายค่ะได้ท้าทายอะไรนั้นเดี๋ยวเราไปดูไปด้วยกันนะคะการท้าทายเนี่ยแน่นอนว่าเด็กๆก็จะได้สนุกไปด้วยนะคะสิ่งที่คุณครูทีเชอร์ดาวเตรียมมาวันนี้นะคะจะมีให้นักเรียนได้ไปจำแนกองค์ประกอบภาพได้สื่อสารการสร้างภาพนะคะด้วยการระบุจำนวนแล้วก็การใช้รูปเลขาคณิต2มิตินะคะที่เด็กๆเรียนกันมาแล้วใช่ไหมคะรูปเลขาคณิต2มิติก็ยังพอจำกันได้อยู่สุดท้ายก็สื่อสารลำดับการสร้างภาพได้ค่ะ3อย่างนี้นะคะจำแนกสื่อสารการสร้างภาพแล้วก็สื่อสารลำดับการสร้างภาพค่ะมาดูรูปนี้นะคะเห็นรูปนี้ไหมคะเด็กๆคือรูปใช่แล้วค่ะเก้าอี้ทั้งหมด8ตัวเนี้ยมีอะไรเหมือนกันบ้างคะมีเบาะใช่มีขาใช่ค่ะเอาไว้สำหรับนั่งถูกต้องค่ะมีคนบอกว่าเก้าอี้เบอร์5เป็นเก้าอี้ที่ไม่มีพนักพิงแต่ว่าที่เหลือมีพนักพิงหมดเลยเราจะเห็นว่าองค์ประกอบของเก้าอี้ที่ต้องมีคือขาเบาะนั่งพนักพิงอาจจะไม่ใช่สิ่งจำเป็นเพราะก็จะมีเก้าอี้บางตัวที่ไม่มีพนักพิงแล้วก็สิ่งหนึ่งที่เหมือนกันของเก้าอี้ทั้ง8ตัวเลยก็คือคนสามารถนั่งได้นะคะมาดูรูปนี้บ้างรูปนี้เป็นเหมือนสัตว์อะไรคะใช่แล้วค่ะเป็นนกนะคะนกในภาพนี้มีองค์ประกอบของรูปเลขาคณิตเยอะมากๆเลยใครตอบได้บ้างว่ามีอะไรบ้างมีทั้งวงกลมวงรีสามเหลี่ยมสามเหลี่ยมอยู่ตรงไหนนะคะใช่อยู่ตรงปากแหลมๆนะคะทีเชอร์จะแจกใบกิจกรรมนะคะในใบกิจกรรมจะเห็นว่าแผ่นที่หนึ่งเนี่ยเป็นรูปเลขาคณิตทั้งหมดเนี่ยทีเชอร์ให้ดูแป๊บนึงนะคะว่าในบรรดารูปเลขาคณิตทั้งหมดเนี่ยสามารถเอาไปสร้างนกเมื่อครู่นี้ได้หรือเปล่ามีคนบอกว่าสร้างได้มีคนบอกว่าสร้างไม่ได้กลับไปดูรูปนกอีกทีหนึ่งค่ะเมมโมรีไว้นะคะจำภาพนี้ไว้นะคะแล้วก็มาดูรูปเลขาคณิตเหล่านี้ค่ะเขามีองค์ประกอบเพียงพอที่จะทำให้เกิดนกตัวนี้ไหม

างคนบอกว่าใช่ยังไม่ได้เขายังไม่มีตัววงรีใหญ่ๆสีเหลืองเป็นตัวนกนะคะเดี๋ยวเรามาทำไปด้วยกันค่ะนักเรียนทางไกลนะคะสามารถนำใบกิจกรรมแล้วลองมาจำแนกองค์ประกอบของนกได้นะคะว่าเราใช้รูปเลขาคณิตกี่แบบบ้างนะคะแล้วก็แต่ละแบบใช้อย่างละกี่อันนะคะก็สามารถเติมลงในใบงานได้เลยนะคะในนี้ทีเชอร์มีองค์ประกอบที่แอบหลอกถามด้วยมีอะไรที่เราไม่ใช้บ้างคะดาวเราใช้ไหมสี่เหลี่ยมแล้วสามเหลี่ยมมีตั้งสองแบบเราใช้ทั้งสองอันหรือเปล่านะคะลองตรวจสอบดูนะคะว่าการสร้างนกตัวนี้ต้องใช้อะไรบ้าง

0: ำที่ก่อนนะคะโอเคฟังทีเชอร์ก่อนนะโอเคเมื่อครู่นี้เราระบายสีเลือกรูปเลขาคณิตที่เราใช้ประกอบร่างเป็นนกแล้วทีนี้ทีเชอร์อยากรู้ว่าแต่ละองค์ประกอบเราใช้อย่างละกี่อันเขียนตัวเลขลงในช่องสี่เหลี่ยมให้หน่อยนะคะเช่นเราใช้วงกลมเล็กๆกี่อันเราใช้สามเหลี่ยมแบบแหลมๆกี่อันเราใช้วงรีอันใหญ่ๆกี่อันและเราใช้วงรีอันเล็กกี่อันขอบคุณค่ะพี่ภูผาเดี๋ยวเอาวางไว้ที่โต๊ะเลยเติมแผ่นถัดมาได้เลยนะคะนักเรียนปลายทางสามารถใช้ใบงาน B05 ทำไปด้วยกันได้เลยนะคะขอบคุณค่ะโอ้มีเป็นนกสายลุงด้วยไม่เป็นไรนะคะให้หล่นไปเดี๋ยวที่เธอติดไหมขอบคุณค่ะมีเพื่อนเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาเฉลยไปด้วยกันนะยังลบยังลบให้เต้นหน่อยเราเขียนตัวเลขค่ะตรงนี้ไม่ต้องระบายสีก็ได้นะคะเพราะเราระบายสีแล้วแต่ว่าเขียนตัวเลขลงตรงช่องสี่เหลี่ยมให้หน่อยว่าเราใช้วงกลมเล็กกี่อันโอเคเดี๋ยวนั่งที่ก่อนนะคะเดี๋ยวที่เชิญถามนะเดี๋ยวที่เชิญถามปะโอเคทุกคนพร้อมตอบหรือยังคะวงกลมเล็กใช้ทั้งหมดกี่อันคะ11อันจริงหรือเปล่านะพี่ลูกตากี่อันแล้วตัวปีกหรือแขนกี่อัน5 2ปีกเป็นเท่าไหร
1: ่
0: 10ก็เป็น11โอเคแล้วสามเหลี่ยมแบบนี้ล่ะ1อันวงรีวงใหญ่ๆล่ะวงรีวงเล็กๆล่ะโอเคพี่ๆเก่งกันมากๆเลยทีนี้ยากขึ้นเวลาที่เราจะต่อมันต้องเรียงจากล่างขึ้นบนเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราเรียงผิดจะเกิดอะไรขึ้นยกตัวอย่างว่าถ้าทีเชอร์วางวงรีอันเล็กๆสีม่วงไว้ก่อนวางไว้ปุ๊บถ้าสมมติเราวางวงรีขึ้นก่อนแล้วเราวางตัวนกสีเหลืองเป็นตัวที่สองปรากฏว่าม
1: ันจะทับ
0: แสดงว่าเราเรียงถูกไหม
1: ไม่
0: ถูกทีนี้เรามาลองเรียงกันให้ถูกดีไหมว่าขั้นที่หนึ่งในการสร้างนกจะเริ่มจากอะไร
1: วงรีวงกลมวงรีใหญ่
0: ๆวงรีใหญ่ใครเห็นว่าเป็นตัวอื่นมีไหมมีใครเสนออันอื่นไหมพิณภา
2: คะ
0: ระวังอะไรก่อน
2: ระวังวงใหญ่ๆก่อนแล้วก็วางแล้วก็วาง
0: ใครคิดว่าวางวงรีวงใหญ่ๆก่อนสีเหลืองเป็นอันแรกยกมือขึ้นใครคิดว่าวางสามเหลี่ยมสีม่วงก่อนยกมือขึ้นโอเคมีสองคนถ้าเราสังเกตจะเห็นว่าสามเหลี่ยมตัวนี้มันอยู่ข้างใต้วงรีใช่ไหมเพราะฉะนั้นคนที่ตอบถูกก็คือสามเหลี่ยมถูกต้องค่ะเอาวางสามเหลี่ยมก่อนแล้วถัดมาเป็น
1: วงกลม
0: วางวงกลมเล็กๆตรงนี้เสร็จแล้วอะไรต่อคะ
1: แล้วก็วงกลมยาวไป
0: แล้วก็วงรีอันใหญ่ๆทีเชอร์จะลากเข้าไปอยู่ตรงนี้เลยนะอุ๊ยเริ่มเหมือนละแล้วต่อไปเป็นอะไรดีคะ
1: ปาก
0: วางแล้วแล้วต่อไปเป็นอะไรแล้วตาเอาตาไปก็ตาใช้รูปอะไรนะเอาวงกลมมาใส่ที่ตาอีกรอบนึงไม่เหมือนเท่าไหร่แต่ไม่เป็นไรแล้วอะไรอีกแล้วอะไรอีก
1: วงรี
0: ค่ะใช่เอาวงรีมาไว้ตรงนี้เป็นหรือยัง
1: ทำไมวงรีอันใหญ่ๆสีเขียวมันเล็กกว่าข้างในค
0: ่ะไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าเราทำแค่เหมือน
1: เอาวงกลมวางไว้สี่อัน
0: วางวงกลมต่อกันสี่อันได้เลยนะคะโอเคเราวางถ้าเราเห็นรอยทับเราจะเห็นว่ามันวางทับกันเรื่อยๆใช่ไหมเพราะฉะนั้นถ้าเราวางผิดหรือวางก่อนหลังสลับกันมันจะเกิดเป็นนกหน้าตาแบบนี้ไหมไม่เพราะฉะนั้นลำดับสำคัญมากเลยนะคะขายอยู่นะแส แสดงว่าเราเรียงลำดับได้ถูกนะคะทีนี้ยากขึ้นอีกก็คือทีนี้ทีเชอร์จะให้เรียงเองเมื่อกี้เราช่วยกันเรียงใช่ไหมคะ
1: ค
0: ่ะโอเคค่ะเดี๋ยวทีเชอร์ไปเอานะคะโอเค
1: เครื่องคือว่าใช้สีรังเพน
0: ได้ค่ะเมื่อกี้ได้เฉลยไปด้วยกันแล้วนะคะเราใช้วงกลมเล็กวงกลมเล็กเป็นอะไรเป็นตาใช่ไหมคะเราใช้ทั้งหมด1อันถ้วนค่ะก็เขียนเลข1ลงไปแล้วก็ตัวสามเหลี่ยมตรงนี้ล่ะใช้1อันถ้วนเหมือนกันวงกลมอันใหญ่ๆใช้1อันแล้วก็วงรีจะอยู่ตรงนี้ใช่ไหมคะเป็นปีกเล็กๆก็คือ1อัน1รูปนะคะเมื่อกี้เพื่อนบอกว่าผิดค่ะวงกลมเล็กมีเยอะกว่านั้นไหนลองมานับไปด้วยกันสิมีตา1อันแล้วแล้วก็มีตรงคล้ายๆปีกหรือมือของนกนะคะ1 2 3 4 5 5อันเข้าปีกทางด้านบนก็1 2 3 4 5รวมแล้ววงกลมเล็กเราใช้ไปทั้งหมด11อันนะคะไหนใครตอบถูกบ้างนักเรียนทางไกลตอบถูกกันหรือเปล่าคะทีนี้หลังจากที่เด็กๆได้รู้ว่าองค์ประกอบของนกมีอะไรบ้างเวลาเราต่อนกเนี้ยเราต่ออะไรก่อนคะวิธีสังเกตนะคะก็คือดูว่าการต่อเนี่ยเราเรียงลำดับจากล่างขึ้นบนเวลาเราวางเนี่ยเราก็จะต้องเอากระดาษอีกสีนึงมาทับนะคะลองดูว่าอะไรควรจะเป็นตัวล่างสุดในการต่อนกบางคนบอกว่าเป็นตัวสีเหลืองวงกลมวงรีใหญ่ๆสีเหลืองหรือเปล่าลองต่อดูนะคะนักเรียนทางไกลสามารถลองคิดดูได้นะคะว่าลำดับขั้นตอนการต่อจากล่างขึ้นบนควรจะเป็นอะไรนะคะเพื่อนบอกว่าต้องต่อปากก่อนเพราะว่าปากเนี่ยดูแล้วมันอยู่ล่างสุดเลยเราลองเรียงตามได้นะคะแล้วก็ตามด้วยวงกลมใหญ่แล้วก็บางคนบอกว่าวงกลมใหญ่ๆก็ยังต่อไม่ได้เพราะว่าสังเกตแขนของนกหรือปีกของนกจะเห็นว่ามันอยู่ใต้วงกลมอีกนะเพราะฉะนั้นเรามาลองเรียงวงกลมก่อนนะคะเรียงไปเรื่อยๆเลยแล้วก็พอเรียงแล้วก็ค่อยต่อตัวสีเหลืองแล้วก็แขนอีกข้างนึงที่เป็นแขนด้านบนนะคะก็จะได้ตัวนกแบบนี้นะคะต่อไปรูปนี้รูปอะไรคะจริงเหรอ
1: เคยเรียนแล้ว
0: ยังที่เธอยังไม่เคยสอนช้างใช้อะไรบ้างครับ
1: แต่เขาให้เป็นเรียงผ้าก่อนเรียงเสาแล้วก็ช้างเป็นเรียงใช้สี่เหลี่ยมเหมือนผ้าก่อน
0: ใช้สี่เหลี่ยมเหมือนผ้าก่อนแล้วก็ใช้อะไร
1: วงกลม
0: เป็น
1: ตา
0: แล้วใช้อะไรอีก
1: สี่เหลี่ยม
0: สี่เหลี่ยมแบบนี้ใช่ไหม

0: ปลายทางสามารถทำใบงาน B05 ต่อได้นะคะซึ่งข้อ2ก็จะเป็นรูปช้างซึ่งสามารถลงสีนับจำนวนภาพแล้วก็ลองดูว่าแต่ละองค์ประกอบใช้ไปจำนวนเท่าไหร่นะคะที่เจ้าไม่นับให้เรามาดูก่อนว่าองค์ประกอบที่เป็นตัวช้างตัวใหญ่ๆเราใช้กี่อัน
1: หนึ่ง
0: ถูกต้อง1อันก็ตัวช้างอยู่นี่ไงแล้วตาที่เป็นรูปอะไรนะใช้กี่อันคะแล้วตัวช้างที่เป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสล่ะคะ
1: ใช้ที่สอง
0: นับช่วยกันนะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12ถูกต้องถูกต้องใช้12อันคิดว่าที่มีให้ครบไหม
1: เกิน
0: ครบอะไรเกินคะ
1: วงกลม
0: เกินมีอะไรเกินอีกไหม
1: ส
0: ี่เหลี่ยมผืนผ้าตรงนี้ใช้ไหม
1: ไม
0: ่ใช่โอเคทีนี้ทีเชอร์จะให้ระบายสีแล้วก็ตัดด้วยพร้อมไหม
2: นักเรียนปลายทางพร้อมที่จะทำใบกิจกรรมไปด้วยกันแล้วใช่ไหมคะงานนี้มีทั้งความสนุกแล้วก็ได้ใช้ความรู้ด้วยนะคะอย่าลืมว่าในใบกิจกรรมนะคะทีเชอร์อยากให้เราระบายสีแล้วก็ตัดส่วนประกอบต่างๆนะคะแล้วก็ดูว่าพี่ช้างตัวเนี้ยเขาจะมีองค์ประกอบเป็นรูปเลขาคณิตกี่แบบบ้างและแต่ละแบบใช้กี่รูปเติมในใบกิจกรรมให้ทีเชอร์ด้วยนะคะสำหรับการระบายสีนะคะทีเชอร์อยากให้เราได้ระบายตามแต่ที่ใจเราต้องการเลยนะคะช้างไม่จำเป็นต้องมีตัวเหมือนในแบบก็ได้ไม่ต้องใช้สีแบบในแบบก็ได้นะคะอาจจะใช้ตัวเป็นสีเทาสีชมพูสีเขียวสีที่หนูชอบได้หมดเลยค่ะแต่ว่าอย่าลืมนะคะว่าในองค์ประกอบของพี่ช้างตัวนั้นน่ะเขามีทั้งส่วนงวงส่วนขาส่วนตาส่วนหางระบายแต่ละส่วนให้มีสีต่างกันเพื่อที่

ส่วนที่เราจะใช้ออกมานะคะพอเราตัดแต่ละส่วนออกมาแล้วนะคะคราวนี้เป็นงานที่จะต้องเลอะมือนิดนึงนะคะที่เชอร์อยากให้เราเตรียมกาวไว้ด้วยนะคะอาจจะเป็นกาวสติ๊กก็ได้กาวแท่งนะคะที่ใช้ง่ายๆหน่อยนะคะเราตัดแต่ละส่วนออกมาแล้วลองประกอบร่างให้เป็นพี่ช้างให้หน่อยค่ะพี่ช้างแบบในแบบเลยนะคะอย่าลืมว่าการวางขององค์ประกอบต่างๆวางจากล่างขึ้นบนนะคะยกตัวอย่างพี่ช้างตัวเนี้ยที่เชื่อระบายลำตัวเขาเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าสีน้ำตาลอ่อนแบบนี้นะคะที่เชื่อวางไว้เป็นส่วนล่างๆสุดเลยตามมาด้วยส่วนงวงที่เชื่อก็จะใช้สี่เหลี่ยมแบบนี้นะคะแต่ว่าที่เชื่อระบายสีแตกต่างจากแบบนิดนึงนะที่เชื่อระบายสีฟ้านะคะแล้วก็เอาเขามาวางแต่ว่าวางไว้ข้างนอกก่อนแล้วเดี๋ยวพอประกอบเสร็จแล้วก็จะเอามาติดกาวให้เป็นพี่ช้างแบบดังในแบบเลยอย่าลืมว่าพี่ช้างมีตาด้วยนะคะตาจะวางเป็นลำดับที่เท่าไหร่ดีวางก่อนลำตัวได้ไหมนะหรือว่าวางหลังที่จะวางลำตัวแล้วนะคะอันนี้ก็อยากให้เราลองลำดับโดยที่ลำดับนี้ต้องวางจากล่างขึ้นบนนะคะอ้างอิงแบบได้เสมอเลยค่ะดูพี่ช้างต้นแบบได้นะคะถึงแม้จะสีต่างกันแต่เรารู้ใช่ไหมคะเพราะเราแยกส่วนแล้วว่าลำตัวเขาใช้รูปเลขาคณิตแบบนี้ส่วนงวงใช้รูปเลขาคณิตแบบนี้ส่วนขาใช้รูปเลขาคณิตแบบนี้ส่วนหางใช้แบบนี้ส่วนตาใช้แบบนี้นะคะนี่ก็คืออีกประโยชน์หนึ่งของการแยกส่วนนะคะทำให้เรารู้ว่าแต่ละส่วนเนี่ยประกอบไปด้วยองค์ประกอบย่อยอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวเรากลับไปดูเพื่อนๆนักเรียนต้นทางขมักเขม้นกับการระบายสีกันนะคะ

0: ียนปลายทางนะคะก็อยากให้เด็กๆได้ลองตัดแล้วก็ลองประกอบรูปช้างเองดูซิว่าจะสามารถเรียงลำดับจากล่างขึ้นบนได้หรือเปล่าในการทำช้าง1ตัวนะคะที่หน้าตาคล้ายสิ่งนี้เลยนะโอเคใครระบายสีเสร็จแล้วก็มายืมกรรไกรทิชเชอร์ไปตัดนะ
1: ให้มีข้อมีสีดำกัน
2: แล้วให้มีสีดำ
0: จะใช้สีเทียนก็ได้หรือว่าสีไม้ก็ได้นะ

ในใบกิจกรรมยังมีสิ่งที่อยากให้เด็กๆคิดเองต่อนะคะอันนี้ก็จะเป็นอีกรูปนึงที่ยากขึ้นมาหน่อยละยากขึ้นเพราะว่ามันมีจำนวนค่อนข้างเยอะแล้วก็เรียงซ้อนกันไปกันมาลองดูนะคะว่าเด็กๆจะสามารถบอกได้ไหมว่าลำดับการต่อเราจะเริ่มต่อจากอะไรก่อนสังเกตจากอะไรคะเวลาต่อรูปเลขาคณิตที่ควรจะอยู่ด้านล่างสุดเป็นรูปอะไรดีเป็นตัวช้างใช่ค่ะตัวช้างเป็นอะไรนะคะเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าใช่ค่ะหลังจากนั้นเราจะต่อเป็นงวงก็ได้เป็นขาก็ได้หรือว่าจะต่อตาก็ได้นะคะแต่ว่าลำดับถ้าเกิดว่าเราต่อเอาตามาต่อก่อนแล้วเราต่องวงขึ้นไปแบบนี้ต่อขึ้นไปเรื่อยๆเลยครบละงวงที่ยาว5สี่เหลี่ยมจัตุรัสเสร็จแล้วเราเอาตัวช้างมาแปะทับเป็นยังไงคะไม่เป็นช้างแล้วนะคะตาหายไปแล้วนะคะดังนั้นเวลาเราวางตำแหน่งผิดหรือวางลำดับผิดที่ได้ก็อาจจะไม่ใช่รูปที่เราคาดการไว้ก็ได้นะคะในใบกิจกรรมนะคะเด็กๆสามารถช่วยคุณครูคิดได้นะคะว่าวงกลมสี่เหลี่ยมจัตุรัสสี่เหลี่ยมผืนผ้าแล้วก็วงรีเราใช้ทั้งหมดกี่รูปนะคะมานับไปด้วยกันนะคะวงกลมเป็นตาช้างใช้1รูปสี่เหลี่ยมล่ะคะสี่เหลี่ยมแบบเป็นจัตุรัสนะเป็นงวงถูกไหมคะ1 2 3 4 5 5รูปก็เขียนเลข5ลงไปนะคะแล้วอยู่ด้านขาที่เป็นขาของช้างมี1 2 3 4 5 5เหมือนกันก็จะเป็น5กับ5เป็น10แล้วบวกกับอีก2อันก็คือ12แล้วก็ใช้สี่เหลี่ยมผืนผ้า1อันท้วนนะคะเพื่อจะเป็นตัวช้างสุดท้ายวงรีมีไหมคะไม่มีก็เขียนเลข0ได้ค่ะเราก็จะเห็นว่าองค์ประกอบของช้างเวลาเราแยกออกมาปุ๊บเราก็จะได้รู้นะคะว่าแต่ละรูปเลขาคณิตอยู่ส่วนไหนของช้างบ้างอยู่ส่วนงวงอยู่ส่วนหางอยู่ส่วนขาอยู่ส่วนตัวแล้วก็อยู่หรือว่าอยู่ส่วนตาใบหน้านะคะรูปสุดท้ายค่ะรูปนี้เป็นรูปนกมีคนบอกว่าเป็นนกที่สวยกว่าเวอร์ชั่นแรกนะคะนกตัวนี้มีวงกลมกี่อัน1อันถึงกันจริงหรือเปล่าวงกลมเนี่ยมันมีหลายขนาดนะคะ4อันไหน4อันอยู่ตรงไหนบ้างเดี๋ยวให้เพื่อนออกมานับดีกว่านะคะนักเรียนปลายทางสามารถดูรูปนกแล้วก็ลองดูไปด้วยกันนะคะว่าวงกลมเนี่ยมันมีกี่ขนาดจริงๆแล้วก็เห็นหลายขนาดอยู่นะคะให้เวลาคิดสักพักนึงนะคะมีคนยืนยันว่า4อันลองมานับดูค่ะก็จะมีตัวนกใหญ่ๆสีเหลือง1อันใช่มีหัวนกเป็น2อันแล้วก็มีตาดำเล็กๆอาจจะเป็นสีดำสีน้ำตาลเข้มอีก2อันก็เป็น4อันแล้วมีอะไรอีกคะครึ่งวงกลมครึ่งวงกลมอยู่ตรงไหนอยู่ที่ตูดนกหรืออาจจะเป็นหางนกก็ได้นะคะแล้วมีเพื่อนบอกครึ่งวงรีอีก6อันตัวนี้จริงๆตอนแรกทีเชอร์มองเป็นครึ่งวงกลมนะคะแต่ว่าพอมาประกบกันแล้วจริงๆยังไม่เป็นวงกลมเป็นวงรีว่าครึ่งวงรีเป็นปีกนกซึ่งใช้ทั้งหมด1 2 3 4 5 6อันนะคะเหลืออะไรอีกคะที่เรายังไม่ได้นับเหลือมีวงรีด้วยนอกจากครึ่งวงรีก็มีวงรีก็คือตานกแล้วก็ใช่ค่ะปากนกนะคะก็จะเป็นรูปสามเหลี่ยมแล้วรูปนี้ล่ะคะนกรูปนี้มีรูปเลขาคณิตหลายแบบเลยแล้วเวลาเราต่อนี้เราต่ออะไรก่อนคะมีเพื่อนตอบถูกนะคะก็คือต่อตัววงกลม

0: ส้มใหญ่ๆสีเหลืองก่อนสังเกตจากอะไรคะใช่แล้วค่ะว่าเวลาการวางเนี่ยเขาจะอยู่ตรงด้านล่างสุดเลยเราก็จะต่อเขาเป็นอันแรกนะคะสุดท้ายเราก็จะตามมาด้วยสิ่งที่ทับเขาด้านบนไม่ว่าจะเป็นอาจจะเป็นหัวนกวงกลมสีน้ำตาลหรือสีเทานี้ก็ได้หรือว่าจะเป็นตูดหรือว่าจะเป็นปีกครึ่งวงรีก็ได้นะคะเป็นลำดับที่สองนะคะซึ่งลำดับที่สองจะเห็นว่าหัวกลมๆหรือว่าครึ่งวงกลมที่เป็นตูดสามารถสลับที่กันได้นะคะเราจะต่อเจ้าตูดนกก่อนก็ได้หรือต่อหัวนกก่อนก็ได้สลับกันไม่เป็นไรนะคะเพราะเขาอยู่ในระดับหรือว่าระนาบเดียวกันนะคะองค์ประกอบไหนที่ขาดหายไปก็ยังเป็นนกอยู่ปากสามเหลี่ยมหายไปได้ไหมคะมีเพื่อนบอกว่าหายไม่ได้ไม่งั้นจะเป็นนกหน้าตาแปลกๆสามเหลี่ยมอาจจะหายไม่ได้แล้วครึ่งวงกลมที่ตรงตูดนกหรือว่าตรงหางนกล่ะคะอาจจะหายได้หายแล้วก็ยังดูเป็นนกอยู่หรือว่าปีกครึ่งวงรีจำเป็นต้องมีถึง6อันไหมคะบางทีอาจจะมีแค่2อันคู่หนึ่งก็เพียงพอแล้วนะคะดังนั้นการแยกองค์ประกอบสำคัญมากค่ะเพราะว่าเวลาเราเห็นองค์ประกอบแต่ละส่วนแล้วแต่ละส่วนทำหน้าที่อะไรเราจะจัดลำดับความสำคัญได้ว่าถ้าสิ่งไหนอยู่แล้วจะทำให้รูปภาพสมบูรณ์สิ่งไหนหายไปก็ยังดูเป็นภาพอยู่ซึ่งก็อาจจะทดแทนด้วยรูปอื่นก็ได้หรือว่าอย่างอื่นก็ได้นะคะ
1: ได้ลองทำแบบฝึกหัดหลายข้อแล้วนะคะทีเชอร์มีข้อแถมให้เล็กน้อยนะคะเพื่อให้เราสรุปบทเรียนกันได้อย่างเข้าใจมากขึ้นนะคะเด็กๆอาจจะเห็นข้อแถมของทีเชอร์บนกระดาษแล้วนะคะเห็นสัญลักษณ์ภูเขาตรงนี้ไหมคะนี่ภูเขาแล้วก็มีธงข้างบนตรงนี้นะคะตรงเมาส์สีชมพูที่ทีเชอร์ชี้อยู่นะคะแปลว่ามันก็จะท้าทายนิดนึงค่ะแต่ว่าความท้าทายนี้ทำให้เราเก่งขึ้นทำให้เราเข้าใจได้มากขึ้นนะคะทีเชอร์มีรูปที่เป็นรูปสัตว์ชนิดหนึ่งคล้ายอะไรเอ่ยคล้ายแมลงใช่ค่ะแมลงนี้ประกอบไปด้วยองค์ประกอบเยอะมากๆนะคะเป็นรูปเรขาคณิตด้วยนะคะดูให้ทีเชอร์หน่อยนะคะว่ามีรูปเรขาคณิตอะไรบ้างและมีอย่างละกี่อันเดี๋ยวจะให้เวลาสักครู่หนึ่งนะคะลองดูไปด้วยกันเลยนะคะว่ามีอะไรบ้างและอย่างละกี่อันบางส่วนที่เชื่อแยกออกมาให้แล้วนะคะเดี๋ยวเรามานับไปด้วยกันค่ะมีสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่เป็นสีเหลืองตรงนี้น่าจะใช้เป็นขาของน้องแมลงมีสามเหลี่ยมสีเหลืองที่จะใช้เป็นลายบนหลังของน้องแมลงนะคะมีสามเหลี่ยมสีดำใช้เป็นส่วนหางของแมลงนะคะแล้วมีรูปห้าเหลี่ยมที่ไหนหรือเปล่านะไม่มีแล้วมีวงกลมอยู่ที่ไหนอีกหรือเปล่าคะวงกลมเล็กๆสีดำใช่ค่ะอยู่ที่ดวงตานะคะเราแยกส่วนประกอบเหล่านี้แล้วก็ลองนับจำนวนให้หน่อยสิคะรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่ใช้เป็นขามีทั้งหมด6รูปรูปสามเหลี่ยมที่เป็นเจ้าน้องลายบนแมลงล่ะคะลายบนหลังแมลงล่ะคะกะใช่9หรือเปล่ามานับทวนกันอีกทีนะคะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 9รูปจริงๆค่ะสามเหลี่ยมสีดำที่ใช้เป็นหางก็มีเพียงแค่1อันแล้วรูปห้าเหลี่ยมสีฟ้าล่ะคะไม่เห็นที่ไหนเลยสูมรูปได้นะคะแล้วตาที่เป็นเม็ดกลมๆสีดำแน่นอนพูดถึงตาก็ต้องมี2รูปนะคะขาดอะไรไปคะมีเพื่อนตอบถูกนะคะขาดลำตัวสีน้ำตาลนั่นเองซึ่งมีเชฟเป็นวงรีนะคะเมื่อเราแยกส่วนประกอบได้เราก็สามารถบอกได้นะคะว่าสิ่งที่เราใช้ทำขาแมลงก็คือสีเหลี่ยมผืนผ้าสีเหลืองส่วนที่เราใช้ทำหางของแมลงก็คือสามเหลี่ยมสีดำแล้วส่วนที่เป็นดวงตาของแมลงล่ะคะจำได้ไหมเป็นตัวไหนเอ่ย ใช่แล้วค่ะเป็นตัววงกลมเล็กๆนะคะไม่ใช่วงกลมใหญ่นะวงกลมเล็กๆสีดำตรงนี้นะคะซึ่งเขาจะอยู่ตรงนี้นั่นเองจำได้ไหมตรงนี้เขาก็จะมาอยู่ตรงนี้นะคะส่วนที่เป็นขาของแมลงเราใช้เชฟหรือรูปร่างเลยค่ะคณิตอันไหนเอ่ยสีคุ้นๆว่าเป็นสีเหลืองเนาะแต่สีเหลืองมีทั้งแบบนี้แล้วก็แบบนี้แล้วก็แบบนี้ด้วยหรืออันนี้ก็จะคล้ายๆหรือเปล่านะขาของแมลงใช้ไหนคะใช้เป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าแบบนี้เลยนะคะเพราะว่าถ้าดูจากรูปเนี่ยเขาก็จะมีเหลี่ยมมีมุมให้เราเห็นชัดเจนจะไม่ใช่ส่วนที่ลบมุมแบบนี้นะคะอันนี้ก็เราก็จะเห็นว่ารายละเอียดขององค์ประกอบเนี่ยจริงๆอาจจะถ้ามีสีคล้ายกันเราก็จะมองไปที่คุณสมบัติอื่นด้วยนะคะเช่นขอบมุมเป็นยังไงรายละเอียดขององค์ประกอบเนี้ยลงลึกได้อีกไหมนะคะการแยกส่วนประกอบก็จะทำให้เราเห็นรายละเอียดย่อยๆแบบนี้ได้ชัดขึ้นค่ะลายบนตัวล่ะคะจำได้ไหมคะว่าเป็นรูปไหนรูปเลยค่ะคณิตรูปไหนโอเคไม่ยากไม่ง่ายนะคะสีเขาจะโดดเด่นกว่าเพื่อนเลยแล้วก็พอพูดถึงลายเนี่ยมันน่าจะเป็นส่วนประกอบที่เล็กหน่อยแล้วก็ไปวางบนลำตัวหรือบนหลังของเจ้าแมลงได้นะคะนี่จะถูกวางสามเหลี่ยมเล็กๆบนหลังแล้วสามเหลี่ยมที่วางบนลายของเจ้าแมลงเนี่ยวางเป็นลายของเจ้าแมลงเนี่ยมันมีทั้งหมดกี่อันเดาได้ไหมคะลองวางดูไหมสามเหลี่ยมรูปนี้นะเราจะวางให้เป็นลายบนตัวของแมลงเราใช้สามเหลี่ยมนี้ทั้งหมดกี่รูปคาดเดาได้ไหมคะถ้าคาดเดาไม่ได้ใช้วิธีลองวางได้นะคะลองวางกันเลยค่ะตรงนี้หนึ่งรูปแล้วมันจะต่อไปได้อีกสักกี่แถวหน้า2รูป3รูป4รูป5รูปใช่ลายบนตัวแมลงในแบบภาพต้นแบบที่เราเห็นไหมคะยังไม่ใช่เนาะเพราะฉะนั้นแต่ว่าเพียงเท่านี้จริงๆทำให้เราประมาณได้แล้วนะคะว่าเราจะวางสามเหลี่ยมเป็นลายบนตัวแมลงใช้สามเหลี่ยมทั้งหมดกี่อันหนึ่งน่าจะวางได้อันเดียวในตรงส่วนใกล้หัวเนาะแต่ว่าแถวที่สองเราวางได้อีกอันหนึ่งก็เป็นสามอันหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเพราะฉะนั้นวางแค่นี้จริงๆก็ทำให้เรากะประมาณได้แล้วนะคะว่าสามเหลี่ยมที่ต้องใช้วางบนตัวแมลงจะใช้ทั้งหมดเก้ารูปนะคะสิ่งที่ทำเมื่อสักครู่นี้ถ้าจะเห็นว่าปัญหาของงานคืออะไรปัญหาของงานนะคะก็คือเราต้องการหาจำนวนรูปสามเหลี่ยมบนลายที่เป็นลายของแมลงตัวนี้นะคะแต่ว่าเราเอาทุกอย่างมาคิดไม่ได้นะคะเพราะว่าสิ่งที่เราโฟกัสก็คือจำนวนรูปสามเหลี่ยมที่ใช้เป็นลายบนตัวของแมลงแนวทางการจัดการของเราก็คือใช้ส่วนประกอบย่อยวางแล้วก็นับเพราะฉะนั้นการแบ่งเป็นส่วนประกอบย่อยๆหรือการเห็นองค์ประกอบย่อยๆว่าอ๋อเราใช้สามเหลี่ยมไซส์หรือรูปร่างขนาดนี้นะจะทำให้เราลองวางนับได้นะคะถึงเป็นแมลงตัวใหญ่ไซส์ใหญ่กว่าเดิมเราก็ลองวางแล้วก็นับได้เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นการแตกส่วนประกอบออกเป็นส่วนประกอบย่อยๆนะคะก็จะทำให้เราเห็นปัญหาชัดขึ้นนะคะแล้วก็หาแนวทางจัดการปัญหาได้ชัดขึ้นเหมือนกันนะคะรูปสามเหลี่ยมนี้วางบนตัวของแมลงวางไปจริงๆแล้วนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าอ่ะก็จะได้หน้าตาแบบนี้คราวนี้เหมือนรูปต้นแบบแล้วนะคะก็คือจะวางได้ทั้งหมด9รูปเลยนะคะนี่เหมือนรูปต้นแบบเลยนะคะเด็กๆก็จะใช้องค์ประกอบทางเลขาคณิตเหล่านี้แหละค่ะมาสร้างแมลง

องค์ประกอบนะคะก็จะต้องคำนึงถึงวิธีการจัดเรียงด้วยนะคะเพราะว่าเขาไม่ได้เรียงแบบทุกชิ้นได้เท่ากันหมดนะคะบางชิ้นต้องวางไว้ก่อนที่จะวางชิ้นถัดไปนะคะเราเรียกวิธีการลำดับการวางแบบนี้ว่าลำดับขั้นตอนในการสร้างนะคะยกตัวอย่างเช่นเราต้องการสร้างเจ้าแมลงตัวนี้แต่ถ้าเราวางลำตัวก่อนแล้วเราค่อยวางขามันก็จะเริ่มหน้าตาไม่เหมือนแมลงต้นแบบแล้วเพราะว่าจะเห็นขอบตรงเนี้ยโผล่ขึ้นมาซึ่งแมลงต้นแบบจริงๆนะคะเขาจะไม่มีขอบโผล่ขึ้นมาเลยค่ะดังนั้นลำดับการสร้างเนี่ยสำคัญมากเลยนะคะว่าเราจะวางลูกวงรีที่เป็นลำตัวแมลงก่อนไม่ได้นะคะเราวางขาก่อนแล้วเอาค่อยเอาลำตัวสีน้ำตาลที่เป็นวงรีมาทับนะคะเพราะฉะนั้นเราวางขาทั้ง6ข้างก่อนแล้วค่อยเอาลำตัวมาทับลำดับการสร้างจึงสำคัญค่ะเพราะว่าถ้าเราลำดับผิดเราจะได้เจ้าแมลงที่หน้าตาไม่เหมือนต้นแบบเลยนี่ถ้าเราลำดับผิดมันก็จะได้เป็นอย่างนี้นะคะซึ่งไม่เหมือนต้นแบบเลยเราลองลำดับใหม่ดูไหมคะแมลงต้นแบบหน้าตาแบบนี้นะคะวางอะไรก่อนดีถึงจะได้หน้าตาของเขาเนี่ยคล้ายกับตัวต้นแบบทีเชอร์ให้เวลาคิดสักครู่นะคะมาดูกันค่ะว่าองค์ประกอบชิ้นส่วนรูปเลขาคณิตที่จะประกอบร่างเป็นแมลงเราจะลำดับการต่อหรือว่าการสร้างเจ้าแมลงนี้ได้ยังไงนะคะเนี่ยดูรูปจริงไว้นะคะตรงฝั่งซ้ายมือนะคะรูปจริงของเราเป็นพี่แมลงหน้าตาแบบนี้นะคะต่อไปเขาจะหายไปแล้วนะคะปุ๊บเหลือเป็นแค่เงาดำๆนะคะมาลองต่อกันดูค่ะเราเรียงอะไรไว้เป็นลำดับแรกกันดีเมื่อครู่นี้เราลองต่อลำตัวก่อนตามด้วยขาซึ่งเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าสีเหลืองเข้มสีเหลืองเข้มนะคะก็คือตรงนี้เห็นว่ามันไม่เวิร์กเลยมันจะเกิดขอบที่ไม่เหมือนของจริงเลยไม่เหมือนรูปต้นแบบเลยดังนั้นเราเริ่มต่อกันที่ขากันก่อนเลยนะคะวางขาไว้เป็นลำดับแรกก่อนตามด้วยลำตัวดีไหมคะต่อด้วยลายบนตัวพี่แมลงละกันด้วยหางนะคะซึ่งวางซ้อนตรงลำตัวได้แล้วก็เจ้าลูกตาสองลูกที่วางอยู่กึ่งขอบตรงลำตัวพี่แมลงส่วนหัวนะคะดูซิว่าถ้าลำดับตามนี้นะคะ1เป็นขาของแมลงที่เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า2เป็นลำตัวพี่แมลงสีน้ำตาลที่เป็นเชฟวงรีนะคะ3เป็นลายบนตัวพี่แมลงที่ประกอบด้วยสามเหลี่ยมทั้งหมด9อัน4หางพี่แมลงที่เป็นสามเหลี่ยมสีดำนะคะแล้วก็ลำดับที่5เป็นลูกตาพี่แมลงที่เป็นวงกลมเล็กๆนะคะดูซิว่าต่อแล้วจะเหมือนภาพจริงหรือเปล่าไปลองต่อกันดูนะคะเริ่มต้นที่การเอาขามาวางไว้ก่อนเลยนี่ที่เชื่อพยายามต่อให้ตรงกับเงาที่สุดนะคะแต่ว่าก็ไม่ค่อยตรงเท่าไหร่นะคะสองเดี๋ยวเราวางลำตัวใช่ไหมคะเป็นลำดับที่สองคำนี้ไม่เห็นขอบขาขึ้นมาแล้วแปลว่าลำดับน่าจะล่างขึ้นบนก็คือต่อขาก่อนลำตัวน่าจะใช่นะคะสามเราต่ออะไรจำได้ไหมคะลายบนหลังแมลงสามลายมีสามเหลี่ยมสีเหลืองอ่อนทั้งหมด9ชิ้นด้วยกันเราก็เรียงซ้อนๆกันได้เป็นลายแบบนี้นะคะสี่ต่อหางพี่แมลงซึ่งมันจะมีขอบเกินเข้ามาที่ลำตัวนิดนึงนะคะนั่นก็หมายความว่ามันอยู่ด้านบนของลำตัวสีน้ำตาลนะคะก็ถูกต้องแล้วนะคะส่วนลำดับสุดท้ายนะคะก็เป็นลูกตากลมๆสองอันซึ่งวางไว้ตรงส่วนด้านหน้าวงรีตรงนี้เลยค่ะก็เหมือนไหมคะ

อาจจะไม่เหมือนซะทีเดียวตรงนี้อาจจะต้องหุบขาเข้าไปนิดนึงนะคะแต่เอาเป็นว่าค่อนข้างใกล้เคียงต้นแบบเลยเนาะต้นแบบหน้าตาแบบนี้ก็ค่อนข้างใกล้เคียงกันเลยนะคะจากตัวอย่างที่เราทําด้วยกันมาทั้งแบบฝึกหัดเรื่องของการตอบภาพนกนะคะซึ่งเป็นนกตัวนี้เลยการตอบภาพพี่ช้างซึ่งเราได้ทั้งระบายสีออกแบบเองด้วยนะคะแล้วก็ตัดกระดาษออกมาตอบด้วยแล้วก็การตอบพี่แมลงตรงนี้นะคะที่ทำไปกับทีเชอร์บนกระดาษเลยจะเห็นว่าลำดับนะสำคัญมากเลยถ้าเกิดว่าเราต่อชิ้นที่1ผิดชิ้นที่2ที่3ที่4ก็อาจจะทำให้เราไม่ได้รูปคล้ายคลึงกับรูปต้นแบบนะคะเพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะวางชิ้นส่วนประกอบย่อยๆที่เป็นรูปเลขาคณิตลงไปอยากให้เราลองลำดับการต่อก่อนโดยคำนึงถึงการเรียงจากล่างขึ้นบนและพอเมื่อเรียงแล้วนะคะมันไม่เกิดการซ้อนทับกันใดๆที่มันทำให้เกิดความผิดพลาดขึ้นเช่นยกตัวอย่างเช่นนะคะถ้าในกรณีรูปนกถ้าเราเอาต่อตาก่อนแล้วเราเอาส่วนลำตัวสีเหลืองวางทับเราก็จะไม่เห็นดวงตาเลยเพราะมันถูกทับด้วยวงรีสีเหลืองใช่ไหมคะเช่นกันกับรูปช้างเหมือนกันนะคะอันนี้ก็จะมีลำดับเหมือนกันนะคะดังนั้นการที่เราแยกส่วนประกอบย่อยๆจะทำให้เราเห็นว่าเราเรียงลำดับยังไงดีนะคะถึงจะได้ใกล้เคียงกับภาพต้นแบบมากที่สุดนะคะปัญหาที่เราแก้ในวันนี้ก็คือปัญหาว่าต่ออย่างไรเรียงลำดับอย่างไรถึงจะต่อได้เหมือนภาพต้นแบบมากที่สุดปัญหาการลำดับการตอบภาพถ้าทีเชอร์สรุปเป็นภาพรวมนะคะก็คืออันดับแรกเลยเราเห็นองค์ประกอบย่อยของรูปภาพก่อนเห็นว่าเป็นส่วนขาส่วนหางส่วนลำตัวส่วนลายบนลำตัวหรือส่วนลูกตาอันนี้เราแยกส่วนเขาออกมานะคะให้เห็นองค์ประกอบย่อยๆนะคะ 2. เห็นข้อสังเกตที่องค์ประกอบย่อยเช่นองค์ประกอบย่อยของส่วนขาเนี้ยเราจะไม่เห็นมุมอีก2มุมที่ถูกซ่อนไว้ข้างใต้แปลว่าขานี่น่าจะอยู่ใต้นะคะหรือข้อสังเกตเรื่องหางมันควรจะวางทับข้างบนสีน้ำตาลดวงตากลมๆเนี่ยมันควรจะวางทับข้างบนลำตัวสีน้ำตาลอันนี้เป็นข้อสังเกตที่ได้จากการที่เราเห็นองค์ประกอบย่อยๆมันเกี่ยวข้องหรือสัมพันธ์กันยังไงนะคะส่วนลำดับที่3ที่เราทำก็คือลองวิเคราะห์ดูแล้วก็ลองเรียงลำดับการต่อดูนะคะแล้วก็ลองต่อดูนั่นเองนะคะอันนี้ก็เป็นปัญหาการลำดับการตอบภาพที่เราได้ทำกันไปในแบบฝึกหัดนะคะตั้งแต่ต้นคาบเลยมาดูเรื่องของลำดับการสร้างอีกแบบนึงนะคะจะเห็นว่าบล็อกหน้าตาแบบนี้เราเล่นกันตั้งแต่เด็กเลยการต่อหรือการสร้างบล็อกให้ได้ประสาทแบบนี้เราคุ้นกันมากเลยค่ะแล้วก็เป็นการเรียงลำดับเหมือนกันบอกทีเชอร์ได้ไหมคะว่าทำไมถึงเรียกว่าปัดเป็นการเรียงลำดับการสร้างใช่ค่ะเพราะว่ามันเป็นการเรียงจากล่างขึ้นบนเวลาเราต่อตึกใช่ไหมคะเราก็เรียงจากด้านล่างขึ้นด้านบนนะคะโอ้ยมาดูการต่ออีกแบบนึงค่ะซึ่งเป็นการเรียงลำดับการสร้างเหมือนกันจะเห็นว่าบล็อกนี้เราคุ้นตากันมากเลยทำไมนะคะเพราะว่าเป็นสิ่งที่เราเล่นตั้งแต่เด็กๆเลยนะคะเราต่อบล็อกอย่างเงี้ยหน้าตาแบบนี้เลยตั้งแต่เด็กๆเลยซึ่งจริงๆแล้วทำให้เรานึกย้อนกลับไปและทำให้เรารู้ว่าเราลำดับการสร้างเป็นตั้งแต่เด็กเลยนะเพราะเวลาเราจะสร้างปราสาทสวยๆสร้างบ้านสวยๆเราก็ต่อจากล่างขึ้นบนใช่ไหมคะในรูปนี้เราต่อแบบนี้ได้ไม่เอ่ยต่อบล็อกสีเขียวก่อนต่อหลังคาสีม่วงแล้วก็ต่อบล็อกสีฟ้าต่อบล็อกสีแดงต่อบล็อกสีม่วงอีกทีนึงแล้วก็ต่อบล็อกสีเหลืองอีกทีนึงได้ไหมคะได้นะคะเราลำดับแบบนี้ได้เป็นการลำดับจากล่างขึ้นบนเทคนิคการลำดับอาจจะแตกต่างกันนะคะในภาพนี้เราลำดับการสร้างจากการที่ทำแต่ละส่วนให้เสร็จเรียบร้อยก่อนนะคะเช่นในรูปนี้เราจะเห็นว่ามีบล็อกที่เป็นลูกบาศก์สีเขียววางเป็นฐานของบ้านต่อเป็นส่วนแรกนะคะแล้วก็ตามด้วยหลังคาที่เป็นปริซึ่งสีม่วงต่อเป็นลำดับที่2นะคะ

0: ทีนี้เราจะต่อบ้านหลังเล็กเสร็จเราจะมาต่อปราสาทสูงตรงนี้ละเราก็เริ่มจากบล็อกสีฟ้าเป็นลูกบาศก์สีฟ้าทึบสีฟ้าอันนี้นะคะเป็นลำดับที่3แล้วชั้น2ก็เป็นบล็อกสีแดงเป็นลำดับที่4ทีนี้ก็จะเสร็จตึกข้างบ้านตรงนี้แล้วปราสาทยังไม่เสร็จนะคะปราสาทยังมีส่วนที่เป็นปราสาทสูงอีกเราก็ต่อไปเลยค่ะบล็อกสีม่วงเป็นฐานตามด้วยบล็อกสีเหลืองเป็นชั้น2บล็อกสีแดงตรงนี้เป็นชั้น3บล็อกสีฟ้าเป็นชั้น4แล้วก็ส่วนอุโมงค์ไว้ชมวิวเป็นชั้น5แล้วหลังคาที่เป็นปริซึ่มสีเขียวเป็นชั้น6นะคะเพราะฉะนั้นปราสาทตัวเนี้ยสูงกี่ชั้นดีคะ1 2 3 4 5 6 6ชั้นเราต่อสีม่วงเหลืองแดงฟ้าม่วงเขียวตามลำดับแบบนี้นะคะทีนี้ในส่วนอุโมงค์นะคะที่มันเป็นจุดชมวิวเนี่ยมีทั้งสีม่วงสีเขียวแล้วก็สีแดงคิดว่าสีไหนคะที่เราสามารถต่อเป็นเบอร์หนึ่งได้ตึงสีแดงนั่นเองเพราะทำไมนะคะสีแดงเขาอยู่ที่ฐานรากเนาะเราสามารถต่อสีแดงเป็นเบอร์หนึ่งได้นะคะถ้าเราอยากต่อประตูตรงนี้ไว้ก่อนก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นบล็อกหน้าตาแบบนี้ที่มีทั้งหมด3อันก็คือสีม่วงสีเขียวสีแดงสีแดงเป็นตัวที่เราสามารถต่อเป็นลำดับแรกได้เลยเพราะมันวางอยู่บนฐานรากอยู่วางอยู่บนพื้นนะคะทีเชอร์ก็ให้เห็นการต่อหลายๆแบบนะคะที่จริงๆแล้วเราเล่นกันอยู่แล้วนะคะสามารถเอากิจกรรมนี้ไปเล่นที่โรงเรียนได้นะคะถ้าโรงเรียนมีบล็อกเวลาเราเล่นก็เราก็ต่อต้นแบบแล้วก็อาจจะมีฉากมาบังไว้แล้วก็ถามเพื่อนว่าเพื่อนลองทายซิว่าเราต่อสีไหนเป็นอันดับแรกสีที่ต่อเป็นอันดับแรกควรจะเป็นสีที่ตั้งอยู่บนชั้นล่างสุดนะคะหรือว่าชั้น1นั่นเองแล้วก็ถามถัดไปว่าชั้น2ล่ะฉันใช้สีอะไรหรืออะไรที่ฉันต่อเป็นลำดับ2หลังจากสีเขียวแล้วซึ่งก็อาจจะเป็นบล็อกสีแดงก็ได้นะคะหลังจากสีเขียวฉันต่อสีอะไรฉันต่อสีแดงนี่ค่ะก็สามารถเอาไปทายสีแล้วก็เล่นกันได้กับเพื่อนที่โรงเรียนนะคะเชื่อว่าบล็อกอย่างนี้มีอยู่ทุกโรงเรียนเลยมาถึงช่วงแรกที่เราเคยเกริ่นกันเนาะว่าเก้าอี้มีหลายแบบเลยเวลาเราแยกส่วนประกอบเก้าอี้ได้เราจะรู้ว่าเก้าอี้อ่ะส่วนจะเป็นของมันก็คือส่วนขาส่วนเบาะนั่งส่วนพนักพิงก็มีได้นะแต่บางเก้าอี้อย่างเช่นเก้าอี้ทรงสูงแบบนี้ก็ไม่มีพนักพิงนะคะแล้วขาเก้าอี้อาจจะแตกต่างกันไปนะคะบางทีเป็นขาไม้บางทีเป็นขาไม้ที่งอได้หรือบางทีอาจจะเป็นรูปวงกลมก็ใช้เป็นขาได้เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นเวลาเราแยกส่วนประกอบเราจะเห็นความต่างที่น่าสนใจในการสร้างแล้วก็งานดีไซน์ที่ซ่อนอยู่ในการสร้างด้วยงานดีไซน์นี่แหละค่ะเป็นงานถนัดของสถาปนิกเลยเวลาเขาจะออกแบบเก้าอี้ตัวนึงให้ทั้งสวยแล้วก็สามารถนั่งได้อย่างแข็งแรงเขาก็จะมาวางโครงสร้างว่าขาใช้อะไรดีเบาะใช้อะไรดีพนักพิงใช้อะไรดีนะคะยกตัวอย่างนะคะว่าสมมติเจ้าสีม่วงกับฐานขาสีฟ้าตรงนี้เป็นเก้าอี้แบบหนึ่งนะคะซึ่งประกอบไปด้วยเบาะนั่งสีม่วงฐานที่เป็นทรงกระบอกสีฟ้าแท่งทรงกระบอกสีฟ้าซึ่งจะเจาะรูไว้แมทช์กับเจ้าเบาะนะคะแล้วก็มีเจาะรูนิดๆไว้สำหรับขันน็อตนะคะเพื่อให้ยึดติดกันแล้วก็แผ่นสีเทาตรงนี้เป็นแผ่นยึดติดของขาเก้าอี้นะคะแล้วก็เจ้าสีดำตัวนี้คือน็อตนะคะเราจะเริ่มต่ออะไรเป็นอย่างแรกดีทีเชอร์เขียนองค์ประกอบให้ด้วยนะคะว่าเรามีเบาะ1อันเรามีขาทรงกระบอก3อันเรามีตัวยืดขาทั้งหมด3อันแล้วเราก็มีน็อตสีดำๆอีก6อันเราจะต่ออะไรเป็นอย่างแรกดีมาดูกันค่ะว่าการต่อเก้าอี้ก็เริ่มจากขาก่อนนะคะเราต้องวางขาให้มั่นคงเนาะตามด้วยแผ่นยึดขาที่มีน็อตมาให้ด้วยนะคะเราประกอบน็อตเข้าไปเลย6ชิ้นแล้วก็ตามด้วยเบาะนั่งนี่ เราก็จะได้เก้าอี้ตามแบบนั้นเลยนะคะจะเห็นว่าการเรียงลำดับการต่อจริงๆก็อยู่ในชีวิตประจำวันของเรานะคะจำได้ไหมคะว่ามีร้านเฟอร์นิเจอร์ยี่ห้อหนึ่งที่เขามักจะไม่ต่อให้เราเขาจะเอาทุกอย่างใส่กล่องมาแล้วก็ให้เราต่อเองโดยที่เขาก็จะมีอินสตรักชั่นหรือว่าขั้นตอนวิธีการต่อให้มีของแยกเป็นเซตๆให้นะคะแล้วเราก็มีหน้าที่มาอ่านอินสตรักชั่นแล้วก็มาต่อตามลำดับนะคะที่เขากำหนดให้เพื่อที่จะให้ได้เก้าอี้รูปร่างรูปทรงในตามแบบที่สถาปนิกออกแบบมาเลยนะคะดังนั้นลำดับการต่อก็สำคัญนะคะแต่ก่อนที่จะไปที่ลำดับเราจะต้องแยกส่วนให้ได้ก่อนเพื่อที่จะจัดเซตจัดชิ้นจัดส่วนแล้วก็เอาสิ่งเหล่านี้ละค่ะมาลำดับเป็นทีละขั้นตอนวิธีทำงานของสถาปนิกที่ออกแบบเฟอร์นิเจอร์ต่างๆก็คล้ายๆกับการต่อบล็อกที่เราต่อเมื่อสักครู่นี้หรือการต่อภาพที่เราต่อเมื่อสักครู่นี้เลยนะคะทีเชอร์ก็หวังว่าการเรียนบทเรียนการแยกส่วนประกอบนี้นะคะจะทำให้เด็กๆเห็นประโยชน์ของการแบ่งปัญหาออกเป็นส่วนย่อยๆพอมันเป็นส่วนย่อยแล้วเราเห็นความสำคัญของปัญหาเราเห็นว่าปัญหาเนี่ยมันถูกจัดการได้ในทีละส่วนนะคะอย่างเช่นการเรียงลำดับเป็นต้นนะคะก็เดี๋ยวกลับไปสรุปอีกทีพร้อมกันกับเพื่อนๆในห้องเรียนได้เลยค่ะ
1: สำหรับวันนี้นะคะสิ่งที่ทีเชอร์ได้มาแชร์กับพวกเรามาให้ความรู้พวกเราแล้วก็ได้ทำกิจกรรมไปด้วยนะคะก็คือการได้เห็นว่าวิธีคิดแบบหนึ่งหรือว่าวิธีคิดที่เราแยกองค์ประกอบออกมาเนี่ยมันมีประโยชน์มากเลยหนึ่งก็คือเราเห็นองค์ประกอบย่อยๆนะคะสองก็คือพอเราเห็นองค์ประกอบย่อยเราจัดการกับปัญหาได้ไม่ว่าจะเป็นปัญหาเรื่องของการลำดับการสร้างที่เราต้องเรียงจากล่างขึ้นบนหรือว่าปัญหาเรื่องของถ้าอะไรขาดหายไปเราจะเอาอะไรมาทดแทนนะคะเพราะฉะนั้นเวลาเราแยกองค์ประกอบส่วนย่อยเนี่ยจะทำให้เรารู้บทบาทหน้าที่และความสำคัญแล้วก็จัดการกับปัญหาได้ง่ายขึ้นค่ะทวนกันอีกครั้งนะคะตั้งแต่เปิดคาบมาเลยเราได้จำแนกแล้วทีเชอร์ถามว่าแต่ละรูปมีองค์ประกอบรูปเลขานิดอะไรบ้างซึ่งเด็กๆตอบได้อย่างถูกต้องเลยแล้วก็เด็กๆก็สื่อสารการสร้างภาพให้ทีเชอร์ได้รับทราบด้วยว่าเราเรียงอะไรก่อนหลังนะคะแล้วก็ยังได้สื่อสารการสร้างภาพพร้อมกับระบุรูปเลขาคณิต2มิติที่ถูกต้องด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็ได้ทำไปด้วยกันได้คิดไปด้วยกันนะคะแล้วก็ได้ท้าทายกับโจทย์ยากๆไปด้วยกันนะคะวันนี้ก็ขอจบห้องเรียน Coding for Better Life เพียงเท่านี้นะคะอย่าลืมว่าต่อได้ไหมต่ออย่างไรมีต่อคาบ2นะคะเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันค่ะสวัสดีค่ะ

ครับวันนี้นะครับเราอยู่กันในหัวข้อของเรื่องการสื่อสารระหว่างบุคคลนะครับก็จะมีข้อสอบอยู่ด้วยกันประมาณ7ข้อนะครับก่อนที่เราจะไปลงข้อสอบกันเรามาดูเนื้อหาก่อนเลยนะครับอย่างแรกนะครับก็คือศัพท์ที่ใช้บ่อยนะครับศัพท์ที่เราจะเจอบ่อยๆในข้อสอบนะครับก็จะมีด้วยกันนะครับคำแรกนะครับก็คือ sorry นะครับแปลว่าขอโทษหรืออีกความหมายนึงคือเสียใจครับต่อมาคำที่2นะครับ great นะครับเป็นความหมายเชิงบวกก็คือแปลว่าเยี่ยมนะครับผม welcome นะครับแปลว่ายินดีต้อนรับนะครับคำพวกนี้หลายๆคนก็คงจะคุ้นเคยเป็นอย่างดีแล้วนะครับต่อมานะครับ don't แปลว่าอย่าหรือไม่นะครับเป็นการปฏิเสธนะครับ worry นะครับแปลว่ากังวลนะครับต่อมา excuse me นะครับ excuse me แปลว่าขอโทษนะครับผมนะครับต่อมา answer แปลว่าตอบนะครับ find แปลว่าพบหรือหาหรือคำแปลว่าเจอนะครับ question นะครับแปลว่าคำถาม page แปลว่าหน้านั่นเองครับต่อมานะครับคำศัพท์ที่เจอบ่อยนะครับสไลด์ต่อมาก็คือ borrow ตัวนี้จะแปลว่าขอยืมนะครับผมต่อมานะครับ

0: toilet นะครับแปลว่าห้องน้ำนะครับ usually แปลว่ามักจะนะครับบอกถึงความถี่ของการกระทำนะครับ never ไม่เลยนะครับไม่เคยจะทำเลยนะครับ every ทุกๆนะครับผม week แปลว่าสัปดาห์นะครับ pass แปลว่าทรงผ่านนะครับ pepper นะครับพริกไทย no รู้จักหรือแปลว่ารู้ก็ได้ครับ waitingแปลว่ากำลังรอนะครับกำลังคอยนั่นเองนะครับ
1: เรามาดูคำทักทายกันนะครับคำทักทายในภาษาอังกฤษที่เรารู้จักกันนะครับหลักๆ ก็จะมีด้วยกัน3ตัวใช่ไหมครับก็คือสวัสดีในช่วงเวลาต่างๆนะครับก็ตัวแรกก็คือ good morning ขออนุญาตครับ good morning ก็คือสวัสดีในตอนเช้าหรือเที่ยงวันนะครับ good afternoon ตอนบ่ายหรือตอนเย็นนะครับ good evening คือตอนเย็นและตอนค่ำใช่ไหมครับทีนี้คำถามต่อจากการทักทายนะครับมักจะเป็นคำถามว่าสบายดีหรือก็คือคำว่า how are you หรือ how are you today ใช่ไหมครับต่อมานะครับคำที่ตอบว่าสบายดีนะครับตอบได้หลายประโยคเช่น fine thanks I'm fine thank you นะครับ I'm well I'm okay นะครับหรือนะครับตอบว่า thank หรือ thank you เป็นการขอบคุณผู้ถามนะครับต่อมานะครับการจากลานะครับการบอกลาใช่ไหมครับเราจะบอกลากันนะครับในภาษาอังกฤษนะครับก็จะบอกได้หลายรูปแบบนะครับหลักๆ ก็จะมีคำว่า goodbye ที่เราคุ้นเคยใช่ไหมครับคำว่า bye คำว่า good night ราตรีสวัสดิ์ใช่ไหมครับและเรามักจะพูดว่าแล้วพบกันอีกก็คือนะครับพูดต่อจากคำว่า goodbye นะครับก็คือคำว่า see you again นะครับเหมือนในเพลงเลยแล้วก็คำว่า see you หรือคำว่า see you soon ไว้พบกันเร็วๆนี้นะครับต่อไปนะครับจะเป็นในพาร์ทของการแนะนำตัวเองนะครับการแนะนำตนเองนะครับเราจะความจะพามาทำความรู้จักคำว่าแนะนำก่อนนะครับซึ่งสำคัญนะครับคำว่าแนะนำภาษาอังกฤษก็คือ introduce แปลว่าแนะนำนะครับถ้าเราจะพูดว่าเราขออยากแนะนำตัวเองนะครับเราจะพูดได้2แบบก็คือ let me introduce myself ตัวแรกคือขออยากแนะนำตัวนะครับหรือ may I introduce myself นะครับขอแนะนำตัวเองนะครับผมนะพอเราพูด may I หรือ let me introduce myself เสร็จปุ๊บนะครับเราก็ตามเลย my name นะครับ I'm Thai I'm from Thailand I student at นะครับ I'm sunny at อะไรเงี้ยนะครับเป็นต้นเลยนะครับต่อมานะครับเมื่อกี้เราเรียนเรื่องการแนะนำตัวเองไปแล้วนะครับตอนนี้คือเป็นการแนะนำผู้อื่นนะครับเช่นเรามีเพื่อนใหม่มาเราจะแนะนำให้เพื่อนของเรารู้จักเพื่อนใหม่ของเราก็คือเราจะบอกว่านะครับตัวแรกคือ this is Peter เช่นนะครับนี่คือ Peter นะครับหรือจะพูดให้สุภาพขึ้นหรือเป็นทางการขึ้นก็คือ I would like you to know Peter ผมอยากให้คุณรู้จัก Peter นะครับ I would like to introduce you to Wanna นะครับผมอยากแนะนำให้คุณรู้จัก Wanna I want to introduce my friend May ผมอยากจะแนะนำ Mayนะครับเพื่อนผมนะครับ I want you to meet my friend John นะครับผมอยากให้คุณพบ John เพื่อนของผมนั่นเองนะครับหรือสุดท้ายนะครับก็คือ Here's สวัสดิ์ and that's สุนะครับก็คือนี่สวัสดิ์และนั่นคือสุคนนั่นเองนะครับต่อมานะครับเป็นการนะครับแสดงความยินดีที่รู้จักนะครับเราทำความรู้จักกับเพื่อนใหม่ไปแล้วนะครับสิ่งที่เราควรจะพูดต่อก็คือ it's nice to meet you นะครับก็คือแปลว่ายินดีที่ได้พบหรือยินดีที่ได้รู้จักนะครับซึ่งตัวนี้ก็จะได้พบบ่อยในข้อสอบนะครับการออกตัวไว้เลยนะครับเนาะถ้าเราไม่ใช้ it's nice to meet you นะครับเราใช้ตัวใดได้อีกบ้างนะครับก็เช่น I'm pleased to meet you I'm glad to see or meet youนะครับจะใช้ see หรือ meet ก็ได้นะครับหรือ it's a pleasure to meet you นะครับการตอบนะครับมีถ้ามีคนพูดกับเราว่า nice to meet you เวลาเราจะตอบเราก็ต้องตอบว่า nice to meet you too นะครับเช่นอย่างนี้ nice to meet you ใช่ไหมนะครับเวลามีเราจะตอบเขาก็ตอบกับว่า nice to meet you too เป็นต้นเลยนะครับผมนะครับ ต่อมานะครับเป็นการใช้ how do you do นะครับ how do you do นะครับทุกคนอาจจะแปลได้แบบอีกแบบนึงถ้าเราแปลตรงตัวเนี่ยมันจะผิดเลยนะครับ how ใช่ไหมเราจะแปลว่าอย่างไรใช่ไหมครับส่วน do เนี่ยเราก็จะแปลว่าทำใช่ไหมครับถ้าแปลโดยรวมนะครับถ้าเราแปลตรงตัวก็จะบอกว่าทำอย่างไรถูกไหมครับแต่อันที่จริงเนี่ยตามหลักเลยนะครับ how do you do เนี่ยจะใช้สำหรับการทักทายกันนะครับต่อไปนะครับก็จะเป็นการใช้ how do you do นะครับ how do you do นะครับคือถ้าเราแปลตรงตัวเนี่ยเราก็จะใช้มันผิดถูกไหมครับแต่

ครับ how do you do เนี่ยนะครับถ้าเราแปลตรงตัวคือ how จะแปลว่าอย่างไรใช่ไหมครับส่วน do เนี่ยจะแปลว่าทำถูกไหมครับเนาะแต่ในความเป็นจริงเนี่ย how do you do ใช้สำหรับนะครับทักทายกันหลังจากที่มีการแนะนำบุคคลให้รู้จักกันนะครับหรือง่ายๆเลยนะครับสรุปโดยง่ายก็คือมันแปลว่าสวัสดีหรือยินดีได้รู้จักนะครับถ้ามีคนพูด how do you do มาเราก็จะต้องตอบกลับไปด้วยคำว่า how do you do เช่นกันนะครับเหมือนคำทักทายทั่วไปเลยนะครับเช่นในตัวอย่างนะครับ Miss Taylor บอก Miss Jones ว่า I would like you to meet my boss Mr. Smith นะครับ Miss Jones Mr. Jones ก็จะบอกว่า how do you do นะครับสิ่งที่เราควรจะตอบกลับก็คือ how do you do นะครับซึ่งในการใช้ how do you do เนี่ยนะครับก็จะเป็นการเหมือนแบบเป็นข้อสอบที่ปรับเซียนนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราจำได้เนี่ยก็จะเป็นคะแนนนะครับผมต่อมานะครับขออนุญาตลบนิดนึงนะครับต่อมานะครับเป็นการขอบคุณนะครับเรารู้อยู่แล้วนะครับโดยเบสิกขอบคุณก็ใช้คำว่า thanks หรือ thank you นะครับถ้าเราอยากขอบคุณเขาแบบมากๆก็คือจะบอกว่า thank you so much นะครับ thank you very much เป็นต้นนะครับเรามีคำขอบคุณแล้วเราก็มีคำตอบรับคำขอบคุณนะครับเช่นมีคนพูด thanks หรือ thank you มานะครับเราก็จะตอบว่า you're welcome นะครับ welcome ในตัวนี้จะมีความหมายว่านะครับคำว่า welcome เฉยๆเนี่ยจะมีความหมายว่ายินดีต้อนรับส่วน you're welcome เนี่ยก็จะมีความหมายว่าด้วยความยินดีนะครับด้วยความเต็มใจนั่นเองนะครับเนาะเราต้องแยกจำแยกนะครับคำว่า welcome กับ you're welcome ต่อไปจะเป็นการขอโทษนะครับขอโทษนะครับที่เด็กๆรู้จักกันเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะมีคำว่า sorry หรือ I'm sorry ใช่ไหมครับเนาะ sorry เนี่ยไม่ได้มีความหมายว่าขอโทษอย่างเดียวแต่อาจจะหมายความว่าเสียใจก็ได้นะครับคำที่พูดแสดงว่าไม่เป็นไรนะครับเมื่อมีคนฝ่ายหนึ่งขอโทษเรามาแล้วแล้วเราบอกว่าอ๋อเราไม่เป็นไรนะครับเราจะบอกว่า that's all right หรือ that's okay นะครับผมต่อมานะครับเรามาดูคำขอโทษนะครับว่ามีกี่คำนะครับการขอโทษนะครับหรือ apology นะครับก็มีสำนวนนะครับเยอะมากเลยเช่น excuse me แต่ละสำนวนก็จะใช้ในต่างสถานการณ์นักกันไปนะครับ excuse me เนี่ยมันก็จะใช้กับการเช่นเรากล่าวแบบเหมือนแบบมีสมมติว่าง่ายๆเลยที่โรงเรียนเวลาใช้กันเนี่ยนะครับเหมือนเราจะขออนุญาตเข้าห้องนะครับเราจะพูดว่าเราจะขออนุญาตเข้าห้องเราก็จะพูดก่อนว่า excuse me may I come in please นะครับเป็นต้นpardon me นะครับ I'm so sorry ฉันขอโทษเป็นอย่างสูง I'm very sorry อย่างเงี้ยนะครับผมแล้วก็ตัวอื่นเนาะอีกตัวนึงที่จะเจอนะครับที่แปลว่าขอโทษเหมือนกันก็คือ I apologize นะครับ apologize for breaking my promise ก็คือขอโทษนะครับขอโทษด้วยที่ผิดสัญญานะครับ I'm sorry I'm late นะครับขอโทษที่ฉันมาสายนะครับเนาะนะครับหลักๆก็คือเราก็จำว่า sorry คือขอโทษแล้วก็จำตัวอื่นนะครับที่แปลว่าขอโทษก็คือเช่น excuse me pardon me หรือ apologize นะครับผมเมื่อเราดูไปแล้วนะครับว่าคำว่าขอโทษมีอะไรบ้างเรามาดูคำว่าตรงคำว่าไม่เป็นไรดีกว่านะครับคำว่าไม่เป็นไรนะครับเมื่อมีการพูดขอโทษมาแล้วเวลาเราจะตอบรับว่าเราไม่เป็นไรเนี่ยเราจะตอบแบบไหนได้บ้างนะครับเวลาข้อสอบมันถามเราว่าเวลาเขาสอบเขาไป conversation เนี่ยเขาจะให้คำว่า I'm sorry นะครับเวลาจะตอบว่าเราไม่เป็นไรเนี่ยเราจะตอบว่ายังไงได้บ้างนะครับตัวแรกเลย That's alright ไม่เป็นไรนะครับคำนี้ก็จะเจอบ่อยนะครับตัวต่อไป It's okay นะครับไม่เป็นไรเหมือนกันนะครับ Of course That's okay certainly นะครับNot at all นะครับไม่เป็นไรเหมือนกันเนาะ Not at all เนี่ยคุณครูก็อยากจะเน้นนิดนึงนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่ Not at all เราจะรู้สึกว่ามันแปลว่ามันจะดูเป็นทางลบเนาะใช่ไหมครับแต่จริงๆเนี่ยมันแปลว่าไม่เป็นไรนั่นเองนะครับ It's not sticking at allนะครับ don't worry นะครับ forget it นะครับ never mind นะครับ don't worry about it นะครับ it wasn't your fault นะครับ it doesn't matter เนี่ยเหล่านี้คือคำที่เราสามารถตอบหลังจากคำว่า sorry ได้เลยนะครับผมต่อมานะครับเป็นการขอบคุณนะครับอย่างที่เราเจอกันไปนะครับก็จะใช้คำว่า thank you จะเป็นส่วนใหญ่นะครับหรือตามด้วย very much thank you a lot นะครับเนาะหรือจะต่อนะครับ thank you for your present Thank you for everything นะครับ Thank you for your help อย่างนี้นะครับหรือนะครับตัวนี้ก็เจอบ่อยเหมือนกัน I appreciate that นะครับก็จะแปลโดยในว่าขอบคุณนะครับหรือว่าถ้าแปลตรงตัวก็คือผมรู้สึกประทับใจจริงๆครับต่อมานะครับเป็นการตอบรับคำขอบคุณนะครับมีคนพูดว่า Thank you แล้วนะครับเราจะตอบ
กับเขาว่ายังไงได้บ้างนะครับมาดูกันเลยนะครับ you're welcome ไม่เป็นไร don't mention it ก็แปลว่าไม่เป็นไรนะครับ not at all อีกแล้วนะครับผมแปลว่าไม่เป็นไรเห็นไหมครับ not at allเห็นไหมครับเราจะเจอบ่อยแล้วนะครับ it's nothing นะครับไม่เป็นไร that's alright that's okay นะครับแปลว่าไม่เป็นไรเหมือนกันนะครับ it's a pleasure my pleasure with pleasure ด้วยความยินดีทั้งนั้นเลยนะครับ don't worry อย่ากังวลเลยนะครับ no problem ไม่มีปัญหานะครับผมเราได้เรียนเนื้อหานะครับได้รู้คำศัพท์ไปแล้วนะครับบางส่วนนะครับทีนี้เรามาทำในส่วนของข้อสอบกันนะครับเรามาดูข้อสอบข้อแรกของเราเลยนะครับเป็นข้อสอบ O-NET จริงในปี2560นะครับผมทีนี้คุณครูก็จะแทรกวิธีการทำข้อสอบไปในตัวนะครับเรามาดูกันนะครับเวลาคุณครูสอนให้ทำข้อสอบมันก็จะละเอียดนิดนึงนะครับสิ่งแรกที่เราควรดูนะครับอย่างพาร์ทนี้นะครับก็จะมีรูปภาพใช่ไหมครับแล้วก็จะมีข้อความขึ้นมานะครับสิ่งที่นักเรียนควรทำอย่างแรกเลยนะครับก็ดูรูปภาพก่อนเลยครับดูรูปภาพก่อนแล้วก็พยายามเดานะครับหรือพยายามตีความภาพว่าเอ้ยภาพนี้กำลังสื่อถึงอะไรนั่นเองนะครับทีนี้พอเรารู้แล้วว่าภาพนี้เนี่ยมันสื่อถึงอะไรอย่างเราวิเคราะห์ตอนนี้เราอาจจะดูภาพแล้วเราอาจจะไม่เข้าใจอาจจะมีครูมีเด็กยืนอยู่หน้าห้องใช่ไหมครับแล้วก็มีเพื่อนๆเราอาจจะไม่รู้ทีนี้ถ้าเราไม่รู้เราก็มาดูที่โจทย์นะครับทีนี้เวลาเราอ่านโจทย์เนี่ยนะครับภาษาอังกฤษเขาก็จะให้มายาวนิดนึงนะครับฉะนั้นเวลาเราทำเนี่ยเราก็พยายามจะหาคีย์เวิร์ดของประโยคนั้นๆว่าประโยคนั้นๆเนี่ยพยายามจะสื่อถึงอะไรนะครับอย่างเช่นดูอันแรกนะครับข้อที่หนึ่งประโยคแรกบอกว่า Maya is an exchange student student แปลว่าอะไรครับนักเรียนนะครับ exchange นะครับ change แปลว่าเปลี่ยนใช่ไหม exchange ก็คือแลกเปลี่ยนใช่ไหมครับเราดูสองคำนี้เราอาจจะรู้แล้ว Maya เนี่ยคืออะไรครับนักเรียนแลกเปลี่ยน your teacher your teacher ก็คือคุณครูใช่ไหม introduce introduce แปลว่าอะไรนะเมื่อกี้คุณครูสอนไปแล้วแปลว่าอะไรครับแนะนำใช่ไหมแนะนำ her to the class แนะนำเธอนะครับในคลาสใช่ไหมครับ what should you say to Maya what should you say to Maya คุณควรจะพูดอะไรใช่ไหมครับที่เราก็เรารู้แล้วนะครับสถานการณ์ที่เราให้มานะครับ Maya เป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนแปลว่านะ Maya เป็นเด็กใหม่คุณครูเนี่ยพยายามจะแนะนำตัวใช่ไหมครับพยายามจะแนะนำ Maya ให้กับเพื่อนๆใช่ไหมครับทีนี้เราควรจะพูดนะครับเราจะควรจะพูดกับมาย่าว่ายังไงนะครับเราเพิ่งเจอมาย่าครั้งแรกนะครับมาดู never mind never mind มันจะจัดอยู่ในหมวดอะไรครับเก่งมากเลยนะครับ never mind เนี่ยก็จะใช้พูดต่อคำว่า sorry ใช่ครับหรือคำว่า thank you ก็ได้ใช่ครับซึ่งจะในความหมายก็จะแปลว่าไม่เป็นไรใช่ไหมครับใช่ไหมใช้พูดกับมาย่าได้ไหมครับไม่ได้ฮะเราทำไงตัดทิ้งเลยนะครับ you are new you are new ก็แปลว่าคุณเป็นนักเรียนใหม่นะครับคุณเนี่ยเป็นเด็กใหม่นะครับพูดได้ไหมมันเหมาะสมที่จะพูดในการเจอเขาไหมครับไม่เหมาะสมทำไงดีครับก็ตัดทิ้งไปนะครับทีนี้เราตัดไป2ข้อแล้วเราก็เหลืออยู่2ข้อนะครับเพราะฉะนั้นโอกาสถูกก็คือ50-50นะครับเรามาดูข้อ3ข้อ4 nice to meet you แปลว่าอะไรครับยินดีที่ได้พบยินดีที่ได้รู้จักนั่นเองนะครับใช้กับอะไรครับใช้สถานการณ์ที่ทำไมครับที่เราเจอเขาเป็นครั้งแรกนั่นเองนะครับหรือนะครับดูข้อที่4สิ you're welcome เฮ้ย welcome เนี่ยมันแปลว่าต้อนรับหรือเปล่า welcome จริงแปลว่าต้อนรับใช่ไหมแต่เรามาคำว่า you're welcome ที่แปลว่าอะไรครับด้วยความยินดีนะครับเราใช้ต่อจากคำว่าอะไรครับ you're welcome คำนี้เราจะใช้ต่อจากคำว่า thank you ถูกไหมครับเพราะฉะนั้น you're welcome ใช้ในประโยคใช้ในข้อนี้ได้ไหมใช้ไม่ได้เพราะฉะนั้นเราทำไงตัดทิ้งใช่ไหมครับฉะนั้นเราก็เหลืออยู่ข้อเดียวก็คือข้อที่3 nice to meet you เราก็ตอบ nice to meet you เลยนะครับมีใครทำถูกบ้างครับยกมือถ้าทุกคนถูกหมดนั้นเราไปกันต่อข้อต่อไปดูอย่างข้อที่14นะครับ you throw the ball to your friendเราทำเหมือนที่เราคุยกันก่อนดีกว่าเราดูรูปก่อนโอ้โหเลยรูปเนี่ยมีเด็กผู้หญิงแล้วก็มีบอลอยู่ที่หน้าใช่ไหมครับมีบอลอัดมาที่หน้าใช่ไหมนะครับแปลว่าเขากำลังถูกบอลอัดใช่ไหมครับสมมติเราตีความว่าอย่างนี้เราจะรู้สึกว่าสิ่งที่เราตีความเนี่ยจะถูกไหมถ้าเรารู้สึกว่าเราไม่มั่นใจเราก็ไปอ่านโจทย์throw นะครับ you throw the ball to your friend throw แปลว่าอะไรครับ
ปาใช่ไหมหรือขว้างใช่ไหมครับขว้างใช่ไหมครับโจปาแล้ว the ball ปาบอลนะครับลูกบอล to your friend แปลว่าเราปาลูกบอลใส่เพื่อนเราใช่ไหมครับ but it's accidentally นะครับเนาะนะครับมันมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นนะครับมันมัน

hit her face นะครับ it accidentally hit her face นะครับก็คือมันเนี่ยไปโดนหน้าของเธอโดยที่แบบไม่ได้ตั้งใจนะครับมันเป็นอุบัติเหตุเนาะนะครับ what should you say to her ถามเหมือนเดิมเลย what should you say to her แปลว่าประโยคนี้อยากรู้ว่าสมมติเราปาฟุตบอลไปโดนหน้า

พูดว่าไงอ่ะจะพูดว่า it's too bad โอ้โหมากเลยนะครับใช้ได้ไหมอ่ะตามหลักเนี่ยมันใช้ไม่ได้นอกก็คือตัดทิ้งใช่ไหมครับอ่ะ I'm sorry เราปาใส่ลูกฟุตบอลแต่หน้าเพื่อนปุ๊บเราก็บอกว่าเฮ้ยฉันขอโทษนะครับฉันไม่ได้ตั้งใจใช้ได้ไหมครับ make sense ไหมอ่ะอาจจะ make sense เราดูข้ออื่นก่อนน้องเพื่อความชัวร์นะครับ no problem ก็คือทำไมไม่มีปัญหาใช่ไหมครับเราจะใช้ต่อจากคำว่าอะไรครับ no problem เราจะใช้ต่อจากคำว่าอะไรครับใช้ต่อคำว่า thank you ใช่ไหมครับหรือว่า sorry นั่นเองนะครับเนาะข้อที่4 don't worry ก็เช่นกันครับก็จะคล้ายๆกับ no problem นะครับเพราะฉะนั้นข้อนี้นะครับเราก็จะตัดข้อ3ข้อ4ทิ้งไปก็จะเหลือข้อ2ก็คือ I'm sorry นะครับหรือถ้าใครมั่นใจว่าเฮ้ย I'm sorry เนี่ยถูกก็คือกาข้อ2ได้เลยนะครับผมแต่ถ้าแบบเป็นมือใหม่นะครับเพิ่งฝึกทำข้อสอบก็ค่อยๆดูไปนะครับผมทีนี้เรามาดู2ข้อสุดท้ายนะครับเป็น conversation นะครับผม conversation นะครับอยู่ในเป็น onet ปี62นะครับวิธีการทำ conversation มันก็จะเป็นพาร์ทที่ค่อนข้างที่จะใช้เวลาเพราะว่าเราจะต้องทำการอ่านประโยคที่1เพื่อให้ทำความเข้าใจเพื่อที่จะนำมาตอบในช่องว่างให้ถูกต้องใช่ไหมครับที่นี้ถ้าเรารู้หลักในการตอบเนี่ยมันก็จะง่ายขึ้นนะครับเนาะเช่นนะครับเช่นเมื่อกี้เราเรียนไปแล้วนะครับถ้าสมมติว่าเราพูดว่า I'm sorry เราจะตอบเขาว่ายังไงได้บ้างนะครับอ่ะเรามาทำข้อสอบไปพร้อมๆกันเลยนะครับอ่ะในข้อนี้ข้อ19เนี่ยก็จะมีคนนะครับ2คนนะครับมีตัวละคร2คนก็คือคนที่1คือแอนคนที่2คือเบนนะครับแอนบอกว่า I'm sorry อ้าวคือพูดมาเลยว่า I'm sorry คือขอโทษก่อนเลยนะครับเบน I forgot your book forgot แปลว่าอะไรครับลืมใช่ไหมครับเกินมาว่าก่อนเลยว่าฉันขอโทษนะครับ I forgot your book ฉันลืมแล้วหนังสือนะครับฉันลืมหนังสือนะครับ forgot your book ฉันลืมหนังสือของคุณนะครับแอนบอกว่า I'm sorry เราจะบอกกับแอนว่ายังไงบ้างยังไงได้บ้างครับเราจะบอกแอนยังไงได้บ้างเมื่อกี้เราเรียนไปแล้วนะครับถ้าเขาพูด I'm sorry มาเราจะตอบเขายังไงได้บ้างนะครับไหนลองดูซิว่าข้อนี้นะครับเด็กๆจะตอบอะไรอันนี้มันจะมีคำที่เราเรียนไปแล้วอยู่ในคำตอบเลย1ถึง4เนี่ยนะครับ TikTok หาเจอไหมตอบข้อ 3 that's okay ก็คืออะไรครับไม่เป็นไรแต่ว่า please bring it next time นะครับก็คือไม่เป็นไรนะแต่นำมาคืนฉันด้วยครั้งหน้านั่นเองนะครับโอเคต่อไปข้อที่20นะครับเมื่อกี้ข้อ19เกินว่า I'm sorry นะครับเกินว่า I'm sorry นะครับในส่วนของข้อ20นะครับข้อ20นะครับเรามาดูกันนะครับตัวละครมี2ตัวคือเดซี่กับคิมนะครับเดซี่บอกว่า thank you very much for your help ข้อ19เราบอกว่า I'm sorry ใช่ไหมนะครับเราต้องหาคำที่ต่อจาก sorry ข้อ20เราก็ต้องหาคำที่ต่อจากคำว่า thank you มีคนพูด thank you กับเรามาเราควรจะตอบเขาว่ายังไงนั่นเองนะครับอย่างอันนึงบอกว่า I'm sorry เราคนที่1บอกว่า thank you for your help นะครับขอบคุณที่ช่วยนะครับเราจะบอกว่าฉันขอโทษทำไมใช่ไหมครับฉะนั้นข้อที่1ใช้ไม่ได้คือตัดทิ้งนะครับข้อที่2 I don't know ฉันไม่รู้ตอบได้ไหมครับไม่ได้นะครับฉันไม่รู้นะครับขอบคุณที่ช่วยเหลือฉัน I don't know ฉันไม่รู้ทำไมนะครับไม่ make sense ตัดทิ้งนะครับข้อที่3 you're not right นะครับก็คือคุณเนี่ยนะครับไม่ถูกนะครับใช้ได้ไหมครับนะครับไม่ได้ก็ตัดทิ้งเลยนะครับเหลือข้อเดียวข้อสุดท้ายข้อ4คือ you're welcome แปลว่าอะไรนะ welcome แปลว่าอะไรนะwelcome เฉยๆแปลว่ายินดีต้อนรับแต่ you're welcome แปลว่าด้วยความเต็มใจหรือด้วยความยินดีนั่นเองเพราะฉะนั้นตอบข้อ4นั่นเองนะครับโอเคเป็นยังไงบ้างนะครับทุกคนทำด้วยกันนะครับมาประมาณ4ข้อนะครับมีใครถูกหมดเลยบ้างไหมนะครับคนที่ผิดนะครับคนที่ผิดไปบ้างก็ไม่เป็นไรนะครับก็หมั่นฝึกฝนดูคำศัพท์ดูคีย์เวิร์ดบ่อยๆนะครับแล้วเราก็จะเก่งขึ้นเองนะครับวันนี้ครูพี่ออมนะครับก็

0: นะครับครูพี่ออมก็มีเรื่องที่จะสอนนะครับเพียงเท่านี้นะครับเจอกันครั้งหน้านะครับ See you again See you soon Goodbye
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
2: พลังแสงทะลุมิติ
3: โอ้โหนี่มันนอกโลก
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันอังคารที่12พฤษภาคมพุทธศักราช2569ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีพืชมงคลพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 17:19 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามในพระบรมมหาราชวังในการพระราชพิธีพืชมงคลพุทธศักราช2569ในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่งทรงจุดเทียนห่วงบูชาพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่งบูชาพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกและพระพุทธเลิศล้านนภาลัยทรงคมจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการทองใหญ่ที่หน้าธรรมศิลาและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการทองทิศที่หน้าธรรมศิลาทรงกราบทรงศีลเมื่อพระราชาคณะประธานสงฆ์ถวายศีลจบพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระดำเนินไปยังธรรมศิลาทรงพระสุรายทรงพระพุทธปฏิมาชัยวัดรัชกาลที่9พระคันธรราชองค์ใหญ่รัชกาลที่10พระคันธรราชจีนนั่งรัชกาลที่10พระคันธรราชจีนยืนรัชกาลที่10พระคันธรราชบันไดรัชกาลที่10พระคันธรราชรวงข้าวรัชกาลที่10พระบัวเข็มพระพลเทพพระโคสุภราชและทรงประพรมพืชต่างๆทรงโปรยดอกไม้และทรงถวายพวงมาลัยที่พระพุทธรูปทุกองค์ต่อจากนั้นทรงจุดธูปเทียนบูชาพระคันธรราชทรงอธิษฐานขอความสมบูรณ์แห่งพืชผลของราชอาณาจักรพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญเป็นพิธีการเพื่อความเป็นสิริมงคลและบำรุงขวัญเกษตรกรกำหนดจัดขึ้นในเดือน6ของทุกปีซึ่งระยะนี้เป็นระยะเหมาะสมที่จะเริ่มต้นการทำนาแต่ไม่ได้กำหนดวันที่แน่นอนไว้เหมือนกับวันในพระราชพิธีอื่นส่วนจะเป็นวันใดในเดือน6หรือเดือนพฤษภาคมที่มีฤกษ์ยามที่เหมาะสมต้องตามประเพณีก็ให้จัดขึ้นในวันนั้นซึ่งปีนี้กำหนดจัดในวันที่12และ13พฤษภาคม2569โดยเป็นพระราชพิธี2พิธีรวมกันคือพระราชพิธีพืชมงคลเป็นพิธีสงฆ์ประกอบพระราชพิธีวันแรกในพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามในพระบรมมหาราชวังกับพระราชพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญเป็นพิธีพราหมณ์ประกอบพระราชพิธีในวันรุ่งขึ้นณมณฑลพิธีสนามหลวงเขตพระนครกรุงเทพมหานครสำหรับพระราชพิธีพืชมงคลเป็นพิธีทำขวัญเมล็ดพันธุ์ข้าวและเมล็ดพันธุ์พืชต่างๆที่พระมหากษัตริย์ทรงอธิษฐานให้ปลอดจากโรคและเจริญงอกงามเพื่อความอุดมสมบูรณ์ของพืชพันธุ์ธัญญาหารแห่งราชอาณาจักรไทยซึ่งข้าวถือว่าเป็นอาหารหลักของประชาชนในภาษาบาลีเรียกว่าบุพพันธุ์ชาติส่วนพืชอื่นๆที่เป็นอาหารเรียกว่าอัปปรัณชาติหมายถึงพืชจำพวกถั่วงาและผักต่างๆถ้าเรียกควบทั้งสองอย่างก็เรียกว่าบุพพันธุปรัณชาติที่หมายถึงพืชที่เป็นอาหารทุกชนิดบุพพันธุปรัณชาติที่นำเข้าพระราชพิธีพืชมงคล นั้นเป็นข้าวเปลือกที่มีทั้งข้าวเจ้าข้าวเหนียวเมล็ดพันธุ์พืชต่างๆรวม40อย่าง

แต่ละอย่างบรรจุถุงผ้าขาวกับเผือกมันต่างๆซึ่งเหล่านั้นเป็นของปลวกงอกได้ทั้งสิ้นในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงหลั่งน้ำสังทรงเจิมและพระราชทานพระธรรมรงค์กับพระแสงประตักแก่นายวินโรจน์ทรัพย์ส่งสุขปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ซึ่งทำหน้าที่พระยาแรกนาจากนั้นทรงหลั่งน้ำสังทรงเจิมผู้เป็นเทพินในการแรกนาขวัญแล้วทรงพระดำเนินไปทรงประเคียนจตุปัจจัยทายธรรมแด่พระสงฆ์ที่เจริญพระพุทธมนต์ทรงหลั่งทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกเนื่องในวันพฤชมงคลพุทธศักราช2569นี้กรมการข้าวกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตเชิญเมล็ดพันธุ์ข้าวทรงปลูกพระราชทานที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกระไปกระหม่อมให้ปลูกในโครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดาจำนวน 7,000 รวม 2,800 กิโลกรัมเข้าพระราชพิธีพฤชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญและบรรจุซองพลาสติกจำนวน 400,000 ซองประกอบด้วยข้าวดอกมะลิ105ข้าวเจ้า 153,000 ซองกข6ข้าวเหนียว 77,000 ซองกข70เกศ79ไชนาท62ข้าวเจ้า 62,000 ซองกข85ข้าวเจ้า 30,000 ซองกข99ข้าวหอมคลองหลวง72ข้าวเจ้า 15,000 ซองกข109หอมพัทลุง72ข้าวเจ้า 15,000 ซองและกข26เชียงราย72ข้าวเหนียว 48,000 ซองเพื่อเป็นพันธุ์ข้าวพระราชทานแจกจ่ายให้ชาวนาทั่วประเทศและประชาชนที่สนใจรับไปเป็นมิ่งขวัญและสิริมงคลในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม

ระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานพระบรมราชโองการให้เอกราชทูตต่างประเทศประจำประเทศไทยเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทเวลา 18:44 นาทีวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมราชโองการให้เอกอัครราชทูตต่างประเทศประจำประเทศไทยเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทดังนี้นายโจนาธานเดลคิงส์เอกอัครราชทูตนิวซีแลนด์ประจำประเทศไทยซึ่งพระราชทานพระบรมราชโองการให้เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเมื่อวันที่4ตุลาคม2565เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบบังคมทูลลาในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่ในโอกาสนี้นางอแมนดาเจนแมคโดนัลด์ภริยาเอกอัครราชทูตร่วมเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทด้วยนางสาวเซซิเลียซูนินดากาลาเรตาบาซันเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเปรูประจำประเทศไทยซึ่งพระราชทานพระบรมราชาพระบรมราชโองการให้เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเมื่อวันที่6ตุลาคม2565เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบบังคมทูลลาในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่นางสาวแอนเจล่าเจนแมคโดนัลด์เอกอัครราชทูตเครือรัฐออสเตรเลียประจำประเทศไทยซึ่งพระราชทานพระบรมราชโองการให้เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเมื่อวันที่6ตุลาคม2565เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบบังคมทูลลาในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่สมเด็จพระนิธิธาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชโองการให้คณะต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทวันนี้เวลา 14:56 นาทีสมเด็จพระนิธิธาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกระหว่างสัปปทุมพระราชทานพระราชโองการให้รองศาสตราจารย์อนันชัยคงจันทร์ข้าราชการบำนาญจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยพร้อมด้วยอดีตอาจารย์คณะพนิชยศาสตร์และการบัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเฝ้าทูลละอองพระบาททูลกล่าวถึงกระหม่อมถวายเงินเพื่อบำรุงสภากาชาดไทยและสมทบมูลนิธิชัยพัฒนาต่อจากนั้นพระราชทานพระราชโองการให้นางโฉมฉายเหล่าสุนทรกรรมการและเหรัญญิกมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระนิธิธาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนำคุณหญิงพระอบทิพย์สาตมานและคณะผู้จัดการแสดงดนตรีมิวสิกอีสต์ใหม่ไลฟ์เฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดแสดงดนตรีเพื่อสมทบกองทุนกฤตดากรสาตมานในมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาในโอกาสนี้พระราชทานเข็มอักษรพระนามาภิไธยสทแก่คณะผู้เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทดังกล่าวด้วยจากนั้นพระราชทานพระราชโองการให้นายแอนส์วอลฟกังไรเชลเอกอัครราชทูตสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีประจำประเทศไทยเฝ้าทูลละอองพระบาทกราบบังคมทูลลาในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่ในโอกาสนี้นางอานดุลมารีเดอครูไรเชลภริยาเอกอัครราชทูตร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วยหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 นบริษัท Gulf Development จำกัดมหาชนได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดสะเกดวัดพยุรวงศาวาสกรุงเทพมหานครสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้น
สวดบทถวายพรพระในการนี้ผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปต่อจากนั้นพระสงฆ์สดับประกรณ์และอนุโมทนาทางนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ผู้ประสงค์ขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทไปจนกว่าจะถึงการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพโดยสามารถดาวน์โหลดตัวอย่างหนังสือการขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพได้ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th เวลา 14:30 นาทีบริษัท Global Utility Service จำกัดบริษัทสอนภาประเทศไทยจำกัดบริษัทเจมส์ Environmental Management จำกัดและบริษัทเอ็นเซนเชอร์โซลูชันจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10จากวัดไตรมิตรวิทยารามกรุงเทพมหานครวัดอัมพาจังหวัดชัยภูมิและวัดในจังหวัดขอนแก่นประกอบด้วยวัดหนองแวงวัดเกาะแก้ววัดกลางวัดม่วงและวัดโพบันลังสวดมาติกาสดับประก่อนและอนุโมทนาเวลา 17:00 นมูลนิธิฝนหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์คณะกรรมการพัฒนาสตรีภาคหรือกพสพภาคกลางบริษัทไทยแลนด์พรีวิเรตการ์ดจำกัดบริษัทรวยมั่งมี4289จำกัดและคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดชลบุรีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดไทยนวราชรัตนาราม960สาธารณรัฐอินเดียวัดบาหลีสาธารณรัฐอินโดนีเซียวัดเทพลีลาวัดปากน้ำวัดสะเกดกรุงเทพมหานครวัดหนองโคพรหมนิมิตจังหวัดนครราชสีมาและวัดถ้ำเขาชะอางจังหวัดกาญจนบุรีสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 นกรมการพัฒนาชุมชนได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพพวรารามกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดกบิศรารามจังหวัดลพบุรี4รูปวันนี้ช่วงเวลา 8:00 นถึง 12:00 นณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิเทศบาลตำบลหนองแฝกจังหวัดเชียงใหม่และสามเณรนักเรียนโรงเรียนมังกรกมลวาทวิทยาลัยทางนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 ถึง 20:00 และขอความร่วมมือโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญพวงมาลาพระราชทานไปวางที่หน้าหีบศพ10เอกอดิศรคำบุญช่วยกำลังพลซึ่งเสียชีวิตจากเหตุคนร้ายก่อความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้วันนี้เวลา 10:30 นาทีณวัดบางนราอำเภอเมืองนราธิวาสจังหวัดนราธิวาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ในบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญพวงมาลาพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปวางที่หน้าหีบศพ10เอกอดิศรคำบุญช่วยกำลังพลที่เสียชีวิตจากเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดเหตุเกิดบริเวณถนนสาย4057
สายโกลกแว้งพื้นที่หมู่8ตำบลกายุคละอำเภอแว้งจังหวัดนราธิวาสเมื่อวันที่11พฤษภาคม2569ในการนี้พระบรมวงศานุวงศ์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมและโปรดให้ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญพวงมาลาพระราชทานและพวงมาลาประทานวางที่หน้าหีบศพด้วยทางนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รับศพ10เอกอดิศรคำบุญช่วยไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์พระราชทานน้ำหลวงอาบศพและพระราชทานเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษอย่างความซาบซึ้งและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่ครอบครัว10เอกอดิศรหาที่สุดมิได้ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญจากันดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่กำลังพลและประชาชนที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุคนร้ายก่อความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อบำรุงขวัญกำลังใจวันนี้ที่โรงพยาบาลสุไหงโกลกอำเภอสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญจากันดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเป็นมอบให้แก่อาสาสมัครทหารพรานพงศกรแสนบุญมีนายนิพัฒน์พลเตียวเจริญธรรมและนายศักดินันท์อาแวกำลังพลและประชาชนที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดเหตุเกิดบริเวณถนนสาย4057สายโกลกแว้งพื้นที่หมู่8ตำบลกายุคละอำเภอแว้งจังหวัดนราธิวาสเมื่อวันที่11พฤษภาคม2569ในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รับผู้บาดเจ็บทั้ง3รายดังกล่าวไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์อย่างความซาบซึ้งและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น

คณะกรรมการมูลนิธิราชทัณฑ์ปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ในพระบรมราชูปถัมภ์ตรวจเยี่ยมการดำเนินโครงการราชทัณฑ์ปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ในพื้นที่จังหวัดอุดรธานีวันนี้ช่วงเช้าคณะกรรมการมูลนิธิราชทัณฑ์ปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ในพระบรมราชูปถัมภ์นำโดยพลอากาศเอกสมคิดสุขบางเดินทางไปตรวจเยี่ยมการดำเนินโครงการราชทัณฑ์ปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ณเรือนจำกลางอุดรธานีอำเภอเมืองอุดรธานีจังหวัดอุดรธานีซึ่งโครงการมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรอบรู้ด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมให้กับผู้ต้องขังให้มีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งกายและใจเพื่อออกไปสู่สังคมภายนอกและประกอบอาชีพสุจริตอย่างมีประสิทธิภาพและมีคุณค่าสนองพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในการสร้างการเข้าถึงบริการสุขภาพของผู้ต้องขังอย่างเท่าเทียมตามหลักมนุษยธรรมปัจจุบันเรือนจำกลางอุดรธานีควบคุมผู้ต้องขังกำหนดโทษไม่เกิน30ปีมีผู้ต้องขังชายและหญิงรวม 4,580 รายโอกาสนี้กรมวังผู้ใหญ่ประจำพระองค์เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์คัดกรองวัณโรคปอดด้วยระบบปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ซึ่งอยู่ภายในสถานพยาบาลของเรือนจำโดยได้รับการสนับสนุนเครื่องเอ็กซเรย์จากโรงพยาบาลอุดรธานีพร้อมจัดเจ้าหน้าที่รังสีจากโรงพยาบาลเข้าไปบริการซึ่งช่วยให้การวิเคราะห์โรคมีความแม่นยำและรวดเร็วยิ่งขึ้นรวมทั้งช่วยลดอัตราความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโรคนับเป็นแนวทางปฏิบัติด้านสาธารณสุขในเรือนจำเพื่อการจัดการภาวะระบาดของโรคติดต่อเรื้อรังให้มีมาตรฐานที่สูงขึ้นและเป็นประโยชน์ต่อผู้ต้องขังบุคลากรและสังคมโดยรวมสถานพยาบาลในเรือนจำนี้มีผู้อำนวยการสถานพยาบาล1คนพยาบาลวิชาชีพ4คนพยาบาลเทคนิค1คนนักจิตวิทยา3คนและมีอาสาสมัครสาธารณสุขเรือนจำหรืออสรจ250คนมีโรงพยาบาลอุดรธานีเป็นโรงพยาบาลแม่ข่ายเข้าไปตรวจรักษาโรคทั่วไปแต่ด้านทันตกรรมแก่ผู้ต้องขังเป็นประจำอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะโรคเบาหวานโรคไขมันในเลือดสูงและความดันโลหิตในผู้ต้องขังอายุ35ปีขึ้นไปทั้งให้บริการด้านแพทย์แผนไทยด้วยสำหรับผู้ต้องขังหญิงได้รับการคัดกรองมะเร็งเต้านมและมะเร็งปากมดลูกหากพบผู้ต้องขังป่วยจะเข้าสู่กระบวนการรักษาในทันทีด้านสุขภาพจิตให้คำปรึกษาและคัดกรองเบื้องต้นกับผู้ต้องขังโดยนักจิตวิทยามีการจัดกิจกรรมกลุ่มบำบัดทั้งติดตามผู้ต้องขังพ้นโทษที่มีปัญหาด้านสุขภาพจิตด้วยปัจจุบันมีผู้ต้องขังป่วยจิตเวชจำนวน327รายด้านการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ต้องขังกินยาเสพติดมีการประเมินคัดกรองผู้ต้องขังและส่งต่อไปรักษาไปบำบัดรักษามีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้เป็นคนดีเพื่อกลับคืนสู่สังคมอย่างมีประสิทธิภาพผ่านการจัดกิจกรรมอาชีวบำบัดและศิลปะบำบัดมีการประสานความร่วมมือเพื่อแก้ไขปัญหาผู้พ้นโทษที่มีอาการทางจิตจากยาเสพติดสร้างความเดือดร้อนภายในจังหวัดอุดรธานีผ่านโครงการอุดรโมเดลหรือ5เสือพลัสจากการดำเนินกิจกรรมไม่พบผู้พ้นโทษจากเรือนจำกลางอุดรธานีที่ป่วยอาการทางจิตสร้างความเดือดร้อนให้กับสังคมร้อยละ100นอกจากนี้ยังมีการส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคและฟื้นฟูสมรรถภาพพื้นฐานตามกลุ่มวัยเช่นกลุ่มผู้ต้องขังแม่และเด็กมีการจัดห้องแม่และเด็กปัจจุบันมีเด็กติดมารดาจำนวน3คนทางนี้ได้มีการขึ้นทะเบียนสิทธิหลักประกันสุขภาพผู้ต้องขังในเรือนจำกับโรงพยาบาลแม่ข่ายคิดเป็นร้อยละ 99.19 นอกจากนี้มีการขึ้นทะเบียนคนพิการทะเบียนผู้สูงอายุทะเบียนลูกผู้ต้องขังและเมื่อเดือนเมษายน2569ได้ดำเนินการสำรวจผู้ต้องขังที่ไม่มีบัตรประชาชนพบว่ามีจำนวน20รายคิดเป็นร้อยละ 0.45 เนื่องจากเป็นผู้ต้องขังใหม่และจะดำเนินการจัดทำบัตรประชาชนให้แก่ผู้ต้องขังที่ไม่มีบัตรประชาชนภายในเดือนพฤษภาคม2569
ต่อจากนั้นทางคณะเดินทางไปยังโรงพยาบาลอุดรธานีซึ่งเป็นโรงพยาบาลแม่ข่ายของเรือนจำกลางอุดรธานีดำเนินการพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขสำหรับผู้ต้องขังเพื่อให้เข้าถึงการรักษาพยาบาลอย่างเท่าเทียมโดยจัดให้มีการออกตรวจรักษาประจำและให้บริการผ่านระบบเทเลเมดิซินสำหรับผู้ป่วยโรคเรื้อรังและโรคทั่วไปและมีห้องปันสุขจำนวน4เตียงสำหรับรักษาผู้ต้องขังป่วยแยกออกจากผู้ป่วยทั่วไปเพื่อเป็นการพิทักษ์สิทธิ์ผู้ป่วยและด้านความปลอดภัยปัจจุบันไม่มีผู้ต้องขังป่วยเข้าพักรักษาตัวนอกจากนี้ยังรับผลิตภัณฑ์และสินค้าฝีมือผู้ต้องขังที่ร่วมโครงการฝึกวิชาชีพมาจัดจำหน่ายภายในร้านค้าสวัสดิการของโรงพยาบาลเพื่อสร้างรายได้ให้แก่ผู้ต้องขังเพื่อเป็นกำลังใจในการฝึกทักษะอาชีพต่อไปจบข่าวในพระราชสำนักดิฉันสฤษฎิ์สวัสดิ์ภาเอกเอี่ยมศิลป์สวัสดีค่ะ

0: ็จแล้วทั้งสองผืนเอาไปซีค่าให
1: ้มีได้เจ้าค่ะพวกข้าเป็นเพียงทาสไม่สมควรได้รับของมีค่าเช่นนี้เจ้าค่ะ
2: รับไปเถอะถือเป็นการขอบใจที่เองทั้งสองช่วยงานข้ามาช้านานสำหรับข้าพวกเองน่ะไม่ใช่ทาสพวกเองเป็นเหมือนครอบครัว
3: คุณปู่ครับผมอยากมีทาสบ้างจะได้นอนกินขนมสบายทั้งวัน
4: โอ้ยเขาเลิกทาสไปตั้งแต่สมัยเนี่ยหลวงราชการที่5แล้วเมฆสมัยนี้ไม่มีแล้วละ
3: อ้าวแล้วทำไมต้องเลิกด้วยล่ะครับ
4: ก็การมีทาสเป็นสัญลักษณ์ของบ้านเมืองที่ไม่เจริญชาวต่างชาติจะใช้เป็นข้ออ้างในการยึดครองประเทศเราได้อีกอย่างในหลวงราชการที่5ทรงรักประชาชนมากพระองค์จึงเลิกทาสอย่างค่อยเป็นค่อยไปแถมไม่มีการเสียเลือดเสียเนื้อเลยสักนิด
5: ไม่เสียเลือดเสียเนื้ออ
4: า้าวใครโทรมาเดี๋ยวผมไปรับก่อนนะโอ้ยหลังไม่ค่อยดีพักนี้
3: เธอจะทำอะไรอะ่ะ
5: ฉันอยากรู้ว่าไม่เสียเลือดเสียเนื้อคืออะไรเธอไม่อยากรู้เหรอตื่นได้แล้วเจ้าปากกาขี้เซาพาพวกฉันไปตอนที่เขาเลิกทัดกันหน่อยนี่มันตลาดนี่
6: ตลาดสดสมัยรัชกาลที่5
5: ที่นี่จะมีทาสเหรอ
3: นะครับนะครับถ้าผมอยากเจอทาสผมต้องไปหาที่ไหนล่ะครับ
7: ฉันนี่แหละลูกทาสลูกนี้รับรองว่าหวานฉ่ำเลยจ้า
5: น้าคะแล้วเป็นลูกทาสจริงเหรอคะนี่แสดงว่าเจ้านายของน้าให้มาขายของใช่ไหมคะ
7: เปล่าหรอกฉันมาขายเองเมื่อก่อนครอบครัวฉันเป็นหนี้สินเยอะมากพ่อกับแม่ของฉันก็เลยต้องขายตัวเองไปเป็นทาสเมื่อพ่อแม่เป็นทาสตัวฉันเองเกิดมาก็ต้องเป็นทาสด้วยแต่ในหลวงท่านเมตตามากท่านสั่งให้เลิกทาสทั่วสยามเด็กที่เกิดตั้งแต่ปีที่ท่านขึ้นครองราชโตมาจะไม่ต้องเป็นทาสเหมือนพ่อแม่แล้วฉันเนี่ยก็เป็นคนรุ่นแรกเลยนะ
3: เอ๊ะแล้วคนอื่นๆที่เขาเกิดก่อนนะก็ต้องเป็นทาสไปตลอดชีวิตเหรอครับ
7: เปล่าเลยเพราะท่านประกาศลดค่าตัวทาสแบบนี้ก็ไถ่ตัวกันได้ง่ายขึ้นฉันก็เลยมาขายของหาเงินไปไถ่ตัวพ่อแม่นี่ยังไงล่ะ
5: ดีจังเลยนะคะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวหนูช่วยน้าขายของนะคะแตงไทยหวานๆจ้าแตงไทยหวาน
3: ๆฮะไปเร็วเราต้องรีบไปกันแล้ว
5: ขอให้นะหาเงินไปถ่ายตัวพ่อแม่ได้ไวๆนะคะ
4: นี่ยังไงล่ะที่ต่างประเทศน่ะเขาเลิกทาสกันทีนึงมีคนตายเยอะแยะเลยนะแต่ในหลวงทรงทราบดีว่าการมีทาสนั้นเป็นธรรมเนียมบ้านเมืองมาแต่โบราณจึงทรงค่อยยกเลิกทีละเล็กละน้อยเพื่อไม่ให้มีคนต่อต้านต้องใช้เวลาหลายสิบปีเลยนะถึงจะเลิกทาสได้ทั้งหมด
5: ว้าว
8: การเลิกทาสในประเทศของเราเป็นการให้อิสระกับประชาชนเพื่อไม่ให้ถูกกดขี่ต่อไปและในหลวงรัชกาลที่5ก็ทำอย่างค่อยเป็นค่อยไปทำให้ไม่เกิดการต่อต้านจนสู้รบเสียเลือดเนื้อเหมือนชาติอื่นๆ

0: รู้ไหมก่อนที่จะมีรถไฟฟ้ากรุงเทพเคยมีรถรางด้วยนะ
1: มันเป็นยังไงเหรอครับคุณปู่มันวิ่งบนรางไหมแล้วมันตัดกับรถไฟยังไงครับนี่รถรางหรือเนี่ยน้าครับออกล้นได้เลยครับโชว์หน่อยสิครับว่าวิ่งได้เร็วแค่ไหน
2: แม่เราต้องกลับแล้ว
3: พร้อมไหนหนู

0: วัสดีครับกระผมพันธการมาลา
1: สวัสดีค่ะณัฐยาทองดวงค่ะ
2: สวัสดีค่ะดิฉันพิชญานินคุ้มครองค่ะ
3: สวัสดีค่ะดิฉันนิธิพรศรีนาคค่ะ
4: สวัสดีค่ะดิฉันสุวชัยบรรพเชิดพวกเราเป็นนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชีคณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
0: วันนี้พวกเราขออนุญาตพูดคุยเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการวางแผนทางภาษีอากรเพราะพวกเรานะครับเป็นนักศึกษาสาขาการบัญชีเราจึงเรียนเกี่ยวกับการทำบัญชีและเกี่ยวกับการภาษีมาอย่างหลากหลายวิชาครับและก่อนหน้านี้นะครับมีข่าวโด่งดังเกี่ยวกับพ่อค้าและแม่ค้านะครับที่ถูกกรมสรรพากรเรียกเก็บภาษีย้อนหลังครับจากการขายของทั้งขายแบบหน้าร้านและออนไลน์นะครับที่มีการชำระเงินด้วยการโอนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารครับ
4: ถ้าคิดจะขายของออนไลน์ก็ต้องหาข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของภาษีด้วยนะคะเพื่อนๆพี่ๆน้องๆเพราะหลายคนอาจจะกำลังขายของออนไลน์อยู่หรือสนใจที่จะขายของออนไลน์เพราะยุคนี้นะคะเป็นยุคของโซเชียลมีเดียหลายคนอาจจะเจอกับภาวะโควิด-19หลายคนก็อาจจะกำลังเว้นระยะห่างและทำให้อาจจะไม่อยากจะเดินห้างจึงเป็นโอกาสที่ดีนะคะในการขายของออนไลน์

0: ช่ครับถ้าเราเข้าไปใน Facebook เนี่ยเราจะเจอพ่อค้าแม่ค้ามาไลฟ์สดขายของออนไลน์กันอย่างเยอะแยะเลยล่ะครับ
1: ค่ะใน Instagram ก็มีนะคะอย่างเช่นการขายกระเป๋าเครื่องสําอางเสื้อผ้ามีเยอะแยะเลยค่ะ
2: บางท่านอาจจะสงสัยกันใช่ไหมล่ะคะว่าเราจะเสียภาษียังไงคิดภาษียังไงแล้วจะไปเสียที่ไหนแล้วถ้าจะไม่เสียจะได้ไหมแล้วกรมสรรพากรจะรู้ไหมแล้วเขาจะรู้ได้ยังไง
3: ถ้าอย่างนั้นตามเรามาเลยค่ะเดี๋ยวพวกเราจะเล่าให้ฟังแบบง่ายๆไม่ซับซ้อนหรือเพื่อนๆจากสถาบันอื่นได้รับฟังแล้วอยากจะเพิ่มเติมประเด็นหรือเพิ่มเติมเนื้อหาหรือเรื่องราวเกี่ยวกับการเสียภาษีจากการขายของออนไลน์หรือช่วยคอมเมนต์แนะนำไว้ที่ใต้คลิปได้เลยนะคะถือว่าเป็นการช่วยกันให้ความรู้แก่ผู้ชมทุกท่านค่ะ
4: พี่ตัวเองมีเพื่อนที่เจอปัญหาขายของออนไลน์มาแล้วเนี่ยช่วยเล่าให้ฟังได้ป่ะแต่ไม่ต้องเอ่ยชื่อก็ได้นะ
0: คืองี้เพื่อนเราอะเรียนจบปวช.ใช่ไหมแต่นางก็ไม่ได้เรียนต่อหรอกผันตัวไปเป็นแม่ค้าออนไลน์ขายพวกอาหารเสริมคอลลาเจนกาแฟลดน้ำหนักอะไรพวกเนี้ยขายเยอะแยะเลย
1: ถามจริงขายที่ไหนหรอขายออนไลน์เนี่ยนะ
0: ขายทางเพจ Facebook ของนางนี่แหละนางก็ไลฟ์ขายเกือบทุกวันนะคนก็เข้ามา CF ของนางทุกวันพอนางขายได้นางก็ไปส่งของที่ไปรษณีย์เคอรี่แฟตของขนส่งอะไรพวกเนี้ย
2: ขายดีไหมล่ะเธอแล้วยอดขายประมาณไหนหรอ
0: แรกๆก็ไม่ค่อยเท่าไหร่นะแต่พอไปรู้ว่าต่อมาก็ขายได้เฉลี่ยต่อเดือนละเป็นแสนบางเดือนก็หลายแสนเลยนะก็เพราะว่านางคงทั้งสวยพูดเก่งน่ารักบุคลิกดีและที่สำคัญนะสินค้าของนางแต่ละอย่างราคาดีมากเลยล่ะ
5: ต่างปุ้ยเลยอยากไปขายด้วยเลยอ่ะ
0: อุ้ยเตรียมออกรถกระบะไว้รอขนของเลยไม่ถามซ้ำนะขายของได้เงินเยอะเอาไปเลี้ยงพ่อแม่ซื้อที่ดงที่ดินยังได้เลยนะ
1: แล้วปัญหามันเกิดจากตรงไหนหรอ
2: เราขอเดาได้ปะ
0: แต่บอกก่อนนะเรื่องนี้มันหลายปีมากแล้วใช่ครับณประเทศของเรามีการออกกฎหมายให้มีการส่งข้อมูลในการโอนเงินเข้าบัญชีมากกว่า 3,000 ครั้งต่อปีครับ
2: หรือ400ครั้งต่อปีมียอดเงินเกิน2ล้านบาทให้แก่กรมสรรพากร
3: เพราะการขายของออนไลน์ส่วนใหญ่มักใช้วิธีการโอนเงินผ่านธนาคารพาณิชย
2: ์จริงๆแล้วกฎหมายไม่ได้กำหนดแค่ธนาคารพาณิชย์อย่างเดียวนะแต่กฎหมายระบุถึงสถาบันการเงินรวมๆด้วยแหละ
1: สรรพากรก็เอาข้อมูลจากที่ได้รับจากสถาบันการเงินนี่แหละมาเรียกเก็บภาษีออนไลน
2: ์เธอจริงๆแล้วอ่ะคนที่ขายของหน้าร้านเขาไม่ได้ขายออนไลน์เขาก็เสียภาษีกันมานานแล้วนะ
3: ใช่ๆจริงด้วยก็ทุกคนก็ต้องเสียภาษีเหมือนกันสิเนาะแล้วภาษีที่เสียไปอ่ะก็เอาไปพัฒนาประเทศนี่แหละ
1: จ้าแม่ไม่กลัวก็ได้แล้วมันเป็นยังไงต่ออยากรู้มากเลยอ่ะไหนเล่าต่อหน่อยสิ
0: แต่ก็มีคนรู้จักมาเตือนนางนะว่าจริงๆแล้วนางต้องเสียภาษีเนี่ยเพราะการขายของเนี่ยเป็นเงินได้พึงประเมินประเภทที่8ตามมาตรา40ตามประมวลรัษฎากร
1: ไหนบอกว่าวันนี้จะพูดง่ายๆไงแล้วมีมาตราเข้ามาเนี่ยมันเริ่มยากแล้วนะ
3: เธอก็เงินได้พึงประเมินเนี่ยก็คือกฎหมายประมวลรัษฎากรซึ่งแบ่งออกเป็น8ประเภทตามที่เราเรียนมาไง
2: ก็เงินได้จากการขายของออนไลน์ก็ถือว่าเป็นเงินได้ประเภทที่8นั่นแหละ
0: นางก็เลยไปปรึกษาผู้ที่รู้ผู้รู้เนี่ยเขาก็พานางไปหาเจ้าหน้าที่กรมสรรพากรเลยนะเพราะเงินได้ของนางเนี่ยปีหนึ่งเป็นล้านเลยนะ
3: แล้วเกินล้าน800,000บาทไหมอ่ะ
0: เกินอยู่แล้ว
2: เอ้านั้นนางก็ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มด้วยดะสิ
0: ใช่ภาษีมูลค่าเพิ่มนี่แหละ7%หนักด้วยนะพอคิดจากยอดขาย
4: เอายอดขายไปคูณ7หารด้วย107ไปเลยจ้านั่นแหละภาษีมูลค่าเพิ่มที่ต้องเสีย
1: อ้าวแล้วนางทำไงต่อ
0: นางก็ต้องไปเสียสิโทษอ่ะมีทั้งทางอาญาทั้งทางแพ่งเลยนะขืนปล่อยไว้อ่ะแย่แน่พอมีทั้งเบี้ยปรับเงินเพิ่มหลายอย่างโอ้ยนางคงไม่ปล่อยไว้หรอก
4: นี่ก็เลยเป็นสาเหตุของการบันทึกเรื่องราวและการแลกเปลี่ยนความรู้และความคิดเห็นในวันนี้นะคะ
6: ถูกต้องนะคะ
4: ค่ะถ้าเพื่อนๆที่ไม่ได้เรียนบัญชีหรือไม่ค่อยมีความรู้ทางภาษีนะคะแต่วางแผนว่าจะขายของออนไลน์แนะนำให้วางแผนภาษีด้วยค่ะ
2: วางแผนให้ดีตั้งแต่เริ่มเลยนะคะขอให้คิดเลยว่าภาษีเป็นต้นทุนอย่างหนึ่งของธุรกิจค่ะ
1: เริ่มคิดอย่างนี้เลยเนาะจะได้สบายใจ
2: ใช
1: ่คือเราต้องเสียภาษีตั้งแต่แรกอยู่แล้ว
3: แล้วเริ่มจากตรงไหนดีล่ะการวางแผนภาษีเนี่ย
0: เราก็ต้องมาดูก่อนไงว่าของที่เราจะขายอ่ะเสียภาษีอะไรบ้างเสียภาษีมูลค่าเพิ่มไหม
1: มันมีด้วยหรอคะว่าขายของแล้วไม่เสียภาษีมูลค่าเพิ่ม
4: ก็ที่เราเรียนมาด้วยกันไงขายพืชผลทางการเกษตรขายทุเรียนสดทุเรียนแกะอะไรอย่างเงี้ยที่ส่งตามบ้านตามตลาดแต่ว่ารับเงินค่าทุเรียนเป็นการโอนเข้าบัญชีอ่ะจำได้ปะ
2: ขายดีมากลูกค้าเยอะมากแล้วก็มีเงินโอนเข้าบัญชีเกินกว่าปีละ 3,000 ครั้งเลยนะ
0: ก็ไม่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มไงแต่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาแทน
3: ขายสัตว์ขายปุ๋ยขายอาหารสัตว์อ่ะพวกเนี้ยไม่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม
0: ก็ถ้าเรารู้แล้วว่าสินค้าที่เราขายเนี่ยเข้าขายที่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มเราก็ต้องมาประมาณอีกว่าเราจะขายได้เท่าไหร่ต่อปี
1: อ้าวแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าเราขายได้เท่าไหร่ต่อปี
0: ก็นั่นไงเราถึงต้องวางแผนเพราะการขายแรกเริ่มเนี่ยไม่มีใครรู้หรอกว่าเราจะขายได้เท่าไหร่ต่อปีเราจึงต้องวางแผนก่อนตอนแรกเราก็ต้องขายในนามบุคคลธรรมดาไปก่อนก็ได้
3: แล้วธุรกิจเราอ่ะเกิดปังขึ้นมาแล้วทำท่าว่ายอดขายของเราจะเกิน 1.8 ล้านต่อปีอันเนี้ยต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มแน
2: ่ๆพอยอดขายของเราอ่ะมีแนวโน้มที่จะถึง 1.8 ล้านบาทเราก็ต้องมีเรื่องที่จะต้องให้วางแผนกันอีกแล้ว
1: แบบวางแผนไปใช้เงินบัญชีคนอื่นอย่างเงี้ยหรอ
3: แบบกระจายเงินได้ไปให้คนอื่นเงี้ยหรอจะได้เสียภาษีน้อย
2: ๆอันนี้เราก็ไม่แน่ใจเหมือนกันอ่ะ
0: เดี๋ยวมั่นใจแล้วนะว่าจะทำอย่างนั้นน่ะต้องอย่าลืมนะว่าฐานข้อมูลของกรมสรรพากรอ่ะเขามีการใช้ Big Data ใช้ AI แน่ใจนะทำอย่างเงี้ยว่าจะรอดตัวไปได้อ่ะ
3: อย่าทำอะไรที่ต้องเสี่ยงขนาดนั้นเลยไหมไหนจะเบี้ยปรับไหนจะเงินเพิ่มถ้าพลาดขึ้นมานะได้ไม่คุ้มเสียแน่
4: ๆถ้ายอดขายเราเจริญเติบโตขึ้นมาแนะนำให้ไปจดเป็นนิติบุคคลนะและจดเป็นผู้ประกอบการในระบบภาษีมูลค่าเพิ่มด้วย
1: จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลเป็นบริษัทเป็นห้างส่วนเงี้ยเหรอเรื่องใหญ่เลยนะ
0: เราก็ถึงต้องมาดูไงว่าทำแบบไหนแล้วคุ้มกว่ากันเพราะการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลเนี่ยหักค่าใช้จ่ายได้เยอะกว่าการประกอบการแบบบุคคลธรรมดานะเพราะบุคคลธรรมดาเนี่ยหักค่าใช้จ่ายแบบเหมาได้แค่ 60% เองในกรณีการขายของเนี่ยนะ
1: แล้วจดที่ไหนล่ะจดทะเบียนนิติบุคคลเนี่ย
4: จดที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าและสำนักงานธุรกิจการค้าที่มีอยู่ทั่วประเทศเลย
2: เราสามารถจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลได้ทางออนไลน์ก็ได้เลยนะเข้าไปที่เว็บไซต์ dbd.go.th ทำตามขั้นตอนได้เลยไม่ยุ่งยากเหมือนเมื่อก่อนแล้ว
1: แล้วการจดทะเบียนเป็นผู้ประกอบการในภาษีมูลค่าเพิ่มล่ะจดที่ไหน
2: พิษรู้ปะ
0: ก็จดที่สรรพากรพื้นที่ลพบุรีไงที่เนี่ยเขามีเจ้าหน้าที่คอยให้คำแนะนำตลอดเลยนะหรือไม่ก็ทุกจังหวัดอ่ะก็จะมีสรรพากรพื้นที่อยู่แล้ว
2: สามารถจดได้เลย
0: ใช่
4: ข้อดีของการจดทะเบียนเป็นผู้ประกอบการในระบบภาษีมูลค่าเพิ่มมีดียังไงพีทอธิบายให้ฟังได้ปะ
0: เพราะการเป็นผู้ประกอบการในระบบภาษีมูลค่าเพิ่มเนี่ยสามารถทำให้เราขอใบภาษีแบบเต็มรูปจากผู้ที่ขายสินค้าให้เราซึ่งเราตรงเนี้ยเราเอามาหักกับภาษีขายในแต่ละเดือนได้ด้วยนะ
1: แล้วผู้ที่ขายสินค้าเนี่ยจะต้องเป็นผู้ประกอบการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มได้ไหมจ
2: ๊
1: ะ
2: แน่นอน
1: แสดงว่าเราก็ไม่ควรจะซื้อของจากผู้ประกอบการที่ไม่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มหรอคะ
2: ใช่เพราะว่าผู้ประกอบการที่ไม่ได้จดแบบก็ไม่มีสิทธิ์ออกใบกำกับภาษีให้เราเราก็เครดิตภาษีซื้อไม่ได้นะ
0: นี่แหละการทำธุรกิจมีภาษีเป็นต้นทุนตัวสำคัญตามกฎหมายเราเลยต้องวางแผนแบบนี้ไง
4: วางแผนภาษีดีแล้วอย่าลืมลงบัญชีกันด้วยนะคะเป็นบุคคลธรรมดาก็ลงบัญชีแบบง่ายๆก็ได้ค่ะรายรับหน้าหนึ่งรายจ่ายหน้าหนึ่งแล้วที่สำคัญซื้อของจากใครอย่าลืมพอหลักฐานและเก็บไว้ให้ดีด้วยนะคะ
3: ก็เพราะว่าการขายของออนไลน์สามารถเลือกหักค่าใช้จ่ายได้2วิธีวิธีแรกคือการหักเหมาและอีกวิธีหนึ่งคือการหักตามจำเป็นและสมควรนั่นก็คือการหักตามความเป็นจริงนั่นเอง
2: โอ้ได้ความรู้กันเยอะเลยเนาะพวกเราเนาะ
3: ใช่
6: วิธีคิดภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจากการขายสินค้ามี2วิธีนะคะ1วิธีเงินได้สุทธิ2. วิธีเงินได้พึงประเมินค่ะวิธีที่1 นะคะก็คือวิธีเงินได้สุทธิภาษีเท่ากับเงินได้สุทธิคูณกับอัตราภาษีค่ะต่อไปเรามาดูตารางการคำนวณอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดากันนะคะสำหรับปีภาษี2560จนถึงปัจจุบันค่ะประเทศไทยของเรามีการคิดอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาแบบก้าวหน้านะคะผู้ที่มีเงินได้สุทธิ 300,000 บาทแรกจะต้องเสียอัตราภาษีร้อยละ5โดยเราจะแบ่ง 300,000 แรกเป็น2ช่วงนะคะก็คือ 150,000 บาทแรกกับ 150,000 บาทหลังโดย 150,000 บาทแรกเราจะไม่มีการเสียอัตราภาษีกันนะคะเราจะมาเสียใน 150,000 บาทหลังในอัตราร้อยละ5ค่ะต่อไปนะคะผู้ที่มีเงินได้สุทธิ 300,000 บาทแต่ไม่เกิน 500,000 บาทเราจะต้องเสียอัตราภาษีร้อยละ10ผู้ที่มีเงินได้สุทธิ 500,000 บาทแต่ไม่เกิน 750,000 บาทจะต้องมีการเสียอัตราภาษีร้อยละ15ผู้ที่มีเงินได้สุทธิ 750,000 บาทแต่ไม่เกิน1ล้านบาทจะต้องเสียอัตราภาษีร้อยละ20ผู้ที่มีเงินได้สุทธิ1ล้านบาทแต่ไม่เกิน2ล้านบาทจะต้องเสียอัตราภาษีร้อยละ25ผู้ที่มีเงินได้สุทธิ2ล้านบาทแต่ไม่เกิน5ล้านบาทจะต้องเสียอัตราภาษีร้อยละ30และสุดท้ายนะคะผู้ที่มีเงินได้สุทธิ 5ล้านบาทขึ้นไปจะต้องเสียอัตราภาษีร้อยละ35ค่ะต่อไปจะเป็นการคำนวณรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายนะคะโดยเราสามารถเรียกทั้งรายได้เงินได้หรือว่าการขายสินค้านะคะโดยเราจะหักค่าใช้จ่ายในอัตรา 60% และเราก็เรียกว่าเงินได้หลังหักค่าใช้จ่ายค่ะโดยเราจะมีการหักค่ารถยนต์ดังนี้นะคะก็คือการหักค่ารถยนต์ส่วนตัวเราสามารถหักได้ 60,000 บาทการหักค่ารถยนต์คู่สมรสเราสามารถหักได้ 60,000 บาทคู่สมรสเราต้องมีการจดทะเบียน

0: ชน์จะดีกว่านะคะ
1: หากทุกท่านมีข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์หรือข้อคิดเห็นประการใดกรุณาคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยครับพวกเราขอขอบพระคุณทุกท่านที่รับชมวิดีโอนี้

สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านในวันนี้นะครับเราคงจะปฏิเสธไม่ได้ว่าการซื้อขายของบนโลกออนไลน์นั้นแสนจะง่ายดายแล้วก็สะดวกรวดเร็วเป็นอย่างมากซึ่งการที่เราจะขายสินค้าได้นั้นต้องทำการจูงใจผู้บริโภคให้เกิดความสนใจในสินค้าของเราและสิ่งแรกที่จะสามารถสื่อสารเรื่องราวของสินค้าได้ก็คือภาพถ่ายสินค้าที่สวยงามเห็นแล้วจะช่วยกระตุ้นความอยากซื้อของผู้บริโภคขึ้นมาในทันทีการถ่ายภาพคือศิลปะการเล่าเรื่องอย่างหนึ่งที่สามารถสื่อสารอารมณ์และบุคลิกของสินค้าได้ในวันนี้นะครับทางสาขาวิชานิเทศศาสตร์ดิจิทัลมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีก็ได้นำเทคนิคในการถ่ายภาพสินค้าประเภทอาหารง่ายๆมานำเสนอให้กับคุณผู้ชมทุกท่านโดยการใช้วัสดุอุปกรณ์ที่สุดแสนจะซิมเปิลที่สามารถหาได้ง่ายๆภายในบ้านของเรามาประกอบฉากเพื่อเล่าเรื่องให้กับสินค้ารวมถึงเทคนิคการจัดองค์ประกอบภาพและการจัดแต่งง่ายๆทั้งหมดนี้จบครบในโทรศัพท์มือถือเพียงเครื่องเดียวของเรานี่เองครับวันนี้เราจะแนะนำเทคนิคการถ่ายภาพอย่างแรกที่ช่วยเล่าเรื่องราวของสินค้าได้แก่การวางองค์ประกอบหลักของภาพโดยการใช้เทคนิคจุดตัด9ช่องการทำแบบนี้จะเพิ่มจุดนำสายตาให้กับผู้ชมและทำให้สินค้าที่เราถ่ายภาพมามีความโดดเด่นมากยิ่งขึ้นถือเป็นพระเอกเลยครับอย่างแรกเลยเรามาเริ่มที่การตั้งค่ากล้องในโทรศัพท์มือถือของเรากันก่อนเลยครับเราจะหาจุดตัด9ช่องก่อนครับโดยไปที่กล้องเข้าไปที่การตั้งค่าของกล้องเลื่อนหาคำว่าจุดตัด9ช่องจากนั้นกดเปิดขึ้นมาครับตอนนี้บนหน้าจอโทรศัพท์ก็จะปรากฏเป็นตารางเส้นตัดกัน9ช่องและมีจุดตัด4จุดอยู่ตรงกลางเวลาเราจัดองค์ประกอบภาพให้วางสินค้าอยู่จุดกึ่งกลางจุดตัดทั้ง4จุดนี้จะทำให้สินค้าของเราอยู่ในจุดที่น่าสนใจมากที่สุดครับเมื่อรู้หลักการจัดองค์ประกอบภาพด้วยการใช้จุดตัด9ช่องเพื่อทำให้ภาพสินค้าของเราเป็นพระเอกเท่านั้นยังไม่พอครับเราลองผูกเรื่องราวให้กับสินค้าของเราด้วยเพราะสินค้าที่มีเรื่องราวจะทำให้ผู้บริโภครู้สึกจดจำและกระตุ้นความสนใจให้ซื้อสินค้าได้ครับเราลองมาผูกเรื่องราวให้กับสินค้าอย่างแรกที่ผมนำมาใช้เป็นตัวอย่างกันก่อนเลยครับได้แก่เครื่องปรุงอาหารที่เรียกว่าเครื่องดำเป็นเครื่องปรุงสมุนไพรของชาวไทเบิ้งบ้านโคกสลุงจังหวัดลพบุรีชาวไทเบิ้งใช้เครื่องดำเพื่อประกอบอาหารหลากหลายเมื่อเป็นเครื่องปรุงอาหารเราจะเล่นใหญ่สักนิดหนึ่งนะครับลองนึกภาพตามนะครับว่าถ้าเครื่องดำอยู่แค่ในขวดโหลเราจะนึกออกไหมครับว่าถ้านำไปปรุงอาหารแล้วจะน่าทานสักแค่ไหนเพราะฉะนั้นเราจะนำตะไคร้ใบมะกรูดพริกแห้งและส่วนประกอบอื่นๆของเครื่องดำจัดไว้ในกระจาดแบบนี้ให้สวยงามจัดต้มกระดูกอ่อนมาสักชามแล้วเติมเครื่องดำลงไปแหมแค่เห็นภาพก็ทำให้รู้สึกหอมกลิ่นของสมุนไพรชวนให้น้ำลายไหลขึ้นมาทันทีเลยครับซึ่งภาพถ่ายจะสวยงามก็ขึ้นอยู่กับการจัดแสงด้วยนะครับเราเอาโคมไฟอ่านหนังสือมาใช้จัดแสงแบบง่ายๆเรียบร้อยแล้วเราก็ถ่ายภาพสินค้าของเราได้เลยครับเลือกจัดองค์ประกอบภาพให้ตัวสินค้าอยู่ตรงตำแหน่งของจุดตัด9ช่องง่ายๆแค่นี้เลยครับเราก็จะได้ภาพถ่ายเครื่องดำกับเมนูที่เห็นแล้วน่าทานขนาดนี้ไว้ลงขายสินค้าออนไลน์ได้แล้วครับผมตัดภาพจากอาหารเมื่อสักครู่เรามาต่อกันกับขนมไทยๆอย่างขนมชั้นกันครับเราจัดแสงด้วยโคมไฟอ่านหนังสือโดยใช้หลอดเดย์ไลท์เพื่อให้ได้แสงขาวสวยใสลองจัดขนมชั้นวางในกระจาดเล็กๆรองด้วยใบไม้สดอย่างวันนี้ผมใช้ใบทองกวาวดูแล้วมันได้ฟีลความเป็นไทยดีครับผมเลือกดอกทองกวาวสักดอกนึงวางไว้ข้างๆขนมชั้นเพื่อให้มีสีสันสะดุดตาตัดกับสีของขนมชั้นดูแล้วน่าทานมากครับ

เลือกจัดองค์ประกอบในภาพให้ขนมชั้นอยู่ตำแหน่งจุดตัด9ช่องที่มุมซ้ายล่างและเราจะเว้นด้านบนขวาเอาไว้เพื่อใส่ข้อความครับเมื่อเราได้ภาพถ่ายที่สวยถูกใจแล้วเราเข้ามาที่โปรแกรมแต่งภาพในโทรศัพท์มือถือของเราเลือกภาพขึ้นมาเพื่อเพิ่มข้อความและรายละเอียดต่างๆของสินค้าเราเช่นใส่ชื่อเบอร์โทรศัพท์มือถือเพื่อสั่งซื้อสินค้าและเปลี่ยนสีให้เป็นโทนเดียวกันเพราะคราวนี้เราจะคุมโทนสีให้เป็นโทนเดียวกันกับสีของขนมชั้นครับก็จะสวยไปอีกแบบเสร็จแล้วก็กดบันทึกครับเราก็จะได้ภาพสินค้าที่พร้อมลงขายแล้วครับถูกใจกันหรือเปล่าครับเป็นอย่างไรกันบ้างครับพอได้ไอเดียดีๆในการถ่ายภาพสินค้าของท่านเองบ้างหรือยังถ้าอย่างนั้นเรามาดูกันอีกสักหนึ่งตัวอย่างนะครับตัวอย่างนี้เป็นน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นในขวดใสจากตำบลทะเลชุบศรผมจัดไฟด้วยหลอดเดย์ไลท์เช่นเดิมครับสำหรับสินค้าที่เป็นขวดใสหรือเป็นน้ำใสๆแบบนี้มีเรื่องให้ต้องระวังคือเราต้องไม่ใช้แบล็คกราวด์ที่มีสีสันนะครับเพราะจะทำให้สินค้าของเรามีสีที่ผิดเพี้ยนไปนั่นเองครับจึงจำเป็นต้องเลือกแบล็คกราวด์ที่มีสีอ่อนๆหรือเป็นสีขาวไปเลยครับเรามาผูกเรื่องราวให้กับน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นของเรากันสักหน่อยนะครับเรานำลูกมะพร้าวมาประกอบฉากเพื่อบอกกับลูกค้าถึงแหล่งที่มาของน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นขวดนี้ที่สกัดแบบเพียวๆบริสุทธิ์จากผลมะพร้าวครับเลือกถ่ายภาพโดยให้ขวดน้ำมันมะพร้าวอยู่ตรงตำแหน่งของจุดตัด9ช่องเพื่อให้ได้ภาพถ่ายที่ถูกใจแล้วก็นำมาใส่ข้อความขายของกันต่อเลยครับ

เสร็จแล้วนะครับใช้เวลาไม่นานเลยใช่หรือเปล่าครับคุณผู้ชมผ่านไป3ตัวอย่างง่ายๆใช้เวลาไม่นานเลยใช่ไหมครับไอเดียที่นำมาสาธิตให้ชมกันในครั้งนี้ก็ไม่ยากเช่นกันผมได้เลือกใช้อุปกรณ์ที่หาได้ง่ายๆภายในบ้านหยิบเอาโคมไฟอ่านหนังสือมาช่วยในการจัดแสงแม้ว่าเราจะใช้เพียงโทรศัพท์มือถือในการถ่ายภาพแต่เราก็สามารถถ่ายภาพสินค้าของเราให้ออกมาสวยได้ด้วยตัวเองนะครับและที่สำคัญที่สุดสินค้าของเราต้องมีเรื่องราวที่สามารถสื่อสารบุคลิกสินค้าของเราออกมาได้ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อของลูกค้าได้อย่างแน่นอนครับหวังว่าวันนี้คุณผู้ชมจะได้ไอเดียดีๆไปใช้ในการถ่ายภาพสินค้าของตัวท่านเองกันนะครับแล้วก็ขอให้ขายดิบขายดีกันทุกคนเลยครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

วัสดีค่ะวันนี้นะคะสาขาวิชานิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีจะมาบอกเทคนิคการถ่ายภาพสินค้าด้วยกล้องโทรศัพท์มือถือแบบง่ายๆค่ะวันนี้นะคะเราจะนำเสนอเป็นของใช้จากชุมชนมาเป็นตัวอย่างในการถ่ายภาพของเราในวันนี้ค่ะก็จะมีเป็นพิมพ์เศษน้ำสมุนไพรต่างหูและก็ชุดผ้าทอมือค่ะโดยเรานะคะก็จะนำเสนอตั้งแต่การตั้งค่ากล้องรวมไปถึงเทคนิคการถ่ายภาพด้วยรูปแบบต่างๆค่ะซึ่งเรานะคะก็สามารถที่จะนำรูปภาพของเราเนี่ยไปโฆษณาบนช่องทางออนไลน์ทำให้สินค้าของเราเนี่ยมีความน่าสนใจมากขึ้นค่ะและก็ช่วยเพิ่มยอดขายให้ปังขึ้นอย่างแน่นอนค่ะเทคนิคแรกของเราในวันนี้นะคะนั่นก็คือการจัดพ็อปค่ะเราจะใช้มือถือเพียงเครื่องเดียวมาเนรมิตให้สินค้าของเรามีความน่าสนใจจนลูกค้าต้องเก็บกันรัวๆมาที่เทคนิคแรกของเราในวันนี้กันนะคะนั่นก็คือการจัดพ็อปค่ะไอเลือกพิมพ์เศษน้ำในขวดแก้วน่ารักน่ารักแบบนี้ค่ะแต่เราจะใช้การจัดพ็อปด้วยอุปกรณ์ธรรมดาธรรมดาที่เราสามารถหาได้ภายในบ้านมาทำให้สินค้าของเราดูโดดเด่นค่ะด้วยอุปกรณ์เหล่านี้นะคะนั่นก็คือฟอยล์หลอดไฟเดย์ไลท์และไฟฉายค่ะเรานะคะเลือกใช้ฟอยล์มาเป็นฉากหลังและเราเนี่ยก็จะวางกระดาษฟอยล์ให้ห่างจากตัวสินค้าของเราค่ะเพื่อที่เวลาถ่ายนะคะกระดาษฟอยล์ที่เราจัดเป็นฉากหลังเนี่ยจะได้อยู่นอกระยะชัดค่ะไอเลือกใช้ไฟฉาย LED ส่องมาจากทางด้านข้างนะคะก็จะทำให้ขวดแก้วของเราเนี่ยดูสวยงามแบบนี้ค่ะเมื่อได้ภาพมาแล้วนะคะเราก็แค่เลือกภาพที่เราคิดว่าปังที่สุดมาค่ะแล้วเรานะคะก็ใช้โปรแกรมแต่งภาพพื้นฐานในโทรศัพท์ของเราใส่รายละเอียดของสินค้าลงไปตรงพื้นที่ที่เราเลือกไว้ค่ะ

เดียวๆนะคะเราก็จะได้ภาพถ่ายสินค้าพร้อมลงโฆษณาทางโซเชียลแล้วค่ะเทคนิคที่2นะคะที่เราจะมาทำความเข้าใจในวันนี้นะคะนั่นก็คือการจัดองค์ประกอบของภาพด้วยจุดตัด9ช่องค่ะซึ่งวิธีการตั้งค่าจุดตัด9ช่องในโทรศัพท์ของเรานะคะเพียงแค่ไปที่ตั้งค่าหรือสัญลักษณ์รูปฟันเฟืองค่ะเลื่อนหาคำว่าตารางหรือจุดตัด9ช่องแล้วแต่รุ่นโทรศัพท์ที่เราใช้นะคะเลือกเปิดก็จะปรากฏนะคะเป็นตารางที่มีเส้นแนวตั้งแนวนอนซึ่งตรงที่เส้นแนวตั้งตัดกับแนวนอนนี่เองล่ะค่ะเราเรียกว่าจุดตัด9ช่องไอเลือกต่างหูซึ่งมีขนาดเล็กทำมาจากผ้าขาวม้าทอมือของชาวไทเบิ้งบ้านโคกสลุงจังหวัดลพบุรีค่ะโดยการนำผ้าขาวม้ามาต่อยอดเพื่อสร้างเป็นผลิตภัณฑ์ประเภทเสื้อผ้ากระเป๋าและเครื่องประดับเป็นสินค้าชุมชนที่สื่อสารอัตลักษณ์ของชาวไทเบิ้งได้อย่างภาคภูมิใจเลยทีเดียวค่ะทีนี้เรามาจัดองค์ประกอบของภาพกันนะคะเราจัดสินค้าเป็นกลุ่มเลือกวางสินค้าไว้ที่จุดตัด9ช่องเพราะสินค้าหรือตัวแบบของเราที่อยู่ในตำแหน่งจุดตัด9ช่องเป็นตำแหน่งที่น่าสนใจมากที่สุดในภาพค่ะและเราจะเว้นพื้นที่ว่างส่วนที่เหลือไว้สำหรับใส่รายละเอียดสินค้าของเรานะคะ

ินค้าที่ดูดีมีองค์ประกอบสวยงามแบบนี้ก็ยังดูธรรมดาใช่ไหมคะเรามาลองให้สาวๆน่ารักน่ารักใส่ต่างหูดูค่ะมีนางแบบมาใส่ต่างหูให้ดูแมทกับชุดกระโปรงจากผ้าขาวม้าทอมือของชาวไทเบิ้งเป็นเทคนิคช่วยนำเสนอให้ลูกค้าสามารถมองเห็นความสวยงามของต่างหูเมื่อได้ลองใส่จริงๆแล้วยังไปช่วยเพิ่มจินตนาการให้กับลูกค้าราวกับว่าลูกค้าเป็นผู้ใส่ต่างหูนี้เองค่ะมาที่การจัดองค์ประกอบค่ะใช้การเลือกจุดตัด9ช่องร่วมกับการถ่ายแบบแฟชั่นที่สำคัญนะคะการถ่ายสินค้าชิ้นเล็กๆแบบนี้เราห้ามเสียดายเลยค่ะเราจะไม่ถ่ายให้เห็นภาพกว้างมากเกินไปแบบนี้นะคะให้เลือกถ่ายแบบโคสอัพเพื่อให้เห็นสีสันหรือลวดลายของสินค้าที่ชัดเจนค่ะกิ๊บเก๋ขึ้นมาทันทีเลยใช่ไหมคะและเทคนิคสุดท้ายนะคะที่เราจะมาแนะนำกันในครั้งนี้นั่นก็คือการใช้แสงธรรมชาติค่ะเพราะแสงธรรมชาตินะคะเป็นแสงที่นุ่มนวลค่ะซึ่งจริงๆแล้วนะคะการใช้แสงธรรมชาติเหมาะกับการถ่ายภาพสินค้าทุกชนิดเลยค่ะเพียงแค่เราต้องเลือกใช้ช่วงเวลาให้เหมาะสมพอสภาพแสงในช่วงเวลาที่ต่างกันก็จะให้อารมณ์ของการถ่ายภาพที่แตกต่างกันด้วยค่ะอย่างชุดผ้าทอมือโทนสีพาสเทลชุดนี้นะคะถ้าเราเลือกถ่ายแบบทั่วไปใช้แค่แสงธรรมชาติถึงจะได้สีสันที่สวยสมจริงแต่ก็ยังดูธรรมดาใช่ไหมล่ะคะงั้นแบบนี้เรายังสามารถถ่ายสินค้าของเราให้ปังกว่านี้ได้ค่ะโดยเราจะเพิ่มเรื่องราวให้กับสินค้าเรามาสร้างการสื่อสารเรื่องราวบุคลิกให้กับสินค้าทำให้มีเรื่องราวที่น่าดึงดูดใจและน่าจดจำค่ะสอดคล้องกับบุคลิกของลูกค้าเป้าหมายเพื่อที่จะบอกว่าชุดผ้าทอมือกับสาวๆก็แมทกันได้ค่ะก็จะช่วยให้ตัดสินใจได้ง่ายขึ้นว่าสินค้าแบบไหนเหมาะกับบุคลิกตัวเองค่ะดูดีขึ้นมาทันทีน่ารักพอไหมคะกันบ้างคะสำหรับเทคนิคการถ่ายภาพของเราในวันนี้ง่ายมากๆเลยใช่ไหมคะไอเชื่อนะคะว่าทุกท่านเนี่ยสามารถที่จะนำเทคนิคของเราในวันนี้เนี่ยไปปรับใช้ในการถ่ายภาพสินค้าได้ด้วยตัวเองค่ะก็ขอให้ยอดขายนะคะปังๆๆกันทุกคนเลยค่ะ

0: สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับการพัฒนางานกราฟิกด้วย Canva กันนะคะซึ่ง Canva คือแพลตฟอร์มสำหรับออกแบบงานกราฟิกที่ช่วยเรื่องของการดีไซน์งานต่างๆเช่นงานโฆษณาการทำโปสเตอร์การทำงานนำเสนอหรือตกแต่งรูปภาพเพื่อโพสลงโซเชียลมีเดียมีการให้บริการ2ช่องทางช่องทางแรกคือเว็บไซต์และอีกหนึ่งช่องทางคือแอปพลิเคชันบนมือถือเราสามารถดาวน์โหลดได้ที่ Play Store และ App Store ค่ะและสามารถใช้งานได้ฟรีมีเทมเพลตและรูปภาพช่วยในการออกแบบเยอะแยะมากมายซึ่งช่วยให้งานดีไซน์ของเราออกมาดูดีมากที่สุดแม้ว่าเรานั้นจะไม่มีความรู้ในเรื่องของการออกแบบหรืองานศิลปะก็สามารถใช้งานได้ค่ะข้อดีของเจ้า Canva มีหลักๆดังนี้เหมาะสำหรับคนที่ไม่มีพื้นฐานด้านงานกราฟิกที่ต้องการออกแบบชิ้นงานด้วยตนเองเหมาะสำหรับนักเรียนนักศึกษาที่ต้องการเครื่องมือออกแบบที่ง่ายและสวยงามเหมาะสำหรับธุรกิจที่กำลังมองหาเครื่องมือเพื่อช่วยในการออกแบบและสามารถทำงานร่วมกันได้เมื่อเรารู้จักเกี่ยวกับ Canva แล้วเราไปเริ่มต้นการใช้งานกันเลยค่ะขั้นตอนแรกของการเข้าสู่เว็บไซต์ Canva ให้เรามาที่หน้า Google และพิมพ์คำว่า Canva ลงไปค่ะจากนั้นเลื่อนลงมาจนเจอคำว่าเริ่มต้นใช้งาน Canva คลิกเข้าไปได้เลยค่ะสำหรับผู้ที่ยังไม่เคยใช้งานหากใช้งานด้านมุมขวาเราสามารถสมัครการใช้งานผ่านบัญชี Google บัญชี Facebook หรือสามารถสมัครด้วยบัญชีอีเมลอื่นๆตามที่เราต้องการค่ะสำหรับผู้ที่เคยใช้งานแล้วเรามาเข้าสู่ระบบกันเลยค่ะในที่นี้เราจะเข้าสู่ระบบผ่านบัญชี Google นะคะจากนั้นให้เลือกบัญชีตามที่เราสมัครไว้ค่ะเมื่อเราเข้าสู่ระบบมาแล้วหน้าตาของเจ้าเว็บไซต์ Canva จะมีลักษณะดังนี้ค่ะเรามาดูส่วนประกอบด้านบนกันก่อนนะคะเครื่องหมาย question mark คือส่วนช่วยเหลือเมื่อเราพบข้อสงสัยสามารถมาที่ส่วนช่วยเหลือตรงนี้ได้ค่ะฟันเฟืองคือการตั้งค่าบัญชีเราสามารถเปลี่ยนรูปโปรไฟล์และแก้ไขข้อมูลส่วนตัวของเราได้ตรงนี้ค่ะปุ่มสร้างงานออกแบบจะเป็นการนำพาเราไปสร้างงานออกแบบกราฟิกค่ะรูปโปรไฟล์ตรงนี้จะเป็นการแสดงสถานะและข้อมูลส่วนตัวของเราไว้ค่ะต่อมามาดูองค์ประกอบทางด้านซ้ายมือกันบ้างนะคะงานออกแบบของคุณจะโชว์งานทั้งหมดที่เราได้ทำไว้ค่ะที่แชร์กับคุณจะเป็นงานที่ผู้อื่นนั้นแชร์มาให้เราค่ะโฟลเดอร์ของคุณจะเป็นการจัดหมวดหมู่งานที่เราได้ทำไว้ถังขยะเป็นที่ที่รวมงานออกแบบที่เราได้ลบทิ้งไปค่ะการสร้างทีมเป็นการสร้างทีมเพื่อให้ผู้อื่นได้เข้ามาทำงานร่วมกับเราค่ะสุดท้ายชุดเครื่องมือนั้นสามารถใช้งานได้ในเฉพาะ Canva แบบ Pro เท่านั้นค่ะเรามาดูหน้าหลักของเจ้าเว็บไซต์ Canva กันบ้างนะคะหน้าหลักตรงนี้จะแสดงประเภทของงานกราฟิกมีให้เราเลือกเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวด้านล่างจะเป็นการโชว์งานออกแบบล่าสุดของเราที่ได้ทำไว้ค่ะต่อมาเป็นเรื่องของราคานะคะเราสามารถใช้ Canva ในรูปแบบฟรีแล้วก็แบบโปรที่เสียเงินซึ่งเจ้าสองตัวนี้จะมีฟังก์ชันในการทำงานข้อดีข้อเสียที่แตกต่างกันออกไปค่ะต่อมาเป็นแม่แบบหรือว่าเทมเพลตสำเร็จรูปมีเทมเพลตให้เลือกใช้กว่า 250,000 แบบเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของธุรกิจการตลาดการเรียนรู้มีรายละเอียดยิบย่อยลงไปอีกเราสามารถเลือกใช้ได้ทั้งแบบฟรีและแบบเสียเงินนะคะสังเกตง่ายๆจากมุมขวาด้านล่างถ้าขึ้นสกุลเงินแบบนี้เราต้องชำระเงินก่อนทำการแก้ไขถ้าไม่มีสกุลเงินขึ้นแบบนี้แสดงว่าเป็นแบบฟรีเราสามารถทำการแก้ไขได้เลยค่ะโดยทั้ง2ตัวนี้นะคะเราสามารถกดติดดาวไว้เพื่อเป็นเทมเพลตที่ถูกใจเวลาจะนำมาใช้งานทำให้มองหาได้ง่ายค่ะในแถบของค้นพบตรงนี้นะคะจะเป็นมีเดียที่ทาง Canva มีให้ไม่ว่าจะเป็นภาพถ่ายไอคอนหรือว่าฟีเจอร์ต่างๆนะคะเขาจะจัดหมวดหมู่มาให้เราเลยค่ะเราสามารถคลิกเลือกหมวดหมู่ที่เราต้องการได้เลยค่ะ
1: ค่ะต่อไปนะคะจะเป็นการแนะนำเครื่องมือที่ใช้ในการตกแต่งนะคะเมื่อเราได้ประเภทงานกราฟิกที่ถูกใจแล้วให้เราเลือกเมนูแรกค่ะจะเป็นเมนูแม่แบบนะคะจากนั้นให้เราเลือกแม่แบบที่เราถูกใจขึ้นมาค่ะ ลังจากนั้นนะคะเราสามารถแก้ไขวัตถุต่างๆที่อยู่บนงานของเราได้ค่ะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของวัตถุและข้อความตามเมนูด้านบนนี้ค่ะเมนูแรกนะคะเป็นเมนูฟอนต์ค่ะเราสามารถปรับแต่งฟอนต์ได้ค่ะเมนูถัดมานะคะจะเป็นลงขนาดของฟอนต์ค่ะเราสามารถปรับขนาดฟอนต์ให้เล็กให้ใหญ่ได้ค่ะส่วนตัว A ตรงนี้นะคะจะเป็นสีของข้อความค่ะเราสามารถเปลี่ยนสีได้ค่ะส่วนตัว B นะคะจะเป็นตัวหนาของข้อความค่ะและตัว I นะคะจะเป็นตัวเอียงของข้อความค่ะอันนี้จะเป็นการจัดนะคะระหว่างซ้ายขวาและกลางค่ะต่อไปนะคะจะเป็นรายการย่อหน้าของข้อความค่ะอันนี้จะเป็นระยะห่างของข้อความนะคะเราสามารถปรับระยะห่างระหว่างตัวอักษรและระยะบรรทัดได้ค่ะอันนี้จะเป็นเอฟเฟกต์เพิ่มเติมนะคะที่เราสามารถปรับแต่งข้อความเพิ่มเอฟเฟกต์เข้าไปในข้อความค่ะส่วนนี้จะเป็นเคลื่อนไหวนะคะเราสามารถใส่เอฟเฟกต์เคลื่อนไหวได้เลยค่ะในเมนูองค์ประกอบเราสามารถคลิกเข้าไปที่องค์ประกอบและพิมพ์ค้นหาองค์ประกอบได้เลยค่ะอันนี้จะเป็นองค์ประกอบที่เราค้นหามานะคะในเมนูอัปโหลดเราสามารถอัปโหลดสื่อจากคอมพิวเตอร์ลงใน Canva ได้ค่ะอันนี้จะเป็นรูปภาพที่เราอัปโหลดลงมานะคะในเมนูภาพถ่ายจะเป็นภาพถ่ายสำเร็จรูปที่ใน Canva มีให้ค่ะในเมนูข้อความจะมีตั้งแต่หัวเรื่องใหญ่ยันหัวเรื่องย่อยนะคะแล้วก็จะมีฟอนต์ที่เป็นสำเร็จรูปมาให้ค่ะเราสามารถปรับแต่งและแก้ไขได้ค่ะในเมนูสไตล์จะเป็นชุดโทนสีที่เราปรับแต่งพื้นหลังของงานเราได้นะคะโดยการที่คลิกไปเรื่อยๆค่ะ
0: เรามาดูตัวอย่างในการสร้างงานกราฟิกกันเลยค่ะเนื่องด้วยสถานการณ์โควิด-19 วันนี้เราจะมาออกแบบโปสเตอร์เกี่ยวกับโควิด-19 ให้ดูกันนะคะอันดับแรกให้มาที่โปสเตอร์ค่ะคลิกเข้ามาเลยนะคะหลังจากนั้นนะคะเขาก็จะมีแม่แบบมาให้เราเลือกมากมายเลยนะคะเราอยากได้แม่แบบไหนหรือถูกใจนะคะให้กดเข้าไปทำการแก้ไขได้เลยค่ะอันนี้ก็เป็นแม่แบบที่เราชอบนะคะจะเห็นได้ว่าเขาจะมีลายน้ำของ Canva นะคะเราสามารถลบออกได้เลยค่ะส่วนชุดข้อมูลตรงไหนที่เราไม่ชอบนะคะก็ลบออกได้เช่นเดียวกันค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะเราได้ทำการเตรียมข้อมูลมาไว้แล้วค่ะขออนุญาตไป copy ข้อมูลเลยนะคะ

ชุดข้อมูลตรงนี้นะคะเราสามารถปรับแต่งฟอนต์ได้นะคะโดยการคุมแท็บดำค่ะแล้วมาที่ฟอนต์ค่ะแล้วเราก็เลือกฟอนต์ที่เราชอบนะคะมาใส่ในโปสเตอร์ของเราค่ะสามารถปรับขนาดฟอนต์ได้ค่ะหรือจะจัดแนวของชุดข้อมูลก็ได้นะคะ

ัวอักษรก็ได้นะคะโดยการคุมแท็บดำเช่นเดิมค่ะและมาที่ตัว A ตรงนี้นะคะเปลี่ยนสีข้อความค่ะนี่ก็คือสีที่เราเปลี่ยนมานะคะเราอยากได้องค์ประกอบเพิ่มเติมนะคะให้มาที่องค์ประกอบด้านนี้ค่ะเขาก็จะมีองค์ประกอบมากมายเลยนะคะให้เราเลือกได้เลยค่ะหรือถ้าเราอยากจะค้นหานะคะก็มาที่ช่องค้นหาด้านบนนี้ได้เลยค่ะพิมพ์คีย์เวิร์ดต้องการค้นหาได้เลยนะคะ

องค์ประกอบตรงนี้นะคะเราสามารถปรับแต่งได้นะคะจะย่อขยายก็ได้เหมือนกันค่ะหรือจะมากดที่พลิกตรงนี้นะคะคือพลิกแนวนอนพลิกแนวตั้งนะคะได้หมดเลยค่ะหรือจะปรับแต่งสีก็ได้นะคะโดยมาที่สีค่ะเพิ่มองค์ประกอบเข้าไปนะคะเพื่อให้โปสเตอร์ของเราดูโดดเด่นมากขึ้นค่ะองค์ประกอบตรงนี้นะคะเราสามารถปรับสีให้จางลงได้นะคะโดยมาที่โปร่งใสตรงนี้ค่ะและปรับขนาดลดลงค่ะ

0: เท่านี้นะคะก็จะเป็นการตกแต่งโปสเตอร์โควิดของเราเสร็จแล้วนะคะวิธีการเซฟนะคะให้มาที่จุด3จุดค่ะและกดดาวน์โหลดค่ะเปลี่ยนนามสกุลไฟล์ให้เป็น JPEG นะคะหรือ JPG ค่ะหลังจากนั้นนะคะให้กดดาวน์โหลดอีก1ครั้งค่ะเท่านี้ก็จะเป็นการเสร็จสิ้นในการจัดทำโปสเตอร์แล้วนะคะ
1: ค่ะในส่วนต่อไปนะคะเราก็จะมาทำในหัวข้อของการ์ดวันสำคัญต่างๆค่ะเมื่อเข้ามาในหน้าหลักนะคะก็จะเจอเทมเพลตต่างๆนะคะให้เราเลือกไปที่การ์ดพอคลิกเข้ามานะคะก็จะเจอแม่แบบหลากหลายนะคะทุกคนสามารถเลือกใช้ได้เลยค่ะจะมีทั้งแบบฟรีและเสียเงินนะคะเมื่อทุกคนเจอการ์ดที่ต้องการแล้วนะคะทุกคนคลิกได้เลยค่ะค่ะในส่วนของหน้านี้นะคะทุกคนสามารถแก้ไขได้ค่ะไม่ว่าจะเป็นตัวหนังสือฟอนต์หรือสีภาพพื้นหลังต่างๆนะคะแล้วก็จะมาแก้ไขตัวหนังสือค่ะโดยการดับเบิลคลิกเปลี่ยนชื่อได้เลยค่ะค่ะตรงนี้มันโล่งไปนะคะเราก็จะมาเพิ่มรูปภาพค่ะให้ทุกคนคลิกไปที่องค์ประกอบค่ะคลิกที่ค้นหานะคะเราจะมาเพิ่มแหวนกันค่ะให้ทุกคนพิมพ์หาได้เลยค่ะค่ะรูปภาพตรงนี้นะคะสามารถหมุนหรือจะย่อก็ได้ค่ะเราจะมาไว้ตรงกึ่งกลางนะคะค่ะต่อไปเราก็จะมาเพิ่มรูปภาพอีกนะคะเราจะมาเพิ่มดอกไม้ค่ะให้เราพิมพ์หาได้เลยค่ะให้เราเลือกรูปภาพที่ถูกใจนะคะตรงนี้นะคะสามารถหมุนหรือจะย่อก็สามารถทำได้ค่ะ

ข่าวต่อไปก็จะมาเพิ่มวันที่กันค่ะให้เราคลิกไปที่ข้อความค่ะคลิกที่เพิ่มหัวเรื่องย่อยค่ะพิมพ์วันที่ได้เลยค่ะดับเบิ้ลคลิกนะคะสามารถเปลี่ยนฟอนต์ได้ค่ะให้เลือกฟอนต์ที่ถูกใจได้เลยค่ะค่ะเราก็จะมาย่อตัวหนังสือให้เล็กลงนะคะถ้าทุกคนจะเปลี่ยนสีนะคะให้ดับเบิ้ลคลิกค่ะเลือกเปลี่ยนสีได้เลยค่ะเราก็จะมาใช้สีนี้นะคะให้เราเอามาไว้ตรงข้างล่างนะคะค่ะถ้าเสร็จแล้วนะคะให้ทุกคนคลิกไปที่จุด3จุดค่ะคลิกดาวน์โหลดให้เลือกประเภทของไฟล์นะคะเป็น JPEG ค่ะคลิกดาวน์โหลดค่ะแค่นี้นะคะก็จะได้การ์ดวันสำคัญต่างๆแล้วค่ะและในหัวข้อต่อไปนี้นะคะก็จะเป็นหัวข้อของการทำงานนำเสนอในรูปแบบของวิดีโอนะคะไปที่ค้นหาค่ะและพิมพ์คำว่านำเสนอนะคะค่ะและในหน้านี้นะคะก็จะเป็นหน้าของการทำงานนำเสนอนะคะจะมี2รูปแบบค่ะรูปแบบแรกนะคะจะเป็นรูปแบบของการทำสไลด์โชว์นะคะเขาจะสไลด์ให้ดูจากหน้าที่1ถึงหน้าที่10เลยนะคะและรูปแบบที่2นะคะก็จะเป็นรูปแบบของวิดีโอนะคะจะขึ้นไอคอนวิดีโอตรงนี้นะคะเราสามารถคลิกไปเพื่อดูตัวอย่างของเทมเพลตนี้ได้เลยค่ะแล้วเมื่อเราเจอเทมเพลตที่เราชื่นชอบหรือถูกใจแล้วนะคะเราสามารถกดติดดาวไว้เพื่อเป็นตัวเลือกในการใช้ให้เหมาะกับงานเรามากที่สุดนะคะจากนั้นนะคะให้ไปที่หน้าหลักค่ะแล้วไปที่โฟลเดอร์ของคุณนะคะไปที่ติดดาวแล้วค่ะในหน้านี้นะคะจะเป็นเทมเพลตทั้งหมดที่เราได้กดติดดาวไว้นะคะทางนี้นะคะเราขอเลือกใช้เป็นเทมเพลตนี้ค่ะกดใช้แม่แบบนี้นะคะเสร็จแล้วนะคะกดใช้3หน้าทั้งหมดค่ะค่ะแล้วเมื่อขึ้นหน้าต่างแบบนี้แล้วนะคะเราก็ทำการแก้ไขเพิ่มเติมข้อมูลได้เลยค่ะทั้งนี้นะคะรูปภาพนี้ได้ติดลายน้ำนะคะเราจะไม่สามารถดาวน์โหลดออกไปได้นะคะต้องทำการชำระเงินก่อนนะคะเราจะทำการทดลองใช้งานฟรีนะคะเราก็ต้องลบรูปภาพหรือองค์ประกอบที่ติดลายน้ำออกนะคะและใช้เป็นองค์ประกอบที่เป็นการใช้งานฟรีแทนค่ะแล้วก็ไปที่องค์ประกอบนะคะแล้วก็พิมพ์คำว่ารูปร่างนะคะเราก็เลือกองค์ประกอบมาแล้วก็ออกแบบตกแต่งในหน้านี้ได้เลยค่ะแล้วเราสามารถเปลี่ยนสีขององค์ประกอบนี้ได้นะคะ

เสร็จแล้วนะคะให้เราไปที่กรอบรูปภาพนะคะแล้วก็คลิกที่กรอบค่ะจากนั้นนะคะไปที่อัปโหลดค่ะทั้งนี้นะคะเราได้ทำการอัปโหลดรูปภาพเข้ามาแล้วนะคะให้เราเลือกที่รูปภาพแล้วก็ทำการคลิกซ้ายค้างไว้นะคะแล้วก็ลากมายังตำแหน่งที่เราต้องการได้เลยค่ะตรงนี้นะคะรูปภาพยังไม่อยู่ตรงกลางของวัตถุนะคะเราก็ทำการขอบภาพตัดนะคะแล้วก็เลื่อนให้ตรงกับวงกลมค่ะแล้วก็กดเสร็จแล้วนะคะจะได้แบบนี้นะคะแล้วถ้าเราต้องการให้รูปภาพกับ

พื้นหลังนะคะเป็นสีโทนเดียวกันให้เราคลิกขวาค่ะแล้วก็ใช้สีกับเพจนะคะตรงนี้จะเป็นความแตกต่างที่มันเกิดขึ้นนะคะแล้วก็กดสลับไปเรื่อยๆจนเราจะเจอโทนสีที่เราถูกใจนะคะขอใช้เป็นเทมเพลตนี้นะคะในหน้าถัดไปนะคะก็ทำการแก้ไขหรือเพิ่มเติมข้อมูลได้เหมือนเดิมเลยค่ะแต่ทางนี้นะคะเราจะขอลบหน้านี้ออกไปเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะคะต่อไปนะคะก็ทำการลบภาพที่ติดลายน้ำออกเหมือนเดิมค่ะแล้วก็ไปหาที่องค์ประกอบเหมือนเดิมนะคะไปที่รูปหน้า

ข้อมูลตรงนี้ก็แก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดหรือดีเทลได้ตามใจชอบเลยนะคะแล้วก็ให้เราทำการเพิ่มวิดีโอค่ะไปที่อัปโหลดนะคะแล้วก็วิดีโอตรงนี้ค่ะซึ่งเราได้ทำการอัปโหลดวิดีโอเข้ามาแล้วนะคะคลิกไปที่วิดีโอค่ะแล้วก็คลิกซ้ายเหมือนเดิมนะคะลากเข้ามายังวัตถุที่เราต้องการเลยค่ะเราสามารถเปลี่ยนสไตล์โทนของเทมเพลตเราได้นะคะให้ไปที่สีค่ะแล้วก็กดสลับสีได้ตรงนี้นะคะขอเลือกเป็นโทนนี้ค่ะเสร็จแล้วนะคะในการนำเสนอวิดีโอของเราสามารถใส่เสียงเข้าไปได้นะคะไปที่เสียงตรงนี้ค่ะแล้วก็เลือกเสียงนะคะเราสามารถกดทดลองฟังได้จากไอคอนด้านนี้ก่อนนะคะแล้วถ้าหลักใจซาวด์เสียงนั้นแล้วเราก็คลิกเลือกไปที่เสียงนี้ค่ะเสร็จแล้วนะคะเราจะทำการทดลองเล่นวิดีโอก่อนนะคะคลิกที่ปุ่มเล่นด้านบนนี้เลยค่ะ

0: ค่ะเมื่อเราออกแบบและตกแต่งงานนำเสนอของเราเสร็จแล้วนะคะเราสามารถดาวน์โหลดได้เลยค่ะและมีอีกหนึ่งช่องทางที่แนะนำนะคะให้ไปที่จุด3จุดนะคะและหาคำว่า Microsoft PowerPoint ตรงนี้นะคะซึ่งเราสามารถดาวน์โหลดออกไปและทำการนำเสนอผ่าน Microsoft PowerPoint ได้ค่ะแค่นี้ก็เป็นการเสร็จสิ้นแล้วนะคะขอบคุณค่ะ
1: มีข่าวดีมาบอกค่ะสำหรับนักเรียนนักศึกษาและคณะครูอาจารย์ทุกท่านได้รับสิทธิพิเศษเป็น Canva Education หรือสำหรับการศึกษานั่นเองซึ่งสามารถใช้งานแบบโปรได้อย่างฟรีๆเลยและสามารถทำงานร่วมกันระหว่างอาจารย์และนักเรียนได้อีกด้วยถือว่าเป็นสิทธิพิเศษที่ไม่ควรพลาดเลยทีเดียวถ้าอาจารย์หรือเพื่อนๆคนใดสนใจสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมและลงทะเบียนได้ที่ Canva Education นะคะสำหรับวันนี้พวกเราขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: ตอมนะคะก็คือหน่วยที่เล็กที่สุดของสสารค่ะ
1: ใส่ไปเลยเหรอ
2: ไปเลย
0: โ
1: อ้ว้าวโอ้โหโอ้นี่มันเกิดอะไรขึ้นคะเนี่ยครูเช
2: ่ตอนอะตอม
1: โอ้ยโคเช่ท้องติดเต็มจมูกเลยอะค่ะ
0: อุ๊ยจริงด้วยค่ะอุ๊ยแต่อย่าว่าแต่ครูเลยค่ะของแพลวเนี่ยก็ติดอยู่นะคะเต็มหน้าผากเลย
1: หน้าผากเหรอคะ
3: โอ้โห
1: ปิวเชียวสงสัยเมื่อกี้ได้ทองมาหลายแผ่นค่ะว่าแต่ทองที่เราใช้ติดองค์พระเนี่ยทำมาจากทองจริงๆไหมคะครูเช่
0: แค่แพลวสงสัยนะคะว่าทองคำเปลวนั้นทำมาจากทองคำจริงหรือเปล่านะคะไปดูกันเลยค่ะ

0: ที่พี่โตอยากให้ดูอยู่ข้างในมาดูเร็ว
1: มาเขาสร้างบ้านหรือเปล่าเนี่ย
2: นี่ไง
3: มันเหมือนอีสร้างบ้านเฮ้ยเขาอาจจะเอาโมจิยัดไว้ข้างในแล้วก็ห่อแล้วก็ทุบก็ได้จะได้ยืดยืด
4: ทำขนมอะไรอย่างนี้หรือเปล่าให้มันอยู่
1: แล้วอาจจะแบบเป็นบีบอะไร
3: อะไรสักอย่าง
1: ใช่แบบให้มันแข็ง

0: คุณค่ะขอบ
1: คุณค่ะ
2: ดูแล้วว่าคืออะไร
1: โ
3: อ้
4: ครับเฮ้ยอะไรอ่ะ
1: มัน
4: ดูคืออะไรอ่ะ
5: ดูซิว่าที่เดาเนี่ยจะถูกหรือเปล่าน
0: ี่มันเป็นชั้นอ่ะ
1: มันดูเหมือนเป็นกระดาษ
0: กระดาษใช่ไหม
1: ตีกระดาษหรือเปล่าม
3: ันเหมือน
0: ใช่มันเป็นกระดาษ
1: เหมือนกระดาษไขอ่ะ
0: เหมือนเป็นหนังสือแบบเก่าๆ
1: หนังสือ
0: สีออกจะแบบเหลืองๆขาวๆหน่อย
1: เฮ้ยพี่ไม่สีเหลือง
0: ๆเป็นชั้นๆ
1: เฮ้ยนี
0: ่เฮ้ย
1: ทองโอ้ไม่ทอง
0: มันเป็นทองอ่ะ
1: แล้วมันบางมาก
0: ใช่มีหลายแผ่นด้วยใช่มันเป็นทองอ่ะ
4: จะบางมากเลย
1: มัน
4: บ
1: าง มาก เลยจากทอง
0: ใช่มันมีหลายแผ่นนะ
6: การทุบนี้คือวิธีการทำทองคำเปลวที่สืบทอดกันมาตั้งแต่สมัยโบราณเป็นการนำทองคำแท้มาตีเป็นแผ่นบางๆเพื่อใช้ปิดบนองค์พระพุทธรูปตกแต่งขนมอาหารรวมถึงใช้เสริมความงามด้วยการตีทองคำเปลวด้วยมือจะได้ทองคำที่ได้คุณภาพกว่าใช้เครื่องตีแต่เพราะต้องใช้พละกำลังความอดทนและความประณีตอย่างสูงปัจจุบันจึงพบแหล่งทำทองคำเปลวแท้ด้วยมือเหลืออยู่ไม่กี่แห่งในประเทศไทย
5: นี่เป็นไง
0: เอาเน้นแผ่นทองยาวมากอ่ะ
7: ใช่ค่ะจะออกมาเป็นลักษณะนี้นี่เป็นทองจริง 100% ค่ะ
0: ทองจริง
7: พอเรารีดอย่างนี้เป็นขั้นตอนแรกเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะก็จะมีขั้นตอนให้พี่จินนี่เขารอนทองเป็นเขาเรียกตัวกลุบตัดเป็นชิ้นเล็กๆขนาดประมาณ1เซนเนี่ยค่ะดูวิธีที่พี่จินเขาตัด
1: ต้องตัดให้เท่าก
7: ัน ใช่ต้องตัดให้เท่ากันค่ะ
1: โอ้เม่นมาก ถ้าพวกหนูตัดนี่คือแบบ
7: เบี้ยวเลย
1: ไม่ใช่น่าจะได้ประมาณ1มิลบ้าง2เซนบ้าง
7: ค่ะอันนี้สำคัญมากค่ะถ้าตัดไม่เท่ากันเนี่ยตัวที่ตีออกมาจะไม่เท่ากันจะเสียหายทุกขั้นตอนสำคัญหมดทุกขั้นตอนค่ะสำคัญมากนี่ค่ะลูกลองจับดูไหมคะจ
1: ับ
7: เบาๆค่ะ
1: อุ้ย
4: นี่มันบางมากเลยอะ
1: บางมาก
4: ใช่ไหม
8: เหมือนกระดาษเลยอะค่ะพี่ต้น
1: ด้วยค่ะ
0: ตัดออกมาได้แผ่นเล็กๆเยอะมากอะ
1: บางมากเลยอะ
7: ใส่ค่ะเรียกว่ากระดาษกลุบค่ะเดี๋ยวเราก็จะใช้ตัวเล็กๆที่เป็น1สแควร์เซนเนี่ยใส่เข้าไปในกระดาษกลุบทีละตัวละตัวประมาณ750ตัวค่ะ
1: โอ้
7: ต
1: ั
7: วต้องตรงกัน
1: เยอะ
0: เ
1: ย
7: อะ
0: พี่ครับทำเยอะมาก
8: ครับแล้วก็มาวางครับ
0: โอ้ต้องเรียงแบบน
4: ี้โ
0: อ้ต้องเรียงกันแบบนี้เลยใช่ไหม
1: เท่ากันด้วยกัน
4: เฮ้ย
1: พวกนี้ขอลองทำบ้างได้ไหมคะ
7: ได้ค่ะใครจะอยากลอง
4: เอามันเหรอ
5: โอเคมาลองดู
7: เดี๋ยวป้าให้ลองดูนะคะ
0: คร
7: ับลองเรียงดูซิว่าจะเรียงตัวเรียงได้ตรงไหม
1: ดูนั่นไงไปเลย
3: เป็นไงบ้าง
1: อ่ะพี่กันนั้นหรอ
4: ทำไมเหงื่อออกเยอะจัง
3: โอ้โห
1: เหงื่อไหลเลย
4: นี่พี่กันนะปึ๊บ

0: ำเขา
1: ค่ะตอนนี้ลูกก็ได้ขั้นตอนใส่กลุบพอใส่ได้ไหมคะ
2: ใส่ได้
3: ใส
2: ่
3: ได้ค่ะ
4: ยาก
1: ต่อไปเราก็จะนำกระดาษกลุบไปให้ช่างตีทองเดี๋ยวลูกไปดูการตีกลุบของช่างผู้ชำนาญ
2: แล้วจะตีอีกทำไมล่ะคะ
3: ครับ
1: เขาตีเพื่อให้ทองนี่ขยายขึ้นมาอีกประมาณ2นิ้ว
2: ให้ใหญ่ขึ้นมาอีก
5: ทำให้ใหญ่ขึ้นมาอีก
1: นี่ค่ะ
6: ใช้อุปกรณ์อะไรตีบ้างครับ
1: อ๋อก็จะเป็นค้อนทองเหลืองตีกับหินแกรนิตค่ะค้อนทองเหลืองนี่หนักประมาณ 7-8 กิโล
4: โ
1: อ
4: ้โห
3: หนัก 7-8 กิโล
6: แล้วต้องตีขนาดไหนครับ
1: 2นิ้วก็จะใช้เวลาประมาณ 1-2 ชั่วโมง
6: ตีตลอดเลยครับ
1: ตีต่อเนื่องค่ะ
6: ต่อเนื่อง
1: ตีกลุบเดี๋ยวไปดูกันเลยไหมคะ
2: ไป
3: ค่ะ
2: ไป
3: ไ
2: ป
3: อันนั้นค้อนทองเหลืองจริงๆเหร
5: อใ
3: ช่นี่ดูดิมันเป็นสีทองๆอ่ะมันหนัก8กิโลจริงๆเหรอ
2: พี่กันน้ำลองยก
5: พี่กันน้ำลอง
3: โอ้โห
4: คนนะ
1: ค่ะตอนนี้เป็นขั้นตอนตีฝักซึ่งเมื่อกี้ที่เราดูขั้นตอนกลุบใช่ไหมคะกลุบตอนนั้นเราจะต้องตีประมาณชั่วโมงครึ่งถึง2ชั่วโมง
4: คร
1: ับ ค่ะพอตีเสร็จจากกลุบนั้นก็จะมาถ่ายกระดาษฝักที่คนตีอยู่ตรงนี้คือกระดาษฝัก
4: กระดาษฝัก
1: ค่ะซึ่งกระดาษฝักนี่จะต้องตีต่อเนื่องอีกประมาณ 6-7 ชั่วโมง
3: อ๋อเข้าใจแล้วที่ต้องทุบแบบนี้ก็เพื่อให้ทองคำขยายตัวออกการใช้ค้อนที่ทำจากทองเหลืองทุบลงบนซองหนังวัวใส่กระดาษที่มีแผ่นทองอยู่ด้านในจะทำให้น้ำหนักกดลงบนแผ่นหนังเกิดการเสียดสีอย่างต่อเนื่องจนเกิดความร้อนทองคำก็จะขยายตัวออกเป็นวงกลมสวยๆสม่ำเสมอแม้แต่ขาดออกจากกัน
1: อันนี้ลูกอยากดูไหมคะว่าความแตกต่างระหว่างทองคำเปลวแท้กับทองคำเปลววิทยาศาสตร์หรือทองปลอม
3: ทองปลอม
5: ทองปลอม
1: ใช่ค่ะทองคำเปลวมีราคาสูงก็เลยมีการเรียนแบบทองคำเปลวขึ้นมาซึ่งเขาเรียกว่าทองวิทยาศาสตร์ซึ่งไม่ใช่ทองเลยค่ะอันนี้ลูกจะได้เห็นความแตกต่างของทองสองแบบนี่หนึ่งแบบนี่หนึ่งแบบ
5: เขาว่าอันนี
3: ้กว่าใช่ไหม
5: น่าจะเป็นทองแท้
2: เนี่ยสีอันนี้มันอ่อนๆนะแล้วอันนี้มันสีเข้มกว่า
5: ใช่นะ
2: แต่สีมันอ่อนมานะเพราะอันนี้สีเหมือนอันที่เราเห็นเมื่อกี้เลย
5: ใช่
2: เราจะแยกทองคำเปลวของจริงกับทองคำเปลววิทยาศาสตร์ได้ยังไงนะดูแทบไม่ต่างกันเลย
1: ให้ดูเปรียบเทียบระหว่างทองวิทยาศาสตร์กับทองแท้
2: ว่าด้านซ้ายของแท
1: ้ลูกลองขยี้กับตัวเองก็ได้ค่ะเห็นไหมคะ
2: เฮ้ยไม่ออกเลยติดกว่าเดิมอีก
1: ใช
2: ่แล้วอันนี้ขยี
1: ้เห็นไหมคะเห็นความแตกต่างของทองคำเปลวแท้กับทองวิทยาศาสตร์ไหมคะ
3: คร
1: ับ
3: ผม
1: ทองคำเปลวแท้นี่ก็จะ
5: เนียน
1: ไปกับผิวแบบนี
2: ้ไม่หลุดเลย
1: ไม่หลุดเลยค่ะถ้าเป็นทองวิทยาศาสตร์ก็จะ
2: หลุด
1: หายไปได้หลุดออกจากผิวเราได้ใช่ไหมคะกว่าจะมาเป็นขั้นตอนแบบนี้ป้าจะพาไปดูขั้นตอนที่เขาตี 6-7 ชั่วโมงสำเร็จแล้ว
4: ค่
1: ะเดี๋ยวไปดูในห้องนะคะ
4: ดูกันนะ
2: ไปค่ะไปกันเลยค่ะ
1: มาดูอันนี้นะคะอันนี้หลังจากที่เราไปดูเขาตีทองมาประมาณ 6-7 ชั่วโมงก็จะเห็นทองตัวเล็กๆที่ลูกเห็นตั้งแต่ขั้นตอนแรก
5: เห็นนะคะ
1: 1สแควร์เซนนั้นจะกลายเป็นแบบนี
5: ้โอ้โหมันใหญ่มาก
2: จากอันแค่นี
5: ้จากอันเล็กๆอันมันใหญ่มากเลย
1: ขยายใหญ่ขนาดนี้เลยค่ะ
4: ใหญ่มาก
5: แล้วมันคงแบบบางแบบ
1: ใช่ค่ะก็ถึงต้องเบาๆเราจะหายใจแรงเดี๋ยวทองก็จะปลิวก็เลยพอเสร็จขั้นตอนนี้ขั้นตอนการตัดทองใส่กระดาษรู้ไหมคะว่าเขาใช้อะไร
2: ใช้มีดหรอคะ
5: มีดหรือเปล่าคะ
1: เขาเรียกอะไรคะเป็นอุปกรณ์พิเศษ
3: เป็นไม
2: ้
5: มันคือ
2: ต้นข้าวหล
3: ามไม้ไผ
1: ่ค่ะเป็นไม้ไผ่ค่ะซึ่งจะต้องมาเหลาให้แหลมเหมือนมีดก็ต้องใช้ความคมนี่ค่ะลองจับดูนะคะ
5: ดูดิคมมากมันเหลาด้วยตรงน
4: ี้แต่ตรงนี้เหมือนมีที่ให้จับ
7: ขั้นตอนการตัดทองนี้คุณยายชูบอกว่าต้องระวังให้ดีเพราะทองคำเปลวที่ตีเสร็จแล้วจะบางมากๆบางเฉียบจนแตะด้วยมือไม่ได้ใช้แค่ลมพัดเบาๆก็สามารถทำให้ทองปลิวได้แล้วต้องใช้ช่างที่มีความชำนาญมากๆเป็นคนทำและจะใช้ไม้ไผ่ที่เหลาให้คมมาตัดเพราะเนื้อไม้ไผ่สากเมื่อนำมาตัดทองแล้วทองจะไม่ติดไปกับที่ตัดสามารถตัดทองคำเปลวให้เป็นแผ่นที่สวยงามได้แบบนี้
8: ทองคำที่สวยงามมีคุณสมบัติพิเศษมีความเงางามสีเหลืองทองเป็นแร่ธาตุหายากราคาแพงเรารู้ถึงความแตกต่างของทองคำเปลวแท้กับทองคำเปลววิทยาศาสตร์ไปแล้วทองคำที่เป็นเครื่องประดับแบบนี้ล่ะจะสังเกตอย่างไร

0: ็ต้องพิสูจน์กันด้วยสารเคมีมาดูกันว่าตะขอทองคำสองอันนี้อันไหนเป็นทองคำแท้อันไหนเป็นทองคำปลอมขูดทองคำลงไปที่หินขัดให้เหนือของทองติดอยู่ที่หินจากนั้นใช้น้ำกรดกับสารละลายเกลือแกงหยดลงไปคอยสังเกตผลที่เกิดขึ้นจะเห็นว่าจุดที่ขูดตะขอทองคำด้านขวามือถูกกรดกัดกร่อนจนหายไปหมดส่วนทองคำด้านซ้ายมือยังคงมีรอยขูดอยู่ไม่หลุดออกไปคุณสมบัติที่ทนทานต่อกรดนี่แหละที่ทำให้ทองคำเป็นแร่ชนิดพิเศษที่มีความทนทานสูงมากและคุณสมบัติพิเศษอื่นๆของทองคำจะมีอะไรอีกบ้างไปหาคำตอบพร้อมกันเลยคุณสมบัติพิเศษของทองคำนอกจากความสว่างใสและมีพื้นผิวที่แวววาวแล้วยังมีคุณสมบัติพิเศษที่แร่โลหะอื่นๆไม่มีคือเป็นสุดยอดแห่งความทนทานทองคำไม่ขึ้นสนิมไม่ผุกร่อนแม้เวลาผ่านไปนานเท่าไหร่ก็ตามมีความเหนียวและอ่อนนิ่มสามารถนำไปหลอมด้วยความร้อนและขึ้นรูปใหม่ได้อีกนับครั้งไม่ถ้วนและทองคำยังสามารถป้องกันคลื่นจากสนามแม่เหล็กได้จึงมีการนำทองคำมาใช้ในการผลิตแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ในการสื่อสารถูกนำมาใช้กับดาวเทียมชุดนักบินอวกาศและยานอวกาศเพื่อป้องกันการแผ่รังสีของดวงอาทิตย์ได้อีกด้วยประโยชน์มากมายสมกับแร่ที่มีราคาแพงจริง
1: ๆเห็นไหมคะว่าวิธีการทำทองคำเปลวเนี่ยเขาใช้ทองคำจริงๆแล้วก็มาทุบๆๆๆๆจนกลายเป็นทองคำแผ่นบางๆอย่างที่เห็น
2: แล้วแบบนี้ถ้าเราทุบมันไปเรื่อยๆแล้วมันจะเป็นยังไงหรอคะ
1: ถ้าอย่างนั้นเราไปหาคำตอบกันค่ะในลับซ่าท้าทดลองถ้าแพลวนะคะลองทุบแผ่นทองคำไปเรื่อยๆบางทีอาจจะได้เห็นอะตอมของทองคำปลิวออกมาก็ได้
2: แล้วอะตอมคืออะไรอะ
1: อะตอมนะคะก็คือหน่วยที่เล็กที่สุดของสสารค่ะจะไม่สามารถแบ่งแยกได้แล้วเพราะมันเล็กมากจริง
2: ฟังดูเนี่ยเล็กมากๆเลยนะคะแล้วถ้าเล็กแบบนี้นักวิทยาศาสตร์เขาจะรู้ได้ไงคะว่าอะตอมมันหน้าตาเป็นยังไง
1: ก็ต้องย้อนกลับไปเมื่อ 2,000 ปีที่แล้วค่ะ
2: โอ้นานมากเลย
1: ใช่ค่ะนักวิทยาศาสตร์นะคะเริ่มสงสัยค่ะว่าถ้าเราทำการแบ่งสสารไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเนี่ยจะได้หน่วยที่เล็กที่สุดคืออะไร
2: แบบนี้ก่อนหน้านั้นก็ยังไม่เคยมีใครเห็นหน้าตาของอะตอมเลยสิคะ
1: ใช่ค่ะแต่หลังจากนั้นนะคะดาลตันค่ะก็เสนอทฤษฎีอะตอมของดาลตันขึ้นมาทฤษฎีของเขานะคะก็มีด้วยกัน3ข้อค่ะข้อแรกเขาบอกว่าธาตุนะคะจะประกอบไปด้วยหน่วยที่เล็กมากค่ะนั่นคืออะตอมซึ่งอะตอมนะคะไม่สามารถแบ่งแยกได้แล้วก็จะไม่สูญหายไปด้วยค่ะและข้อที่2นะคะธาตุเดียวกันเนี่ยก็จะมีอะตอมที่มีคุณสมบัติเหมือนกันค่ะและข้อที่3นะคะสารประกอบนะคะก็จะประกอบไปด้วยองค์ประกอบของธาตุ2ชนิดขึ้นไปค่ะ
2: แล้วไอ้อะตอมเนี่ยหน้าตามันเป็นยังไงอะคะ
1: อ๋ออะตอมของดาลตันใช่ไหมคะหน้าตาจะเป็นแบบนี้ค่ะ
2: ฮึทฤษฎีอะตอมของดาลตันคือเป็นทรงกลมๆแบบนี้นะคะไม่เห็นดูออกเลยว่ามีอะไรอยู่ข้างในบ้างอะ
1: ถึงแม้ว่าทฤษฎีของดาลตันนะคะจะไม่ได้แสดงรูปร่างหน้าตาของอะตอมที่แน่ชัดมากนักนะคะแต่ก็ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นนะคะที่ทำให้นักวิทยาศาสตร์เริ่มสนใจอะตอมและก็ศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมค่ะ
2: แล้วหลังจากนั้นเนี่ยนักวิทยาศาสตร์เขาได้ค้นพบอะไรต่ออีกเหรอคะ
1: หลังจากนั้นนะคะโกลด์สไตน์ค่ะเขาได้ทำการโดยใช้หลอดรังสีแคโทดค่ะมาดัดแปลงทำให้เขาค้นพบรังสีที่มีประจุบวกค่ะแล้วเขาก็เรียกมันว่าโปรตอน
2: อย่างนี้เท่ากับว่าไลน์อะตอมเนี่ยก็จะมีโปรตอนที่เป็นประจุบวกอยู่ด้วยใช่ไหมคะ
1: ถูกต้องค่ะและต่อจากนั้นค่ะจอห์นทอมสันก็ทำการทดลองเพิ่มเติมค่ะโดยดัดแปลงหลอดรังสีแคโทดเหมือนเดิมแต่เพิ่มขั้วในแนวดิ่งเข้าไปทำให้เขาค้นพบว่าจริงๆแล้วอนุภาคที่อยู่ในหลอดรังสีเนี่ยเกิดการเบนเข้าหาประจุบวกแสดงว่าอนุภาคนั้นนะคะมีคุณสมบัติเป็นลบทางไฟฟ้าค่ะแล้วก็เรียกมันว่าอิเล็กตรอน
2: แบบนี้นะคะก็เท่ากับว่าพอที่เขาแบบศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมแล้วในอะตอมก็มีทั้งประจุบวกแล้วก็ประจุลบเลยแล้วอะตอมของทอมสันหน้าตาเป็นยังไงเหรอคะ
1: อะตอมของทอมสันนะคะก็ยังคงมีรูปร่างเป็นทรงกลมคล้ายๆกับของดาลตัน แต่ก็จะมีอนุภาคของโปรตอนที่มีประจุเป็นบวกนะคะแทรกอยู่ตามเนื้อของอะตอมแบบนี้เลย
2: มีโปรตอนที่เป็นประจุบวก
1: ใช่ค่ะกระจายอยู่ทั่วเลยค่ะ
2: อ๋อแบบนี้
1: ถ้าอย่างนั้นนะคะครูจะให้แพลวนะคะเติมอิเล็กตรอนเข้าไปค่ะโดยที่ที่นี้เราจะให้ใช้เป็นสีฟ้า
2: อ๋ออิเล็กตรอนก็คือกระจายรอบๆเหมือนกันใช่ไหม
1: คะโดยอิเล็กตรอนเองนะคะก็จะมีประจุทางไฟฟ้าที่เป็นลบค่ะกระจายอยู่ทั่วเลย
2: โอเคแบบนี้ใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
2: โอ้มีทั้งโปรตอนแล้วก็อิเล็กตรอน
1: ใช่ค่ะและถ้าอะตอมนะคะมีจำนวนโปรตอนกับอิเล็กตรอนที่เท่ากันก็จะทำให้อะตอมนั้นนะคะมีสภาพเป็นกลางทางไฟฟ้าได้ค่ะ
2: แล้วแบบนี้ถือว่าเป็นหน้าตาของอะตอมที่เราศึกษาได้ในปัจจุบันหรือยังคะ
1: อ๋อยังไม่ใช่ค่ะถึงแม้ว่ารูปร่างหน้าตาของอะตอมของทอมสันน่ะจะดูว่ามีลักษณะที่เหมือนจะบอกอะไรได้จริงๆแล้วก็ยังไม่ได้บอกคุณสมบัติมากพอค่ะทำให้นักวิทยาศาสตร์เริ่มสงสัยว่าเอ๊ะแบบจำลองนี้ถูกต้องหรือไม
2: ่
1: หลังจากนั้นนะคะแรเทอร์ฟอร์ดค่ะเขาได้ทำการทดลองแบบนี้โดยเขาทำการยิงอนุภาคแอลฟาค่ะผ่านแผ่นทองคำค่ะแล้วก็มีฉากเรืองแสงลับด้านหลังและจากการทดลองนี้นะคะทำให้แรเทอร์ฟอร์ดรู้ว่าค่ะว่าจริงๆแล้วเนี่ยในอะตอมนะคะจะต้องมีอนุภาคที่มีมวลมากกว่าอนุภาคแอลฟาแล้วก็มีประจุบวกด้วยเขาก็เลยเสนอแบบจำลองขึ้นมาใหม่ค่ะ
2: ค่ะ
1: โดยพบว่าตรงกลางของอะตอมนะคะจะมีนิวเคลียสค่ะ
2: นิวเคลียส
1: ใช่ที่มีประจุบวก
2: อ๋อก็จะมีนิวเคลียสอยู่ตรงกลางแบบนี้หรอคะ
1: ใช่ค่ะแล้วก็จะมีอิเล็กตรอนค่ะที่มีประจุไฟฟ้าเป็นลบวิ่งอยู่รอบๆค่ะ
2: โอ้อ๋อนี่คืออิเล็กตรอน
1: ใช่เดี๋ยวเลยอีกฝั่งนึง
2: อ๋อ
1: นี่เลย
2: โอ้โหแค่นี้เลยเหรอคะ
1: ใช่ค่ะณตอนนั้นนะคะไรเทอร์ฟอร์ดได้เสนอแบบจำลองอะตอมเป็นแบบนี้ค่ะดังนั้นนะคะเนื้อของอะตอมจริงๆแล้วอ่ะก็จะไม่มีอะไรเลยเป็นว่างเปล่า
2: แล้วแบบนี้ถือว่าเป็นแบบจำลองสุดท้ายหรือยังคะ
1: ยังค่ะ
2: ยังอีกเหรอคะ
1: พอไรเทอร์ฟอร์ดก็ยังมีความสงสัยค่ะว่าทำไมมวลของธาตุเนี่ยไม่เท่า

0: นะคะมีอนุภาคที่มีความเป็นกลางทางไฟฟ้าอยู่ด้วยค่ะเขาก็เลยเรียกมันว่านิวตรอนค่ะ
1: โอ้หลายอย่างเลยนะคะเนี่ยแบบนี้เนี่ยก็เท่ากับว่าในอะตอมก็จะประกอบไปด้วยโปรต
2: ีนเคน
3: ครับ
2: พี่เคนครับแนะนำตัวให้กับน้องๆครับนิดนึงครับผม
4: ครับชื่อพี่เคนครับวันนี้มาเป็นผู้ช่วยอาจารย์ครับผม
2: โอเค
4: มีกิจกรรมทดลองอะไรพี่เคนจัดให้ครับ
2: ครับผมขอบคุณมากครับแล้วเดี๋ยววันนี้เราจะมาทำกิจกรรมกันเพิ่มเติมอีกเล็กน้อยแต่เอ๊ะพวกเราจำได้ไหมว่าตอนนี้เรากำลังเรียนรู้อะไรเกี่ยวกับฟิสิกส์กันอยู
5: ่
2: โอ้โหเยี่ยมยอดใช่เราเรียนรู้เกี่ยวกับทั้งแรงดันน้ำและแรงดันอากาศถ้างั้นเรามาทำการทดลองกันเลยดีกว่า
6: มาถึงการทดลองที่2คราวนี้มีอุปกรณ์มากมายให้แก๊งตัวจิ๋วได้สนุกกัน
2: เอาละครับเดี๋ยวเราจะมาทำการทดลองที่อาจารย์พยายามจะแสดงให้เห็นว่าแรงดันอากาศนี่มันช่วยเป็นดันในเจ้าน้ำอะไรพวกนี้ได้ยังไงโดยอุปกรณ์เนี่ยหาง่ายมากเลยอันนี้น้องๆที่บ้านก็สามารถไปทำได้เช่นเดียวกันประกอบไปด้วยขวดน้ำเปล่าเลยแล้วก็เจาะรูไว้สักเล็กน้อยเพื่อจะได้เดี๋ยวเราจะเอาหลอดดูดน้ำเนี่ยมาใส่เข้าไปในนี้ได้นะครับนี่นะโอเคนะนี่ไปลองทำที่บ้านได้แล้วแล้วเราก็จะมีน้ำอันนี้น้ำสีน้ำอะไรก็ได้นะครับมีกระบะนิดนึงเอาไว้รองนะครับแล้วก็มีลูกโป่งแน่นอนแล้วก็มีดินน้ำมันเท่านี้เองแล้วเดี๋ยวเราจะมาทำกันทดลองดูอาจารย์จะเทน้ำใส่ลงไปในนี้นะ
7: ใส่แล้วก็ดูด
2: ดูไม่ดูแล้วอันนี้คำถามของอาจารย์ก็คืออาจารย์อยากจะให้พวกเราทำยังไงก็ได้ให้น้ำในขวดนี้ไหลออกมาข้างนอกโดยไม่จับขวดจ้ะส่วนดินน้ำมันเนี่ยเดี๋ยวอาจารย์จะเอามาอุดเพื่อไม่ให้มันมีรอยเท่านั้นเอง
6: เราจะทำยังไงให้น้ำในขวดไหลออกมาข้างนอกโดยที่ห้ามจับขวดดูจากสีหน้าน้องๆแล้วงงกันใหญ่เลย
2: ไหนลองใช้หลักเรื่องของแรงดันอากาศ
7: จะทำเหมือนกับตอนที่เราเรียนรู้เรื่องแรงดันอากาศที่อาจารย์สอนนะครับ
2: ครับผม
7: ทำแบบนั้นแล้วเราก็ปักเข้าไปให้ลูกโป่งมันมาแทนที่ลงน้ำแล้วน้ำก็ไหลออกมา
6: เก่งมากน้องพิงหยางอธิบายได้ใกล้เคียงมากเลย
2: เราจะใช้ลูกโป่งนี่แหละเป่าไปก่อนเอาลูกโป่งนี่แหละมาครอบไว้ที่ด้านบนแล้วให้แรงดันอากาศที่อยู่ภายในนี่แหละช่วยดันให้น้ำมันไหลออกมา
7: อย่างนั้นก็ได้
2: เดี๋ยวเราจะรู้ว่าทำได้จริงหรือเปล่าเอาอย่างนี้เพื่อเป็นการทดสอบว่ามันจะต้องลูกใหญ่แค่ไหนเล็กแค่ไหนมันถึงจะดันน้ำไปได้เนาะให้พวกเราทุกคนเป่าลูกโป่งให้ขนาดไม่เท่ากันโอเคไหม
5: ไม
2: ่
5: มีลูกโป่ง
2: เดี๋ยวดูอย่างพี่เคนนี่ถือว่าลูกใหญ่ไหมเนี่ย
6: โถพี่เคนตัวใหญ่ซะเปล่าเป่าลูกโป่งได้แค่นี้เองเหรอน้องซานต้าไม่ยอมแพ้เป่าลูกโป่งซะใหญ่เชียว
2: อันนี้ของพี่ซานต้าปล่อยแล้วนะ
7: ครับเฮ้ยเ
2: ฮ้ยอันน่
7: า
5: สุดยอดมันเป็นแรงดันอากาศจากในนี้ใช่ไหมที่
2: ถูกต้อง
7: ม
2: ันไปดันให้น้ำเนี่ยไหลขึ้นมาตามหลอดได้
5: หมดแน่นอน
2: หมดไหม
5: หมด
2: คิดว่าหมดไหมนี่แหละคือแรงดันอากาศที่มาจากความดันในลูกโป่งนี่แหละมาช่วยดันให้น้ำเนี่ยสามารถไหลไปตามหลอดได
6: ้มาถึงลูกโป่งของน้องเฮราคราวนี้เราจะเติมน้ำให้มากขึ้นกว่าเดิมมาดูกันลูกโป่งของน้องเฮราจะทำให้น้ำไหลออกมาหมดหรือไม
5: ่เฮ้ยได้ได้แล้ว
2: ได้ไหม
7: เ
2: ต
7: ่า
5: เฮ้ยมาล่าเฮ้ยน้ำไหลออกเยอะเลยน้ำ
2: เยี่ยมยอดเยี่ยมยอด
7: เฮ้ยผมว่ามันน่าจะไหลออกมาหมดนะคะ
2: หมดไหมหมดไหม
7: เพราะว่าลมในลูกโป่งยังไม่หมด
2: อ๋อถูกต้องเลยอาจารย์
7: มันยังเยอะอยู่เลย
2: กำลังจะถามเลยว่าจะสังเกตได้ว่าลูกโป่งยังโป่งอยู่เลยเพราะฉะนั้
7: น
2: น้ำมีเท่าไหร่เนี่ยออกมาหมดแน่ๆเพราะฉะนั้นจะสังเกตได้ว่าตราบใดที่มันยังมีความดันอยู่ในลูกโป่งเนาะมันก็ยังกดให้น้ำไหลออกมาอยู่เรื่อยๆโอเคไหม
5: ลูกโป่งคงใหญ่มากใหญ่จนน้ำไหลออกมาหมดเลยลูกโป่งใหญ่ช่วยในการดันน้ำออกมาเยอะๆค่ะขนาดลูกโป่งยังไม่แฟบอะค่ะมันหมดแล้วอะค่ะ
6: คราวนี้มาลองลูกโป่งเล็กๆของน้องผิงหยางกันบ้างดูสิว่าจะมีแรงดันสักแค่ไหน

0: ถ้าเราจะใช้ลูกแค่นี้เลยคิดว่าน้ำจะออกไหม
1: ออกนิดเดียว
0: ออกนิดเดียวลองดูเลยมะ
1: หมดไหมหมดไหม
0: มีช่วยบีบเล็กน้อย
1: บีบนิดนึงทำไมบีบเอาขึ้นมาใหม่แล้วค่อยบีบ
2: หมดลมแล้ว
0: หมดลม
3: น่าเสียใจ
4: ก็ลูกโป่งของผมมันก็ผมไม่อยากจะบอกเลยมันแบบเล็กกระจิ๋วหรือก็คือถึงแม้ลูกโป่งของผมมันจะลูกเล็กอะครับแต่ว่าในลูกโป่งมันก็ยังมีอากาศอยู่แล้วมันก็ทำให้มันมีแรงดันอากาศดันน้ำออกไปได้ครับแต่ว่าจะดันได้น้อยหน่อยคร
0: ับ คนสังเกตอะไรเห็นไหมว่านี่คือสิ่งที่เราทำการทดลองมาในครั้งที่แล้วก็คือทันทีที่ลูกโป่งเนี่ยมันแฟบหมดแล้วเนี่ยก็แสดงว่าความดันในลูกโป่งกับความดันข้างนอกมันเท่ากันแล้วน้ำมันก็เลยหยุดไหลแต่ถ้าเกิดเรายังคงเอาดันลูกโป่งให้เข้าไปข้างในอีกมันก็จะไปทำให้ความดันในนี้เพิ่มขึ้นได้อีกรอบนึงน้ำก็ไหลต่อไปแต่ทุกคนเริ่มเห็นหรือยังว่าเมื่อเราเข้าใจหลักการระหว่างความดันอากาศและก็ความสามารถในการดันของไหลอย่างนี้แล้วเนี่ยนี่แหละปืนฉีดน้ำก็ทำลักษณะเช่นเดียวกันนั่นเองเข้าใจนะและจะเห็นได้ว่าเมื่อกี้ลูกโป่งเราแค่นี้น้ำก็ออกมาลูกโป่งเล็กน้ำก็ยังออกและคิดดูในปืนฉีดน้ำเราโอ้โหเราอัดอากาศเข้าไปมันก็ต้องยิ่งวิ่งออกมาได้เป็นลำน้ำนั่นเองโอเคไหม
5: ทันทีที่เราอัดอากาศเข้าไปในลูกโป่งทำให้ความดันอากาศภายในลูกโป่งสูงกว่าความดันอากาศภายนอกพอเราเอาลูกโป่งไปครอบบริเวณปากขวดทำให้ความดันภายในขวดสูงกว่าความดันอากาศบริเวณปลายหลอดด้านนอกด้วยความแตกต่างกันของความดันอากาศภายในขวดและภายนอกขวดมันก็จะดันให้น้ำที่อยู่ในขวดเนี่ยไหลขึ้นมาตามหลอดนั่นเองทันทีที่เราอัดอากาศเข้าไปในปืนฉีดน้ำจะทำให้แรงดันอากาศในปืนฉีดน้ำเนี่ยสูงกว่าแรงดันบรรยากาศข้างนอกทันทีที่เราเหนี่ยวไกปืนจะเป็นการเปิดท่อน้ำทำให้แรงดันอากาศภายในปืนฉีดน้ำที่สูงกว่าแรงดันอากาศข้างนอกดันน้ำพุ่งออกมานั่นเองเมื่อเราทำการทดลองนี้เสร็จแล้วก็ได้เวลาที่ทุกคนรอคอยกันแล้วอาจารย์สัญญาไว้ว่าเราจะพาไปดู
6: ฟลายบอร์ด
0: งั้นเราไปดูฟลายบอร์ดกัน

0: และตอนนี้เราก็มาอยู่กันที่ Flyboard พัทยาวันนี้เรามีเอริกครับยินดีต้อนรับเอริกหน่อย
1: สวัสดีครับ
0: Hello, welcome. All right, and can you tell us a little bit about the Flyboard?
2: Yeah, of course. It was invented about 5 years ago by Frank Zapata, French guy, and now it's became really, really popular, and it's already 4 years competitions, world competition, and many people like it, so many people come to try new experience, and it feels really cool.
0: พวกเราคิดว่า Flyboard เนี่ยมันเกี่ยวข้องกับหลักการทางฟิสิกส์อะไรบ้าง
3: เอ๊มันเกี่ยวข้องกันยังไงนะ
4: การด
0: ัน
4: ให
0: ้
4: ต
0: ั
4: วข
0: ึ้
4: น
0: การดันให้ตัวขึ้นนะมีอะไรอีกที่คิดว่าน่าจะเกี่ยวข้อง
4: น่าจะดูดน้ำขึ้นมาแล้วก็ปล่อยลงไปให้มันขึ้นไปเลย
0: ปล่อยให้มันดูดน้ำลงมาให้มันขึ้นไปเลยอ๋อดีมากฟังดูงงๆแต่โอเค
5: ผมค
0: ิ
5: ดเหมือนพิงยางคร
0: ับ โอเคYerrick, can you tell us a little bit about how it works, the flyboard?
2: Yeah, its principle is really simple. If you know how works a jet ski, so basically engine it suck water on the front and push on the back, it's make it move. So we connect the hose on the back to where the wind propeller.
0: Okay.
2: So basically now we push all of the water through the hose to the board.
0: Oh.
2: And basically under pressure of water, you fly because all of the water come to the board and you can fly.
0: How do you feel when you are on the flyboard?
2: It's really difficult to explain. It feels nothing like else, you know. You need to try by yourself, but it feels really, really awesome. Believe me, especially when you go like 5 or 10 meters high.
0: Okay. And nothing underneath you, right?
2: Yeah, okay. Sure.
0: พวกเราอยากเล่นกันไหม
6: Yeah!
0: อยากเล่นมาก Young children like this play on the flyboard?
2: Young children can play, but usually it's like 12 years up.
0: Okay.
2: For you, need a little bit grow, a little bit more. Unfortunately, we don't have such small boots. But it depends how...Big children is somewhat like 12, 13, 14 years.
0: Okay.
2: Depend how tall you are. But if some kids want to play, we can take it on hands and fly with them. Is there one too?
0: Okay. เอาล่ะงั้นเดี๋ยวเราไปดูเขาเล่นกันเลยไปไหม
6: ไป

0: ใช่เขาบอกว่าปกติเจ็ตสกีเนี่ยน้ำเข้าข้างหน้าแล้วก็พ่นออกข้างหลังคราวนี้เขาก็ท่อไปดูดเอาเก็บน้ำข้างหลังนั่นน่ะเอาไปออกตรงนู้นแทน
1: โอ้นี่มาแล้ว
2: คือ ก้า
1: ว
3: โอ้โห
4: ยอดเลย
2: อยากให้สูงกว่านั้นอ่ะ
1: นี่แล้วพอเขาเร่งเครื่องเขาก็จะสูงขึ้นเรื่อยๆนะ
2: โอ้โค้งได้ด้วย
4: ทำไมเขาดูทรงตัวง่ายเลย
1: โอ้แต่เขาบอกว่ามันไม่ยากเลยอ่ะ
5: ก็แบบตื่นเต้นมากครับผมชอบดูไฟบอร์ดครับบอกว่ามันเพลินดีอ่ะครับบอกว่าบินขึ้นผมอยากบินได้ครับแต่ว่าก็ไม่ได้ขึ้นครับ
2: หนูอยากให้สูงกว่านั้นอีกอ่ะค่ะ
1: โอ้โหโหนี่ก็ประมาณ5เมตรแล้วนะ
2: โอ้สูงมาก
4: ดู
2: บางทีสูงเกินไปเชื่อขาน
1: ั่นน่ะสิโอ้
6: วันนี้ผมชอบฟลายบอร์ดครับเพราะว่าถ้าผมโตไปผมคิดว่าผมอยากเล่นที่สุดครับประทับใจที่ว่าเขาฝึกเขาแบบว่าอยากเล่นอะไรพูดไม่ถูกครับ
7: น้องเฮร่าจะชอบมากจะรอช้าทำไมไปลองเล่นเลย

0: ุกไหมเป็นยังไงบ้าง
1: อยู่ดีๆก็ขึ้นลงขึ้นลงเหมือนลอยกลางอากาศ
0: เราบอกให้เฮล่ามองข้างล่างอ่ะทำไมไม่มองอ่ะ
1: ลืม
0: โต
1: ได้ยินน่ะนึกว่าให้ลงให้ลงก็ลงให้ลงให้ลงก็ลง
0: อย่าว่าถ้ามองข้างล่างมันจะเพิ่มความน่ากลัว
1: พอลงน้ำปุ๊บแล้วพอขาเอียงปุ๊บอยู่ดีๆน้ำก็พุ่งใส่ขาแล้วมันก็บูขึ้น
2: สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้แก๊งตัวจิ๋วได้เรียนรู้อะไรกันไปบ้าง
1: ฟอยบอร์ดมันสนุกมากเลยค่ะและตอนนี้หนูโดนอุ้มมันเสียวๆนิดนึงอะค่ะรู้สึกอยู่ดีๆมันก็ขึ้นเฉยเลยเขาไม่บอกอะไรหนูเลยอะชอบค่ะอยากเล่นเอง
3: ตอนที่ผมเห็นเขาเล่นในเนี้ยฟลายบอร์ดนะคะเวลาเขาจะขึ้นไปเขาต้องใช้เจ็ตสกีดันน้ำขึ้นไปแล้วมันจะมีแรงดันอากาศไปอยู่ด้วยพอดันน้ำขึ้นไปมันน้ำมันก็จะทำให้ตัวคนลอยได้อะ
0: ตอนฟลายบอร์ดก็เห็นเขาเล่นแบบว่าเท่มากเลยครับใช้หลักการพวกแรงดันอากาศแรงดันน้ำอะครับแล้วก็ดันน้ำขึ้นไปแล้วปล่อยน้ำออกมาทำให้ฟลายบอร์ดมันบินได้ครับ
4: ทั้งหมดเลยก็จะเห็นได้ว่าเราทำการทดลองเกี่ยวกับเรื่องของความดันและแรงดันเนาะและเมื่อใดก็ตามที่เราสามารถสร้างความดันเยอะๆได้มันก็จะสามารถนำไปสร้างแรงดันและไปดันให้น้ำเนี่ยสามารถไหลได้โอเคเนาะจะเห็นว่าหลักการทำงานของปืนฉีดน้ำก็เช่นเดียวกันเลยเห็นไหมนั่นจะเห็นว่าเวลาจะยิงปืนฉีดน้ำเราต้องทำยังไงนะ
5: ปั๊มลม
4: นั่นตอนนี้เรารู้ยังว่าเราปั๊มไปเพื่อสร้าง
5: แรงดันอากาศ
4: หรือความดันอากาศนั่นเองโอเคเนาะแล้วพอทันทีเรากด
5: มันก็พุ่ง
4: เราก็ปล่อยให้เจ้าแรงดันนั้นไปดันให้น้ำพุ่งออกมาเป็นลำนั่นเองเหมือนกับการทดลองที่เราทำกันเลยโอเคเนาะนั้นหวังว่าพวกเราทุกคนน่าจะได้เข้าใจเรื่องการทำงานของปืนฉีดน้ำมากขึ้นแล้วเข้าใจว่านี่แหละคือสิ่งที่เกิดขึ้นคือความดันอยู่รอบๆตัวเราไม่ว่าจะเป็นอากาศหรือน้ำก็ตามแน่นอนความรู้เหล่านี้ยังมีอีกมากมายกับรายการ
5: เฟซเซ็ตสโล
4: ครั้งต่อไปนะครับสำหรับวันนี้พวกเราทุกคนก็ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

ทำความรู้จักรถยนต์ไฟฟ้า Electric Vehicle ปัจจุบันทั่วโลกได้ให้ความสำคัญกับวิกฤตโลกร้อนเป็นอย่างมากสาเหตุเกิดจากการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์หรือก๊าซเรือนกระจกในปี2564ประเทศไทยได้ประกาศเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศในการประชุม Conference of the Parties ครั้งที่26หรือ COP 26ณเมืองกลาสโกว์ประเทศสหราชอาณาจักรโดยเราจะบรรลุความเป็นกลางทางคาร์บอนภายในปี2050และบรรลุการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี2065การใช้น้ำมันเชื้อเพลิงในภาคขนส่งก็เป็นหนึ่งในสาเหตุหลักของการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของประเทศไทยที่ผ่านมารัฐบาลพยายามรณรงค์ให้ประชาชนช่วยกันลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกซึ่งการมุ่งมั่นส่งเสริมให้ใช้รถ EV ก็เพื่อดำเนินตามนโยบายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตามเป้าหมายให้ได้ครับเรามาดูกันครับว่า EV คืออะไร EV หรือ Electric Vehicle ยานยนต์ไฟฟ้าหมายถึงยานยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าเพียงอย่างเดียวหรือยานยนต์ที่อาศัยเครื่องยนต์มาใช้ร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้าทั้งในส่วนของการขับเคลื่อนและผลิตพลังงานไฟฟ้าเก็บสะสมในแบตเตอรี่หรือการอัดประจุไฟฟ้าจากภายนอกหรือการใช้เชื้อเพลิงไฮโดรเจนในการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากเซลล์เชื้อเพลิงรถยนต์ไฟฟ้าสามารถแบ่งออกได้เป็น4ประเภท1 HEV ยานยนต์ไฟฟ้าไฮบริด2 PHEV ยานยนต์ไฟฟ้าปลั๊กอินไฮบริด3 BEV ยานยนต์ไฟฟ้าแบตเตอรี่4 FCEV ยานยนต์ไฟฟ้าเซลล์เชื้อเพลิงข้อดีข้อเสียของรถยนต์ไฟฟ้าข้อดีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมลดมลพิษทางเสียงประสิทธิภาพสูงกว่ารถที่ใช้น้ำมันประหยัดค่าใช้จ่ายชาร์จแบตเตอรี่ได้จากที่บ้านข้อเสียราคาสูงระยะการขับตามความจุแบตเตอรี่สถานีอัดประจุยังไม่ครอบคลุมต้องเรียนรู้เรื่องการบำรุงรักษาระบบเรื่องการจัดการขยะจากแบตเตอรี่รัฐบาลโดยคณะกรรมการนโยบายยานยนต์ไฟฟ้าแห่งชาติได้ออกนโยบาย 30@30 เป็นแนวทางการส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้าของประเทศด้วยการตั้งเป้าผลิตรถZEV หรือรถยนต์ที่ปล่อยมลพิษเป็นศูนย์ให้ได้อย่างน้อย 30% ของการผลิตยานยนต์ทั้งหมดในปีคริสตศักราช2030ด้วยนโยบาย 30@30 และการส่งเสริมต่างๆจากภาครัฐเช่นมาตรการส่งเสริม ZEV จะทำให้ราคารถยนต์ไฟฟ้าถูกลงและเราสามารถเข้าถึงได้ง่ายมากยิ่งขึ้นเราหวังว่าการใช้รถยนต์ไฟฟ้าที่มากขึ้นจะนำพาประเทศไทยไปสู่การเป็นสังคมคาร์บอนต่ำได้ในอนาคตครับ

ความหมายและบริการบนระบบออนไลน์อินเทอร์เน็ตย่อมาจากคำว่า Internet Connection Network เป็นเครือข่ายคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ที่เชื่อมโยงเครือข่ายคอมพิวเตอร์ทั่วโลกเข้าด้วยกันโดยอาศัยเครือข่ายโทรคมนาคมเป็นตัวเชื่อมต่อเครือข่ายภายใต้มาตรฐานการเชื่อมโยงด้วยโปรโตคอลเดียวกัน TCP/IP TCP มาจากคำว่า Transmission Control Protocol ทำหน้าที่รับผิดชอบการรับส่งข้อมูลระหว่างคอมพิวเตอร์ทางเน็ตเวิร์ก IP ย่อมาจาก Internet Protocol ทำหน้าที่เป็นสถานที่รับข้อมูลที่ถูกส่งมาในปีคริสตศักราช1900

1969อินเทอร์เน็ตถูกพัฒนาภายใต้การรับผิดชอบของสังกัดกระทรวงกลาโหมประเทศสหรัฐอเมริกาเรียกสั้นๆว่า ARPANET มาจากคำว่า Advanced Research Project Agency เพื่อเป็นการสนับสนุนงานวิจัยทางด้านการทหารทางด้านเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์และในปีพุทธศักราช2534ประเทศไทยเริ่มใช้อินเทอร์เน็ตเป็นครั้งแรกที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ซึ่งเปรียบเสมือนประตูทางผ่านหรือเกตเวย์ของประเทศไทยและปีพุทธศักราช2538ได้ให้บริการอินเทอร์เน็ตเชิงพาณิชย์เรียกว่า ISP หรือผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตเป็นบริษัทที่ให้ลูกค้าสามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้IP address คือหมายเลขประจำเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อให้เครื่องคอมพิวเตอร์ต้นทางสามารถส่งข้อมูลไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ที่อยู่ปลายทางได้อย่างถูกต้อง IP address ประกอบด้วยข้อมูลจำนวน32บิตแบ่งออกเป็น4ส่วนส่วนละ8บิต Domain name เป็นชื่อที่ใช้ในการอ้างอิงเพื่อไปยังเว็บไซต์ต่างๆที่อยู่บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและต้องตั้งชื่อให้ง่ายต่อการจดจำ1 IP address สามารถใช้ได้หลายโดเมนเนมการให้บริการบนระบบออนไลน์ e-commerce การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เป็นการทำธุรกรรมการซื้อขายหรือแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการบนอินเทอร์เน็ตข้อดีของการทำ e-commerce 1. ประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปซื้อสินค้า 2. ขยายตลาดได้ไวและ 3. เปิดร้านได้24ชั่วโมงข้อเสียของการทำ e-commerce 1. ไม่ได้ตรวจเช็คสินค้าจริง 2. ข้อมูลสินค้าที่ระบุอาจเกินจริง 3. เสี่ยงต่อการถูกฉ้อโกง Instant Messaging Messenger ระบบการส่งข้อความคือ Messenger ระบบส่งข้อความระหว่างคนสองคนหรือกลุ่มคนในเน็ตเวิร์กเดียวกันเช่นการส่งข้อความผ่านทางอินเทอร์เน็ตตัวอย่างโปรแกรมเช่น MSN หรือ Skype

ประเภทของเครือข่ายประเภทของเครือข่ายแบ่งออกเป็น2ประเภทคือระบบเครือข่ายมีสายและระบบเครือข่ายไร้สายระบบเครือข่ายมีสายประกอบไปด้วย LAN Local Area Network เป็นระบบเครือข่ายที่อยู่ภายในอาคารเดียวกันในระยะใกล้ๆระยะทางจะไม่เกิน10กิโลเมตรMAN Metropolitan Area Network ระบบเครือข่ายเมืองเครือข่ายระดับกลางใช้ภายในเมืองหรือจังหวัดใกล้เคียงกันเช่นระบบเคเบิลทีวี WAN Wide Area Network เป็นเครือข่ายขนาดใหญ่ใช้ติดตั้งบริเวณกว้างใช้สื่อกลางหลากหลายชนิดระบบเครือข่ายแบบไร้สายหรือที่เรียกว่า Wireless LAN Technology ประกอบไปด้วยระบบการสื่อสารข้อมูลที่มีรูปแบบในการสื่อสารแบบไม่ใช้สายภายใต้มาตรฐานเดียวกันหมดนั่นก็คือ IEEE 802.11 โดยใช้การส่งคลื่นความถี่วิทยุและคลื่นอินฟราเรดในการรับและส่งข้อมูลระหว่างคอมพิวเตอร์แต่ละเครื่องผ่านอากาศสามารถทะลุกำแพงเพดานหรือสิ่งก่อสร้างได้โดยการเชื่อมต่อเครือข่ายแบบไร้สายมี2รูปแบบคือ1การเชื่อมต่อแบบแอดฮอกการเชื่อมต่อประเภทนี้จะประกอบด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งแต่2เครื่องขึ้นไปที่ติดตั้งการ์ดแลนไร้สายเช่นลักษณะการใช้งานจะใช้ในรูปแบบการแชร์ไฟล์การแชร์เครื่องพิมพ์การสนทนาแบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์นั่นเองการเชื่อมต่อแบบกลุ่มโครงสร้างหรือที่เรียกว่าอินฟราสตรักเจอร์การเชื่อมต่อแบบนี้จำเป็นจะต้องมีอุปกรณ์กระจายสัญญาณหรือที่เรียกว่าแอคเซสพอยต์เป็นตัวกลางเพื่อรับส่งสัญญาณและข้อมูลจากเครื่องคอมพิวเตอร์ไร้สายของเครือข่ายไปสู่เครือข่ายที่มีสายได้ซึ่งในปัจจุบันในรูปแบบนี้เป็นรูปแบบที่มีความนิยมมากที่สุดเครือข่ายฮอตสปอตเป็นการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตสาธารณะความเร็วสูงผ่านเครือข่ายโทรศัพท์มือถือมักใช้เทคโนโลยี Wi-Fi ทำให้ผู้ใช้งานสามารถออนไลน์

ายได้ทุกที่ทุกเวลาระบบเซลลูล่าเป็นระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่รองรับและครอบคลุมขนาดใหญ่ในแต่ละพื้นที่ที่เรียกว่าเซลล์ซึ่งขนาดจะขึ้นอยู่กับปริมาณและจำนวนผู้ใช้บริการในแต่ละพื้นที่โมเด็มเป็นอุปกรณ์เชื่อมต่อสัญญาณอินเทอร์เน็ตชนิดหนึ่งโดยโมเด็มจะทำหน้าที่ในการแปลงข้อมูลดิจิตอลให้เป็นสัญญาณอนาล็อกเพื่อให้สามารถส่งข้อมูลไปบนคู่สายโทรศัพท์ซึ่งจะช่วยให้ผู้ใช้สามารถติดต่อกันไปยังทั่วโลกได้อย่างง่ายดาย VPN หรือเครือข่ายส่วนตัวเสมือนเป็นการสร้างการเชื่อมต่อเครือข่ายส่วนตัวระหว่างอุปกรณ์ต่างๆผ่านอินเทอร์เน็ตโดยจะใช้ VPN เพื่อส่งข้อมูลอย่างปลอดภัยและไม่เปิดเผยตัวตนผ่านเครือข่ายสาธารณะซึ่งจะทำงานโดยปกปิดที่อยู่ IP ของผู้ใช้และเข้ารหัสข้อมูลเพื่อให้บุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาตไม่สามารถได้รับข้อมูลดังกล่าวและไม่สามารถอ่านได้เครือข่ายส่วนตัวหรือ PN Private Network เป็นระบบเครือข่ายที่จัดตั้งขึ้นสำหรับหน่วยงานที่มีการใช้ทรัพยากรร่วมกันซึ่งทรัพยากรและการสื่อสารต่างๆที่มีอยู่ในเครือข่ายจะมีไว้เฉพาะบุคคลในองค์กรเท่านั้นที่มีสิทธิ์เข้ามาใช้งานระบบเครือข่ายส่วนตัวจึงมีจุดเด่นในเรื่องของการรักษาความปลอดภัยและความลับข้อดีของ VPN ประหยัดค่าใช้จ่ายมีการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลสูงมีความยืดหยุ่นสูงรีโมทแอคเซสทำงานนอกสถานที่ได้ทั่วโลกการดูแลระบบได้ง่ายกำหนดหมายเลข IP เป็นเครือข่ายเดียวกันได้

การสำรองข้อมูลการสำรองข้อมูลเป็นการคัดลอกแฟ้มข้อมูลเพื่อทำสำเนาเพื่อที่จะหลีกเลี่ยงความเสียหายที่จะเกิดขึ้นหากข้อมูลเกิดการเสียหายหรือสูญหายก็จะสามารถนำข้อมูลที่สำรองไว้มาใช้งานได้ทันทีประโยชน์ของการสำรองข้อมูล 1. เพื่อป้องกันทั้งการลบหรือการทำข้อมูลสูญหายทั้งที่ตั้งใจและไม่ตั้งใจ 2. ปูข้อมูลเก่าที่เกิดจากการแก้ไขข้อมูลปัจจุบันแล้วมีปัญหาหรือไฟล์ที่ใช้งานไม่ได้ต้องการกลับไปใช้ต้นฉบับก่อนหน้านี้ก็สามารถที่จะสำรองข้อมูลเพื่อที่จะใช้งานได้ 3. ป้องกันการเก็บอุปกรณ์ข้อมูลเสียหายหรือโดนขโมยหากอุปกรณ์สำหรับเก็บข้อมูลหายไปผู้ใช้สามารถใช้ข้อมูลที่สำรองไว้จากอุปกรณ์เก็บข้อมูลตัวอื่นแทนได้ข้อมูลสำคัญที่จำเป็นต้องสำรองมีอะไรบ้าง 1. เอกสารส่วนตัวเช่นใบรับรองคุณวุฒิการศึกษาสำเนาบัตรประชาชนสำเนาทะเบียนบ้านเป็นต้น 2. ไฟล์เอกสารจากที่ทำงาน 3. เอกสารทางการเงินต่างๆ 4. รูปภาพการสำรองข้อมูลที่ดีควรกระทำดังนี้ 1. ควรสำรองข้อมูลไว้ที่แตกต่างกันไปเช่นสำรองข้อมูลไว้ที่ฮาร์ดไดรฟ์ภายนอกหรือจะเป็นแฟลชไดรฟ์ก็ได้และระบบคลาวด์ออนไลน์เป็นต้น 2. ควรเก็บข้อมูลที่สำรองไว้คนละที่กับข้อมูลปัจจุบันเช่นเก็บข้อมูลไว้ที่สำนักงานหรือที่ทำงานเป็นต้น 3.ข้อมูลที่สำรองไว้ควรมีการเข้ารหัสเพื่อความปลอดภัยของข้อมูลและกันไม่ให้ผู้อื่นเข้าถึงข้อมูลดังกล่าว

รูปแบบการสำรองข้อมูล 1. System Restore คือเครื่องมือของ Windows ตัวหนึ่งที่ใช้สำหรับการย้อนเวลาก่อนที่ระบบ Windows จะเสียหายหรือใช้งานไม่ได้ซึ่งการทำงานของ System Restore จะทำการบันทึก

จุดหรือตำแหน่งที่วินโดว์ที่ได้มีการสั่งบันทึกไว้ 2. Dropbox เป็นเครื่องมือที่ทำให้สามารถสำรองข้อมูลไฟล์งานต่างๆและแชร์ไฟล์ได้ทุกที่ทุกเวลาสามารถใช้คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก PC หรือมือถือเพื่อเข้าถึงไฟล์งานได้อย่างง่ายดายไม่ว่าจะมีการเพิ่มลดแก้ไขไฟล์ใดๆในโฟลเดอร์ของ Dropbox 3. Google Drive เป็นโปรแกรมการจัดการเอกสารออนไลน์ทาง Google หรือพื้นที่เก็บข้อมูลระบบคลาวด์หลักการทำงานจะคล้ายกับโปรแกรมเอกสารผู้ใช้สามารถเข้าถึงเอกสารแบบออนไลน์ได้โดยผ่านงานเว็บเบราว์เซอร์ต่างๆเช่น Google Chrome Firefox และ Safari เป็นต้น 4. OneDrive คือพื้นที่เก็บข้อมูลบนคลาวด์ที่สร้างขึ้นโดยบริษัท Microsoft ซึ่งเราสามารถใช้เก็บไฟล์เอกสารต่างๆเช่นExcel, Word, PowerPoint และเอกสารอื่นๆรวมถึงรูปภาพวิดีโอและยังสามารถแชร์ไฟล์เพื่อใช้งานร่วมกันกับเพื่อนได้อย่างง่ายดาย

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: สนับสนุนโดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสว่างทั่วทิศสร้างคุณภาพชีวิตทั่วไทย
5: คราวที่แล้วในรายการช่างประจำบ้านนะครับเราได้คุยไปถึงเรื่องของระบบไฟฟ้าภายในบ้านและการตรวจสอบว่ามันปลอดภัยหรือเปล่าแล้วก็มีการเมนชั่นถึงเรื่องขึ้นมาก็คือเรื่องของสายดินเราอยากจะมาเจาะเน้นลึกล้ำหน่อยว่าสายดินนี่มันต้องทำยังไงนะมันถึงจะรู้ว่ามันมีจริงๆแล้วมันปลอดภัยได้อย่างไรหลักการทำงานรวมถึงข้อกฎหมายต่างๆที่เกี่ยวข้องกับมันเนี่ย
6: อ๋อมีข้อกฎหมายด้วย
5: อันนี้ไม่ต้องถามผมไปถามผู้เชี่ยวชาญด้านการไฟฟ้าดีกว่า
7: ได้ครับผม
5: ครับโอเคอ่ะที่นะครับอยู่ด้วยกันอีกแล้วนะฮะสายดินนี่มีความสำคัญอย่างไรแล้วมันมีข้อกฎหมายบังคับด้วยใช่ไหมว่าต้องมี
7: ใช่ครับอันนี้ก็ความสำคัญของหลักดินจริงๆอ่ะก็คือการให้ไฟฟ้าไหลไปทางดินมากกว่าทางคนหรือไปทางดินเลยถ้าสายดินเราดีพออ
5: ันนี้ผมถามส่วนตัว
7: ครับผม
5: หลายคนต้องสงสัยสายดินเดินยังไง
7: สายดินเดินยังไงหลักการง่ายๆคือเราเห็นสายไฟเราไหมสายไฟเรามี2เส้นถูกต้องไหมครับมีสายไฟคือเลกไลแล้วนิวตันแล้วกราวอยู่ข้างในซึ่งสายกราวเนี่ยจะเป็นตัวนำที่ดีกว่าจะเป็นทองแดงเล็กๆเก็บรับทองแดงเพื่ออย่างที่บอกว่าหลักการไฟฟ้าคือสักสูงมาเพราะสักต่ำ
5: สักสูงต่ำ
7: ถ้าสักต่ำก็คือทองแดงเนี้ยสายเราเป็นอลูมิเนียมใช่ไหมมันจะวิ่งหาทองแดงมากกว่าเห็นไหมครับหลักการก็วิ่งไปทางกราวมากกว่าถ้ามันรั่วใช่ครับหลักการง่าย
5: ๆตัวเป็นตัวล่อตัวดูด
7: ใช่ครับ
5: กระแสที่มันเกินออกมาให้ลงไปที่ไหนอ่ะพ
7: ี่ลงไปที่พื้นดินเลย
5: มันลงไปที่ดินได้ไงพี
7: ่ตามชื่อเลยก็ถ้าเรา

0: มีหลักกราวครับเขาเรียกหลักดินนะคร
1: อ
0: ับ
1: ่ามันต้องมีหลักดินไง
0: หลักดิน
1: ถูกไ
0: ใ
1: ห
0: ช
1: ม
0: ่ซึ่งปกติบ้านหรือคอนโดหรืออะไรที่เป็นที่อยู่อาศัยเนี่ยเขาจะมีหลักกราวอยู่แล้ว
1: มีใช่ไหมฮะ
0: ใช่ครับ
1: มันลักษณะ
0: เป็นแท่งเหล็ก
1: แท่งเหล็ก
0: ทองแดง
1: แท่งทองแดงยาวๆแล้วก็เสียบไว้ในดิน
0: ใช่ปัก
1: ให้ลึกเลยลึกเหมือนกันอ่ะ
0: ยิ่งลึกยิ่งดี
1: นี่ไง
0: ยิ่งลึกยิ่งดี
1: ใช
0: ่ค่าความต้านทานดินเนี่ยยิ่งลึกยิ่งต่ำถ้าต่ำปุ๊บอย่างที่บอกตักสักสูงลงได้ต่ำมันจะวิ่งไปหาตรงนั้นมันจะไปหาต่ำที่ดีที่สุดระยะทางไม่มีผลครับผม
1: แล้วดินเดี๋ยวนะพี่แล้วดินที่เขาเสียบไอ้หลักเนี่ยมันต้องอยู่นอกอาคารไหม
0: ควรครับผม
1: ผมเคยเห็นบางที่มีทำคอนโดข้างล่างมีสวนเหมือนล้อมครอบปูนแล้วก็มีดินแล้วก็เห็นสายไฟวิ่งมาเลยแล้วก็มีหลักเนี่ยเสียบเอาไปในดินตรงนี้
0: ประเด็นคือดินนั่นอยู่ในอากาศครับไม่อยู่บนดินพื้น
1: ล่าง ไม่
0: ได
1: ้โดดเลยที่ไงมันนำลงไปก็ลงเข้าไปอยู่ที่เดิม
0: มันมีประโยชน์ครับผมเพราะดินคือพูดถึงพื้นโลกครับผม
1: เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าใครอยู่อย่างนี้แล้วมันเจอหลักดินอะไรแบบนี้ดูประหลาดประหลาดเงี้ยก็
0: อันตราย
1: อันตรายแน่นอนฮะ
0: จริงๆคืออย่างที่ทุกวันนี้บางบ้านหรือบางที่อยู่อาศัยบางที่เขาประยุกต์ในการที่มีเหล็กเส้นของบ้านหรือที่เป็นเหล็กอะไรที่เป็นต่อเข้าโครงบ้านเขาต้องมีการปักเข้าไปในพื้นดินตรงนั้นแต่โครงการบ้านที่ก่อสร้างทุกวันนี้บางครั้งเขาจะติดจากตรงนั้นก็
1: ม
0: ีครับผมเพราะมันจะเข้ากับโคร
1: งมันใช้ได้ใช่ไหม
0: ถามว่าใช้ได้ไหมก็ต้องดูค่าความต้านทานดินที่อยู่ตรงนั้นเป็นยังไง
2: ว่ามันถ้ามันลงไปลึกมากก็อาจจะได้
0: ใช่จริงจริงจริงทุกวันนี้อย่างเวลาเข้าอยู่อาศัยหรือตรวจรับบ้านหรือที่อยู่อาศัยเนี่ยเขาจะมีการเทสตรงนี้ด้วยจับวัดโดยว่าตรงเห็นของเรามีปลั๊กสามตาเนี่ยจะมีดูเล็กๆเห็นไหมครับจะมีเครื่องนึงที่ไปเขาเรียกว่ากราวมิเตอร์ครับนั่นแหละก็ไปเทสดู
1: เช็คกราว
0: ดูว่าให้ต่ำที่สุดประมาณนี้ครับซึ่งมาตรฐานในยูอาศัยประมาณไม่เกิน50โอห์มนะครับถ้าเสาไฟฟ้าก็ไม่เกิน25ดีที่สุดก็ประมาณ5โอห์ม
1: โอเค
2: ไม่เคยรู้ตรงนี้มาก่อนเลย
1: เนี่ยไม่ต้องถามไงผมต้องถามแทนคุณผู้ชมว่าเฮ้ยคือมันหลักการทำงานยังไงเพราะหลายคนมีดินมีกราวก็แค่มีสาย3สายแล้วก็ใช้ได้เหรอ
0: ใช่ครับ
1: ถ้าเกิดมีสาย3สายทั้งบ้านแต่ไม่มีหลักดินปักตรงเลยใช่ไหม
0: ใช่ครับมันก็แค่ลอยอากาศไม่มีอะไรเลย
1: ใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเบื้องแรกเลยคือต้องดูว่ามีหลักดินหรือเปล่าแล้วหลักดินนั้นได้มาตรฐานหรือเปล่า
0: ใช่
1: ระยะในการปักลงไปดินนั้นลึกดีพอหรือเปล่า
0: ถูกต้องครับ
1: ถูกไหมฮะอ่ะเราก็มีหลักดินเรียบร้อยนะในบ้านสายไฟต่างๆมี3เส้น
0: 3เส้น
1: แนว3เส้นรวมทั้งมีกราวเรียบร้อย
0: ใช่คร
1: ับ แล้วยังไงต่อ
0: เราดูเครื่องใช้ไฟฟ้าของเราถ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าที่เป็นโครงสร้างเป็นโลหะ
1: ครับ
0: ถ้าเราแตะแล้วโดนไฟดูดแปลว่าหลักดินนั้นไม่ได้มาตรฐาน
1: ไฟรั่ว
0: หรือไม่มีหลักดินเลยทีนี้ปุ๊บเรามามองหลักการอีกทีว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านเราเนี่ยเราต้องผ่านอะไรเบรกเกอร์ถูกต้องไหม
1: เบรกเกอร์
0: นี่เราติดเบรกเกอร์ปุ๊บยังไม่จบนะถามว่าเบรกเกอร์ตัดไฟได้ไหมได้

0: ลัดวงจรเข้าหลักดิน มันถึงได้ตัดในวงจรนั้นตัวนี้เลยตัดได้ไวกว่าพวกเบเกอร
1: ์หมายถึงว่าเจ้าตัวที่เป็นตัวตัดฉุกเฉินเนี่ยมันต่อดินโดย
0: ต่อถ้าโดนดินโดยตรง
1: ใช่ไหมสำคัญนะ
0: ครับ
1: ผู้ชมถ้าเกิดว่าใครยังไม่มีหลักดินหรือว่าใครยังไม่สนใจเรื่องแบบสายกราวสายดินเน
0: ี่
1: ยไม่ได้แล้วนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าคุณติดเบรกเกอร์ไปยังไงมันก็โดนช็อตหน่อยนึงอ่ะ
0: ใช่ครับ
1: มันจะมีการจืดนิดนึงแล้วมันค่อยตัด
0: ใช่ไห
1: มแต่ถ้าเกิดว่าคุณติดเจ้าตัวตัดฉุกเฉินเนี่ยมันจำเป็นต้องมีหลักดินเพื่อให้ทำงานครบ
0: ถูกต้องครับผม
1: โอเค
0: ชัดเจนเลยครับตรงนี
1: ้
0: ครับผม
1: เรื่องของกฎหมายแล้วพูดเพิ่ม
0: คือกฎหมายเนี่ยต้องพูดตรงว่ามันอยู่ในการขั้นตอนก่อสร้างคือกฎหมายแค่บอกว่าคุณต้องมี
1: บังคับก็ต้องม
0: ีต้องมี
1: ก็แปลว่าสำคัญ
0: ใช่ถึงแม้จะเป็นบ้านเก่าที่สมัยก่อนไม่มีท
1: ุ
0: กวันนี้มันมีก็ต้องทำ
2: จ
1: ำเป็นต้องมีเพิ่ม
0: ต้องมีเพิ่ม
1: ติดเพิ่มยุ่งยากไหมถามจริง
0: ถามจริงว่ายุ่งยากไหมต้องพูดตรงว่าก็ยุ่งยากระดับหนึ่ง
1: นี่ไง
0: ครับต้องให้ช่างผู้เชี่ยวชาญนะครับเข้ามาติดตั้งเพราะมันมีทั้งสเปคมาตรฐานชัดเจนสายไฟเท่านี้คุณใช้ไฟเท่านี
1: ้
0: สายกราวเท่านี้สายดินเท่านี้ประมาณนี้ครับ
1: ใช่
0: ครับผม
1: ซึ่งมีมาตรฐานชัดเจนที่
0: มีชัดเจนครับผม
1: สามารถเช็คได้ที่ไหนบ้างฮะ
0: เช็คก็คือการฟ้าสูงผ้าก็รับเว็บไซต์ได้เลยครับ
1: เข้าระเบียบได้เลย
0: หรือโทรสอบถาม1129นะครับสอบถามเรื่องการใช้หลักดินหรือกราวได้ครับ
1: มีคอลเซ็นเตอร์
0: ใช่ครับ
1: เบอร์อะไรนะ
0: 1129ครับ
1: เบอร์อะไรนะ
0: 1129ครับ
1: 1129
0: ครับผม
1: โทรไปได้เลยนะฮะแล้วก็มีมาตรฐานต่างๆให้คุณได้ดูทั้งเรื่องคอลเซ็นเตอร์แล้วก็หน้าเว็บไซต์ด้วยเข้าไปดูได้ครับพร้อมช่วยคุณ
0: ใช่ครับ
1: วันนี้ขอบคุณพี่แน็กมากนะ
0: ครับผม
1: ครับขอบคุณครับ
3: คุณชนมีปัญหาเกี่ยวกับบ้านนะครับปัญหาเล็กปัญหาใหญ่สามารถส่งมาได้ในรายการช่างประจำบ้านผ่านทางเพจ Facebook นะฮะช่างประจำบ้านเลยนะครับส่งทั้งปัญหาแล้วก็ส่งภาพเข้ามาให้ชัดเจนนะฮะ
4: เราส่งเข้ามา
3: ใช่เราก็จะได้ดูได้ถูกจุดว่าปัญหาเกิดได้อย่างไรนะฮะแล้วก็หาทางแก้กันไปนะครับวันนี้ผมพี่บ้านและการช่างประจำบ้านลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

0: นี้นะคะนิกก็พามาชมพืชทะเลทรายเรามาดูกันว่าพวกเขาอ่ะสามารถปรับตัวได้อย่างไรแล้วก็เจริญเติบโตได้ยังไงในสภาพอากาศที่ร้อนระอุแบบนี้แล้วก็แห้งแล้งแบบนี้ค่ะ
1: พูดถึงต้นไม้ที่อยู่รอบตัวเรามักจะเห็นแต่ต้นไม้ที่เต็มไปด้วยใบไม้สีต่างๆพอเราอยู่ใต้ต้นไม้เหล่านี้ก็จะรู้สึกเย็นสบายสดชื่นกันเลยใช่ไหมคะใบไม้ก็เป็นเหมือนห้องครัวทำอาหารแลกเปลี่ยนก๊าซรวมถึงระบายอุณหภูมิภายในใบและต้นคอยปรับสมดุลในการดูดซึมและลำเลียงน้ำภายในต้นอีกด้วยแต่ที่ทะเลทรายเหล่านี้ล่ะแหล่งน้ำที่แทบจะไม่มีปริมาณฝนที่น้อยจะเจริญเติบโตอย่างไรหนามที่เห็นรอบๆที่เรายืนอยู่ตรงนี้คือคำตอบเลยค่ะสิ่งที่ต้นไม้เหล่านี้ปรับตัวก็คือการลดจำนวนลดขนาดของใบเพื่อลดการสูญเสียน้ำภายในลำต้นแต่บางทีแค่ลดขนาดก็ยังไม่พอพืชทะเลทรายเหล่านี้ปรับสรีระของตัวเองจากใบกลายเป็นหนามหนามที่แหลมคมเหล่านี้นอกจากจะลดการสูญเสียน้ำภายในลำต้นแล้วยังป้องกันตัวเองจากสัตว์กินพืชที่อาศัยอยู่ตามทะเลทรายแต่หนามของพืชทะเลทรายก็มีหลายแบบที่ช่วยให้ต้นไม้สามารถปรับตัวให้อาศัยอยู่ท่ามกลางทะเลทรายได้เช่นกระบองเพชรที่มีหนามคล้ายเส้นผมแบบนี้ช่วยละอองน้ำให้ไหลลงสู่โคนต้นอย่างชาญฉลาดเลยค่ะหนามบางชนิดก็เป็นแผงคอยบังไม่ให้ลำต้นได้รับอันตรายจากแสงแดดที่ร้อนจัดนั่นเองอีกวิธีนึงที่บ่งบอกว่าต้นไม้เขาฉลาดกันมากเลยก็คือในเมื่อต้นอยู่ในพื้นที่แห้งแล้งแล้วเขาก็เก็บกักน้ำไว้ในส่วนต่างๆซะเลยเพื่อสำรองไว้ใช้และเพื่อให้ดำรงชีวิตได้อย่างยาวนานตัวอย่างง่ายๆใกล้ตัวที่เราเห็นได้บ่อยคือวาดหางจระเข้สมน้ำในรูปแบบเจลวุ้นเย็นๆไว้ตามใบแบบนี้ต้นบอบับที่สะสมน้ำไว้ในลำต้นราวหมื่นแกลลอนเลยทีเดียวทำให้เราเห็นลำต้นเขาอวบอ้วนคล้ายขวดแบบนี้นอกจากนี้น้ำที่หายากยิ่งกว่าทองคำรากของพืชทะเลทรายเหล่านี้จะแข็งแรงอย่างลึกลงไปใต้ผิวทรายเพราะต้องช้อนชัยหาน้ำการกระจายพันธุ์ให้

0: ารของพืชทะเลทรายก็ถึกและทนเช่นกันนะคะเมล็ดที่ร่วงลงพื้นทรายนั้นสามารถพักตัวได้นานจนกว่าจะได้รับน้ำในครั้งต่อไปจึงจะงอกขึ้นมาใหม่บางชนิดก็มีชีวิตยาวนานและเมื่อใกล้จะตายแล้วจะให้เมล็ดหรือหน่อจำนวนมากเช่นพืชกลุ่มอากาเวสับปะรดหนามเป็นต้นค่ะราชพฤกษ์มีพันธุ์พืชทะเลทรายหลายสายพันธุ์ให้ชมและเรียนรู้อีกมากมายค่ะไว้เจอกันนะคะ
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

สมาร์ทฟาร์มนวัตกรรมการเกษตรและพลังงานทดแทนคุณเคยได้ยินเรื่องสมาร์ทฟาร์มกันบ้างไหมครับสมาร์ทฟาร์มเป็นการผสมผสานระหว่างเทคโนโลยีสมัยใหม่และงานด้านเกษตรเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาต่างๆให้กับเกษตรกรโดยกลยุทธ์การทำสมาร์ทฟาร์มนอกจากจะเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมแล้วยังช่วยให้เกษตรกรสามารถใช้ทรัพยากรได้อย่างเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ของตนส่งเสริมการดูแลสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรน่าสนใจมากเลยใช่ไหมครับเราลองมาดูวิธีการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในสมาร์ทฟาร์มสามารถทำด้วยกันได้3วิธีครับ 1. การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานคือการนำเครื่องจักรอุปกรณ์ประสิทธิภาพสูงและเทคโนโลยีต่างๆมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานเช่นการใช้อุปกรณ์ประสิทธิภาพสูงรวมถึงระบบควบคุมอัตโนมัติต่างๆเช่นระบบจ่ายน้ำอัตโนมัติเพื่อลดภาระการทำงานของเครื่องจักรอุปกรณ์และเป็นการใช้เครื่องจักรและอุปกรณ์เท่าที่จำเป็นทำให้เราสามารถลดการใช้พลังงานลงในขณะที่ยังคงคุณภาพการผลิตไว้ได้ด้วยครับ 2. การใช้พลังงานทดแทนคือการนำพลังงานทดแทนรูปแบบต่างๆเช่นใช้ประโยชน์จากพลังงานแสงอาทิตย์โดยการใช้โซลาร์เซลล์เป็นแหล่งพลังงานผลิตกระแสไฟฟ้าเพื่อตอบสนองความต้องการใช้ไฟฟ้าภายในฟาร์มได้นอกจากนี้ยังสามารถใช้เทคโนโลยีผลิตก๊าซชีวภาพจากมูลสัตว์และเศษอาหารมาหมักจนเกิดก๊าซที่เป็นเชื้อเพลิงสำหรับเปลี่ยนเป็นพลังงานความร้อนเพื่อใช้สำหรับการหุงต้มภายในครัวเรือนเพื่อลดต้นทุนค่าใช้จ่ายด้านพลังงานได้อีกด้วยครับ 3. ระบบบริหารจัดการอัตโนมัติเทคโนโลยีสมัยใหม่คือการนำระบบ Internet of Things IoT ในการเก็บข้อมูลการใช้พลังงานรวมภายในฟาร์มและข้อมูลการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์เพื่อให้สามารถติดตามตรวจสอบดูแลและวิเคราะห์การใช้พลังงานในภาพรวมอีกทั้งการนำเทคโนโลยีใหม่ๆมาประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพภายในฟาร์มยกตัวอย่างเช่นการใช้เซ็นเซอร์วัดค่าความชื้นและปริมาณน้ำในดินเพื่อใช้ในการคำนวณปริมาณและเวลาในการรดน้ำได้อีกส่วนสำคัญของการทำสมาร์ทฟาร์มคือการรวบรวมข้อมูลอย่างถูกต้องและแม่นยำเพื่อใช้ตัดสินใจในการบริหารจัดการทรัพยากรและพลังงานภายในฟาร์มและสั่งงานมาที่ฟาร์มได้เช่นสั่งงานมาที่ระบบปั๊มน้ำให้รดน้ำแปลงเกษตรหรือสั่งงานให้โดรนบินสำรวจรอบพื้นที่การเกษตรทำให้ทราบการเปลี่ยนแปลงของพืชและฉีดพ่นปุ๋ยตรงจุดเฉพาะได้ครับด้วยการรวมแนวทางด้านนวัตกรรมการเกษตรและพลังงานทดแทนฟาร์มอัจฉริยะในประเทศไทยกำลังได้รับความนิยมและพัฒนาขึ้นเรื่อยๆจะสามารถขับเคลื่อนภาคเกษตรกรรมไปสู่อนาคตส่งผลดีต่อสิ่งแวดล้อมและยังส่งผลต่อผลผลิตโดยรวมของอุตสาหกรรมการเกษตรอีกด้วยครับ

วัสดีนะครับน้องๆตอนเด็กๆนะฮะพี่ท็อปเคยสงสัยว่าเวลาที่น้ำเค็มที่อยู่ในทะเลเนี่ยมาเจอกับน้ำจืดที่อยู่ในแม่น้ำเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นคำถามเหล่านั้นครับไม่ได้คำถามที่ไร้สาระอีกต่อไปเพราะว่าวันนี้ครับพี่ท็อปยืนอยู่ตรงที่แม่น้ำและทะเลเขามาบรรจบกันจนกลายมาเป็นระบบนิเวศที่สมบูรณ์และที่นี่ก็คือป่าชายเลนครับผมน้องๆครับโคลนที่น้องๆเห็นอยู่ตรงนี้นะครับเกิดจากดินตะกอนที่พัดมาจากปากแม่น้ําเชื่อมต่อกับทะเลต้องบอกไว้ก่อนว่าดินตรงนี้เนี่ยทับถมมาเป็นร้อยๆปีนะครับทําให้เกิดความอุดมสมบูรณ์ในการที่จะเจริญเติบโตของพืชและเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ตัวเล็กๆที่เป็นสัตว์ทะเลนั่นเองครับแต่พี่ท็อปบอกไว้เลยฮะมันไม่เหมาะจริงๆกับการเดินแต่น้องๆไม่ต้องห่วงครับพี่ท็อปมีวิธีครับผม

และพื้นกระดานโต้คลื่นที่แบนเรียบแบบนี้นะครับก็จะเป็นตัวช่วยในการกระจายน้ำหนักและลดแรงกดนะครับเวลาที่เราขึ้นไปยืนบนกระดานโต้โคลนส่วนกระดานนะครับที่ถูกต่อให้เงยขึ้นมาในลักษณะนี้นะครับก็จะเป็นการลดแรงเสียดทางระหว่างพื้นกระดานกับโคลนนั่นเองครับไม่เชื่อเดี๋ยวลองดูกันใกล้ๆนะครับนี่แบบนี้ครับผมฮึบเสร็จแล้วก็

และตอนนี้ครับมาพบกับเพื่อนๆที่เขาไม่กลัวเปื้อนไม่หวั่นต่อความร้อนที่จะมาพิชิตภารกิจบนพื้นโคลนของเราในวันนี้ขอต้อนรับน้องๆทีม Plasmo

0: ้อนรับน้องๆนะครับเข้าสู่รายการคิดวิทย์นะครับเดี๋ยวถามน้องๆกันก่อนคิดว่าวันนี้เนี่ยมาพิชิตภารกิจบนโคลนแบบนี้เนี่ยเตรียมความพร้อมกันมาอย่างไรบ้างน้องเกตเตรียมอะไรมาบ้างครับวันนี
1: ้ซ้อมร่างกายมาครับ
0: คือฟิตซ้อมร่างกายเลยวิ่งรอบหมู่บ้านอะไรอย่างนี้ใช่ไหมเตรียมความพร้อมมาเลยฟิตซ้อมเกี่ยวร่างกายใช่ไหมครับดีมากน้องบุ๊คครับ
2: หาข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตค
0: ่ะโอ้อันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับความรู้นะครับน้องดอน
3: ออกกำลังกายครับ
0: ออกกำลังกายฟิตซ้อมร่างกายแน่นอนอยู่แล้วอ้าวน้องพลึก
4: ไปทำความคุ้นเคยกับธรรมชาติมาครับ
0: ทำความคุ้นเคยทำยังไงครับ
4: ก็เมื่อวานก็ไปปีนเขาเข้าถ้ำมา
0: โอ้ยอันนี้คือซึมซาบบรรยากาศธรรมชาติก่อนใช่ไหมแล้วน้องเอกครับ
5: หาข้อมูลเกี่ยวกับสัตว์มาครับ
0: อ๋อไปหาที่ไหนเอ่ย
5: โต๊ะอาหารครับ
0: ไปหาที่โต๊ะอาหารคือนั่งรับประทานอาหารใช่ไหม
5: คือว่าอันไหนมันอร่อยขนาดไหน
0: โอ้ยกินอะไรบ้าง
5: ปู
0: กุ้งอะไรกินพร้อมเลยใช่ไหม
5: กินหมดครับ
0: โอ้โหเรียกได้ว่าเป็นการศึกษาที่ดีมากเลยนะฮะทีหลังเนี่ยชวนพี่ท็อปด้วยนะอย่าลืมนะเข้าใจไหมว่าเดี๋ยวก่อนถามน้องๆก่อนแล้วคิดว่าวันนี้เนี่ยจะเจอภารกิจอะไรครับน้องเกต
1: ก็เล่นกระดานถีบ
0: เล่นกระดานถีบสายไปเหมือนกับพี่ท็อปถามเมื่อกี้ใช่ไหมแล้วน้องมุกล่ะ
2: ปลูกป่าชายเลนค่ะ
0: ปลูกป่าชายเลนอันนี้ก็ดีนะครับปลูกป่าชายเลนน้องดอน
3: ดูคุณภาพดินครับ
0: อันนี้เรื่องของการดูดินเลยใช่ไหมฮะว่ามีความเหมาะสมในการที่จะปลูกพืชหรือเปล่าเนาะน้องพลึก
4: ก็มาดูต้นไม้แต่ละชนิดว่าเป็นยังไงบ้าง
0: ศึกษาเกี่ยวกับต้นไม้นะครับน้องเอ
5: ลุยโคลนครับ
0: ลุยโคลนอันนี้แน่นอนที่สุดครับน้องๆจะต้องเจอแน่นอนอยู่แล้วแต่ภารกิจในวันนี้นะครับจะเป็นอะไรอยากฟังไหม
6: อยาก
0: ถ้าอยากฟังก็ไปฟังกันครับ
7: เมื่อมีดินโคลนและต้นไม้ที่อุดมสมบูรณ์ป่าชายเลนจึงเต็มไปด้วยสิ่งมีชีวิตน่าทึ่งให้เราได้ศึกษาภารกิจในวันนี้ก็คือให้น้องๆ ออกเดินทางหาสัตว์ปริศนา3ชนิดที่อาศัยอยู่ในป่าชายเลนสัตว์เหล่านี้ปรับตัวให้เข้ากับการอยู่อาศัยในดินโคลนจึงเป็นการยากอยู่ไม่น้อยที่จะหาตัวพวกมันให้เจองานนี้คิดวิทย์อย่างเดียวไม่ได้ต้องช่างสังเกตและต้องใช้ทักษะมากมายแล้วก็อย่าลืมว่ายังมีภารกิจย่อยอีกถึง2ข้อรอให้น้องๆพิชิตอยู่อีกด้วยครับ
0: น้องๆก็ได้ทราบภารกิจกันไปแล้วนะครับแต่พี่ต๊อบไม่ใจร้ายครับมีข้อมูลและก็รูปของสัตว์ให้ดูด้วยน้องๆครับรับไว้เป็นข้อมูลเลยครับและตอนนี้ครับถามน้องๆดีกว่าพร้อมที่จะคิดวิทย์กันหรือยังครับ
6: พร้อมแล้วครับ
0: ถ้าพร้อมแล้วก็คิดวิทย์กันได้เลย
2: ไม่ใช่ขุดหอย
3: ไม่นะ
2: เอา
3: ไ
1: ว้พวกเอาไว้ตักหอย
3: อันนี้จับปลา
1: อันนี้ไว้จับปลาหอยน่าจะเป็นถังดีไหมเป็นถัง
3: ถัง
1: เอาถังใส่หอยเอาช้อนปลาตีนได้อันนี
3: ้ได้เหรอ
1: ได้น่าจะได้
3: เอาด
1: ิ
4: เด
3: ี
4: ๋ยวเรากับเอกไป
1: ปลาต
4: ี
1: นมาสองคนแล้วกันไม่เนาะเราสามคนก็ช่วยกันหอยกับกุ้ง
4: ไม่สามคนหาสองอย่างนั้นอ่ะเราสองคนก็หา
3: โอเค
1: ตกลง
3: มันเละมากเลย
7: เมื่อวางแผนเสร็จสับน้องๆก็หยิบอุปกรณ์กระโดดลงไปลุยดินโคลนในป่าชายเลนทันทีมีความพร้อมและคล่องแคล่วอย่างมากแต่ว่า
8: ต้องใช้เท้ากว่า
3: เฮ้ยก็กล้าไหนฮึก
1: ไม่เดี๋ยวเราต้องจับแบบนี้
3: กล้าเหรอ
1: ช่างมันมาดึงนี่เข้ามาก่อน
3: มันเดินได้ไหม
1: จะถีบไปรู้เปล่านะโอ้ยเฮ้ยไปหน่อยช่วยหน่อยถอยไปเฮ้ยถอยไปหน่อย
7: น้องๆที่ได้รับหน้าที่ไปเก็บหอยปากเป็ดยังไม่ทันได้สังเกตหาที่อยู่ของหอยก็จมโคลนไปเกือบมิดคอแล้วครับทางด้านน้องเอกกับน้องพฤกษ์ที่รับอาสาไปหาปลาตีนก็เจอกับสถานการณ์น่าเป็นห่วง
3: คือผมกับพฤกษ์อะครับพวกเราจะมาหาปลาตีนกันส่วนพวกที่เหลือเขาไปหาหอยปากเป็ดกับกุ้งมา
9: ต้องหารูมันนะครับแล้วก็พยายามแคะตัวมันออกมาก็ไถไม่ไปครับโคลนครับมันเหนียวครับแล้วก็เวลาจะขยับไปจะไม่ค่อยได้ครับมันไม่ค่อยสะดวกครับ
3: ยากมากเลยครับมันคิดว่ามันคงแบบไม่ต้องมาลุยขนาดนี้ครับ ก็คือปลาตีนมันวิ่งหนีครับแล้วเวลาเดินมันเดินลำบากครับแล้วเวลาเดินอยู่มันก็สุดก็ขึ้นไม่ได้ก็ทำให้มันช้าลงแต่ตอนนี้ก็ยังไม่รู้ครับแต่ก็จะพยายามให้สำเร็จครับ
1: ทำไงดี
7: ภารกิจย่อยข้อที่1
3: มีอะไรอ่ะ
1: เป็นให้ขอเช็ค
6: ภารกิจย่อยข้อที่1ปลูกป่าหาผู้ช่วย
3: หาผู้ช่วยอะไร
1: หาผู้ช่วยอะไร
10: สวัสดีคร
11: ับสวัสดีครับวันนี้เราจะให้หนูๆนะปลูกต้นแสมต้นนี้เพื่อเป็นรับด้านหน้าไว้วิธีการปลูกก็เดี๋ยวเราเอามีดคัตเตอร์เนี่ยเฉือนตรงนี้เพื่อเอาถุงออกนะแล้วไอ้นู้นน่ะก็จะมีไม้ปักอยู่นะเดี๋ยวเราก็เอา
10: เ
11: นี่ยไปคนละอัน
10: เอาพวง
11: พวงเนี่ยเราก็ตักดินลงไปตักดินลงไปลึกพอสมควรแล้วก็พอเราเอาถุงนี้ออกแล้วเนี่ยก็เอาต้นไม้เนี่ยใส่ลงไปข้างไอ้ไม้หลักที่เขาปักไว้นะแล้วก็เอาเชือกเนี่ยจะมีเชือกฟางเนี่ยเส้นหนึ่งผูกประมาณกลางๆต้นเนี่ยผูกติดกับไม้ไว้เพราะว่าถ้าเราไม่ผูกติดไว้เนี่ยเดี๋ยวน้ำทะเลขึ้นมาเนี่ยมันก็จะพัดพาไปหมดขุดให้ลึกนิดนึงแล้วก็ปล่อยลงไปเลยไม่ต้องเอากบไม่ต้องฟักดินกบนะปล่อยไว้อย่างนั้นเลยประเดี๋ยวน้ำทะเลขึ้นมาเนี่ยอิทธิพลของคลื่นลมเนี่ยมันจะเอาตะกอนเลนเข้ามาแล้วก็จะเอามากบเองโดยธรรมชาตินะเข้าใจนะมีอะไรอีกไหมมีอะไรที่สงสัย
12: ต้องเอาไปปลูกไว้ตรงเสาด้วยครับ
11: ถ้าเราปลูกไว้เฉยๆแล้วโดยไม่เอาเสาเนี่ยปักประคองต้นไม้ไว้เนี่ยพอเดี๋ยวน้ำทะเลพัดเข้ามาเนี่ยคลื่นก็จะตีเอาต้นไม้เนี่ยเข้าไปหาฝั่งคือไม่ได้ผล
7: เมื่อได้รับความรู้เรื่องการปลูกต้นตรงกลางจากผู้ใหญ่แดงน้องๆก็รีบหยิบอุปกรณ์ทำหน้าที่อนุรักษ์ป่าชายเลนโดดลงโคลนกันอีกครั้งแต่การปลูกต้นไม้ในดินโคลนก็ไม่ใช่เรื่องง่ายพวกเขาจะทำกันสำเร็จหรือเปล่าต้องลุ้นเอาใจช่วยกันนะครับ
12: ก็รู้สึกว่ามันน่าจะสบายกว่าภารกิจที่แล้วต้องขุดดินลงไปลึกๆหน่อยครับเราก็ต้องปลูกต้นไม้ไว้ต้นแสมไว้ที่ไว้ใกล้ๆเสาที่ปักเอาไว้ครับก็ได้เรียนรู้เรื่องประโยชน์ของการปลูกต้นแสมครับแล้วก็วิธีการปลูกต้นแสมประโยชน์ก็สามารถช่วยกันน้ำจากทะเลได้ครับแล้วก็ช่วยให้อากาศบริสุทธิ์เป็นที่อยู่ของสัตว์ต่าง
0: ๆน้องๆทางบ้านครับแล้วตอนนี้นะครับภารกิจย่อยที่1ของน้องๆเขาก็ได้ปรากฏขึ้นแล้วครับนั่นก็คือช่วยการปลูกต้นไม้นะครับอนุรักษ์ป่าชายเลนของเรานั่นเองต้องอธิบายน้องๆไว้ก่อนนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยต้นไม้ที่อยู่บริเวณป่าชายเลนและอยู่บนพื้นผิวดินหรือบนบกนะครับจะมีลักษณะที่แตกต่างกันเราลองมาดูใกล้ๆครับยกตัวอย่างเช่นต้นนี้ครับมีชื่อว่าต้นโกงกางครับที่ชื่อนี้นะครับลองสังเกตที่รากของเขาครับนี่รากของเขานะครับจะมีลักษณะของการแผ่ขยายกางออกมาเพื่อใช้ในการยึดผิวหน้าดินนั่นเองครับเนื่องจากบริเวณป่าชายเลนนะครับมีลักษณะของการขึ้นของน้ำอยู่ตลอดเวลาทั้งน้ำขึ้นและน้ำลงทำให้เขาต้องใช้รากของเขานี้ในการแผ่ขยายเพื่อยึดเกาะกับดินนั่นเองครับและอีกอันนึงนะครับที่สำคัญมากเลยน้องๆสังเกตนะครับนี่ที่โผล่พื้นจากผิวดินแบบนี้นะครับน้องๆบางคนอาจจะนึกว่าเป็นต้นไม้แต่จริงๆแล้วไม่ใช่ครับนี่รากหายใจของต้นแสมครับผมน้องๆอาจจะสงสัยนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยทำไมนะเขาถึงต้องโผล่รากออกมาในลักษณะนี้ต้องบอกน้องๆครับว่าที่เขาโผล่ออกมาอย่างนี้นะครับเนื่องจากว่าพื้นผิวดินบริเวณป่าชายเลนนะครับมันค่อนข้างที่จะมีความหนาแน่นมากเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เขาจะหายใจหรือว่าต้องการที่จะรับออกซิเจนเนี่ยมันก็ค่อนข้างลำบากครับเพราะฉะนั้นแล้วเขาจึงต้องมุดรากของเขานะครับโผล่พ้นออกมาในลักษณะนี้เพื่อที่จะหายใจได้ง่ายขึ้นและรับออกซิเจนได้มากขึ้นนั่นเองครับและนี่ก็เป็นหนึ่งภารกิจนะครับที่น้องๆทั้ง5คนเขาจะต้องช่วยกันอนุรักษ์ธรรมชาติโดยการปลูกต้นไม้บริเวณป่าชายเลนนั่นเองครับแต่ความเป็นจริงแล้วนะครับไม่ใช่แค่น้อง5คนครับ เราครับทุกคนจะต้องช่วยกันนะครับในการที่จะปลูกป่าชายเลนเพื่อรักษาระบบนิเวศให้คงอยู่กับเราตลอดไปครับผม
13: ประเทศไทยมีพื้นที่ป่าชายเลนมากเป็นอันดับ9ของประเทศในเขตร้อนแถบเอเชียตลอดชายฝั่งของ24จังหวัดประมาณ 2,614 กิโลเมตรเป็นพื้นที่ป่าชายเลนถึงร้อยละ36ของความยาวชายฝั่งจึงทำให้ป่าชายเลนในประเทศไทยของเรามีความหลากหลายด้านระบบนิเวศวิทยาเป็นอย่างมากและนี่คือพืชแปลกๆที่เราจะได้พบเห็นในป่าชายเลนนี่คือต้นตะตุ่มมีใบหลากหลายสีลำต้นเป็นตุ่มเป็นตอผลของมันก็มีพิษมากจนสามารถทำให้ตาบอดได้ต้นตะบูนเป็นต้นไม้ขนาดใหญ่ออกผลเหมือนลูกมะตูมแต่กินไม่ได้ชาวบ้านนิยมเอาต้นตะบูนไปเผาเป็นถ่านไม้คุณภาพดีดอกไม้สีม่วงแสนสวยนี้มีชื่อว่าดอกเหนือปลาหมอขึ้นเป็นพุ่มมีหนามแหลมสามารถใช้เป็นยาแก้โรคผิวหนังและผื่นคันได
7: ้และแล้วน้องๆทั้ง5ก็ช่วยกันทำให้ต้นโกงกางทั้ง50ต้นลงไปอยู่ในดินโคลนที่อุดมสมบูรณ์พร้อมจะเติบโตเป็นต้นไม้ใหญ่ในป่าชายเลนแห่งนี้ได้สำเร็จเมื่อผ่านภารกิจข้อนี้ไปอย่างราบรื่นน้องๆจึงได้ผู้ช่วยมืออาชีพมาช่วยหาสัตว์ปริศนาทั้ง3ตัว

0: ผมได้รับคือช่วยขนส่งไม้สร้างกำแพงชะลอขึ้นครับ
1: มาแล้วครับภารกิจข้อที่2ทำกลางดินโคลนเละเลอะแบบนี้น้องๆต้องทำการขนส่งไม้ท่อนใหญ่ๆถึง5ท่อนเพื่อนำไปให้ผู้ใหญ่แดงสร้างกำแพงชะลอคลื่นอุปสรรคไม่ได้อยู่ที่น้ำหนักของไม้ไผ่หรือโคลนเท่านั้นนะครับเพราะว่าตอนนี้เป็นเวลาที่น้ำทะเลเริ่มขึ้นมาแล้วนะสิครับ
2: และภารกิจย่อยที่2ของน้องก็ได้เริ่มต้นขึ้นแล้วนะครับนั่นก็คือการนำไม้ไผ่ขนาดใหญ่นะครับไปให้ผู้ใหญ่ได้ใช้มาสร้างเป็นกำแพงชะลอคลื่นนั่นเองครับต้องบอกว่ากำแพงคลื่นนะครับมีประโยชน์มากเลยเวลาที่น้ำขึ้นนะครับอันนี้จะเป็นประตูด่านแรกครับที่ช่วยชะลอคลื่นนะครับไม่ให้เข้ามาหาชายฝั่งเยอะจนเกินไปและเวลาที่น้ำลงนะครับกำแพงชะลอคลื่นก็จะเป็นตัวกักเก็บดินที่มีประโยชน์ไม่ให้ไหลลงสู่ทะเลนั่นเองครับทำให้ดินบริเวณป่าชายเลนนะครับยังคงสมบูรณ์และเหมาะแก่การอาศัยของสัตว์น้อยใหญ่อย่างสมบูรณ์แบบครับผม
3: เมื่อน้ำจืดจากแม่น้ำไหลมาเจอกับน้ำเค็มบริเวณชายฝั่งทะเลจึงทำให้น้ำทะเลบริเวณนี้มีความเค็มน้อยลงจนกลายเป็นน้ำกร่อยที่เหมาะกับการเจริญเติบโตของสิ่งมีชีวิตน้ำกร่อยนี้ทำให้แพลงก์ตอนและสาหร่ายขนาดเล็กเจริญเติบโตได้ดีภายในดินโคลนที่อุดมสมบูรณ์ป่าชายเลนจึงเป็นแหล่งอาหารที่ดีของสัตว์ทะเลขนาดเล็กอย่างเช่นปูแสมกุ้งดีดขันหรือแม้แต่ปลาขนาดเล็กชนิดต่างๆเพราะสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมนี่แหละค่ะป่าชายเลนจึงได้ชื่อว่าเป็นแหล่งอนุบาลสัตว์ทะเลนั่นเอง

0: มันมาเยอะครับเพราะว่ามันต้านไม่ไหวครับก็เลยเดินแทนนะครับช่วยเดินผลไม้แทนครับก็สนุกดีครับเพราะว่านำไม้ไผ่ไปส่งให้ผู้ใหญ่ครับก็ไม่ยากมากครับช่วยกันจับแล้วพอตอนถึงน้ำก็ลากไม้ครับเพราะมันจะลากง่าย
1: แม้ไม่น่าเชื่อว่าน้ำทะเลที่น้องๆคิดว่าจะเป็นอุปสรรคสำคัญกลับกลายมาเป็นตัวช่วยทำให้น้องๆสามารถขนส่งท่อนไม้ไผ่ไปให้กับผู้ใหญ่แดงสร้างกำแพงชะลอคลื่นได้เพราะน้ำเป็นตัวช่วยพยุงน้ำหนักของท่อนไม้ไผ่เมื่อแบกไม้ไผ่มาถึงแนวน้ำที่กำลังไหลขึ้นมาน้องๆก็ปล่อยให้ไม้ไผ่ไหลไปตามน้ำเลยแถมน้ำทะเลยังช่วยให้ดินโคลนมีความหนาแน่นน้อยลงจนน้องๆช่วยผู้ใหญ่แดงปักไม้ไผ่ลงดินได้สำเร็จและนี่ก็คือผลของความทุ่มเทรับอุปกรณ์ช่วยหาหอยปากเป็ดไปเลยครับ
2: และตอนนี้ครับเหลือเวลาอีกเพียงแค่20นาทีสุดท้ายเท่านั้นนะครับตอนนี้น้องๆเขาได้สร้างกำแพงชะลอคลื่นสำเร็จแล้วนะครับและก็ได้รับอุปกรณ์ในการที่จะนำมาเก็บหอยปากเป็ดแล้วด้วยแต่ตอนนี้ครับน้ำของเราขึ้นนะฮะโอ้โหขึ้นค่อยๆขึ้นมาเรื่อยๆเลยนะครับไม่แน่ใจว่า20นาทีจะทันในการเก็บหอยปากเป็ดหรือเปล่าเราต้องติดตามชมกันให้ดีครับลุ้น

0: และตอนนี้ครับก็ถึงเวลาที่เราจะมาตรวจภารกิจของน้องๆนะครับว่าครบถ้วนหรือเปล่าอย่างแรกครับมาดูให้ใกล้ๆครับชนิดแรกครับปลาตีนเป็นไงครับนี่คือปลาตีนนะครับผ่านครับผมชนิดที่2นะครับคือกุ้งดีดขันถูกต้องนะครับและอันต่อมาครับหอยปากแปดไหนให้พี่ต๊อบดูสิอยู่ไหนครับ
1: อยู่ในนี้ครับ
0: เอาขึ้นมาเลยเอามาล้างก่อนดูสิไหนขอดูหน่อยล้างเสร็จแล้วไหมพี่ต๊อบนะครับ
2: นี่ครับ
0: และนี่ครับคือหอยปากแปดถูกต้องเพราะฉะนั้นถือว่าผ่านภารกิจพิชิตได้ครับผมเย้เมื่อกี้เราได้เรียนรู้ไปแล้วนะครับสัตว์ชนิดต่างๆตอนนี้ครับถึงคราวที่เราจะปล่อยเขานะครับคืนสู่ธรรมชาติกันนะครับเพราะว่าเราได้ศึกษาเรียนรู้เขาแล้วเพราะฉะนั้นคืนสู่ธรรมชาติได้เลยครับภารกิจที่ยิ่งใหญ่สำเร็จได้ด้วยพลังคิดและความสามัคคีของเด็กๆอย่างพวกเราเอาล่ะถามน้องๆดีกว่าวันนี้ภารกิจมากมายเลยเลอะเทอะกันเปอะเปื้อนกันสุดยอดเลยวันนี้ชอบภารกิจไหนที่สุดครับน้องเพลิก
3: ชอบตอนหาสัตว์นะคร
0: ับ อ๋อหาสัตว์ทำไมชอบภารกิจนี้ครับ
3: เพราะเหมือนกับมันได้ลุยมากสุดนะคร
0: ับ
3: แล้วก็แบบได้สนุกด้วยคร
0: ับ แ
3: ต่
0: ได้ลุยโคลน
3: บางทีก็จับไม่ได้บางทีก็จับได้
0: พี่ต๊อบเห็นอยู่หน้าขมำกันเป็นแถวเลยใช่ไหมน้องดอนครับชอบภารกิจไหนครับ
4: ชอบหาสัตว์เหมือนกันครับเพราะว่าสัตว์มันเร็วดีครับแล้วมันต้องกระโดดลงไปตะคุบมันนะครับ
0: โดยเฉพาะปลาตีนใช่ไหม
4: คร
0: ับ เห็นว่าวิ่งกันเจ้าระหวัดเลยนะครับน้องมุกบ้าง
5: ชอบปลูกป่าชายเลนค่ะ
0: ทำไมถึงชอบภารกิจนี้ครับ
5: มันช่วยรักษาธรรมชาติด้วย
0: อ๋อดีมากนะครับน้องๆทางบ้านฟังไว้นะครับเราต้องช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อมนะครับอ่ะน้อง
6: ก็ชอบหาสัตว์เหมือนกัน
0: ทำไมครับ
6: เพราะว่ามันสนุกแล้วก็ได้ค้นหาแล้วก็ได้ความรู้ด้วยคร
0: ับ น้องเอกครับ
7: ผมก็ชอบหาสัตว์เหมือนกันครับเพราะว่ามันได้ออกกำลังกายแล้วก็ได้สนุกกับเพื่อนๆนะ
0: ดีมากๆนะครับน้องๆทางบ้านครับถ้าน้องๆทางบ้านดูผิวเผินนะครับน้องๆก็จะเห็นเพียงแค่โคลนแล้วก็รากไม้เท่านั้นเองนะครับแต่ถ้าน้องมองดีๆนะครับน้องๆก็จะเห็นว่ามีสิ่งมีชีวิตมากมายเลยนะครับที่อาศัยอยู่บริเวณนี้เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราต้องช่วยการรักษาระบบนิเวศของเราต่อไปให้คงอยู่ใช่ไหมครับ
8: ใช่ครับ
0: คำถามชวนคิดวิทย์ท้ายรายการวันนี้ทำไมรากของต้นไม้ในป่าชายเลนจึงแตกต่างไปจากรากของต้นไม้ปกติส่งคำตอบของน้องๆ นะครับมาทาง Facebook

0: ุกแฟนเพจของรายการของเราเลยนะครับสำหรับ3คนแรกที่ตอบถูกจะได้รับสื่อการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ไปเป็นรางวัลครับผมและสำหรับผู้ที่อยากสมัครร่วมรายการนะครับก็รวบรวมสมาชิกแล้วก็ส่งจดหมายอีเมลหรือสมัครทาง Facebook Fanpage ก็ได้เช่นกันครับแล้วคิดวิทย์แอดเวนเจอร์ครั้งหน้านะครับจะพาน้องๆไปประจนภัยที่ไหนจะต้องติดตามชมกันให้ดีครับแต่วันนี้ขอสโลแกนที่เกี่ยวข้องกับปลาชายเล่นหน่อย
1: วิทยาศาสตร์สร้างสรรค์โลกแบบมันๆที่ปลาชายเล่นเ
0: ย้แล้วพบกันใหม่ข้างหน้ากับรายการคิดวิทย์สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไปพบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diaryออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 น.และเวลา 12:25 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 น.และเวลา 12:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.รับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: ได้
1: พืชเศรษฐกิจที่มีความสำคัญต่อประเทศไทยเนื่องจากเป็นอาหารหลักของคนไทยและยังเป็นอาชีพหลักของเกษตรกรแต่ปัญหาที่กำลังประสบอย่างมากในกระบวนการการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวข้าวในขณะเก็บรักษาก่อนการบรรจุและส่งออกคือการทำลายของแมลงศัตรูข้าวเช่นด้วงห่วงข้าวหรือมอดข้าวสารผีเสื้อข้าวสารและมอดหัวป้อมโดยเฉพาะด้วงห่วงข้าวที่จัดเป็นแมลงศัตรูหลักที่ทำลายทั้งข้าวเปลือกและข้าวสารโดยจะเข้าทำลายและทำให้เกิดความเสียหายแก่ผลผลิตสามารถกัดกินเมล็ดที่ไม่สมบูรณ์ที่ไม่แตกหักหรือแตกหักเพียงเล็กน้อยได้มีการเจริญเติบโตภายในเมล็ดวางไข่และเจริญเติบโตในระยะหนอนและดักแด้อยู่ภายในเมล็ดดังนั้นคราบหนอนคราบดักแด้และมูลของแมลงจะติดอยู่ในเมล็ดทำให้เกิดการปนเปื้อนและก่อให้เกิดความเสียหายต่อคุณภาพของเมล็ดข้าวและเป็นปัญหาสำคัญสำหรับการส่งออกปัจจุบันการควบคุมแมลงศัตรูของข้าวหลังการเก็บเกี่ยวผลผลิตทางการเกษตรทำได้โดยวิธีการรมยาสารเคมีที่ใช้ส่วนใหญ่คือเมทิลโบรไมด์ซึ่งเริ่มไม่เป็นที่ยอมรับเนื่องจากปัญหาการตกค้างของสารเคมีและที่สำคัญไม่สามารถกำจัดไขมอดได้จึงได้มีการใช้ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์มาทดแทนการใช้สารเคมีแต่ไม่เป็นที่ยอมรับเท่าที่ควรเนื่องจากใช้เวลานานและต้องมีการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ออกสู่ชั้นบรรยากาศซึ่งเป็นตัวการที่ก่อให้เกิดปัญหาภาวะโลกร้อน
2: สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการคิดการใหญ่รายการที่ชื่นชมคนเก่งคนไทยที่สร้างสรรค์ผลงานชิ้นใหญ่ยกระดับความสามารถของคนไทยก้าวขึ้นไปอีกขั้นซึ่งสิ่งประดิษฐ์ในรายการนี้นะฮะเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ
3: พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้วยกระบวนการวิศวกรรมเพื่อการสร้างสรรค์คุณค่า
2: โดยมีผู้ใหญ่ใจดีสนับสนุนสำนักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับ
3: Mtech ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
2: วันนี้ผมอาร์ศิรินาถนะครับจะพาไปดูเครื่องกำจัดมอดในข้าวขนาดเล็กด้วยคลื่นไมโครเวฟสำหรับชุมชนนั่นเองครับเครื่องจะเล็กขนาดไหนจะเป็นไมโครเวฟยังไงเดี๋ยวพาไปดูเลยดีกว่าครับ
1: ปัจจุบันการควบคุมแมลงศัตรูข้าวหลังการเก็บเกี่ยวผลผลิตทางการเกษตรจะทำโดยวิธีการรมยาซึ่งสารเคมีส่วนใหญ่ที่ใช้คือเมทิลโบรไมด์ซึ่งไม่เป็นที่ยอมรับเนื่องจากมีปัญหาการตกค้างจากสารเคมีและไม่สามารถกำจัดไขมอดได้จึงได้พัฒนาเทคโนโลยีการให้ความร้อนด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าซึ่งเป็นเทคโนโลยีสะอาดสำหรับเครื่องกำจัดมอดขนาดเล็กนั้นเหมาะกับการให้ความร้อนผ่านคลื่นไมโครเวฟเนื่องจากให้พลังงานที่สูงกว่าและการกำจัดมอดด้วยวิธีนี้จะใช้เวลาสั้นกว่าการรมยาถึง10เท่าโดยเมื่อคลื่นไมโครเวฟผ่านเมล็ดข้าวจะทำให้โมเลกุลของน้ำในเมล็ดข้าวเกิดการเคลื่อนที่ด้วยการหมุนตัวกลับไปมาอย่างรวดเร็วตามระดับความถี่ของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเกิดการเสียดสีจนเกิดความร้อนในระยะเวลาอันสั้นความร้อนที่เกิดขึ้นจะกระจายตัวไปยังโซนอื่นโดยกระบวนการนำความร้อนส่งผลให้มอดและแมลงอื่นๆที่แฝงอยู่ในเมล็ดข้าวตายดังนั้นจึงมีการพัฒนาเครื่องกำจัดมอดในข้าวด้วยคลื่นไมโครเวฟสำหรับชุมชนด้วยองค์ความรู้ภายในประเทศและใช้ชิ้นส่วนวัสดุที่ผลิตในประเทศเพื่อทดแทนการนำเข้าเทคโนโลยีจากต่างประเทศในราคาที่ชุมชนสามารถจัดหาได
2: ้กลับมาสู่ในรายการคิดการใหญ่นะครับและตอนนี้นะฮะอาร์ตได้มาผู้ชาการนั่นเองนะครับเขาบอกว่าคนนี้เขารู้ลึกรู้จริงรู้ทุกอย่างเลยทีเดียวนะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.นิภาพล ศิริพลครับสวัสดีครับบอกเลยว่ารู้ลึกจริงจริงร
4: ู
2: ้ไหมรู้เนาะ
4: ต้องรู้
2: นะฮะบอกเลยนะครับก็บอกว่าเครื่องนี้อยากรู้เหมือนกันว่าเจ้าเครื่องเนี้ยทำไมถึงได้สนใจครับ
4: จริงๆแล้วเนี่ยเราสนใจที่ตัวข้าวก่อนเนาะผลิตภัณฑ์ของเมืองไทยซึ่งข้าวไทยเนี่ยมันประสบปัญหาในเรื่องของคุณภาพของข้าวหลังจากที่เราเก็บเกี่ยวเป็นข้าวสารหรือข้าวเปลือกมันก็จะมีปัญหาตัวมอดที่ปรากฏอยู่เรามันหลายบ้านหลายผู้บริโภคหลายคนอาจจะประสบปัญหาว่าเอ๊ะซื้อข้าวสารมาแล้วปรากฏว่าเก็บไว้ไม่ทันไรก็มีมอดขึ้นไม่สามารถรับประทานได้อันนี้ก็กลายเป็นปัญหาใหญ่ขึ้นมา
2: ผมเคยเจอนะมอดเยอะกว่าข้าว
4: มอดเยอะกว่าข้าว
2: จริงๆเก็บไม่นานแบบเกือบปีอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ยังไม่เคยแกะนะ
4: ก็
2: เปิดมาปุ๊บผมตกใจเลยอ่ะผมไม่ทิ้งเลยดีกว่ากลัว
4: แล้วมันทำให้คุณภาพข้าวก็กินคงไม่อร่อยละ
2: ครับ
4: อันนั้นก็คือเป็นประเด็นที่สำคัญว่าเอ๊ะแล้วเราจะแก้ปัญหานี้ได้ยังไง
2: อ๋อแล้วไอ้เจ้าเครื่องนี้นะฮะได้แรงบันดาลใจมาจากอะไรครับ
4: ตัวนี้ก็คือเราอยากช่วยแก้ปัญหาว่าทำยังไงจะได้เข้าสารที่ปราศจากมอดก่อนเนาะแล้วก็อยากให้มันปราศจากสารเคมีด้วยเนื่องจากว่ามันก็มีวิธีการหลายวิธีการด้วยการที่ทำการกำจัดมอดแต่ว่ามันอาจจะพ่วงมาด้วยสารเคมีอันอาจเป็นอันตรายต่อร่างกายของผู้บริโภคเราก็เลยคิดว่ามันน่าจะมีวิธีการละเราก็เลยนำเอาคลื่นเนี่ยมาใช้ค่ะ
2: โอ้โหนะฮะก็เป็นวิธีการที่ใช้ไมโครเวฟใช่ไหมฮะใช้คลื่นเอาแล้วซึ่งเมื่อก่อนนี้เขาก็บอกว่าใช้การลมยาก็มีใช่ไหมฮะก็อันตรายกับคนไหม
4: คือเขาบอกว่าลมยาปุ๊บในความเข้าใจของ
2: ผู้บริโภคกลัวมากเลย
4: นะก็จะคิดว่าเอ๊ะเรากินยาด้วยหรือเปล่า
2: คล้ายๆกันไหม
4: อันนั้นก็ต้องดูผลระยะยาวแล้วอ๋อ
2: ระยะสั้นอาจจะไม่ค่อยรู้สึก
4: ใช่แล้วเพราะเราคนไทยทานบริโภคข้าวเป็นอาหารหลักนะ
2: ครับผม
4: เราก็ไม่รู้ว่าจริงๆแล้วมันมีการสะสมไหมก็เลยมีเทคโนโลยีหนึ่งที่เขาก็ศึกษากันในห้องทดลองว่าโอ้ขึ้นไมโครเวฟเนี่ยมันสามารถกำจัดมอดได
2: ้
4: ซึ่งมันไม่มีสารตกค้างและแน่นอนแต่เราก็ต้องมาทำว่าเอ๊ะเราทำยังไงเอามันไปใช้ได้จริงในระดับชุมชนก่อนดีไหมอะไรอย่างนี
2: ้ครับผมนะฮะแล้วรู้จักเจ้าโครงการพัฒนาสินค้าเทคโนโลยีนี้ได้ไง
4: อ๋อโครงการนี้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเราได้รับการสนับสนุนจากสำนักงาน
2: ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์
4: ใช่ละค่ะร่วมกับอุทยานวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่แล้วเราก็เป็นส่วนหนึ่งของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้มีโอกาสดีได้เข้าไปร่วมโครงการเราก็ช่วยพัฒนาเครื่องนี้จนสำเร็จ
2: โอ้โหนะฮะแล้วทางโครงการเนี่ยได้ช่วยอะไรบ้างครับ
4: โครงการเนี่ยนอกจากจะช่วยในการสนับสนุนเงินทุนเพื่อพัฒนาแล้วก็ยังช่วยแนะนำผู้ประกอบการแล้วก็นักวิจัยท่านอื่นเช่นการทดสอบข้าวเนี่ยทำให้เราค่อยๆพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆว่าสุดท้ายแล้วเครื่องนี้จะต้องทำงานอย่างไรเพื่อให้ได้ผลตามต้องการแล้วก็ทำให้เป็นผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปที่ผู้ใช้งานในอนาคตเนี่ยอาจจะเป็นชุมชนเราเล็กๆอบต.หรือเป็นสหกรณ์ใช้งานได้ง่ายและปลอดภัย
2: นะฮะนี่ก็คือคำนึงถึง
4: ใช่แล้วค่ะ
2: ยังไงก็ต้องความปลอดภัยเป็นหลักเนาะ
4: ค่ะ
2: เอาละครับเดี๋ยวช่วงหน้านะฮะเดี๋ยวจะพาไปรู้ลึกรู้จริงกว่านี้นะฮะตอนนี้รู้แค่พื้นฐานเนาะเดี๋ยวเจอกันช่วงหน้าครับ

0: เครื่องกำจัดมอดในข้าวขนาดเล็กด้วยคลื่นไมโครเวฟสำหรับชุมชนสามารถขยายผลสู่การผลิตเครื่องกำจัดมอดในข้าวขนาดเล็กด้วยคลื่นไมโครเวฟจึงมีความเป็นไปได้สูงเนื่องจากกลุ่มเป้าหมายที่จะใช้เทคโนโลยีนี้มีค่อนข้างมากและจำนวนความต้องการเครื่องจักรที่คาดว่าจะสามารถจำหน่ายได้ประมาณ20เครื่องต่อปีอีกทั้งมีอัตราการเติบโต 10% ต่อปีและสามารถนำเทคโนโลยีไปประยุกต์ใช้ผลิตสินค้าชนิดอื่นๆได้แก่การกำจัดแมลงต่างๆในเมล็ดพันธุ์ถั่วงาและธัญพืชอื่นๆอีกมากมายนอกจากนี้ยังสามารถปรับปรุงเทคโนโลยีนี้ให้สามารถใช้ในการอบแห้งผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรได้อีกด้วย
1: กลับเข้ามาสู่ในรายการคิดการใหญ่ในเบรกที่2นั่นเองนะฮะช่วงแรกเนี่ยเราก็รู้ไปแล้วว่าพื้นฐานเนี่ยมีอะไรบ้างนะฮะมาจากโครงการอะไรนะครับและตอนนี้นะฮะผมจะมาเจาะลึกอีกนิดนึงว่าเครื่องเจ้าเครื่องตัวนี้เนี่ยฮะทำอะไรได้บ้าง
2: อ๋อเครื่องตัวนี้ต้องบอกก่อนว่ามันมีข้อดีอันดับแรกใช้งานง่าย
1: ใช้งานง่าย
2: เพราะว่าเป็นระบบอัตโนมัติเราเซตติ้งไว้ให้แล้ว
1: ครับ
2: ดังนั้นแล้วการที่จะให้ชุมชนหรือชาวบ้านก็รวมๆกันก็ได้แล้วก็ใช้เครื่องเดียวจะได้เกิดความคุ้มค่า
1: อืมนะฮะแล้วไอ้เจ้าเครื่องตัวนี้มันดียังไง
2: ข้อดีประการเด่นเลยคือมันสามารถกำจัดตัวมอดที่มันเดินๆอยู่เราเห็นได้เลยนะอ
1: ัน
2: เนี้ยพอออกมาเนี่ยเขาจะตายแต่ว่ามันมีพิเศษอย่างหนึ่งที่อาจจะดีกว่าอันอื่นเราได้เอาข้าวอันนั้นที่หลังจากผ่านกระบวนการกำจัดมอดเนี่ยไปสำรวจตรวจสอบไข่มอดแล้วก็ทิ้งเอาไว้ปรากฏว่ามันไม่เกิดการเจริญเติบโตของไข่มอดต่อเป็นตัวมอดต่อไปนั่นหมายความว่าเราสามารถเก็บข้าวได้ระยะเวลานานขึ้นโดยที่ไม่ถูกทำลายโดยมอดที่เจริญเติบโตจากไข่มอด
1: นี่ก็เหมือนคล้ายๆกับเป็นเขาเรียกอะไรนะประโยชน์ที่ได้เลยทีเดียวเนาะประโยชน์ที่ได้คือประมาณว่าเก็บได้นานขึ้น
2: ใช่ละ
1: ใช่ไหมแล้วก็ไข่มอดหายไปซึ่งปกติแล้วการรมควันไข่มอดยังอยู่ในข้าวใช่ไหมถูกไหมฮะ
2: การรมควันเนี่ยสิ่งที่เรากลัวคือนอกจากว่าอาจจะยังมีไข่มอดตัวถัดไปก็คือมันมีสารเคมีตกค้างอาจจะมีก็ได้ซึ่งประชาชนผู้บริโภคข้าวเราก็อาจจะมีความกังวลว่าเออเรากินข้าวที่เกิดจากการรมควันกำจัดมอดเป็นเนี่ยเราได้สารเคมีด้วยไหม
1: นะครับแล้วเจ้าแนวคิดการพัฒนาเครื่องครับตอนนี้เป็นเวอร์ชันนี้ปุ๊บรู้สึกว่าพอใจไหมรู้สึกว่าต้องพัฒนาอยู่ไหมครับ
2: ถามว่าสามารถพัฒนาต่อไปได้ไหมจริงๆเราทำได้เราสามารถออกแบบในให้มันใหญ่ขึ้นหรือดีขึ้นโดยการที่ในการเอาข้าวเข้าหรือเข้าออกเนี่ยเราสามารถใช้ในลักษณะเหมือนสายพานให้มันเคลื่อนที่ข้าว
1: ลำเลียงไปเลยลำเลียงข้าวเข้าไป
2: แล้วก็ออกมาอีกด้านหนึ่งได้เลย
1: อ๋อคือแค่ผ่านอย่างเงี้ย
2: แค่ผ่านก็ได้
1: จะง่ายกว่าเนาะ
2: ดูเหมือนง่ายแต่ว่าในการออกแบบเนี่ยเราต้องคำนึงถึงการเขาเรียกว่าการรั่วของคลื่นอย่าลืมว่าคลื่นไมโครเวฟตัวนี้มันเป็นตัวเดียวกับที่เราเอาไว้อุ่นอาหารในเตาอบไมโครเวฟ
1: นะครับแล้วทางแนวคิดการตลาดครับ
2: ทางการตลาดปัจจุบันเนี่ยเราคาดหวังว่าน่าจะได้รับการใช้งานจากชุมชนระดับชุมชนของประเทศไทยก่อนซึ่งถ้ามันเกิดผลดีเนี่ยอย่าลืมว่าอีกไม่นานเราเปิด AEC
1: ใช่
2: ดังนั้นแล้วเนี่ยเรามองประเทศรอบๆบ้านเราเราก็บริโภคข้าวเป็นอาหารหลักเหมือนเรา
1: ครับผม
2: เขาน่าจะอยากได้อยากใช้แล้วก็อยากบริโภคข้าวที่ปราศจากมอดเหมือนเราเข้าใจว่าในอนาคตข้างหน้าเราสามารถส่งออกได้ให้เขาใช้บ้าง
1: ครับผมนะฮะก็ส่งออกได้แล้วเป้าหมายและทิศทางในอนาคตนะฮะว่ามันจะเป็นอย่างไรต่อไป
2: จริงๆแล้วเนี่ยพอเราพูดถึงเรื่องของเทคโนโลยีด้านขึ้นความถี่สูงไมโครเวฟเนี่ยกับผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรมันคงไม่ใช่แค่ข้าวอย่างเดียวทีนี้เผอิญบ้านเราเนี่ยมันเป็นประเทศที่ผลิตมีผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรเยอะ
1: ชอบปลูกเยอะ
2: มีทั้งถั่วมีข้าวอาจจะมีอื่นๆอีกเราอาจจะมีการพัฒนาเพื่อที่จะไปแก้ปัญหาบางอย่างของผลิตภัณฑ์การเกษตรอื่นๆเช่นการให้ความร้อนเพื่อรักษาคุณภาพของผลิตภัณฑ์การเกษตรอื่นๆได้อีกซึ่งอันนี้เราก็จะต้องทำการทดลองด้วยว่ามันจะต้องมีเงื่อนไขแตกต่างกันอย่างไรค่ะ
1: อาจจะเป็นแบบพวกถั่วต่างๆอาจจะเป็นข้าวโพดอาจจะเป็นอะไรที่สามารถเก็บไว้ได้นานขึ้นนะฮะก็ง่ายขึ้นเยอะ
2: ง่ายขึ้นเราก็เลยอาจจะมองเป็น ป็นสเต็ปไปว่าเอออีกอันนึงเราก็อยากทำก็คือการในผลิตภัณฑ์อาหารเนี่ยมีโปรเซสไหนที่เราสามารถเอาขึ้นความถี่เนี่ยไปใช้งานได้เพื่อลดปัญหาต่างๆในระดับอุตสาหกรรมที่มันใหญ่ขึ้น
1: ครับ
2: ในอนาคต
1: นั่นเองนั่นคือคำตอบที่ดีเลยนะฮะแต่พูดกันมาขนาดนี้แล้วยังไม่เห็นเครื่องเลยเดี๋ยวให้รบกวนอาจารย์พาผมไปดูเครื่องหน่อยนะครับ
2: เชิญครับ

0: กลับเข้ามาสู่ในรายการคิดการใหญ่นะฮะสักครู่นี้เรารู้แนววิชาการแล้วและตอนนี้นะฮะเราจะได้มาดูเครื่องกันนะครับเอาละครับอาจารย์ครับช่วยแนะนำส่วนต่างๆนะฮะและสาธิตวิธีการใช้งานเครื่องหน่อยครับ
1: ค่ะส่วนต่างๆจริงๆแล้วประกอบไปด้วย3ส่วนหลัก
0: ครับผม
1: ส่วนแรกเนี่ยก็คือเป็นหัวใจเลยก็คือตัวเตาอบไมโครเวฟสำหรับเอาข้าวเข้าไปใส่นะคะแล้วก็อบเพื่อกำจัดมอดและไข่ของมอดส่วนที่2เนี่ยก็จะเป็นส่วนควบคุมในส่วนที่2เนี่ยมันจะควบคุมด้วยกัน3ระบบย่อย
0: ครับ
1: ระบบย่อยแรกเนี่ยก็คือควบคุมการยกข้าวขึ้นลงเพื่อป้อนข้าวแล้วก็เทข้าวออกหลังจากการอบเสร็จสิ้นนะคะแล้วส่วนที่2ก็คือเป็นการควบคุมมอเตอร์เพื่อให้มีการหมุนเกิดการกระจายของคลื่นในระหว่างที่อบข้าวนะคะส่วนที่3นี่เป็นส่วนสำคัญมากที่สุดไอ้อันหนึ่งก็คือการควบคุมอุณหภูมิระหว่างที่อบข้าวนะคะโดยที่แต่ละส่วนของตัวควบคุมเนี้ย2ส่วนแรกเนี่ยจะควบคุมโดยระบบ PLC ส่วนสุดท้ายที่เป็นควบคุมอุณหภูมิเนี่ยนะคะจะควบคุมโดยระบบ PID ค่ะซึ่งอุณหภูมิที่เราควบคุมเนี่ยไม่เกิน60องศาเซลเซียสนะคะเพราะว่าหม้อและไข่เนี่ยจะตายภายในไม่เกิน1นาทีเองค่ะ
0: ครับผมแล้วเริ่มมาแต่ขั้นตอนการทำงานตั้งแต่แรกนะฮะของเครื่องตัวนี
1: ้ขั้นตอนแรกเลยเนี่ยเราก็จะต้องมีข้าวก่อนข้าวเนี่ยมันเป็นได้2ลักษณะก็คือข้าวสารหรือข้าวเปลือกนะคะ
0: คร
1: เราก็เตรียมไว้โดยที่ใน1แบตของการอบเนี่ยเราจะอบครั้งละ30กิโลกรั
0: ม
1: นั่นหมายความว่าใน1ชั่วโมงเนี่ย60กิโลกรัมต่อชั่วโมงได้แน่นอนนะคะ
0: ค
1: ทีนี้ในเมื่อเราเตรียมข้าวเสร็จเนี่ยระบบควบคุมก็จะเริ่มทำงานโดยการควบคุมมอเตอร์ไดรฟ์เพื่อยกตัวเตาอบเนี่ยขึ้นเพื่อรับข้าวเข้ามาหลังจากนั้นก็จะปิดฝาแล้วไฟก็จะกดลงให้อยู่ในอยู่ในตำแหน่งปกติจากนั้นเนี่ยระบบควบคุม PLC ส่วนที่2เนี่ยก็จะควบคุมการหมุนของข้าวในภายในเตาอบเพื่อให้เกิดการกระจายของคลื่นในขณะเดียวกัน PID ก็จะเริ่มควบคุมอุณหภูมิโดยการครั้งแรกก็จะปล่อยไฟเข้าการปล่อยไฟเข้านี่ก็จะผ่านตัว solid state นะคะเพื่อให้ปล่อยไฟให้กับแมกนีตอนทำงานเมื่อแมกนีตอนทำงานปุ๊บเนี่ยอุณหภูมิก็จะเริ่มร้อนขึ้นตัว PED เนี่ยก็จะรับอุณหภูมิจากเซ็นเซอร์ตัวนี้เนี่ยต้องเป็นเซ็นเซอร์ที่ไม่ได้ทำจากโลหะ
0: ครับ
1: ด้วยสมบัติของคลื่นไมโครเวฟ
0: มัน
1: ไม่เหมาะสมนะคะก็จะใช้เป็นออปติกไฟเบอร์แล้วก็เข้าไปฟีดอุณหภูมิเข้ากลับไปที่ PID PID ก็จะคำนวณแล้วยังไม่ถึงอุณหภูมิที่ตั้งไว้มันก็จะให้ solid state เนี่ยปล่อยไฟเข้าไปเลี้ยงตัวแมกนีตอนไปเรื่อยจนกระทั่งถึง60องศาเมื่อถึง60องศาก็จะควบคุมเวลาต่อไปว่าไม่เกินนาทีนะโดยที่อุณหภูมิเนี่ยจะต้องคงที่ประมาณ60องศาเซลเซียสเมื่อเสร็จสิ้นการอบปุ๊บตัว PID ก็จะสั่งให้ solid state เนี่ยตัดไฟ
0: ครับ
1: ดังนั้นแมกนีตอนก็ไม่ทำงานละ
0: ก
1: ็จะเป็นการเสร็จสิ้นการอบเมื่อเสร็จสิ้นการอบปุ๊บตัวควบคุมตัวที่2ก็จะเริ่มทำงานก็คือตัวหมุนก็จะหยุดหมุนละแล้วจากนั้นก็ตัวมอเตอร์ไดรฟ์ก็จะทำการกดถังข้าวลงเพื่อเทข้าวออกไปก็เป็นการเสร็จสิ้นการอบค่ะ
0: ครับผมแล้วเมื่อกี้พูดไปอาจจะไม่เห็นภาพนี้ขอสาธิตหน่อยอย่างเช่นสวิตช์1ตัวที่1ตัวที่2ตัวที่3ทำงานใส่ข้าวตรงไหนยังไงฮะ
1: สวิตช์แต่ละส่วนจริงๆแล้วเรากดแค่สตาร์ทและเซตติ้งอุณหภูมิแล้วก็เวลาที่เราต้องการก็ได้เลยค่ะ
0: อ๋อก็ปุ่มเดียวใช้ได้เลย
1: ปุ่มเดียวก็คืออันนี้คือความเป็นอัตโนมัติเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะใช้ง่ายคือผู้ใช้งานถ้าเรานึกถึงผู้ใช้งานไม่ใช่นักวิชาการ
0: ครับอย่างผมเนี่ยอย่างผม
1: ใช้ง่ายมากเลยเหมือนคุณต้องการอุ่นข้าวคุณก็กดปุ่มข้าวแค่นี
0: ้
1: เหม
0: ือ
1: นหม้อหุงข้าวแต่เราก็กด
0: แล้ว
1: ใช่แล้วเรากดปุ่มสตาร์ทอย่างเดียว
0: ก็คือก็ใส่ข้าวเรียงตามปกติเลย
1: ค่ะ
0: แล้วก็กดปุ่มเดียวปุ๊บมันก็จะทำงานปุ๊บไปตามระบบของเขา
1: ใช่แล้วค่ะ
0: นะฮะตัวหม้อจะตายไปแล้วความพิเศษของข้าวที่ได้นะครับ
1: ความพิเศษของมันอย่างแรกเลยนะคะอุณหภูมิที่เราอบเนี่ยไม่สูงมากมันจะไม่ทำลายสมบัติทางกายภาพของข้าวข้าวคงยังกินอร่อยเหมือนเดิมนะ
0: ข้าวจะไม่สูญเสียคุณค่าทางอาหาร
1: ใช่แล้วเพราะว่าอุณหภูมิไม่สูงนักอันดับปัจจัยหลักเลยคือหม้อที่เราเห็นว่ามันกำลังเดินอยู่

0: ที่สำคัญก็คือว่ามันสามารถกำจัดไข่มอดได
1: ้สำคัญตรงนี
0: ้
1: ไข่มอดด้วย
0: ไข่มอดด้วยแสดงว่าเราเก็บไว้นานๆเนี่ยมันก็ไม่เจริญเติบโตเป็นตัวเต็มวัยแล้วกินข้าวของเราไปมากกว่านั้นแหละ
1: อืมครับก่อนที่จากกันไปนะฮะอาจารย์อยากให้อาจารย์ฝากไว้นิดนึงนะฮะขอชื่อที่อยู่หรือว่าเป็นเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้เผื่อใครที่สนใจเจ้าเครื่องนี้ได้อาจจะโทรมาถามนะฮะ
0: ค่ะสำหรับผู้ที่สนใจนะคะสามารถติดต่อมาได้ที่ดร.นิภาพล สิริพลค่ะที่ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค่ะเบอร์โทรศัพท์นะคะ053-944-135ค่ะ
1: ครับผมนะฮะใครที่สนใจก็สามารถติดต่อได้เดี๋ยวขึ้นเบอร์ไว้ข้างล่างนะฮะวันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์มากนะครับ
2: ขอบคุณครับ
1: นะฮะเดี๋ยวเราไปดูผู้ประกอบการต่อดีกว่าครับเชิญครับ

0: ลังจากที่เราคุยกับนักวิจัยแล้วนะครับและตอนนี้นะฮะผมได้อยู่กับตัวแทนผู้ประกอบการแล้วนะครับเอาละครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: ครับผมแนะนำตัวนิดนึงครับ
1: ครับผมคุณกฤตราชโลนะครับก็มาจากบริษัท Fabric International นะครับที่ได้ทำเทคโนโลยีเรื่องนี้นะคร
0: ับ ครับผมนะฮะอยากทราบเหมือนกันนะฮะเจ้าเครื่องนี้นะฮะดีอย่างไร
1: เครื่องนี้นะครับเป็นนวัตกรรมใหม่ของการให้ความร้อนนะครับโดยเฉพาะใช้ได้ดีในเรื่องข้าวนะครับที่จะสามารถฆ่ามอดและไข่มอดและแมลงต่างๆในข้าวเข้ากล้องได้ครับ
0: แล้วเหมือนกับเจ้าอื่นเขามีไหมฮะแล้วมันจะดีกว่าคนอื่นยังไงครับ
1: ในปัจจุบันนี้นะครับก็เจ้าอื่นปัจจุบันเนี่ยก็จะใช้สารเคมีนะครับเป็นพวกโบรไมด์นะครับฟอสฟีนนะครับ
0: ครับผม
1: ซึ่งแน่นอนว่าอาจจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพนะครับของผู้บริโภคครับ
0: คือเขาใส่สารเคมีกันเลยแล้วกินเข้าไปได้อะฮะ
1: จริงๆก็จะมีมาตรฐานอยู่นะครับว่าไม่ควรใส่เยอะแต่อย่างไรก็ตามนะครับก็เทคโนโลยีเราเนี่ยใช้คลื่นไมโครเวฟนี่ก็จะสามารถไม่ใช้สารเคมีเลยครับ
0: อ๋อคือถ้าเราใช
1: ้
0: คลื่นปุ๊บเราก็ไม่ต้องใช้สารเคมีอะไรเลยหมายถึงใส่ข้าวเข้าไปปุ๊บ
1: ครับถูกต้อง
0: ใช้ได้เลย
1: ใช่ครับ
0: นะฮะมอจะตาย
1: แล้วก็รวดเร็วด้วยครับในเวลาไม่นานแต่ถ้าเราลมสารเคมีนี่อาจต้องใช้เวลาถึง7วัน10วันนะครับเพื่อความชัวร์ว่าสามารถฆ่าตัวแมลงและไข่แมลงได้หมดนะครับ
0: อ๋อครับผมหลายๆครั้งผมเคยซื้อข้าวนะฮะแล้วก็ตอนแรกก็ไม่มีมอดตอนหลังปุ๊บก็มีมอดขึ้นมาเพราะอะไรฮะ
1: เพราะว่าตัวไข่มอดและแมลงเนี่ยครับมันจะมองไม่เห็นเพราะว่าเขาจะฝังไว้ในตัวเมล็ดด
0: ้
1: าน
0: ในเมล็ดเลย
1: ครับ
0: นะฮะก็แล้วเจ้าเครื่องนี้เนี่ยอยากรู้อย่างนึงคือมันช่วยคุณกฤตได้ยังไง
1: ครับก็ผมทำธุรกิจในเรื่องเครื่องจักรนะครับที่เกี่ยวกับแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรนะครับเครื่องนี้ก็สามารถนำมาช่วยเปิดตลาดที่จะแก้ปัญหาใหม่ๆเกี่ยวกับวงการธุรกิจการผลิตข้าวนะครับ
0: ครับ
1: โดยเฉพาะในปัจจุบันนี้เราจะเน้นเรื่องสุขภาพนะครับมีผลิตภัณฑ์ข้าวอินทรีย
0: ์
1: ข้าวกล้องนะคร
0: ับ
1: ก็จะมาช่วยในเซกเตอร์ตรงนี้ได้มากทีเดียวครับ
0: ก่อนจะจากกันไปนะฮะอยากให้คุณกฤตฝากอะไรไว้นิดนึงว่าสำหรับใครที่อยากจะติดต่ออะไรยังไงนะฮะก็สามารถติดต่อได้ที่ไหนครับ
1: ครับถ้ามีท่านใดสนใจนะครับก็ติดต่อมาได้ที่บริษัท Fabric International นะครับ
0: ครับ
1: ก็เบอร์โทรศัพท์053-213-412ครับผม
0: นะฮะก็สามารถติดต่อได้เช่นกันนะครับ
1: ครับ
0: เอาละครับวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณกฤตมากนะครับ
1: ครับ
0: ขอบคุณครับนะฮะก่อนจะจากลากันไปเดี๋ยวผมพาไปชมบรรยากาศข้างนอกกันดีกว่าครับ

0: วันนี้หมดเวลาลงแล้วนะครับสำหรับรายการคิดการใหญ่นะฮะต้องขอขอบคุณนะฮะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.นิภาพลสุริพลนะครับและคุณกิตราชโลดนั่นเองนะครับที่เอื้อเฟื้อสถานที่และก็ให้ความรู้มากมายนะครับต้องขอขอบคุณนะ
1: โครงการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้วยกระบวนการวิศวกรรมเพื่อการสร้างสรรค์คุณค่า
0: และต้องขอขอบคุณอีกนะฮะขอขอบคุณสำนักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับ
1: M-Tech ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
0: Northern Science Park Thailand นะครับและก็ขอบคุณมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ด้วยนั่นเองครับวันนี้ผมอาร์ตศรีนาถต้องขอลาไปก่อนคิดการใหญ่ที่ไหนเจอกันครับครั้งหน้าครับสวัสดีครับ

สมาร์ทฟาร์มนวัตกรรมการเกษตรและพลังงานทดแทนคุณเคยได้ยินเรื่องสมาร์ทฟาร์มกันบ้างไหมครับสมาร์ทฟาร์มเป็นการผสมผสานระหว่างเทคโนโลยีสมัยใหม่และงานด้านเกษตรเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาต่างๆให้กับเกษตรกรโดยกลยุทธ์การทำสมาร์ทฟาร์มนอกจากจะเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมแล้วยังช่วยให้เกษตรกรสามารถใช้ทรัพยากรได้อย่างเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ของตนส่งเสริมการดูแลสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรน่าสนใจมากเลยใช่ไหมครับเราลองมาดูวิธีการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในสมาร์ทฟาร์มสามารถทำด้วยกันได้3วิธีครับ 1. การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานคือการนำเครื่องจักรอุปกรณ์ประสิทธิภาพสูงและเทคโนโลยีต่างๆมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานเช่นการใช้อุปกรณ์ประสิทธิภาพสูงรวมถึงระบบควบคุมอัตโนมัติต่างๆเช่นระบบจ่ายน้ำอัตโนมัติเพื่อลดภาระการทำงานของเครื่องจักรอุปกรณ์และเป็นการใช้เครื่องจักรและอุปกรณ์เท่าที่จำเป็นทำให้เราสามารถลดการใช้พลังงานลงในขณะที่ยังคงคุณภาพการผลิตไว้ได้ด้วยครับ 2. การใช้พลังงานทดแทนคือการนำพลังงานทดแทนรูปแบบต่างๆเช่นใช้ประโยชน์จากพลังงานแสงอาทิตย์โดยการใช้โซลาร์เซลล์เป็นแหล่งพลังงานผลิตกระแสไฟฟ้าเพื่อตอบสนองความต้องการใช้ไฟฟ้าภายในฟาร์มได้นอกจากนี้ยังสามารถใช้เทคโนโลยีผลิตก๊าซชีวภาพจากมูลสัตว์และเศษอาหารมาหมักจนเกิดก๊าซที่เป็นเชื้อเพลิงสำหรับเปลี่ยนเป็นพลังงานความร้อนเพื่อใช้สำหรับการหุงต้มภายในครัวเรือนเพื่อลดต้นทุนค่าใช้จ่ายด้านพลังงานได้อีกด้วยครับ 3. ระบบบริหารจัดการอัตโนมัติและเทคโนโลยีสมัยใหม่คือการนำระบบ Internet of Things IoT ในการเก็บข้อมูลการใช้พลังงานรวมภายในฟาร์มและข้อมูลการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์เพื่อให้สามารถติดตามตรวจสอบดูแลและวิเคราะห์การใช้พลังงานในภาพรวมอีกทั้งการนำเทคโนโลยีใหม่ๆมาประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพภายในฟาร์มยกตัวอย่างเช่นการใช้เซ็นเซอร์วัดค่าความชื้นและปริมาณน้ำในดินเพื่อใช้ในการคำนวณปริมาณและเวลาในการรดน้ำได้อีกส่วนสำคัญของการทำสมาร์ทฟาร์มคือการรวบรวมข้อมูลอย่างถูกต้องและแม่นยำเพื่อใช้ตัดสินใจในการบริหารจัดการทรัพยากรและพลังงานภายในฟาร์มและสั่งงานมาที่ฟาร์มได้เช่นสั่งงานมาที่ระบบปั๊มน้ำให้รดน้ำแปลงเกษตรหรือสั่งงานให้โดรนบินสำรวจรอบพื้นที่การเกษตรทำให้ทราบการเปลี่ยนแปลงของพืชและฉีดพ่นปุ๋ยตรงจุดเฉพาะได้ครับด้วยการรวมแนวทางด้านนวัตกรรมการเกษตรและพลังงานทดแทนฟาร์มอัจฉริยะในประเทศไทยกำลังได้รับความนิยมและพัฒนาขึ้นเรื่อยๆจะสามารถขับเคลื่อนภาคเกษตรกรรมไปสู่อนาคตส่งผลดีต่อสิ่งแวดล้อมและยังส่งผลต่อผลผลิตโดยรวมของอุตสาหกรรมการเกษตรอีกด้วยครับ

0: เรายังสนุกอยู่กับสวนน้ำมาใช่ไหมเนี่ย
1: ใช่ค่ะ
0: เราไปสวนน้ำกันเราเป็นไงสนุกไหม
2: สนุก
0: สนุกกันแล้วอาจารย์ขอทบทวนความจำกันก่อนจำได้ไหมว่าฟิสิกส์คืออะไร
2: การเรียนรู้ธรรมชาติ
3: โอ้โหสุดยอดไปเลยครับน้องๆความจำดีกันมากๆเลย
0: เพราะฉะนั้นเรายังจะมาเรียนรู้เรื่องราวที่อยู่รอบๆตัวเรากันต่อโอเคเนาะแล้วเราสัญญากันไว้คราวที่แล้วว่าเราจะมาทำความเข้าใจเรื่องของการทำงานของปืนฉีดน้ำกันมากขึ้นเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้เราจะมาทำการทดลองกันเพิ่มเติมเพื่อจะมาทำความเข้าใจเรื่องของแรงดันกันอีก
3: เอาละครับน้องๆวันนี้เราจะมาไขข้อข้องใจกันว่าปืนฉีดน้ำทำงานอย่างไรแต่ก่อนอื่นเราต้องเรียนรู้เรื่องแรงดันกันก่อนว่าเกี่ยวข้องกับปืนฉีดน้ำยังไง
0: เอาละครับเดี๋ยวเรามาทำการทดลองกันก่อนเนาะคราวนี้ด้วยความที่ปืนฉีดน้ำเนี่ยมันมีเรื่องของน้ำก็มาเกี่ยวข้องด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวการทดลองวันนี้จะมีทั้งแรงดันอากาศและแรงดันน้ำนั้นอาจารย์มีน้ำอยู่ในอ่างนี้แล้วเดี๋ยวอาจารย์จะใช้น้ำเนี่ยบรรจุลงไปในแก้วทั้งสองเดี๋ยวอาจารย์ทำให้ดูนะอันนี้อาจารย์จะบรรจุน้ำลงไปในแก้วสองใบนี้เนาะโอเคแล้วอาจารย์ก็ยกมันขึ้นได้มีน้ำอยู่ทั้งแก้วบนและแก้วล่างเดี๋ยวเราจะยกมันออกมาเลย
1: โอ้โหเต็มแก้วบนเลย
0: เต็มแก้วเลยคราวนี
3: ้เริ่มต้นการทดลองแรกน้องเฮราก็ลุ้นหน้าดูเลย
0: พอได้เอาล่ะคราวนี้สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือคราวนี้จะเห็นได้ว่าแน่นอนถ้าเกิดเราขยับแก้วน้ำมันต้องไหลพุ่งออกมาแน่ๆโอเคนะแต่คราวนี้สิ่งที่อาจารย์จะทำก็คืออาจารย์จะขยับแก้วบนนิดเดียวนิดเดียวให้มันเห็นให้เห็นน้ำนิดนึงก็ได้ให้น้ำมันเผยเยอะมานิดหน่อย
3: แก๊งตัวจิ๋วงงกันใหญ่เลยว่าอาจารย์จะทำอย่างไรแหมอาจารย์ขยับแก้วแต่ละครั้งเด็กๆลุ้นกันหน้าดูเลย
0: พออาจารย์ขยับเผยเยอะออกมานิดนึงแน่นอนว่าถ้าเกิดสมมติว่าอาจารย์ขยับแก้วเห็นเนาะหรืออาจารย์ยกแก้วขึ้นหรือตบแก้วนี่แน่นอนน้ำมันต้องไหลพรวดออกมาแน่ๆพวกเราคิดว่าถ้าอาจารย์อยากจะเอาน้ำให้ออกมาจากด้านบนของแก้วเนี่ยอาจารย์ถามทำยังไงได้บ้าง
3: มาแล้วครับคำถามแรกถ้าต้องการเอาน้ำออกจากแก้วด้านบนโดยไม่สัมผัสแก้วเลยจะทำอย่างไรแก๊งตัวจิ๋วเจอคำถามเข้าไปถึงกับอึ้งกันเลยทีเดียวเอ๊ะแล้วจะทำอย่างไรนะ
4: หนูรู้ค่ะ
0: ว่าไงจ๊ะ
4: โดยที่ไม่จับแก้วใช่ไหม
0: ไม่จับแก้ว
4: จับหนู
0: ไม่จับหนูด้วยอันนั้นขี้โกงนิดๆนะจ๊ะเห็นป่ะอ่ะไหนมีใครมีไอเดียยังไงบ้าง
4: ลองใช้ไม้จิ้มฟันขยับค่อยๆขยับ
0: ไม้จิ้มฟันขยับก็ยังถือว่าแตกอยู่ดี
1: แก้วโอ้ผมคิดออกแล้วเป่าให้แก้วมันหลุด
0: ก็ไม่ดีอันนั้นก็ถือว่าขี้โกงถ้าเราไปยุ่งกับแก้วมันแน่นอนน้ำมันต้องไหลออกมาแน่ๆเนาะเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้เราจะมาอาศัยแรงดันอากาศช่วยเรา
3: ฮะแรงดันอากาศจะช่วยได้ยังไงล่ะเนี่ย
0: โดยเราจะมีอุปกรณ์ให้ทุกคนทดลองกันอีกแล้วก็คือหลอด
3: อ้าวหลอดดูน้ำอีกแล้ววันนี้อาจารย์จะเอาหลอดดูน้ำมาทำอะไรไปดูกันเลย
0: วิธีการก็คือให้เป่าเบาๆพอนะเป่าเบาๆไม่ต้องเป่าจนแก้วมันกระจายนะเป่าเบาๆไปยังบริเวณที่เราเห็นน้ำมันเผยออกมานิดนึงเบาๆนะหญิงหยางลองเริ่มเป่าเบาๆดูซิว่าเกิดอะไรขึ้น
3: ประเดิมการทดลองแรกด้วยน้องพิงหยางเรามาดูกันดีกว่าว่าน้องพิงหยางเป่าแล้วจะเกิดอะไรขึ้น
0: เป่าบริเวณที่มีน้ำ
4: ตรงน
0: ี้
4: เลย
0: เออนะนี่ดีมากอ่ะเห็นอะไรไหม
1: เห็นฟองมันพุ่งขึ้นมา
0: ถามว่าฟองพุ่งขึ้นมาแสดงว่าอะไร
4: ก็จะมีน้ำ
0: แสดงว่าน้ำมันต้องออกมาได้แล้ว
1: ผมเห็นว่าพอผมเป่าเสร็จแล้วมันดูลดไปจากเมื่อกี้
0: เฮียลองสิเป่าเบาๆนะเป่าเบาๆได้เลยครับเบาๆพอไปบริเวณที่มันโดนน้ำหน่อยจ้าลองสิ

0: อาบแล้ว
1: เห็นไหมโอ้ระวังแก้วอ่ะลองเบาๆเบาๆเบา
2: ๆเ
1: บา
3: ๆเอ้าเป่าแสแรงเลยนะน้องเฮราอย่างนี้น้องผิงหยางก็อดสิครับ
1: ไม่ได้ออกแรงเยอะเลยใช่ไหมไม่ได้ออกแรง
3: เอ้าน้องผิงหยางทำอะไรอ่ะการทดลองมันจบไปแล้วนะแหมสนุกเลยสิท่า
1: เพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่เราทำก็คือสังเกตเราไม่ได้ไปยุ่งกับแก้วด้านบนเลยแต่เราใช้แค่หลอดเป่าให้อากาศมันเกิดการเคลื่อนที่เท่านั้นเอง
0: แก้วมันก็จะตก
1: ใช่แล้วมันก็ตกของมันเองเนาะ
3: จากการทดลองนี้เราได้เห็นว่าน้ำไม่สามารถไหลออกมาได้เพราะว่ามีแรงดันอากาศข้างนอกเนี่ยดันไว้อยู่แต่พอเอาหลอดมาเป่าบริเวณปากแก้วทำให้แรงดันอากาศบริเวณนั้นต่ำลงจนน้ำสามารถไหลออกมาได้ในที่สุดยังมีหนึ่งการทดลองคราวนี้อาจารย์จะพาแก๊งตัวจิ๋วไปลุยกันข้างนอกจะสนุกขนาดไหนไปดูกันเลย
1: ตอนนี้เราก็มาอยู่กันที่พัทยาแล้วเอ๊ะอาจารย์สัญญากับพวกเราใช่ไหมว่าอาจารย์จะพาพวกเราไปดูฟลายบอร์ดที่พัทยากัน
0: ใช่ครับ
1: แต่ก่อนอื่นเลยอาจารย์ยังมีกิจกรรมให้เราทำกันอีกนิดนึงแต่ก่อนที่เราจะไปทำกิจกรรมนั้นอาจารย์ขอแนะนำผู้ช่วยอาจารย์ครับขอต้อนรับพี่เคนครับโอ้โหพี่เคนสวัสดีครับพี่เคน
4: ครับสวัสดีครับ
1: พี่เคนครับแนะนำตัวให้กับน้องๆครับนิดนึงครับผม
5: ครับชื่อพี่เคนครับวันนี้มาเป็นผู้ช่วยอาจารย์ครับผม
1: โอเค
5: มีกิจกรรมทดลองอะไรพี่เคนจัดให้ครับ
1: ครับผมขอบคุณมากครับแล้วเดี๋ยววันนี้เราจะมาทำกิจกรรมกันเพิ่มเติมอีกเล็กน้อยแต่เอ๊ะพวกเราจำได้ไหมว่าตอนนี้เรากำลังเรียนรู้อะไรเกี่ยวกับฟิสิกส์กันอยู
0: ่
1: โอ้โหเยี่ยมยอดใช่เราเรียนรู้เกี่ยวกับทั้งแรงดันน้ำและแรงดันอากาศถ้างั้นเรามาทำการทดลองกันเลยดีกว่าม
3: าถึงการทดลองที่2คราวนี้มีอุปกรณ์มากมายให้แก๊งตัวจิ๋วได้สนุกกัน
1: เอาละครับเดี๋ยวเราจะมาทำการทดลองที่อาจารย์พยายามจะแสดงให้เห็นว่าแรงดันอากาศนี่มันช่วยเป็นดันในเจ้าน้ำอะไรพวกนี้ได้ยังไงโดยอุปกรณ์เนี่ยหาง่ายมากเลยอันนี้น้องๆที่บ้านก็สามารถไปทำได้เช่นเดียวกันประกอบไปด้วยขวดน้ำเปล่าเลยแล้วก็เจาะรูไว้สักเล็กน้อยเพื่อจะได้เดี๋ยวเราจะเอาหลอดดูดน้ำเนี่ยมาใส่เข้าไปในนี้ได้นะครับนี่นะโอเคนะนี่ไปลองทำที่บ้านได้แล้วเราก็จะมีน้ำอันนี้น้ำสีน้ำอะไรก็ได้นะครับมีกระบะนิดนึงเอาไว้รองนะครับแล้วก็มีลูกโป่งแน่นอนแล้วก็มีดินน้ำมันเท่านี้เองแล้วเดี๋ยวเราจะมาทำกันทดลองดูอาจารย์จะเทน้ำใส่ลงไปในนี้นะ
6: ใส่แล้วก็ดูด
1: ดูไม่ดูแล้วอันนี้คำถามของอาจารย์ก็คืออาจารย์อยากจะให้พวกเราทำยังไงก็ได้ให้น้ำในขวดนี้ไหลออกมาข้างนอกโดยไม่จับขวดจ้ะส่วนดินน้ำมันเนี่ยเดี๋ยวอาจารย์จะเอามาอุดเพื่อไม่ให้มันมีรอยเท่านั้นเอง
3: เราจะทำยังไงให้น้ำในขวดไหลออกมาข้างนอกโดยที่ห้ามจับขวดดูจากสีหน้าน้องๆแล้วงงกันใหญ่เลย
1: ไหนลองใช้หลักเรื่องของแรงดันอากาศ
6: จะทำเหมือนกับตอนที่เราเรียนรู้เรื่องแรงดันอากาศที่อาจารย์สอนนะครับ
1: ครับผม
6: ทำแบบนั้นแล้วเราก็เป่าเข้าไปให้ลูกโป่งมันมาแทนที่ลงน้ำแล้วน้ำก็ไหลออกมา
3: เก่งมากน้องพิงหยางอธิบายได้ใกล้เคียงมากเลย
1: เราจะใช้ลูกโป่งนี่แหละเป่าไปก่อนเอาลูกโป่งนี่แหละมาครอบไว้ที่ด้านบนแล้วให้แรงดันอากาศที่อยู่ภายในนี่แหละช่วยดันให้น้ำมันไหลออกมา
6: อย่างนั้นก็ได
1: ้เดี๋ยวเราจะรู้ว่าทำได้จริงหรือเปล่าเอาอย่างนี้เพื่อเป็นการทดสอบว่ามันจะต้องลูกใหญ่แค่ไหนเล็กแค่ไหนมันถึงจะดันน้ำไปได้เนาะให้พวกเราทุกคนเป่าลูกโป่งให้ขนาดไม่เท่ากันโอเคไหม
0: ไม
1: ่
0: ม
1: ี
0: ลูกโป่ง
1: เดี๋ยวดูอย่างพี่เคนนี่ถือว่าลูกใหญ่ไหมเนี่ย
3: โถพี่เคนตัวใหญ่ซะเปล่าเป่าลูกโป่งได้แค่นี้เองเหรอน้องซานต้าไม่ยอมแพ้เป่าลูกโป่งซะใหญ่เชียว
1: อันนี้ของพี่ซานต้าปล่อยแล้วนะ
6: ครับเฮ้ยเ
1: ฮ้ยอันน่า
0: สุดยอดมันเป็นแรงดันอากาศจากในนี้ใช่ไหมที่
1: ถูกต้อง
6: ม
1: ันไปดันให้น้ำเนี่ยไหลขึ้นมาตามหลอดได
0: ้หมดแน่นอน
1: หมดไหม
0: หมด
1: คิดว่าหมดไหม

0: นี่แหละคือแรงดันอากาศที่มาจากความดันในลูกโป่งนี่แหละมาช่วยดันให้น้ำเนี่ยสามารถไหลไปตามหลอดได
1: ้มาถึงลูกโป่งของน้องเฮราคราวนี้เราจะเติมน้ำให้มากขึ้นกว่าเดิมมาดูกันลูกโป่งของน้องเฮราจะทำให้น้ำไหลออกมาหมดหรือไม
2: ่เฮ้ยได้
3: ได้แล้ว
0: ได้ไหม
4: เศร้า
2: เฮ้ย
3: ว้าล่าเฮ้ยน้ำไหลออกเยอะเลยน้ำ
0: เยี่ยมยอดเยี่ยมยอด
2: เฮ้ย
4: ผมว่ามันน่าจะไหลออกมาหมดนะคะ
0: หมดไหมหมดไหม
4: เพราะว่าลมในลูกโป่งยังไม่หมด
0: อ๋อถูกต้องเลยอาจารย์
4: มันยังเยอะอยู่เลย
0: กำลังจะถามเลยว่าจะสังเกตได้ว่าลูกโป่งยังโป่งอยู่เลยเพราะฉะนั้
4: น
0: น้ำมีเท่าไหร่เนี่ยออกมาหมดแน่เพราะฉะนั้นจะสังเกตได้ว่าตราบใดที่มันยังมีความดันอยู่ในลูกโป่งเนาะมันก็ยังกดให้น้ำไหลออกมาอยู่เรื่อยๆโอเคไหม
3: ลูกโป่งคงใหญ่มากใหญ่จนน้ำไหลออกมาหมดเลยลูกโป่งใหญ่ช่วยในการดันน้ำออกมาเยอะๆค่ะขนาดลูกโป่งยังไม่แฟบอะค่ะหมดแล้วอะค่ะ
1: คราวนี้มาลองลูกโป่งเล็กๆของน้องผิงหยางกันบ้างดูสิว่าจะมีแรงดันสักแค่ไหน
0: ถ้าเราจะใช้ลูกแค่นี้เลยคิดว่าน้ำจะออกไหม
3: ออกนิดเดียว
0: ออกนิดเดียวลองดูเลยมา
2: เฮ้ยได้
0: ออกเฮ้ยออกยิ่งยอด
3: หมดไหมหมดไหม
0: มีช่วยบีบเล็กน้อย
3: บีบได้เลยทำไมบีบเอาขึ้นมาใหม่แล้วค่อยบีบ
4: หมดลมแล้ว
0: หมดลม
4: น่าเสียใจก็ลูกโป่งของผมมันก็ผมไม่อยากจะบอกเลยมันแบบเล็กกระจิ๋วหรือก็คือถึงแม้ลูกโป่งของผมมันจะลูกเล็กอะครับแต่ว่าในลูกโป่งมันก็ยังมีอากาศอยู่แล้วมันก็ทำให้มันมีแรงดันอากาศดันน้ำออกไปได้ครับแต่ว่าจะดันได้น้อยหน่อย
0: ทุกคนสังเกตอะไรเห็นไหมว่านี่คือสิ่งที่เราทำการทดลองมาในครั้งที่แล้วก็คือทันทีที่ลูกโป่งเนี่ยมันแฟบหมดแล้วเนี่ยก็แสดงว่าความดันในลูกโป่งกับความดันข้างนอกมันเท่ากันแล้วน้ำมันก็เลยหยุดไหลแต่ถ้าเกิดเรายังคงเอาดันลูกโป่งให้เข้าไปข้างในอีกมันก็จะไปทำให้ความดันในนี้เพิ่มขึ้นได้อีกรอบหนึ่งน้ำก็ไหลต่อไปแต่ทุกคนเริ่มเห็นหรือยังว่าเมื่อเราเข้าใจหลักการระหว่างความดันอากาศและก็ความสามารถในการดันของไหลอย่างนี้แล้วเนี่ยนี่แหละปืนฉีดน้ำก็ทำลักษณะเช่นเดียวกันนั่นเองเข้าใจนะแล้วจะเห็นได้ว่าเมื่อกี้ลูกโป่งเราแค่นี้น้ำก็ออกมาลูกโป่งเล็กน้ำก็ยังออกและคิดดูในปืนฉีดน้ำเราโอ้โหเราอัดอากาศเข้าไปมันก็ต้องยิ่งวิ่งออกมาได้เป็นลำน้ำนั่นเองโอเคไหม
1: ทันทีที่เราอัดอากาศเข้าไปในลูกโป่งทำให้ความดันอากาศภายในลูกโป่งสูงกว่าความดันอากาศภายนอกพอเราเอาลูกโป่งไปครอบบริเวณปากขวดทำให้ความดันภายในขวดสูงกว่าความดันอากาศบริเวณปลายหลอดด้านนอกด้วยความแตกต่างกันของความดันอากาศภายในขวดและภายนอกขวดมันก็จะดันให้น้ำที่อยู่ในขวดเนี่ยไหลขึ้นมาตามหลอดนั่นเองทันทีที่เราอัดอากาศเข้าไปในปืนฉีดน้ำจะทำให้แรงดันอากาศในปืนฉีดน้ำเนี่ยสูงกว่าแรงดันบรรยากาศข้างนอกทันทีที่เราเหนี่ยวไกปืนจะเป็นการเปิดท่อน้ำทำให้แรงดันอากาศภายในปืนฉีดน้ำที่สูงกว่าแรงดันอากาศข้างนอกดันน้ำพุ่งออกมานั่นเองเมื่อเราทำการทดลองนี้เสร็จแล้วก็ได้เวลาที่ทุกคนรอคอยกันแล้วอาจารย์สัญญาไว้ว่าเราจะพาไปดู
2: ฟลายบอร์ด
0: งั้นเราไปดูฟลายบอร์ดกัน
2: yeah!

0: และตอนนี้เราก็มาอยู่กันที่ Flyboard พัทยาวันนี้เรามีเอริกครับยินดีต้อนรับเอริกหน่อย
1: สวัสดีครับ
0: So welcome. All right, and can you tell us a little bit about the Flyboard?
2: Yeah, of course. It was invented about 5 years ago by Frank Zapata, French guy, and now it's became really, really popular. And it's already 4 years competitions, world competition, and many people like it. So many people come to try new experience, and it feels really cool.
0: พวกเราคิดว่า Flyboard เนี่ยมันเกี่ยวข้องกับหลักการทางฟิสิกส์อะไรบ้าง
3: เอ๊มันเกี่ยวข้องกันยังไงนะ
4: การดันให้ต
0: ั
4: วข
0: ึ้
4: น
0: การดันให้ตัวขึ้นนะมีอะไรอีกที่คิดว่าน่าจะเกี่ยวข้อง
5: มันจะดูดน้ำขึ้นมาแล้วก็ปล่อยลงไปให้มันขึ้นไปเลย
0: ปล่อยให้มันดูดน้ำลงมาให้มันขึ้นไปเลยโอ้ดีมากฟังดูงงๆแต่โอเค
6: ผมค
0: ิ
6: ดเหม
0: ือ
6: นพี่ยางคร
0: ับโอเคYeri, can you tell us a little bit about how it works, the flyboard?
2: Yeah, its principle is really simple. If you know how works a jet ski, so basically engine it suck water on the front and push on the back, okay. It's make it move. So we connect the hose on the back to the, where the wind propeller.
0: Okay.
2: So basically now we push all of the water through the hose to the board.
0: Oh.
2: And basically under pressure of water, you fly because all of the water come to the board and you can fly.
0: How do you feel when you are on the flyboard?
2: It's really difficult to explain. It feels nothing like else, you know. You need to try by yourself, but it feels really, really awesome. Believe me, especially when you go like 5 or 10 meters high.
0: Okay. And nothing underneath you, right?
2: Yeah, sure.
0: พวกเราอยากเล่นกันไหม
7: Yeah.
0: อยากเล่นมาก Young children like this play on the flyboard?
2: Young children can play, but usually it's like 12 years up.
0: Okay.
2: For you, need a little bit grow, a little bit more. Unfortunately, we don't have such small boots. But it depends how big children is. Some are like 12, 13, 14 years.
0: Okay.
2: Depend how tall you are. But if some kids want to play, we can take it on hands and fly with them. Is there one too?
0: Okay. เอาล่ะงั้นเดี๋ยวเราไปดูเขาเล่นกันเลยไปไหม
7: ไป
0: ลุย

0: ใช่เขาบอกว่าปกติเจ็ตสกีเนี่ยน้ำเข้าข้างหน้าแล้วก็พ่นออกข้างหลังคราวนี้เขาก็ท่อไปดูดเอาเก็บน้ำข้างหลังนั่นน่ะเอาไปออกตรงนู้นแทน
1: โอ้โหดิมาแล้ว
2: ถือกล้อง
1: โอ้
2: โห
3: ยอดเลย
2: อยากให้สูงกว่านั้นอ่ะ
1: แล้วพอเขาเร่งเครื่องเขาจะสูงขึ้นเรื่อยๆนะ
2: โอ้โค้งได้ด้วย
3: ทำไมเขาดูทรงตัวง่ายเลย
1: โอ้แต่เขาบอกว่ามันไม่ยากเลยอ่ะ
3: พ่อแบบตื่นเต้นมากเลยครับผมชอบดูไฟบอร์ดครับบอกว่ามันเพลินดีอ่ะครับบอกว่าบินขึ้นผมอยากบินได้ครับแต่ว่าก็ไม่ได้ขึ้นครับ
2: หนูอยากให้สูงกว่านั้นอีกอะค่ะ
1: โอ้โอ้นี่ก็ประมาณ5เมตรแล้วนะ
2: โอ้สูงมากดูบางทีสูงเกินไปเชือกขาด
1: นั่นน่ะสิโอ้อุ้ย
2: วันนี้ผมชอบฟลายบอร์ดครับเพราะว่าถ้าผมโตไปผมคิดว่าผมอยากเล่นที่สุดครับประทับใจที่ว่าเขาฝึกเขาแบบว่าอยากเล่นอะไรพูดไม่ถูกครับ
3: ว้าว
2: ยูยูคุณคุณ
3: ค่ะค่ะสุดยอด
4: มีบิดด้วยมีบิดด้วย
2: น้ำ
1: ว
2: ้
1: าว
2: อ
1: ัน
2: นี้เขาจะเล่นโลกระโดดน้ำเลย
4: ปาโลมาไหม
1: เฮ้ยโ
2: หฟลายบอร์ดคือการที่เจ็ตสกีดูดน้ำจากข้างหลังแล้วมาพ่นใส่ท่อทางข้างหน้าเพื่อเป็นการแรงดันเพื่อให้ฟลายบอร์ดดันตัวขึ้นแล้วมีน้ำพุ่งออกมาเพื่อเป็นการพยุงตัวให้สูงขึ้น
5: อันแน่ดูท่าน้องเฮราจะชอบมากจะรอช้าทำไม

0: กไหมเป็นยังไงบ้าง
1: อยู่ดีๆก็ขึ้นลงเหมือนลอยกลางอากาศ
0: เราบอกให้เฮล่ามองข้างล่างอ่ะทำไมไม่มองอ่ะ
1: ลืมโอ้ยได้ยินมาว่าให้ลงก็ลงให้ลงก็ลง
0: อย่าว่าถ้ามองข้างล่างมันจะเพิ่มความน่ากลัว
1: พอลงน้ำปุ๊บแล้วพอขาเอียงปุ๊บอยู่ดีๆน้ำก็พุ่งใส่ขาแล้วมันก็บูขึ้น
2: สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้แก๊งตัวจิ๋วได้เรียนรู้อะไรกันไปบ้าง
1: ฟอยบอร์ดมันสนุกมากเลยค่ะและตอนนี้หนูโดนอุ้มมันเสียวๆนิดนึงอะค่ะรู้สึกอยู่ดีๆมันก็ขึ้นเฉยเลยเขาไม่บอกอะไรหนูเลยอะชอบค่ะอยากเล่นเอง
3: ตอนที่ผมเห็นเขาเล่นในเนี้ยฟลายบอร์ดอะฮะเวลาเขาจะขึ้นไปเขาต้องใช้เจ็ตสกีดันน้ำขึ้นไปแล้วมันจะมีแรงดันอากาศไปอยู่ด้วยพอดันน้ำขึ้นไปมันน้ำมันก็จะทำให้ตัวคนลอยได้อะ
0: ตอนฟลายบอร์ดก็เห็นเขาเล่นแบบว่าเท่มากเลยครับใช้หลักการพวกแรงดันอากาศแรงดันน้ำอะครับแล้วก็ดันน้ำขึ้นไปแล้วปล่อยน้ำออกมาทำให้ฟลายบอร์ดมันบินได้ครับ
4: ทั้งหมดเลยก็จะเห็นได้ว่าเราทำการทดลองเกี่ยวกับเรื่องของความดันและแรงดันเนาะและเมื่อใดก็ตามที่เราสามารถสร้างความดันเยอะๆได้มันก็จะสามารถนำไปสร้างแรงดันและไปดันให้น้ำเนี่ยสามารถไหลได้โอเคเนาะจะเห็นว่าหลักการทำงานของปืนฉีดน้ำก็เช่นเดียวกันเลยเห็นไหมนั่นจะว่าเวลาจะยิงปืนฉีดน้ำเราต้องทำยังไงนะ
5: ปั๊มลม
4: นั่นตอนนี้เรารู้ยังว่าเราปั๊มไปเพื่อสร้าง
5: แรงดันอากาศ
4: หรือความดันอากาศนั่นเองโอเคเนาะแล้วพอทันทีเรากด
5: มันก็พุ่ง
4: เราก็ปล่อยให้เจ้าแรงดันนั้นไปดันให้น้ำพุ่งออกมาเป็นลำนั่นเองเหมือนกับการทดลองที่เราทำกันเลยโอเคเนาะนั้นหวังว่าพวกเราทุกคนน่าจะได้เข้าใจเรื่องการทำงานของปืนฉีดน้ำมากขึ้นแล้วเข้าใจว่านี่แหละคือสิ่งที่เกิดขึ้นคือความดันอยู่รอบๆตัวเราไม่ว่าจะเป็นอากาศหรือน้ำก็ตามแน่นอนความรู้เหล่านี้ยังมีอีกมากมายกับรายการ
5: เฟซเซสโล
4: ครั้งต่อไปนะครับสำหรับวันนี้พวกเราทุกคนก็ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

0: ไบโอโอเย่ตอนเรื่องหวานๆกับวิชาชีวะ
1: ของหวานเนี่ยหลายคนชอบกินครับยิ่งเวลาเหนื่อยๆเนี่ยกินของหวานแล้วมันเป็นยังไง
2: สดชื่น
1: โอ้ยมีแรงใช่ไหม
2: ใช่ครับ
1: ทำไมกินของหวานนี่คือแบบเป็นไงฮะ
2: โอ้เครียดแบบเหนื่อยล้าแบบไม่มีความสุขไม่มีแรงมีแรง
1: นั่นก็เพราะว่าในของหวานเนี่ยมีสารเคมีอยู่ชนิดนึงซึ่งร่างกายเราเนี่ยใช้เป็นเชื้อเพลิงฮะมันคือน้ำตาลนั่นเองสิ่งที่ทำให้คนเราอยากกินของหวานก็คือว่าเราอยากได้พลังงานนั่นเอง
2: แล้วไก่กับข้าวเนี่ยมันไม่ให้พลังงานหรอครับ
1: ถามได้ดีครับไก่เนี่ยนะมันเป็นโปรตีนเวลาเรากินโปรตีนเข้าไปส่วนใหญ่เราจะเอาไปใช้สร้างกล้ามเนื้อมั่ง
2: สร้างกล้ามเนื้อ
1: ซ่อมแซมนู่นซ่อมแซมนี่หรือเอาไปทำอะไรอย่างอื่นแต่ว่าหน้าที่หลักของโปรตีนจะไม่เกี่ยวกับเรื่องพลังงานหรือกินไขมันไขมันก็ให้พลังงานแต่มันจะให้ช้ากว่าน้ำตาล
2: น้ำตาลคือแบบพอกินไปปุ๊บได้พลังงาน
1: แบบรวดเร็วเลยทีนี้ถามอย่างนึงว่าแล้วแป้งล่ะเวลาเรากินข้าวเนี่ยใช่ไหมข้าวนี่ก็ได้พลังงานเยอะนะถึงแม้มันจะไม่ใช่น้ำตาลแต่ว่าข้าวเป็นสารประเภทที่เขาเรียกว่าแป้งฮะพอเรากินเข้าไปมันถึงค่อยไปย่อยออกมาเป็นน้ำตาลอีกทีนึงถ้าเป็นคนไทยก็ชอบกินข้าวถ้าเป็นฝรั่งก็
2: กินขนมปัง
1: ถ้าเป็นคนฟิลิปปินส์ก
2: ็แล้วถ้าน้ำตาลให้พลังงานเยอะมากแบบนี้นะครับแล้วทำไมเราไม่กินไปมากๆล่ะครับ
1: เพราะว่าถ้าเรากินเข้าไปได้พลังงานไปเยอะๆๆร่างกายมันใช้ไม่หมดนะฮะแล้วร่างกายเราเนี่ยไม่ชอบปล่อยของให้แบบว่าเสียเปล่ามันก็จะเปลี่ยนน้ำตาลเหล่านั้นเนี่ยที่เรากินเกินอะไปเก็บไว้เป็นไขมันฮะเนี่ยอย่างเงี้ยนี่แหละนะฮะหรืออย่างนี้ด้วยใช่ไหมมันจะไปอยู่ตรงไหนอยู่ตรงพุงนี่แหละนะฮะ
2: ทำให้มันอ้วน
1: ใช่มันโอ้โหเรากินน้ำตาลเข้าไปเยอะเกินไปพลังงานเราไม่ได้ใช้มันเหลือเฟือเกินไปเราก็เลยไปเปลี่ยนเก็บเป็นไขมันสมัยก่อนตั้งแต่โบราณมนุษย์ยุคหินเนี่ยคนก็ชอบกินของหวานมาตั้งแต่ยุคนั้นแล้วนะฮะแต่ว่าสมัยก่อนเนี่ยเราชอบกินของหวานมากๆกินน้ำตาลมากๆมันไม่เป็นไรเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยมันไม่ค่อยมีของหวานให้กินครับเราแค่แบบกินผลไม้อะไรนิดๆหน่อยๆวันนึงนิดเดียวเราก็ไม่อ้วนแต่ทุกวันนี้เรายังชอบกินของหวานอยู่ของหวานเต็มบ้านเต็มเมืองไปหมดฮะ
2: หาที่ไหนก็ได้ตื่นมาเจอปุ๊บกินปั๊บอ้วนปั๊บเลย
1: กินอะไรมั่ง
2: น้ำหวานช็อกโกแลตไอติม
1: รู้แล้วทำไมหุ่นแบบนี้นี่แหละครับทุกวันนี้เราอยู่ในโลกที่ของหวานหาง่ายมากน้ำตาลเราก็เลยมักจะบริโภคเยอะเกินไปกลายเป็นคนอ้วนนะฮะ
2: จากความอ้วนแล้วยังมีอะไรที่ตามมาอีกไหมครับพี่แทน
1: มีครับเวลาเรากินของหวานเสร็จผู้ใหญ่จะบอกว่าต้องไปทำอะไร
2: แปรงฟัน
1: หรือถ้าเกิดบางทีเขาก็เตือนว่าถ้ากินของหวานมากๆระวังจะ
2: ฟันผุแล้วมันเกี่ยวอะไรกับของหวานล่ะครับ
1: ฟันผุเกี่ยวอะไรกับของหวานใช่ไหมครับมันเริ่มจากนี้ฮะเวลาเรากินของหวานๆเข้าไปเนี่ยบางทีมันมีคราบน้ำตาลเนี่ยนะหลงเหลือติดอยู่ตามซอกฟันเราอะแล้วทีเนี้ยแบคทีเรียเนี่ยก็รู้สึกว่าเฮ้ยของเต็มฟันเลยมากินดีกว่าเราก็ชอบกินของหวานแบคทีเรียในปากเราก็ชอบกินของหวานเหมือนกันแต่ทีเนี้ยน้องเหนือเคยได้ยินคำว่าแมงกินฟันไหม
2: เคยครับ
1: แมงกินฟันเขาบอกว่าเป็นสาเหตุของฟันผุใช่ไหม
2: ใช่ครับ
1: เอาจริงๆอ่ะแมงกินฟันก็คือแบคทีเรียพวกนี้นะมันไม่ได้กินฟันนะมันกินคราบน้ำตาลที่อยู่บนฟันนี่แหละแต่พอมันกินเสร็จแล้วเนี่ยมันก็อึออกมาพวกแบคทีเรียพวกนี้กินน้ำตาลเข้าไปแล้วอึออกมาเป็นกรดฮะซึ่งกรดเหล่านี้แหละที่มันไปกัดกร่อนฟันของเราให้ผุทีนี้เข้าใจหรือยังครับว่าทำไมของหวานถึงทำให้ฟันผุ
2: เพราะแบคทีเรียไปกินของหวานบนฟันเราและอื้อออกมากลายเป็นกรดเมื่อกัดฟันเราทำให้เป็นฟันผุครับ
1: ใช่แล้วครับเพราะฉะนั้นวิธีป้องกันก็คือ
2: แปรงฟันทุกๆวันครับแบบนี
1: ้พอแปรงฟันแล้วก็บนฟันเราก็จะไม่มีน้ำตาลเหลืออยู
2: ่ใช่คร
1: ับแบคทีเรียก็ไม่มีอะไรกิน
2: ใช่ครับ
1: มันก็ไม่อึใส่ฟันเรา
2: ใช่ครับแล้วฟันเราก็จะขาววิ่งวิ่งวิ่งวิ่งวิ่ง
1: yesเอาละทีนี้รู้ข้อเสียของการกินของหวานมากๆแล้วใช่ไหม
2: ใช่แล้วครับ
1: คราวนี้ยังอยากกินอยู่เปล่า
2: ไม่อยากกินเลยแบบนี้ต้องเหนื่อยยังว่าถ้ากินไปมากๆฟันผุอีกแล้วยังมีโอกาสอ้วนอีกโอ้ยไม่อยากกินเลย
1: แต่จริงๆแล้วของหวานเนี่ยก็เช่นเดียวกับหลายๆอย่างนะคือไม่ใช่ว่าห้ามกินเลยแต่แค่กินแล้วต้องมีความพอดีหรือว่ากินแล้วไม่แปรงฟันไม่บ้วนปากอะไรเงี้ยถึงจะค่อยมีปัญหานะครับแต่กินนิดหน่อยพอได้เพราะมันอะไรเพราะมันอร่อย
2: ใช่กินนิดหน่อยก็ได้แต่ของผมนี่แบบ
1: ต้องกินให้แต่พอดีนะฮะ

ความหมายและบริการบนระบบออนไลน์อินเทอร์เน็ตย่อมาจากคำว่า Internet Connection Network เป็นเครือข่ายคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ที่เชื่อมโยงเครือข่ายคอมพิวเตอร์ทั่วโลกเข้าด้วยกันโดยอาศัยเครือข่ายโทรคมนาคมเป็นตัวเชื่อมต่อเครือข่ายภายใต้มาตรฐานการเชื่อมโยงด้วยโปรโตคอลเดียวกัน TCP/IP TCP มาจากคำว่า Transmission Control Protocol ทำหน้าที่รับผิดชอบการรับส่งข้อมูลระหว่างคอมพิวเตอร์ทางเน็ตเวิร์ก IP ย่อมาจาก Internet Protocol ทำหน้าที่เป็นสถานที่รับข้อมูลที่ถูกส่งมาในปีคริสตศักราช1969อินเทอร์เน็ตถูกพัฒนาภายใต้การรับผิดชอบของสังกัดกระทรวงกลาโหมประเทศสหรัฐอเมริกาเรียกว่าอัพพาเน็ตมาจากคำว่า Advanced Research Project Agency เพื่อเป็นการสนับสนุนงานวิจัยทางด้านการทหารทางด้านเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์และในปีพุทธศักราช2534ประเทศไทยเริ่มใช้อินเทอร์เน็ตเป็นครั้งแรกที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ซึ่งเปรียบเสมือนประตูทางผ่านหรือเกตเวย์ของประเทศไทยและปีพุทธศักราช2538ได้ให้บริการอินเทอร์เน็ตเชิงพาณิชย์เรียกว่า ISP หรือผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตเป็นบริษัทที่ให้ลูกค้าสามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้ IP address คือหมายเลขประจำเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อให้เครื่องคอมพิวเตอร์ต้นทางสามารถส่งข้อมูลไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ที่อยู่ปลายทางได้อย่างถูกต้อง IP address ประกอบด้วยข้อมูลจำนวน32บิตแบ่งออกเป็น4ส่วนส่วนละ8บิต Domain name เป็นชื่อที่ใช้ในการอ้างอิงเพื่อไปยังเว็บไซต์ต่างๆที่อยู่บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและต้องตั้งชื่อให้ง่ายต่อการจดจำ1 IP address สามารถใช้ได้หลาย Domain nameการให้บริการบนระบบออนไลน์ e-commerce การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เป็นการทำธุรกรรมการซื้อขายหรือแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการบนอินเทอร์เน็ตข้อดีของการทำ e-commerce 1. ประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปซื้อสินค้า 2. ขยายตลาดได้ไวและ 3. เปิดร้านได้24ชั่วโมงข้อเสียของการทำ e-commerce 1. ไม่ได้ตรวจเช็คสินค้าจริง 2. ข้อมูลสินค้าที่ระบุอาจเกินจริง 3. เสี่ยงต่อการถูกฉ้อโกง Instant Messaging Messenger ระบบการส่งข้อความคือ Messenger ระบบส่งข้อความระหว่างคนสองคนหรือกลุ่มคนในเน็ตเวิร์กเดียวกันเช่นการส่งข้อความผ่านทางอินเทอร์เน็ตตัวอย่างโปรแกรมเช่น MSN หรือ Skype

ประเภทของเครือข่ายประเภทของเครือข่ายแบ่งออกเป็น2ประเภทคือระบบเครือข่ายมีสายและระบบเครือข่ายไร้สายระบบเครือข่ายมีสายประกอบไปด้วย LAN Local Area Network เป็นระบบเครือข่ายที่อยู่ภายในระบบเครือข่ายแบบไร้สายหรือที่เรียกว่า Wireless LAN Technology ประกอบไปด้วยระบบการสื่อสารข้อมูลที่มีรูปแบบในการสื่อสารแบบไม่ใช้สายภายใต้มาตรฐานเดียวกันหมดนั่นก็คือ IEEE 802.11โดยใช้การส่งคลื่นความถี่วิทยุและคลื่นอินฟราเรดในการรับและส่งข้อมูลระหว่างคอมพิวเตอร์แต่ละเครื่องผ่านอากาศสามารถทะลุกำแพงเพดานหรือสิ่งก่อสร้างได้โดยการเชื่อมต่อเครือข่ายแบบไร้สายมี2รูปแบบคือ 1. การเชื่อมต่อแบบแอดฮอกการเชื่อมเพศนี้จะประกอบด้วย

เรื่องขึ้นไปที่ติดตั้งการ์ดแลนไร้สายเช่นลักษณะการใช้งานจะใช้ในรูปแบบการแชร์ไฟล์การแชร์เครื่องพิมพ์การสนทนาแบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์นั่นเองการเชื่อมต่อแบบกลุ่มโครงสร้างหรือที่เรียกว่าอินฟราสตรักเจอร์การเชื่อมต่อแบบนี้จำเป็นจะต้องมีอุปกรณ์กระจายสัญญาณหรือที่เรียกว่าแอคเซสพอยต์เป็นตัวกลางเพื่อรับส่งสัญญาณและข้อมูลจากเครื่องคอมพิวเตอร์ไร้สายของเครือข่ายไปสู่เครือข่ายที่มีสายได้ซึ่งในปัจจุบันในรูปแบบนี้เป็นรูปแบบที่มีความนิยมมากที่สุดเครือข่ายฮอตสปอตเป็นการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตสาธารณะความเร็วสูงผ่านเครือข่ายโทรศัพท์มือถือมักใช้เทคโนโลยี Wi-Fi ทำให้ผู้ใช้งานสามารถออนไลน์ได้ทุกที่ทุกเวลาระบบเซลลูลาร์เป็นระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่รองรับและครอบคลุมขนาดใหญ่ในแต่ละพื้นที่ที่เรียกว่าเซลล์ซึ่งขนาดจะขึ้นอยู่กับปริมาณและจำนวนผู้ใช้บริการในแต่ละพื้นที่โมเด็มเป็นอุปกรณ์เชื่อมต่อสัญญาณอินเทอร์เน็ตชนิดหนึ่งโดยโมเด็มจะทำหน้าที่ในการแปลงข้อมูลดิจิตอลให้เป็นสัญญาณอนาล็อกเพื่อให้สามารถส่งข้อมูลไปบนคู่สายโทรศัพท์ซึ่งจะช่วยให้ผู้ใช้สามารถติดต่อกันไปยังทั่วโลกได้อย่างง่ายดาย VPN หรือเครือข่ายส่วนตัวเสมือนเป็นการสร้างการเชื่อมต่อเครือข่ายส่วนตัวระหว่างอุปกรณ์ต่างๆผ่านอินเทอร์เน็ตโดยจะใช้ VPN เพื่อส่งข้อมูลอย่างปลอดภัยและไม่เปิดเผยตัวตนผ่านเครือข่ายสาธารณะซึ่งจะทำงานโดยปกปิดที่อยู่ IP ของผู้ใช้และเข้ารหัสข้อมูลเพื่อให้บุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาตไม่สามารถได้รับข้อมูลดังกล่าวและไม่สามารถอ่านได้เครือข่ายส่วนตัวหรือ PN Private Network เป็นระบบเครือข่ายที่จัดตั้งขึ้นสำหรับหน่วยงานที่มีการใช้ทรัพยากรร่วมกันซึ่งทรัพยากรและการสื่อสารต่างๆที่มีอยู่ในเครือข่ายจะมีไว้เฉพาะบุคคลในองค์กรเท่านั้นที่มีสิทธิ์เข้ามาใช้งานระบบเครือข่ายส่วนตัวจึงมีจุดเด่นในเรื่องของการรักษาความปลอดภัยและความลับข้อดีของ VPN ประหยัดค่าใช้จ่ายมีการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลสูงมีความยืดหยุ่นสูงรีโมทแอคเซสทำงานนอกสถานที่ได้ทั่วโลกจัดการดูแลระบบได้ง่ายกำหนดหมายเลข IP เป็นเครือข่ายเดียวกันได้

การสำรองข้อมูลการสำรองข้อมูลเป็นการคัดลอกแฟ้มข้อมูลเพื่อทำสำเนาเพื่อที่จะหลีกเลี่ยงความเสียหายที่จะเกิดขึ้นหากข้อมูลเกิดการเสียหายหรือสูญหายก็จะสามารถนำข้อมูลที่สำรองไว้มาใช้งานได้ทันทีประโยชน์ของการสำรองข้อมูล 1. เพื่อป้องกันทั้งการลบหรือการทำข้อมูลสูญหายทั้งที่ตั้งใจและไม่ตั้งใจ 2. ปูข้อมูลเก่าที่เกิดจากการแก้ไขข้อมูลปัจจุบันแล้วมีปัญหาหรือไฟล์ที่ใช้งานไม่ได้ต้องการกลับไปใช้ต้นฉบับก่อนหน้านี้ก็สามารถที่จะสำรองข้อมูลเพื่อที่จะใช้งานได้ 3. ป้องกันการเก็บอุปกรณ์ข้อมูลเสียหายหรือโดนขโมยหากอุปกรณ์สำหรับเก็บข้อมูลหายไปผู้ใช้สามารถใช้ข้อมูลที่สำรองไว้จากอุปกรณ์เก็บข้อมูลตัวอื่นแทนได้ข้อมูลที่จำเป็นต้องสำรองมีอะไรบ้าง 1. เอกสารส่วนตัวเช่นใบรับรองคุณวุฒิการศึกษาสำเนาบัตรประชาชนสำเนาทะเบียนบ้านเป็นต้น 2. ไฟล์เอกสารจากที่ทำงาน 3. เอกสารทางการเงินต่างๆ 4. รูปภาพการสำรองข้อมูลที่ดีควรกระทำดังนี้ 1. ควรสำรองข้อมูลไว้ที่แตกต่างกันไปเช่นสำรองข้อมูลไว้ที่ฮาร์ดไดรฟ์ภายนอกหรือจะเป็นแฟลชไดรฟ์ก็ได้และระบบคลาวด์ออนไลน์เป็นต้น 2. ควรเก็บข้อมูลที่สำรองไว้คนละที่กับข้อมูลปัจจุบันเช่นเก็บข้อมูลไว้ที่สำนักงานหรือที่ทำงานเป็นต้น 3.ข้อมูลที่สำรองไว้ควรมีการเข้ารหัสเพื่อความปลอดภัยของข้อมูลและกันไม่ให้ผู้อื่นเข้าถึงข้อมูลดังกล่าว

รูปแบบการสำรองข้อมูล 1. System Restore คือเครื่องมือของ Windows ตัวหนึ่งที่ใช้สำหรับการย้อนเวลาก่อนที่ระบบ Windows จะเสียหายหรือใช้งานไม่ได้ซึ่งการทำงานก่อน System Restore จะทำการบันทึกจุดหรือตำแหน่งที่ Windows ที่ได้มีการสั่งบันทึกไว้ 2. Dropbox เป็นเครื่องมือที่ทำให้สามารถสำรองข้อมูลไฟล์งานต่างๆและแชร์ไฟล์ได้ทุกที่ทุกเวลาสามารถใช้คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก PC หรือมือถือเพื่อเข้าถึงไฟล์งานได้อย่างง่ายดายไม่ว่าจะมีการเพิ่มลดแก้ไขไฟล์ใดๆในโฟลเดอร์ของ Dropbox 3. Google Drive เป็นโปรแกรมการจัดการเอกสารออนไลน์ทาง Google หรือพื้นที่เก็บข้อมูลระบบคลาวด์หลักการทำงานจะคล้ายกับโปรแกรมเอกสารผู้ใช้สามารถเข้าถึงเอกสารแบบออนไลน์ได้โดยผ่านการใช้งานเว็บเบราว์เซอร์ต่างๆเช่น Google Chrome Firefox และ Safariเป็นต้น 4. OneDrive คือพื้นที่เก็บข้อมูลบนคลาวด์ที่สร้างขึ้นโดยบริษัท Microsoft ซึ่งเราสามารถใช้เก็บไฟล์เอกสารต่างๆเช่น Excel, Word, PowerPoint และเอกสารอื่นๆรวมถึงรูปภาพวิดีโอและยังสามารถแชร์ไฟล์เพื่อใช้งานร่วมกันกับเพื่อนได้อย่างง่ายดาย

ป้อนยามาครับจะป้อนยังไงให้ประสบความสำเร็จก็คือสิ่งที่เป็นปัญหาแล้วก็หลายๆบ้านเมื่อรับยามาจากสัตวแพทย์ก็ไม่สามารถจะให้แก่สัตว์เลี้ยงของท่านได้ฉะนั้นวันนี้นะครับวิธีการป้อนยาซึ่งบางครั้งก็ยากแต่ถ้ารู้แล้วแล้วได้ฝึกฝนนะครับก็ไม่ยากเกินไปนะครับการให้ยาหมานั้นเนี่ยยาอยู่2ประเภทด้วยกันที่สัตวแพทย์จะจ่ายมาให้นะครับก็คือยาเม็ดกับยาน้ำยาเม็ดก็มีหลายรูปแบบนะครับก็จะเห็นว่าเป็นพวกที่เป็นเม็ดด้านๆนะครับเป็นอัดเม็ดมากับอีกชนิดนึงก็คือเป็นยาเม็ดที่เคลือบซึ่งทั้ง2ประเภทนี้เนี่ยนะครับก็มีความแตกต่างในความลื่นการป้อนเข้าไปถ้าถูกน้ำลายแล้วอมอยู่นานนะครับยาก็จะเริ่มละลายหรือว่าเริ่มการที่จะกลืนก็จะลำบากฝืดคอเพราะฉะนั้นต้องทำด้วยความรวดเร็วคราวนี้มีอีกอย่างนึงนะครับยาที่เป็นแคปซูลบางครั้งนี่เมื่อแคปซูลนั้นโดนน้ำลายหรือมือเราเปียกเนี่ยนะครับการป้อนจะยิ่งลำบากเพราะว่ามันจะติดมือเราไปด้วยฉะนั้นเนี่ยเราก็จะต้องพิจารณานะครับว่ายาของเรานั้นมันเป็นแบบไหนประเภทไหนการป้อนยาเม็ดนั้นเนี่ยผมว่ามันค่อนข้างจะง่ายนะครับถ้าใช้มือเปล่าสำหรับยาทั่วๆไปแล้วหมาที่คุ้นเคยโดยเฉพาะอย่างยิ่งยาที่เป็นเม็ดเคลือบเนี่ยนะครับวิธีการที่ง่ายก็คือว่าโตโน่มานะครับการจับนั้นนะครับเราจับที่บริเวณปากจากทางด้านบนคล่อมลงมานะครับเราจะเห็นว่าข้างๆนี้ไม่มีฟันนะครับไม่มีเป็นช่องเหงือกที่ว่างๆอยู่เราลูบขึ้นมานิดเดียวนะครับเพื่อที่จะอ้าปากขณะเดียวกันอีกมือนึงนะครับคีบยาไว้ในมือนะครับทำงี้สายไปปุ๊บสับปุ๊บเสร็จเดี๋ยวนะครับถ้าเขาแลบลิ้นเมื่อไหร่ก็แสดงว่ากลืนแล้วแต่บางตัวก็จะเจ้าเล่ห์หน่อยนะครับก็จะอมไว้แล้วก็บ้วนออกมาแต่ผมยังไม่แน่ใจนะครับว่าเขาจะกลืนไหมดูซะหน่อยยังอยู่ใส่เข้าไปอีกทียังได้เลยเดี๋ยวก็กลืนไหมแน่โตโน่โตโน่ดูสิแน่โตโน่โตโน่เห็นไหมตัวน้องอมไว้เห็นไหมหมาเจ้าเล่ห์นะเนี่ยตัวนี้เห็นไหมกลืนยังถ้าแลบลิ้นก็แสดงว่ากลืนแต่ถ้าบางตัวนะครับมาทำแคะแคะแคะอาจจะหลุดมาอีกเพราะฉะนั้นท่านต้องรอจนมั่นใจว่าเขากลืนไปก็คือเห็นลิ้นที่แลบออกมานะครับนี่เป็นการให้ยาเม็ดอย่างง่ายๆนอกจากนั้นเนี่ยนะครับการให้ยาเม็ดอาจจะใช้อุปกรณ์ช่วยอันนี้เป็นเราเรียกว่าเป็นอุปกรณ์สำหรับป้อนยานะครับเราก็จะคีบยาใส่ไว้ในนี้นะครับแล้วก็ใส่ปากแล้วก็ป้อนเข้าไปถ้ารู้สึกว่าไม่สะดวกไม่ถนัดในการจะใช้มือก็ไปหาซื้อเอานะครับอันนี้ตามร้านเพชช็อปอะไรก็มีขายนะครับก็จะช่วยให้ท่านสะดวกยิ่งขึ้นแต่ก็ต้องฝึกฝนนะครับแต่คราวนี้ยากขึ้นมาก็จะเป็นยาน้ำนะครับซึ่งหมาส่วนใหญ่ก็เวลาการให้ยาน้ำเนี่ยมักจะไม่ค่อยให้ความร่วมมือเป็นยาที่ประเภทคล้ายๆกับยาลดกรดหรือว่ายาขับลมบางอย่างเนี่ยมันกินแล้วมันซ่าหมาก็จะไม่ชอบฉะนั้นท่านต้องรู้ก่อนด้วยนะครับโดยทั่วไปแล้วเนี่ยยาที่เป็นยาน้ำที่ให้เนี่ยนะครับเราก็จะใช้ไซลิงนะครับเป็นอุปกรณ์ที่ง่ายที่สุดในการป้อนนะครับบางท่านใช้ช้อนผมก็คิดว่าบางครั้งมันก็ทุลักทุเลและการตวงก็ลำบากอย่าเพิ่งไปเดี๋ยวก่อนเอานี่นะครับเราก็ดูตามปริมาณที่คุณหมอสั่งมาบอกกี่ซีซีเท่าไหร่ท่านก็ดูตามขีดเนี่ยนะครับแล้วก็ดูดใส่ไซลิงคราวนี้ตำแหน่งที่จะป้อนที่ง่ายที่สุดเนี่ยนะครับก็อย่างที่บอกแล้วนะครับว่าบริเวณปากเนี่ยตรงช่องนี้นะครับก็จะไม่มีฟันนะครับท่านก็ป้อนได้ง่ายๆอ้าวโตโน่นั่งถ้าป้อนที่ดีนะครับป้อนยาเนี่ยให้หมานั่งดีที่สุดถ้าเขาร่วมมือเฮ้ยร่วมหน่อยดิตอนน้อร้อนนะอ่ะไม่เป็นไรตอนน้ออร่อยนะนี่นะครับปึ๊บอร่อยไหมนะครับไม่ได้ยากเย็นเลยเห็นไหมตอนน้อตอนน้อชอบได้ซ้ำไปนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นวิธีหนึ่งในการที่จะให้ยาน้ำแต่ข้อเตือนใจก็คือว่าถ้าคุณหมอสั่งบอกว่า5หรือ10ซีซีเนี่ยนะครับไม่ใช่ยัดเข้าไปทีทั้งดุ้นนะครับทั้งทีละ5หรือ10ซีซีเนี่ยหมาอาจจะสำลักหรือว่าบ้วนออกมานะครับแล้วท่านจะควบคุมได้ลำบากเพราะฉะนั้นแบ่งเป็นทีละน้อยได้นะครับดูดทีละน้อยแล้วป้อนทีละน้อยจนครบนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือสิ่งที่ท่านควรจะรู้ไว้นะครับการให้ยาหมาไม่ว่าจะเป็นยาเม็ดหรือยาน้ำนะครับท่านจะต้อง
รู้จักที่จะฝึกให้หมาของท่านคุ้นชินกับยาเหล่านี้คราวหน้านะครับหมอให้ยามาอย่างไรก็กินได้ครบถ้วนดังนั้นการรักษาก็จะประสบผลสำเร็จครับ

สมาร์ทซิตี้เมืองอัจฉริยะกับอาคารอนุรักษ์พลังงานสมาร์ทซิตี้หรือเมืองอัจฉริยะคือการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัยมาผสมผสานกับการใช้ชีวิตในทุกๆด้านยกระดับคุณภาพชีวิตสร้างความสุขความสะดวกสบายให้ประชาชนด้วยเทคโนโลยีที่ตอบสนองความต้องการของผู้คนอย่างชาญฉลาดโครงสร้างของเมืองอัจฉริยะจะเน้นเรื่องพลังงานที่สามารถปรับเปลี่ยนและรองรับกันได้เช่นใช้ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ในตอนกลางวันใช้ไฟฟ้าพลังงานน้ำหรือพลังงานลมในเวลากลางคืนมีแหล่งเก็บกระแสไฟที่สามารถจ่ายไฟได้ตลอดเวลาและต้องเป็นพลังงานสะอาดการออกแบบและวางแผนการก่อสร้างที่ดีจึงเป็นส่วนสำคัญในการสร้างเมืองอัจฉริยะให้เกิดขึ้นได้จริงอาคาร BEC จึงเป็นคำตอบในยุคนี้ BEC หรือ Building Energy Code คือเกณฑ์มาตรฐานประสิทธิภาพด้านพลังงานในอาคารด้วยการกำหนดมาตรฐานหลักเกณฑ์และวิธีการจัดการพลังงานกับอาคารที่จะก่อสร้างใหม่หรือดัดแปลงตั้งแต่เริ่มต้นออกแบบอาคารเพื่อให้อาคารมีการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพเกณฑ์มาตรฐานขั้นต่ำในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงานมีจำนวน6ระบบดังนี้1ระบบเปลือกอาคาร2ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง3ระบบปรับอากาศ4อุปกรณ์ผลิตน้ำร้อน5การใช้พลังงานโดยรวมของอาคาร6การใช้พลังงานหมุนเวียนซึ่งการออกแบบอาคาร BECจะเป็นพื้นฐานให้อาคารใช้พลังงานอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพสูงสุดเช่นการเลือกใช้วัสดุก่อสร้างเปลือกอาคารที่ป้องกันความร้อนได้ดีการติดตั้งฉนวนบนหลังคาการใช้สีโทนอ่อนการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าและเครื่องปรับอากาศที่มีประสิทธิภาพสูงเป็นต้น

0: ให้เครื่องปรับอากาศทำงานโดยสูญเสียพลังงานน้อยที่สุดลดพลังงานในช่วงเวลาที่ไม่จำเป็นครับส่วนหลักเกณฑ์การคำนวณในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงานพอได้พัฒนาโปรแกรมในการช่วยคำนวณเรียกว่าโปรแกรม BEC ระบบเว็บเบสสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ศูนย์ให้คำปรึกษาการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงานครับเปลี่ยนขยะเป็นพลังงานรักโลกดีต่อใจพลังงานทดแทนจากขยะเป็นทิศทางใหม่ของการผลิตพลังงานเพื่อคุ้มครองโลกพวกเราทราบไหมครับว่าขยะจากบ้านเรือนของเราและกิจการร้านค้าต่างๆเป็นแหล่งพลังงานที่มีศักยภาพสูงเลยทีเดียวขยะเท่ากับพลังงานขยะที่ถูกทิ้งออกมาจากแหล่งกำเนิดยังคงมีพลังงานสะสมอยู่ภายในสามารถนำขยะมาแปรรูปเพื่อเปลี่ยนเป็นพลังงานทดแทนใช้ในรูปแบบพลังงานความร้อนพลังงานไฟฟ้าหรือน้ำมันไพโรไลซิสได้ขยะมูลฝอยเกือบทุกประเภทสามารถนำมาผลิตพลังงานได้แต่ใช้วิธีการเทคโนโลยีไม่เหมือนกันที่สำคัญคือต้องมีการคัดแยกขยะมูลฝอยปัจจุบันเทคโนโลยีการผลิตพลังงานทดแทนจากขยะมีหลายประเภทควรเลือกใช้ให้เหมาะสมกับปริมาณศักยภาพและคุณลักษณะของขยะเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดครับขยะอะไรที่เราสามารถนำมาผลิตพลังงานได้บ้างไปดูกันเลยครับ 1. ขยะอินทรีย์หรือขยะที่ย่อยสลายได้เช่นเศษผักเศษอาหารเศษผลไม้ใบไม้เป็นต้น 2. ขยะที่สามารถเผาไหม้ได้เช่นพลาสติกกระดาษเศษไม้ยางหนัง 3. ขยะรีไซเคิลหรือมูลฝอยที่ยังใช้ได้เช่นแก้วกระดาษโลหะอลูมิเนียมพลาสติกยางจะถูกนำเข้าสู่กระบวนการนำกลับมาใช้ใหม่เป็นผลิตภัณฑ์อื่นเป็นการลดการใช้ทรัพยากรอีกด้วยเรามาทำความรู้จักเทคโนโลยีที่ใช้ในการจัดการขยะเพื่อเปลี่ยนสภาพเป็นพลังงานทดแทนปัจจุบันมีอยู่ทั้งหมด6เทคโนโลยีคือ 1. เทคโนโลยีการฝังกลบเชื้อเพลิงจากขยะเพื่อผลิตก๊าซชีวภาพ 2. เทคโนโลยีหมักไร้อากาศ 3. เทคโนโลยีเชื้อเพลิงขยะ 4. เทคโนโลยีผลิตก๊าซเชื้อเพลิงจากขยะ 5.เทคโนโลยีการผลิตน้ำมันจากขยะพลาสติก 6. เทคโนโลยีการเผาในระบบเตาเผาเราสามารถมีส่วนร่วมด้วยช่วยการเปลี่ยนขยะเป็นพลังงานได้ด้วยหลัก 3R เพื่อเป็นการลดปริมาณขยะจากชุมชนได้ดังต่อไปนี้ครับ Reduce คือลดของที่จะทิ้งให้น้อยลงเพื่อลดปริมาณขยะ Reuse คือยืดอายุการใช้งานหรือใช้ประโยชน์ให้มากขึ้นโดยการใช้ซ้ำ Recycle คือคัดแยกขยะที่สามารถนำกลับไปแปรรูปใหม่เพื่อกลับมาใช้ประโยชน์ได้อีกครับมาดูประโยชน์ของการเปลี่ยนขยะเป็นพลังงานหมุนเวียนกันเถอะครับ 1. ลดการใช้เชื้อเพลิงจากฟอสซิล 2. ลดการพึ่งพานำเข้าพลังงาน 3. ส่งเสริมการพัฒนาพลังงานอย่างยั่งยืน 4. เพิ่มการจ้างงาน 5. คุณภาพสิ่งแวดล้อมโดยรวมของประเทศดีขึ้น 6. ลดปัญหาโลกร้อนจากการปล่อยก๊าซมีเทนสู่บรรยากาศ 7. ลดปัญหาน้ำชะขยะสู่ใต้ดินเมื่อเราจะทิ้งขยะลองคัดแยกกันก่อนอาจได้เชื้อเพลิงขยะที่เปลี่ยนเป็นพลังงานหมุนเวียนช่วยลดปัญหาขยะอีกด้วยครับ
1: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th
2: พลังแสงทะลุมิติ
3: โอ้โหนี่มันนอกโลก
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้
2: พลัง

0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทั้งจากภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
1: SAFเชื้อเพลิงอากาศยานแบบยั่งยืนเรามาทำความรู้จักกับ SAF Sustainable Aviation Fuel หรือเชื้อเพลิงอากาศยานแบบยั่งยืนที่ไม่ใช่เชื้อเพลิงฟอสซิลและลดการปล่อย CO2 ได้ SAF ที่ผลิตขึ้นจะมีคุณสมบัติที่คล้ายคลึงกับ Jet A1 ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐาน ASTM International Standard มีคุณสมบัติที่สำคัญคือสามารถ Drop In Fuelหรือสามารถผสมกับน้ำมันเชื้อเพลิง Jet A1 ได้โดยตรงโดยไม่มีความจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนเครื่องยนต์หรือปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานในการเติมน้ำมันเชื้อเพลิงต่างๆเป็นหลักการเดียวกับการผสมเอทานอลเข้าไปในน้ำมันเบนซินหรือการผสมไบโอดีเซลเข้ากับน้ำมันดีเซลในปัจจุบันธุรกิจการบินมีการปล่อย CO2 มากเป็นสัดส่วนถึงประมาณ 2% ของโลก SAFจึงเป็นหนึ่งในทางเลือกที่จะช่วยลดปริมาณการปล่อย CO2 ในอุตสาหกรรมการบินลงได้เพื่อที่จะก้าวเข้าสู่เป้าหมาย Net Zero ในคริสตศักราช2065กระบวนการผลิต SAF ที่องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ The International Civil Aviation Organization หรือ ICAO ยอมรับมีทั้งสิ้น11กระบวนการยกตัวอย่างเช่นHydroprocesses Ester and Fatty Acid หรือ HEFA ใช้วัตถุดิบในกลุ่มน้ำมันได้แก่น้ำมันพืชใช้แล้วไขมันสัตว์น้ำมันปาล์มดิบแอลกอฮอล์ 2-Jet Synthetic Paraffinic Kerosene ATJ SPK ใช้วัตถุดิบในกลุ่มแอลกอฮอล์ที่เกิดจากกระบวนการหมักวัตถุดิบประเภทแป้งและน้ำตาล Fischer-Tropsch FTใช้วัตถุดิบในกลุ่มก๊าซสังเคราะห์ซินแก๊สซินเทซิสแก๊สโดยใช้วัตถุดิบจำพวกชีวมวลเช่นวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรหรือป่าไม้แม้กระทั่งขยะจากแหล่งชุมชนก็สามารถนำมาผลิตซินแก๊สได้โดยนำวัตถุดิบเหล่านี้ไปผ่านกระบวนการทางความร้อนและเคมีแล้วนำเข้าสู่กระบวนการ Fischer-Tropsch เพื่อผลิตเป็นSAFต่อไปเมื่อประเมินศักยภาพของประเทศไทยเองพบว่ามีวัตถุดิบที่สามารถนำมาผลิตSAFได้แก่น้ำมันพืชใช้แล้วน้ำมันปาล์มดิบเอทานอลที่ผลิตจากกากน้ำตาลน้ำอ้อยมันสำปะหลังเป็นต้นแต่จะต้องทำให้วัตถุดิบผ่านการรับรองตามเกณฑ์ความยั่งยืนที่ ICAO กำหนดซึ่งจะต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายภาคส่วนทั้งจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนร่วมกันผลักดันให้วัตถุดิบของไทยผ่านเกณฑ์ความยั่งยืนของ ICAO เพื่อนำมาผลิตSAFได้อย่างยั่งยืน

สวัสดีนะครับน้องๆสถานที่พี่ท็อปยืนอยู่นี้นะครับเป็นสถานที่ที่มีความเข้มข้นของแสงแดดมากที่สุดในประเทศครับจนกลายมาเป็นสถานที่ติดตั้งแผ่นโซลาร์เซลล์รับแสงอาทิตย์มากถึง 560,000 แผ่นครับผมโซลาร์เซลล์เหล่านี้นะครับจะทำมุมรับแสงแดดอยู่ที่เหนือใต้10องศาและสามารถผลิตไฟฟ้าได้มากถึง400เมกะวัตต์ต่อวันสถานที่ชวนคิดวิทย์ของเราในวันนี้ก็คือโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ครับผมและตอนนี้นะครับพี่ท็อปย้ายเข้ามาอยู่ในอาคารครับที่มีแสงค่อนข้างน้อยนะครับเพื่อทำการทดลองเรื่องคุณสมบัติของแสงหนึ่งอย่างโดยน้องๆเนี่ยสามารถทำตามได้ที่บ้านนะครับอุปกรณ์มีไม่เยอะเลยครับนี่น้องๆ อย่างแรกนะครับน้องๆไปเตรียมขวดน้ำในลักษณะนี้มาก่อนหลังจากนั้นนะครับให้น้องๆเจาะรูนะครับบริเวณด้านล่างของขวดครับผมนี่น้องๆก็ใช้ตะปูหรือว่าของมีคมอย่างเช่นกรรไกรก็ได้นะครับแต่น้องๆต้องระวังไว้นิดนึงเพราะว่ามันมีเรื่องเกี่ยวความคมต้องระมัดระวังอย่างดีเลยครับพอเจาะรูแบบนี้นะครับเรียบร้อยแล้วก็ให้น้องๆนะครับใช้กระดาษนะครับนี่กระดาษสีดำแบบนี้ปิดไว้เลยครับหลังจากนั้นครับเราก็เจาะนะครับบริเวณรูเดิมนะฮะเราก็ได้รูนะครับนี่ที่สามารถมองผ่านทะลุได้นี่นะครับก็ขุดรูไว้ด้วยตะปูนะครับเหมือนเดิมแล้วก็ให้หยิบน้ำนะครับเข้ามาเติมในนี้ครับหลังจากนั้นนะครับให้น้องๆเนี่ยนำนี่ครับไฟฉายนะครับมาจ่อบริเวณใกล้ๆกับรูที่เราเจาะไว้นะครับแล้วก็ให้น้องๆเอาตะปูออกครับแล้วน้องๆสังเกตดูดีๆนะครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นหลังจากนั้นครับปิดไฟอันนี้น้องๆเห็นไหมครับว่านี่นะครับน้ำจะเรืองแสงได้ครับผมแล้วถ้าพี่ท็อปเอามือไปรองไว้นะครับจะเกิดอะไรขึ้นน้องๆดูให้ดีนะครับน้องๆเห็นไหมครับว่าแสงนะครับจะวิ่งมาที่มือของพี่ท็อปด้วยนะครับด้วยคุณสมบัติของแสงนะครับเขาสามารถเดินทางผ่านตัวกลางที่โปร่งใสอย่างเช่นอากาศและก็น้ำได้นะครับแล้วแสงเนี่ยเขาจะหักเหสะท้อนไปมาครับตามสายน้ำที่ไหลออกมาจากขวดนะครับทำให้แสงนั้นเกิดไหลออกมาตกกระทบที่จุดตรงกึ่งกลางมือพี่ท็อปนั่นเองครับและนี่ก็คือคุณสมบัติที่น่าทึ่งเกี่ยวกับแสงเบื้องต้นเท่านั้นเองนะครับแต่มันจะกลายมาเป็นภารกิจที่สุดมันขนาดไหนเราไปชมตัวอย่างกันก่อนดีกว่าครับ

โอ้โหความร้อนแรงของแสงอาทิตย์นะครับยังต้องแพ้ต่อพลังความมุ่งมั่นของผู้เข้าแข่งขันของเราในวันนี้เพราะฉะนั้นอย่ารอช้าไปพบกับน้องๆทีม

0: ขอต้อนรับน้องๆทีมโซล่าไซยินดีต้อนรับน้องๆเข้าสู่รายการคิดวิทย์นะครับเดี๋ยวต้องถามน้องๆก่อนวันนี้เนี่ยเรามาทำภารกิจตรงสถานที่ที่มีความเข้มข้นของแสงแดดเนี่ยมากที่สุดในประเทศรู้สึกยังไงกันบ้างครับอ่ะน้องไมโล
1: ร้อนมากครับ
0: ร้อนมากแต่สู้ไหม

0: สู
1: ้แน่ใจนะสู้เต็มที่นะครับอ่ะน้องริว
2: ถึงร้อนมากครับแต่ผมขอสู้ครับ
1: ดีมากมากครับอ่ะน้องเดียครับ
3: ก็ร้อนมากค่ะแต่ก็ไม่เป็นไร
1: ไม่เป็นไรโอเคอ่ะน้องมิ้ว
4: ร้อนแต่ยังไหวอยู
1: ่ยังไหวอยู่ใช่มั้ยครับสู้ๆนะน้องใบว่านครับ
5: ร้อนแต่ขอสู้ค
1: ่
5: ะ
1: ขอสู้ใช่มั้ยทุกคนเนี่ยบอกว่าสู้กันหมดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวถามน้องๆนิดนึงเตรียมความพร้อมกันมายังไงบ้างอ่ะไมโล
6: ผมเตรียมตัวเตรียมใจมา
1: เตรียมตัวและเตรียมใจใช่มั้ยฮะอ่ะน้องริว
7: ผมไปศึกษามาว่าที่นี่มีอะไรบ้างน่าสนใจอ่ะครับ
1: คือรีเสิร์ชข้อมูลมาก่อนเลยหาข้อมูลมาก่อนเลยใช่มั้ยครับ
7: ใช่คร
1: ับดีมากๆครับอ่ะน้องเดีย
8: หนูไปอ่านในเซอร์เกอร์โซลาร์เซลล์มา
1: อันนี้เรียกว่าเตรียมข้อมูลมาอย่างแน่นปึกเลยนะครับอ่ะน้องมิ้ว
9: นอนเร็วแล้วก็ไปหายาดมมาเผื่อเป็นลม
1: เฮ้ยอย่างนี้ใช้ได้เนี่ยคือพักผ่อนให้เพียงพอเผื่อจะเป็นลมใช่ไหมครับอ่ะน้องใบว่าน
10: กินเยอะๆจะได้มีพลัง
1: กินเยอะๆจะได้มีพลังโอ้โหกินเยอะแล้วพี่ท็อปปะเนี่ยเดี๋ยวก็แล้วอีกอย่างนึงลองศึกษาเกี่ยวกับโซลาร์เซลล์มาแล้วถามก่อนโซลาร์เซลล์เนี่ยมันเอาไว้ใช้ทำอะไรครับ
11: ผลิตพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย
1: ์โอ้ผลิตพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์แต่ในวันนี้น้องๆรู้หรือเปล่าว่าภารกิจของเราคืออะไร
12: ไม่รู
1: ้แล้วอยากรู้ไหม
12: อยาก
1: ถ้าอยากรู้เราไปฟังภารกิจในวันนี้ครับผม
13: แสงอาทิตย์ทำให้พืชเจริญเติบโตทำให้โลกมีสีสันและยังเป็นพลังงานที่ยิ่งใหญ่ซึ่งเป็นพลังงานสะอาดอีกด้วยในเมื่อพลังงานแสงอาทิตย์มีประโยชน์มากมายขนาดนี้ภารกิจคิดวิทย์จึงขอมอบหมายให้น้องๆหาวิธีนำกระแสไฟฟ้าจากแผงโซลาร์เซลล์2แผงนี้มาใช้กับอุปกรณ์ไฟฟ้าในบ้านประหยัดพลังงานจนสามารถทำให้อุปกรณ์ไฟฟ้าทั้ง3ชิ้นนี้สามารถใช้งานได้จริงฟังแล้วเหมือนจะไม่ยุ่งยากซับซ้อนแต่อย่าลืมภารกิจปริศนาที่ซ่อนอยู่อาจจะทำให้น้องๆถึงกับต้องอึ้งเลยก็ได้
1: และเนี่ยครับก็คือบ้านประหยัดพลังงานที่มีเครื่องใช้ไฟฟ้าอยู่ครับน้องๆเดินเข้ามาดูพร้อมพี่ท็อปเลยบ้านหลังนี้นะครับจะมีอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าอยู่3ชนิดชิ้นแรกครับอันนี้เลยนั่นก็คือหลอดไฟอันที่2พัดลมนะครับและอันที่3เป็นตู้อบนะครับน้องๆเนี่ยจะต้องหาวิธีนะครับทำให้เครื่องใช้ไฟฟ้าทั้ง3ชนิดนี้ติดขึ้นมาได้แต่ต้องใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์ที่ได้รับมาจากโซลาร์เซลล์เข้าใจไหมครับ
14: เข้าใจคร
1: ับ ถามน้องๆก่อนน้องๆต่อวงจรกันเป็นไหมวงจรไฟฟ้าเนี่ย
15: เป็นนิดหน่อย
1: เป็นนิดหน่อยใช่ไหมแต่ไม่เป็นไรนะครับเพื่อให้เกิดความอุ่นใจกับน้องๆมากขึ้นนะครับวันนี้พี่ท็อปก็มีผู้เชี่ยวชาญในเรื่องการต่อวงจรไฟฟ้ามาให้กับน้องๆเช่นกันนะครับขอเชิญอาจารย์ธนภพนะครับจากศูนย์ถ่ายทอดพลังงานจังหวัดฉะเชิงเทราครับสวัสดีครับอาจารย์อาจารย์นะครับจะเป็นคนที่คอยช่วยเราในเรื่องของการต่อวงจรไฟฟ้าแล้วก็ให้ความรู้เกี่ยวกับโซลาร์เซลล์ด้วยมีอาจารย์มานี้รู้สึกอุ่นใจขึ้นไหมครับ
16: อุ่นใจขึ้น
1: อุ่นใจขึ้นแบบนี้ครับน้องๆพร้อมที่จะคิดวิทย์กันหรือยังครับ
17: พร้อมแล้ว
1: ถ้าพร้อมแล้วก็คิดวิทย์กันเลย
18: ใช้กระดาษฟอยล์ติดกับฟิวเจอร์บอร์ดให้มาสะท้อนแสงให้เข้ามาเยอะๆไหม
19: เราใช้ไฟฟ้าต่อ
7: แบตเตอรี่
19: แล้วก็แผงโซลาร์เซลล์กับพัดลมแล้วก็หลอดไฟด้วย
4: เฮ้ยเราไม่ใช้แบตเตอรี
19: ่
4: เหรอ
19: ใช้ดี
4: แบตเตอรี่ไว้ทดสอบ
18: โอเคงั้นเดี๋ยวก็คือว่าให้เอาแผ่นฟิวเจอร์บอร์ดนี่มาติดกับกระดาษฟอยล์ให้แสงมันจะทอนเข้าโซลาร์เซลล์เยอะๆไหมเพราะตอนนี้ฟ้าครึ้ม
19: งั้นก็เราขอสายไฟอันนี้แล้วกัน
18: สายไฟใหญ่ๆจะได้ต่อเข้าง่าย
19: ก็เข้าง่ายมันต้องใช้สายไฟใหญ
18: ่เพราะไม่งั้นเดี๋ยวมันต้านทานไม่พอ
19: แล้วก็ใส่ถุงมือ
18: ใส่ถุงมือดีกว่า
19: ใส่ถุงมือ
18: หยิบอุปกรณ
13: ์เริ่มแรกก็ต้องสำรวจอุปกรณ์ที่มีก่อนน้องๆช่วยกันพิจารณาดูแผงโซลาร์เซลล์ที่มีและเครื่องใช้ไฟฟ้ากันอย่างรอบคอบ
10: ภารกิจหลักที่ผมได้รับก็คือให้ใช้โซลาร์เซลล์เพียงแผงเดียวอะครับทำให้เครื่องใช้ไฟฟ้า3อย่างครับติดก็คือหลอดไฟเตาอบแล้วก็พัดลมครับ
5: สัญลักษณ์ที่เราใช้นี่ก็จะเป็นสีดำจะเป็นขั้วบวกนะส่วนสีธรรมดาก็จะเป็นขั้วลบ
2: แล้วเราต้องแยกให้มันใช้ได้หลายอัน
5: โซลาร์เซลล์เราจะต้องเก็บลงแบตเตอรี่
2: แล้วค่อยเอาแบตเตอรี่มาต่อ
5: แล้วก็เอาไฟจากแบตเตอรี่ไ

0: ใช
1: ่ก็คือว่าไมโลครับมีหน้าที่ทำการกระแสไฟฟ้าให้มันไหลลงเครื่องใช้ไฟฟ้าให้ได้ครับ
2: 24.14 โวลต์แล้วก็1แอมป์ครับ
3: 1แอม
0: ป์เราจะเห็นสัญลักษณ์บวกที่แบตเตอรี่ใช่มั้ย
2: ต้องพัน
0: ด้วยพันไปเลย
4: ก็ส่วนใหญ่พวกผู้หญิงเขาจะประดิษฐ์ของกันแล้วก็พวกผู้ชายเขาจะไปต่อวงจรเพราะว่าเขาต่อกิ่งกว่า
0: อันนี้จากโซล่าเซลล์เขาผลิตกระแสได้เขาก็พอลงมาชาร์จที่แบตเตอรี่แล้ว
2: 230 โวลต์ 50 นาที
5: เมื่อต่อแบตเตอรี่กับสายไฟจากโซล่าเซลล์ดูเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่เมื่อน้องไมโลเอาเครื่องมือตรวจสอบกระแสไฟฟ้ามาทดสอบปรากฏว่า
4: ไฟฟ้าที่ใช้ในบ้านก็คือไฟฟ้ากระแสสลับกระแสมันจะต่างกันต้องเปลี่ยนเป็นกระแสสลับโดยใช้หม้อแปลง
5: ระหว่างที่รอให้กระแสไฟเข้าไปบรรจุในก้อนแบตเตอรี่น้องๆก็หันมาช่วยกันคิดวิธีที่จะทำให้แสงอาทิตย์ตกลงมาบนแผงโซล่าเซลล์ให้ได้มากที่สุดเยี่ยมมากครับ
1: พระอาทิตย์นะครับมันไปอยู่ตรงโน้นครับแต่โซล่าเซลล์มันหันไปคนละด้านกับดวงอาทิตย์เลยครับก็เลยต้องติดกระดาษฟอยล์ให้สะท้อนแสงจากดวงอาทิตย์นะครับไปลงแผ่นโซล่าเซลล์ครับ

0: น้องๆทางบ้านครับแล้วตอนนี้นะครับระยะเวลาก็ผ่านมาได้สักครู่หนึ่งแล้วนะครับน้องๆที่เข้าแข่งขันนะครับตอนนี้ได้เรียนรู้ต่างๆมากมายเลยฮะน้องๆเขาเรียนรู้วิธีการที่จะทำให้แสงอาทิตย์นะครับเข้าสู่โซลาร์เซลล์ได้เยอะขึ้นนั่นก็คือการใช้การตกกระทบสะท้อนนั่นเองนะครับโดยการใช้ฟิวเจอร์บอร์ดห่อด้วยแผ่นฟอยล์นะครับเพื่อให้แสงนั้นเกิดการกระทบและเข้าไปยังโซลาร์เซลล์ได้ดียิ่งขึ้นและอย่างนึงที่สำคัญนะครับน้องๆเขาได้เรียนรู้ว่าวิธีการเก็บไฟจากโซลาร์เซลล์เข้าสู่แบตเนี่ยทำยังไงนะครับจะต้องบอกน้องๆไว้ก่อนนะครับว่าพลังงานไฟฟ้าที่ได้จากแผงโซลาร์เซลล์นั้นจะเป็นพลังงานไฟฟ้ากระแสตรงนะครับซึ่งเครื่องใช้หรือของใช้ภายในบ้านส่วนใหญ่ที่เป็นเครื่องใช้ไฟฟ้านะครับส่วนใหญ่แล้วจะเป็นกระแสสลับอ่ะดูยังไงเดี๋ยวพี่ท็อปจะบอกให้นะครับเอาง่ายๆยกตัวอย่างเรื่องหลอดไฟนะครับน้องๆมาดูกันใกล้ๆเลยนี่เห็นตัว V ไหมครับนั่นก็คือโวลต์นะครับถ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าไหนนะครับที่มีกำลังโวลต์มากกว่า48โวลต์ขึ้นไปเครื่องใช้ไฟฟ้านั้นนะครับจะเป็นกระแสสลับส่วนถ้าต่ำกว่า48โวลต์นะครับเครื่องใช้ไฟฟ้านั้นจะเป็นกระแสตรงแต่ไม่แน่ใจนะครับว่าน้องๆที่อยู่ทางด้านหลังพี่ท็อปเนี่ยเขาจะรู้หรือเปล่าหรือเขาจะมีวิธีการยังไงทำให้เครื่องใช้ไฟฟ้าทั้ง3ชนิดติดขึ้นมาได้ลองคิดตามดูนะครับ
1: อาจารย์บอกว่าให้ใช้หม้อแปลงทำให้มีโวลต์ของไฟฟ้ามากกว่า 14.8 โวลต์ครับก็อาจจะไม่สำเร็จครับเพราะโวลต์อาจจะไม่ถึงเพราะหม้อแปลงมันเหมือนจะไม่มีอะครับ
2: ภารกิจย่อย
3: สร้างเตาอบแสงอาทิตย์อบกุ้งให้สุกแลกกับเครื่องแปลงไฟฟ้า
4: อ้าวอบกุ้งให้สุก
5: ตอนนี้กุ้งอยู่ในเตาอบอ
6: ่
5: ะ
6: ไอ้ยะ
1: ภารกิจย่อยที่หนูได้รับคือการทำกุ้งให้สุกเพื่อแลกกับหม้อแปลงซึ่งหม้อแปลงสามารถนำไปผลิตกระแสไฟฟ้าได้ก็คิดว่าน่าจะยากอยู่ตอนนี้ก็จะใช้กระดาษฟอยล์เพื่อให้สะท้อนแสงเข้าไปในกุ้งมีกระดาษฟอยล์แว่นขยายแล้วก็ลังกล่องไว้ใส่กุ้ง
7: ก็เอากระดาษลังมาทำเป็นกล่องสี่เหลี่ยมเสร็จแล้วก็แปะฟอยล์ไว้ข้างในแล้วก็น่าจะเอากุ้งวางแล้วเสร็จแล้วก็แปะกระดาษสีดำไว้ข้างนอกก็กระดาษสีดำมันดูดความร้อนไม่ให้ความร้อนมันออกไปใส่กระดาษฟอยล์มันก็เป็นนำความร้อนอยู่แล้วว
2: ิธีการแบ่งงานกันทำของน้องๆทีมนี้น่าสนใจไม่เบาครับพอพวกเขาแยกย้ายกันหาวิธีทำให้กุ้งสุกหลายๆแบบน้องไมโลใช้แว่นขยายมารวมแสงสร้างความ

0: ความร้อนส่วนน้องริวและน้องเดียคิดจะนำกระดาษมาสร้างเป็นเตาอบแต่กุ้งเปลือกหนาที่มีขนาดใหญ่เหล่านี้และแสงอาทิตย์ที่มีเวลาจำกัดน้องๆจะทำให้กุ้งสุกได้ทันหรือเปล่าครับเนี่ยเร่งมือเข้าครับน้อง
1: ๆการนำความร้อนจากดวงอาทิตย์มาใช้ประโยชน์นั้นเป็นความรู้ที่อยู่คู่กับมนุษย์มานานนับพันๆปีในยุคโบราณมนุษย์จะใช้แสงแดดทำให้เนื้อสัตว์ที่ล่ามาได้แห้งเพื่อป้องกันไม่ให้อาหารเน่าเสียแต่ในปัจจุบันเตาอบพลังงานแสงอาทิตย์สามารถทำให้อาหารสุกได้หลักการก็คือการรวมแสงให้สะท้อนลงบนอาหารจนมีความร้อนสะสมมากพอที่จะทำให้อาหารสุกรูปแบบทั่วไปของเตาอบพลังงานแสงอาทิตย์นั้นมักจะเป็นกล่องสี่เหลี่ยมสีดำประกอบด้วยแผ่นฟอยล์หรือกระจกเงาสะท้อนแสงให้แสงอาทิตย์ตกรวมลงไปในจุดที่เราวางอาหารไว้ด้านในกล่องและสีดำภายในกล่องก็จะทำหน้าที่ดูดเก็บความร้อนเอาไว้จนทำให้อาหารสุกได้นั่นเอง
2: น้องๆครับวัสดุอุปกรณ์ที่อยู่รอบตัวของเราเนี่ยนะครับสามารถที่จะนำมาใช้เป็นประโยชน์นะครับในการดึงพลังงานจากแสงอาทิตย์ได้ยกตัวอย่างเช่นอันนี้เลยครับเรามาดูกันนะครับอันแรกครับอันนี้คือกระดาษฟอยล์นะครับจะทำหน้าที่กระจายแสงนะครับที่มาจากแสงแดดนั่นเองนะครับหรือว่าจะเป็นกระดาษสีที่เป็นกระดาษสีดำแบบนี้นะครับซึ่งมีคุณสมบัติในการดูดความร้อนหรือว่ารวมความร้อนนั่นเองนะครับนี่และอันต่อมานะครับนั่นก็คือกระจกที่เราไว้ส่องหน้านั่นเองนะครับเขาก็จะมีคุณสมบัติในการช่วยในการสะท้อนแสงนั่นเองนะครับไม่แน่ใจว่านอกจากที่จะส่องดูแล้วเนี่ยจะหล่อแล้วเนี่ยมันยังใช้ประโยชน์ให้กับน้องๆได้อีกหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะฮะอันต่อมาครับอันนี้นี่เป็นเลนส์นูนจากแว่นขยายนั่นเองนะครับซึ่งมีคุณสมบัติในการรวมแสงครับซึ่งเวลาที่เขารวมแสงเนี่ยยิ่งจุดเล็กเท่าไหร่นะครับก็จะเกิดความร้อนได้ดีมากขึ้นเท่านั้นครับแล้วถ้าเป็นน้องๆทั้งบ้านล่ะครับมีอุปกรณ์มากมายหลายสิ่งแบบนี้เนี่ยน้องๆจะเลือกใช้วิธีไหนครับที่จะทำให้กุ้งสุกออกมาน่ารับประทานครับลองคิดตามดูนะครับ
0: แย่แล้วครับดูเหมือนว่าเตาอบที่น้องริวทำขึ้นจะไม่เป็นผลเพราะยิ่งตกบ่ายความเข้มข้นของแสงอาทิตย์ก็ยิ่งน้อยลงน้องๆเลยหันมาหาวิธีของน้องไมโลแทน
3: เห็นไมโลเอากระดาษสีดำมาห่อกุ้งแล้วใช้แว่นขยายทำให้เกิดไฟลงไปที่ตัวกุ้งแล้วทำให้กุ้งสุก
4: วิธีที่หนูคิดว่าสุกง่ายที่สุดก็วิธีของไมโลที่จุดไฟกุ้งของผมสุกไปแล้ว1ตัวตอนนี้กำลังทำอีก2
0: โอ้โหในที่สุดไฟก็ลุกติดจากความคิดสร้างสรรค์และพลังแสงอาทิตย์มาลุ้นกันครับว่ากุ้งจะสุกหรือไม
2: ่เอาเสร็จแล้วไหมพี่ต๊อบลองดูสิ
5: จะดับไฟไหม
2: มาดูว่าสุกหรือไม่สุกนะตัวนี้ใครทำ
5: ผมครับ
2: ไมโลใช้วิธีไหน
5: เผา
2: ครับเผาใช่ไหมครับเอาฟอยล์ออกก่อนนะดูนะครับน้องๆว่าสุกหรือไม่สุกนะครับดูกันนะครับ1 2นี่โอ้โหสุกถึงเนื้อในเลยนะครับเนี่ยน่ารับประทานมากๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับภารกิจในการทำกุ้งให้สุกนะครับถือว่าน้องๆทำสำเร็จนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในเมื่อภารกิจสำเร็จอย่างนี้เนี่ยพี่ท็อปมีตัวช่วยน้องๆนี่มีเครื่องแปรงไฟฟ้ามอบให้กับน้องๆนำไปใช้ได้เลยรับไปเลยครับลองคิดดูนะว่าไปใช้ยังไงนะครับ
1: เชื่อหรือไม่โซลาร์เซลล์ที่ดูทันสมัยนี้ถูกคิดค้นขึ้นเมื่อ174ปีที่แล้วโซลาร์เซลล์มีชื่อเรียกกันไปหลายอย่างเช่นเซลล์แสงอาทิตย์เซลล์สุริยะหรือเซลล์โฟโตโวลตาอิกหมายถึงกระบวนการผลิตไฟฟ้าจากการตกกระทบของแสงบนวัตถุที่มีความสามารถในการเปลี่ยนพลังงานแสงให้เป็นพลังงานไฟฟ้าได้โดยตรงแนวความคิดนี้ได้ถูกค้นพบมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2382โดยนักวิทยาศาสตร์ชาวเยอรมันชื่อไฮริชแฮชส่วนเมื่อปีพุทธศักราช2502โซลาร์

0: ลก็ถูกนำไปใช้เป็นแหล่งจ่ายพลังงานให้กับดาวเทียมในอวกาศโดยองค์การนาซานับตั้งแต่นั้นมาโซลาร์เซลล์กลายเป็นแหล่งพลังงานทางเลือกที่เป็นพลังงานสะอาดและมีปริมาณมากมายมหาศาล
1: น้องๆครับแล้วเมื่อสักครู่นี้นะครับน้องๆผู้เข้าแข่งขันนะครับก็ทำภารกิจย่อยได้สำเร็จและได้ตัวช่วยนั่นคือที่แปลงไฟไปเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ก็ถึงเวลาที่เราจะต้องมาลุ้นกันแล้วล่ะครับว่าภารกิจหลักในการทำให้เครื่องใช้ไฟฟ้าทั้ง3ชนิดจะติดหรือไม่ติดตามชมกันให้ดีเอาใจช่วยเขาเต็มที่นะครับ
2: น้องๆไม่รอช้าครับนำสายไฟเสียบพ่วงแบตเตอรี่ที่ถูกชาร์จด้วยพลังโซลาร์เซลล์เชื่อมต่อกับเครื่องแปลงไฟฟ้าทันทีกระแสไฟฟ้าที่เป็นกระแสตรงจากโซลาร์เซลล์เมื่อผ่านเครื่องแปลงไฟฟ้าก็จะเปลี่ยนเป็นกระแสไฟฟ้าแบบกระแสสลับที่เหมาะกับเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านพอดีเป๊ะ

0: ตีแล้วเย
1: ้ภารกิจที่ยิ่งใหญ่นะครับสำเร็จได้ด้วยพลังคิดและความสามัคคีของเด็กๆอย่างพวกเรา
2: เย้
1: ถามน้องๆกันเลยดีกว่าวันนี้เนี่ยได้เรียนรู้นะครับพลังจากธรรมชาตินะครับนั่นคือแสงอาทิตย์เกี่ยวโซลาร์เซลล์เนี่ยได้ความรู้อะไรบ้างครับอ่ะน้องใบว่าน
3: ก็ให้รู้ว่าพลังงานสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได
1: ้โอ้เยี่ยมมากครับอ่ะ
4: ได้เรียนรู้การต่อวงจรไฟฟ้า
1: ก็คือเรื่องของการต่อวงจรไฟฟ้าให้มากขึ้นใช่ไหมครับอ่ะมาน้องเดียบ้าง
5: ได้เรียนรู้เรื่องการจุดไฟด้วยแว่นขยายค
1: ่
5: ะ
1: ก็คือพลังงานที่ได้จากแสงอาทิตย์ในการทำให้มันร้อนจนเกิดเป็นเปลวไฟใช่ไหมครับดีมากเลยอ่ะน้องไมโลบ้าง
6: ได้ความรู้เกี่ยวกับการนำพลังงานไฟฟ้าจากโซล่าเซลล์มาใช้ในบ้านคร
1: ับ ดีมากมากเลยครับน้องริว
7: ก็คือว่าได้รู้วิธีการใช้พลังงานจากโซล่าเซลล์มาใช้ในอุปกรณ์ต่างๆในบ้านคร
1: ับ ใช่แล้วล่ะครับทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมนะครับล้วนแล้วแต่มีประโยชน์ต่อมนุษย์ทุกคนเลยนะครับวิทยาศาสตร์สามารถนำพลังงานสะอาดที่ยิ่งใหญ่อย่างพลังงานแสงอาทิตย์จากธรรมชาตินำมาใช้ได้เพราะฉะนั้นครับนักวิทยาศาสตร์น้อยๆของอย่างเรานะครับก็ต้องตอบแทนธรรมชาติด้วยการปกปักรักษาและใช้พลังงานอย่างพอเพียงใช่ไหมพวกเรา
2: ใช่ค
1: ่ะดีมากๆนะครับคำถามชวนคิดวิทย์ท้ายรายการวันนี้ถ้าหากน้องๆต้องการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์เอาไว้ใช้งานที่บ้านมีขั้นตอนในการติดตั้งอย่างไรส่งคำตอบของน้องๆนะครับมาทาง Facebook Fanpage ของรายการของเราได้เลยกับ3คนแรกที่ตอบถูกจะได้รับสื่อเพื่อการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ไปเป็นรางวัลครับและสำหรับผู้ที่อยากสมัครเข้าร่วมรายการก็รวบรวมสมาชิกแล้วก็ส่งจดหมายอีเมลหรือสมัครทาง Facebook Fanpage ก็ได้เช่นกันครับแล้วคิดวิทย์แอดเวนเจอร์ครั้งหน้านะครับจะพาน้องๆไปผจญภัยกันที่ไหนต้องติดตามชมกันให้ดีครับแต่วันนี้ขอสโลแกนเกี่ยวข้องกับพลังงานแสงที่หน่อยครับ
2: ภารกิจพิชิตแสงร่วมแรงที่โซลาร์เซลล์เ
1: อแล้วพบกันใหม่ข้างหน้ากับรายการคิดวิทย์สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

หารของแฮมสเตอร์นะคะก็จะเป็นกลุ่มของธัญพืชเป็นหลักนะคะในตามธรรมชาติแฮมสเตอร์สามารถกินแมลงเล็กๆที่อยู่ตามพื้นดินได้เช่นกันเพราะฉะนั้นหากเรานำแฮมสเตอร์มาเลี้ยงอีกกลุ่มนึงที่เราจะสามารถให้ได้ก็คือเป็นลักษณะของหนอนขนาดเล็กเราอาจจะให้เป็นเพื่อเป็นรางวัลหรือเป็นเพื่อการฝึกสัตว์เท่านั้นนะคะเนื่องจากหนอนมีไขมันที่สูงหากแฮมสเตอร์ได้รับหนอนในปริมาณที่มากอาจจะทำให้แฮมสเตอร์อ้วนได้ง่ายอาหารอย่างอื่นที่เราสามารถให้แฮมสเตอร์ทานได้ก็ได้แก่ในกลุ่มของผักหรือผลไม้สดนะคะแต่จะต้องให้ปริมาณเพียงเล็กน้อยเท่านั้นนะคะเพื่อที่จะกระตุ้นความอยากกินอาหารหรือเพื่อเพิ่มความหลากหลายของอาหารให้น่ากินมากยิ่งขึ้นอาหารที่ไม่ควรจะนำมาให้ในแฮมสเตอร์นะคะก็ได้แก่ในส่วนของอาหารของคนนะคะไม่ว่าจะเป็นขนมหรือเป็นกับข้าวที่เรากินกันนะคะเนื่องจากว่าแฮมสเตอร์มีอวัยวะพิเศษที่คนไม่มีนะคะได้แก่ถุงเก็บอาหารนะคะหรือบางคนเรียกว่ากระพุ้งแก้มกระพุ้งแก้มของแฮมสเตอร์นะคะจะยาวตั้งแต่ปลายปากไปจนถึงในตำแหน่งของตัวหัวไหล่หากให้แฮมสเตอร์กินอาหารที่ไม่เหมาะสมที่มีลักษณะเหนียวและชิ้นใหญ่อาหารเหล่านี้จะเข้าไปติดอยู่ในกระพุ้งแก้มนะคะซึ่งบางทีจะติดแน่นมากจนแฮมสเตอร์ไม่สามารถที่จะดันออกมาได้สิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือกระพุ้งแก้มเขาก็จะหลุดออกมานะคะหากพามาพบสัตวแพทย์ได้ทันเวลาเราอาจจะทำการรักษาได้ค่ะ

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.thนอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ได
1: ้ข้าวเป็นพืชเศรษฐกิจที่มีความสำคัญต่อประเทศไทยเนื่องจากเป็นอาหารหลักของคนไทยและยังเป็นอาชีพหลักของเกษตรกรแต่ปัญหาที่กำลังประสบอย่างมากในกระบวนการการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวข้าวในขณะเก็บรักษาก่อนการบรรจุและส่งออกคือการทำลายของแมลงศัตรูข้าวเช่นด้วงงวงข้าวหรือมอดข้าวสารผีเสื้อข้าวสารและมอดหัวป้อมโดยเฉพาะด้วงงวงข้าวที่จัดเป็นแมลงศัตรูหลักที่ทำลายทั้งข้าวเปลือกและข้าวสารโดยจะเข้าทำลายและทำให้เกิดความเสียหายแก่ผลผลิตสามารถกัดกินเมล็ดที่ไม่สมบูรณ์ที่ไม่แตกหักหรือแตกหักเพียงเล็กน้อยได้มีการเจริญเติบโตภายในเมล็ดวางไข่และเจริญเติบโตในระยะหนอนและดักแด้อยู่ภายในเมล็ดดังนั้นคราบหนอนคราบดักแด้และมูลของแมลงจะติดอยู่ในเมล็ดทำให้เกิดการปนเปื้อนและก่อให้เกิดความเสียหายต่อคุณภาพของเมล็ดข้าวและเป็นปัญหาสำคัญสำหรับการส่งออกปัจจุบันการควบคุมแมลงศัตรูของข้าวหลังการเก็บเกี่ยวผลผลิตทางการเกษตรทำได้โดยวิธีการรมยาสารเคมีที่ใช้ส่วนใหญ่คือเมทิลโบรไมด์ซึ่งเริ่มไม่เป็นที่ยอมรับเนื่องจากปัญหาการตกค้างของสารและที่สำคัญไม่สามารถกำจัดไขมอดได้จึงได้มีการใช้ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์มาทดแทนการใช้สารเคมีแต่ไม่เป็นที่ยอมรับเท่าที่ควรเนื่องจากใช้เวลานานและต้องมีการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ออกสู่ชั้นบรรยากาศซึ่งเป็นตัวการที่ก่อให้เกิดปัญหาภาวะโลกร้อน
2: สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการคิดการใหญ่รายการที่ชื่นชมคนเก่งคนไทยที่สร้างสรรค์ผลงานชิ้นใหญ่ยกระดับความสามารถของคนไทยก้าวขึ้นไปอีกขั้นซึ่งสิ่งประดิษฐ์ในรายการนี้นะฮะเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ
3: พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้วยกระบวนการวิศวกรรมเพื่อการสร้างสรรค์คุณค่า
2: โดยมีผู้ใหญ่ใจดีสนับสนุนสำนักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับ
3: Mtech ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
2: วันนี้ผมอาร์ตศรีนาถนะครับจะพาไปดูเครื่องกำจัดมอดในข้าวขนาดเล็กด้วยคลื่นไมโครเวฟสำหรับชุมชนนั่นเองครับเครื่องจะเล็กขนาดไหนจะเป็นไมโครเวฟยังไงเดี๋ยวพาไปดูเลยดีกว่าครับ
1: ปัจจุบันการควบคุมแมลงศัตรูข้าวหลังการเก็บเกี่ยวผลผลิตทางการเกษตรจะทำโดยวิธีการรมยาซึ่งสารเคมีส่วนใหญ่ที่ใช้คือเมทิลโบรไมด์ซึ่งไม่เป็นที่ยอมรับเนื่องจากมีปัญหาการตกค้างจากสารเคมีและไม่สามารถกำจัดไขมอดได้จึงได้พัฒนาเทคโนโลยีการให้ความร้อนด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าซึ่งเป็นเทคโนโลยีสะอาดสำหรับเครื่องกำจัดมอดขนาดเล็กนั้นเหมาะกับการให้ความร้อนผ่านคลื่นไมโครเวฟเนื่องจากให้พลังงานที่สูงกว่าและการกำจัดมอดด้วยวิธีนี้จะใช้เวลาสั้นกว่าการรมยาถึง10เท่าโดยเมื่อคลื่นไมโครเวฟผ่านเมล็ดข้าวจะทำให้โมเลกุลของน้ำในเมล็ดข้าวเกิดการเคลื่อนที่ด้วยการหมุนตัวกลับไปมาอย่างรวดเร็วตามระดับความถี่ของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเกิดการเสียดสีจนเกิดความร้อนในระยะเวลาอันสั้นความร้อนที่เกิดขึ้นจะกระจายตัวไปยังโซนอื่นโดยกระบวนการนำความร้อนส่งผลให้มอดและแมลงอื่นๆที่แฝงอยู่ในเมล็ดข้าวตายดังนั้นจึงมีการพัฒนาเครื่องกำจัดมอดในข้าวด้วยคลื่นไมโครเวฟสำหรับชุมชนด้วยองค์ความรู้ภายในประเทศและใช้ชิ้นส่วนวัสดุที่ผลิตในประเทศเพื่อทดแทนการนำเข้าเทคโนโลยีจากต่างประเทศในราคาที่ชุมชนสามารถจัดหาได
2: ้กลับมาสู่ในรายการคิดการใหญ่นะครับและตอนนี้นะฮะอาร์ตได้อยู่กับนักวิชาการนั่นเองนะครับเขาบอกว่าคนนี้เขารู้ลึกรู้จริงรู้ทุกอย่างเลยทีเดียวนะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.นิภาพลสุริพลครับสวัสดีครับบอกเลยว่ารู้ลึกจริงจริงรู้ไหมรู้เนาะ
4: ต้องรู้
2: นะฮะบอกเลยนะครับก็บอกว่าเครื่องนี้อยากรู้เหมือนกันว่าเจ้าเครื่องนี้ทำไมถึงได้สนใจครับ
4: จริงๆแล้วเนี่ยเราสนใจที่ตัวข้าวก่อนเนาะผลิตภัณฑ์ของเมืองไทยซึ่งข้าวไทยเนี่ยมันประสบปัญหาในเรื่องของคุณภาพของข้าวหลังจากที่เราเก็บเกี่ยวเป็นข้าวสารหรือข้าวเปลือกมันก็จะมีปัญหาตัวหม้อที่ปรากฏอยู่เรามันหลายบ้านหลายผู้บริโภคหลายคนอาจจะประสบปัญหาว่าซื้อข้าวสารมาแล้วปรากฏว่าเก็บไว้ไม่ทันไรก็มีมอดขึ้นไม่สามารถรับประทานได้อันนี้ก็กลายเป็นปัญหาใหญ่ขึ้นมา
2: ผมเคยเจอนะมอดเยอะกว่าข้าว
4: มอดเยอะกว่าข้าว
2: จริงๆเก็บไม่นานแบบเกือบปีอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ยังไม่เคยแกะนะก็เปิดมาปุ๊บผมตกใจเลยอ่ะผมเลยทิ้งเลยดีกว่ากลัว
4: แล้วมันทำให้คุณภาพข้าวก็กินคงไม่อร่อยละ
2: ครับ

0: นั่นก็คือเป็นประเด็นที่สำคัญว่าเอ๊ะแล้วเราจะแก้ปัญหานี้ได้ยังไง
1: อ๋อแล้วไอ้เจ้าเครื่องนี้นะฮะได้แรงบันดาลใจมาจากอะไรครับ
0: ตัวนี้ก็คือเราอยากช่วยแก้ปัญหาว่าทำยังไงจะได้ข้าวสารที่ปราศจากมอดก่อนเนาะแล้วก็อยากให้มันปราศจากสารเคมีด้วยเนื่องจากว่ามันก็มีวิธีการหลายวิธีการด้วยการที่ทำการกำจัดแต่ว่ามันอาจจะพ่วงมาด้วยสารเคมีอันอาจเป็นอันตรายต่อร่างกายของผู้บริโภคเราก็เลยคิดว่ามันน่าจะมีวิธีการละเราก็เลยนำเอาคลื่นเนี่ยมาใช้ค่ะ
1: โอ้โหนะฮะก็เป็นวิธีการที่ใช้ไมโครเวฟใช่ไหมฮะใช้คลื่นเอาแล้วซึ่งเมื่อก่อนนี้เขาก็บอกว่าใช้การลมยาก็มีใช่ไหมฮะก็อันตรายกับคนไหม
0: คือเขาบอกว่าลมยาปุ๊บในความเข้าใจของ
1: ผู้บริโภคกลัวมากเลย
0: นะก็จะคิดว่าเอ๊ะเรากินยาด้วยหรือเปล่า
1: คล้ายๆกันไหม
0: อันนั้นก็ต้องดูผลระยะยาวแล
1: ้
0: ว
1: อ๋อระยะสั้นอาจจะไม่ค่อยรู้สึก
0: ใช่แล้วเพราะเราคนไทยทานบริโภคข้าวเป็นอาหารหลักนะ
1: ครับผม
0: เราก็ไม่รู้ว่าจริงๆแล้วมันมีการสะสมไหมก็เลยมีเทคโนโลยีหนึ่งที่เขาก็ศึกษากันในห้องทดลองว่าโอ้ขึ้นไมโครเวฟเนี่ยมันสามารถกำจัดมอดได
1: ้
0: ซึ่งมันไม่มีสารตกค้างและแน่นอนแต่เราก็ต้องมาทำว่าเอ๊ะแล้วทำยังไงเอามันไปใช้ได้จริงในระดับชุมชนก่อนดีไหมอะไรอย่างน
1: ี้ครับอ๋อครับผมนะฮะแล้วรู้จักเจ้าโครงการพัฒนาสินค้าเทคโนโลยีนี้ได้ไงครับ
0: โครงการนี้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเราได้รับการสนับสนุนจากสำนักงาน
1: หลักกระทรวงวิทยาศาสตร์
0: ใช่ละค่ะร่วมกับอุทยานวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่แล้วเราก็เป็นส่วนหนึ่งของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้มีโอกาสดีได้เข้าไปร่วมโครงการเราก็ช่วยพัฒนาเครื่องนี้จนสำเร็จ
1: โอ้โหนะฮะแล้วทางโครงการเนี่ยได้ช่วยอะไรบ้างครับ
0: โครงการเนี่ยนอกจากจะช่วยในการสนับสนุนเงินทุนเพื่อพัฒนาแล้วก็ยังช่วยแนะนำผู้ประกอบการแล้วก็นักวิจัยท่านอื่นเช่นการทดสอบข้าวเนี่ยทำให้เราค่อยๆพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆว่าสุดท้ายแล้วเครื่องนี้จะต้องทำงานอย่างไรเพื่อให้ได้ผลตามต้องการแล้วก็ทำให้เป็นผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปที่ผู้ใช้งานในอนาคตเนี่ยอาจจะเป็นชุมชนเราเล็กๆอบต.หรือเป็นสหกรณ์ใช้งานได้ง่ายและปลอดภัย
1: นะฮะนี่ก็คือคำนึงถึง
0: ใช่แล้วค่ะ
1: ยังไงก็ต้องความปลอดภัยเป็นหลักเนาะ
0: ค่ะ
1: เอาละครับเดี๋ยวช่วงหน้านะฮะเดี๋ยวจะพาไปรู้ลึกรู้จริงกว่านี้นะฮะตอนนี้รู้แค่พื้นฐานเนาะเดี๋ยวเจอกันช่วงหน้าครับ

0: ได
1: ้เครื่องกำจัดมอดในข้าวขนาดเล็กด้วยคลื่นไมโครเวฟสำหรับชุมชนสามารถขยายผลสู่การผลิตเครื่องกำจัดมอดในข้าวขนาดเล็กด้วยคลื่นไมโครเวฟจึงมีความเป็นไปได้สูงเนื่องจากกลุ่มเป้าหมายที่จะใช้เทคโนโลยีนี้มีค่อนข้างมากและจำนวนความต้องการเครื่องจักรที่คาดว่าจะสามารถจำหน่ายได้ประมาณ20เครื่องต่อปีอีกทั้งมีอัตราการเติบโต 10% ต่อปีและสามารถนำเทคโนโลยีไปประยุกต์ใช้ผลิตสินค้าชนิดอื่นๆได้แก่การกำจัดแมลงต่างๆในเมล็ดพันธุ์ถั่วงาและธัญพืชอื่นๆอีกมากมายนอกจากนี้ยังสามารถปรับปรุงเทคโนโลยีนี้ให้สามารถใช้ในการอบแห้งผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรได้อีกด้วย
2: กลับเข้ามาสู่ในรายการที่การใหญ่ในเบรกที่2นั่นเองนะฮะช่วงแรกเนี่ยเราก็รู้ไปแล้วว่าพื้นฐานเนี่ยมีอะไรบ้างนะฮะมาจากโครงการอะไรนะครับและตอนนี้นะฮะผมจะมาเจาะลึกอีกนิดนึงว่าเครื่องเจ้าเครื่องตัวนี้เนี่ยฮะทำอะไรได้บ้าง
3: เครื่องตัวนี้ต้องบอกก่อนว่ามันมีข้อดีอันดับแรกใช้งานง่าย
2: ใช้งานง่าย
3: เพราะว่าเป็นระบบอัตโนมัติเราเซตติ้งไว้ให้แล้วดังนั้นแล้วการที่จะให้ชุมชนหรือชาวบ้านก็รวมๆกันก็ได้แล้วก็ใช้เครื่องเดียวจะได้เกิดความคุ้มค่าน
2: ะฮะแล้วไอ้เจ้าเครื่องตัวนี้มันดียังไง
3: ข้อดีประการเด่นเลยสามารถกำจัดตัวมอดที่มันเดินๆอยู่เราเห็นได้เลยนะอ
2: ัน
3: นี้พอออกมาเนี่ยเขาจะตายแต่ว่ามันมีพิเศษอย่างนึงที่อาจจะดีกว่าอันอื่นเราได้เอาข้าวอันนั้นที่หลังจากผ่านกระบวนการกำจัดมอดเนี่ยไปสำรวจตรวจสอบไข่มอดแล้วก็ทิ้งเอาไว้ปรากฏว่ามันไม่เกิดการเจริญเติบโตของไข่มอดเป็นตัวมอดต่อไปนั่นหมายความว่าเราสามารถเก็บข้าวได้ระยะเวลานานขึ้นโดยที่ไม่ถูกทำลาย

0: โดยมอดที่เจริญเติบโตจากไข่มอดค่ะ
1: นี่ก็เหมือนคล้ายๆกับเป็นเขาเรียกอะไรนะประโยชน์ที่ได้เลยทีเดียวเนาะประโยชน์ที่ได้คือประมาณว่าเก็บได้นานขึ้น
0: ใช่ละ
1: ใช่ไหมแล้วก็ไข่มอดหายไ
0: ป
1: ซึ่งปกติแล้วการลมควันไข่มอดยังอยู่ในข้าวใช่ไหมถูกไหมฮะ
0: การลมควันเนี่ยสิ่งที่เรากลัวคือนอกจากว่าอาจจะยังมีไข่มอดตัวถัดไปก็คือมันมีสารเคมีตกค้างอาจจะมีก็ได้ซึ่งประชาชนผู้บริโภคข้าวเราก็อาจจะมีความกังวลว่าเอ๊ะเรากินข้าวที่เกิดจากการลมควันกำจัดมอดเป็นเนี่ยเราได้สารเคมีด้วยไหม
1: นะครับแล้วเจ้าแนวคิดการพัฒนาเครื่องครับตอนนี้เป็นเวอร์ชันนี้ปุ๊บรู้สึกว่าพอใจไหมรู้สึกว่าต้องพัฒนาอยู่ไหมครับ
0: ถามว่าสามารถพัฒนาต่อไปได้ไหมจริงๆแล้วทำได้เราสามารถออกแบบในให้มันใหญ่ขึ้นหรือดีขึ้นโดยการที่ในการเอาข้าวเข้าหรือเข้าออกเนี่ยเราสามารถใช้ในลักษณะเหมือนสายพานให้มันเคลื่อนที่ข้าว
1: ลำเลียงไปเลยลำเลียงข้าวเข้าไป
0: แล้วก็ออกมาอีกด้านนึงได้เลย
1: อ๋อคือแค่ผ่านอย่างเงี้ย
0: แค่ผ่านก็ได้
1: จะง่ายกว่าเนาะ
0: ดูเหมือนง่ายแต่ว่าในการออกแบบเนี่ยเราต้องคำนึงถึงการเขาเรียกว่าการรั่วของคลื่นอย่าลืมว่าคลื่นไมโครเวฟตัวนี้มันเป็นตัวเดียวกับที่เราเอาไว้อุ่นอาหารในเตาอบไมโครเวฟ
1: นะครับแล้วทางแนวคิดการตลาดนะครับ
0: ทางการตลาดปัจจุบันเนี่ยเราคาดหวังว่าน่าจะได้รับการใช้งานจากชุมชนระดับชุมชนของประเทศไทยก่อนซึ่งถ้ามันเกิดผลดีเนี่ยอย่าลืมว่าอีกไม่นานเราเปิด AEC
1: ใช่
0: ดังนั้นแล้วเนี่ยเรามองประเทศรอบๆบ้านเราเราก็บริโภคข้าวเป็นอาหารหลักเหมือนเรา
1: ครับผม
0: เขาน่าจะอยากได้อยากใช้แล้วก็อยากบริโภคข้าวที่ปราศจากมอดเหมือนเราเข้าใจว่าในอนาคตข้างหน้าเราสามารถที่จะส่งออกได้ให้เขาใช้บ้าง
1: ครับผมนะฮะก็ส่งออกได้แล้วเป้าหมายและทิศทางในอนาคตนะฮะว่าจะเป็นอย่างไรต่อไป
0: จริงๆแล้วเนี่ยพอเราพูดถึงเรื่องของเทคโนโลยีด้านขึ้นความถี่สูงไมโครเวฟเนี่ยกับผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรมันคงไม่ใช่แค่ข้าวอย่างเดียวทีนี้เผอิญบ้านเราเนี่ยมันเป็นประเทศที่ผลิตมีผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรเยอะ
1: ชอบปลูกเยอะ
0: ม
1: ี
0: ทั้งถั่วมีข้าวอาจจะมีอื่นๆอีกเราอาจจะมีการพัฒนาเพื่อที่จะไปแก้ปัญหาบางอย่างของผลิตภัณฑ์การเกษตรอื่นๆเช่นการให้ความร้อนเพื่อรักษาคุณภาพของผลิตภัณฑ์การเกษตรอื่นได้อีกซึ่งอันนี้เราก็จะต้องทำการทดลองด้วยว่ามันจะต้องมีเงื่อนไขแตกต่างกันอย่างไรค่ะ
1: อาจจะเป็นแบบพวกถั่วต่างๆอาจจะเป็นข้าวโพดอาจจะเป็นอะไรที่สามารถเก็บไว้ได้นานขึ้นนะฮะก็ง่ายขึ้นเยอะ
0: ง่ายขึ้นเราก็เลยอาจจะมองเป็นสเต็ปไปว่าอีกอันนึงเราก็อยากทำก็คือการในผลิตภัณฑ์อาหารเนี่ยมีโปรเซสไหนที่เราสามารถเอาขึ้นความถี่เนี่ยไปใช้งานได้เพื่อลดปัญหาต่างๆในระดับอุตสาหกรรมที่มันใหญ่ขึ้น
1: ครับ
0: ในอนาคต
1: นั่นเองนั่นคือคำตอบที่ดีเลยนะฮะแต่พูดกันมาขนาดนี้แล้วยังไม่เห็นเครื่องเลยเดี๋ยวให้รบกวนอาจารย์พาผมไปดูเครื่องหน่อยนะครับ
0: ดีค่ะ

0: รับเข้ามาสู่ในรายการคิดการใหญ่นะฮะสักครู่นี้เรารู้แนววิชาการแล้วและตอนนี้นะฮะเราจะได้มาดูเครื่องกันนะครับเอาละครับอาจารย์ครับช่วยแนะนำส่วนต่างๆนะฮะและสาธิตวิธีการการใช้งานเครื่องหน่อยครับ
1: ค่ะส่วนต่างๆจริงๆแล้วประกอบไปด้วย3ส่วนหลัก
0: ครับผม
1: ส่วนแรกเนี่ยก็คือเป็นหัวใจเลยก็คือตัวเตาอบไมโครเวฟสำหรับเอาข้าวเข้าไปใส่นะคะแล้วก็อบเพื่อกำจัดมอดและไข่ของมอดส่วนที่2เนี่ยก็จะเป็นส่วนควบคุมในส่วนที่2เนี่ยมันจะควบคุมด้วยกัน3ระบบย่อย
0: ครับ
1: ระบบย่อยแรกเนี่ยก็คือควบคุมการยกข้าวขึ้นลงเพื่อป้อนข้าวแล้วก็เทข้าวออกหลังจากการอบเสร็จสิ้นนะคะแล้วส่วนที่2ก็คือเป็นการควบคุมมอเตอร์เพื่อให้มีการหมุนเกิดการกระจายของคลื่นในระหว่างที่อบข้าวนะคะส่วนที่3นี่เป็นส่วนสำคัญมากที่สุดไอ้อันหนึ่งก็คือการควบคุมอุณหภูมิระหว่างที่อบข้าวนะคะโดยที่แต่ละส่วนของตัวควบคุมเนี้ยสองส่วนแรกเนี่ยจะควบคุมโดยระบบ PLC ส่วนสุดท้ายที่เป็นควบคุมอุณหภูมิเนี่ยนะคะจะควบคุมโดยระบบ PID ค่ะซึ่งอุณหภูมิที่เราควบคุมเนี่ยไม่เกิน60องศาเซลเซียสนะคะเพราะว่าหม้อและไข่เนี่ยจะตายภายในไม่เกิน1นาทีเองค่ะ
0: ครับผมแล้วเริ่มตั้งแต่ขั้นตอนการทำงานตั้งแต่แรกนะฮะของเครื่องตัวนี
1: ้ขั้นตอนแรกเลยเนี่ยเราก็จะต้องมีข้าวก่อนข้าวเนี่ยมันเป็นได้2ลักษณะก็คือข้าวสารหรือข้าวเปลือกนะคะเราก็เตรียมไว้โดยที่ใน1แบตช์ของการอบเนี่ยเราจะอบครั้งละ30กิโลกรั
0: ม
1: นั่นหมายความว่าใน1ชั่วโมงเนี่ย60กิโลกรัมต่อชั่วโมงได้แน่นอนนะคะทีนี้ในเมื่อเราเตรียมข้าวเสร็จเนี่ยระบบควบคุมก็จะเริ่มทำงานโดยการควบคุมมอเตอร์ไดรฟ์เพื่อยกตัวเตาอบเนี่ยขึ้นเพื่อรับข้าวเข้ามาหลังจากนั้นก็จะปิดฝาแล้วก็มอเตอร์ไดรฟ์ก็จะกดลงให้อยู่ในตำแหน่งปกติจากนั้นเนี่ยระบบควบคุม PLC ส่วนที่2เนี่ยก็จะควบคุมการหมุนของข้าวในภายในเตาอบเพื่อให้เกิดการกระจายของคลื่นในขณะเดียวกัน PID ก็จะเริ่มควบคุมอุณหภูมิโดยการครั้งแรกก็จะปล่อยไฟข้าวการปล่อยไฟข้าวนี่ก็จะผ่านตัว solid state นะคะเพื่อให้ปล่อยไฟให้กับแมกนีตอนทำงานเมื่อแมกนีตอนทำงานปุ๊บเนี่ยอุณหภูมิก็จะเริ่มร้อนขึ้นตัว PED เนี่ยก็จะรับอุณหภูมิจากเซ็นเซอร์ตัวนี้เนี่ยต้องเป็นเซ็นเซอร์ที่ไม่ได้ทำจากโลหะด้วยสมบัติของคลื่นไมโครเวฟ
0: มัน
1: ไม่เหมาะสมนะคะก็จะใช้เป็นออปติกไฟเบอร์แล้วก็เข้าไปฟีดอุณหภูมิเข้ากลับไปที่ PID ก็จะคำนวณและยังไม่ถึงอุณหภูมิที่ตั้งไว้มันก็จะให้โซลิดสเตทเนี่ยปล่อยไฟเข้าไปเลี้ยงตัวเมกนีตอนไปเรื่อยจนกระทั่งถึง60องศาเมื่อถึง60องศาก็จะควบคุมเวลาต่อไปว่าไม่เกินนาทีนะโดยที่อุณหภูมิเนี่ยจะต้องคงที่ประมาณ60องศาเซลเซียสเมื่อเสร็จสิ้นการอบปุ๊บตัว PID ก็จะสั่งให้ solid state เนี่ยตัดไฟ
0: ครับ
1: ดังนั้นแมกนีตอนก็ไม่ทำงานละก็จะเป็นการเสร็จสิ้นการอบเมื่อเสร็จสิ้นการอบปุ๊บตัวควบคุมตัวที่2ก็จะเริ่มทำงานก็คือตัวหมุนก็จะหยุดหมุนละแล้วจากนั้นก็ตัวมอเตอร์ไดรฟ์ก็จะทำการกดถังข้าวลงเพื่อเทข้าวออกไปก็เป็นการเสร็จสิ้นการอบค่ะ
0: ครับผมแล้วเมื่อกี้พูดไปอาจจะไม่เห็นภาพนี่ขอสาธิตหน่อยอย่างเช่นสวิตช์1ตัวที่1ตัวที่2ตัวที่3ทำงานใส่ข้าวตรงไหนยังไงฮะ
1: สวิตช์แต่ละส่วนจริงๆแล้วเรากดแค่สตาร์ทและเซตติ้งอุณหภูมิแล้วก็เวลาที่เราต้องการก็ได้เลยค่ะ
0: อ๋อก็ปุ่มเดียวใช้ได้เลย
1: ปุ่มเดียวก็คืออันนี้คือความเป็นอัตโนมัติเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะใช้ง่ายคือผู้ใช้งานถ้าเรานึกถึงผู้ใช้งานไม่ใช่นักวิชาการ
0: ครับอย่างผมเนี่ยอย่างผม
1: ใช้ง่ายมากเลยเหมือนคุณต้องการอุ่นข้าวคุณก็กดปุ่มข้าวแค่นี้เหม
0: ือ
1: นหม้อหุงข้าวแต่เราก็กด
0: แล้ว
1: ใช่แล้วเรากดปุ่มสตาร์ทอย่างเดียว
0: ก็คือก็ใส่ข้าวเรียงตามปกติเลย
1: ค่ะ
0: แล้วก็กดปุ่มเดียวปุ๊บมันก็จะทำงานปุ๊บไปตามระบบของเขา
1: ใช่แล้วค่ะ
0: นะฮะตัวมอสก็ตายไปแล้วความพิเศษของข้าวที่ได้นะครับ
1: ความพิเศษของมันอย่างแรกเลยนะคะอุณหภูมิที่เราอบเนี่ยไม่สูงมากมันจะไม่ทำลายสมบัติทางกายภาพของข้าวข้าวคงยังกินอร่อยเหมือนเดิมนะ
0: ข้าวจะไม่สูญเสียคุณค่าทางอาหาร
1: ใช่แล้วเพราะว่าอุณหภูมิไม่สูงนักอันดับปัจจัยหลักเลยคือหม้อที่เราเห็นว่ามันกำลังเดินอยู่เนี่ยมันจะไม่เดินแล้วมันจะตาย
0: มอดที่เดินอยู่อ๋อมันจะตายเลย
1: ในข้าวเนาะเพราะว่ามอดพวกนี้เนี่ยมันไม่เพียงแต่ตัวมันเองที่กัดกินแต่มันยังทิ้งไข่ไว้ด้วย
0: ตัวดีเลยเน
1: า
0: ะ
1: แล้วซึ่งไข่เนี่ยมันก็จะเจริญเติบโตเป็นทวีคูณเนาะเมื่อเราไม่ได้ใช้ข้าวสารนั้นไปสุดท้ายข้าวสารเราอาจจะทานไม่ได้เลยดังนั้นข้อดีอีกประการนึงที่สำคัญก็คือว่ามันสามารถกำจัดไข่มอดได
0: ้สำคัญตรงนี
1: ้ไ
0: ข่มอดด้วย
1: ไข่มอดด้วยแปลว่าเราเก็บไว้นานๆเนี่ยมันก็ไม่เจริญเติบโตเป็นตัวเต็มวัยแล้วกินข้าวของเราไปมากกว่านั้นแหละ
0: ครับก่อนที่จากกันไปนะฮะอาจารย์อยากให้อาจารย์ฝากไว้นิดนึงนะฮะชื่อที่อยู่หรือว่าเป็นเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้เผื่อใครที่สนใจเจ้าเครื่องนี้ได้อาจโทรมาถามนะฮะ
1: ค่ะสำหรับผู้ที่สนใจนะคะสามารถติดต่อมาได้ที่ดร.นิภพลสิริพลค่ะที่ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค่ะเบอร์โทรศัพท์นะคะ0539441135ค่ะ
0: ครับผมนะฮะใครที่สนใจก็สามารถติดต่อได้เดี๋ยวขึ้นเบอร์ไว้ข้างล่างนะฮะวันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์มากนะครับ
2: ขอบคุณครับ
0: นะฮะเดี๋ยวเราไปดูผู้ประกอบการต่อดีกว่าครับ

0: ทำให้มันมีพิษในตัวเองรวมไปถึงสีสันของแมลงบางชนิดยังบอกได้ถึงเพศของมันอีกด้วยเช่นสีสันของปีกผีเสื้อบางชนิดสีสันเหลืองดำบนตัวผึ้งหรือตัวต่อเป็นสัญลักษณ์บ่งบอกว่าอันตรายและในแมลงบางชนิดกับเลือกที่จะมีสีสันที่ไม่โดดเด่นกลมกลืนไปกับธรรมชาติรอบตัวเพื่อเป็นการอำพรางตัวเองจากศัตรูที่จะเข้ามาทำร้ายและเพื่อผลประโยชน์ในการหาอาหารตัวอย่างก็คือตั๊กแตนหลายชนิดมักมีขนาดรูปร่างตลอดจนสีบนลำตัวที่เหมือนหรือใกล้เคียงในพื้นที่ที่ออกหากินนอกจากสีสันที่หลากหลายของแมลงเหล่านี้ยังมีลวดลายที่ช่วยให้มันป้องกันและอำพรางตัวเองได้อย่างแนบเนียนเลยตัวอย่างเช่นลวดลายบนลำตัวของผีเสื้อกลางคืนหลายชนิดเช่นมอสเหยี่ยวหัวกะโหลกที่มีรูปร่างบนหลังเหมือนหัวกะโหลกคอยข่มขวัญได้เป็นอย่างดีหนอนของมอสจรวดลายพางที่มีผิวหนังคล้ายดวงตาตัวโตของสัตว์ใหญ่ปีกด้านล่างของผีเสื้อใบไม้ใหญ่ที่มีสีสันลวดลายเหมือนใบไม้แห้งไม่มีผิด
1: ศัพท์น่ารู้วันนี้ insects i n s e c t sinsect แปลว่าแมลง butterfly b u t t e r f l y butterfly ผีเสื้อ moth m o t h moth แปลว่าผีเสื้อกลางคืนสีสันและลวดลายเหล่านี้ช่วยให้เราจำแนกชนิดของแมลงที่มีมากมายบนโลกใบนี้เพื่อการศึกษาและการอนุรักษ์ค่ะตอนต่อไปเราจะพาไปเรียนรู้เกี่ยวกับแมลงให้ลงลึกไปกว่านี้สงสัยใช่ไหมล่ะว่าแมลงแต่ละชนิดทำไมถึงมีหน้าตาแปลกประหลาดแบบนี้รอติดตามชมตอนต่อไปเลยค่ะ

ปัญหาพฤติกรรมเนี่ยเกิดได้จากอะไรนะคะก็เกิดเนื่องมาจากว่าบางทีสารสื่อประสาทในสมองของน้องหมาเนี่ยแหละมันผิดปกติไปแล้วก็ทำให้เขาอาจจะมีพฤติกรรมที่มีความวิตกกังวลสูงหรือว่าอาจจะมีปัญหาเช่นก้าวร้าวผิดปกติยกตัวอย่างเช่นน้องหมาที่กลัวเสียงพลุกลัวเสียงดังกลัวเสียงฟ้าร้องโอ้ยพอเสียงฟ้าร้องมาปุ๊บน้องหมาวิ่งจู๊ดมาหาเราเลยแล้วก็มาให้เราปลอบนะคะแล้วก็หอบมากกลัวมากไม่กล้าไปที่ไหนเลยบางตัวเนี่ยที่แย่หน่อยก็คือวิ่งหนีออกจากบ้านอย่างนี้ก็ต้องปรึกษาสัตวแพทย์ปัญหาที่เราเจออีกก็อย่างเช่นว่าก้าวร้าวนะคะดุกับเจ้าของโอ้โหพอเจ้าของจะไปจับปุ๊บหันมากัดเลยหรือว่าเราทำของตกอยู่ที่พื้นกำลังจะก้มไปเก็บปุ๊บนะคะเขาก็วิ่งเข้ามากัดเราแบบนี้เนี่ยถือว่าผิดปกตินะคะอีกพฤติกรรมหนึ่งที่เราจะเจอได้ก็อย่างเช่นน้องหมาที่เขาไม่สามารถจะแยกจากเจ้าของได้เลยบางตัวเนี่ยก็จะเดินตามเจ้าของทั้งวันเลยนะคะไม่ว่าเราจะไปอยู่ในห้องนอนอยู่ในครัวหรือแม้กระทั่งห้องน้ำเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่พอเจ้าของไม่อยู่บ้านโอ้โหเขานี่กลัวเลยกังวลมากไม่กล้าที่จะทำอะไรก็จะนอนไม่ยอมทำอะไรไม่ยอมกินข้าวบางตัวหอบหรือว่าเห่าตลอดเวลาไม่ยอมหยุดทีนี้พอไปปรึกษากับคุณหมอคุณหมอจะแก้ไขได้อย่างไรคุณหมอก็จะดูก่อนว่ามันเป็นปัญหาพฤติกรรมจริงๆไหมแล้วก็อาจจะรักษาโดยการให้ยาหรือว่าการทำพฤติกรรมบำบัดร่วมด้วยวันนี้ก็จะเป็นการพูดถึงคร่าวๆนะคะของพฤติกรรมของสุนัขแล้วก็ปัญหาทางพฤติกรรมที่เราอาจจะเจอได้ทั้งที่แบบฝึกได้แล้วก็แบบที่จะต้องปรึกษากับคุณหมอค่ะ

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้

ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

จริงๆแมวจะอุณหภูมิสูงกว่าเรานิดนึงเพราะนั้นเขาจะร้อนกว่าเราอยู่แล้วโดยธรรมชาตินะคะบางท่านก็จะให้กินยาลดไข้ซึ่งพาราเซตามอลเนี่ยในคนใช้ได้แต่ในแมวมันก็เหมือนการหยิบยื่นยาพิษให้เขาไปไม่ว่าจะในรูปแบบน้ำเชื่อมหรือรูปแบบเม็ดก็ตามนะคะอันนี้ห้ามให้ในแมวเพราะว่าแมวไม่มีตัวเอนไซม์ที่จะเปลี่ยนแปลงยาตัวนั้นจะทำให้แมวหายใจไม่ออกจะทำให้แมวหน้าบวมม่วงแล้วก็ถึงแก่ชีวิตได้นะคะอีกอย่างนึงในเรื่องของพวกอาหารบางอย่างที่ไม่เหมาะสมนะคะอย่างบางท่านทานกาแฟตอนเช้าก็จะให้แมวด้วยในแมวเนี่ยมันก็เหมือนกับการกินเอายากระตุ้นเข้าไปอย่างกระตุ้นหัวใจกระตุ้นการหายใจกระตุ้นระบบประสาทส่วนกลางซึ่งบางตัวก็จะมีอาการหอบหายใจลำบากหรือแม้กระทั่งช็อกเลยก็มีนะคะเพราะนั้นพวกอาหารเช่นกาแฟช็อกโกแลตชาพวกนี้ก็เป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสมนะคะหรือแม้กระทั่งหอมใหญ่มีหัวหอมหล่นหัวหอมดิบแมวอาจจะไปแทะไปกินพวกนี้ก็เป็นพิษได้เหมือนกันนะคะต้นไม้บางอย่างที่ปลูกประดับในบ้านนะคะเช่นพวกพลูด่างซึ่งพวกนี้ก็มียางมีพิษซึ่งแมวมีแนวโน้มที่จะแทะได้อยู่แล้วนะคะแต่ควรจะเก็บไว้ให้เหมาะสมเพื่อไม่ให้เขากินทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะความผิดปกติที่เกิดขึ้นกับแมวเจ้าของจะต้องมีความเอาใจใส่มีความรับผิดชอบเราถึงจะเห็นความผิดปกติของแมวได้อย่างรวดเร็วและทำให้เกิดการรักษาได้อย่างถูกต้องเหมาะสมและทันการค่ะ

0: ของเราวันนี้นะครับผู้พาคุณผู้ชมมาอยู่ในตัวเมืองจังหวัดภูเก็ตนะฮะเดี๋ยววันนี้จะพามากินร้านขนมจีนแบบบ้านๆเลยนะฮะอยู่ใกล้ๆกับหาดกระตะกระโดนนี่เองนะครับต้องบอกเลยว่าเป็นร้านขวัญใจของวัยทำงานแล้วก็ชาวบ้านในพื้นที่เพราะว่าถึงแม้ว่าจะอยู่ใกล้กับแหล่งท่องเที่ยวมากๆแต่ว่าราคานี่ไม่แพงเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าจะเด็ดขนาดไหนเขาบอกว่าขายเป็นรุ่นที่3แล้วด้วยร้านนี้ชื่อว่าขนมจีนจี้ตูนตามผมมาเลยตอนนี้ผมก็อยู่กับจี้ตูนแล้วจี้ตูนสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: จี้แปลว่าอะไรครับ
1: จี้แปลว่าพี่ค่ะ
0: อ๋อคือพี่นั่นแหละ
1: จ้า
0: เป็นภาษาอะไรครับภาษา
1: ภาษาจีนเหมือนกันค่ะ
0: ภาษาจีนร้านนี้ผมบอกคุณผู้ชมว่าอยู่ในตัวเมืองแต่ว่าราคาไม่แพง
1: ไม่แพงค่ะทุกอย่าง40บาทยกเว้นเกงปูอย่างเดียว60บาทจ้าม
0: ีน้ำยาปูคืออันนี้เหรอจ้า
1: จ้าน้ำยาปูค่ะ
0: นี่ฮะปูเป็นแบบนี้เลยเหรอ
1: จ้าปูเป็นตัวจ้า
0: ใส่มาแบบนี้เลยนะครับ
1: จ้าใช่ค่ะ
0: ที่อื่นเห็นเป็นแบบแกะเนื้อมา
1: ใช่จ้ะมันไม่ได้ฟิล
0: มันไม่ได้ฟิลนะฮะ
1: จ้ะ
0: มีน้ำยาปูน้ำยากะทิและอันนี
1: ้แกงไตปลาจ้ะ
0: ว้าวน้ำยาน้ำพริกก็มีนะ
1: จ้ะ
0: นี่แล้วสุดท้าย
1: อันนี้แกงป่าตีนไก่ค่ะแกงป่าของพี่นี้จะไม่ใส่ปลาค่ะพี่จะใส่กะปิแทนค่ะแล้วก็ไตปลานี่ก็จะเป็นผักบ้านๆมีเม็ดขนุนมีลูกกล้วยมีสับปะรดที่ว่าที่อื่นเขาจะไม่ใส่จ้ะ
0: เดี๋ยววันนี้ผู้ได้ลองชิมกันนะครับแต่ว่าผู้ไปได้ยินเรื่องนึงมามีคนกระซิบมาว่าเขาไม่ค่อยอยากให้จี้ตูนน่ะมายืนที่ร้าน
1: ใช่พี่ญาติเยอะ
0: ญาติเยอะแล้วยังไง
1: ญาติเยอะแล้วก็หยิบเยอะ
0: หยิบเยอะให้เยอะอย่างนี้เหรอ
1: ให้เยอะให้เยอะพี่ให้เยอะดูตัวพี่เป็นตัวอย่าง
0: น่ารักมากเลยอ่ะจี้ตูนนะครับเดี๋ยวลองชิมก่อนถ้าอร่อยนะคุณผู้ชมตามมาแน่นอนฝากเลยนะพี่ตูนนะขอบคุณครับ
1: จ้าขอบคุณค่ะ

0: มาครับคุณผู้ชมฮะเดี๋ยวลองชิมกันหน่อยดีกว่าว่าขนมจีนน้ำยาร้านนี้เด็ดแค่ไหนนะฮะอยู่ตรงหน้าหมดแล้วทั้ง5หม้อ5น้ำยานะครับไล่มาจากทางนี้เลยนะครับเป็นน้ำยาปูให้มาเป็นตัวแบบนี้นะครับเป็นปูดำนะฮะของทางร้านนะครับตัวนึงเลยปูหวานมากสดแน่นอนโอ้อร่อยเลยนะครับเหมือนมันได้ความแบบสดความหวานแบบจากการดูดตัวปูอ่ะ
1: ดี
0: อร่อยแล้วคือตัวน้ำยาเนี่ยเข้มข้นมากหวานเค็มนะครับหวานจากตัวน้ำกะทินี่แหละนี่นะครับน้ำยากะทินะฮะขึ้นอยู่กับว่าช่วงนั้นได้ปลาอะไรมาก็จะมีปลาตาโตปลาแดงส่วนใหญ่ก็คือปลาทะเลนั่นแหละเดี๋ยวลองชิมดูคือถ้าเป็นพวกน้ำยากะทิร้านนี้นะจะออกหวานเค็มแบบเข้มข้นอ่ะและหนึ่งความโดดเด่นของร้านนี้นะราคาไม่แพงแล้วดูให้ผักเป็นผักพื้นบ้านนะครับให้เยอะนะครับนี่อย่างอันนี้เป็นยอดมะกอกอ่อนๆเลยนะครับนี่นะครับไตปลาร้านนี้นะครับมีเม็ดขนุนลูกกล้วยแล้วก็มีสับปะรดนะครับเนื้อปลานะครับเป็นตอนๆแบบนี้เลยนะชอบมากอร่อยมากเป็นไตปลาในอุดมคติของเข้มข้นเผ็ดกำลังดีคือมีความเผ็ดร้อนเนื้อปลาก็ไม่คาวนะครับตัวน้ำยานี่เผ็ดร้อนไม่เค็มกินผักน้ำหน่อยคืออร่อยเลยพี่ตูนมันอร่อยไปหมดเลยอ่ะคุณชอบนี่มากเลยไตปลา
2: เห็นไ
0: หมเด็ด
2: ไม่ออกรายการได้พูดกันได้ไหม
0: ไม่บอกใครไม่บอกใครต่อกันด้วยน้ำยานี้นะครับอันนี้เป็นน้ำยาป่าตีนไก่นะครับจะมีความหอมของกะปิหน่อยอันนี้ลงตัวเลยอร่อยเดี๋ยวมาดูตีนไก่เขานะครับเปื่อยใช้ได้เลยสุดท้ายนะครับน้ำพริกนะครับน้ำยาน้ำพริกนะฮะจะออกหวานๆนะหวานอมเปรี้ยวแล้วมีได้เคี้ยวตัวถั่วหน่อยนะครับอร่อยดีก่อนที่จะเพลิดเพลินไปกว่านี้นะครับเดี๋ยวมาดูราคากันหน่อยดีกว่านะฮะทุกน้ำยาเลยเนี่ยยกเว้นน้ำยาปูนะถ้วยละ30แต่น้ำยาปูเนี่ย50บาทขนมจีนจานละ10บาททั้งหมด180บาทนะครับผักเผือกนี่ที่กินไปเนี่ยไม่คิดตังค์นะฮะถ้าคุณผู้ชมสนใจหรือว่าผ่านมาทางจังหวัดภูเก็ตผ่านมาทางหาดกระตากกะลนนะครับก็แวะมาลองชิมขนมจีนจี้ตูนได้นะครับเปิดทุกวันนะครับไม่มีวันหยุดเลย

เปิดตั้งแต่7 โมงเช้าถึง4 โมงครึ่งเดี๋ยวผู้ขอตัวไปกินขนมจีนน้ำยาจี้ตูนต่อให้หมดนะครับกับทีมงานด้วยเพราะฉะนั้นวันนี้ไปแล้วนะครับสวัสดีครับ

0: รายค่ะวันนี้จะพามาเดินเที่ยวตลาดที่น่ารักมากๆตลาดนี้นะคะชื่อว่าตลาดสดนายบุญยืนเป็นตลาดที่อยู่ใกล้กับนี่เลยด่านชายแดนอยู่ตรงนี้ใกล้ๆกันเลยนะคะมีของป่าของแปลกของตามฤดูกาลให้เลือกซื้อเลือกกินกันเพียบเลยเดี๋ยวโนพาคุณผู้ชมเข้าไปเดินเที่ยวในตลาดนายบุญยืนกันค่ะแม่ค้าคือรถจะแบบว่าเล็กๆเลยนะคะใส่มอเตอร์ไซค์มาแค่นี้เลยร้านเล็กกระทัดรัดมากขายอะไรจ้าอันนี
1: ้มียำหมี่เหลืองค่ะ
0: ยำหมี่ยำหมี่เป็นเหมือนอาหารแบบไทยใหญ่ไหมคะ
1: อาหารไทยใหญ่
0: เป็นอาหารไทยใหญ่ข้างหน้านะคะเขาก็จะตั้งแผงขายกันแบบนี้แหละอันนี้บ้านเราเรียกเห็ดอะไรคะ
2: เห็ดพันค่ะ
0: เห็ดพันสีมันจะเป็นแบบน้ำผึ้งน้ำผึ้งหน่อยเนาะแล้วก็มีหัวปลีป่าแบบนี้นี่ผักกูดอวบมากนะคะกำนี้เท่าไหร่จ้าแม่คะ
2: 5 บาท
0: ก้านใหญ่มากสดสุดอันนี้ลูกอะไรคะพี่
2: อันนี้หมักขมอ่ะพี
0: ่ฮะ
2: หมักขม
0: หมักขม
2: มันจะขมขมเลยพี่ข้างใน
0: เหรอแล้วข้างในเอาไปทำอะไรกินคะเนี่ย
2: เกาลัดนะคะ
0: อ๋อต้องไปกระเทาะ
2: ใช่ต้องมาต้มคนเฒ่าคงแก่มันจะกินกันพี่
0: อ๋อคนแก่จะนิยมกิน
2: อย่างเรานี่ไม่กินหรอก
0: คนวัยรุ่นอย่างเราด้วยนะชอบตรงนี้ชอบตรงที่บอกวัยรุ่นอย่างเราอย่างน้อยก็นับเราไปด้วยคืออันเนี้ยพี่บอกมันเรียกว่าหมักขมส่วนใหญ่ก็คือต้องไปต้มแล้วก็คือกินเล่นเหรอคะ
2: ใช่ค่ะ
0: กินเล่นแต่ว่ามันขมนะแต่นี่คือยังไม่ได้ต้มนะคะลูกเขาจะแบบดูดิบๆเหมือนพวกแห้วดิบอ่ะมีนี่ด้วยค่ะอันนี้เนี่ยหน้าตาจะเหมือนกับข้าวโพดอ่อนแต่ว่าไม่ใช่เพราะมันคือหน่อไม้น้ำหน่อไม้น้ำค่ะกำละ25 บาทเองส่วนใหญ่ผักก็จะขายกันเนี่ยค่ะร้านละนิดละหน่อยละนิดละหน่อยเนาะอันนี้ให้ดูว่าผักอันนี้ถ้าเกิดว่าเวลาคุณผู้ชมมาเที่ยวตลาดแล้วเจอซื้อไปกินอร่อยมากคือเราจะปอกเปลือกข้างนอกเนาะแล้วก็กินข้างในมันข้างในมันจะเป็นแบบนึกถึงอารมณ์เวลาที่เราปอกก้านขนาดเป็นแบบนั้นแหละแล้วแบบอร่อยมากรสชาติคือกรอบหวานแต่จำชื่อไม่ได้แล้วใช่ไหม
2: เผาซ
0: ุเผาซุขึ้นมานะคะนี่ของก็จะขายเรื่อยๆแบบนี้มีแบบหน่อมงหน่อไม้มีลูกเนียงด้วยบ้านนี้ขายลูกเนียงคือกองเริ่มเลยมีแบบทั้งเปลือกแล้วก็แบบที่แกะแล้วบ้านนี้คือขาวมากสวั
3: สด
0: ี
3: ค
0: ่
3: ะ
0: มีแต่รันต่อหมดเลยไหมคะ
3: น
0: ั่งต่อหมดเลยและอันนี้เป็นอะไรคะแม่
3: นี่รถด่วน
0: ค่ะอ๋ออันนี้หนอนรถด่วนนี่ใครชอบกินพวกแบบหนอนรถด่วนนะคะอันนี้คือแบบหนอนยังสดๆอยู่เลยเนาะแล้วก็มีพวกตัวอ่อนต่อด้วยมาที่ตลาดสดในบุญยืนนี่แหละเขาก็จะมีของป่าของอะไรแบบนี้มาขายตามฤดูกาลบ้านนี้จะเป็นรังต่ออ่อนแล้วก็มีเห็ดแต่ว่าอันนี้เนี่ยข้างหน้าเนี่ยเหมือนวุ้นเลยเก็บในน้ำ
3: บนต
0: ้
3: นไม
0: ้บนต้นไม้อ๋อมันก็เป็นเห็ดเหมือนกันหนูขอจับได้ไหมขออนุญาตนะคะแล้วโอ้ยยังกระบุ้นเลยอ่ะเหมือนวุ้นเส้นเออมันเหมือนวุ้นเส้นไหนใส่ให้ดูหน่อยได้ไหมจ้าสวยแค่ไหนจ้าแม่ค้าใส่หน่อยใบเท่าไหร่คะอย่างเงี้ยใบอะไรใบละ100แล้วก็บ้านนี้นอกจากขายหมวกนะคะก็จะเป็นพวกแบบเส้นก๋วยเตี๋ยวเป็นถั่วเน่าเน
3: า
0: ะเป็นถั่วเน่าแล้วก
3: ็
0: ดอกงิ้วแต่ที่สำคัญนี่มีหมวกใบละ100ด้วยเดี๋ยวหนูซื้อนี่ใส่ผลไม้ก็ได้เนาะพูดถึงอ่ะ
3: ไม
0: ่ได้ค่ะไม่ได้ค่ะนี่อุดหนุนหมวก100นะคะขอบคุณค่ะขอบคุณหลายๆเจ้าไปเจ้าเดินต่อเจ้าหนูนึกว่ามะม่วงตอนแรกแต่ว่าทรงมันไม่ใช่นี่คือส้มแขกเน
4: า
0: ะแล้วลูกสดแบบนี้เขาเอาไปทำอะไรกินคะ
4: ไปทำอะไรก็ได้เป็นแบบน้ำพริกเอาไปต้มใส่ปลาใส่ไก
0: ่ก็กินแบบให้ความเปรี้ยวเหมือนกันส้มแขกสดๆค่ะนี่ลูกละ10 บาทนี่พี่เขาผ่าให้ดูเนื้อเลยนะเนื้อมันจะออกใสๆเนาะมันเปรี้ยวฝาดเนาะและเนื้อมันแข็งมากคือดูแล้วมันดูเหมือนแอปเปิ้ลใช่ไหมคะแต่ว่ามันแข็งมาก

0: พี่ลูกหนึ่งนี่น่าจะกินทั้งตลาดยังไม่หมดเลยเนี่ยเป็นตลาดที่จริงๆขายกันแบบครบครันมากนะคะมาตลาดเดียวนี่ได้ทุกอย่างมันคือยอดชัวใช่ไหมคะเกลันเตาขายไงคะพี่
1: อ
0: ัน
1: นี้25
0: ขีดละ25บาทนี่ขออนุญาตนะคะบ้านนี้ก็ขายรถด่วนเหมือนกันแต่เขาขายใส่กระบอกไม้ไผ่มาแล้วอย่างนี้เราขายกระบอกเท่าไหร่คะพี่
1: 70
0: บาท
1: 3กระบอก
0: 200อ๋อ3กระบอก200นี่พอสายๆคนก็คึกคักนะคะ 8-9 โมงนี่คนเพียบเลยเพราะด้วยความที่ตลาดนี่ก็เปิดตั้งแต่เช้ามืดเลยเนาะมาเดินกันได้สวัสดีค่ะพี่อันนี้ลูกอะไรคะ
2: มะกอกข
0: ี้
2: หน
0: ูมะกอกขี้หนูมันกินเป็นผลไม้หรือเป็นผัก
2: ผลไม้จ้ะ
0: กินได้เลย
2: กินได้แต่มันเปรี้ยวต้องมีพริกเกลือสิ
0: อ๋อต้องจิ้มหน้าตาเหมือนแอปเปิ้ลนะคะหมายถึงทรงเขาเนาะเหมือนแอปเปิ้ลเลยแต่ลายมันจะมีความแบบเหลืองเหลืองเหลืองเหลืองแดงแดงร้านหน้าบอกชิมเลยชิมเลยมันเปรี้ยวแต่ว่ามันกรอบส้มแขกอ่ะมันแข็งเนื้อมันแข็งอันนี้เนื้อมันกรอบกว่าเหมือนพวกคุซ่าแต่เปรี้ยวเปรี้ยวเปรี้ยวแล้วก็ฝาดนิดนิดแต่ก็อร่อยดีเนาะลูกอะไรอะคะพี่อ๋อวอลนัทอันนี้มาจากไหนคะเนี่ยมาจากฝั่งนู้นเหรอคะมันจีนอ๋ออันนี้มาจากจีนค่ะวอลนัทเขาบอกว่าอบมาแล้วซื้อไปก็ไปกระเทาะกินได้เลยถุงนี้150บาทให้ดูเงาะนะคะมากันเป็นชอบแบบนี้นี่โลเท่าไหร่จ๊ะแม่ค้าเงาะโลละ35 3โล100ค่ะถูกมากแม่หมวกแม่ใช้ดีมากเลยใช่ทนทานสุดยอด แม่บอกหัวเราะชอบใจส่วนอันนี้เป็นผลไม้หากินยากเหมือนกันมันชื่ออะไรนะแม่บักก้อบักก้อเอาไปต้มแล้วมากินกับข้าวเหนียวแบบนี้กระป๋องละ50บาทอันนี้ก็เป็นปีนึงก็มีแค่ครั้งเดียวเหมือนกันเนาะใครที่มาเที่ยวแม่สายนะคะแล้วก็ชอบเดินตลาดพื้นบ้านตลาดสดนายบุญยืนโนว่ามาแล้วชอบแน่นอนยิ่งถ้าเรามีแบบพื้นที่ทำกับข้าวเนาะโอ้โหสุดยอดเลยเพราะว่าผักสดๆทั้งนั้นเลยซื้อแล้วก็กลับไปทำได้เลยหรือว่าจริงๆก็จะซื้อพวกแบบผลไม้ของแห้งเนี่ยกลับบ้านได้นะคะก็ตลาดนี้อยู่ใกล้กับชายแดนแม่สายเปิดทุกวันแล้วก็จะเปิดตั้งแต่เช้าเลยนะคะจะเริ่มเก็บสักประมาณบ่าย2บ่าย3บ่าย4เนี่ยเขาก็จะเริ่มเก็บกันแล้วแต่มาช่วงแบบเช้าๆหน่อยเงี้ยคือคักได้ของสดด้วยถูกด้วยค่ะตลาดสดนายบุญยืนนะคะอยู่ที่อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายค่ะมาเที่ยวกันเยอะๆมาอุดหนุนแม่ค้าน่ารักทุกร้านเลย

0: วนเด็ดเอตโรวันนี้นะคะมินนี่พาคุณผู้ชมมาอยู่ที่บ้านสวนไม้หัวดอกสวยอำเภอพนัสนิคมจังหวัดชลบุรีใครที่อยากได้ดอกไม้สวยๆปลูกแล้วออกดอกทั้งปีปลูกง่ายตายยากนี่ถือเป็นความใฝ่ฝันของคนปลูกดอกไม้นะคะต้องคุยกับคนนี้เลยพี่ยุ่งเจ้าของสวนพี่ยุ่งสวัสดีค่ะโอ้โหมาพร้อมดอกไม้ในมือแล้วตอนนี้เราอยู่ในแปลงดอกไม้ของพี่ยุ่งอย่างที่สวนพี่ยุ่งนี่ปลูกอะไรบ้าง
1: มีคุณนายตื่นสายค่ะหลักๆบัวดินนะคะมีแพเซี่ยงไฮ้มีแพจัมโบ้ลานแพแล้วก็เมล็ดดอกไม้ต่างๆค่ะดอกไม้ต่างๆที่ใช้เก็บเมล็ดพันธุ์ได้เช่นดอกบานชื่นดอกดาวกระจายแบบนี้ค่ะ
0: ทำไมพี่ยุ่งถึงเลือกปลูกดอกไม้พวกนี้
1: จะเน้นไปในทางแบบว่าคนไทยรู้จักปลูกง่าย
0: ๆคือถ้าพูดถึงคุณนายตื่นสายอ่ะหลายคนอาจจะเอ๊ะมีสวนที่ขายเป็นจริงเป็นจังอย่างนี้ด้วยเหรอเพราะเอาจริงๆในความทรงจำวัยเด็กของหลายๆคนหรือแม้แต่มินเองอ่ะมินจะเห็นว่าคุณนายตื่นสายอ่ะคืออยู่ตามริมทาง
1: แต่อันนี้คือแบบว่าเราสะสมสีแปลกๆที่ไม่ได้มีเห็นตามแบบทั่วไปข้างทางริมทางแบบนี้
0: ค่ะ
1: คือบางสายพันธุ์เนี่ยเป็นสายพันธุ์นำเข้ามาเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะไม่มีขายตามตลาดทั่วไปแตกต่างของดอกคุณนายตื่นสายที่นี่เนี่ยก็คือมีลวดลายใน1กลีบดอกเนี่ยมีมากกว่า1สีมี2สีมี3สี

0: บบเนี้ยค่ะก็จะมีความแบบน่ารักหรูหราขึ้นมาในกลีบดอกนั้นเลย
1: หนูชอบสีนั้นมากอ
0: ันนั้นชื่อซากุระด
1: ู
0: สิพอเวลาเขาฟูๆแบบว่าเต็มแปลงขึ้นมาดอกเขาจะเหมือนดอกซากุระ
1: เป็นชมพูที่มันมีลายแบบหลายโทนมากมันจะเป็นชมพูอ่อนแล้วมีชมพูบานเย็นข้างใน
0: ใช่แล้วก็
1: มีชมพูอมม่วงอย่างนี
0: ้ลวดลายดอกคุณนายตื่นสายเนี่ยแทบจะทุกสายพันธุ์นะคะสีเขาจะเปลี่ยนไปตามฤดูด้วยพออากาศเย็นๆสีที่เคยเห็นแดงๆส้มๆเนี่ยจะกลายเป็นสีบานเย็น

0: ี้ที่บ้านเราหมายเลข82ที่เรียกส้มต้นมีความพิเศษตรงที่ว่ามีสีเข้ม2กลีบแล้วก็สีอ่อน3กลีบแบบนี
1: ้ทุกดอกหรอ
0: แล้วเป็นแบบนี้ทุกดอก
1: อุ๊ยจริงด้วยเนี่ยตรงเนี้ยเป็นเหมือนกันหมดเลย
0: ใช่ไปตรงโน้นอีกก็จะเป็นคิตตี้ชื่อคิตตี้นี่ได้มาจากมาเลเซียค่ะ
1: ค่ะ
0: เขาเรียกดูน่าคิตตี้ตัวนี้ชื่อดูน่าเยลโลพิงกิตแบบนี้ก็ได้รับความนิยมมาก
1: แล้วสิ่งหนึ่งที่ต่างนะมินว่าบางทีอ่ะความตูมกลีบดอกอะไรเงี้ยมันต่าง
0: ใช
1: ่ไหม
0: ค่ะบางสายพันธุ์บานแฉ่งบางสายพันธุ์บานถ้วยเห็นไหมอันนี้ทรงถ้วยแล้วก็ความเล็กใหญ่ของดอกก็ต่างกัน
1: เหมือนมันเพิ่มมูลค่าจากดอกคุณนายตื่นสายที่อยู่ริมทางพอมีสีแปลกมีรูปทรงที่แปลกขึ้นมันก็ดูแบบเหมือนที่พี่ยุ้งบอกหรูหราสวยงามขึ้นแต่นอกจากคุณนายตื่นสายพี่ยุ้งก็มีอย่างอื่นด้วยใช่ไหม
0: มีแหวนเพชรคุณนายแหวนเพชรเนี่ยคือจะคล้ายแบบนี้เลยแต่เกสรฟูๆตรงกลางเดี๋ยวพี่พาไปดูแป้งคุณนายแหวนเพชรค่ะ
1: คุณนายแหวนเพชร
0: ซึ่งเป็นตระกูลเดียวกันกับคุณนายตื่นสายเลยแหวนเพชรเนี่ยเขาจะมีลักษณะเป็นเกสรฟู
1: ๆค่ะ
0: เนี่ยค่ะเป็นฟูๆเหมือนหัวแหวน
1: แหวนเพชรเดี๋ยวสมมติใส่แหวนเพชรเข้าไป
0: ต้องแบบนั้นที่ถืออยู่นี่ก็คือสีที่นำเข้ามาจากอินเดียนะคะสีนี้เขาชื่อไทเกอร์สติปส่วนอันแบบนี้เขาชื่อเยลโลคาวมงกุฎสีเหลืองถ้าสมมุติว่าช่วงหนาวๆนะไอ้เหลืองเนี้ยจะเยอะมากหน่อยฟูเต็มมานี่เลยแล้วข้างนอกเนี่ยสีส้ม
1: น่ารักมากเลย
0: เขาเรียกแพเซียงไฮสีที่เป็นแบบว่าพื้นบ้านที่เราเคยเห็นเลยก็จะเป็นบาน
1: นูน
0: ใช่บานนูน
1: อันนั้นเลยแพเซียงไฮเขาก็คือคล้ายกับคุณนายตื่นสาย
0: ลักษณะการปลูกเหมือนกันตระกูลเดียวกันก็คือมาจากตระกูลผักเบี้ยแต่มีความทนทานมากกว่านะคะเพราะว่ากิ่งเขาเนี่ยแข็งแรง
1: คุณนายตื่นสายนี่เราต้องรู้วิธีปลูกเป็นจริงเป็นจังด้วยเหรอพี่ยุ้ง
0: ใช
1: ่แล้วถ้าสมมติว่าหนูพื้นที่น้อยไม่ได้มีแปลงแบบนี้เป็นคอนโดเป็นระเบียงอะไรเงี้ยทำไง
0: ง่ายมากใส่กระถางกระถางเล็กกระถางใหญ่ได้หมดสำคัญก็คือว่าต้องแดดจัดแดดในที่นี้หมายถึงเช้ามาแล้วแบบแดดมาเลยไม่ใช่เช้าร่มแล้วไปแดดบ่ายแบบนี้ก็ไม่สวยมีแต่ใบไม่มีดอกถึงมีดอกก็ดอกเล็กสมมติว่าถ้าเราต้องการให้คุณนายตื่นสายแตกเป็นพุ่มแล้วก็มีดอกไม้อยู่ข้างบนแบบเท่าๆกันเรียงๆกันเสมอๆกันเนี่ยเวลาเราเด็ดกิ่งพันธุ์เราก็ควรจะเด็ดให้มันเท่าๆกันเสร็จแล้วเนี่ยเทคนิคของพี่เนี่ยก็คือการเด็ดยอดดอกทิ้งคือสมมุติว่าถ้าอันไหนที่มันมียอดเวลาเราปักลงดินแล้วพอมันได้อาหารปุ๊บยอดเนี่ยค่ะมันจะพุ่งไปพุ่งไปพอนานๆไปเริ่ม
1: เลื้อย
0: เลื้อยแต่ถ้าสมมติว่าเราเด็ดยอดออกเวลาเราปักตามข้อใบเนี่ยมันจะแตก
1: กลายเป็น
0: มันก็จะทำให้ดอกไม้เราเป็นพุ่มแล้วเขาจะออกดอกพร้อมกันเหลือกิ่งแบบนี้ก็ปลูกได้นะ
1: แค่นี้นะ
0: ใช่
1: เกิดนึกว่าผักบุ้งที่อยู่ในส้มตำเวลาเราเด็ดกิ่ง
0: เสร็จแล้วเราก็เอากิ่งฝังลงไปแล้วก็กดให้แน่น
1: ชึบ
0: แบบนี้
1: ตอนนี้เราขายกิ่งพันนี่เราไหลพี
0: ่กิ่งละ2 บาท

0: คุณผู้ชมที่สนใจนะคะอยากได้ดอกคุณนายตื่นสายเพเซียงไฮหรือว่าดอกไม้อื่นที่สามารถติดต่อพี่ยุ้งได้เลย
1: ได้ค่ะ
0: ส่งทั่วประเทศ
1: ทั่วไทยเลยค่ะมาชมกัน
0: มาที่ที่สวนก็ได้ใช่ไหมคะบ้านสวนไม้หัวดอกสวยอำเภอพนัสนิคมจังหวัดชลบุรีนะคะและสำหรับคุณผู้ชมนะคะที่มีสวนดอกไม้สวยๆแบบนี้หรือว่าผลผลิตทางการเกษตรอื่นๆเนี่ยอยากจะให้รายการเรื่องเด็ดเอตโลของเรานะคะไปสวนเด็ดเอตโลกันก็สามารถแนะนำมาได้ผ่านทาง Facebook ของเรื่องเด็ดเอตโลค่ะและกลับมาพบกับรายการเรื่องเด็ดเอตโลได้ใหม่นะคะทางอมรินทร์ทีวี HD

0: ช่อง34วันนี้มินนี่และพี่ยุ่งลาไปแล้วสวัสดีค่ะ
1: บ๊ายบายค่ะ
0: สวัสดีไม่ได้เลยหูสดใสมากนี่ให้ดู
1: เรียกอะไรนะคะหมากกุ๊กเป็นเหมือนผลไม้เนาะเปลือกเขาแข็งมากนะคะกลิ่นมันจะมีความหอมหอมเย็นๆด้วยนะคะรสชาติของเนื้อมันจะเปรี้ยวๆหวานๆค่ะอร่อยดีนะดูดๆเพลิน
2: ๆ20ปีอาคารอนุรักษ์พลังงานเฉลิมพระเกียรติกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานขอพาทุกท่านมาสู่ศูนย์แสดงเทคโนโลยีอนุรักษ์พลังงานสถานที่ที่นวัตกรรมมาบรรจบกับแรงบันดาลใจมาร่วมรำลึกถึงการเดินทางตลอด20ปีอันน่าทึ่งของอาคารอนุรักษ์พลังงานเฉลิมพระเกียรติท่ามกลางความงดงามของเทคโนธานีตำบลคลอง5อำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีเป็นจุดเริ่มต้นพันธกิจอันสูงส่งของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานได้ริเริ่มการก่อสร้างอาคารอนุรักษ์พลังงานเพื่อเฉลิมพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเนื่องในวโรกาสที่ทรงครองสิริราชสมบัติครบ50ปีโดยมีพิธีวางศิลาฤกษ์เมื่อวันที่12ธันวาคมพุทธศักราช2538ก่อสร้างแล้วเสร็จและเปิดใช้งานเมื่อปีพุทธศักราช2545ถือเป็นจุดเริ่มต้นของการเดินทางเพื่อการพัฒนาบุคลากรด้านพลังงานให้ก้าวทันเทคโนโลยีและนวัตกรรมในยุคพลังงานเปลี่ยนผ่านของประเทศไทยอาคารหลังนี้เป็นนวัตกรรมทางการอนุรักษ์พลังงานโดยนำแนวคิดของการออกแบบผสมผสานเทคโนโลยีเข้ากับหลักการของธรรมชาติหรือ Passive Design เป็นการประสานความทันสมัยเข้ากับจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมและมีการติดตั้งการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานลมมีกำลังผลิตติดตั้งรวม100กิโลวัตต์ภายในเป็นที่ตั้งของศูนย์แสดงเทคโนโลยีการอนุรักษ์พลังงานประกอบด้วย3ส่วนได้แก่ศูนย์แสดงเทคโนโลยีการอนุรักษ์พลังงานภาคอุตสาหกรรมภาคอาคารธุรกิจและภาคบ้านอยู่อาศัยรวม57เทคโนโลยีซึ่งเปิดให้ผู้สนใจสามารถเข้าศึกษาเยี่ยมชมเทคโนโลยีด้านการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนมาอย่างต่อเนื่องตลอด20ปีผู้เยี่ยมชมนอกจากจะได้รับความรู้แล้วยังมีอิสระพร้อมความเพลิดเพลินในการเยี่ยมชมสามารถเรียนรู้นำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ทั้งในแง่การประหยัดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานและการเพิ่มผลผลิตได้หรือนำตัวอย่างการออกแบบอาคารไปประยุกต์ใช้กับการออกแบบก่อสร้างและปรับปรุงอาคารอื่นๆให้เกิดผลการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนที่ประสบผลสำเร็จต่อไปได้จริงนอกจากนี้อาคารอนุรักษ์พลังงานเฉลิมพระเกียรติยังเป็นสำนักงานของกองพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านพลังงานซึ่งมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาบุคลากรด้านพลังงานของประเทศและอาเซียนโดยเปิดสอนหลักสูตรผู้รับผิดชอบด้านพลังงานและหลักสูตรด้านพลังงานทดแทนอื่นๆผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้ภาคทฤษฎีด้านอนุรักษ์พลังงานเฉลิมพระเกียรติและภาคปฏิบัติณศูนย์ฝึกอบรมปฏิบัติการด้านการจัดการพลังงานหรือมินิแพลนท์ซึ่งเป็นศูนย์ฝึกอบรมภาคปฏิบัติสำหรับหลักสูตรผู้รับผิดชอบด้านพลังงานเพียงแห่งเดียวของประเทศไทยตลอด2ทศวรรษอันรุ่งโรจน์ของอาคารอนุรักษ์พลังงานเฉลิมพระเกียรติได้เปิดรับทุกคนตั้งแต่ข้าราชการไปจนถึงสถาปนิกวิศวกรนักศึกษาและประชาชนทั่วไปกลายเป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ในด้านพลังงานทดแทนและการอนุรักษ์พลังงานให้กับทุกคนครบรอบ20ปีของอาคารอนุรักษ์พลังงานเฉลิมพระเกียรติเป็นเครื่องพิสูจน์แล้วถึงความทุ่มเทที่จะรวบรวมความรู้นวัตกรรมเทคโนโลยีแห่งการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนเพื่อเผยแพร่ให้กับประชาชนรวมทั้งการสร้างแรงบันดาลใจในการอนุรักษ์พลังงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมสำหรับคนรุ่นใหม่ต่อไปในอนาคต

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
1: ์หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

วัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียน Coding for Better Life นะคะวันนี้ก็มาอยู่กับทีเชอร์ดาวนะคะอาจารย์ดาวสุภาราเชื้อโชติหรือว่าเด็กๆจะเรียกคุณครูดาวก็ได้นะคะก็ขอต้อนรับนักเรียนต้นทางที่นี่นะคะแล้วก็รวมทั้งนักเรียนปลายทางด้วยวันนี้หัวข้อที่เราจะมาเรียนรู้ไปด้วยกันนะคะก็คือต่อได้ไหมต่ออย่างไรนะคะเป็นตอนที่1ต่อได้ไหมต่ออย่างไรมี2ตอนนะคะก็สนุกทั้ง2ตอนเลยฟังชื่อแล้วเด็กๆพอจะนึกออกไหมคะว่าเราจะมาต่ออะไรกันทีเชอร์เตรียมอุปกรณ์ไว้ให้นะคะสำหรับนักเรียนปลายทางนะคะถ้าคุณครูอยู่ด้วยเราก็จะมีการใช้ทั้งสีไม้สีเทียนนะคะแล้วก็มีได้ตัดกระดาษด้วยนะคะก็อาจจะต้องเตรียมกรรไกรแล้วก็สีเทียนสีไม้ไว้นะคะสำหรับบทเรียนเรื่องนี้นะคะสิ่งที่นักเรียนจะได้ทำนะคะไปด้วยกันเลยมีทั้งหมด3ขั้นตอนด้วยกันขั้นแรกเลยก็คือทำค่ะลงมือทำนะคะเป็นสัญลักษณ์มือนั่นก็คือเราจะได้ลงมือทำไปด้วยกันนะคะเมื่อทำแล้วก็คิดตามนะคะในเรื่องนี้นะคะเราจะมีการพูดถึงการคิดตามลำดับขั้นตอนด้วยนะคะเด็กๆอย่าลืมนะคะว่าทุกๆการต่อทุกๆการสร้างของเรามันมีความสำคัญของลำดับด้วยสุดท้ายก็คือท้าทายค่ะได้ท้าทายอะไรนั้นเดี๋ยวเราไปดูไปด้วยกันนะคะการท้าทายเนี่ยแน่นอนว่าเด็กๆก็จะได้สนุกไปด้วยนะคะสิ่งที่คุณครูทีเชอร์ดาวเตรียมมาวันนี้นะคะจะมีให้นักเรียนได้ไปจำแนกองค์ประกอบภาพได้สื่อสารการสร้างภาพนะคะด้วยการระบุจำนวนแล้วก็การใช้รูปเลขาคณิต2มิตินะคะที่เด็กๆเรียนกันมาแล้วใช่ไหมคะรูปเลขาคณิต2มิติก็ยังพอจำกันได้อยู่สุดท้ายก็สื่อสารลำดับการสร้างภาพได้ค่ะ3อย่างนี้นะคะจำแนกสื่อสารการสร้างภาพแล้วก็สื่อสารลำดับการสร้างภาพค่ะมาดูรูปนี้นะคะเห็นรูปนี้ไหมคะเด็กๆคือรูปใช่แล้วค่ะเก้าอี้ทั้งหมด8ตัวเนี้ยมีอะไรเหมือนกันบ้างคะมีเบาะใช่มีขาใช่ค่ะเอาไว้สำหรับนั่งถูกต้องค่ะมีคนบอกว่าเก้าอี้เบอร์5เป็นเก้าอี้ที่ไม่มีพนักพิงแต่ว่าที่เหลือมีพนักพิงหมดเลยเราจะเห็นว่าองค์ประกอบของเก้าอี้ที่ต้องมีคือขาเบาะนั่งพนักพิงอาจจะไม่ใช่สิ่งจำเป็นเพราะก็จะมีเก้าอี้บางตัวที่ไม่มีพนักพิงแล้วก็สิ่งหนึ่งที่เหมือนกันของเก้าอี้ทั้ง8ตัวเลยก็คือคนสามารถนั่งได้นะคะมาดูรูปนี้บ้างรูปนี้เป็นเหมือนสัตว์อะไรคะใช่แล้วค่ะเป็นนกนะคะนกในภาพนี้มีองค์ประกอบของรูปเลขาคณิตเยอะมากๆเลยใครตอบได้บ้างว่ามีอะไรบ้างมีทั้งวงกลมวงรีสามเหลี่ยมอยู่ตรงไหนนะคะใช่อยู่ตรงปากแหลมๆนะคะทีเชอร์จะแจกใบกิจกรรมนะคะในใบกิจกรรมจะเห็นว่าที่1เนี่ยเป็นรูปเลขาคณิตทั้งหมดเนี่ยทีเชอร์ให้ดูแป๊บนึงนะคะว่าในบรรดารูปเลขาคณิตทั้งหมดเนี่ยสามารถเอาไปสร้างนกเมื่อครู่นี้ได้หรือเปล่ามีคนบอกว่าสร้างได้มีคนบอกว่าสร้างไม่ได้กลับไปดูรูปนกอีกทีหนึ่งค่ะเมมโมรี่ไว้นะคะจำภาพนี้ไว้นะคะแล้วก็มาดูรูปเลขาคณิตเหล่านี้ค่ะเขามีองค์ประกอบเพียงพอที่จะทำให้เกิดนกตัวนี้ไหมบางคนบอกว่าใช่ยังไม่ได้เพราะว่าเขายังไม่มีตัววงรีใหญ่ๆสีเหลืองเป็นตัวนกนะคะ เดี๋ยวเรามาทำไปด้วยกันค่ะนักเรียนทางไกลนะคะสามารถนำใบกิจกรรมแล้วลองมาจำแนกองค์ประกอบของนกได้นะคะว่าเราใช้รูปเลขาคณิตกี่แบบบ้างนะคะแล้วก็แต่ละแบบใช้อย่างละกี่อันนะคะก็สามารถเติมลงในใบงานได้เลยนะคะในนี้ทีเชอร์มีองค์ประกอบที่แอบหลอกถามด้วยมีอะไรที่เราไม่ใช้บ้างคะดาวเราใช้ไหมสี่เหลี่ยมแล้วสามเหลี่ยมมีตั้งสองแบบเราใช้ทั้งสองอันหรือเปล่านะคะลองตรวจสอบดูนะคะว่าการสร้างนกตัวนี้ต้องใช้อะไรบ้าง

0: เสร็จแล้วนั่งประจำที่ก่อนนะคะโอเคฟังทีเชอร์ก่อนนะโอเคเมื่อครู่นี้เราระบายสีเลือกรูปเลขาคณิตที่เราใช้ประกอบร่างเป็นนกแล้วทีนี้ทีเชอร์อยากรู้ว่าแต่ละองค์ประกอบเราใช้อย่างละกี่อันเขียนตัวเลขลงในช่องสี่เหลี่ยมให้หน่อยนะคะเช่นเราใช้วงกลมเล็กๆกี่อันเราใช้สามเหลี่ยมแบบแหลมๆกี่อันเราใช้วงรีอันใหญ่ๆกี่อันและเราใช้วงรีอันเล็กกี่อันขอบคุณค่ะพี่ภูผาเดี๋ยวเอาวางไว้ที่โต๊ะเลยเติมแผ่นถัดมาได้เลยนะคะนักเรียนปลายทางสามารถใช้ใบงาน B05 ทำไปด้วยกันได้เลยนะคะขอบคุณค่ะโอ้มีเป็นนกสายลุงด้วยไม่เป็นไรนะคะให้หล่นไปเดี๋ยวที่เธอติดไหมขอบคุณค่ะมีเพื่อนเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาเฉลยไปด้วยกันนะยังลบค่ะยังลบให้เต้นหน่อยเราเขียนตัวเลขค่ะตรงนี้ไม่ต้องระบายสีก็ได้นะคะเพราะเราระบายสีแล้วแต่ว่าเขียนตัวเลขลงตรงช่องสี่เหลี่ยมให้หน่อยว่าเราใช้วงกลมเล็กกี่อันโอเคเดี๋ยวนั่งที่ก่อนนะคะเดี๋ยวที่เชิญถามนะเดี๋ยวที่เชิญถามปะโอเคทุกคนพร้อมตอบหรือยังคะวงกลมเล็กใช้ทั้งหมดกี่อันคะ11อันจริงหรือเปล่านะพี่ลูกกระต่ายกี่อันแล้วตัวปีกหรือกี่อันห้าสองปีกเป็นเท่าไหร
1: ่
0: 10ก็เป็น11โอเคแล้วสามเหลี่ยมแบบนี้ล่ะ1อันวงรีวงใหญ่ๆล่ะวงรีวงเล็กๆล่ะโอเคพี่ๆเก่งกันมากๆเลยทีนี้ยากขึ้นเวลาที่เราจะต่อมันต้องเรียงจากล่างขึ้นบน เพราะว่าถ้าเกิดว่าเราเรียงผิดจะเกิดอะไรขึ้นยกตัวอย่างว่าถ้าทีเชอร์วางวงรีอันเล็กๆสีม่วงไว้ก่อนวางไว้ปุ๊บถ้าสมมุติเราวางวงรีขึ้นก่อนแล้วเราวางตัวนกสีเหลืองเป็นตัวที่สองปรากฏว่าม
1: ันจะทับ
0: แสดงว่าเราเรียงถูกไหม
1: ไม่
0: ถูกทีนี้เรามาลองเรียงกันให้ถูกดีไหมว่าขั้นที่หนึ่งในการสร้างนกจะเริ่มจากอะไร
1: วงรีใหญ่ๆ
0: ใครเห็นว่าเป็นตัวอื่นมีไหมมีใครเสนออันอื่นไหมพิณภา
1: คะ
0: ระวังอะไรก่อน
1: ต้องวางวงใหญ่ๆก่อนแล้วก็วางยังไงแล้วก็วาง
0: ใครคิดว่าวางวงรีวงใหญ่ๆก่อนสีเหลืองเป็นอันแรกยกมือขึ้นใครคิดว่าวางสามเหลี่ยมสีม่วงก่อนยกมือขึ้นโอเคมีสองคนถ้าเราสังเกตจะเห็นว่าสามเหลี่ยมตัวนี้มันอยู่ข้างใต้วงรีใช่ไหมเพราะฉะนั้นคนที่ตอบถูกก็คือสามเหลี่ยมถูกต้องค่ะเอาวางสามเหลี่ยมก่อนแล้วถัดมาเป็น
1: วงกลม
0: วางวงกลมเล็กๆตรงนี้เสร็จแล้วอะไรต่อคะ
1: แล้วก็วงกลมยาวไป
0: แล้วก็วงรีอันใหญ่ๆทีเชอร์จะลากเข้าไปอยู่ตรงนี้เลยนะอุ๊ยเริ่มเหมือนละแล้วต่อไปเป็นอะไรดีคะ
1: ปาก
0: วางแล้วแล้วต่อไปเป็น
1: ตาไม่เหมือน
0: แล้วตาเอาตาไปก็ตาใช้รูปอะไรนะเอาวงกลมมาใส่ที่ตาอีกรอบนึงไม่เหมือนเท่าไหร่แต่ไม่เป็นไรแล้วอะไรอีกแล้วอะไรอีก
1: วงรี
0: ค่ะใช่เอาวงรีมาไว้ตรงนี้เป็นหรือยัง
1: ทำไมวงรีอันใหญ่ๆสีเหลืองมันเล็กกว่าข้างในค
0: ่ะไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าเราทำแค่เหมือน
1: เอาวงกลมวางไว้สี่อ
0: ัน วางวงกลมต่อกันสี่อันได้เลยนะคะโอเคเราวางถ้าเราเห็นรอยทับเราจะเห็นว่ามันวางทับกันเรื่อยๆใช่ไหมเพราะฉะนั้นถ้าเราวางผิดหรือวางก่อนหลังสลับกันมันจะเกิดเป็นนกหน้าตาแบบนี้ไหมไม่เพราะฉะนั้นลำดับสำคัญมากเลยนะคะ
1: แล้วก็
0: ขายอยู่นะ แสดงว่าเราเรียงลำดับได้ถูกนะคะ
1: เ
0: ก่ง
1: มากเด็ก
0: ทีนี้ยากขึ้นอีกก็คือทีนี้ทีเชอร์จะให้เรียงเองเมื่อกี้เราช่วยกันเรียงใช่ไหมคะ
1: ค
0: ่ะโอเคค่ะเดี๋ยวทีเชอร์ไปเอานะคะโอเค
2: ทีเชอร์คือว่าใช้สีรังเทน
0: ได้ค่ะเมื่อกี้ได้เฉลยไปด้วยกันแล้วนะคะเราใช้วงกลมเล็กวงกลมเล็กเป็นอะไรเป็นตาใช่ไหมคะเราใช้ทั้งหมด1อันถ้วนค่ะก็เขียนเลข1ลงไปแล้วก็ตัวสามเหลี่ยมตรงนี้ล่ะใช้1อันถ้วนเหมือนกันวงกลมอันใหญ่ๆใช้1อันแล้วก็วงรีจะอย่างนี้ใช่ไหมคะเป็นปีกเล็กๆก็คือ1อัน1รูปนะคะเมื่อกี้เพื่อนบอกว่าผิดค่ะวงกลมเล็กมีเยอะกว่านั้นไหนลองมานับไปด้วยกันสิมีตา1อันแล้วแล้วก็มีตรงคล้ายๆปีกหรือมือของนกนะคะ1 2 3 4 5 5อันเข้าปีกทางด้านบนก็1 2 3 4 5รวมแล้ววงกลมเล็กเราใช้ไปทั้งหมด

0: 11อันนะคะไหนใครตอบถูกบ้างนักเรียนทางไกลตอบถูกกันหรือเปล่าคะทีนี้หลังจากที่เด็กๆได้รู้ว่าองค์ประกอบของนกมีอะไรบ้างเวลาเราต่อนกเนี้ยเราต่ออะไรก่อนคะวิธีสังเกตนะคะก็คือดูว่าการต่อเนี่ยเราเรียงลำดับจากล่างขึ้นบนเวลาเราวางเนี่ยเราก็จะต้องเอากระดาษอีกสีนึงมาทับนะคะลองดูว่าอะไรควรจะเป็นตัวล่างสุดในการต่อนกบางคนบอกว่าเป็นตัวสีเหลืองวงกลมวงรีใหญ่ๆสีเหลืองหรือเปล่าลองต่อดูนะคะนักเรียนทางไกลสามารถลองคิดดูได้นะคะว่าลำดับขั้นตอนการต่อจากล่างขึ้นบนควรจะเป็นอะไรนะคะเพื่อนบอกว่าต้องต่อปากก่อนเพราะว่าปากเนี่ยดูแล้วมันอยู่ล่างสุดเลยเราลองเรียงตามได้นะคะแล้วก็ตามด้วยวงกลมใหญ่ๆแล้วก็บางคนบอกว่าวงกลมใหญ่ๆก็ยังต่อไม่ได้เพราะว่าสังเกตแขนของนกหรือปีกของนกจะเห็นว่ามันอยู่ใต้วงกลมอีกนะเพราะฉะนั้นเรามาลองเรียงวงกลมก่อนนะคะเรียงไปเรื่อยๆเลยแล้วก็พอเรียงแล้วก็ค่อยต่อตัวสีเหลืองแล้วก็แขนอีกข้างนึงที่เป็นแขนด้านบนนะคะก็จะได้ตัวนกแบบนี้นะคะต่อไปรูปนี้รูปอะไรคะจริงเหรอ
1: เคยเรียนแล้ว
0: ยังที่เธอยังไม่เคยสอนช้างใช้อะไรบ้างครับ
1: แต่เขาให้เป็นเหลือง
0: เหมือนพักก่อนแล้วก็ใช้อะไร
1: วงกลม
0: เป็น
1: ตา
0: แล้วใช้อะไรอีก
1: สี่เหลี่ยม
0: สี่เหลี่ยมแบบนี้ใช่ไหม
1: เรียงไป
0: นักเรียนปลายทางสามารถทำใบงาน B05 ต่อได้นะคะซึ่งข้อ2ก็จะเป็นรูปช้างซึ่งสามารถลงสีนับจำนวนภาพแล้วก็ลองดูว่าแต่ละองค์ประกอบใช้ไปจำนวนเท่าไหร่นะคะทีเชอร์ไม่นับให้เรามาดูก่อนว่าองค์ประกอบที่เป็นตัวช้างตัวใหญ่ๆเราใช้กี่อัน
1: หนึ่ง
0: ถูกต้อง1อันก็ตัวช้างอยู่นี่ไงแล้วตาที่เป็นรูปอะไรนะใช้กี่อันคะแล้วตัวช้างที่เป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสล่ะคะ
1: ใช้ที่สอง
0: นับช่วยกันนะ1 2 3 4 5 6 78 9 10 11 12ถูกต้องถูกต้องใช้12อันคิดว่าที่มีให้ครบไหม
1: เกินด้วยใช
0: ่ครบอะไรเกินคะ
1: วงกลม
0: เกินมีอะไรเกินอีกไหมสี่เหลี่ยมผืนผ้าตรงนี้ใช้ไหม
1: ไม่ใช้
0: โอเคทีนี้ทีเชอร์จะให้ระบายสีแล้วก็ตัดด้วยพร้อมไหม
2: นักเรียนปลายทางพร้อมที่จะทำใบกิจกรรมไปด้วยกันแล้วใช่ไหมคะงานนี้มีทั้งความสนุกแล้วก็ได้ใช้ความรู้ด้วยนะคะอย่าลืมว่าในใบกิจกรรมนะคะทีเชอร์อยากให้เราระบายสีแล้วก็ตัดส่วนประกอบต่างๆนะคะแล้วก็ดูว่าพี่ช้างเขาจะมีองค์ประกอบเป็นรูปเลขาคณิตกี่แบบบ้างและแต่ละแบบใช้กี่รูปเติมในใบกิจกรรมให้ทีเชอร์ด้วยนะคะสำหรับการระบายสีนะคะทีเชอร์อยากให้เราได้ระบายตามแต่ที่ใจเราต้องการเลยนะคะช้างไม่จำเป็นต้องมีตัวเหมือนในแบบก็ได้ไม่ต้องใช้สีแบบในแบบก็ได้นะคะอาจจะใช้ตัวเป็นสีเทาสีชมพูสีเขียวสีที่หนูชอบได้หมดเลยค่ะแต่ว่าอย่าลืมนะคะว่าในองค์ประกอบของพี่ช้างตัวนั้นน่ะเขามีทั้งส่วนงวงส่วนขาส่วนตาส่วนหางเราจะระบายแต่ละส่วนให้มีสีต่างกันเพื่อที่เราจะได้นับชิ้นส่วนแต่ละส่วนได้ง่ายขึ้นนะคะไปละเลงสีเลือกสีตามใจชอบได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นสีไม้หรือสีเทียนหรือสีช็อคใช้ได้หมดเลยนะคะเมื่อระบายเสร็จแล้วเราก็ตัดส่วนที่เราจะใช้ออกมานะคะพอเราตัดแต่ละส่วนออกมาแล้วนะคะคราวนี้เป็นงานที่จะต้องเลอะมือนิดนึงนะคะทีเชอร์อยากให้เราเตรียมกาวไว้ด้วยนะคะอาจจะเป็นกาวสติ๊กก็ได้กาวแท่งนะคะที่ใช้ง่ายๆหน่อยนะคะเราตัดแต่ละส่วนออกมาแล้วลองประกอบร่างให้เป็นพี่ช้างให้หน่อยค่ะพี่ช้างแบบในแบบเลยนะคะอย่าลืมว่าการวาง

างขององค์ประกอบต่างๆวางจากล่างขึ้นบนนะคะยกตัวอย่างพี่ช้างตัวเนี้ยที่เชื้อระบายลำตัวเขาเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าสีน้ำตาลอ่อนแบบนี้นะคะที่เชื้อวางไว้เป็นส่วนล่างๆสุดเลยตามมาด้วยส่วนงวงทิเชอร์ก็จะใช้สี่เหลี่ยมแบบนี้นะคะแต่ว่าทิเชอร์ระบายสีแตกต่างจากแบบนิดนึงนะทิเชอร์ระบายสีฟ้านะคะแล้วก็เอาเขามาวางแต่ว่าวางไว้ข้างนอกก่อนแล้วเดี๋ยวพอประกอบเสร็จแล้วก็จะเอามาติดกาวให้เป็นพี่ช้างแบบดังในแบบเลยอย่าลืมว่าพี่ช้างมีตาด้วยนะคะตาจะวางเป็นลำดับที่เท่าไหร่ดีวางก่อนลำตัวได้ไหมนะหรือว่าวางหลังที่จะวางลำตัวแล้วนะคะอันนี้ก็อยากให้เราลองลำดับโดยที่ลำดับนี้ต้องวางจากล่างขึ้นบนนะคะอ้างอิงแบบได้เสมอเลยค่ะดูพี่ช้างต้นแบบได้นะคะถึงแม้จะสีต่างกันแต่เรารู้ใช่ไหมคะเพราะเราแยกส่วนแล้วว่าลำตัวเขาใช้รูปเลขาคณิตแบบนี้ส่วนงวงใช้รูปเลขาคณิตแบบนี้ส่วนขาใช้รูปเลขาคณิตแบบนี้ส่วนหางใช้แบบนี้ส่วนตาใช้แบบนี้นะคะนี่ก็คืออีกประโยชน์หนึ่งของการแยกส่วนนะคะทำให้เรารู้ว่าแต่ละส่วนเนี่ยประกอบไปด้วยองค์ประกอบย่อยอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวเรากลับไปดูเพื่อนๆนักเรียนต้นทางขมักเขม้งกับการระบายสีกันนะคะ

0: รียนปลายทางนะคะก็อยากให้เด็กๆได้ลองตัดแล้วก็ลองประกอบรูปช้างเองดูซิว่าจะสามารถเรียงลำดับจากล่างขึ้นบนได้หรือเปล่าในการทำช้าง1ตัวนะคะที่หน้าตาคล้ายสิ่งนี้เลยนะโอเคใครระบายสีเสร็จแล้วก็มายืมกรรไกรทีเชอร์ไปตัดนะ
1: ถ้ามีสีดำก็ได้
2: ถ้าไม่มีสีดำ
0: จะใช้สีเทียนก็ได้หรือว่าสีไม้ก็ได้นะ

ในใบกิจกรรมยังมีสิ่งที่อยากให้เด็กๆคิดเองต่อนะคะอันนี้ก็จะเป็นอีกรูปนึงที่ยากขึ้นมาหน่อยละยากขึ้นเพราะว่ามันมีจำนวนค่อนข้างเยอะแล้วก็เรียงซ้อนกันไปกันมาลองดูนะคะว่าเด็กๆจะสามารถบอกได้ไหมว่าลำดับการต่อเราจะเริ่มต่อจากอะไรก่อนสังเกตจากอะไรคะเวลาต่อรูปเลขาคณิตที่ควรจะอยู่ด้านล่างสุดเป็นรูปอะไรดีเป็นตัวช้างใช่ค่ะตัวช้างเป็นอะไรนะคะเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าใช่ค่ะหลังจากนั้นเราจะต่อเป็นงวงก็ได้เป็นขาก็ได้หรือว่าจะต่อตาก็ได้นะคะแต่ว่าลำดับถ้าเกิดว่าเราถ้าเราต่อเอาตามาต่อก่อนแล้วเราต่องวงขึ้นไปแบบนี้ต่อขึ้นไปเรื่อยๆเลยครบละงวงที่ยาว5สี่เหลี่ยมจัตุรัสเสร็จแล้วเราเอาตัวช้างมาแปะทับเป็นยังไงคะไม่เป็นช้างแล้วนะคะตาหายไปแล้วนะคะดังนั้นเวลาเราวางตำแหน่งผิดหรือวางลำดับผิดผลลัพธ์ที่ได้ก็อาจจะไม่ใช่รูปที่เราคาดการไว้ก็ได้นะคะในใบกิจกรรมนะคะเด็กๆสามารถช่วยคุณครูคิดได้นะคะว่าวงกลมสี่เหลี่ยมจัตุรัสสี่เหลี่ยมผืนผ้าแล้วก็วงรีเราใช้ทั้งหมดกี่รูปนะคะมานับไปด้วยกันนะคะวงกลมเป็นตาช้างใช้1รูปสี่เหลี่ยมล่ะคะสี่เหลี่ยมแบบเป็นจัตุรัสนะเป็นงวงถูกไหมคะ1 2 3 4 5 5รูปก็เขียนเลข5ลงไปนะคะแล้วอยู่ด้านขาที่เป็นขาของช้างมี1 2 3 4 5 5เหมือนกันก็จะเป็น5กับ5เป็น10แล้วบวกกับอีก2อันก็คือ12แล้วก็ใช้สี่เหลี่ยมผืนผ้า1อันท้วนนะคะเพื่อจะเป็นตัวช้างสุดท้ายวงรีมีไหมคะไม่มีก็เขียนเลข0ได้ค่ะเราก็จะเห็นว่าองค์ประกอบของช้างเวลาเราแยกออกมาปุ๊บเราก็จะได้รู้นะคะว่าแต่ละรูปเลขาคณิตอยู่ส่วนไหนของช้างบ้างอยู่ส่วนงวงอยู่ส่วนหางอยู่ส่วนขาอยู่ส่วนตัวแล้วก็อยู่หรือว่าอยู่ส่วนตาใบหน้านะคะท้ายค่ะรูปนี้เป็นรูปนกมีคนบอกว่าเป็นนกที่สวยกว่าเวอร์ชั่นแรกนะคะนกตัวนี้มีวงกลมกี่อัน1อันถึงกันจริงหรือเปล่าวงกลมเนี่ยมันมีหลายขนาดนะคะ4อันไหน4อันอยู่ตรงไหนบ้างเดี๋ยวให้เพื่อนออกมานับดีกว่านะคะนักเรียนปลายทางสามารถดูรูปนกแล้วก็ลองดูไปด้วยกันนะคะว่าวงกลมนี้มันมีกี่ขนาดจริงๆแล้วก็เห็นหลายขนาดอยู่นะคะให้เวลาคิดสักพักหนึ่งนะคะมีคนยืนยันว่า4อันลองมานับดูค่ะก็จะมีตัวนกใหญ่ๆสีเหลือง1อันใช่มีหัวนกเป็น2อันแล้วก็มีตาดำเล็กๆอาจจะเป็นสีดำสีน้ำตาลเข้มอีก2อันก็เป็น4อันแล้วมีอะไรอีกคะครึ่งวงกลมครึ่งวงกลมอยู่ตรงไหนอยู่ที่ตูดนกหรืออาจจะเป็นหางนกก็ได้นะคะแล้วมีเพื่อนบอกครึ่งวงรีอีก6อันตัวนี้จริงๆตอนแรกทีเชอร์มองเป็นครึ่งวงกลมนะคะแต่ว่าพอมาประกบกันแล้วจริงๆยังไม่เป็นวงกลมเป็นวงรีว่าครึ่งวงรีเป็นปีกนกซึ่งใช้ทั้งหมด1 2 3 4 5 6อันนะคะใช่ค่ะปากนกนะคะก็จะเป็นรูปสามเหลี่ยมแล้วรูปนี้ล่ะคะนกรูปนี้มีรูปเลขาคณิตหลายแบบเลยแล้วเวลาเราต่อนี้เราต่ออะไรก่อนคะมีเพื่อนตอบถูกนะคะก็คือต่อตัววงกลมใหญ่ๆสีเหลืองก่อนสังเกตจากอะไรคะใช่แล้วค่ะว่าเวลาการวางเนี่ยเขาจะอยู่ตรงด้านล่างสุดเลยเราก็จะต่อเขาเป็นอันแรกนะคะสุดท้ายเราก็จะตามมาด้วยสิ่งที่ทับเขาด้านบนไม่ว่าจะเป็นอาจจะเป็นหัวนกวงกลมสีน้ำตาลเหล่านี้ก็ได้หรือว่าจะเป็นตูดหรือว่าจะเป็นปีกครึ่งวงรีก็ได้นะคะเป็นลำดับที่2นะคะซึ่งลำดับที่2จะเห็นว่าหัวกลมๆหรือว่าครึ่งวงกลมที่เป็นตูดสามารถสลับที่กันได้

0: นะคะเราจะต่อเจ้าตูดนกก่อนก็ได้หรือต่อหัวนกก่อนก็ได้สลับกันไม่เป็นไรนะคะเพราะเขาอยู่ในระดับหรือว่าระนาบเดียวกันนะคะองค์ประกอบไหนที่ขาดหายไปก็ยังเป็นนกอยู่ปากสามเหลี่ยมหายไปได้ไหมคะมีเพื่อนบอกว่าหายไม่ได้ไม่งั้นจะเป็นนกหน้าตาแปลกๆสามเหลี่ยมอาจจะหายไม่ได้แล้วครึ่งวงกลมที่อยู่ตรงตูดนกหรือว่าตรงหางนกล่ะคะอาจจะหายได้หายแล้วก็ยังดูเป็นนกอยู่หรือว่าปีกครึ่งวงรีจำเป็นต้องมีถึง6อันไหมคะบางทีอาจจะมีแค่2อันคู่หนึ่งก็เพียงพอแล้วนะคะดังนั้นการแยกองค์ประกอบสำคัญมากค่ะเพราะว่าเวลาเราเห็นองค์ประกอบแต่ละส่วนแล้วแต่ละส่วนทำหน้าที่อะไรเราจะจัดลำดับความสำคัญได้ว่าถ้าสิ่งไหนอยู่แล้วจะทำให้รูปภาพสมบูรณ์สิ่งไหนหายไปก็ยังดูเป็นภาพอยู่ซึ่งก็อาจจะทดแทนด้วยรูปอื่นก็ได้หรือว่าอย่างอื่นก็ได้นะคะ
1: ได้ลองทำแบบฝึกหัดหลายข้อแล้วนะคะทีเชอร์มีข้อแถมให้เล็กน้อยนะคะเพื่อให้เราสรุปบทเรียนกันได้อย่างเข้าใจมากขึ้นนะคะเด็กๆอาจจะเห็นข้อแถมของทีเชอร์บนกระดาษแล้วนะคะเห็นสัญลักษณ์ภูเขาตรงนี้ไหมคะนี่ภูเขาแล้วก็มีธงข้างบนตรงนี้นะคะตรงเมาส์สีชมพูที่ทีเชอร์ชี้อยู่นะคะแปลว่ามันก็จะท้าทายนิดนึงค่ะแต่ว่าความท้าทายนี้ทำให้เราเก่งขึ้นทำให้เราเข้าใจได้มากขึ้นนะคะทีเชอร์มีรูปที่เป็นรูปสัตว์ชนิดหนึ่งคล้ายอะไรเอ่ยคล้ายแมลงใช่ค่ะแมลงนี้ประกอบไปด้วยองค์ประกอบเยอะมากๆนะคะเป็นรูปเลขาคณิตด้วยนะคะดูให้ทีเชอร์หน่อยนะคะว่ามีรูปเลขาคณิตอะไรบ้างและมีอย่างละกี่อันเดี๋ยวจะให้เวลาสักครู่หนึ่งนะคะลองดูไปด้วยกันเลยนะคะว่ามีอะไรบ้างและอย่างละกี่อันบางส่วนที่เชื่อแยกออกมาให้แล้วนะคะเดี๋ยวเรามานับไปด้วยกันค่ะมีสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่เป็นสีเหลืองตรงนี้น่าจะใช้เป็นขาของน้องแมลงมีสามเหลี่ยมสีเหลืองที่จะใช้เป็นลายบนหลังของน้องแมลงนะคะมีสามเหลี่ยมสีดำใช้เป็นส่วนหางของแมลงนะคะแล้วมีรูปห้าเหลี่ยมที่ไหนหรือเปล่านะไม่มีแล้วมีวงกลมอยู่ที่ไหนอีกหรือเปล่าคะวงกลมเล็กๆสีดำใช่ค่ะอยู่ที่ดวงตานะคะเราแยกส่วนประกอบเหล่านี้แล้วก็ลองนับจำนวนให้หน่อยสิคะรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่ใช้เป็นขามีทั้งหมด6รูปรูปสามเหลี่ยมที่เป็นเจ้าน้องลายบนแมลงล่ะคะลายบนหลังแมลงล่ะคะก็ใช่9หรือเปล่ามานับทวนกันอีกทีนะคะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 9รูปจริงๆค่ะสามเหลี่ยมสีดำที่ใช้เป็นหางก็มีเพียงแค่1อันแล้วรูปห้าเหลี่ยมสีฟ้าล่ะคะไม่เห็นที่ไหนเลยสูมรูปได้นะคะแล้วตาที่เป็นเม็ดกลมๆสีดำแน่นอนพูดถึงตาก็ต้องมี2รูปนะคะขาดอะไรไปคะมีเพื่อนตอบถูกนะคะขาดลำตัวสีน้ำตาลนั่นเองซึ่งมีเชฟเป็นวงรีนะคะเมื่อเราแยกส่วนประกอบได้เราก็สามารถบอกได้นะคะว่าสิ่งที่เราใช้ทำขาแมลงก็คือสีเหลี่ยมผืนผ้าสีเหลืองส่วนที่เราใช้ทำหางของแมลงก็คือสามเหลี่ยมสีดำแล้วส่วนที่เป็นดวงตาของแมลงล่ะคะจำได้ไหมเป็นตัวไหนเอ่ยใช่แล้วค่ะเป็นตัววงกลมเล็กๆนะคะไม่ใช่วงกลมใหญ่นะวงกลมเล็กๆสีดำตรงนี้นะคะซึ่งเขาจะอยู่ตรงนี้นั่นเองจำได้ไหมตรงนี้เขาก็จะมาอยู่ตรงนี้นะคะส่วนที่เป็นขาของแมลงเราใช้เชฟหรือรูปร่างเลยค่ะคณิตอันไหนเอ่ย

สีคุณคุณว่าเป็นสีเหลืองเนาะแต่สีเหลืองมีทั้งแบบนี้แล้วก็แบบนี้แล้วก็แบบนี้ด้วยหรืออันนี้ก็จะคล้ายๆหรือเปล่านะขาของแมลงใช้ไหนคะใช้เป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าแบบนี้เลยนะคะเพราะว่าถ้าดูจากรูปเนี่ยเขาก็จะมีเหลี่ยมมีมุมให้เราเห็นชัดเจนจะไม่ใช่ส่วนที่ลบมุมแบบนี้นะคะอันนี้ก็เราก็จะเห็นว่ารายละเอียดขององค์ประกอบเนี่ยจริงๆอาจจะถ้ามีสีคล้ายกันเราก็จะมองไปที่คุณสมบัติอื่นด้วยนะคะเช่นขอบมุมเป็นยังไงรายละเอียดขององค์ประกอบเนี้ยลงลึกได้อีกไหมนะคะการแยกส่วนประกอบก็จะทำให้เราเห็นรายละเอียดย่อยๆแบบนี้ได้ชัดขึ้นค่ะลายบนตัวล่ะคะจำได้ไหมคะว่าเป็นรูปไหนรูปเลขาคณิตรูปไหนโอเคไม่ยากไม่ง่ายนะคะสีเขาจะโดดเด่นกว่าเพื่อนเลยแล้วก็พอพูดถึงลายเนี่ยมันน่าจะเป็นส่วนประกอบที่เล็กหน่อยแล้วก็ไปวางบนลำตัวหรือบนหลังของเจ้าแมลงได้นะคะนี่จะถูกวางสามเหลี่ยมเล็กๆบนหลังแล้วสามเหลี่ยมที่วางบนลายของเจ้าแมลงเนี่ยวางเป็นลายของเจ้าแมลงเนี่ยมันมีทั้งหมดกี่อันเดาได้ไหมคะลองวางดูไหมสามเหลี่ยมรูปนี้นะเราจะวางให้เป็นลายบนตัวของแมลงเราใช้สามเหลี่ยมนี้ทั้งหมดกี่รูปคาดเดาได้ไหมคะถ้าคาดเดาไม่ได้ใช้วิธีลองวางได้นะคะลองวางกันเลยค่ะตรงนี้หนึ่งรูปแล้วมันจะต่อไปได้อีกสักกี่แถวหน้าสองรูปสามรูปสี่รูปห้ารูปใช่ลายบนตัวแมลงในแบบภาพต้นแบบที่เราเห็นไหมคะยังไม่ใช่เนาะเพราะฉะนั้นแต่ว่าเพียงเท่านี้จริงๆทำให้เราประมาณได้แล้วนะคะว่าเราจะวางสามเหลี่ยมเป็นลายบนตัวแมลงใช้สามเหลี่ยมทั้งหมดกี่อันหนึ่งน่าจะวางได้อันเดียวในตรงส่วนใกล้หัวเนาะแต่ว่าแถวที่สองเราวางได้อีกอันหนึ่งก็เป็นสามอันหนึ่งสองสาม4 5 6 7 8 9เพราะฉะนั้นวางแค่นี้จริงๆก็ทำให้เรากะประมาณได้แล้วนะคะว่าสามเหลี่ยมที่ต้องใช้วางบนตัวแมลงจะใช้ทั้งหมด9รูปนะคะสิ่งที่ทำเมื่อสักครู่นี้ถ้าจะเห็นว่าปัญหาของงานคืออะไรปัญหาของงานนะคะก็คือเราต้องการหาจำนวนรูปเหลี่ยมบนลายที่เป็นลายของแมลงตัวนี้นะคะแต่ว่าเราเอาทุกอย่างมาคิดไม่ได้นะคะเพราะว่าสิ่งที่เราโฟกัสก็คือจำนวนรูปสามเหลี่ยมที่ใช้เป็นลายบนตัวของแมลงแนวทางการจัดการของเราก็คือใช้ส่วนประกอบย่อยวางแล้วก็นับเพราะฉะนั้นการแบ่งเป็นส่วนประกอบย่อยๆหรือการเห็นองค์ประกอบย่อยๆว่าอ๋อเราใช้สามเหลี่ยมไซส์หรือรูปร่างขนาดนี้นะจะทำให้เราลองวางแล้วก็นับได้นะคะถึงเป็นแมลงตัวใหญ่ไซส์ใหญ่กว่าเดิมแล้วก็ลองวางแล้วก็นับได้เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นการแตกส่วนประกอบออกเป็นส่วนประกอบย่อยๆนะคะก็จะทำให้เราเห็นปัญหาชัดขึ้นนะคะแล้วก็หาแนวทางจัดการปัญหาได้ชัดขึ้นเหมือนกันนะคะรูปสามเหลี่ยมนี้วางบนตัวของแมลงวางไปจริงๆแล้วนะคะ1 2 3 4 5 6 7 8 9ก็จะได้หน้าตาแบบนี้คราวนี้เหมือนรูปต้นแบบแล้วนะคะก็คือจะวางได้ทั้งหมด9รูปเลยนะคะนี่เหมือนรูปต้นแบบเลยนะคะเด็กๆก็จะใช้องค์ประกอบทางเลขาคณิตเหล่านี้แหละค่ะมาสร้างแมลงบางองค์ประกอบนะคะก็จะต้องคำนึงถึงวิธีการจัดเรียงด้วยนะคะเพราะว่าเขาไม่ได้เรียงแบบทุกชิ้นได้เท่ากันหมดนะคะบางชิ้นต้องวางไว้ก่อนที่จะวางชิ้นถัดไปนะคะเราเรียกวิธีการลำดับการวางแบบนี้ว่าลำดับขั้นตอนในการสร้างนะคะยกตัวอย่างเช่นเราต้องการสร้างเจ้าแมลงตัวนี้แต่ถ้าเราวาง

ลำตัวก่อนแล้วเราค่อยวางขามันก็จะเริ่มหน้าตาไม่เหมือนแมลงต้นแบบแล้วเพราะว่าจะเห็นขอบตรงเนี้ยโผล่ขึ้นมาซึ่งแมลงต้นแบบจริงๆนะคะเขาจะไม่มีขอบโผล่ขึ้นมาเลยค่ะดังนั้นลำดับการสร้างเนี่ยสำคัญมากเลยนะคะว่าเราจะวางรูปวงรีที่เป็นลำตัวแมลงก่อนไม่ได้นะคะเราวางขาก่อนแล้วเอาค่อยเอาลำตัวสีน้ำตาลที่เป็นวงรีมาทับนะคะเพราะฉะนั้นเราวางขาทั้ง6ข้างก่อนแล้วค่อยเอาลำตัวมาทับลำดับการสร้างจึงสำคัญค่ะเพราะว่าถ้าเราลำดับผิดเราจะได้เจ้าแมลงที่หน้าตาไม่เหมือนต้นแบบเลยนี่ถ้าเราลำดับผิดมันก็จะได้เป็นอย่างนี้นะคะซึ่งไม่เหมือนต้นแบบเลยเราลองลำดับใหม่ดูไหมคะแมลงต้นแบบหน้าตาแบบนี้นะคะวางอะไรก่อนดีถึงจะได้หน้าตาของเขาเนี่ยคล้ายกับตัวต้นแบบทีเชอร์ให้เวลาคิดสักครู่นะคะมาดูกันค่ะว่าองค์ประกอบชิ้นส่วนรูปเลขาคณิตที่จะประกอบร่างเป็นแมลงเราจะลำดับการต่อหรือว่าการสร้างเจ้าแมลงนี้ได้ยังไงนะคะเนี่ยดูรูปจริงไว้นะคะตรงฝั่งซ้ายมือนะคะรูปจริงของเราเป็นพี่แมลงหน้าตาแบบนี้นะคะต่อไปเขาจะหายไปแล้วนะคะปุ๊บเหลือเป็นแค่เงาดำๆนะคะมาลองต่อกันดูค่ะเราเรียงอะไรไว้เป็นลำดับแรกกันดีเมื่อครู่นี้เราลองต่อลำตัวก่อนตามด้วยขาซึ่งเป็นสีเหลี่ยมผืนผ้าสีเหลืองเข้มสีเหลืองเข้มนะคะก็คือตรงนี้เห็นว่ามันไม่เวิร์กเลยมันจะเกิดขอบที่ไม่เหมือนของจริงเลยไม่เหมือนรูปต้นแบบเลยดังนั้นเราเริ่มต่อกันที่ขากันก่อนเลยนะคะวางขาไว้เป็นลำดับแรกก่อนตามด้วยลำตัวดีไหมคะต่อด้วยลายบนตัวพี่แมลงละกันต่อด้วยหางนะคะซึ่งวางซ้อนตรงลำตัวได้แล้วก็เจ้าลูกตาสองลูกที่วางอยู่กึ่งกึ่งขอบตรงลำตัวพี่แมลงส่วนหัวนะคะดูซิว่าถ้าลำดับตามนี้นะคะ1เป็นขาของแมลงที่เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า2เป็นลำตัวพี่แมลงสีน้ำตาลที่เป็นเชฟวงรีนะคะ3เป็นลายบนตัวพี่แมลงที่ประกอบด้วยสามเหลี่ยมทั้งหมด9อัน4หางพี่แมลงที่เป็นสามเหลี่ยมสีดำนะคะแล้วก็ลำดับที่5เป็นลูกตาพี่แมลงที่เป็นวงกลมเล็กๆนะคะดูซิว่าต่อแล้วจะเหมือนภาพจริงหรือเปล่าไปลองต่อกันดูนะคะเริ่มต้นที่การเอาขามาวางไว้ก่อนเลยนี่ทีเชอร์พยายามต่อให้ตรงกับเงาที่สุดนะคะแต่ว่าก็ไม่ค่อยตรงเท่าไหร่นะคะสองเดี๋ยวเราวางลำตัวใช่ไหมคะเป็นลำดับที่สองคำนี้ไม่เห็นขอบขาขึ้นมาแล้วแปลว่าลำดับน่าจะล่างขึ้นบนก็คือต่อขาก่อนลำตัวน่าจะใช่นะคะสามเราต่ออะไรจำได้ไหมคะลายบนหลังแมลง3ลายมี3เหลี่ยมสีเหลืองอ่อนทั้งหมด9ชิ้นด้วยกันเราก็เรียงซ้อนๆกันได้เป็นลายแบบนี้นะคะ4ต่อหางพี่แมลงซึ่งมันจะมีขอบเกินเข้ามาที่ลำตัวนิดนึงนะคะนั่นก็หมายความว่ามันอยู่ด้านบนของลำตัวสีน้ำตาลนะคะก็ถูกต้องแล้วนะคะส่วนลำดับสุดท้ายนะคะก็เป็นลูกตากลมๆ2อันซึ่งวางไว้ตรงส่วนด้านหน้าวงรีตรงนี้เลยค่ะก็เหมือนไหมคะอาจจะไม่เหมือนซะทีเดียวตรงนี้อาจจะต้องหุบขาเข้าไปนิดนึงนะคะแต่เอาเป็นว่าค่อนข้างใกล้เคียงต้นแบบเลยเนาะต้นแบบหน้าตาแบบนี้ก็ค่อนข้างใกล้เคียงกันเลยนะคะจากตัวอย่างที่เราทำด้วยกันมาทั้งแบบฝึกหัดเรื่องของการตอบภาพนกนะคะซึ่งเป็นนกตัวนี้เลยการตอบภาพพี่ช้างซึ่งเราได้ทั้งระบายสีออกแบบเองด้วยนะคะแล้วก็ตัดกระดาษออกมาตอบด้วย
แล้วก็การต่อพี่แมลงตรงนี้นะคะที่ทำเป็นกับเทเชอร์บนกระดานเลยจะเห็นว่าลำดับนะสำคัญมากเลยถ้าเกิดว่าเราต่อชิ้นที่1ผิดชิ้นที่2ที่3ที่4ก็อาจจะทำให้เราไม่ได้รูปคล้ายคลึงกับรูปต้นแบบนะคะเพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะวางชิ้นส่วนประกอบย่อยๆที่เป็นรูปเรขาคณิตลงไปอยากให้เราลองลำดับการต่อก่อนโดยคำนึงถึงการเรียงจากล่างขึ้นบนและเพราะเมื่อเรียงแล้วนะคะมันไม่เกิดการซ้อนทับกันใดๆที่มันทำให้เกิดความผิดพลาดขึ้นเช่นยกตัวอย่างเช่นนะคะถ้าในกรณีรูปนกถ้าเราเอาต่อตาก่อนแล้วเราเอาส่วนลำตัวสีเหลืองวางทับเราก็จะไม่เห็นดวงตาเลยเพราะมันถูกทับด้วยวงรีสีเหลืองใช่ไหมคะเช่นกันกับรูปช้างเหมือนกันนะคะอันนี้ก็จะมีลำดับเหมือนกันนะคะดังนั้นการที่เราแยกส่วนประกอบย่อยๆจะทำให้เราเห็นว่าเราเรียงลำดับยังไงดีนะคะถึงจะได้ใกล้เคียงกับแบบมากที่สุดนะคะปัญหาที่เราแก้ในวันนี้ก็คือปัญหาว่าต่ออย่างไรเรียงลำดับอย่างไรถึงจะต่อได้เหมือนภาพต้นแบบมากที่สุดปัญหาการลำดับการต่อภาพถ้าทีเชอร์สรุปเป็นภาพรวมนะคะก็คืออันดับแรกเลยเราเห็นองค์ประกอบย่อยของรูปภาพก่อนเห็นว่าเป็นส่วนขาส่วนหางส่วนลำตัวส่วนลายบนลำตัวหรือส่วนลูกตาอันนี้เราแยกส่วนเขาออกมานะคะให้เห็นองค์ประกอบย่อยๆนะคะ 2. เห็นข้อสังเกตที่ได้จากองค์ประกอบย่อยเช่นองค์ประกอบย่อยของส่วนขาเนี้ยเราจะไม่เห็นมุมอีก2มุมที่ถูกซ่อนไว้ข้างใต้แปลว่าขานี่น่าจะอยู่ใต้นะคะหรือข้อสังเกตเรื่องหางมันควรจะวางทับข้างบนสีน้ำตาลดวงตากลมๆเนี่ยมันควรจะวางทับข้างบนลำตัวสีน้ำตาลอันนี้เป็นข้อสังเกตที่ได้จากการที่เราเห็นองค์ประกอบย่อยๆมันเกี่ยวข้องหรือสัมพันธ์กันยังไงนะคะส่วนลำดับที่3ที่เราทำก็คือลองวิเคราะห์ดูแล้วก็ลองเรียงลำดับการต่อดูนะคะแล้วก็ลองต่อดูนั่นเองนะคะอันนี้ก็เป็นปัญหาการลำดับการต่อภาพที่เราได้ทำกันไปในแบบฝึกหัดนะคะตั้งแต่ต้นคาบเลยมาดูเรื่องของลำดับการสร้างอีกแบบนึงนะคะจะเห็นว่าบล็อกหน้าตาแบบนี้เราเล่นกันตั้งแต่เด็กเลยการต่อหรือการสร้างบล็อกให้ได้ประสาทแบบนี้เราคุ้นกันมากเลยค่ะแล้วก็เป็นการเรียงลำดับเหมือนกันบอกทีเชอร์ได้ไหมคะว่าทำไมถึงเรียกว่าปัดเป็นการเรียงลำดับการสร้างใช่ค่ะเพราะว่ามันเป็นการเรียงจากล่างขึ้นบนเวลาเราต่อตึกใช่ไหมคะเราก็เรียงจากด้านล่างขึ้นด้านบนนะคะโอ้ยมาดูการต่ออีกแบบนึงค่ะซึ่งเป็นการเรียงลำดับการสร้างเหมือนกันจะเห็นว่าบล็อกนี้เราคุ้นตากันมากเลยทำไมนะคะเพราะว่าเป็นสิ่งที่เราเล่นตั้งแต่เด็กๆเลยนะคะเราต่อบล็อกอย่างเงี้ยหน้าตาแบบนี้เลยตั้งแต่เด็กๆเลยซึ่งจริงๆแล้วทำให้เรานึกย้อนกลับไปและทำให้เรารู้ว่าเราลำดับการสร้างเป็นตั้งแต่เด็กเลยนะเพราะเวลาเราจะสร้างปราสาทสวยๆสร้างบ้านสวยๆเราก็ต่อจากล่างขึ้นบนใช่ไหมคะในรูปนี้เราต่อแบบนี้ได้ไม่เอ่ยต่อบล็อกสีเขียวก่อนต่อหลังคาสีม่วงแล้วก็ต่อบล็อกสีฟ้าต่อบล็อกสีแดงต่อบล็อกสีม่วงอีกทีนึงแล้วก็ต่อบล็อกสีเหลืองอีกทีนึงได้ไหมคะได้นะคะเราลำดับแบบนี้ได้เป็นการลำดับจากล่างขึ้นบนเทคนิคการลำดับอาจจะแตกต่างกันนะคะในภาพนี้เราลำดับการสร้างจากการที่ทำแต่ละส่วนให้เสร็จเรียบร้อยก่อนนะคะเช่นในรูปนี้เราจะเห็นว่ามีบล็อกที่เป็นลูกบาศก์สีเขียววางเป็นฐานของบ้านต่อเป็นส่วนแรกนะคะแล้วก็ตามด้วยหลังคาที่เป็นปริซึ่งสีม่วงต่อเป็นลำดับที่2นะคะทีนี้เราจะต่อบ้านหลังเล็กเสร็จเราจะมาต่อปราสาทสูงตรงนี้ละเราก็เริ่มจากบล็อกสีฟ้าเป็นลูกบาศก์สีฟ้าทึบสีฟ้าอันนี้นะคะเป็นลำดับที่3แล้วชั้น2ก็เป็นบล็อกสีแดงเป็นลำดับที่4ทีนี้ก็จะเสร็จตึกข้างบ้านตรงนี้แล้วป
ประสาทยังไม่เสร็จนะคะประสาทยังมีส่วนที่เป็นประสาทสูงอีกเราก็ต่อไปเลยค่ะ

บล็อกสีม่วงเป็นฐานตามด้วยบล็อกสีเหลืองเป็นชั้น2บล็อกสีแดงตรงชั้น3บล็อกสีฟ้าเป็นชั้น4แล้วก็ส่วนอุโมงค์ไว้ชมวิวเป็นชั้น5แล้วหลังคาที่เป็นปริซึมสีเขียวเป็นชั้น6นะคะเพราะฉะนั้นปราสาทตัวเนี้ยสูงกี่ชั้นดีคะ1 2 3 4 5 6 6ชั้นเราต่อสีม่วงเหลืองแดงฟ้าม่วงเขียวตามลำดับแบบนี้นะคะทีนี้ในส่วนอุโมงค์นะคะที่มันเป็นจุดชมวิวเนี่ยมีทั้งสีม่วงสีเขียวแล้วก็สีแดงคิดว่าสีไหนคะที่เราสามารถต่อเป็นเบอร์หนึ่งได้ตึงสีแดงนั่นเองเพราะทำไมนะคะสีแดงเขาอยู่ที่ฐานรากเนาะเราสามารถต่อสีแดงเป็นเบอร์หนึ่งได้นะคะถ้าเราอยากต่อประตูตรงนี้ไว้ก่อนก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นบล็อกหน้าตาแบบนี้ที่มีทั้งหมด3อันก็คือสีม่วงสีเขียวสีแดงสีแดงเป็นตัวที่เราสามารถต่อเป็นลำดับแรกได้เลยเพราะมันวางอยู่บนฐานรากอยู่วางอยู่บนพื้นนะคะทีเชอร์ก็ให้เห็นการต่อหลายๆแบบนะคะที่จริงๆแล้วเราเล่นกันอยู่แล้วนะคะสามารถเอากิจกรรมนี้ไปเล่นที่โรงเรียนได้นะคะถ้าโรงเรียนมีบล็อกเวลาเราเล่นก็เราก็ต่อต้นแบบแล้วก็อาจจะมีฉากมาบังไว้แล้วก็ถามเพื่อนว่าเพื่อนลองทายซิว่าเราต่อสีไหนเป็นอันดับแรกสีที่ต่อเป็นอันดับแรกควรจะเป็นสีที่ตั้งอยู่บนชั้นล่างสุดนะคะอยู่หรือว่าชั้น1นั่นเองแล้วก็ถามถัดไปว่าชั้น2ล่ะฉันใช้สีอะไรหรืออะไรที่ฉันต่อเป็นลำดับ2หลังจากสีเขียวแล้วซึ่งก็อาจจะเป็นบล็อกสีแดงก็ได้นะคะหลังจากสีเขียวฉันต่อสีอะไรฉันต่อสีแดงนี่ค่ะก็สามารถเอาไปทายสีแล้วก็เล่นกันได้กับเพื่อนที่โรงเรียนนะคะเชื่อว่าบล็อกอย่างนี้มีอยู่ทุกโรงเรียนเลยมาถึงช่วงแรกที่เราเคยเกริ่นกันเนาะว่าเก้าอี้มีหลายแบบเลยเวลาเราแยกส่วนประกอบเก้าอี้ได้เราจะรู้ว่าเก้าอี้ส่วนจะเป็นของมันก็คือส่วนขาส่วนเบาะนั่งส่วนพนักพิงก็มีได้นะแต่บางเก้าอี้อย่างเช่นเก้าอี้ทรงสูงแบบนี้ก็ไม่มีพนักพิงนะคะแล้วขาเก้าอี้อาจจะแตกต่างกันไปนะคะบางทีเป็นขาไม้บางทีเป็นขาไม้ที่งอได้หรือบางทีอาจจะเป็นรูปวงกลมก็ใช้เป็นขาได้เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นเวลาเราแยกส่วนประกอบเราจะเห็นความต่างที่น่าสนใจในการสร้างแล้วก็งานดีไซน์ที่ซ่อนอยู่ในการสร้างด้วยงานดีไซน์นี่แหละค่ะเป็นงานถนัดของสถาปนิกเลยเวลาเขาจะออกแบบเก้าอี้ตัวหนึ่งให้ทั้งสวยแล้วก็สามารถนั่งได้อย่างแข็งแรงเขาก็จะมาวางโครงสร้างว่าขาใช้อะไรดีเบาะใช้อะไรดีพนักพิงใช้อะไรดีนะคะยกตัวอย่างนะคะว่าสมมติเจ้าสีม่วงกับฐานขาสีฟ้าตรงนี้เป็นเก้าอี้แบบหนึ่งนะคะซึ่งประกอบไปด้วยเบาะนั่งสีม่วงฐานที่เป็นทรงกระบอกสีฟ้าแท่งทรงกระบอกสีฟ้าซึ่งจะเจาะรูไว้แมทช์กับเจ้าเบาะนะคะแล้วก็มีเจาะรูนิดๆไว้สำหรับขันน็อตนะคะเพื่อให้ยึดติดกันแล้วก็แผ่นสีเทาตรงนี้เป็นแผ่นยึดติดของขาเก้าอี้นะคะแล้วก็เจ้าสีดำตัวนี้คือน็อตนะคะเราจะเริ่มต่ออะไรเป็นอย่างแรกดีทีเชอร์เขียนองค์ประกอบให้ด้วยนะคะว่าเรามีเบาะ1อันเรามีขาทรงกระบอก3อันเรามีตัวยึดขาทั้งหมด3อันแล้วเราก็มีน็อตสีดำๆอีก6อันเราจะต่ออะไรเป็นอย่างแรกดีมาดูกันค่ะว่าการต่อเก้าอี้ก็เริ่มจากขาก่อนนะคะเราต้องวางขาให้มั่นคงเนาะตามด้วยแผ่นยึดขาที่มีน็อตมาให้ด้วยนะคะเราประกอบน็อตเข้าไปเลย6ชิ้นแล้วก็ตามด้วยเบาะนั่งนี่เราก็จะได้เก้าอี้ตามแบบนั้นเลยนะคะจะเห็นว่าการเรียงลำดับการต่อจริงๆก็อยู่ในชีวิตประจำวันของเรานะคะจำได้ไหมคะว่ามีร้านเฟอร์นิเจอร์ยี่ห้อหนึ่งที่เขามักจะไม่ต่อให้เราแต่เขาจะเอาทุกอย่างใส่กล่องมาแล้วก็ให้เราต่อเองโดยที่เขาก็จะมี instruction หรือว่าขั้นตอนวิธีการต่อให้มีของแยกเป็นเซตๆให้นะคะ

0: แล้วเราก็มีหน้าที่มาอ่านอินสตรักชั่นแล้วก็มาต่อตามลำดับนะคะที่เขากำหนดให้เพื่อที่จะให้ได้เก้าอี้รูปร่างรูปทรงในตามแบบที่สถาปนิกออกแบบมาเลยนะคะดังนั้นลำดับการต่อก็สำคัญนะคะแต่ก่อนที่จะไปที่ลำดับเราจะต้องแยกส่วนให้ได้ก่อนเพื่อที่จะจัดเซตจัดชิ้นจัดส่วนแล้วก็เอาสิ่งเหล่านี้ล่ะค่ะมาลำดับเป็นทีละขั้นตอนวิธีทำงานของสถาปนิกที่ออกแบบเฟอร์นิเจอร์ต่างๆก็คล้ายๆกับการต่อบล็อกที่เราต่อเมื่อสักครู่นี้หรือการต่อภาพที่เราต่อเมื่อสักครู่นี้เลยนะคะทีเชอร์ก็หวังว่าการเรียนบทเรียนการแยกส่วนประกอบนี้นะคะจะทำให้เด็กๆ เห็นประโยชน์ของการแบ่งปัญหาออกเป็นส่วนย่อยๆพอมันเป็นส่วนย่อยแล้วเราเห็นความสำคัญของปัญหาเราเห็นว่าปัญหาเนี่ยมันถูกจัดการได้ในทีละส่วนนะคะอย่างเช่นการเรียนลำดับเป็นต้นนะคะก็เดี๋ยวกลับไปสรุปอีกทีพร้อมกันกับเพื่อนๆในห้องเรียนได้เลยค่ะ
1: สำหรับวันนี้นะคะสิ่งที่ทีเชอร์ได้มาแชร์กับพวกเรามาให้ความรู้พวกเราแล้วก็ได้ทำกิจกรรมไปด้วยนะคะก็คือการได้เห็นว่าวิธีคิดแบบหนึ่งหรือว่าวิธีคิดที่เราแยกองค์ประกอบออกมาเนี่ยมันมีประโยชน์มากเลยหนึ่งก็คือเราเห็นองค์ประกอบย่อยๆนะคะสองก็คือพอเราเห็นองค์ประกอบย่อยเราจัดการกับปัญหาได้ไม่ว่าจะเป็นปัญหาเรื่องของการลำดับการสร้างที่เราต้องเรียงจากล่างขึ้นบนหรือว่าปัญหาเรื่องของถ้าอะไรขาดหายไปเราจะเอาอะไรมาทดแทนนะคะเพราะฉะนั้นเวลาเราแยกองค์ประกอบส่วนย่อยเนี่ยจะทำให้เรารู้บทบาทหน้าที่และความสำคัญแล้วก็จัดการกับปัญหาได้ง่ายขึ้นค่ะทวนกันอีกครั้งนะคะตั้งแต่เปิดคาบมาเลยเราได้จำแนกแล้วทีเชอร์ถามว่าแต่ละรูปมีองค์ประกอบรูปเลขานิดอะไรบ้างซึ่งเด็กๆตอบได้อย่างถูกต้องเลยแล้วก็เด็กๆก็สื่อสารการสร้างภาพให้ทีเชอร์ได้รับทราบด้วยว่าเราเรียงอะไรก่อนหลังนะคะแล้วก็ยังได้สื่อสารการสร้างภาพพร้อมกับระบุรูปเลขาคณิต2มิติที่ถูกต้องด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็ได้ทำไปด้วยกันได้คิดไปด้วยกันนะคะแล้วก็ได้ท้าทายกับโจทย์ยากๆไปด้วยกันนะคะวันนี้ก็ขอจบห้องเรียน Coding for Better Life เพียงเท่านี้นะคะอย่าลืมว่าต่อได้ไหมต่ออย่างไรมีต่อคาบ2นะคะเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันค่ะสวัสดีค่ะ

0: ตรียมกล้องพร้อมแบบนี้เพราะว่าเราจะไปปิกนิกกันวันนี้เราจะไปตกปลาด้วยพร้อมยังคะประวันพร้อมแล้วค่ะเดี๋ยวเราไปตกปลากันเลย
1: เราจะพาน้องๆไปสนุกกับเกมตกปลาสุดมันอุปกรณ์ก็ประกอบไปด้วย
2: จะเอ๋หมายพก
0: ที่ตะกระดาษคลิปหนีบกระดาษ
2: กระดาษสี
0: สีเมจิก
2: กระดาษหนังสือพิมพ
0: ์กิ่งไม
2: ้กรรไกรพร้อมแล้วเรามาประดิษฐ์ของเล่นกันเถอะ
0: ขั้นตอนแรกเลยเดี๋ยวเราจะวาดรูปกันครับประวานวันนี้จะวาดเป็นตัวอะไรดีนะ
2: วาดรูปงาวานแบบนี
0: ้วาดรูปประวานเริ่มแรกเลยนะคะเดี๋ยวเราจะต้องมาวาดรูปกันเดี๋ยวพี่ตูจะวาดรูปปลาละกันนะคะอันนี้จะเป็นด้านหน้าของกระดาษพี่ตูจะหันด้านหลังก็วาดเป็นรูปประวานขึ้นมามีหางแบบนี้แล้วก็วาดตัวแบบนี้พี่ตูก็วาดเป็นรูปประวานแบบนี้เลยนะคะแล้วเดี๋ยวพี่ตูจะตัดแล้วก็ถ้าให้น้องประวานเนี่ยเขียนลงในกระดาษแข็งเดี๋ยวเราขอตัดก่อน

เสร็จเรียบร้อยแล้วโชว์หน่อยนี่ต้องเป็นสองตัวแบบนี้เดี๋ยวเรามาประกบนี่ประวันขอประวันประกบสิครับพอได้เป็น2ชิ้นแบบนี้แล้วเนี่ยใช้กระดาษสีเป็นกลมๆนะคะปัดเป็นวงกลมๆแบบนี้เนี่ยเอาไว้ตกแต่งอันนี้แล้วแต่จินตนาการของน้องๆเลยว่าอยากจะแต่งปลาเป็นแบบแล้วก็ปิดอีกด้านนึงด้วยแล้วก็จะได้เป็นแบบนี้นะคะพี่ข้าวตูตกแต่งใช้แค่2อันแต่ว่าถ้าเกิดน้องๆอยากได้มากกว่านี้ก็แล้วแต่จินตนาการเลยนะคะแล้วเราก็จะมาใช้อันนี้ที่เจาะกระดาษนะคะเจาะรูตามตัวเนี่ยจะต้องใช้เชือกเนี่ยร้อยตัวของปลา

แล้วคราวนี้เมื่อเราได้1ด้านแบบนี้แล้วนะคะเราก็มาทาบแล้วก็เพียรตัวจะใช้ดินสอวงตามแบบนี้แล้วเราก็มาเจาะรูอีกด้านหนึ่ง

0: ดังนั้นเขาก็จะเป็นแบบนี้ครับ
1: เป็นแบบนี้ตะแดะตะแดะเราก็จะมาร้อยเชือกกันลักษณะที่ตัวจะใช้ไหมพรมค่ะอาจจะทากาวที่ด้านปลายสักนิดนึงนะถ้าเกิดว่าใช้กาวมารูดตรงปลายเนี่ยมันก็จะแข็งแล้วก็ร้อยง่ายขึ้นส่วนปลายด้านนี้ล่ะค่ะที่พี่กระตูจะมาทากาวสักนิดนึงคราวนี้เราก็มารอดไปเลยพอลงแล้วเราก็ลอดขึ้นมาด้านบนแล้วก็ลอดลงไปด้านล่างแบบนี้ลอดไปเรื่อยๆเลยค่ะคราวนี้นะคะเหลือ2รูสุดท้ายเว้นไว้ก่อนแล้วก็ใช้กระดาษหนังสือพิมพ์แบบนี้ขยำขยำขยำแล้วก็ใส่เข้าไปในตัวของคุณปลาให้โตอ้วนเลยนะนี่พี่ข้าตูปลาพี่ข้าตูเกือบจะอ้วนแล้วล่ะอีกนิดเดียวพี่ตูก็จะใช้ไม่เยอะมากปลาอ้วนจังเลยอ้วนแบบนี้แล้วก็ร้อยต่อได้เลยค่ะ

0: นี่ไงเสร็จแล้ว
1: คราวนี้พี่จะต้องทำเป็นห่วงคล้องแบบนี้นะคะก็ไม่ต้องเอายาวมากแล้วก็ตัดส่วนที่เหลือออกไปแล้วก็มาผูกกับจุดเริ่มต้นแล้วก็มาวาดตาแล้วก็ปากเสร็จแล้วได้แล้วได้คุณปลาแล้วเรามาทำเบ็ดตกปลากันก็จะใช้กิ่งไม้คลิปหนีบกระดาษ
0: คลิปหนีบกระดาษ
1: แล้วก็ใช
0: ้ไม้พรม
1: ไม้พรมใช้กิ่งไม้แบบนี้นะคะแล้วก็จะใช้ไหมพรมพี่ก็ต้องเปลี่ยนเป็นสีแดงแล้วกันนะคะผูกที่ปลายผูกสักสองทบจะได้ไม่เลื่อนหลุดง่ายแน่นดีแล้วส่วนที่เรามาทำเป็นตะขอก็คือคลิปหนีบกระดาษแบบนี้นะคะเราก็จะต้องงอออกมาแบบนี้เหมือนตัวงองูเลยเด็กๆแล้วเราก็รอดเข้าไปโอเคได้แล้วได้แล้วส่วนขั้นตอนการผูกนะคะอาจจะต้องช่วยน้องๆนิดนึงแหละว่าอาจจะยากไปเด็กๆอาจจะยังไม่เข้าใจแต่ถ้าฝึกเนี่ยทำได้นี่พร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปตกปลากันเลยโอ้โหเรามาถึงป่าแล้วป้าวานมาแล้วป้าวานนู่นนู่นนู่นนู่นนู่นเราเจอบ่อน้ำแล้วเรามาตกปลากันดีกว่าเนี่ยของป้าวานครับ
0: อันนี้ค่ะ
1: อันนี้ป้าวานนั่งตกปลาเลยนี่จะได้แล้วต้องยืนแล้วมั่งได้ปลาดาวแล้วอุ้ยนี่ยืนตัวก็ได้ปลาเหมือนกันเดี๋ยวจะหมดทะเลแล้วล่ะนี่พี่ตู่ได้แล้ว
2: ทำอะไรกันอยู่คะเนี่ย
1: สวัสดีค่ะคุณหมอ
2: สวัสดีค่ะ
1: วันนี้วันมาปิกนิกตกปลาอาหาร

0: มนี้เขาจะชอบมากเลยค่ะแต่ว่านอกจากความสนุกแล้วเนี่ยอยากรู้ว่ามีประโยชน์ในการช่วยส่งเสริมพัฒนาการในด้านใดบ้างคะคุณหมอ
1: จริงๆการทำกิจกรรมศิลปะทุกอย่างอะค่ะเป็นพื้นฐานในเรื่องของสติปัญญาเพราะว่าตอนที่เขาทำเนี่ยเขาก็มีสมาธิแล้วเขาก็จดจ่ออยู่กับการทำจนสามารถทำได้สำเร็จจริงๆในเรื่องของสมาธิเนี่ยมันเป็นพื้นฐานแรกของสติปัญญาเลยนะคะแล้วก็นอกจากนั้นในด้านอารมณ์สังคมเนี่ยก็คือเล่นกับพี่เข้าตูรู้สึกสนุกกับพี่เข้าตูมีพี่เข้าตูอยู่ด้วยแล้วก็ชวนกันคุยในด้านร่างกายเนี่ยเวลาที่เด็กลงมือทำใช้มือทำสิ่งต่างๆเยอะขึ้นเนี่ยมือของเราเนี่ยมีเส้นประสาทอยู่เยอะมากการที่เขาขยับนิ้วขยับมือติดแปะใช้กรรไกรอะไรต่างๆเนี่ยพอเขาใช้มือได้คล่องแคล่วขึ้นเนี่ยมันก็ส่งผลถึงการเรียนจะจับดินสอขีดเขียนอะไรต่างๆก็คล่องแคล่วขึ้นเพราะฉะนั้นตรงนี้มันเป็นพื้นฐานที่สำคัญมาก
0: ๆเป็นการเสริมทักษะให้เขาไปด้วย
1: ใช่ค่ะแล้วอย่างเมื่อกี้อย่างที่เห็นก็มีด้านร่างกายเพิ่มขึ้นมาอีกนิดหน่อยก็คือมีในเรื่องของการเล็งการกะระยะในการใช้แขนในการที่จะกะเอ๊ะทำยังไงมันถึงจะตกปลาได้ต่างๆแต่ว่าในเรื่องของกล้ามเนื้อมัดใหญ่จริงๆมันจะต้องเป็นการเคลื่อนไหวที่มากกว่านี้ถึงจะเหมาะกับวัยเช่นลงไปวิ่งเล่นลงไปปีนป่ายอะไรที่อาจจะมากกว่านี้นะคะ
0: ก็อาจจะขาดในเรื่องของกล้ามเนื้อมัดใหญ่ไปสักนิดนึงโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปดูสรุปกันเลยค่ะว่ากิจกรรมนี้เนี่ยจะช่วยส่งเสริมพัฒนาการด้านใดบ้างจากวงล้อแห่งพัฒนาการเลยประวันมาเอาหมุนติ้ว

0: กระโดดได้ไหมคะวัน
1: ถ้ากระโดดเนี่ยบอลลูนจะต้องตกแน่ๆเลยขอบคุณพี่บอลลูนค่ะไหนดูดูสิปวานได้กี่ดวงตกน้ำไปแล้วดำน้ำไปเอาเร็วไหนดูสิครับดูสิครับได้กี่ดวง
2: 4-5
1: ได้4ดวงให้คุณหมอติดให้ดีกว่าค่ะคุณหมอ
0: โอ้โหคราวนี้ได้ครบ4ดวงเลย
2: ติดตรงนี
0: ้โอเค
3: โอเค
0: เก่งมาก
1: ก็สามารถที่จะพัฒนาได้ทั้ง4ด้านเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นอารมณ์สังคมด้านร่างกายแล้วก็ด้านสติปัญญาโอเคค่ะอุ๊ยทำไมปลาในบ่อเรามีตัวเลขแล้วล่ะคะคุณหมอคุณหมอเตรียมเกมอะไรมาให้ประวานเล่นหรือเปล่าคะ
0: ค่ะอยากจะบอกว่าเวลาที่เราทำกิจกรรมอะไรกับเด็กเนี่ยเราอาจจะเริ่มสอดแทรกในเรื่องของการเรียนเข้าไปได
1: ้
0: เพราะฉะนั้นตัวอย่างเช่นเด็กบางคนเนี่ยอาจจะในเรื่องวิชาเลขเนี่ยเขาอาจจะไม่ค่อยเก่งมากในห้องเรียนถ้าเกิดเราไปฝึกฝนโดยการให้ทำเลขโดยการขีดเขียนนั่งเขียนใส่กระดาษเนี่ยเด็กบางคนจะเบื่
1: อ
0: เด็กก็จะยิ่งรู้สึกไม่รักการเรียนเพราะฉะนั้นนะคะวันนี้ก็เห็นว่ามีเกมตกปลาหมอก็เลยเอาการเล่นแบบตัวเลขเข้ามาปลาทั้งหมดก็จะเป็นมีตัวเลขอยู่บนตัวปลาเดี๋ยวเราจะมาลองดูกันนะคะว่าเดี๋ยวคุณหมอจะลองให้น้องพวานคิดเลข
1: งั้นเดี๋ยวให้คุณหมอตั้งโจทย์สักข้อนึงละกันเดี๋ยวเราลองมาแข่งกันนะพวาน
0: ครับพวาน6+1=7
1: ได้7เหรอแต่ว่าพี่ตูจะเกี่ยวแล้วล่ะ
2: เฮ้ย
1: เฮ้ย7นั่นมัน8นะว้าวได้เลขอะไรคะ
2: 7
1: ได้เลข7สรุปว่า6+1=7โอเคเก่งมากเลย
0: เราค่อยๆเพิ่มความยากขึ้นไปค่ะตอนแรกอาจจะเอาง่ายๆให้เด็กรู้สึกว่าเฮ้ยฉันทำได้ฉันเก่งจากนั้นค่อยๆเพิ่มความยากถ้าเราทำยากปุ๊บเลยเนี่ยเด็กก็อาจจะไม่อยากทำ
1: เพราะเขารู้สึกว่าเขาทำไม่ได้ตั้งแต่แรก
0: ใช่แล้วอีกอันนึงก็คือเราอาจจะเริ่มให้เด็กเป็นคนตั้งโจทย์เองบ้างแล้วเราเป็นคนทำเด็กจะเริ่มรู้สึกสนุกกับการเล่นมากขึ้นเขาจะรู้สึกว่าเฮ้ยวิชาเลขนี่สนุกจังเลยนะการบวกเลขสนุกจังเลยแล้วเขาก็จะรู้สึกรักการเรียนค
1: ่ะกิจกรรมนี้นี่ก็สามารถที่จะเล่นได้ที่บ้านแล้วว่าเป็นเล่นที่โรงเรียนก็ได้ด้วยนะคะวันนี้โอ้โหเรียกว่าได้ทั้งความสนุกแล้วก็ความรู้ต้องขอขอบคุณคุณหมอแก้วตามากเลยค่ะขอบคุณนะคะ
2: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
1: ฝากถึงน้องๆนะคะถ้าเกิดว่าไม่พลาดรายการจิ๋วซ่านักประดิษฐ์ของเราเพียงแค่เข้าไปใน www.youtube.com แล้วก็ Subscribe ที
2: ่ Mahidol Kids
1: ส่วนสัปดาห์หน้าเราจะประดิษฐ์ของเล่นอะไรเดี๋ยวเราไปชมอุปกรณ์กันเลยค่ะสัปดาห์ต่อไปเราจะพาน้องๆไปสนุกกับรถยนต์พลังแม่เหล็กอุปกรณ์ก็ประกอบไปด้วยสีเทียนกรรไกรจานกระดาษหรือว่าจานโฟมกาวแม่เหล็กขนาดเล็กไม้สครีมปากกาเมจิกกระดาษ
2: จะเป็นแค่เด็กจิ๋ว
1: แต่เราก็ประดิษฐ์ของเล่นสดซ่าได
2: ้เพราะนี่คือรายการจิ๋
1: วซ่านักประดิษฐ์ส่วนสำหรับวันนี้เราสองคนต้องขอลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย
2: จิ๋วซ่านักประดิษฐ
1: ์ส่วนของเล่นในวันนี้นั่นก็คือรถยนต์พลังแม่เหล็กอุปกรณ์ก็ประกอบไปด้วยจานกระดาษค่ะ
2: สีเมจิก
1: กาวค่ะ
2: สีเทียน
1: แม่เหล็กค่ะ
2: หมายเลข
1: เป็นไกลกระดาษ
2: เรามาประดิษฐ์ของเล่นกันเถอะ
1: โอเคค่ะและของเล่นที่เราจะมาประดิษฐ์ก็เริ่มจากนี่
2: จานกระดาษ
1: จานกระดาษเราจะวาดรูปเป็นถนนและประวาน
2: แบบนู้นใช่ไหม
1: ใช่แล้วนี่พี่ตูวาดร่างแบบมาให้เอาประมาณนี้นะคะประวานเดี๋ยวลองวาดเลยค่ะขั้นตอนแรกเลยนะคะพี่ข้าตูจะใช้จานกระดาษแบบนี้เราก็จะวาดรูปถนนใช้ปากกาเมจิกสีดำวาดเลยแต่ถ้าน้องๆไม่มั่นใจอยากจะใช้ดินสอก่อนก็ได้นะคะหลังจากนั้นก็ตกแต่งถนนของเรามีบ้านต้นหญ้าข้างบ้านมีต้นไม้ถนนของน้องๆแล้วแต่จินตนาการได้เลยนะคะว่าอยากจะใส่อะไรเพิ่มเติมเข้าไป

0: ราวนี้เรามาระบายสีกันดีกว่ามาอันนี้ของชอบประวานเลยใช่ไหม
1: อะไรเหรอคะ
0: สีเทียนค่ะระบายสีเลยระบายสีได้ตามจินตนาการของน้องๆเลยนะคะว่าอยากให้ถนนอยากให้บ้านให้ดอกไม้เป็นสีอะไรเดี๋ยวเราไปดูกันว่าน้องประวานเนี่ยจะเสกถนนของตัวเองเนี่ยเป็นยังไงบ้าง

0: ไหนดูสิครับของป้าว่านนี่แล้วก็ได้ถนนแล้วขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวเราต้องมาทำไฮไลท์ของเราเลยก็คือรถยนต์พลังแม่เล็กให้กระดาษสีขาวแบบนี้วาดรูปรถพี่ข้าตัวจะวาดเป็นรถเต่าแล้วกันนะคะพี่ข้าตัวระบายสีรถเป็นสีฟ้าแล้วกันค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวพี่ข้าตัวจะใช้กรรไกรมาตัดรถรถยนต์ของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วรึ่งไหนรถของป้าวานครับ
1: นี่ครับ
0: นี่โชว์ชวีบนี่รถของป้าวานนี่รถของพี่ตูรถของป้าวานตัวจิ๋วเหมือนป้าวานเลยคราวนี้เราจะมาติดของที่ป้าวานชอบมากเลยก็คือแม่เหล็กเอามาเลยเอาแม่เหล็กมาเลยพี่ข้าตุกก็จะใช้แม่เล็ก1อันเอาไว้ติดรถส่วนอีก1อันเรามาติดนี่ไม้ไอศกรีมใช้กาวติดเลยกลับด้านหลังของตัวรถตึ้งลงไปแล้วเราก็ติดแม่เหล็กอีก1อันอยู่ที่ไม้ไอศกรีมของเรา
1: บอกไป
0: ระหว่างนี้เดี๋ยวเราก็รอให้ไม้กับรถของเราแห้งให้สนิทก่อนค่ะแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราจะเล่นกันยังไงแล้วนี่เมื่อเราได้แล้วเราก็จะเล่นแบบนี
1: ้จ้า
0: แล้วพี่กระตุกคว่ำตลอดทางเลยอะประวานประวานแล้วประวานคว่ำไหมไหนโชว์เพื่อนเพื่อนหน่อยสินี่
1: มองไม่เห็นรถประวันมัวนี่ไง
0: นี่ไงของประวันก็เล่นได้เหมือนกันเลย
2: และนอกจากเราจะทำรถยนต์พลังแม่เหล็กแล้วน้องๆก็สามารถวาดเป็นรูปอย่างอื่นที่น้องๆชื่นชอบได้อย่างเช่นสาวน้อยโดโรธีผู้น่าสงสารเดินหลงทางอยู่ในเมืองออสสาวน้อยโดโรธีจะหาทางกลับบ้านได้ไหมนะ
0: เดี๋ยวเรามาวัดพลังจากวงล้อแห่งพัฒนาการกันเลยค่ะหมุนเลย

0: สิครับวันนี้ได้กี่ดวง
1: ได้4ดวง
0: ได้4ดวงอีกแล้วเพราะอะไรถึงได้4ดวงนะเดี๋ยวเราไปถามคุณหมอแก้วตากันค่ะรถพลังแม่

0: ของเราเนี่ยได้ทั้งหมด4ดาวเลยค่ะคุณหมอให้คุณหมอช่วยอธิบายให้ฟังหน่อยค่ะ
1: ในส่วนของกิจกรรมศิลปะนะคะก็อย่างที่บอกก็คือจะได้ในเรื่องของสมาธิแล้วก็ในเรื่องของความคิดสร้างสรรค์เพราะว่าเด็กก็ได้มีโอกาสออกแบบอะไรต่างๆเองนะแล้วก็ในเรื่องของอารมณ์สังคมก็คือพี่เข้าตูลงมาเล่นด้วยและในขณะนั้นก็ชวนกันพูดคุยก็ได้ในเรื่องของภาษาไปด้วยในเด็กที่เป็นเด็กเล็กๆก็จะได้การพูดคุยนะคะแล้วก็ในเรื่องร่างกายก็คือในเรื่องของกล้ามเนื้อมัดเล็กก็มีการใช้ดินสอแล้วก็การระบายสีนะคะ
0: ค่ะแล้ววันนี้เห็นคุณหมอเหมือนเอาสัญลักษณ์จราจรมาด้วยวันนี้มีอะไรมาสอนน้องประวานด้วยคะ
1: ค่ะก็อย่างที่บอกนะคะเวลาเราจะสอนอะไรเด็กนะคะเวลาเราทำกิจกรรมอะไรไปแล้วปุ๊บเนี่ยพยายามนึกว่าเอ๊ะเราจะสอดแทรกการเรียนรู้เข้าไปเพิ่มขึ้นให้ได้ยังไงเพราะว่าเด็กเขาจะสนุกกับการเรียนรู้ที่มันมีจับต้องได้มองเห็นแล้วก็ได้ลงมือทำนะคะก็ลองดูนะคะอันนี้ก็จะเป็นแปลกมากเลย
0: ประวานครับ
1: ประวาน
0: อันนี้อะไรนะครับ
1: อันนี้ถ้ามันเป็นสัญญาณที่มันติดอยู่ข้างถนนประวานว่าแปลว่าอะไรครับ
2: ระวังช้าง
0: อ๋อระวังช้าง
1: ระวังช้าง
0: อันไหนเป็นอันต่อไปคะประวาน
2: หยุด
1: หยุด
0: แปลว่าก็จะทำให้เขารู้จักเกี่ยวกับสัญญาณจราจรซึ่งก็มีอีกหลากหลายแบบเลยใช่ไหมคะคุณหมอที่เราจะมาเริ่มสอนให้น้องๆเขารู้จักกฎของจราจร
1: ใช่ค่ะอันนี้ก็เป็นการสอนในขณะที่เราทำกิจกรรมนะแต่จริงๆก็เอาไปประยุกต์ใช้ได้เวลาที่เราพาเด็กไปเที่ยวเวลาไปเที่ยวต่างจังหวัดนี่ต้องนั่งรถนานๆเด็กก็จะเบื่
0: อ
1: เพราะฉะนั้นก็อาจจะชวนคิดดูสิใครสังเกตเห็นป้ายแล้วก็จะได้มีกิจกรรมในขณะที่อยู่ในรถไปด้วย
0: คุณหมอคะแล้วแบบนี้เราจะสอนเรื่องระเบียบวินัยกับเด็กๆยังไงดีคะ
1: ท้องถนนจริงๆส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องข้ามถนนตามทางม้าลายหรือว่าเวลาออกไปข้างนอกในเด็กก็อาจจะเป็นเรื่องของการรู้จักทิ้งขยะให้เป็นที่เป็นทางเด็กอายุขนาดนี้จริงคงต้องอยู่กับผู้ใหญ่ตลอดอยู่แล้วนะคะก็สิ่งสำคัญที่สุดเลยในการสอนเด็กเรื่องระเบียบวินัยเนี่ยคือผู้ใหญ่ต้องเป็นตัวอย่างให้ดูนะคะก็ไม่ว่าจะข้ามถนนผู้ใหญ่ก็จะต้องบอกว่าเราจะต้องข้ามทางม้าลายหรือว่าการทิ้งขยะเป็นที่เป็นทางถ้าเกิดเมื่อไหร่ผู้ใหญ่ไม่ทำเป็นตัวอย่างให้ดูแต่ใช้เพียงแค่ภาษาบอกลูกว่าอย่าทิ้งขยะแต่ผู้ใหญ่ทำให้เด็กเห็นอย่างนี้โดยทิ้งเลียลาเนี่ยเด็กก็จะไม่ทำตาม
0: แล้วในส่วนของระเบียบวินัยภายในบ้านล่ะคะคุณหมอเราจะฝึกน้องๆยังไงดี
1: ระเบียบวินัยภายในบ้านก็จะเป็นปัญหาที่พ่อแม่ก็จะรู้สึกว่าอุ๊ยเป็นเรื่องยากนะคะตัวอย่างอย่างเช่นว่าเอ้าถอดรองเท้าเลียลาดหน้าบ้านหรือว่าง่ายๆในเด็กก็อาจจะเล่นของเล่นแล้วไม่เก็บงั้นเอาง่ายๆก่อนก็คืออย่างแรกเนี่ยเลือกบางเรื่องที่เรารู้สึกว่าโอเคเรื่องนี้เป็นปัญหาของบ้านนะแล้วเราอยากฝึกในเรื่องนี้เอาง่ายๆก่อนตัวอย่างเช่นเราอาจจะฝึกในเรื่องเวลาเรากินข้าวเสร็จเราต้องเก็บจานไปไว้ที่ในอ่างน้ำนะอันนี้ก็จะเป็นระเบียบวินัยที่เราอยากจะฝึกทีนี้ความสำคัญคือทำยังไงเด็กจะมีแรงจูงใจอยากทำด้วยตัวเองหมอก็จะมีตัวอย่างเล็กๆน้อยๆก็คือในเด็กเนี่ยก็อาจจะทำเป็นในลักษณะของสตาร์ชาร์ต
0: อันนี้ต้องเป็นสตาร์ชาร์ตของน้องประวาน
1: ค่ะ
0: สตาร์ชาร์ตเป็นยังไงบ้างคะคุณหมอ
1: ก็คือสมมุติว่าเราเลือกมาแล้วสัก1เรื่องหรือ2เรื่องว่าเราจะฝึกลูกในเรื่องของการเก็บจานแล้วก็ในเรื่องของการเก็บห้องให้เรียบร้อยทุกครั้งที่เราชวนเขาไปทำแล้วเขาทำปุ๊บเนี่ยเราก็มีการให้ดาวเก็บไว
0: ้ในแต่ละวันว่าเขาทำอะไรได้บ้าง
1: ใช่ค่ะแต่หลักสำคัญมากๆเลยเนี่ยก็คือว่าสตาร์ชาร์ตเนี่ยจะเป็นในเรื่องของการสะสมความดีสะสมในสิ่งที่เด็กรู้สึกว่าอุ๊ยมองมาเมื่อไหร่จะเห็นแต่สิ่งดีๆในตัวเองเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะไม่มีการว่าเอ้าวันนี้ทำห้องรกวันนี้ดื้อไม่เชื่อฟังมาเอาดาวออกอันนี้ไม่ละทุกครั้งที่เขามองเห็นเขาจะรู้สึกว่าเฮ้ยฉันอยากทำสิ่งที่ดีนะคะในเรื่องของรางวัลเนี่ยเราก็ไม่อยากให้แบบโอ้โหจะต้องหรูหรามากได้รถยนต์บังคับหรือว่าได้อะไรที่เป็นวัตถุที่มีราคาแพงเพราะฉะนั้นรางวัลเนี่ยอาจจะเป็นของง่ายๆเช่นวันอาทิตย์นี้หนูจะได้เป็นคนเลือกว่าเราจะไปเที่ยวที่ไหนกันเพราะฉะนั้นประเด็นหลักคือแรงจูงใจที่จะอยากทำสิ่งนั้นด้วยตัวเองแล้วก็ให้เขาได้มีโอกาสที่จะเห็นความสำเร็จของเขาเอง
0: แล้วก็ทำให้มันเป็นรูปธรรมในการสร้างเป็นสตาร์ชาร์ตแล้วก็สตาร์ชาร์ตเนี่ยนะคะไม่ได้มีแต่เพียงตัวอย่างที่คุณหมอเอามาโชว์ในวันนี้นะคะถ้าเกิดว่าคุณพ่อคุณแม่ครอบครัวไหนที่สนใจนะคะที่ Mahidol Channel ของเรามีให้โหลดเหมือนกับของคุณหมอเลยแต่ตอนนี้เรายังไม่มีรูปกับไม่มีชื่ออันนี้ก็มีดวงดาวแบบนี้ด้วยนะคะโหลดไปสามารถดาวน์โหลดได้เลยที่เว็บไซต์ของ Mahidol Channel ค่ะวันนี้ก็เรียกว่าเราได้ทำความรู้เกี่ยวกับเรื่องของงานประดิษฐ์แล้ววันนี้เราได้เรื่องของ Star Chart ด้วยนะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณหมอมากๆเลยนะคะขอบคุณค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ของเล่นที่เราทำเนี่ยนอกจากจะง่ายแล้วยังจะ
2: สนุกมากมากเลย
0: สนุกมากๆเลยแบบนี้สัปดาห์หน้าจะเป็นของเล่นอะไรเดี๋ยวเราไปดูอุปกรณ์กันเลยค่ะสัปดาห์ต่อไปเราจะพาน้องๆไปสนุก

0: กับเจ้าแมงมุมตัวแสบอุปกรณ์ก็ประกอบไปด้วยจานกระดาษจานสีหลอดกาแฟกรรไกรสี
1: กาว
0: เทปใสไหมพรม
2: ถึงจะเป็นแค่เด็กจิ๋วแต่เราก็ประดิษฐ์ของเล่นสุดซ่าได้เพราะว่านี่คือรายการ
3: จิ๋วซ่านักประดิษฐ์
2: ส่วนสำหรับวันนี้เราสองคนต้องขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย

0: อย่าเสียบปลั๊กไฟเกินอย่าใช้ไฟฟ้าหลายอย่างกับปลั๊กไฟตัวเดียว
1: แซ
0: ต
1: ี้บอโฮ
2: ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
3: PEA
0: ระวังอย่าใช้ไฟเกินซื้อปลั๊กพ่วงที่มีเซอร์กิตเบรกเกอร์
1: แซตี้บอโฮ
2: ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมเมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: มาพบกับพุกค่ะ
1: และนุ่มนิกค่ะ
0: ในรายการ e-co-learning with ราชกุลสตรีซึ่งจะออกอากาศในทุกๆวันเสาร์นะคะเวลา 14:30 นบนเพจราชกุลสตรีค่ะ
2: พี่ฟุกคะพี่ฟุกสังเกตไหมคะว่ารอบๆตัวเราอ่ะมีแต่ใบไม้ตรงนั้นก็มีใบไม้ค่ะพี่ฟุกตรงนู้นก็มีใบไม้ตรงนี้ก็ยังมีใบไม้เลยวันนี้นะคะเราจะมาทำกิจกรรมสร้างสรรค์ผลงานศิลปะนะคะด้วยการพิมพ์ภาพจากใบไม้ค่ะ
0: ค่ะนุ่มนิกนอกจากที่เราจะได้สังเกตธรรมชาติรอบๆตัวแล้วนะคะเราก็ยังสามารถนำงานที่เราสร้างสรรค์นะคะมาต่อยอดนะคะสร้างรายได้แล้วก็นำไปมอบเป็นของขวัญให้กับคนใกล้ตัวได้อีกด้วยค่ะ
2: โอ้น่าตื่นเต้นมากๆเลยค่ะพี่ฟุ๊กงั้นเราไปทำกันเลยไหมคะ
0: ไปค่ะ
2: ไปกันเลย
3: อุปกรณ์ที่เราจะใช้ในกิจกรรมนี้ก็คือ
2: แก้วเซรามิกไม่มีลวดลายสีพื้นแบบนี้ขนาดใดก็ได้ค่ะสีอะคริลิกหรือสีโปสเตอร
0: ์ฟองน้ำหรือผู้กันวัสดุจากธรรมชาติ
3: ควรเลือกวัสดุที่มีรูปร่างชัดเจนหรือใบไม้ที่มีผิวนูนจะทำให้ง่ายต่อการพิมพ์ภาพและลวดลายชัดเจนค่ะนี่คือของที่เราไปเก็บมาใช่ไหมคะก่อนที่เราจะทำควรเช็ดความสะอาดคราบฝุ่นออกไปหลังจากนั้นก็ผสมสีตามที่เราต้องการแล้วทาสีที่ต้องการลงไปให้ทั่วบริเวณเลยค่ะเสร็จแล้วเราก็แปะวัสดุที่เราทาสีลงไปบนแก้วของเราตามที่เราต้องการได้เลยค่ะ

0: เห็นไหมคะว่าศิลปะสนุกสนุกแบบนี้ไม่จำเป็นต้องวาดหรือแค่ระบายสีก็ได้นะคะ
1: หากเพื่อนท่านใดได้ทำกิจกรรมตามเราในวันนี้นะคะสามารถโพสต์อวดรูปหรือหากมีกิจกรรมเจ๋งๆสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้พวกเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าค่ะ
2: สวัสดีค่ะ

Hi guys, how you guys doing out there? Good, very good, extremely good. สวัสดีครับผมวันนี้เจอกับครูพี่พีอีกแล้ว and for this video we are going to study about ประโยคขอร้องและก็ประโยคคำสั่งนั่นเองในวิดีโอนี้เราจะเรียนกัน2ประโยคนี้นะฮะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลา let's go เอาเลยนะฮะผมมาดูคำแรกเลยคุ้นๆกันไหมฮะนักเรียนคำนี้อ่านว่าอะไรเอ่ย please ถูกต้องแล้วฮะ very good please แปลว่าได้โปรดนั่นเองจะใช้วางไว้ข้างหน้าหรือไว้ท้ายประโยคก็ได้ซึ่งมันจะทำให้ประโยคของเราเนี่ยมีความสุภาพมากยิ่งขึ้น for example ตัวอย่างเช่น please listen to the teacher นะ please listen to the teacher นะกรุณาฟังคุณครูหรือListen to the teacher, please listen to the teacher, please นะครับน้องนักเรียนเนาะกรุณาฟังคุณครูด้วยแต่นักเรียนอย่าลืมหนึ่งอย่างนะครับผมนั่นก็คือเมื่อไหร่ก็ตามที่นักเรียนเอา please มาใส่ในข้างท้ายประโยคเนี่ยนักเรียนอย่าลืมคอมม่าด้วยก็แล้วกันนะครับผมเป็นยังไงง่ายเนาะโอเคไปเลยsorry เรามาดูตัวอย่างประโยคคำสั่งกันดีกว่าพร้อมกับความหมายของมันกันเลยตัวอย่างแรกPlease tell me your name please tell me your name แปลว่ากรุณาบอกชื่อของคุณหน่อยถ้าเราไม่มีคำว่า please เนี่ยมันก็จะกลายเป็นประโยคที่อาจจะยังไม่ค่อยสุภาพมากสักเท่าไหร่เช่น tell me your name บอกชื่อเธอมาสิมันก็ยังไม่สุภาพนะเนี่ยเนาะเราก็เลยใส่เป็น please ลงไปส่วนหน้าของประโยคหรือส่วนท้ายประโยคก็ได้เนาะอีกสัก 1-2 ตัวอย่างมาดูสิ please close the door กรุณาปิดประตูด้วยนะอันนี้3 please turn off the light กรุณาปิดไฟด้วยแล้วถ้าอยากเปิดไฟล่ะฮะนักเรียน turn on the light please เห็นไหมฮะ turn on กับ turn off แปลว่าปิดไฟหรือเปิดไฟนะฮะเนาะ look at this way มองมาทางนี้ look at this way please กรุณามองมาที่ทางครูพี่มามองมามองตรงเข้ามาโอเคเนาะไปกันต่อทีนี้มาดูการสั่งห้ามไม่ให้ทำอย่างนู้นไม่ให้ทำอย่างนี้บ้างเราจะใช้คำว่า don't หรือคำว่า do not สองตัวนี้มีความหมายเหมือนกันเลยนะฮะนักเรียนแปลว่าเอาวางไว้ข้างหน้าคำกริยาและจะมีความหมายเป็นปฏิเสธหรือสั่งห้ามทำสิ่งต่างๆเช่น don't eat in class ห้ามทานอาหารในห้องเรียนหรือเลื่อนขึ้นอีกนิดนึงนะDon't use the phone ห้ามใช้โทรศัพท์อันนี้อาจจะคำสั่งที่อยู่ในห้องเรียนเนาะเวลาที่เราเรียนอยู่ในครูก็อาจจะบอก Don't use the phone นะห้ามใช้โทรศัพท์หรือไปสอบเนี่ยเขาก็ห้ามใช้โทรศัพท์เหมือนกันใช่ไหมฮะนักเรียนอันต่อไป Don't smoke This is a very important เลยนะนักเรียนอันนี้เนี่ยห้ามสูบบุหรี่ไม่ว่าจะที่ไหนก็ตามในห้องเรียนหรือที่บ้านก็นักเรียนก็ห้ามสูบบุหรี่เนาะอันรูปต่อไปรูปสุดท้าย don't cross the road ห้ามข้ามถนนเพราะถนนนั้นอาจจะเป็นถนนไฮเวย์รถขับเร็วปิ้วๆเพราะนั้นเราก็ไปใช้สะพานลอยก็แล้วกันเนาะต่อไปมาดูฝึกฝนกันบ้างนะฮะนักเรียนเรามาดู practice 1กันบ้าง

้าวเขาสั่งเราว่าอย่างไร match the given sentences to the picture เขาบอกว่าเขามีประโยคมาให้เราให้เรานำประโยคมาใส่ให้ตรงกับรูปภาพนั่นเองไปดูข้อ1 don't eat in class ห้ามทานอาหารในห้องเรียน which picture รูปไหนฮะนักเรียนช่วยกันดูฮะช่วยกันดูช่วยกันดูรูปไหนเก่งมาก very good นี่เลยกำลัง enjoy กับการกินมากข้อนี้ห้ามนำอาหารมากินในห้องเรียนตรงกับรูปนี้ข้อที่2 don't fight ปกติคำว่า fight แปลว่าต่อสู้เหมือนบัวขาวใช่ไหมนักเรียนแต่ในที่นี้แปลให้สวยๆหน่อยแปลว่าห้ามทะเลาะกันรูปไหนฮะห้ามทะเลาะกันฝั่งนู้นหรือเปล่าถูกต้องแล้วฮะคือรูปนี้เลยตอบ don't fight ห้ามทะเลาะกันห้ามต่อยตีกันห้ามใช้ความรุนแรงนั่นเองข้อที่3ข้อ C-cat don't make noises ห้ามส่งเสียงดังรูปไหนฮะนักเรียนถูกต้องแล้วฮะรูปนี้เลยใส่ไปเลยข้อ D CC ครูพี่ขอโทษ sorry ข้อ C ข้อ D-dog don't run in classห้ามวิ่งในห้องเรียนรูปไหนฮะห้ามวิ่งในห้องเรียน excellent รูปนี้เลยนี่ห้ามวิ่งปุ๊บดีข้อ E เขาบอกว่า don't write on the wall don't write on the wall wall ตัวนี้แปลว่ากำแพงนักเรียนห้าม write ห้ามเขียนข้อความเขียนอะไรก็ตามบนกำแพงห้ามเขียนรูปไหนฮะ which picture ฮะ very goodThis picture ข้อนี้เลย E อันต่อไป Please keep the board clean กรุณาลบกระดานด้วยทำให้กระดานมันสะอาดอยู่ตลอดเวลาอันไหนฮะนักเรียน TikTok TikTok รูปนี้ใช่ไหมเก่งมากครับผมไปต่อไป Please raise your hand to speak ถ้ามีคำถามหรือถ้าอยากจะพูดอะไรให้ raise your hand แปลว่าอะไรลูกให้ยกมือขึ้นเสร็จแล้วก็ค่อยพูดรูปไหนฮะ TikTok นี่เลยTwo boys ใช่ไหมเด็กผู้ชายสองคนนี้ถูกต้องเป็นข้อ G ถูกไหมถูกต้องแล้วทีนี้ไปดูข้อ H กันบ้างนะนักเรียน Please listen to the teachers carefully กรุณาฟังคุณครูอย่างตั้งใจฟังให้ดีๆรูปไหนฮะฟังให้ดีๆติ๊กตักติ๊กตักรูปนี้เลยขยับขึ้นนิดนึงนี่ข้อนี้ตอบเลยถูกต้องอันสุดท้าย PleaseThrow the rubbish into the bin เอาขยะไปทิ้งลงถังขยะรูปไหนฮะเหลืออยู่อันเดียวรูปนี้ถูกต้องครับใส่เลยข้อ I ไปแล้วง่ายไหมนักเรียนง่ายมากเนาะไปดู practice 2 write the given faces into the right column เขาบอกว่าให้เขาจะให้คอลัมน์เรามา I should กับ I should not เนาะแล้วก็จะมีวลีมาให้เราให้เราเนี่ยเอาวลีคำเหล่านี้เนี่ยมาใส่ให้มันตรงกับคอลัมน์ซึ่ง I should เนี่ยแปลว่าฉันควรจุดๆส่วน I should not หรือ I shouldn't เนี่ยแปลว่าฉันไม่ควรจะจุดๆไปดูอันแรก eat in class นักเรียนคิดว่าเราควรหรือเราไม่ควรที่จะกินในชั้นเรียนฮะแน่นอนเราไม่ควรจะกินในห้องเรียนใช่ไหมนักเรียนเอามาเขียนเลย I should not eat in class ข้อที่2 review lessons ทบทวนบทเรียนควรหรือไม่ควรนักเรียนแน่นอนควรเป็นอย่างยิ่งนะนักเรียนเนาะ I should นี่review เขียนไม่พอเขียนตรงไหนดี reasonตรงนี้กินค่าเราใช้ไปแล้วอันที่เหลือนักเรียนไปตอบให้เสร็จให้สมบูรณ์เดี๋ยวคุณครูพีช่วยแปลก็แล้วกันเนาะ throw trash on the floor ทิ้งขยะลงพื้นควรหรือไม่ควรให้นักเรียนต้องรู้แล้วนะ keep the board clean ลบกระดานหรือทำกระดานให้มันสะอาดข้อที่3 fight I should fight ไหมฉันควรต่อสู้ฉันควรทะเลาะกันไหมหรือ I should not fight ไม่รู้นักเรียนเอามาเติมให้ถูกนะฮะplay tennis in class เล่นเทนนิสในห้องเรียนคุณพระนักเรียนควรหรือไม่ควรฮะเอามาใส่ให้ถูกต้องนะข้อต่อไป listen to teacher ให้ตั้งใจฟังคุณครูเวลาคุณครูสอนควรหรือไม่ควรนะข้อต่อไป empty the trash trash bin เอาถังขยะที่มีขยะเต็มทั้งหมดเนี่ยเอาไปทิ้งควรหรือไม่ควรฮะนักเรียนทำเวรตอนเย็นน่ะต้องรู้แล้วนะเดี๋ย
ี๋ยวคุณครูพีจะไปตรวจนะ

Next, practice 3. Complete the dialogue. จะมี dialogue นี่1 2 3มีอยู่3 dialogue มี3 conversation คุยกันเนาะ A วลีเนี่ยเขาให้วลีเรามา A B C เนาะนักเรียนเนาะ make yourself at home แปลว่าตัวนั้นทำตัวตามสบายเหมือนอยู่บ้านของตัวเองเลยประมาณนี้เนาะ make yourself at home ข้อ B บอก go outside ออกไปข้างนอกข้อ C บอก have lunch lunch นี่อาหารอะไรฮะนักเรียนอาหารเช้าป่ะหรือเย็นหรือกลางวันอาหารอะไรกันแน่ TikTok อาหารกลางวันถูกต้องนะฮะ lunch อ่ะมาดูอันแรกโอ้ง่ายมาก I'm hungry hungry แปลว่าอะไรฮะนักเรียนฉันหิวอันไหนดีฮะมีอยู่อันเดียวชัดเจน obvious มาก obviously มากตอบข้อ C ครับถูกต้องฮะนี่เลยเอามาใส่สีอะไรดีเอาสีเขียวบ้างสีเขียวเหนียวซับนี่ C cat นะ I'm hungry let's have lunch ไปกินอาหารกลางวันกันเถอะนะมาดู conversation ที่2 dialogue 2นะเขาบอกว่า please จุดๆ B บอก thank you very much ขอบคุณมากๆครับขอบคุณมากๆค่ะทำไงดีคำตอบคือข้อที่ A หรือ B ถูกต้องเลยฮะข้อ A please make yourself at home ทำตัวตามสบายทำตัวเหมือนอยู่บ้านของตัวเองได้เลยนะไม่ต้องเกรงใจ B ก็เลยบอกขอบคุณมากๆครับถูกต้องที่สุดมาดูdialogue ที่3เขาบอกว่า it's very windy outside นะ windy แปลว่าอะไรครับไม่ใช่ outside out there ข้างนอกเนี่ยมัน windy เหลือเกิน windy คืออะไร windy คือลมแรงนะข้างนอกเนี่ยมันลมแรงมากแล้วเราจะเอาอะไรมาใส่มันเหลือยกอันเดียวครับนักเรียน don't เป็นประโยคคำสั่งมาแล้ว don't go outside ถูกต้องนะครับถ้าลมมันแรงก็อย่าออกไปข้างนอกสิใช่ไหมฮะเนาะง่ายมากๆเลยไปดูอีกสักหนึ่งตัวอย่างก็แล้วกันเนาะ complete the dialogue เหมือนกันเขาบอกว่า John was sick John นี่ป่วย and he went to see a doctor แล้วก็ไปหาหมอ John บอก I feel cold and I have a headache too นะบอกหมอครับผมหนาวแล้วผมก็ปวดหัวด้วยหมอเลยบอกว่า let me see ขอหมอตรวจหน่อยซิใส่หูฟังขอหมอตรวจหน่อยซิหมอก็เลยบอกว่า you have a fever fever คืออะไรฮะนักเรียนไข้หมอบอกจอนว่าจอนไข้นะจุดๆๆ and take this medicine เติม s ด้วยแสดงว่ามียาหลายตัวหลายเม็ดนักเรียนเนาะให้คุณหมอเนี่ยให้จอนทำอะไรสักอย่างแล้วก็บอกว่าให้กินยาด้วยจอนบอก thank you doctor โอ้ขอบคุณมากครับหมอ I do that เดี๋ยวผมจะทำตามเลยนักเรียนคิดว่าจะตอบอะไรฮะข้อ1เขาบอกว่า you should take a rest เธอควรพักผ่อนข้อ2 you should take a bathเธอควรอาบน้ำข้อ3 you should brush your teeth ควรไปแปรงฟันข้อ4 you should drink cold water เธอควรดื่มน้ำเย็นนะโอ้โหจอนเป็นไข้จอนควรทำอะไรฮะนักเรียนต้องกินยาแล้วก็ต้องนอนพักผ่อนให้เพียงพอตอบข้อที่1ถูกต้องเลยเก่งมากฮะข้อต่อไปทีนี้เรามาดูตัวอย่างข้อสอบโอเน็ตที่นักเรียนอาจจะต้องไปเจอกันบ้างเนาะนักเรียนเนาะเขาบอกว่าIn an English class ในชั่วโมงเรียนวิชาภาษาอังกฤษ Daniel and Mr. Steve เนี่ยคุยกัน Daniel บอกว่า skiing is very exciting โอ้ยกีฬาสกีอิ่งเนี่ยมันน่าตื่นเต้นมากเลยครับคุณครู Mr. Dan Steve it is my favorite hobby มันเป็นงานอดิเรกที่ผมชอบมากสกีเนี่ย Mr. Steve เลยตอบว่า great เยี่ยมเลย but it can be dangerous โอ้มันเยี่ยมนะแต่บางครั้งมันอาจจะเป็นอันตรายหรือเปล่า John นะไม่ใช่จอนขอโทษทีครับนักเรียนเดเนียลแล้วควรจะต่อด้วยอะไรดี be quiet เงียบๆ be careful ระวังด้วยนะ be patient ต้องอดทนนะ be strong ต้องเข้มแข็งต้องแข็งแรงไว้นะตอบอะไรครับนักเรียน TikTok ถูกต้องนะฮะตอบ be careful ต้องระมัดระวังด้วยไปเล่นกีฬาสกีเนี่ยซึ่งบ้านเราสกีน้ำแข็งสกีหิมะอาจจะไม่มีนะนักเรียนเนาะตัวอย่างโอเน็ตข้อสุดท้ายเขาบอกว่าก้องแอนด์มัมเนี่ยก็โฮมก้องและแม่ถึงบ้านก้อง took off his mask ก้องก็เลยเอาแมสออกดูนะมีรูปแมสมานะก้องก็เลยมี conversation คุยกับแม่ต่อว่าก้องบอกว่า Mom what should I do with this mask แม่ผมควรจะทำยังไงกับแมสตัวนี้ดีแม่พูดว่าอะไรไม่รู้จุดๆๆ then put it into this plastic bag หลังจากนั้นก็เอาแมสเนี่ยมาใส่ถุงพลาสติกด้วยก้องบอกโอเคได้ครับแม่บอก then wash your hands again หลังจากทำอะไรทุกอย่างเสร็จแล้วไปล้างมืออีกรอบนะแล้วควรจะเอาอะไรมาใส่ดีฮะนักเรียนข้อหนึ่งเขาบอกว่า float the ear loops wash the mask with soap เขาบอกว่าพับที่คล้องหูล้างด้วยสบู่
จริงครับป่ะข้อที่2 wrap the mask and wash the ear loops with water เขาบอกว่าห่อหน้ากากและล้างที่คล้องหูที่คล้องหูแมสเนี่ยด้วยน้ำนะฮะนักเรียนอันไหนฮะถูกไหมแมสที่ใช้แล้วเนี่ยนะข้อที่3 float it into half and another half พับนึกครึ่งหนึ่งแล้วก็พับอีกครึ่งหนึ่ง wrap it with the ear loops พับครึ่งหนึ่งแล้วพับอีกครึ่งหนึ่งแล้วพันด้วยสายคล้องหูนี่เข้าท่าอยู่นะข้อที่4 wrap the ear loops with the mask and wash another half with soap พับที่คล้องหูเขาเรียกว่าอะไรพันที่คล้องหูด้วยแมสแล้วล้างอีกครึ่งหนึ่งด้วยสบู่ใช่หรือป่ะใช่ไหมไม่น่าใช่ข้อไหนถูกต้องที่สุดนักเรียนแมสที่ใช้แมสที่เราใส่แล้วอะเราไม่ควรใช้ซ้ำสองนักเรียนเนาะก็คือนี่เลยฮะนักเรียนตอบข้อที่3นี่เลยนักเรียนพับครึ่งหนึ่งแล้วก็พับอีกครึ่งหนึ่งหลังจากนั้นก็พันด้วยที่คล้องหูใช่ไหมนักเรียนพันด้วยสายคล้องหูเสร็จแล้วก็เอาไปใส่ในถุงพลาสติกแล้วก็ไปทิ้งซะแล้วก็ไปล้างมือเป็นยังไงฮะนักเรียนสำหรับคลิปวิดีโอนี้หวังว่านักเรียนจะเข้าใจกันมากยิ่งขึ้นแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผม see you later byeGood day, everyone. How are you today? I hope you guys doing it. And today, we are going to study about asking for permissions and asking for help. แล้วก็เจอกับครูพีอีกแล้วนะครับผมวันนี้ topic ของเราจะเรียนกันเรื่อง asking for permission แล้วก็ asking for help นะครับผมซึ่งแปลเป็นไทยแล้วแปลว่าการขออนุญาตและการขอความช่วยเหลือจะเป็นอย่างไรไม่เสียเวลา Let's get started. ไปดูกันเลยนะครับผมมาดูอันแรกนะครับ asking for permission เนาะการขออนุญาต teacher and student they are talking with each other อันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างคุณครูกับนักเรียนคุยกันนะการขออนุญาตดูอันแรกเนาะนักเรียนบอก may I go to toilet please toilet แปลว่าอะไรครับนักเรียนห้อง very good นะแปลว่าห้องน้ำหนูขออนุญาตไปห้องน้ำหน่อยได้ไหมคะดูสิคุณครูตอบว่าไงYes, you may. ใช้ may ถามก็ต้องใช้ may ตอบถูกต้องไหมครับไปดูอีกสักหนึ่งตัวอย่าง another example เนาะอีกสักหนึ่งอันพอกลับมาจากการเข้าห้องน้ำแล้วดูสิ may I come in please may I come in please ขออนุญาตเข้าห้องหน่อยได้ไหมครับเนาะครูตอบว่าไง no you may not อันนี้อนุญาตให้เข้าไหมครับนักเรียนไม่ให้เข้าเนาะก็เลยตอบ no you may not แต่ถ้าอนุญาตก็แค่ตอบว่า yes you may เหมือนเมื่อกี้ใช่ไหมครับไปกันต่อเลยดีกว่าทีนี้เรามาดูสำนวนการใช้ขออนุญาตกันดีกว่าว่ามีอะไรกันบ้างมีไม่เยอะเลยครับนักเรียนมีแค่ตัวแรก can could may and would แล้วแต่ละตัวมันใช้อย่างไรไม่ยากไปดูกันเลยนะครับผมอันแรกเรามาดูกันนะครับนักเรียน can I can I ตามด้วย verb ตัว v ตัวนี้ย่อมาจาก verb นะครับผมซึ่ง verb แปลเป็นไทยแปลว่ากริยาซึ่งกริยาคืออะไรครับนักเรียนก็คือการกระทำทั้งหลายแหละไม่ว่าจะเป็นการ jump แปลว่าอะไรครับกระโดด walk เดิน sleep นอนเนาะเราเรียกว่ากริยาทีนี้มาดู can I ตามด้วยกริยาแล้วก็จุด please please noisenะแปลว่าผมขออนุญาตหรือผมสามารถจุดๆได้ไหมครับแล้ว can I เนี่ยจะใช้ในกรณีที่ขออนุญาตในรูปแบบที่ไม่เป็นทางการตัวอย่างเช่น can I sit here can I sit here please ผมสามารถนั่งตรงนี้ได้ไหมอันนี้จะใช้แบบถามเพื่อนเนาะเวลาเราไปเรียนในวิชาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์โต๊ะไม่ว่างแล้วเราไปเห็นที่ว่างอยู่ที่นึงซึ่งอาจจะไม่เพื่อนคนนั้นอาจจะไม่ค่อยสนิทกับเรามากเท่าไหร่แล้วก็บอกเขา Can I sit here เห็นไหมเป็นการขออนุญาตผมสามารถนั่งตรงนี้ได้ไหมครับเพื่อนก็จะตอบมาว่า Yes please Yes you can ก็ได้หรือถ้าเพื่อนไม่อนุญาตให้นั่งเขาก็จะตอบว่า No please หรือจะเป็น No you cannot ไม่ได้คุณนั่งไม่ได้ยากไหมครับเรียนไม่ยากเลยเนาะทีนี้ไปดูกันอีกอันนึงก็คือ May I มาดูส่วนในส่วนของ May I กันดีกว่านะครับนักเรียนเนาะ May I ตามด้วย verb เหมือนเดิมเลยตามด้วยกริยานะในกรณีของ may I เนี่ยจะใช้ขออนุญาตในรูปแบบที่เป็นทางการนั่นเองเนาะตัวอย่างเช่น may I go to the library please may I go to the library please เนาะก็คือดิฉันกระผมขออนุญาต
ไปห้องสมุดหน่อยได้ไหมนะครับผมเนาะคุณครูหรือใครก็ตามก็จะตอบมาว่า yes you may แต่ถ้าไม่อนุญาต no you may not นั่นเองนะครับเนาะไปดูสไลด์ถัดไปจบไปแล้วนะครับสำหรับเมย์คุณครูมองว่ามันง่ายมากเลยนะครับเนาะcould I มาดูกันบ้าง could I เหมือนเดิมเลย could I แล้วตามด้วย verb นะครับผมและมันต่างกันอย่างไรกับ may I ต่างกันตรงที่could I เนี่ยจะเป็นการขออนุญาตสามารถทำได้เลยหรือเปล่าเป็นอย่างไรตัวอย่างเช่น could I turn off the TV could I turn off the TV ผมขอปิดทีวีได้ไหมครับคือสามารถลุกไปปิดได้เลยใช่ไหมครับเนาะถ้าได้ก็ sure ถ้าไม่ได้ก็ sorry I'm watching it at the moment ไม่ได้ตอนนี้ฉันกำลังดูอยู่นี่เป็นไงครับนักเรียนยากไหมไม่ยากเลยมาดูในส่วนของWould you mind Would you mind if subject and verb ตัว s ตัวนี้ย่อมาจาก subject นะครับนักเรียน subject แปลว่าอะไรครับนักเรียนปกติแล้ว subject แปลว่าวิชาแต่ในที่นี้ subject ในที่นี้จะแปลว่าประธานของประโยคนั่นเองนะครับผมแล้วตามด้วย verb เหมือนเดิมเลยถ้าแปลเป็นไทยแล้วไอ้ประโยคที่บอกว่า would you mind จะแปลว่ารังเกียจไหมถ้าผมจะรังเกียจไหมถ้าหนูจะนะครับเนาะตัวอย่างเช่น Would you mind if I use your computer for a few minutes คุณจะว่าอะไรไหมคุณจะรังเกียจไหมถ้าผมขอใช้คอมพิวเตอร์ของคุณสัก 2-3 นาทีถ้าไม่รังเกียจเราก็ตอบไปว่า Not at all หรือจะเป็น No problem นะใช้ได้เลยไม่มีปัญหาแต่ถ้าสมมติว่าเราจะไม่ให้เขาใช้เราก็สามารถตอบปฏิเสธอย่างสุภาพได้ว่า sorry I'm using it ขอโทษนะฉันเสียใจนะฉันกำลังใช้มันอยู่นั่นเองนะครับเนาะสไลด์ถัดไปนะครับ asking for help นะครับผมก็คือการขอความช่วยเหลือไม่ได้ยากเลยตัวอย่างเช่น hi Tom can I borrow your umbrella hi Tom can I borrow your umbrella borrow แปลว่าอะไรนะนักเรียนvery good ขอยืมนะครับผมทอมฉันขอยืมร่มของเธอหน่อยได้ไหมดูซิทอมตอบว่าไง yes I'm not using it right now ได้สิตอนนี้ฉันไม่ได้กำลังใช้ร่มอยู่เอาไปเลยแสดงว่าให้ยืมเนาะนะครับผมอันนี้จะเป็นตัวอย่างทีนี้เรามาดูสำนวนในการใช้ขอความช่วยเหลือกันนะครับเนาะนักเรียนเนาะเริ่มต้นเลยเวลาเราจะขอความช่วยเหลืออะไรเราสามารถพูดเกริ่นได้ว่า excuse me นี่เห็นไหมครับนักเรียนใช้เมื่อรบกวนหรือขัดจังหวะในใครสักคนหนึ่งนะครับจะขึ้นต้นด้วย excuse me นะหรือจะเป็น could you do me a favor could you do me a favor แปลว่าคุณพอจะช่วยฉันหน่อยได้ไหมจุดๆๆก็ว่าไปเนาะ please help me หรือจะเป็น help me please ก็ได้ช่วยผมด้วยครับได้โปรดช่วยผมด้วยนะส่วนการตอบรับการเสนอความช่วยเหลือนะครับก็จะสามารถใช้ได้ทั้งโอเค sure certainly yes please ทั้งหมดนี้แปลว่าได้สิแน่นอนเวลามีคนมา offer ให้ความช่วยเหลือเราอย่างเช่นครูถือของมาเนี่ยนักเรียนวิ่งเข้ามา can I help you teacher อะไรเงี้ยแต่ครูถือได้ครูก็บอกว่า no thank you ก็ได้เนาะเฮ้ยตรงนี้เอาใหม่ดีกว่าบอบบี้เอาใหม่คัดปึ้งทีนี้เรามาดูสำนวนในการใช้ตอบรับความช่วยเหลือกันนะครับเนาะเราก็สามารถเกริ่นหรือใช้เปิดด้วยคำว่า excuse me ได้เลยนะครับเนาะ excuse me นะครับเนาะใช้เมื่อจะรบกวนหรือขัดจังหวะใครสักคนนึงหรือจะเป็น could you do me a favor could you do me a favor ก็ได้นะครับเนาะนักเรียนเนาะคุณพอจะช่วยฉันหน่อยได้ไหมนะครับเนาะทีนี้มาดูการตอบรับเสนอความช่วยเหลือก็จะมีโอเค sure certainly แปลทั้งหมดนี้แปลว่าได้สิแน่นอนหรือถ้าจะปฏิเสธความช่วยเหลือเราก็สามารถตอบได้ว่าThank you, but I can do it myself. Thank you, but I can do it myself. ก็สามารถใช้ได้เหมือนกันนะเรามาดู exercise กันดีกว่านะครับนักเรียนเนาะ exercise นี้เขาจะให้ A B C D E มาให้เราจะเป็นทั้งขับเป็น words หรือจะเป็น phrases ก็คือเป็นวลีมาให้เราให้เรามาตอบลงใน conversation นี้นะครับเนาะ A กับ B คุยกันสถานการณ์ A กับ B คุยกันมาดูกันนะครับนักเรียนA บอกว่าจุดๆๆ sir B ตอบ yes ma'am yes ma'am ครับคุณผู้หญิงเพราะฉะนั้น
เอน่าจะเป็นลูกค้าที่เป็นผู้หญิงเอ๊ะแล้วเขาจะบอกว่ายังไงดีเมื่อกี้ครูบอกไปแล้วเนาะอันไหนหน้าที่จะใช้ขอความช่วยเหลือเปิดอันแรกเลยตอบสิครับvery good ตอบข้อดีเนาะ excuse me sir นี่ขอโทษนะครับขอโทษนะคะพนักงานชายก็เลยตอบ yes ma'am ครับคุณผู้หญิงผู้หญิงก็เลยตอบ2ก็เลยบอกจุดๆๆ you do me a flavor please เอ๊ะประโยคนี้คุ้นๆไหมครับนักเรียนตอบอันไหนดีครับเมื่อกี้เราเอาข้อดีด็อกไปแล้วเราคิดค่าไปก่อนเหลือ a b c d ตอบข้อ b very good นะครับผมตอบ b could you do me a flavor please เนาะช่วยอะไรฉันสักอย่างหน่อยได้ไหมครับได้ไหมคะนะครับผม b ตอบ no problem at all โอ้ไม่มีปัญหาเลยครับแล้วก็ตามด้วย what can I do for you มีอะไรให้ผมช่วยครับตอบ c ไปใช่ไหมครับผม what can I do for you นะ a ก็เลยบอก my hands are full โอ้ตอนนี้มือฉันเนี่ยเต็มไปด้วยของเต็มไปหมดเลย could you call a taxi for me please นะช่วยกรุณาโทรหาแท็กซี่ให้ฉันหน่อยได้ไหมคะเพราะฉะนั้น B ก็เลยตอบว่าอะไรครับนักเรียนชัวร์ได้สิแน่นอนชัวร์ wait a minute here ได้โปรดรอตรงนี้สักครู่หนึ่งเพราะฉะนั้นอันสุดท้ายก็น่าจะเป็น thank you so much เนาะตอบข้อ A นะครับผมง่ายไหมครับนักเรียนง่ายมากๆเลยไปดูอันถัดไปตัวอย่างข้อสอบโอเน็ตนะครับเนาะเป็นโรสกับจอห์นคุยกันดูโรสสิโรสบอกว่าไง Could you help me write an essay Could you help me write an essay essay แปลว่าอะไรครับนักเรียน an essay เรียงความโรสบอกจอห์นช่วยฉันเขียนเรียงความหน่อยได้ไหมดูสิจอห์นตอบว่าอย่างไรจุดๆๆ I haven't finished my yet I haven't finished my yet finish แปลว่าเสร็จสิ้นนะครับเนาะแต่ข้อนี้จอห์นทำเสร็จหรือยังHaven จอห์นยังทำของตัวเองไม่เสร็จเลยเพราะฉะนั้นจะตอบข้ออะไรดีครับนักเรียนตอบข้อ4มั้ย No thank you ไอ้ประโยคคำว่า No thank you เนี่ยจะใช้ตอบกับปฏิเสธความช่วยเหลือใช่มั้ยครับนักเรียนแต่ข้อนี้โรสไม่ได้มาออฟเฟอร์เสนอให้ความช่วยเหลือใช่มั้ยโรสมาขอความช่วยเหลือเฉยๆเพราะนั้นข้อ4ก็ยังไม่ใช่ข้อที่3 That's all right เข้ากันมั้ยครับนักเรียนก็ยังไม่เข้าเนาะส่วนคำว่า yes please แปลว่าได้สิแต่ฉันยังทำของฉันไม่เสร็จเลยเอ๊ะมันมีความขัดแย้งกันอยู่ใช่ไหมครับนักเรียนก็ยังไม่ใช่เพราะฉะนั้นข้อที่ถูกต้องที่สุดก็ต้องเป็นข้อที่1 I'm sorry ฉันเสียใจนะฉันขอโทษนะฉันยังทำของฉันไม่เสร็จเลยตอบข้อที่1นะครับผมเป็นคำตอบที่ถูกต้องที่สุดทีนี้เรามาดูกันอีกสักหนึ่งตัวอย่างกันดีกว่าเนาะนักเรียนเนาะตัวอย่างข้อสอบโอเน็ตson and mom นะลูกชายแล้วก็แม่คุยกันนะครับเนาะ son บอกว่า please mom จุดๆๆตรงนี้น่าจะเป็นประโยคคำถามแล้วนักเรียนเนาะเพราะว่าใน choice เป็นประโยคคำถามexcuse me sorry นะครับใน choice ก็จะเป็นประโยคคำถามหมดเลยนะmay you get up late can you read a story may I try to sleep early can I use the smartphone อันไหนดีแม่Please mom จุดๆแม่ตอบมาว่า No dear You can't It's time for bed ไม่ได้ลูกไม่ได้ตอนนี้เนี่ยถึงเวลาที่เราจะต้องเข้านอนแล้วจะตอบอะไรดีทีนี้ถ้านักเรียนสังเกตดีๆเขาใช้คำว่า can't หรือก็คือคำว่า cannot ถ้าเราสังเกตใช้อะไรถามก็ต้องใช้อันนั้นตอบใช้อะไรตอบก็ต้องใช้อันนั้นถามเพราะฉะนั้นไปดูข้อ1ใช้เมแต่แม่ตอบว่า cannot ใช่ไหมนักเรียนแล้วมันมีความสัมพันธ์กันไหมไม่ได้เพราะฉะนั้นตัดข้อ1ทิ้งตัดข้อที่3ทิ้งได้ทันทีเลยเป็นไงนักเรียนง่ายไหมทีนี้ข้อที่เข้ารอบก็จะมีอยู่ข้อที่2กับข้อที่4แล้วอันไหนจะเป็นคำตอบที่ถูกต้องที่สุดล่ะ Can you read a story แม่อ่านนิทานให้ฟังหน่อยได้ไหมถ้าอ่านนิทานสำหรับก่อนนอนเนี่ยนักเรียนว่าแม่จะปฏิเสธไหมครับนักเรียนแน่นอนว่าไม่มีทางปฏิเสธเนาะอ่านหนังสือก่อนนอนอ่านนิทานก่อนนอนให้ลูกฟังแน่นอนแม่ต้องอ่านให้ฟังได้แน่ๆแต่ Can I use the smartphone ข้อนี้นี่แหละนักเรียนผมขอเล่นโทรศัพท์ได้ไหมผมขอใช้โทรศัพท์หน่อยได้ไหมเพราะฉะนั้นแม่ก็เลยตอบว่า no ทันทีเลยปฏิเสธทันทีใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นข้อที่ถูกต้องที่สุดคือข้อที่4นั่นเองนะครับผมเป
เป็นอย่างไรกันบ้างนะครับนักเรียนสำหรับวิดีโอคลิปนี้สำหรับเรื่อง asking for permission and asking for help นะครับผมการขออนุญาตและการขอความช่วยเหลือหวังว่านักเรียนจะเข้าใจกันมากยิ่งขึ้นนะครับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบาย

0: ตอมนะคะก็คือหน่วยที่เล็กที่สุดของสสารค่ะ
1: ใส่ไปเลยเหรอ
2: ไปเลย
0: โอ้ว้าว
1: โอ้โหโอ้นี่มันเกิดอะไรขึ้นคะเนี่ยครูเช
2: ่ตอนอะตอม
1: โอ้ยครูเช่ท้องติดเต็มจมูกเลยอะค่ะ
0: อุ๊ยจริงด้วยค่ะอุ๊ยแต่อย่าว่าแต่ครูเลยค่ะของแพลวเนี่ยก็ติดอยู่นะคะเต็มหน้าผากเลย
1: หน้าผากเหรอคะ
3: โอ้โห
1: ปิวเชียวสงสัยเมื่อกี้ได้ทองมาหลายแผ่นค่ะว่าแต่ทองที่เราใช้ติดองค์พระเนี่ยทำมาจากทองจริงๆไหมคะครูเช่
0: แค่แพลวสงสัยนะคะว่าทองคำเปลวนั้นทำมาจากทองคำจริงหรือเปล่านะคะไปดูกันเลยค่ะ

0: ที่พี่โตอยากให้ดูอยู่ข้างในมาดูเร็ว
1: มันสร้างบ้านนะบ่อนเนี่ย
2: นี่ไง
3: มันเหมือนอีสร้างบ้านอ่ะเฮ้ยเขาอาจจะเอาโมจิยัดไว้ข้างในแล้วก็ห่อแล้วก็ทุบก็ได้จะได้ยืดยืด
4: ทำขนมอะไรอย่างงี้หรือเปล่าให้มันอยู่
1: แล้วว่าอาจจะแบบเป็นบีบอะไร
3: สักอย่าง
1: ใช่แบบให้มันแข็ง

0: คุณค่ะ
1: ขอบคุณค่ะ
2: ดูแล้วว่าคืออะไร
1: โอ้ครับ
3: เฮ้ยอะไรอ่ะ
1: มัน
3: ดู
4: คืออะไรอ่ะ
3: ดูซิว่าที่เดาเนี่ยจะถูกหรือเปล่าน
5: ี่มันเป็นชั้นอ่ะ
1: นี่มันดูเหมือนเป็นกระดาษ
5: กระดาษใช่ไหม
1: ตีกระดาษหรือเปล่าม
6: ันเหมือน
5: ใช่มันเป็นกระดาษ
1: เหมือนกระดาษไขอ่ะ
5: เหมือนเป็นหนังสือแบบเก่าๆ
1: หนังสือ
5: สีออกจะแบบเหลืองๆขาวๆหน่อย
1: เฮ้ยพี่ไม่สีเหลือง
5: ๆเป็นชั้นๆ
1: เฮ้ยนี
5: ่เฮ้ย
1: ทองโอ้ไม่ทอง
5: มันเป็นทองอ่ะ
1: แล้วมันบางมาก
5: ใช่มีหลายแผ่นด้วยใช่มันเป็นทองอ่ะ
4: จะบางมากเลย
1: มัน
4: บ
1: างมาก มันจัดทองได
5: ้มันมีหลายแผ่นนะ
7: การทุบนี้คือวิธีการทำทองคำเปลวที่สืบทอดกันมาตั้งแต่สมัยโบราณเป็นการนำทองคำแท้มาตีเป็นแผ่นบางๆเพื่อใช้ปิดบนองค์พระพุทธรูปตกแต่งขนมอาหารรวมถึงใช้เสริมความงามด้วยการตีทองคำเปลวด้วยมือจะได้ทองคำที่ได้คุณภาพกว่าใช้เครื่องตีแต่เพราะต้องใช้พละกำลังความอดทนและความประณีตอย่างสูงปัจจุบันจึงพบแหล่งทำทองคำเปลวแท้ด้วยมือเหลืออยู่ไม่กี่แห่งในประเทศไทย
3: นี่เป็นไง
5: เอาเน้นแผ่นทองยาวมากอ่ะ
8: ใช่ค่ะจะออกมาเป็นลักษณะนี้นี่เป็นทองจริง 100% ค่ะ
5: ทองจริง
8: พอเรารีดอย่างนี้เป็นขั้นตอนแรกเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะก็จะมีขั้นตอนให้พี่จินนี่เขารอนทองเป็นเขาเรียกตัวกลุบตัดเป็นชิ้นเล็ก

0: ขนาดประมาณ1เซนเนี่ยค่ะดูวิธีที่พี่จินเขาตัด
1: ต้องตัดให้เท่าก
0: ัน ใช่ต้องตัดให้เท่ากันค่ะ
2: โอ้เม่นมาก
1: ถ้าพวกหนูตัดนี่คือแบบ
0: เบี้ยวเลย
1: ไม่ใช่น่าจะได้ประมาณ1มิลบ้าง2เซนบ้าง
0: ค่ะอันนี้สำคัญมากค่ะถ้าตัดไม่เท่ากันเนี่ยตัวที่ตีออกมาจะไม่เท่ากันจะเสียหายทุกขั้นตอนสำคัญหมดทุกขั้นตอนค่ะสำคัญมากนี่ค่ะลูกลองจับดูไหมคะจับเบาๆค่ะ
3: นี่มันบางมากเลย
1: บางมาก

0: าไปในกระดาษกลุ่มทีละตัวละตัวประมาณ750ตัวค่ะ
1: โอ้โ
0: หตัวต้องตรงกัน
1: เยอะ
2: พี่ครับทำเร็วมาก
3: แล้วก็มองครับ
2: โอ้ต้องเรียงแบบน
4: ี้โ
2: อ้ต้องเรียงกันแบบนี้เลยใช่ไหม
1: เท่ากันเท่ากัน
5: เฮ้ย
1: พวกนี้ขอลองทำบ้างได้ไหมคะ
0: ได้ค่ะใครจะอยากลอง
4: เอามันเหรอ
6: โอเคมาลองด
0: ูนะป้าให้ลองดูนะคะ
2: คร
0: ับหนูลองเรียงดูซิว่าจะเรียงตัวเรียงได้ตรงไหม
1: ดูนั่นไงไปเลย
7: เป็นไงบ้างอ่
1: ะพี่กันนั้นหวัง
7: แบบโอ้โห
4: ทำไมเหงื่อออกเยอะยัง
1: โอ้โหเหงื่อไหลเลย
6: นี่พี่กันนะปึ๊บ
1: ฉันไม่ฉัน
7: ไปอย่าง
6: นั้นเลยมือเบา
0: ค่ะตอนนี้ลูกก็ได้ขั้นตอนใส่กลุบพอใส่ได้ไหมคะ
1: ใส่ได้
2: ใส่ได้
6: ค่ะ
0: ต่อไปเราก็จะนำกระดาษกลุบไปให้ช่างตีทองดูการตีกลุบของช่างผู้ชำนาญ
1: แล้วจะตีอีกทำไมล่ะคะ
2: ครับ
0: เขาตีเพื่อให้ทองนี่ขยายขึ้นมาอีกประมาณ2นิ้ว
1: ให้ใหญ่ขึ้นมาอีก
7: ทำให้ใหญ่ขึ้นมาอีก
0: น
7: ี
0: ่ค่ะ
4: ใช้อุปกรณ์อะไรตีบ้างครับ
0: ก็จะเป็นค้อนทองเหลืองตีกับหินแกรดิตค่ะเพราะทองเหลืองนี่หนักประมาณ 7-8 กิโล
4: โ
0: อ
4: ้โ
2: ห
4: ห
2: น
4: ั
2: ก 7-8 กิโล
4: ค่ะแล้วต้องตีขนาดไหนครับ
0: 2นิ้วก็จะใช้เวลาประมาณ 1-2 ชั่วโมง
4: ตีตลอดเลยครับ
0: ตีต่อเนื่องค่ะ
4: ต่อเนื่อง
0: ตีกลุบเดี๋ยวไปดูกันเลยไหมคะ
1: ไป
2: ไป
1: ไป
4: ที
1: ่
2: อันนั้นค้อนทองเหลืองจริงๆเหร
1: อ
2: นี่ดูดิมันเป็นสีทองๆอ่ะ
4: มันหนัก8กิโลจริงๆเหรอ
1: พี่กันน้ำลองยก
7: พี่กันน้ำลอง
4: โอ้โห
6: คนนะ
0: ค่ะตอนนี้เป็นขั้นตอนตีฝักซึ่งเมื่อกี้ที่เราดูขั้นตอนกลุบใช่ไหมคะกลุบตอนนั้นเราจะต้องตีประมาณชั่วโมงครึ่งถึง2ชั่วโมง
6: ค
0: ่ะพอตีเสร็จจากกลุบนั้นก็จะมาถ่ายกระดาษฝักที่คุณลุงตีอยู่ตรงนี้คือกระดาษฝัก
2: กระดาษฝัก
0: ค่ะซึ่งกระดาษฝักนี่จะต้องตีต่อเนื่องอีกประมาณ 6-7 ชั่วโมง
2: อ๋อเข้าใจแล้วที่ต้องทุบแบบนี้ก็เพื่อให้ทองคำขยายตัวออกการใช้ค้อนที่ทำจากทองเหลืองทุบลงบนซองหนังวัวใส่กระดาษที่มีแผ่นทองอยู่ด้านในจะทำให้น้ำหนักกดลงบนแผ่นหนังเกิดการเสียดสีอย่างต่อเนื่องจนเกิดความร้อนทองคำก็จะขยายตัวออกเป็นวงกลมสวยๆสม่ำเสมอแม้แต่ขาดออกจากกัน
0: อันนี้ลูกอยากรู้ไหมคะว่าความแตกต่างระหว่างทองคำเปลวแท้กับทองคำเปลววิทยาศาสตร์หรือทองปลอม
2: ทองปลอม
7: เป็นทองปลอมด้วย
0: ใช่ค่ะทองคำเปลวมีราคาสูงก็เลยมีการเรียนแบบทองคำเปลวขึ้นมาซึ่งเขาเรียกว่าทองวิทยาศาสตร
6: ์
0: ซึ่งไม่ใช่ทองเลยค่ะอันนี้ลูกจะได้เห็นความแตกต่างของทองสองแบบนี่หนึ่งแบบนี่อีกหนึ่งแบบ
7: เขาว่าอันนี
2: ้กว่าใช่ไหม
7: น่าจะเป็นทองแท้เนี่ยสีอันนี้มันอ่อนๆนะแล้วอันนี้มันสีเข้มกว่า
1: ใช่นะ
7: แต่สีมันอ่อนมาล่ะเพราะอันนี้สีเหมือนอันที่เราเห็นเมื่อกี้เลย
1: ใช่
8: เราจะแยกทองคำเปลวของจริงกับทองคำเปลววิทยาศาสตร์ได้ยังไงนะดูแทบไม่ต่างกันเลย
0: ให้ดูเปรียบเทียบระหว่างทองวิทยาศาสตร์กับทองแท้
8: ว่าด้านซ้ายของแท
0: ้ลูกลองขยี้กับตัวเองก็ได้ค่ะเห็นไหมคะ
7: เฮ้ย
1: ไม่ออกเลยติ ดกว่าเดิมอีก
0: ใช
1: ่แล้วอันนี้ขยี
0: ้เห็นไหมคะเห็นความแตกต่างของทองคำเปลวแท้กับทองวิทยาศาสตร์นะคะ
2: ท
0: องคำเปลวแท้นี่ก็จะ
7: เนีย
0: นไปกับผิวแบบนี
7: ้ไม่หลุดเลย
0: ไม่หลุดเลยค่ะถ้าเป็นทองวิทยาศาสตร์ก็จะ
7: หลุด
0: หายไปได้หลุดออกจากผิวเราได้ใช่ไหมคะกว่าจะมาเป็นขั้นตอนแบบนี้ป้าจะพาไปดูขั้นตอนที่เขาตี 6-7 ชั่วโมงสำเร็จแล้ว
6: ค
0: ่ะเดี๋ยวไปดูในห้องนะคะ
4: ดูกันนะ
1: ไปค่ะ
0: มาดูอันนี้นะคะอันนี้หลังจากที่เราไปดูเขาตีทองมาประมาณ 6-7 ชั่วโมงก็จะเห็นทองตัวเล็กๆที่ลูกเห็นตั้งแต่ขั้นตอนแรก
7: เห็นนะคะ
0: 1สแควร์เซนนั้นจะกลายเป็นแบบนี
1: ้โอ้โหมันใหญ่มาก
8: จากอันแค่นี้
7: จากอันเล็กๆ
1: อันมันใหญ่มากเลย
0: ขยายใหญ่ขนาดนี้เลยค่ะ
5: ใหญ่มาก
7: แล้วมันคงแบบบางแบบ
0: ใช่ค่ะก็ถึงต้องเบาๆเราจะหายใจแรงเดี๋ยวทองก็จะปลิวก็เลยพอเสร็จขั้นตอนนี้ขั้นตอนการตัดทองใส่กระดาษรู้ไหมคะว่าเขาใช้อะไร
1: ใช้มีดหรอคะ
7: มีดหรือเปล่าคะ
0: เขาเรียกอะไรคะเป็นอุปกรณ์พิเศษ
2: เป็นไม
1: ้
7: มันคือ
1: ต้นข้าวหล
2: ามไม้ไผ
0: ่ค่ะเป็นไม้ไผ่ค่ะซึ่งจะต้องมาเหลาให้แหลมเหมือนมีดก็ต้องใช้ความคมนี่ค่ะลองจับดูนะคะ
1: ดูดิคมมากมันเหลาด้วยตรงน
2: ี้แต่ตรงนี้เหมือนมีที่ให้จับ
8: ขั้นตอนการตัดทองนี้คุณยายชูบอกว่าต้องระวังให้ดี เพราะทอง

0: ทำเปลที่ตีเสร็จแล้วจะบางมากๆบางเฉียบจนแตะด้วยมือไม่ได้ใช้แค่ลมพัดเบาๆสามารถทำให้ทองปลิวได้แล้วต้องใช้ช่างที่มีความชำนาญมากๆเป็นคนทำและจะใช้ไม้ไผ่ที่เหล่าให้คมมาตัดเพราะเนื้อไม้ไผ่สากเมื่อนำมาตัดทองแล้วทองจะไม่ติดไปกับที่ตัดสามารถตัดทองคำเปลให้เป็นแผ่นที่สวยงามได้แบบนี้
1: คำที่สวยงามมีคุณสมบัติพิเศษมีความเงางามสีเหลืองทองเป็นแร่ธาตุหายากราคาแพงเรารู้ถึงความแตกต่างของทองคำเปลวแท้กับทองคำเปลววิทยาศาสตร์ไปแล้วแล้วทองคำที่เป็นเครื่องประดับแบบนี้ล่ะจะสังเกตอย่างไรก็ต้องพิสูจน์กันด้วยสารเคมีมาดูกันว่าตะขอทองคำสองอันนี้อันไหนเป็นทองคำแท้อันไหนเป็นทองคำปลอมขูดทองคำลงไปที่หินขัดให้เนื้อของทองติดอยู่ที่หินจากนั้นใช้น้ำกรดกับสารละลายเกลือแกงหยดลงไปคอยสังเกตผลที่เกิดขึ้นจะเห็นว่าจุดที่ขูดตะขอทองคำด้านขวามือถูกกรดกัดกร่อนจนหายไปหมดส่วนทองคำด้านซ้ายมือยังคงมีรอยขูดอยู่ไม่หลุดออกไปคุณสมบัติที่ทนทานต่อกรดนี่แหละที่ทำให้ทองคำเป็นแร่ชนิดพิเศษที่มีความทนทานสูงมากแล้วคุณสมบัติพิเศษอื่นๆของทองคำจะมีอะไรอีกบ้างไปหาคำตอบพร้อมกันเลยคุณสมบัติพิเศษของทองคำนอกจากความสว่างใสและมีพื้นผิวที่แวววาวแล้วยังมีคุณสมบัติพิเศษที่แร่โลหะอื่นๆไม่มีคือเป็นสุดยอดแห่งความทนทานทองคำไม่ขึ้นสนิมไม่ผุกร่อนแม้เวลาผ่านไปนานเท่าไหร่ก็ตามมีความเหนียวและอ่อนนิ่มสามารถนำไปหลอมด้วยความร้อนและขึ้นรูปใหม่ได้อีกนับครั้งไม่ถ้วนและทองคำยังสามารถป้องกันคลื่นจากสนามแม่เหล็กได้จึงมีการนำทองคำมาใช้ในการผลิตแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ในการสื่อสารถูกนำมาใช้กับดาวเทียมชุดนักบินอวกาศและยานอวกาศเพื่อป้องกันการแผ่รังสีของดวงอาทิตย์ได้อีกด้วยประโยชน์มากมายสมกับแร่ที่มีราคาแพงจริง
2: ๆเห็นไหมคะว่าวิธีการทำทองคำเปลวเนี่ยเขาใช้ทองคำจริงๆแล้วก็มาทุบๆจนกลายเป็นทองคำแผ่นบางๆอย่างที่เห็น
3: แล้วแบบนี้ถ้าเราทุบมันไปเรื่อยๆแล้วมันจะเป็นยังไงหรอคะ
2: ถ้าอย่างนั้นเราไปหาคำตอบกันค่ะในลับซ่าท้าทดลองถ้าแพลวนะคะลองทุบแผ่นทองคำไปเรื่อยๆบางทีอาจจะได้เห็นอะตอมของทองคำปลิวออกมาก็ได้
3: แล้วอะตอมคืออะไรอะ
2: อะตอมนะคะก็คือหน่วยที่เล็กที่สุดของสสารค่ะจะไม่สามารถแบ่งแยกได้แล้วเพราะมันเล็กมากจริง
3: ฟังดูเนี่ยเล็กมากๆเลยนะคะแล้วถ้าเล็กแบบนี้นักวิทยาศาสตร์เขาจะรู้ได้ยังไงคะว่าอะตอมมันหน้าตาเป็นยังไง
2: ก็ต้องย้อนกลับไปเมื่อ 2,000 ปีที่แล้วค่ะ
3: โอ้นานมากเลย
2: ใช่ค่ะนักวิทยาศาสตร์นะคะเริ่มสงสัยค่ะว่าถ้าเราทำการแบ่งสสารไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเนี่ยจะได้หน่วยที่เล็กที่สุดคืออะไร
3: แบบนี้ก่อนหน้านั้นก็ยังไม่เคยมีใครเห็นหน้าตาของอะตอมเลยสิคะ
2: ใช่ค่ะแต่หลังจากนั้นนะคะดาลตันค่ะก็เสนอทฤษฎีอะตอมของดาลตันขึ้นมาทฤษฎีของเขานะคะก็มีด้วยกัน3ข้อค่ะข้อแรกเขาบอกว่าธาตุนะคะจะประกอบไปด้วยหน่วยที่เล็กมากค่ะนั่นคืออะตอมซึ่งอะตอมนะคะไม่สามารถแบ่งแยกได้แล้วก็จะไม่สูญหายไปด้วยค่ะและข้อที่2นะคะธาตุเดียวกันเนี่ยก็จะมีอะตอมที่มีคุณสมบัติเหมือนกันค่ะและข้อที่3นะคะสารประกอบนะคะก็จะประกอบไปด้วยองค์ประกอบของธาตุ2ขึ้นไปค่ะ
3: แล้วไอ้อะตอมเนี่ยหน้าตามันเป็นยังไงอะคะ
2: อ๋ออะตอมของดาลตันใช่ไหมคะหน้าตาจะเป็นแบบนี้ค่ะ
3: ทฤษฎีอะตอมของดาลตันคือเป็นทรงกลมๆแบบนี้นะคะไม่เห็นดูออกเลยว่ามีอะไรอยู่ข้างในบ้างอ่ะ
2: ถึงแม้ว่าทฤษฎีของดาลตันนะคะจะไม่ได้แสดงรูปร่างหน้าตาของอะตอมที่แน่ชัดมากนักนะคะแต่ก็ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นนะคะที่ทำให้นักวิทยาศาสตร์เริ่มสนใจอะตอมและก็ศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมค่ะ
3: แล้วหลังจากนั้นเนี่ยนักวิทยาศาสตร์เขาได้ค้นพบอะไรต่ออีกหรอคะ
2: หลังจากนั้นนะคะโกลสไตน์ค่ะเขาได้ทำการทดลองโดยใช้หลอดรังสีแคโทดค่ะมาดัดแปลงทำให้เขาค้นพบรังสีที่มีประจุบวกค่ะแล้วเขาก็เรียกมันว่าโปรตอน
3: อย่างนี้เท่ากับว่าไลน์อะตอม

0: นี่ยก็จะมีโปรตอนที่เป็นประจุบวกอยู่ด้วยใช่ไหมคะ
1: ถูกต้องค่ะและต่อจากนั้นค่ะจอห์นทอมสันก็ทำการทดลองเพิ่มเติมค่ะโดยดัดแปลงหลอดรังสีแคโทดเหมือนเดิมแต่เพิ่มขั้วในแนวดิ่งเข้าไปทำให้เขาค้นพบว่าจริงๆแล้วอนุภาคที่อยู่ในหลอดรังสีเนี่ยเกิดการเบนเข้าหาประจุบวกแสดงว่าอนุภาคนั้นนะคะมีคุณสมบัติเป็นลบทางไฟฟ้าค่ะแล้วก็เรียกมันว่าอิเล็กตรอน
0: แบบนี้นะคะก็เท่ากับว่าพอที่เขาแบบศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมแล้วในอะตอมก็มีทั้งประจุบวกแล้วก็ประจุลบเลยแล้วอะตอมของทอมสันหน้าตาเป็นยังไงหรอคะ
1: อะตอมของทอมสันนะคะก็ยังคงมีรูปร่างเป็นทรงกลมคล้ายๆกับของดอตันแต่ก็จะมีอนุภาคของโปรตอนที่มีประจุเป็นบวกนะคะแทรกอยู่ตามเนื้อของอะตอมแบบนี้เลย
0: มีโปรตอนที่เป็นประจุบวก
1: ใช่ค่ะกระจายอยู่ทั่วเลยค่ะ
0: อ๋อแบบนี
1: ้ถ้าอย่างนั้นนะคะครูจะให้แพลวนะคะเติมอิเล็กตรอนเข้าไปค่ะโดยที่นี้เราจะให้ใช้เป็นสีฟ้า
0: อ๋ออิเล็กตรอนก็คือกระจายรอบๆเหมือนกันใช่ไหม
1: คะโดยอิเล็กตรอนเองนะคะก็จะมีประจุทางไฟฟ้าที่เป็นลบค่ะกระจายอยู่ทั่วเลย
0: โอเคแบบนี้ใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: โหมีทั้งโปรตอนแล้วก็อิเล็กตรอน
1: ใช่ค่ะและถ้าอะตอมนะคะมีจำนวนโปรตอนกับอิเล็กตรอนที่เท่ากันก็จะทำให้อะตอมนั้นนะคะมีสภาพเป็นกลางทางไฟฟ้าได้ค่ะ
0: แล้วแบบนี้ถือว่าเป็นหน้าตาของอะตอมที่เราศึกษาได้ในปัจจุบันหรือยังคะ
1: อ๋อยังไม่ใช่ค่ะถึงแม้ว่ารูปร่างหน้าตาของอะตอมของทอมสันน่ะจะดูว่ามีลักษณะที่เหมือนจะบอกอะไรได้จริงๆแล้วก็ยังไม่ได้บอกคุณสมบัติมากพอค่ะทำให้นักวิทยาศาสตร์เริ่มสงสัยว่าเอ๊ะแบบจำลองนี้ถูกต้องหรือไม
0: ่
1: หลังจากนั้นนะคะเรเชอร์ฟอร์ดค่ะเขาได้ทำการทดลองแบบนี้โดยเขาทำการยิงอนุภาคแอลฟาค่ะผ่านแผ่นทองคำค่ะแล้วก็มีฉากเรืองแสงลับด้านหลังและจากการทดลองนี้นะคะทำให้รัตฟอร์ดรู้ว่าค่ะว่าจริงๆแล้วเนี่ยในอะตอมนะคะจะต้องมีอนุภาคที่มีมวลมากกว่าอนุภาคแอลฟาแล้วก็มีประจุบวกด้วยเขาก็เลยเสนอแบบจำลองขึ้นมาใหม่ค่ะ
0: ค่ะ
1: โดยพบว่าตรงกลางของอะตอมนะคะจะมีนิวเคลียสค่ะ
0: นิวเคลียส
1: ใช่ที่มีประจุบวก
0: อ๋อก็จะมีนิวเคลียสอยู่ตรงกลางแบบนี้หรอคะ
1: ใช่ค่ะแล้วก็จะมีอิเล็กตรอนค่ะที่มีประจุไฟฟ้าเป็นลบวิ่งอยู่รอบๆค่ะ
0: โอ้อ๋อนี่คืออิเล็กตรอน
1: ใช่เดี๋ยวเลยอีกฝั่งนึงนี่เลย
0: โอ้โหแค่นี้เลยหรอคะ
1: ใช่ค่ะณตอนนั้นนะคะรัตเทอร์ฟอร์ดได้เสนอแบบจำลองอะตอมเป็นแบบนี้ค่ะดังนั้นนะคะเนื้อของอะตอมจริงๆแล้วอ่ะก็จะไม่มีอะไรเลยเป็นว่างเปล่า
0: แล้วแบบนี้ถือว่าเป็นแบบจำลองสุดท้ายหรือยังคะ
1: ยังค่ะ
0: ยังอีกเหรอคะ
1: พอรัตเทอร์ฟอร์ดก็ยังมีความสงสัยค่ะว่าทำไมมวลของธาตุเนี่ยไม่เท่ากับมวลของโปรตอนกับอิเล็กตรอนบวกกันแต่มวลของธาตุดันมีค่าเป็น2เท่าก็เลยสงสัยว่าเอ๊ะจริงหรือว่าจริงๆแล้วเนี่ยใจกลางของนิวเคลียสอะมีอะตอมอื่นซ่อนอยู่ค่ะโดยแซดวิทนะคะเขาก็สงสัยเหมือนกันค่ะเขาก็เลยนำแบบจำลองของรัตเทอร์ฟอร์ดนะคะไปทำการยิงอนุภาคแอลฟาอีกครั้งค่ะโดยเครื่องนี้นะคะมีความแม่นยำสูงมากเลยค่ะทำให้เขารู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยในนิวเคลียสนะคะมีอนุภาคที่มีความเป็นกลางทางไฟฟ้าอยู่ด้วยค่ะเขาก็เลยเรียกมันว่านิวตรอนค่ะ
0: โหหลายอย่างเลยนะคะเนี่ยแบบนี้เนี่ยก็เท่ากับว่าในอะตอมก็จะประกอบไปด้วยโปรตอนอิเล็กตรอนแล้วก็นิวตรอนเหรอคะ
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วแบบนี้ถือว่ามันจะทำให้หน้าตาของอะตอมเปลี่ยนไปด้วยไหมคะ
1: เปลี่ยนไปค่ะเพราะว่าในนิวเคลียสนะคะก็จะไม่ได้มีแค่โปรตอนอย่างเดียวก็จะมีนิวตรอนซึ่งมีอนุภาคที่เป็นกลางทางไฟฟ้าอยู่ด้วย
0: อ๋อมีบวกลบแล้วก็มีกลาง
1: ใช่ค่ะแบบนี้เลยเราก็เพิ่มโปรตอนเข้าไปอีกสักหนึ่งตัวละกัน
0: โปรตอนสีแดงแล้วก็ต้องมีนิวตรอน
1: ใช่แล้วนะคะ
0: แบบนี้หรอคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ในนี้ถือว่าเป็นแบบสุดท้ายหรือยังอะคะเนี่ย
1: ยังค่ะ
0: ยังอีกหรอคะ
1: ใช่ค่ะ
0: งั้นขอวางก่อน
1: เพราะว่าแบบจำลองของโบนะคะก็ยังไม่สามารถอธิบายสเปกตรัมของอิเล็กตรอนในจำนวนที่มีอิเล็กตรอนเยอะๆได้ค่ะดังนั้นนะคะนักวิทยาศาสตร์ก็เลยทำการทดลองศึกษาค้นคว้ามาอีกค่ะทำให้ได้แบบจำลองอีกแบบจำลองนึงค่ะที่เป็นแบบจำลองแบบกลุ่มหมอกค่ะ
0: กลุ่มหมอก

0: จะพบว่านะคะอิเล็กตรอนนะคะมีขนาดเล็กมากค่ะแล้วก็จายอยู่ทั่วเลยรอบๆนิวเคลียส
1: ค่ะ
0: บางครั้งนะคะนักวิทยาศาสตร์ก็สามารถเห็นอิเล็กตรอนได้บางครั้งก็อาจจะไม่พบเพราะมันไม่ได้อยู่ในตำแหน่งที่เขาศึกษาอยู
1: ่อันนี้ก็หน้าตาแตกต่างออกไปอีกนะคะเนี่ย
0: ใช่ค่ะ
1: แบบนี้ก็เท่ากับว่าเราก็สามารถมีการค้นพบอะตอมในรูปแบบใหม่ๆได้อีกใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะเพราะว่าวิทยาการทางวิทยาศาสตร์เนี่ยเพิ่มขึ้นทุกวันดังนั้นเนี่ยก็อาจจะทำให้เกิดแบบจำลองอะตอมในรูปแบบใหม่ในอนาคตก็ได้
1: ไม่แน่นะในอนาคตอาจจะมีแบบจำลองอะตอมของคูเช่ก็ได
0: ้แน่นอนค่ะพูดถึงแบบจำลองอะตอมถ้าอย่างนั้นเรามาสร้างแบบจำลองอะตอมในรูปแบบของเรากันดีกว่า
1: ได้ด้วยเหรอคะ
0: ใช่ค่ะในกิจกรรมบัสบอมอะตอมนี่ค่ะกิจกรรมบัสบอมอะตอม
1: โอ้ okay. ต้องทำยังไงบ้างคะส่วนผสมมีอะไรบ้าง
0: ส่วนผสมนะคะเด็กๆก็ตวงไปพร้อมกันเลยก็ได้เนาะอันดับแรกนะคะก็จะมีเบกกิ้งโซดาค่ะเราจะใช้1ถ้วยตวง
1: ค่ะ
0: หลังจากนั้นก็เป็นครีมออฟทาทานะคะจะใช้1ส่วน4ถ้วยตวงค่ะแล้วก็จะมีแป้งข้าวโพดใช้1ส่วน2ถ้วยตวงค่ะเกลือก็ใช้1ส่วน2ถ้วยตวงเช่นกัน
1: โ
0: แล้วก็มีน้ำมันค่ะเดี๋ยวจะใช้เป็นน้ำมันมะพร้าวน้ำมันอัลมอนด์น้ำมันมะกอกแล้วแต่เลยค่ะแล้วแต่ชอบ
1: น้ำมันอะไรก็ได้
0: ใช่ค่ะก็จะใช้ประมาณ2ช้อนโต๊ะแล้วก็สีที่ชอบเลย
1: อ๋ออันนี้สีอะไรคะ
0: วันนี้คุณจะใช้เป็นสีม่วงค่ะ
1: ว้าวโอเค
0: แล้วก็จะมีพิมพ์ขึ้นอยู่กับว่าเด็กๆอยากได้เป็นบาสบอมรูปทรงไหนก็ใช้พิมพ์แบบนั้นเลยวันนี้คุณจะทำเป็นทรงกลมค่ะให้เหมือนกับอะตอม
1: ของดอตัน
0: ใช่ค่ะแล้วก็ที่ขาดไม่ได้เลยคุณจะใส่นิวเคลียสเข้าไปด้วยที่ประกอบไปด้วยโปรตอนและนิวตรอนโดยเป็นลูกปัดนั่นเองค่ะถ้าอย่างนั้นเรามาทำกันเลยเนาะ
1: เริ่มเลยค่ะ
0: โอเคค่ะแล้ว
1: มาเลยจัดให้เริ่มจากอะไรก่อนคะ
0: ตวงก่อนค่ะ
1: ตวงอะไร
0: เ
1: บกกิ้งโซดา
0: 1ถ้วยตวงโอเคนะคะ
1: นี
0: ้ใน1สูตรเนี่ยสามารถทำถึง6ก้อนเลยนะคะ
1: โอ้โห1ถ้วยตวงใส่ไปเลยนะคะ
0: โอเค
1: ต่อด้วยครีมออฟทาทา
0: ครีมออฟทาท่า
1: 1ส่วน4ถ้วยตวงครีมออฟทาท่า
0: ถ้าที่บ้านนะคะไม่มีครีมออฟทาท่าเด็กๆสามารถใช้เป็นกรดมะนาวแทนได้นะคะเทลงไปเลยต่อไปก็จะเป็นแป้งข้าวโพดค่ะ
1: ข้าวโพดนี่เท่าไหร่นะคะ
0: 1ส่วน2ถ้วยตวง
1: 1ส่วน2สีก็ต้องมีต้องมีแป้งข้าวโพดด้วยต่อด้วย
0: เกลือเกลือค่ะ
1: เกลือเท่าไหร่เอ่ย
0: 1ส่วน2ถ้วยตวงเช่นกัน
1: 1ส่วน2เช่นกัน
0: โอเคอ่ะหลังจากนั้นนะคะก็ทำการ
1: คน
0: คนให้เข้ากันระวังหน่อยเพราะว่าเดี๋ยวจะฟุ้งค่อยๆคนนะโอเคเราก็จะผสมของแห้งให้เข้ากันก่อนนะคะต่อไปนะคะเราก็จะเติมน้ำมันลงไปค่ะค่อยๆใส่เข้าไปนะประมาณค่อยๆทยอยใส่ทีละ1ช้อนโต๊ะก็ได้ค่ะโอเคแล้วก็คนๆคนให้เข้ากันซึ่งมันจะทำให้บาสบอมสามารถจับตัวเป็นก้อนได้ดีขึ้น
1: แล้วก็คน
0: ใช่ค่ะแล้วก็เพิ่มความชุ่มชื้นให้ผิวด้วย
1: ว้าวต่อไปค
0: ่
1: ะ
0: ต่อไปเราก็จะใส่สีลงไป
1: เยอะไหมคะ
0: 1ถึง2หยดแล้วก็คนให้เข้ากันพอโอเคไหมคะแล้วถ้าหากว่าคนแล้วรู้สึกว่าตัวส่วนผสมเนี่ยยังเป็นก้อนๆ อยู
1: ่
0: ก็สามารถสเปรย์น้ำลงไปด้วยเพื่อให้เกิดการกระจายของสี
1: เสร็จแล้วค่ะครูเช่นี่แบบนี้ถูกไหมคะ
0: ถูกต้องค่ะ
1: สีสวยมากเลย
0: ใช่ค่ะซึ่งอันนี้นะคะเราก็จะแทนเป็นอิเล็กตรอนที่กระจายอยู่รอบๆอะตอมอย่างที่เราเรียนรู้กันไปตอนแรกนะคะว่าอะตอมมีรูปร่างเป็น
1: ทรงกลม
0: ถูกต้องค่ะวันนี้เราก็เลยจะใช้พิมพ์เป็นรูปทรงกลมให้เราตักใส่ลงไปเลยในพิมพ์ค่ะ
1: ใส่แล้วนะคะ
0: ใส่ลงไปเลย
1: ใส่ให้เต็มเลยใช่ไหม
0: ใส่เต็มเลยค่ะ

0: ตอนนี้พาวเติมเต็มครบทุกหลุมแล้วค่ะแล้วยังไงต่อคะ
1: เพื่อให้แบบจำลองของเราสมบูรณ์ใช่ไหมคะดังนั้นเนี่ยครูก็จะใส่นิวเคลียสของอะตอมไปด้วย
0: โอ้นิวเคลียส
1: ใช่ค่ะต้องมีอะไรบ้างนะ
0: ต้องมี
1: โปรตอนและนิวตรอนโอเคค่ะดังนั้นนะคะโปรตอนก็จะใช้เป็นลูกปัดสีชมพู
0: โอเค
1: ใส่โปรตอนลงไปเลยแล้วก็ใส่นิวตรอนลงไปด้วยในปริมาณที่เท่าๆกันโอเคไหม
0: โอเคค
1: ่ะคราวนี้ก็แล้วแต่เลยว่าจะใส่ทั้งหมดกี่จำนวนกี่อนุภาคเนาะต่อไปเราจะต้องทำให้มันเป็นทรงกลม
0: ใช่ค่ะครูเชษจะทำยังไงคะ
1: เราก็จะพับมันเข้าด้วยกันค่ะหลังจากนั้นก็จะทำการอัดให้แน่นขึ้นนิดนึงนะคะแล้วก็ทิ้งเอาไว้สัก 3-4 ชั่วโมงแล้วค่อยมาแกะออกค่ะ
0: นี่เสร็จแล้วแล้วนี่ก็น้ำก็พร้อมแล้วด้วยค่ะว่าแต่มันต้องอะไรยังไงคะ
1: เราจะมาทดสอบประสิทธิภาพของบาสบอมกันค่ะว่าบาสบอมอะตอมของเรานั้นใช้งานได้จริงหรือเปล่า
0: เราต้องทำยังไงคะครูเช
1: ่นี่เลยใส่ลงไปในน้ำเลยค่ะ
0: ถ้าเกิดใช้งานได้จริงๆมันจะเป็นยังไงคะ
1: มันก็จะฟูๆออกมา
0: โอ้งั้นใส่เลยนะ
1: ใส่เลย
0: รูปไหนก็ได้หรอคะ
1: ใช่ค่ะ
0: เอาอันนี้ละกันนะคะ
1: โอเคค่ะ
0: ใส่ไปเลยเหรอ
1: ใส่เลย
0: โอ้ว้าวโอ้โหโหนี่มันเกิดอะไรขึ้นคะเนี่ยครูเช
1: ่นี่ค่ะตอนนี้นะคะกำลังเกิดแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เกิดขึ้นในบาสบอมจากส่วนผสมที่เราใส่ไปค่ะเวลาที่เราอาบน้ำก็จะรู้สึกมีความสนุกสนานมากขึ้นแล้วก็ได้รับความชุ่มชื้นจากน้ำมันที่เราใส่ลงไปด้วย
0: โอ้โหมันฟู่ใหญ่เลย
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: แบบนี้พอมันฟู่หมดแล้วเราก็จะเจอโปรตอนแล้วก็นิวตรอนข้างในใช่ไหมคะ
1: ถูกต้องค่ะเด็กๆลองไปทำดูนะคะแล้วก็ได้ผลยังไงก็อย่าลืมส่งภาพมาให้พี่กับพี่แพรวดูด้วยนะ
0: ดูซิว่าของน้องๆเนี่ยจะฟู่แบบนี้หรือเปล่าวันนี้นะคะพี่พาวแล้วก็น้องๆได้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องอะตอมไปอีกเพียบเลยแถมยังได้ทำบาสบอมอะตอมสนุกๆแบบนี้อีกด้วยน้องๆก็กลับไปทำเองที่บ้านได้ด้วยนะน้องๆคะอะตอมเนี่ยเป็นหน่วยพื้นฐานของสสารค่ะซึ่งประกอบไปด้วย3อย่างนั่นก็คือโปรตอนนิวตรอนแล้วก็อิเล็กตรอนนั่นเองค่ะใจกลางของอะตอมนะคะจะมีนิวเคลียสที่หนาแน่นซึ่งนิวเคลียสนั้นเนี่ยก็ประกอบไปด้วยโปรตอนที่มีประจุบวกแล้วก็นิวตรอนซึ่งเป็นกลางทางไฟฟ้าค่ะแล้วก็ยังมีการถูกล้อมรอบด้วยกลุ่มหมอกของอิเล็กตรอนที่มีประจุลบนั่นเองค่ะซึ่งก็ถูกดึงดูดขึ้นมาด้วยแรงแม่เหล็กไฟฟ้าว่าแต่น่าเสียดายจังเลยค่ะวันนี้หมดเวลาของพวกเรา2คนแล้วแหละพบกันได้ใหม่ในลับซ่าท้าทดลองวันนี้นะคะครูเชษแล้วก็พี่แพลไปก่อนแล้วนะเดี๋ยวจะเอาบาสบอมอะตอมไปลงในอ่างกันบ๊ายบายเอาไปทั้งอันนี้ก็ใช้ไม่ได้แล้วอ่ะต้องทำใหม่
2: ทำใหม่กันเนาะ
0: โอเคค่ะเอาสีอะไรดี
2: เดี๋ยวเราเปลี่ยนสีกันดีกว่า
3: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: หลายคนก็อาจจะกำลังเว้นระยะห่างและทำให้อาจจะไม่อยากจะเดินห้างจึงเป็นโอกาสที่ดีนะคะในการขายของออนไลน์
1: ใช่ครับถ้าเราเข้าไปใน Facebook เนี่ยเราจะเจอพ่อค้าแม่ค้ามาไลฟ์สดขายของออนไลน์กันอย่างเยอะแยะเลยล่ะครับ
2: ค่ะใน Instagram ก็มีนะคะอย่างเช่นการขายกระเป๋าเครื่องสำอางเสื้อผ้ามีเยอะแยะเลยค่ะ
3: บางท่านอาจจะสงสัยกันใช่ไหมล่ะคะว่าเราจะเสียภาษียังไงคิดภาษียังไงแล้วจะไปเสียที่ไหนแล้วถ้าจะไม่เสียจะได้ไหมแล้วกรมสรรพากรจะรู้ไหมแล้วเขาจะรู้ได้ยังไง
0: ถ้าอย่างนั้นตามเรามาเลยค่ะเดี๋ยวพวกเราจะเล่าให้ฟังแบบง่ายๆไม่ซับซ้อนหรือเพื่อนๆจากสถาบันอื่นได้รับฟังแล้วอยากจะเพิ่มเติมประเด็นหรือเพิ่มเติมเนื้อหาหรือเรื่องราวเกี่ยวกับการเสียภาษีจากการขายของออนไลน์หรือช่วยคอมเมนต์แนะนำไว้ที่ใต้คลิปได้เลยนะคะถือว่าเป็นการช่วยกันให้ความรู้แก่ผู้ชมทุกท่านค่ะ
4: ทีตัวเองมีเพื่อนที่เจอปัญหาขายของออนไลน์มาแล้วเนี่ยช่วยเล่าให้ฟังได้ป่ะแต่ไม่ต้องเอ่ยชื่อก็ได้นะ
1: คืองี้เพื่อนเราอะเรียนจบปวช.ใช่ไหมแต่นักก็ไม่ได้เรียนต่อหรอกผันตัวไปเป็นแม่ค้าออนไลน์ขายพวกอาหารเสริมคอลลาเจนกาแฟลดน้ำหนักอะไรพวกเนี้ยขายเยอะแยะเลย
2: ถามจริงขายที่ไหนหรอขายออนไลน์เนี่ยนะ
1: ขายทางเพจ Facebook ของนางนี่แหละนางก็ไลฟ์ขายเกือบทุกวันนะคนก็เข้ามา CF ของนางทุกวันพอนางขายได้นางก็ไปส่งของที่ไปรษณีย์เคอร์รี่แฟตของขนส่งอะไรพวกเนี้ย
3: ขายดีไหมล่ะเธอแล้วยอดขายประมาณไหนหรอ
1: แรกๆก็ไม่ค่อยเท่าไหร่นะแต่พอไปรู้ว่าต่อมาก็ขายได้เฉลี่ยต่อเดือนละเป็นแสนบางเดือนก็หลายแสนเลยนะก็เพราะว่านางคงทั้งสวยพูดเก่งน่ารักบุคลิกดีและที่สำคัญนะสินค้าของนางแต่ละอย่างราคาดีมากเลยล่ะ
5: ต่างปุ้ยเลยอยากไปขายด้วยเลยอ่ะ
1: อุ้ยเตรียมออกรถกระบะไว้รอขนของเลยมีหนำซ้ำนะขายของได้เงินเยอะเอาไปเลี้ยงพ่อแม่ซื้อที่ดงที่ดินอย่างได้เลยนะ
2: แล้วปัญหามันเกิดจากตรงไหนหรอ
3: เราขอเดาได้ปะ
1: แต่บอกก่อนนะเรื่องนี้มันหลายปีมากแล้วใช่ครับณประเทศของเรามีการออกกฎหมายให้มีการส่งข้อมูลในการโอนเงินเข้าบัญชีมากกว่า 3,000 ครั้งต่อปี
3: หรือ400ครั้งต่อปีมียอดเงินเกิน2ล้านบาทให้แก่กรมสรรพากร
0: เพราะการขายของออนไลน์ส่วนใหญ่มักใช้วิธีการโอนเงินผ่านธนาคารพาณิชย
3: ์จริงๆแล้วกฎหมายไม่ได้กำหนดแค่ธนาคารพาณิชย์อย่างเดียวนะแต่กฎหมายระบุถึงสถาบันการเงินรวมๆด้วยแหละ
2: สรรพากรก็เอาข้อมูลจากที่ได้รับจากสถาบันการเงินนี่แหละมาเรียกเก็บภาษีออนไลน
3: ์เธอจริงๆแล้วอ่ะคนที่ขายของหน้าร้านเขาไม่ได้ขายออนไลน์เขาก็เสียภาษีกันมานานแล้วนะ
0: ใช่ๆจริงด้วยก็ทุกคนก็ต้องเสียภาษีเหมือนกันสิเนาะแล้วภาษีที่เสียไปอ่ะก็เอาไปพัฒนาประเทศนี่แหละ
2: จ้าแม่ไม่กลัวก็ได้แล้วมันเป็นยังไงต่ออยากรู้มากเลยอ่ะไหนเล่าต่อหน่อยสิ
1: แต่ก็มีคนรู้จักมาเตือนนางนะว่าจริงๆแล้วนางต้องเสียภาษีอ่ะเพราะการขายของเนี่ยเป็นเงินได้พึงประเมินประเภทที่8ตามมาตรา40ตามประมวลรัษฎากร
2: ไหนบอกว่าวันนี้จะพูดง่ายๆไงแล้วมีมาตราเข้ามาเนี่ยมันเริ่มยากแล้วนะ
0: เธอก็เงินได้พึงประเมินเนี่ยก็คือกฎหมายประมวลรัษฎากรซึ่งแบ่งออกเป็น8ประเภทตามที่เราเรียนมาไง
3: ก็เงินได้จากการขายของออนไลน์ก็ถือว่าเป็นเงินได้ประเภทที่8นั่นแหละ
1: นางก็เลยไปปรึกษาผู้ที่รู้ผู้รู้เนี่ยเขาก็พานางไปหาเจ้าหน้าที่กรมสรรพากรเลยนะพอเงินได้ของนางเนี่ยปีหนึ่งเป็นล้านเลยนะ
0: แล้วเกินล้าน800,000บาทไหมอ่ะ
1: เกินอยู่แล้ว
3: เอ้านั้นนางก็ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มด้วยดะสิ
1: ใช่ภาษีมูลค่าเพิ่มนี่แหละ7%หนักด้วยนะพอคิดจากยอดขาย
4: เอายอดขายไปคูณ7หารด้วย107ไปเลยจ้านั่นแหละภาษีมูลค่าเพิ่มที่ต้องเสีย
2: อ้าวแล้วนางทำไงต่อ
1: นางก็ต้องไปเสียสิโทษอ่ะมีทั้งทางอาญาทั้งทางแพ่งเลยนะขืนปล่อยไว้อ่ะแย่แน่พอมีทั้งเบี้ยปรับเงินเพิ่มหลายอย่างโอ้ยนางคงไม่ปล่อยไว้หรอก
4: นี่ก็เลยเป็นสาเหตุของการบันทึกเรื่องราวและการแลกเปลี่ยนความรู้และความคิดเห็นในวันนี้นะคะ
6: ถูกต้องนะคะ
4: ค่ะถ้าเพื่อนๆที่ไม่ได้เรียนบัญชีหรือไม่ค่อยมีความรู้ทางภาษีนะคะแต่วางแผนว่าจะขายของออนไลน์แนะนำให้วางแผนภาษีด้วยค่ะ
3: วางแผนให้ดีตั้งแต่เริ่มเลยนะคะขอให้คิดเลยว่าภาษีเป็นต้นทุนอย่างหนึ่งของธุรกิจค่ะ
2: เริ่มคิดอย่างนี้เลยเนาะจะได้สบายใจ
3: ใช
2: ่คือเราต้องเสียภาษีตั้งแต่แรกอยู่แล้ว
0: แล้วเริ่มจากตรงไหนดีล่ะการวางแผนภาษีเนี่ย
1: เราก็ต้องมาดูก่อนไงว่าของที่เราจะขายอะเสียภาษีอะไรบ้างเสียภาษีมูลค่าเพิ่มไหม
2: มันมีด้วยหรอคะว่าขายของแล้วไม่เสียภาษีมูลค่าเพิ่มอะ
4: ก็ที่เราเรียนมาด้วยกันไงขายพืชผลทางการเกษตรขายทุเรียนสดทุเรียนแกะอะไรเงี้ยที่ส่งตามบ้านตามตลาดแต่ว่ารับเงินค่าทุเรียนเป็นการโอนเข้าบัญชีอ่ะจำได้ปะ
3: ขายดีมาก

0: ลูกค้าเยอะมากแล้วก็มีเงินโอนเข้าบัญชีเกินกว่าปีละ 3,000 ครั้งเลยนะ
1: ก็ไม่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มไงแต่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาแทน
2: ขายสัตว์ขายปุ๋ยขายอาหารสัตว์อ่ะพวกนี้ไม่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม
1: ก็ถ้าเรารู้แล้วว่าสินค้าที่เราขายเนี่ยเข้าขายที่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มเราก็ต้องมาประมาณอีกว่าเราจะขายได้เท่าไหร่ต่อปี
3: อ้าวแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าเราขายได้เท่าไหร่ต่อปี
1: ก็นั่นไงเราถึงต้องวางแผนเพราะการขายแรกเริ่มเนี่ยไม่มีใครรู้หรอกว่าเราจะขายได้เท่าไหร่ต่อปีเราจึงต้องวางแผนก่อนตอนแรกเราก็ต้องขายในนามบุคคลธรรมดาไปก่อนก็ได
2: ้แล้วธุรกิจเราอ่ะเกิดปังขึ้นมาแล้วทำท่าว่ายอดขายของเราจะเกิน 1.8 ล้านต่อปีอันเนี้ยต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มแน
0: ่ๆพอยอดขายของเราอ่ะมีแนวโน้มที่จะถึง 1.8 ล้านบาทเราก็ต้องมีเรื่องที่จะต้องให้วางแผนกันอีกแล้ว
3: แบบวางแผนไปใช้เงินบัญชีคนอื่นอย่างเงี้ยหรอ
2: แบบกระจายเงินได้ไปให้คนอื่นเงี้ยหรอจะได้เสียภาษีน้อยๆ
0: อันนี้เราก็ไม่แน่ใจเหมือนกันอ่ะ
1: เดี๋ยวมั่นใจแล้วนะว่าจะทำอย่างนั้นน่ะต้องอย่าลืมนะว่าฐานข้อมูลของกรมสรรพากรอ่ะเขามีการใช้ Big Data ใช้ AI แน่ใจนะทำอย่างเงี้ยว่าจะรอดตัวไปได้อ่ะ
2: อย่าทำอะไรที่ต้องเสี่ยงขนาดนั้นเลยไหมไหนจะเบี้ยปรับไหนจะเงินเพิ่มถ้าพลาดขึ้นมานะได้ไม่คุ้มเสียแน่
4: ๆถ้ายอดขายเราเจริญเติบโตขึ้นมาแนะนำให้ไปจดเป็นนิติบุคคลและจดเป็นผู้ประกอบการในระบบภาษีมูลค่าเพิ่มด้วย
3: จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลเป็นบริษัทเป็นห้างส่วนเงี้ยหรอเรื่องใหญ่เลยนะ
1: เราก็ถึงต้องมาดูไงว่าทำแบบไหนแล้วคุ้มกว่ากันเพราะการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลเนี่ยหักค่าใช้จ่ายได้เยอะกว่าการประกอบการแบบบุคคลธรรมดานะเพราะบุคคลธรรมดาเนี่ยหักค่าใช้จ่ายแบบเหมาได้แค่ 60% เองในกรณีการขายของเนี่ยนะ
3: แล้วจดที่ไหนล่ะจดทะเบียนนิติบุคคลเนี่ย
4: จดที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าและสำนักงานธุรกิจการค้าที่มีอยู่ทั่วประเทศเลย
0: เราสามารถจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลได้ทางออนไลน์ก็ได้เลยนะเข้าไปที่เว็บไซต์ dbd.go.th ทำตามขั้นตอนได้เลยไม่ยุ่งยากเหมือนเมื่อก่อนแล้ว
3: แล้วการจดทะเบียนเป็นผู้ประกอบการในภาษีมูลค่าเพิ่มล่ะจดที่ไหน
0: พิษรู้ปะ
1: ก็จดที่สรรพากรพื้นที่ลพบุรีไงที่เนี่ยเขามีเจ้าหน้าที่คอยให้คำแนะนำตลอดเลยนะหรือไม่ก็ทุกจังหวัดอ่ะก็จะมีสรรพากรพื้นที่อยู่แล้ว
5: สามารถจดได้เลย
1: ใช่
4: ข้อดีของการจดทะเบียนเป็นผู้ประกอบการในระบบภาษีมูลค่าเพิ่มมีดียังไงพีทอธิบายให้ฟังได้ปะ
1: เพราะการเป็นผู้ประกอบการในระบบภาษีมูลค่าเพิ่มเนี่ยสามารถทำให้เราขอใบภาษีแบบเต็มรูปจากผู้ที่ขายสินค้าให้เราซึ่งเราตรงเนี้ยเราเอามาหักกับภาษีขายในแต่ละเดือนได้ด้วยนะ
3: แล้วผู้ที่ขายสินค้าเนี่ยจะต้องเป็นผู้ประกอบการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มได้ไหมจ
0: ๊
3: ะ
0: แน่นอน
3: แสดงว่าเราก็ไม่ควรจะซื้อของจากผู้ประกอบการที่ไม่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มหรอคะ
0: ใช่เพราะว่าผู้ประกอบการที่ไม่ได้จดแบตก็ไม่มีสิทธิ์ออกใบกำกับภาษีให้เราเราก็เครดิตภาษีซื้อไม่ได้นะ
1: นี่แหละการทำธุรกิจมีภาษีเป็นต้นทุนตัวสำคัญตามกฎหมายเราเลยต้องวางแผนแบบนี้ไง
4: วางแผนภาษีดีแล้วอย่าลืมลงบัญชีกันด้วยนะคะเป็นบุคคลธรรมดาก็ลงบัญชีแบบง่ายๆก็ได้ค่ะรายรับหน้าหนึ่งรายจ่ายหน้าหนึ่งแล้วที่สำคัญซื้อของจากใครอย่าลืมพอหลักฐานและเก็บไว้ให้ดีด้วยนะคะ
2: ก็เพราะว่าการขายของออนไลน์สามารถเลือกหักค่าใช้จ่ายได้2วิธีวิธีแรกคือการหักเหมาและอีกวิธีหนึ่งคือการหักตามจำเป็นและสมควรนั่นก็คือการหักตามความเป็นจริงนั่นเอง
0: โอ้ได้ความรู้ขึ้นเยอะเลยเนาะพวกเราเนาะ
2: ใช่
6: วิธีคิดภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจากการขายสินค้ามี2วิธีนะคะ1วิธีเงินได้สุทธิ2. วิธีเงินได้พึงประเมินค่ะวิธีที่1 นะคะก็คือวิธีเงินได้สุทธิภาษีเท่ากับเงินได้สุทธิคูณกับอัตราภาษีค่ะต่อไปเรามาดูตารางการคำนวณอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดากันนะคะสำหรับปีภาษี2560จนถึงปัจจุบันค่ะประเทศไทยของเรามีการคิดอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาแบบก้าวหน้านะคะผู้ที่มีเงินได้สุทธิ 300,000 บาทแรกจะต้องเสียอัตราภาษีร้อยละ5โดยเราจะแบ่ง 300,000 แรกเป็น2ช่วงนะคะก็คือ 150,000 บาทแรกกับ 150,000 บาทหลังโดย 150,000 บาทแรกเราจะไม่มีการเสียอัตราภาษีกันนะคะเราจะมาเสียใน 150,000 บาทหลังในอัตราร้อยละ5ค่ะต่อไปนะคะผู้ที่มีเงินได้สุทธิ 300,000 บาทแต่ไม่เกิน 500,000 บาทเราจะต้องเสียอัตราภาษีร้อยละ10ผู้ที่มีเงินได้สุทธิ 500,000 บาทแต่ไม่เกิน 750,000 บาทจะต้องมีการเสียอัตราภาษีร้อยละ15ผู้ที่มีเงินได้สุทธิ 750,000 บาทแต่ไม่เกิน1ล้านบาทจะต้องเสียอัตราภาษีร้อยละ20ผู้ที่มีเงินได้สุทธิ1ล้านบาทแต่ไม่เกิน2ล้านบาทจะต้องเสียอัตราภาษีร้อยละ25ผู้ที่มีเงินได้สุทธิ2ล้านบาทแต่ไม่เกิน5ล้านบาทจะต้องเสียอัตราภาษีร้อยละ30และสุด

0: ท้ายนะคะผู้ที่มีเงินได้สุทธิ5ล้านบาทขึ้นไปจะต้องเสียอัตราภาษีร้อยละ35ค่ะต่อไปจะเป็นการคำนวณรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายนะคะโดยเราสามารถเรียกทั้งรายได้เงินได้หรือว่าการขายสินค้านะคะโดยเราจะหักค่าใช้จ่ายในอัตรา 60% และเราก็เรียกว่าเงินได้หลังหักค่าใช้จ่ายค่ะเราจะมีการหักค่าลดหย่อนดังนี้นะคะก็คือการหักค่าลดหย่อนส่วนตัวเราสามารถหักได้ 60,000 บาทการหักค่าลดหย่อนคู่สมรสเราสามารถหักได้ 60,000 บาทคู่สมรสเราต้องมีการจดทะเบียนตามกฎหมายที่กำหนดไว้นะคะต่อไปค่าลดหย่อนต่อไปนะคะก็คือบุตรค่ะบุตรคนแรกเราเสียใน 30,000 บาทคนที่2คนที่3เราก็สามารถเสียเพิ่มได้อีก 30,000 บาทค่ะต่อไปค่าลดหย่อนตัวต่อไปนะคะก็คือค่าคลอดบุตรค่ะเราสามารถลดหย่อนค่าคลอดบุตรได้ในจำนวน 60,000 บาทค่ะตัวต่อไปนะคะก็คือค่าเบี้ยประกันชีวิตค่ะหักได้เท่าที่จ่ายจริงแต่ต้องไม่เกิน 100,000 บาทนะคะตัวต่อไปนะคะก็คือดอกเบี้ยเงินกู้ยืมเราสามารถหักได้เท่าที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 100,000 บาทเช่นเดียวกันค่ะและตัวสุดท้ายนะคะก็คือค่าอุปการะเลี้ยงดูบิดามารดาเราสามารถเสียได้คนละ 30,000 บาทค่ะ
1: ค่าลดหย่อนตัวสุดท้ายที่เราสามารถที่จะนำมาใช้ประโยชน์ให้ภาษีของเราเนี่ยมีจำนวนที่ลดลงก็คือค่าลดหย่อนจากการที่เราไปซื้อกองทุนรวมนะคะซึ่งกฎหมายปมวสดากรปัจจุบันนี้นะคะที่เราสามารถที่จะวางแผนภาษีไปซื้อกองทุนรวมได้เนี่ยนะคะจะมีกองทุนรวมอยู่2ประเภทนะคะก็คือกองทุนรวมประเภท SSF กับกองทุนรวม RMF นะคะกองทุนรวม SSF เนี่ยก็คือสามารถที่จะหักลดหย่อนได้เต็มที่นะคะไม่เกิน 200,000 บาทโดยเราจะสามารถซื้อได้นะคะซื้อกองทุนประเภท SSF ได้สูงสุด 30% ของเงินได้นะคะ 30% ของเงินได้สำหรับกองทุน RMF นะคะกองทุน RMF เนี่ยก็สามารถซื้อได้สูงสุด 30% ของเงินได้เหมือนกันนะคะกองทุน RMF จะซื้อได้จะหักลดหย่อนได้นะคะจะหักลดหย่อนได้ไม่เกิน 500,000 บาทหลังจากหัก SSF ออกแล้วพูดให้เข้าใจง่ายๆก็คือถ้าเราซื้อ SSF ไปแล้ว 200,000 เราก็จะซื้อ RMF แล้วหักลดหย่อนได้อีกเต็มที่ก็คือ 300,000 บาทนะคะนี่ก็คือเป็นการหักลดหย่อนอีกรายการนึงที่เราสามารถจะวางแผนภาษีให้เราเสียภาษีน้อยลงนะคะส่วนค่าลดหย่อนตัวสุดท้ายก็คือเรื่องของเงินบริจาคนะคะเรื่องของเงินบริจาคเนี่ยเราก็ต้องวางแผนเพราะว่าการบริจาคให้กับสถาบันการศึกษาโรงเรียนเนี่ยนะคะเราจะสามารถหักลดหย่อนได้2เท่าก็คือบริจาค1บาทแต่เราจะสามารถนำมาหักลดหย่อนได้2บาทนะคะ อันนี้เป็นสิ่งที่เราจะต้องวางแผนนะคะเพื่อให้การเสียภาษีของเรานั้นเนี่ยถูกต้องตามกฎหมายแต่ว่าครบถ้วนนะคะถูกต้องตามกฎหมายแต่ว่าประหยัดที่สุด
0: พวกเราในฐานะนักศึกษาบัญชีก็ไม่อยากให้ทุกท่านต้องเกิดปัญหาจากการเสียภาษีย้อนหลังเพราะเราควรจะเอาเงินจำนวนนั้นไปใช้ให้เกิดประโยชน์จะดีกว่านะคะ
2: หากทุกท่านมีข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์หรือข้อคิดเห็นประการใดกรุณาคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยครับพวกเราขอขอบพระคุณทุกท่านที่รับชมวิดีโอนี้สวัสดีครับ

สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านในวันนี้นะครับเราคงจะปฏิเสธไม่ได้ว่าการซื้อขายของบนโลกออนไลน์นั้นแสนจะง่ายดายแล้วก็สะดวกรวดเร็วเป็นอย่างมากซึ่งการที่เราจะขายสินค้าได้นั้นต้องทำการจูงใจผู้บริโภคให้เกิดความสนใจในสินค้าของเราและสิ่งแรกที่จะสามารถสื่อสารเรื่องราวของสินค้าได้ก็คือภาพถ่ายสินค้าที่สวยงาม

เห็นแล้วจะช่วยกระตุ้นความอยากซื้อของผู้บริโภคขึ้นมาในทันทีการถ่ายภาพคือศิลปะการเล่าเรื่องอย่างหนึ่งที่สามารถสื่อสารอารมณ์และบุคลิกของสินค้าได้ในวันนี้นะครับทางสาขาวิชานิเทศศาสตร์ดิจิทัลมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีก็ได้นำเทคนิคในการถ่ายภาพสินค้าประเภทอาหารง่ายๆมานำเสนอให้กับคุณผู้ชมทุกท่านโดยการใช้วัสดุอุปกรณ์ที่สุดแสนจะซิมเปิลที่สามารถหาได้ง่ายๆภายในบ้านของเรามาประกอบฉากเพื่อเล่าเรื่องให้กับสินค้ารวมถึงเทคนิคการจัดองค์ประกอบภาพและการจัดแต่งง่ายๆทั้งหมดนี้จบครบในโทรศัพท์มือถือเพียงเครื่องเดียวของเรานี่เองครับวันนี้เราจะแนะนำเทคนิคการถ่ายภาพอย่างแรกที่ช่วยเล่าเรื่องราวของสินค้าได้แก่การวางองค์ประกอบหลักของภาพโดยการใช้เทคนิคจุดตัด9ช่องการทำแบบนี้จะเพิ่มจุดนำสายตาให้กับผู้ชมและทำให้สินค้าที่เราถ่ายภาพมามีความโดดเด่นมากยิ่งขึ้นถือเป็นพระเอกเลยครับอย่างแรกเลยเรามาเริ่มที่การตั้งค่ากล้องในโทรศัพท์มือถือของเรากันก่อนเลยครับเราจะหาจุดตัด9ช่องก่อนครับโดยไปที่กล้องเข้าไปที่การตั้งค่าของกล้องเลื่อนหาคำว่าจุดตัด9ช่องจากนั้นกดเปิดขึ้นมาครับตอนนี้บนหน้าจอโทรศัพท์ก็จะปรากฏเป็นตารางเส้นตัดกัน9ช่องและมีจุดตัด4จุดอยู่ตรงกลางเวลาเราจัดองค์ประกอบภาพให้วางสินค้าอยู่จุดกึ่งกลางจุดตัดทั้ง4จุดนี้จะทำให้สินค้าของเราอยู่ในจุดที่น่าสนใจมากที่สุดครับเมื่อรู้หลักการจัดองค์ประกอบภาพด้วยการใช้จุดตัด9ช่องเพื่อทำให้ภาพสินค้าของเราเป็นพระเอกเท่านั้นยังไม่พอครับเราลองผูกเรื่องราวให้กับสินค้าของเราด้วยเพราะสินค้าที่มีเรื่องราวจะทำให้ผู้บริโภครู้สึกจดจำและกระตุ้นความสนใจให้ซื้อสินค้าได้ครับเราลองมาผูกเรื่องราวให้กับสินค้าอย่างแรกที่ผมนำมาใช้เป็นตัวอย่างกันก่อนเลยครับได้แก่เครื่องปรุงอาหารที่เรียกว่าเครื่องดำเป็นเครื่องปรุงสมุนไพรของชาวไทเบิ้งบ้านโคกสลุงจังหวัดลพบุรีชาวไทเบิ้งใช้เครื่องดำเพื่อประกอบอาหารหลากหลายเมื่อเป็นเครื่องปรุงอาหารเราจะเล่นใหญ่สักนิดหนึ่งนะครับลองนึกภาพตามนะครับว่าถ้าเครื่องดำอยู่แค่ในขวดโหลเราจะนึกออกไหมครับว่าถ้านำไปปรุงอาหารแล้วจะน่าทานสักแค่ไหนเพราะฉะนั้นเราจะนำตะไคร้ใบมะกรูดพริกแห้งและส่วนประกอบอื่นๆของเครื่องดำจัดไว้ในกระจาดแบบนี้ให้สวยงามจัดต้มกระดูกอ่อนมาสักชามแล้วเติมเครื่องดำลงไปแหมแค่เห็นภาพก็ทำให้รู้สึกหอมกลิ่นของสมุนไพรชวนให้น้ำลายไหลขึ้นมาทันทีเลยครับซึ่งภาพถ่ายจะสวยงามก็ขึ้นอยู่กับการจัดแสงด้วยนะครับเราเอาโคมไฟอ่านหนังสือมาใช้จัดแสงแบบง่ายๆเรียบร้อยแล้วเราก็ถ่ายภาพสินค้าของเราได้เลยครับเลือกจัดองค์ประกอบภาพให้ตัวสินค้าอยู่ตรงตำแหน่งของจุดตัด9ช่องง่ายๆแค่นี้เลยครับเราก็จะได้ภาพถ่ายเครื่องดำกับเมนูที่เห็นแล้วน่าทานขนาดนี้ไว้ลงขายสินค้าออนไลน์ได้แล้วครับผมตัดภาพจากอาหารเมื่อสักครู่เรามาต่อกันกับขนมไทยๆอย่างขนมชั้นกันครับเราจัดแสงด้วยโคมไฟอ่านหนังสือโดยใช้หลอดเดย์ไลท์เพื่อให้ได้แสงขาวใสลองจัดขนมชั้นวางในกระจาดเล็กๆรองด้วยใบไม้สดอย่างวันนี้ผมใช้ใบทองกวาวดูแล้วมันได้ฟีลความเป็นไทยดีครับผมเลือกดอกทองกวาวสักดอกหนึ่งวางไว้ข้างๆขนมชั้นเพื่อให้มีสีสันสะดุดตาตัดกับสีของขนมชั้นดูแล้วน่าทานมากครับเราเลือกจัดองค์ประกอบในภาพให้ขนมชั้นอยู่ตำแหน่งจุดตัด9ช่องที่มุมซ้ายล่างและเราจะเว้นด้านบนขวาเอาไว้เพื่อใส่ข้อความครับเมื่อเราได้ภาพถ่ายที่สวยถูกใจแล้วเราเข้ามาที่โปรแกรมแต่งภาพในโทรศัพท์มือถือของเราเลือกภาพที่ชอบขึ้นมาเพื่อเพิ่มข้อความและรายละเอียดต่างๆของสินค้าเราเช่นใส่ชื่อเบอร์โทรศัพท์มือถือเพื่อสั่งซื้อสินค้าและเปลี่ยนสีให้เป็นโทนเดียวกันเพราะคราวนี้เราจะคุมโทนสีให้เป็นโทนเดียวกันกับสีของขนมชั้นครับก็จะสวยไปอีกแบบเสร็จแล้วก็กดบันทึกครับเราก็จะได้ภาพสินค้าที่พร้อมลงขายแล้วครับถูกใจกันหรือเปล่าครับเป็นอย่างไรกันบ้างครับพอได้ไอเดียดีๆในการถ่ายภาพสินค้าของท่านเองบ้างหรือยังถ้าอย่างนั้นเรามาดูกันอีกสักหนึ่งตัวอย่างนะครับ
ตัวอย่างนี้เป็นน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นในขวดใสจากตำบลทะเลชุบศรผมจัดไฟด้วยหลอดเดย์ไลท์เช่นเดิมครับสำหรับสินค้าที่เป็นขวดใสหรือเป็นน้ำใสๆแบบนี้มีเรื่องให้ต้องรอ

างคือเราต้องไม่ใช้แบล็คกราวด์ที่มีสีสันนะครับเพราะจะทำให้สินค้าของเรามีสีที่ผิดเพี้ยนไปนั่นเองครับจึงจำเป็นต้องเลือกแบล็คกราวด์ที่มีสีอ่อนหรือเป็นสีขาวไปเลยครับเรามาผูกเรื่องราวให้กับน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นของเรากันสักหน่อยนะครับเรานำลูกมะพร้าวมาประกอบฉากเพื่อบอกกับลูกค้าถึงแหล่งที่มาของน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นขวดนี้ที่สกัดแบบเพียวๆบริสุทธิ์จากผลมะพร้าวครับเลือกถ่ายภาพโดยให้ขวดน้ำมันมะพร้าวอยู่ตรงตำแหน่งของจุดตัด9ช่องเพื่อให้ได้ภาพถ่ายที่ถูกใจแล้วก็นำมาใส่ข้อความขายของกันต่อเลยครับ

เสร็จแล้วนะครับใช้เวลาไม่นานเลยใช่หรือเปล่าครับคุณผู้ชมผ่านไป3ตัวอย่างง่ายๆใช้เวลาไม่นานเลยใช่ไหมครับไอเดียที่นำมาสาธิตให้ชมกันในครั้งนี้ก็ไม่ยากเช่นกันผมได้เลือกใช้อุปกรณ์ที่หาได้ง่ายๆภายในบ้านหยิบเอาโคมไฟอ่านหนังสือมาช่วยในการจัดแสงแม้ว่าเราจะใช้เพียงโทรศัพท์มือถือในการถ่ายภาพแต่เราก็สามารถถ่ายภาพสินค้าของเราให้ออกมาสวยได้ด้วยตัวเองนะครับและที่สำคัญที่สุดสินค้าของเราต้องมีเรื่องราวที่สามารถสื่อสารบุคลิกสินค้าของเราออกมาได้ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อของลูกค้าได้อย่างแน่นอนครับหวังว่าวันนี้คุณผู้ชมจะได้ไอเดียดีๆไปใช้ในการถ่ายภาพสินค้าของตัวท่านเองกันนะครับแล้วก็ขอให้ขายดีขายดีกันทุกคนเลยครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

ัสดีค่ะวันนี้นะคะสาขาวิชานิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีจะมาบอกเทคนิคการถ่ายภาพสินค้าด้วยกล้องโทรศัพท์มือถือแบบง่ายๆค่ะวันนี้นะคะเราจะนำเสนอเป็นของใช้จากชุมชนมาเป็นตัวในการถ่ายภาพของเราในวันนี้ค่ะก็จะมีเป็นพิมพ์เศษน้ำสมุนไพรต่างหูและก็ชุดผ้าทอมือค่ะโดยเรานะคะก็จะนำเสนอตั้งแต่การตั้งค่ากล้องรวมไปถึงเทคนิคการถ่ายภาพด้วยรูปแบบต่างๆค่ะซึ่งเรานะคะก็สามารถที่จะนำรูปภาพของเราเนี่ยไปโฆษณาบนช่องทางออนไลน์ทำให้สินค้าของเราเนี่ยมีความน่าสนใจมากขึ้นค่ะและก็ช่วยเพิ่มยอดขายให้ปังขึ้นอย่างแน่นอนค่ะเทคนิคแรกของเราในวันนี้นะคะนั่นก็คือการจัดพ็อปค่ะเราจะใช้มือถือเพียงเครื่องเดียวมาเนรมิตให้สินค้าของเรามีความน่าสนใจจนลูกค้าต้องรีบเอฟกันรัวๆมาที่เทคนิคแรกของเราในวันนี้กันนะคะนั่นก็คือการจัดพ็อปค่ะไอเลือกพิมพ์เศษน้ำในขวดแก้วน่ารักน่ารักแบบนี้ค่ะแต่เราจะใช้การจัดพ็อปด้วยอุปกรณ์ธรรมดาธรรมดาที่เราสามารถหาได้ภายในบ้านมาทำให้สินค้าของเราดูโดดเด่นค่ะด้วยอุปกรณ์เหล่านี้นะคะนั่นก็คือฟอยล์หลอดไฟเดย์ไลท์และไฟฉายค่ะเรานะคะเลือกใช้ฟอยล์มาเป็นฉากหลังและเราเนี่ยก็จะวางกระดาษฟอยล์ให้ห่างจากตัวสินค้าของเราค่ะเพื่อที่เวลาถ่ายนะคะกระดาษฟอยล์ที่เราจัดเป็นฉากหลังเนี่ยจะได้อยู่นอกระยะชัดค่ะไอเลือกใช้ไฟฉาย LED ส่องมาจากทางด้านข้างนะคะก็จะทำให้ขวดแก้วของเราเนี่ยดูสวยงามแบบนี้ค่ะเมื่อได้ภาพมาแล้วนะคะเราก็แค่เลือกภาพที่เราคิดว่าปังที่สุดมาค่ะแล้วเรานะคะก็ใช้โปรแกรมแต่งภาพพื้นฐานในโทรศัพท์ของเราใส่รายละเอียดของสินค้าลงไปตรงพื้นที่ที่เราเลือกไว้ค่ะ

ดี๋ยวเดียวนะคะเราก็จะได้ภาพถ่ายสินค้าพร้อมลงโฆษณาทางโซเชียลแล้วค่ะเทคนิคที่2นะคะที่เราจะมาทำความเข้าใจในวันนี้นะคะนั่นก็คือการจัดองค์ประกอบของภาพด้วยจุดตัด9ช่องค่ะซึ่งวิธีการตั้งค่าจุดตัด9ช่องในโทรศัพท์ของเรานะคะเพียงแค่ไปที่ตั้งค่าหรือสัญลักษณ์รูปฟันเฟืองค่ะเลื่อนหาคำว่าตารางหรือจุดตัด9ช่องแล้วแต่รุ่นโทรศัพท์ที่เราใช้นะคะเลือกเปิดก็จะปรากฏนะคะเป็นตารางที่มีเส้นแนวตั้งแนวนอนซึ่งตรงที่เส้นแนวตั้งตัดกับแนวนอนนี่เองแหละค่ะเราเรียกว่าจุดตัด9ช่องไอเลือกต่างหูซึ่งมีขนาดเล็กทำมาจากผ้าขาวม้าทอมือของชาวไทเบิ้งบ้านโคกสลุงจังหวัดลพบุรีค่ะโดยการนำผ้าขาวม้ามาต่อยอดเพื่อสร้างเป็นผลิตภัณฑ์ประเภทเสื้อผ้ากระเป๋าและเครื่องประดับเป็นสินค้าชุมชนที่สื่อสารอัตลักษณ์ของชาวไทเบิ้งได้อย่างภาคภูมิใจเลยทีเดียวค่ะทีนี้เรามาจัดองค์ประกอบของภาพกันนะคะเราจัดสินค้าเป็นกลุ่มเลือกวางสินค้าไว้ที่จุดตัด9ช่องเพราะสินค้าหรือตัวแบบของเราที่อยู่ในตำแหน่งจุดตัด9ช่องเป็นตำแหน่งที่น่าสนใจมากที่สุดในภาพค่ะและเราจะเว้นพื้นที่ว่างส่วนที่เหลือไว้สำหรับใส่รายละเอียดสินค้าของเรานะคะ

ค้าที่ดูดีมีองค์ประกอบสวยงามแบบนี้ก็ยังดูธรรมดาใช่ไหมคะเรามาลองให้สาวๆน่ารักน่ารักใส่ต่างหูดูค่ะมีนางแบบมาใส่ต่างหูให้ดูแมทกับชุดกระโปรงจากผ้าขาวม้าทอมือของชาวไทเบิ้งเป็นเทคนิคช่วยนำเสนอให้ลูกค้าสามารถมองเห็นความสวยงามของต่างหูเมื่อได้ลองสวมใส่จริงๆแล้วยังไปช่วยเพิ่มจินตนาการให้กับลูกค้าราวกับว่าลูกค้าเป็นผู้ใส่ต่างหูนี้เองค่ะมาที่การจัดองค์ประกอบค่ะใช้การเลือกจุดตัด9ช่องร่วมกับการถ่ายแบบแฟชั่นที่สำคัญนะคะการถ่ายสินค้าชิ้นเล็กๆแบบนี้เราห้ามเสียดายเลยค่ะเราจะไม่ถ่ายให้เห็นภาพกว้างมากเกินไปแบบนี้นะคะให้เลือกถ่ายแบบโคสอัพเพื่อให้เห็นสีสันหรือลวดลายของสินค้าที่ชัดเจนค่ะกิ๊บเก๋ขึ้นมาทันทีเลยใช่ไหมคะและเทคนิคสุดท้ายนะคะที่เราจะมาแนะนำกันในครั้งนี้นั่นก็คือการใช้แสงธรรมชาติค่ะเพราะแสงธรรมชาตินะคะเป็นแสงที่นุ่มนวลค่ะซึ่งจริงๆแล้วนะคะการใช้แสงธรรมชาติเหมาะกับการถ่ายภาพสินค้าทุกชนิดเลยค่ะเพียงแค่เราต้องเลือกใช้ช่วงเวลาให้เหมาะสมพอสภาพแสงในช่วงเวลาที่ต่างกันก็จะให้อารมณ์ของการถ่ายภาพที่แตกต่างกันด้วยค่ะอย่างชุดผ้าทอมือโทนสีพาสเทลชุดนี้นะคะถ้าเราเลือกถ่ายแบบทั่วไปใช้แค่แสงธรรมชาติถึงจะได้สีสันที่สวยสมจริงแต่ก็ยังดูธรรมดาใช่ไหมล่ะคะงั้นแบบนี้เรายังสามารถถ่ายสินค้าของเราให้ปังกว่านี้ได้ค่ะโดยเราจะเพิ่มเรื่องราวให้กับสินค้าเรามาสร้างการสื่อสารเรื่องราวบุคลิกให้กับสินค้าทำให้มีเรื่องราวที่น่าดึงดูดใจและน่าจดจำค่ะสอดคล้องกับบุคลิกของลูกค้าเป้าหมายเพื่อที่จะบอกว่าชุดผ้าทอมือกับสาวๆก็แมทกันได้ค่ะก็จะช่วยให้ตัดสินใจได้ง่ายขึ้นว่าสินค้าแบบไหนเหมาะกับบุคลิกตัวเองค่ะดูดีขึ้นมาทันทีน่ารักพอไหมคะกันบ้างคะสำหรับเทคนิคการถ่ายภาพของเราในวันนี้ง่ายมากๆเลยใช่ไหมคะไอเชื่อนะคะว่าทุกท่านเนี่ยสามารถที่จะนำเทคนิคของเราในวันนี้เนี่ยไปปรับใช้ในการถ่ายภาพสินค้าได้ด้วยตัวเองค่ะก็ขอให้ยอดขายนะคะปังๆๆกันทุกคนเลยค่ะ

0: สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับการพัฒนางานกราฟิกด้วย Canva กันนะคะซึ่ง Canva คือแพลตฟอร์มสำหรับออกแบบงานกราฟิกที่ช่วยเรื่องของการดีไซน์งานต่างๆเช่นงานโฆษณาการทำโปสเตอร์การทำงานนำเสนอหรือตกแต่งรูปภาพเพื่อโพสลงโซเชียลมีเดียมีการให้บริการ2ช่องทางช่องทางแรกคือเว็บไซต์และอีกหนึ่งช่องทางคือแอปพลิเคชันบนมือถือเราสามารถดาวน์โหลดได้ที่ Play Store และ App Store ค่ะและสามารถใช้งานได้ฟรีมีเทมเพลตและรูปภาพช่วยในการออกแบบเยอะแยะมากมายซึ่งช่วยให้งานดีไซน์ของเราออกมาดูดีมากที่สุดแม้ว่าเรานั้นจะไม่มีความรู้ในเรื่องของการออกแบบหรืองานศิลปะก็สามารถใช้งานได้ค่ะข้อดีของเจ้า Canva มีหลักๆดังนี้เหมาะสำหรับคนที่ไม่มีพื้นฐานด้านงานกราฟิกที่ต้องแบบชิ้นงานด้วยตนเองเหมาะสำหรับนักเรียนนักศึกษาที่ต้องการเครื่องมือออกแบบที่ง่ายและสวยงามเหมาะสำหรับธุรกิจที่กำลังมองหาเครื่องมือเพื่อช่วยในการออกแบบและสามารถทำงานร่วมกันได้เมื่อเรารู้จักเกี่ยวกับ Canva แล้วเราไปเริ่มต้นการใช้งานกันเลยค่ะขั้นตอนแรกของการเข้าสู่เว็บไซต์ Canva ให้เรามาที่หน้า Google และพิมพ์คำว่า Canva ลงไปค่ะจากนั้นเลื่อนลงมาจนเจอคำว่าเริ่มต้นใช้งาน Canva คลิกเข้าไปได้เลยค่ะสำหรับผู้ที่ยังไม่เคยใช้งานให้สมัครใช้งานด้านมุมขวาเราสามารถสมัครการใช้งานผ่านบัญชี Google บัญชี Facebook หรือสามารถสมัครด้วยบัญชีอีเมลอื่นๆตามที่เราต้องการค่ะสำหรับผู้ที่เคยใช้งานแล้วเรามาเข้าสู่ระบบกันเลยค่ะในที่นี้เราจะเข้าสู่ระบบผ่านบัญชี Google นะคะจากนั้นให้เลือกบัญชีตามที่เราสมัครไว้ค่ะเมื่อเราเข้าสู่ระบบมาแล้วหน้าตาของเจ้าเว็บไซต์ Canva จะมีลักษณะดังนี้ค่ะเรามาดูส่วนประกอบด้านบนกันก่อนนะคะเครื่องหมาย question mark คือส่วนช่วยเหลือเมื่อเราพบข้อสงสัยสามารถมาที่ส่วนช่วยเหลือตรงนี้ได้ค่ะฟันเฟืองคือการตั้งค่าบัญชีเราสามารถเปลี่ยนรูปโปรไฟล์และแก้ไขข้อมูลส่วนตัวของเราได้ตรงนี้ค่ะปุ่มสร้างงานออกแบบจะเป็นการนำพาเราไปสร้างงานออกแบบกราฟิกค่ะรูปโปรไฟล์ตรงนี้จะเป็นการแสดงสถานะและข้อมูลส่วนตัวของเราไว้ค่ะต่อมามาดูองค์ประกอบทางด้านซ้ายมือกันบ้างนะคะงานออกแบบของคุณจะโชว์งานทั้งหมดที่เราได้ทำไว้ค่ะที่แชร์กับคุณจะเป็นงานที่ผู้อื่นนั้นแชร์มาให้เราค่ะโฟลเดอร์ของคุณจะเป็นการจัดหมวดหมู่งานที่เราได้ทำไว้ถังขยะเป็นที่ที่รวมงานออกแบบที่เราได้ลบทิ้งไปค่ะการสร้างทีมเป็นการสร้างทีมเพื่อให้ผู้อื่นได้เข้ามาทำงานร่วมกับเราค่ะสุดท้ายชุดเครื่องมือนั้นสามารถใช้งานได้ในเฉพาะ Canva แบบ Pro เท่านั้นค่ะเรามาดูหน้าหลักของเจ้าเว็บไซต์ Canva กันบ้างนะคะหน้าหลักตรงนี้จะแสดงประเภทของงานกราฟิกมีให้เราเลือกเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวด้านล่างจะเป็นการโชว์งานออกแบบล่าสุดของเราที่ได้ทำไว้ค่ะต่อมาเป็นเรื่องของราคานะคะเราสามารถใช้ Canva ในรูปแบบฟรีแล้วก็แบบโปรที่เสียเงินซึ่งเจ้า2ตัวนี้จะมีฟังก์ชันในการทำงานข้อดีข้อเสียที่แตกต่างกันออกไปค่ะต่อมาเป็นแม่แบบหรือว่าเทมเพลตสำเร็จรูปมีเทมเพลตให้เลือกใช้กว่า 250,000 แบบเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของธุรกิจการตลาดการเรียนรู้มีรายละเอียดยิบย่อยลงไปอีกเราสามารถเลือกใช้ได้ทั้งแบบฟรีและแบบเสียเงินนะคะสังเกตง่ายๆจากมุมขวาด้านล่างถ้าขึ้นสกุลเงินแบบนี้เราต้องชำระเงินก่อนทำการแก้ไขถ้าไม่มีสกุลเงินขึ้นแบบนี้แสดงว่าเป็นแบบฟรีเราสามารถทำการแก้ไขได้เลยค่ะโดยทั้ง2ตัวนี้นะคะเราสามารถกดติดดาวไว้เพื่อเป็นเทมเพลตที่ถูกใจเวลาจะนำมาใช้งานทำให้มองหาได้ง่ายค่ะในแถบของค้นพบตรงนี้นะคะจะเป็นมีเดียที่ทาง Canva มีให้ไม่ว่าจะเป็นภาพถ่ายไอคอนหรือว่าฟีเจอร์ต่างๆนะคะเขาจะจัดหมวดหมู่มาให้เราเลยค่ะเราสามารถคลิกเลือกหมวดหมู่ที่เราต้องการได้เลยค่ะ
1: ค่ะต่อไปนะคะจะเป็นการแนะนำเครื่องมือที่ใช้ในการตกแต่งนะคะเมื่อเราได้ประเภทงานกราฟิกที่ถูกใจแล้วให้เราเลือกเมนูแรกค่ะจะเป็นเมนูแม่แบบนะคะจากนั้นให้เราเลือกแม่แบบที่เราถูกใจขึ้นมาค่ะ หลังจากนั้นนะคะเราสามารถแก้ไขวัตถุต่างๆที่อยู่บนงานของเราได้ค่ะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของวัตถุและข้อความตามเมนูด้านบนนี้ค่ะเมนูแรกนะคะเป็นเมนูฟอนต์ค่ะเราสามารถปรับแต่งฟอนต์ได้ค่ะเมนูถัดมานะคะจะเป็นลงขนาดของฟอนต์ค่ะเราสามารถปรับขนาดฟอนต์ให้เล็กให้ใหญ่ได้ค่ะส่วนตัว A ตรงนี้นะคะจะเป็นสีของข้อความค่ะเราสามารถเปลี่ยนสีได้ค่ะส่วนตัว B นะคะจะเป็นตัวหนาของข้อความค่ะและตัว I นะคะจะเป็นตัวเอียงของข้อความค่ะอันนี้จะเป็นการจัดแนวนะคะระหว่างซ้ายขวาและกลางค่ะต่อไปนะคะจะเป็นรายการย่อหน้าของข้อความค่ะอันนี้จะเป็นระยะห่างของข้อความนะคะเราสามารถปรับระยะห่างระหว่างตัวอักษรและระยะบรรทัดได้ค่ะอันนี้จะเป็นเอฟเฟกต์เพิ่มเติมนะคะที่เราสามารถปรับแต่งข้อความเพิ่มเอฟเฟกต์เข้าไปในข้อความค่ะส่วนนี้จะเป็นเคลื่อนไหวนะคะเราสามารถใส่เอฟเฟกต์เคลื่อนไหวได้เลยค่ะในเมนูองค์ประกอบเราสามารถคลิกเข้าไปที่องค์ประกอบและพิมพ์ค้นหาองค์ประกอบได้เลยค่ะอันนี้จะเป็นองค์ประกอบที่เราค้นหามานะคะในเมนูอัปโหลดเราสามารถอัปโหลดสื่อจากคอมพิวเตอร์ลงใน Canva ได้ค่ะอันนี้จะเป็นรูปภาพที่เราอัปโหลดลงมานะคะในเมนูภาพถ่ายจะเป็นภาพถ่ายสำเร็จรูปที่ใน Canva มีให้ค่ะในเมนูข้อความจะมีตั้งแต่หัวเรื่องใหญ่ยันหัวเรื่องย่อยนะคะและก็จะมีฟอนต์ที่เป็นสำเร็จรูปมาให้ค่ะเราสามารถปรับแต่งและแก้ไขได้ค่ะในเมนูสไตล์จะเป็นชุดโทนสีที่เราปรับแต่งพื้นหลังของงานเราได้นะคะโดยการที่คลิกไปเรื่อยๆค่ะ
0: เรามาดูตัวอย่างในการสร้างงานกราฟิกกันเลยค่ะ
1: เนื่องด้วยสถานการณ์โควิด-19 วันนี้เราจะมาออกแบบโปสเตอร์เกี่ยวกับโควิด-19 ให้ดูกันนะคะอันดับแรกให้มาที่โปสเตอร์ค่ะคลิกเข้ามาเลยนะคะหลังจากนั้นนะคะเขาก็จะมีแม่แบบมาให้เราเลือกมากมายเลยนะคะเราอยากได้แม่แบบไหนหรือถูกใจนะคะให้กดเข้าไปทำการแก้ไขได้เลยค่ะอันนี้ก็เป็นแม่แบบที่เราชอบนะคะจะเห็นได้ว่าเขาจะมีลายน้ำของแคนวานะคะเราสามารถลบออกได้เลยค่ะส่วนชุดข้อมูลตรงไหนที่เราไม่ชอบนะคะก็ลบออกได้เช่นเดียวกันค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะเราได้ทำการเตรียมข้อมูลมาไว้แล้วค่ะขออนุญาตไป copy ข้อมูลเลยนะคะ

ชุดข้อมูลตรงนี้นะคะเราสามารถปรับแต่งฟอนต์ได้นะคะโดยการคุมแท็บดำค่ะและมาที่ฟอนต์ค่ะและเราก็เลือกฟอนต์ที่เราชอบนะคะมาใส่ในโปสเตอร์ของเราค่ะสามารถปรับขนาดฟอนต์ได้ค่ะหรือจะจัดแนวของชุดข้อมูลก็ได้นะคะ

แบบนี้หรือเราจะทำการเปลี่ยนสีตัวอักษรก็ได้นะคะโดยการคุมแท็บดำเช่นเดิมค่ะและมาที่ตัว A ตรงนี้นะคะเปลี่ยนสีข้อความค่ะนี่ก็คือสีที่เราเปลี่ยนมานะคะเราอยากได้องค์ประกอบเพิ่มเติมนะคะให้มาที่องค์ประกอบด้านนี้ค่ะเขาก็จะมีองค์ประกอบมากมายเลยนะคะให้เราเลือกได้เลยค่ะหรือถ้าเราอยากจะค้นหานะคะก็มาที่ช่องค้นหาด้านบนนี้ได้เลยค่ะพิมพ์คีย์เวิร์ดที่เราจะต้องการค้นหาได้เลยนะคะ

องค์ประกอบตรงนี้นะคะเราสามารถปรับแต่งได้นะคะจะย่อขยายก็ได้เหมือนกันค่ะหรือจะมากดที่พลิกตรงนี้นะคะคือพลิกแนวนอนพลิกแนวตั้งนะคะได้หมดเลยค่ะหรือจะปรับแต่งสีก็ได้นะคะโดยมา

ที่สี่ค่ะเพิ่มองค์ประกอบเข้าไปนะคะเพื่อให้โปสเตอร์ของเราดูโดดเด่นมากขึ้นค่ะองค์ประกอบตรงนี้นะคะเราสามารถปรับสีให้จางลงได้นะคะโดยมาที่โปร่งใสตรงนี้ค่ะและปรับขนาดลดลงค่ะ

0: ท่านี้นะคะก็จะเป็นการตกแต่งโปสเตอร์โควิดของเราเสร็จแล้วนะคะวิธีการเซฟนะคะให้มาที่จุด3จุดค่ะและกดดาวน์โหลดค่ะเปลี่ยนนามสกุลไฟล์ให้เป็น JPEG นะคะหรือ JPG ค่ะหลังจากนั้นนะคะให้กดดาวน์โหลดอีก1ครั้งค่ะเท่านี้ก็จะเป็นการเสร็จสิ้นในการจัดทำโปสเตอร์แล้วนะคะ
1: ค่ะในส่วนต่อไปนะคะเราก็จะมาทำในหัวข้อของการวันสำคัญต่างๆค่ะเมื่อเข้ามาในหน้าหลักนะคะก็จะเจอเทมเพลตต่างๆนะคะให้เราเลือกไปที่การ์ดพอคลิกเข้ามานะคะก็จะเจอแม่แบบหลากหลายนะคะทุกคนสามารถเลือกใช้ได้เลยค่ะจะมีทั้งแบบฟรีและเสียเงินนะคะเมื่อทุกคนเจอการ์ดที่ต้องการแล้วนะคะทุกคนคลิกได้เลยค่ะค่ะในส่วนของหน้านี้นะคะทุกคนสามารถแก้ไขได้ค่ะไม่ว่าจะเป็นตัวหนังสือฟอนต์หรือสีภาพพื้นหลังต่างๆนะคะแล้วก็จะมาแก้ไขตัวหนังสือค่ะโดยการดับเบิลคลิกเปลี่ยนชื่อได้เลยค่ะค่ะตรงนี้มันโล่งไปนะคะเราก็จะมาเพิ่มรูปภาพค่ะให้ทุกคนคลิกไปที่องค์ประกอบค่ะคลิกที่ค้นหานะคะเราจะมาเพิ่มแหวนกันค่ะให้ทุกคนพิมพ์หาได้เลยค่ะค่ะรูปภาพตรงนี้นะคะสามารถหมุนหรือจะย่อก็ได้ค่ะเราจะมาไว้ตรงกึ่งกลางนะคะค่ะต่อไปเราก็จะมาเพิ่มอีกนะคะเราจะมาเพิ่มดอกไม้ค่ะให้เราพิมพ์หาได้เลยค่ะให้เราเลือกรูปภาพที่ถูกใจนะคะตรงนี้นะคะสามารถหมุนหรือจะย่อก็สามารถทำได้ค่ะ

ข้างต่อไปนะคะเราก็จะมาเพิ่มวันที่กันค่ะให้เราคลิกไปที่ข้อความค่ะคลิกที่เพิ่มหัวเรื่องย่อยค่ะพิมพ์วันที่ได้เลยค่ะดับเบิ้ลคลิกนะคะสามารถเปลี่ยนฟอนต์ได้ค่ะให้เลือกฟอนต์ที่ถูกใจได้เลยค่ะค่ะเราก็จะมาย่อตัวหนังสือให้เล็กลงนะคะถ้าทุกคนจะเปลี่ยนสีนะคะให้ดับเบิ้ลคลิกค่ะเลือกเปลี่ยนสีได้เลยค่ะเราก็จะมาใช้สีนี้นะคะให้เราเอามาไว้ตรงข้างล่างนะคะค่ะถ้าเสร็จแล้วนะคะให้ทุกคนคลิกไปที่จุด3จุดค่ะคลิกดาวน์โหลดให้เลือกประเภทของไฟล์นะคะเป็น JPEG ค่ะคลิกดาวน์โหลดค่ะแค่นี้นะคะก็จะได้การ์ดวันสำคัญต่างๆแล้วค่ะ

และในหัวข้อต่อไปนี้นะคะก็จะเป็นหัวข้อของการทำงานนำเสนอในรูปแบบของวิดีโอนะคะไปที่ค้นหาค่ะและพิมพ์คำว่านำเสนอนะคะค่ะและในหน้านี้นะคะก็จะเป็นหน้าของการทำงานนำเสนอนะคะจะมี2รูปแบบค่ะรูปแบบแรกนะคะจะเป็นรูปแบบของการทำสไลด์โชว์นะคะเขาจะสไลด์ให้ดูจากหน้าที่1ถึงหน้าที่10เลยนะคะและรูปแบบที่2นะคะก็จะเป็นรูปแบบของวิดีโอนะคะจะขึ้นไอคอนวิดีโอตรงนี้นะคะเราสามารถคลิกไปเพื่อดูตัวอย่างของเทมเพลตนี้ได้เลยค่ะแล้วเมื่อเราเจอเทมเพลตที่เราชื่นชอบหรือถูกใจแล้วนะคะเราสามารถกดติดดาวไว้เพื่อเป็นตัวเลือกในการใช้ให้เหมาะกับงานเรามากที่สุดนะคะจากนั้นนะคะให้ไปที่หน้าหลักค่ะแล้วไปที่โฟลเดอร์ของคุณนะคะไปที่ติดดาวแล้วค่ะในหน้านี้นะคะจะเป็นเทมเพลตทั้งหมดที่เราได้กดติดดาวไว้นะคะทางนี้นะคะเราขอเลือกใช้เป็นเทมเพลตนี้ค่ะกดใช้แม่แบบนี้นะคะเสร็จแล้วนะคะกดใช้3หน้าทั้งหมดค่ะค่ะแล้วเมื่อขึ้นหน้าต่างแบบนี้แล้วนะคะเราก็ทำการแก้ไขเพิ่มเติมข้อมูลได้เลยค่ะทั้งนี้นะคะรูปภาพนี้ได้ติดลายน้ำนะคะเราจะไม่สามารถดาวน์โหลดได้นะคะต้องทำการชำระเงินก่อนนะคะเราจะทำการทดลองใช้งานฟรีนะคะเราก็ต้องลบรูปภาพหรือองค์ประกอบที่ติดลายน้ำออกนะคะและใช้เป็นองค์ประกอบที่เป็นการใช้งานฟรีแทนค่ะแล้วก็ไปที่องค์ประกอบนะคะแล้วก็พิมพ์คำว่ารูปร่างนะคะเราก็เลือกองค์ประกอบมาแล้วก็ออกแบบตกแต่งในหน้านี้ได้เลยค่ะและเราสามารถเปลี่ยนสีขององค์ประกอบนี้ได้นะคะ

เสร็จแล้วนะคะให้เราไปที่กรอบรูปภาพนะคะแล้วก็คลิกที่กรอบค่ะจากนั้นนะคะไปที่อัปโหลดค่ะทั้งนี้นะคะเราได้ทำการอัปโหลดรูปภาพเข้ามาแล้วนะคะให้เราเลือกที่รูปภาพแล้วก็ทำการคลิกซ้ายค้างไว้นะคะแล้วก็ลากมายังตำแหน่งที่เราต้องการได้เลยค่ะตรงนี้นะคะรูปภาพยังไม่อยู่ตรงกลางของวัตถุนะคะเราก็ทำการขอบภาพตัดนะคะแล้วก็เลื่อนให้ตรงกับวงกลมค่ะแล้วก็กดเสร็จแล้วนะคะจะได้แบบนี้นะคะแล้วถ้าเราต้องการให้รูปภาพกับพื้นหลังนะคะเป็นสีโทนเดียวกันให้เราคลิกขวาค่ะแล้วก็ใช้สีกับเพจนะคะตรงนี้จะเป็นความแตกต่างที่มันเกิดขึ้นนะคะแล้วก็กดสลับไปเรื่อยๆจนเราจะเจอโทนสีที่เราถูกใจนะคะขอใช้เป็นเทมเพลตนี้นะคะในหน้าถัดไปนะคะก็ทำการแก้ไขหรือเพิ่มเติมข้อมูลได้เหมือนเดิมเลยค่ะแต่ทางนี้นะคะเราจะขอลบหน้านี้ออกไปเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะคะต่อไปนะคะก็ทำการลบภาพที่ติดลายน้ำออกเหมือนเดิมค่ะแล้วก็ไปหาที่องค์ประกอบเหมือนเดิมนะคะ

ข้อมูลตรงนี้ก็แก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดหรือดีเทลได้ตามใจชอบเลยนะคะแล้วก็ให้เราทำการเพิ่มวิดีโอค่ะไปที่อัปโหลดนะคะแล้วก็วิดีโอตรงนี้ค่ะซึ่งเราได้ทำการอัปโหลดวิดีโอเข้ามาแล้วนะคะคลิกไปที่วิดีโอค่ะแล้วก็คลิกซ้ายเหมือนเดิมนะคะลากเข้ามายังวัตถุที่เราต้องการเลยค่ะเราสามารถเปลี่ยนสไตล์โทนของเทมเพลตเราได้นะคะให้ไปที่สีค่ะแล้วก็กดสลับสีได้ตรงนี้นะคะขอเลือกเป็นโทนนี้ค่ะเสร็จแล้วนะคะในการนำเสนอวิดีโอของเราสามารถใส่เสียงเข้าไปได้นะคะไปที่เสียงตรงนี้ค่ะแล้วก็เลือกเสียงนะคะเราสามารถกดทดลองฟังได้จากไอคอนด้านนี้ก่อนนะคะแล้วถ้าเราถูกใจซาวด์เสียงนั้นแล้วเราก็คลิกเลือกไปที่เสียงนี้ค่ะเสร็จแล้วนะคะเราจะทำการทดลองเล่นวิดีโอก่อนนะคะคลิกที่ปุ่มเล่นด้านบนนี้เลยค่ะ

0: ค่ะเมื่อเราออกแบบและตกแต่งงานนำเสนอของเราเสร็จแล้วนะคะเราสามารถดาวน์โหลดได้เลยค่ะและมีอีกหนึ่งช่องทางที่แนะนำนะคะให้ไปที่จุด3จุดนะคะและหาคำว่า Microsoft PowerPoint ตรงนี้นะคะซึ่งเราสามารถดาวน์โหลดออกไปและทำการนำเสนอผ่าน Microsoft PowerPoint ได้ค่ะแค่นี้ก็เป็นการเสร็จสิ้นแล้วนะคะขอบคุณค่ะ
1: มีข่าวดีมาบอกค่ะสำหรับนักเรียนนักศึกษาและคณะครูอาจารย์ทุกท่านได้รับสิทธิพิเศษเป็น Canva Education หรือสำหรับการศึกษานั่นเองซึ่งสามารถใช้งานแบบโปรได้อย่างฟรีๆเลยและสามารถทำงานร่วมกันระหว่างอาจารย์และนักเรียนได้อีกด้วยถือว่าเป็นสิทธิพิเศษที่ไม่ควรพลาดเลยทีเดียวถ้าอาจารย์หรือเพื่อนๆคนใดสนใจสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมและลงทะเบียนได้ที่ Canva Education นะคะสำหรับวันนี้พวกเราขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อ

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชั่น
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: เรายังสนุกอยู่กับสวนน้ำมาใช่ไหมเนี่ย
1: ใช่
0: ค่ะเราไปสวนน้ำกันเราเป็นไงสนุกไหม
2: สนุก
0: สนุกกันแล้วอาจารย์ขอทบทวนความจำกันก่อนจำได้ไหมว่าฟิสิกส์คืออะไร
2: การเรียนรู้ธรรมชาติ
3: โอ้โหสุดยอดไปเลยครับน้องๆความจำดีกันมากๆเลย
0: เพราะฉะนั้นเรายังจะมาเรียนรู้เรื่องราวที่อยู่รอบๆตัวเรากันต่อโอเคเนาะแล้วเราสัญญากันไว้คราวที่แล้วว่าเราจะมาทำความเข้าใจเรื่องของการทำงานของปืนฉีดน้ำกันมากขึ้นเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้เราจะมาทำการทดลองกันเพิ่มเติมเพื่อจะมาทำความเข้าใจเรื่องของแรงดันกันอีก
3: เอาละครับน้องๆวันนี้เราจะมาไขข้อข้องใจกันว่าปืนฉีดน้ำทำงานอย่างไรแต่ก่อนอื่นเราต้องเรียนรู้เรื่องแรงดันกันก่อนว่าเกี่ยวข้องกับปืนฉีดน้ำยังไง
0: เอาละครับเดี๋ยวเรามาทำการทดลองกันก่อนเนาะคราวนี้ด้วยความที่ปืนฉีดน้ำเนี่ยมันมีเรื่องของน้ำก็มาเกี่ยวข้องด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวการทดลองวันนี้จะมีทั้งแรงดันอากาศและแรงดันน้ำนั้นอาจารย์มีน้ำอยู่ในอ่างนี้แล้วเดี๋ยวอาจารย์จะใช้น้ำเนี่ย